0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใช้ยางโอ้ตอนนี
4: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ดเลย thinkingradio.mcot.net
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ซึ่งวันศุกร์นะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นก็นำมาคุยกันเป็นประจำนะครับคุณรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณรวรรณจะเข้ามานะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนนะครับการประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะพูดถึงคนที่อยู่ในต่างจังหวัดซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบกันเยอะเหมือนกันไม่แพ้คนกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกก็แล้วกันนะครับที่ดูแล้วสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะฮะรวมทั้งภาคตะวันตกด้วยตะวันตกตอนนี้ก็กระทบหลายจังหวัดนะครับถ้าไปดูที่ฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกนี่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูที่นี่เลยนะครับสองเขื่อนสำคัญนะท่านผู้ชมรู้ฟังเขื่อนแรกคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตัวเลขเมื่อวานนี้29 กันยายนนะฮะตอนเช้าๆนะครับขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตามดูอีกทีนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำเนี่ยที่อยู่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นความจุเท่าไหร่102.27%ของความจุคือน้ำได้สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสูงสุดไปแล้วถึง 243.87 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับระบบการระบายน้ำแบบขั้นบันไดทุก3 ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมฟังส่งผลให้น้ำในแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์จะสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับตั้งแต่วันที่30 กันยายนคือวันนี้นะครับไปจนถึง2 ตุลาคมนะครับนี่ก็คือผู้ที่อยู่ด้านท้ายลงมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับในการรับน้ำตั้งแต่วันนี้จะเป็นต้นไปนะครับขุนด่านปราการชนน้ำมีอยู่217.17 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 96.95% ของความจุเขื่อนขุนด่านก็เลยจะเป็นต้องปล่อยน้ำลงมานะครับออกจากเขื่อนเนี่ย 13.46 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจะส่งผลให้แม่น้ำนครนายกนะที่ต้องรับน้ำนะครับ 13.34 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ไหลลงนะครับมาข้างล่างนะครับผ่านอำเภอไหนบ้างอำเภอเมืองบ้านนาปากพลีองครักษ์แล้วมารวมกับน้ำที่เป็นน้ำปราจีนเพื่อจะลงสู่บางปะกงอ่าวไทยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคุณรวรรณเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณรวรรณครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะก็เราเตรียมใจเจอน้ำเหลือกันนะวิเชษฐ
6: ์ใช
7: ่หลังจากพอจะหายใจหายคอจากน้ำฝนเจอน้ำเหลือต่อเจอน้ำเหลือแล้วก็บอกว่าช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะตอนนี้นะคะในกรุงเทพก็ยังไม่คลี่คลาย 100% นะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นความห่วงใยกับพี่น้องที่อยู่บริเวณสองฝากฝั่งเจ้าพระยาเมื่อคืนวิเชษตอนดึกแล้วนะคะดิฉันเห็นตอนน่าจะสัก3 ทุ่มกว่าได้นะปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสเตือนระดับน้ำมานะคะคือเราอ่ะไม่ได้อยู่ในจุดที่เตือนหรอกแต่เราเห็นข่าวเราก็เลยเข้าไปดูเนาะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าใครมีญาติหรือว่าตัวเองอยู่แถบ สองฝ้าฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขาให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วค่ะโดยเมื่อคืนนี้กรมปภนะคะได้แจ้งเตือนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งแล้วก็สูงได้ถึงเท่าไหร่ล่ะคุณวิเชษตั้งแต่เมตรถึงเมตร20เลยนะคะในพื้นที่นี้ค่ะมีพื้นที่ตำบลตลุกบางหลวงหาดอาสาสัพยาโพนางดำออกโพนางดำตกมี2ฝั่งเนาะโพนางดำออกโพนางดำตกอำเภอสัพยานี่ก็น่าจะหลายอำเภอในอยู่ในพื้นที่ชัยนาทใช่ไหมคะแต่เจ้าพระยาอยู่จังหวัดชัยนาทเนาะอันนี้โดนเต็มๆนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งได้นะคะปภให้ยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนยกกันไปถึงไหนแล้วเคลื่อนย้ายรถอันนี้สำคัญเนาะรถเนี่ยต้องหาที่ให้มันปลอดภัยนะคะย้ายกลุ่มเปราะบางใครมีสัตว์เลี้ยงนี่ดิฉันก็เข้าข่ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะแล้วก็ให้อันตรายจากไฟฟ้าก่อนจะออกจากบ้านหรืออยู่ไม่ได้ยังไงก็ไปเช็คคัทเอาท์ตัดมันไปก่อนนะคะตัดเป็นจุดได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ต้องดับทั้งบ้านแล้วคุณเชษดับเป็นจุดๆนะแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ปภ.เขาบอกว่าเขาร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายเลยนะคะก็คือ AS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันแล้วนะคะแล้วก็มี LINEของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบอร์รับแจ้งเหตุของปภ.นะคะคือ1784อันนี้เบอร์4ตัวก่อนนะ1784หรือถ้าเข้าไปไลน์ก็แอดนะคะใส่เครื่องหมายแอด1784แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษของกรมคือ DDPM นะเอาอีกทีหนึ่งไลน์นะคะอันนี้สำหรับคนที่คราวนี้จะเจอน้ำเหนือนะคะไลน์แอดนะคะ1784DDPM นะคะ1784ก็เป็นสายด่วนเขาบอกว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหวังว่าโทรแล้วมีคนรับนะคะเพราะว่ายังไม่เคยได้ใช้บริการโทรเลข4ตัวสักทีเลยว่าเวลาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเนี่ยเวลาโทรไปแล้วมีคนรับตลอดเวลาดังที่ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้คือเป็นการคาดหมายได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่เรามาไล่เรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะคุณวิเชษเนาะ
6: ก็คือถ้าดูจากปภ.ต่อเนื่องแต่ที่กรณ์พูดถึงเนี่ยขณะนี้เนี่ยที่เขาสรุปมาเนี่ย29จังหวัดนะกรณ์ที่ประสบอุทกภัยตอนนี้นะรวมแล้ว167อำเภอ890ตำบลนะครับแล้วก็จุดที่น่าเป็นห่วงนะครับที่เขารายงานอันนี้ผมว่าก็ดีนะก็คือเมื่อวานนี้เขามีการเตือนคือผมว่าออกจากกรุงเทพมาใช่ไหมผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนบุรีอยู่ที่กบินบุรีนะปรากฏว่าก็เตือนในจังหวัดเลยบอกมาที่ปึ้งเนี่ยนะปภ.เตือนเลยบอกจังหวัดปราจีนบุรีขนาดนี้ขอให้เก็บข้าวของขึ้นเพราะว่าน้ำเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดนะผมเลยโทรไปหาพี่ชายผมนะพี่ชายผมอยู่ในอำเภอเมืองไงพี่ชายเนี่ยก็มีสวนนู่นสวนนี่อยู่หลายที่อ่ะปรากฏว่าเขาบอกว่าบ้านเขาน้ำล้อมไปหมดแล้วก็เอารถก็โยนออกไปอยู่ในที่สูงได้สองคันนะแต่อีกคันหนึ่งเนี่ยไปไม่ทันนะถ้าจอดเอาไว้ตอนที่โทรไปหาในน้ำกำลังจะมิดรอแล้วตอนนั้นตอนที่ผมโทรไปเนี่ยน้ำยังไม่สูงมากนะแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะสูงแล้วล่ะเพราะงั้นภาคตะวันออกเนี่ยที่ปภ.รายงานมานะคุณรวันจะนครนายกปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้4อำเภอด้วยกันนะปราจีนบุรี7อำเภอด้วยกันนะครับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะชัยเชิงเทราก็น่าเป็นห่วงนะ11อำเภอ 19,546 ครอบครัวอาโกเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับสักแก้ว7อำเภอนะอันนี้ก็ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับ10อำเภอนะครับปรากฏว่ากระทบไปแสนกว่าครัวเรือนเนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับมีที่เริ่มลดลงระยอง5อำเภอในปภ.บอกระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับจันทบุรี9อำเภอเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงตราดเนี่ยก็มีสามอำเภอในระดับน้ำทรงตัวนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนั้นปภ.บอกว่าระดับน้ำทรงตัวนะแต่ผมก็จะฟังจากผู้ว่าเนี่ยระดับน้ำต่างๆเริ่มจะค่อยๆลดลงนะครับและนี่ก็คือในส่วนปภ.เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามดูแล้วจากตัวเลขตรงนี้คุณวันนอกเหนือจากภาคเหนือที่ระบายน้ำลงมากระทบกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ย ภาคตะวันออกฝั่งตะวันออกนะโดยภาพรวมเนี่ยมีบางจังหวัดระดับน้ำทรงตัวกันลดลงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่น้ำขนาดนี้ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมาช่วยกันดูแลต่อไปนะครับนี่ยังไม่นับภาคตะวันตกนะครับที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าเตรียมพร้อมอย่างยิ่งเลยเพราะฝนไปตกหนักฝั่งโน้นเยอะทีเดียวนะครับ
7: ค่ะก็ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของอากาศด้วยนะเดี๋ยวอัปเดตซิว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหลังจากที่เราบอกเริ่มสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจให้มากขึ้นแล้วนะคุณวิเชษฐ์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสถานการณ์นะคะของอากาศในเช้าวันนี้จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากคราวนี้นะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคุณวิเชษฐ์1ชั่วโมงก็คือเมื่อประมาณ6โมงที่ผ่านมาเนี่ยที่เมื่อวานนี้เรามาไล่ว่าเขาจะใช้ลักษณะของแถบสีใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสีเนี่ยเหลืออยู่สีเดียวนะคือสีเหลืองสีเหลืองไปอยู่ที่ภาคใต้ค่ะในขณะที่คนภาคกลางเนี่ยเตรียมเรื่องของน้ำที่จะระบายเข้ามาก็อยู่ที่ว่าจะล้นตลิ่งขึ้นมาขนาดไหนนะแต่ตอนนี้ก็คือต้องทำใจก่อนเพราะมีการประกาศเตือนเป็นระยะและเรื่องการระบายน้ำเพิ่มจะเขื่อนต่างๆเนาะส่วนภาคใต้เนี่ยคุณวิเชษเป็นชาวใต้คงจะทราบดีว่าปลายปีคนใต้เขาเจอฝนใช่ไหม
6: ใช่
7: มาแล้วนะคะสีเหลืองเกิดขึ้นจนอาจจะเฉดไปถึงสีส้มกันเลยทีเดียวนะคะก็คือตั้งแต่มีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงมีความเสี่ยงปานกลางนะคะนั่นก็หมายถึงว่าฝนจะตกได้ตั้งแต่ 31.1 แล้วก็ถึงเกินเลยไปถึงอาจจะเกิน65.1 ไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะคือภาคอื่นเนี่ยวันนี้ไม่มีฝนนะแต่มันมีเรื่องของการระบายน้ำออกมาไม่มีฝนยกเว้นภาคใต้นะคะก็เอาใจช่วยให้กับพี่น้องภาคใต้ด้วยส่วนนะคะในสถานการณ์นะคะก่อนหน้านี้นะคะคือคาดว่าจะมีฝนสะสมนะคะที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่าในเช้านี้นะในเช้าวันนี้ที่ดิฉันบอกในเช้าวันนี้ไม่มีฝนเข้ามานะแต่ว่าจะไปมีฝนที่ภาคใต้กลายว่าตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของคำสั่งนะคะที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการระบายน้ำนะคะเมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยได้เรียกประชุมนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะปัจจุบันอธิบดีกรมชลประทานชื่อวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าก็ได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสมคือก็จะมีหน้าที่ว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตามคำสั่งการของท่านนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะก็เจ้ากระทรวงแหละนะคะที่กรมชลเขาสังกัดอยู่ก็คือคุณสุริยะ

0: เนาะให้ความสำคัญกับการลดระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วนะคะก็กำชับให้ดูความพร้อมของเครื่องสูบน้ำจุดระบายน้ำต่างๆให้เดินเครื่องให้เต็มประสิทธิภาพเร่งระบายลงในไหนบ้างตอนนี้ก็คือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยนะคะแล้วก็เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ระบายน้ำนะคะประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะคุณวิเชษฐ์อย่างที่บอกนะว่าหลังจากที่สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทที่มีคำเตือนแล้วนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงกลุ่มเปราะบางก็เตรียมต้องหาที่ ที่ปลอดภัยให้อยู่เนี่ยก็บอกว่าเขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำที่ท่านอธิบดีกรมชลประทานบอกไว้บอกว่าจะทำให้เกิดความสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างที่รับน้ำไปแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังขังอยู่เลยนะคะก็จะควบคุมให้มันมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ต้องไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบชลประทานด้วยนะคะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ประชุมเตรียมการกันไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะคุณวิเชษฐ์นะคะก็จะมีการเตรียมการเอาไว้นะคะสำหรับเขื่อนพระราม6เขื่อนพระราม6จะต้องรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชุยศิษย์ที่มันใกล้จะเต็มความจุอ่างเนาะจะมีการระบายผ่องถ่ายเป็นขั้นบันไดมานะคะสำหรับเขื่อนพระราม6นะคะก็คือวันที่1ตุลาคมนะคะ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2ตุลาคม750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3ตุลาคม800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นระดับน้ำแม่น้ำป่าสักที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่1เมตรถึงเมตรครึ่งค่ะก็ให้ประชาชนริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ถ้าฝั่งตะวันตกนะตะวันตอนนี้เนี่ยสองแม่น้ำเนี่ยต้องติดตามนะเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาที่แม่น้ำท่าจีนนะครับตอนนี้ก็บอกว่ารับน้ำรวมกันประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเกินกว่าความสามารถในการระบายของแม่น้ำท่าจีนแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าฝั่งโน้นเนี่ยก็กระเทือนแล้วล่ะในฝั่งตะวันตกเนี่ยในจังหวัดต่างๆเนี่ยส่วนแม่น้ำแม่กลองปัจจุปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 94.4% นะของความจุส่วนสีเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 81.7% ของความจุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเราอาจจะมีการระบายน้ำลงมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดูว่าจังหวัดในฝั่งตะวันตกนี่ตอนนี้เป็นไงกันบ้างคุณระวันนะนครปฐมครับนครปฐมตอนนี้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยนะครับก็น้ำสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณนะก็บอกว่า50เซนนะคาดว่าน้ำเหนือที่ไหลผ่านมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสำพรานแล้วก็จะนอกตัวนครปฐมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งจะถูกน้ำทะเลหนุนขึ้นผ่านจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาด้วยก็จะทำให้ชาวบ้านที่กระทบแน่ๆตอนนี้คือหนึ่งอำเภอสำพรานนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วตอนนี้นะครับก็บอกว่าก็จะค่อยๆกระทบมากขึ้นนะครับผสมก็ระวังนะครับขณะที่ว่าในส่วนจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดเมื่อวานนี้ผมก็ติดตามจังหวัดราชบุรีนะเพราะพวกอยู่ราชบุรีกันหลายคนนะก็บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วครับราชบุรีนี่มีการแจ้งเตือนนะครับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเนื่องจากเขื่อนแม่กลองในจังหวัดกาญจน์แม่น้ำแม่กลองและเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ติดต่อกับทางจังหวัดราชบุรีก็น้ำจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับการปล่อยน้ำในเขื่อนลงมาจะลงแม่น้ำแม่กลองจากเดิมเป็น 1,666 ลูกบาศก์เมตรจะมีการขยับเพิ่มขึ้นไปนะครับก็บอกว่าอาจจะไปถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในที่ติดกับจังหวัดเนี่ยแหละครับแถวราชบุรีในจังหวัดใกล้เคียงน้ำจะสูงขึ้นนะครับ เราก็เตือนให้มีการขนย้ายสิ่งของเป็นการด่วนใช้คำนี้รวมถึงเรื่องของพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับนี่เป็นจังหวัด2จังหวัดนะครับที่มีการเตือนมาคือในส่วนราชบุรีนะครับและนครปฐมนครสวรรค์
0: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจทุกค่ำคืนนะคะไปเยี่ยมประชาชนเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมาพูดกันในเรื่องของประเด็นในการประชุมเมื่อวานนะคะมีทั้งเรื่องเยียวยาแล้วก็มีเรื่องของโครงการน้ำใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะแต่ไปดูสิ่งที่ท่านนายกได้พูดกับประชาชนเมื่อคืนก่อนเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่หน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ตอน 4:30 น.แล้วค่ะก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะแล้วก็ทีมของมหาไทยทั้งหลายทั้งปวงนะคะเมื่อวานนี้ไปที่ไหนคุณวิเชษฐ์ไปพื้นที่สายไหมนะแล้วก็เลยเรียกถึงคำว่าสายไหมต้องรอดปรากฏว่าสายไหมยังไม่รอดจากน้ำนะคะรอบนี้นะคะปรากฏว่าก็มีคุณเอกพจน์เหลืองประเสริฐนะคะสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะคะที่เป็นอินฟลูคนหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็เคยเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะก็ไปเยี่ยมประชาชนนะคะก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่ออกมารับอาหารเพราะว่ามีโรงครัวตั้งอยู่นะคะก็ปรากฏว่ามีคุณยายนะคะมีคุณยายเนี่ยเห็นนายกมานะก็มาจับมือนายกบอกเยี่ยมมากเลยดีใจมากยายบอกว่าบอกอย่างนั้นแต่นายกไม่รับมุกค่ะนายกบอกเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะเยี่ยมตรงไหนอายเยี่ยมตรงไหนนายกงานนี้ไม่รับมุกบอกอายนะปรากฏว่าก็ชาวบ้านก็มาบอกนายกบอกไม่ทิ้งกันนะคะนายกบอกเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยานะคะแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นแบบชุมชนมีแฟลตนะคุณวิเชษฐ์นะคะก็จะมีผู้จัดการนิติเนี่ยมาคุยนะคะเขาก็บอกว่าไม่อยากเหมือนปี54เลยสายไหมเนี่ยปี54น้ำท่วมใหญ่อยู่ที่บ้านเนี่ยไปไหนไม่ได้2เดือนครึ่งนะขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำไปหน่อยจะได้อยู่ได้นะคะท่านนายกบอกเราเตรียมเครื่องมือไว้หมดแต่ต้องรอให้ผันออกไปให้ได้ก่อนตอนนี้ยังมีน้ำข้างนอกที่ล้นขึ้นมานะคะเราดูออกไปทางขวาน้ำมันกลับมาทางซ้ายซึ่งเรารู้อยู่แต่น้ำลงเมื่อไหร่เราจะระดมสูบน้ำทันทีนะคะแล้วก็มีการต้องบอกว่าร้องทุกข์กับนายกค่ะบอกพอโอเคอะเอาทรายมาลงให้ทั้งเช้าทั้งเย็น600กระสอบแต่ยังไม่พอจะสู้กับน้ำเลยนะคะบอกชาวบ้านบอกทำไงก็ได้ขออย่าเหมือนปี54เลยเพราะพวกเราอะเป็นคนรายได้น้อยถึงปานกลางรถขนาดเล็กก็ไม่มีที่จะจอดอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้รอบนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบปี54นะคะท่านนายกก็บอกว่าก็พยายามทำการสำรวจอยู่เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะให้ปภ.เนี่ยนะกรมปภ.มาสำรวจและดำเนินขั้นตอนการเยียวยานะคะปรากฏว่าผู้จัดการนิติเนี่ยให้โจทย์นายกไว้เลยนะบอกยังไงเราก็ขอให้สายใหม่ต้องรอดไม่เอาสายใหม่เหมือนบางบานสายใหม่ไม่อยากเป็นพื้นที่รับน้ำเหมือนชาวบางบานที่อยุธยาเนาะซึ่งเขาเสียสละมากเลยคุณวิเชษฐ์แต่อย่างว่าบางคนก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนใช่ไหมคะบอกไม่เอาเหมือนบางบานนะคะย้ำแล้วย้ำอีกนายกบอกว่าต้องทำให้ดีที่สุดไม่กล้ารับปากอะไรแบบซีซัวตาละคุณวิเชษฐ์นะคะมันจะทำให้ดีที่สุดค่ะนะไอ้น้ำก็ท่วมแต่ชาวบ้านเดินมาอีกน้ำท่วมแล้วน้ำมันจะลดลงไหมเดี๋ยวนะน้ำอยากให้น้ำมันลงใน2อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำมันนายกไม่ตอบค่ะไอ้เรื่องน้ำมันไม่ตอบนะคะก็เป็นว่านะคะเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะคะชี้ชาวบ้านโอ้ยพอเจอนายกเดินมาฟ้องเมื่อวานนี้ไม่มีโดนด่านะมีแต่เดินมาฟ้องเดินมาฟ้องนายกบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ถนนหลวงนะคะก็คุณเอกภพก็อยู่ตรงนั้นบอกเดี๋ยวจะประสานงานให้นะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้ไปเจอเมื่อวานนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะกับ3เขตที่เดือนเมื่อวานมาบอกกทม. อัปเดตเนาะมันจะมีเขตหนักๆอยู่ตอนนี้บางกะปินะคะแล้วก็มีลาดกระบังใช่ไหมแล้วอีกเขตนึงอะไรเนาะหนองจอกเนาะบอกว่านะคะสามเขตของกทม.เนี่ยนะคะบอกว่าก็เตรียมความพร้อมเรื่องสูบน้ำออกอย่างเดียวหวังว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมนะ ก็จะประสานกับกรมชลประทานให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่เอารถสูบน้ำออกไปแทบตายแต่เขื่อนเอาน้ำมา

0: ติมอีกเนี่ยท่านนายกก็บอกเนี่ยต่อแต่นี้เนี่ยมีประชุมกันทุก8โมงเช้าเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันเรื่องประสิทธิภาพของการเร่งสูบน้ำออกไปจากพื้นที่ที่มีปัญหานะคะและคงจะต้องมีอีกหลายพื้นที่นะคะก็พยายามสั่งการเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะสามารถระดมได้ถึง 300-400 เครื่องแต่ถ้าปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่านะคะก็ถ้าจะเอาใจแต่ชาวบ้านเนี่ยเวลาเอาสูบออกไปมันอาจจะได้เนาะถ้าจะเอาใจชาวบ้านเนี่ยแต่สูบเสร็จมันจะย้อนมาด้านหลังอ่ะคือระดับน้ำข้างนอกถ้ามันสูงกว่าที่เราสูบออกไปมันก็ย้อนกลับมานะคะก็บอกว่าถ้าพร้อมก็จะเติมเครื่องสูบน้ำกันให้กับทุกพื้นที่นะคะส่วนเรื่องการระบายน้ำจะเขื่อนนะนักข่าวก็ถามว่าประสานงานกันยังไงก็บอกประสานกับกรมชลประทานแล้วมีการบริการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราต้องพบหน้ากันทุกเช้าเพื่อสรุปสถานการณ์นะคะแล้วก็ระดมเรื่องการช่วยเหลือด้วยข้าวปลาอาหารของใช้ยามจำเป็นก็จะเร่งให้ชาวบ้านให้ได้มากที่สุดเรื่องไฟเรื่องน้ำถ้าตรงไหนอันตรายแล้วจะต่อให้นะคะการไฟฟ้าเขาก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยนะคะเอาเป็นว่านี่ที่ท่านนายกบอกว่าเหตุผลที่แกต้องมาท่อมน้ำตอนดึกๆนะ 3-4 วันแล้วนะคุณวิเชษตั้งแต่กลับมาจากราชการต่างประเทศรอบนี้กลับมาจากอเมริกาและอังกฤษเนี่ยบอกว่าจะได้เห็นของจริงนะแล้วไม่มีหมายด้วยคือเสือจะบอกว่ารู้ว่านายกอ่ะตอนนี้กลางคืนอ่ะจะไปดูน้ำแต่ว่าจะไม่รู้ล่วงหน้าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เดี๋ยวมีทีมงานเขาก็จะส่งข่าวส่งคลิปให้เหมือนกันนะถ้าทีมข่าวแบบตามไม่ทันเพราะว่า4ทุ่มครึ่งนักข่าวคงของงีบเอาแรงแล้วบางคนก็ยังน้ำท่วมอยู่เลยนะคะบอกว่าก็จะได้ไปเห็นของจริงกันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะคุณเชษครม.เมื่อวานเนาะตั้งใครมาดูเรื่องพื้นที่ครม.ให้รัฐมนตรีกลาโหมอาจจะมีเรื่องของความพร้อมไงเพราะกลาโหมมีทั้งกำลังพลนะคะมีรถรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะพร้อมสุดอ่ะก็เลยให้รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลเนี่ยมาดูแลพื้นที่กทม.ค่ะบอกเป็นตัวแทนเลยสามารถสั่งงานหน่วยงานราชการเปรียบเสมือนนายกสั่งการได้ด้วยตัวเองเลยนะคุณวิเชษฐ์ให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญมาทำงานแล้วนะดูแลกทม.ไปเลยให้ทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะก็เป็นว่านะคะจะได้ประสานการทำงานร่วมกันนะคะแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกเมื่อวานนี้ก็กันงบไว้แล้วนะ 4,000 กว่าล้านบาทในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็เราขนเงินออกมาจนหมดแล้วโครงการไหนไม่เร่งด่วนก็จะเอางบมาเยียวยาเพื่อช่วยผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะนี่ก็เป็นเรื่องของการไปเยี่ยมชาวบ้านเมื่อคืนล่าสุดนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำจืดอยู่นะชาวบ้านก็ยังลุยน้ำกันออกมานะเช่นเดียวกับหลายๆเขตทางพื้นทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะ
1: ตายไม่รอดไปรอดนั่นประวัติมันอยู่ที่ลำลูกการอดหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ลำลูกกาก็หนักนะครับลำลูกกามันติดกับสายไหมเลยนะคือบ้านผมอยู่ฝั่งตะวันออกที่ผมก็จะอยู่แถวนั้นถ้าไปบ่อยสายไหมก็บ่อยมันเชื่อมต่อกับทางแถววัชรพลออกไปทางรามอินทรานี่นะทีนี้มันจะมีคลองอยู่นะลำลูกกาเนี่ยก็เรียกว่าคลองหกวาคลองหกวานี่แหละคือน้ำจะมาก่อนเสร็จแล้วจากคลองหกวามันจะเข้ามาคลองสามวาซึ่งมันตัดทะลุเข้ามาไทยราชซึ่งผ่านสายไหมมาด้วยนะแล้วเข้ากรุงเทพเนี่ยเข้ามาเจอกับคลองแสนแสบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรอดก็คือต้องพยายามกันน้ำไม่ให้จะมาจากทางลำลูกกาหรือคลองหกวานี่ผ่านเข้ามาในคลองสามวาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำสายใหม่จะลดไปลดก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคุณประวันก็เลยมีการสรุปแผนการระบายน้ำ29กันยายนว่าก็บอกเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้คลองสายหลักและเครื่องสูบน้ำผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะครับส่วนพื้นที่ระบายน้ำส่วนแรกได้แก่อะไรแถวเกษตรนะกรอนบางบัวรามกำแพงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้งานได้ภายใน 1-2 วันส่วนพื้นที่ระหว่างการระบายนี่ไงสายไหมที่เราพูดถึงนี่แหละกรุงเทพมหานครบอกว่าพื้นที่อยู่ระหว่างการระบายคือ1สายไหม2มีนบุรี3สุวินนวมินทร์4ลาดกระบัง5ประเวศคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 5-7 วันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเขตสายไหมนะอยู่สายไหมอยู่มีนบุรีนวมินทร์ลาดกระบังนะแถวนี้เขตสังเกตและพื้นที่นะประเวศเนี่ยรอหน่อย5-7 วันนะครับนะก็จะพยายามระบายน้ำออกแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะครับ กรุงเทพบอกว่าตอนนี้ใช้ระบบคลองและเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็คืนสภาพการสัญจรให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการระบายน้ำเมื่อวานนี้นะครับ
0: ก็ส่วนของกทม.นะคุณวิเชษเขาก็ได้มีแผนระบายน้ำนะคะโดยใช้คลองสายหลักและเครื่องสูบน้ำผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยเร็วที่สุดเมื่อวานนี้กทม.ได้ชี้แจงนะคะบอกว่าพื้นที่ระบายน้ำส่วนแรกเกษตรบางบัวรามคำแหงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาได้ภายใน 1-2 วันต้องแยกเนาะถนนอ่ะมันจะแห้งก่อนในซอยถนนเอากรอบมาก่อนนะคะแต่หลายคนบอกโอ้ยจริงเหรอแต่ในซอยเนี่ยท่านผู้ว่าพูดชัดแล้วต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเอาถนนก่อนเกษตรบางบัวรามคำแหงหัวหมากพัฒนาการกทม.เชื่อว่าจะกลับมาใช้ถนนสายหลักได้ใน 1-2 วันพื้นที่ระหว่างการระบายนะคะสายไหมมีนบุรีนวมินทร์ลาดกระบังประเวศคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 5-7 วันแต่หมายเหตุว่าระยะเวลาการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะความเป็นแอ่งของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะคะอันนี้ก็หลายเขตนะที่อยู่ทางตะวันออกที่ท่วมกันอยู
1: ่
0: รวมถึงพื้นที่ปทุมธานีและสมุทรปราการที่มีลักษณะภูมิประเทศเชื่อมต่อกันกทม.จะใช้ระบบคลองและเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำและคืนสภาพการสัญจรให้เร็วที่สุดมีอันนึงนะคุยเชษเราพูดถึงเรื่องของน้ำมันสูงกว่าการระบายออกไปมันก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาคือเช่นเราจำความคุ้นๆของสถานการณ์ปีน้ำท่วมใหญ่ปี64เอ้ยไม่ใช่54ใช่ไหมคือเช่นเราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงว่าทหารเรือทหารเรือมีอะไรคะมีเรือดันน้ำไม่ใช่เรือดำน้ำนะคือเช่นเรือที่ดันน้ำเดี๋ยววันนี้นะคะเช้าวันนี้หลังจากการเปิดทำการวันแรกนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษวันนี้ตอนเช้าเขาจะมีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ค่ะคุณเชษเชื่อว่าสื่อเนี่ยไปรอถามแน่นอนเลยเกี่ยวกับบทบาทของทหารเรือในรอบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่เรือเขามีเนี่ยนะคะเรือผลักดันน้ำนะคะปรากฏว่ามาแล้วนะคะจะไปช่วยที่ไหนบ้างนะคะตามการเปิดเผยของโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์บอกว่ากองทัพเรือเนาะเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปที่นครนายกอีก10ลำตามที่จังหวัดร้องขอเฉพาะนครนายกเนี่ยที่จะต้องรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะที่จะเพิ่มการระบายลงมาเนี่ยมีเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะคะ20ลำแล้วกองทัพเรือมีอะไรอีกกองทัพเรือยังมีเรือผลักดันน้ำ100ลำเอาไปไว้ที่นครนายกแล้ว20เหลืออีก80ลำบอกว่าถ้าพื้นที่ไหนมีความต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อขอเรือผลักดันน้ำได้ที่กองทัพเรือนะคะซึ่งกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากจังหวัดต่างๆและอยู่ในแผนการระบายน้ำก็เอาเป็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เดือดร้อนเนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นต่างคนต่างขอหรือว่ามันจะมีการวางแผนอย่างที่ท่านนายกบอกอะในเมื่อจะต้องเจอกันทุก8โมงเช้าเนาะมันน่าจะมีการวางแผนนะเพราะว่าเวลาใครอยู่ตรงพื้นที่ไหนอะก็อยากจะให้คนในความดูแลของตัวเองอะเดือดร้อนและน้อยที่สุดปลอดภัยให้มากที่สุดคือถ้าต่างคนต่างขอไม่บริหารจัดการให้ดีเดี๋ยวมันก็กลายว่าไอ้ที่หนักกว่าดันไม่ได้นะคะไอ้ที่จำเป็นกว่าขอช้าเกินไปอะไรแบบนี้ดิฉันว่าอาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงก็ไหนๆท่านนายกวางใจให้ตัวรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมาดูพื้นที่กทม.แล้วแต่บอกเลยว่ายังไงกทม.มันก็ต้องรับจากมวลน้ำต่างๆนานาเพื่อที่จะส่งผ่านกันเป็นทอดๆเนาะจนออกไปสู่อ่าวไทยนะ เรื่องของการบริหารจัดการเรือผลักดันน้ำเนี่ยอาจจะต้องมาอยู่ในแผนนะคุณวิเชษว่าเอาไปตรงไหนช่วยได้เร็วก่อนเพราะว่าเรือผลักดันน้ำเนี่ยมันจะถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นตัวช่วยดีๆมากๆเลยนอกเหนือจากเครื่องสูบน้ำซึ่งมันอาจจะมีความจำกัดของทั้งจำนวนแล้วก็ปริมาณน้ำที่ได้อยู่นะคะเรือผลักดันน้ำของทร.เนี่ยน่าจะช่วยได้แต่อยู่ที่การบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมนะคือเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทร.ถ้ารู้ว่าอีกหน่อยเราต้องเจอกับสถานการณ์นี้ดิฉันว่างบประมาณประจำปีที่ทร.ขอเนี่ย นอกจากเรือใดๆที่เอาไว้ฝึกทั้งหลายนะคือวิเชษจะมีเรือดำน้ำก็เข้าใจได้อยากจะมีเรือฟริเกตนะคะให้ต่อเข้ามาใช้ก็เข้าใจได้ต้องมีเรือไว้ช่วยประชาชนคือเรือผลักดันน้ำให้มากขึ้นแล้วดิฉันว่าร้อยลำนะเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอนนี้ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้แล้ววิเชษว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบแบบนี้อีกนานขนาดไหนนะทอรอต้องเอาไปอยู่ในแผนของงบแล้วล่ะค่ะอันเนี้ยชาวบ้านจะได้ใจนะมีเรือที่ชาวบ้านได้ใช้สักทีเพราะมันเรือดำน้ำเราก็ไม่ได้ใช้เรือฟรีเกตเราก็ไม่ได้ขึ้นเราขอเรือดำน้ำเรือดันน้ำแล้วกันมันจะได้เอามาใช้ช่วยชาวบ้านไหมคะ
1: จริงๆแล้วในตัวนี้เติมอีกนิดนึงก่อนจะปิดไปได้เลยตอนนี้อย่างที่ผมไล่ให้ดูแม่น้ำไม่แม่น้ำบางประกงเนี่ยตรวจเลยผมว่าเพราะว่าแม่น้ำบางประกงรับน้ำมาจากแม่น้ำประจีนแม่น้ำนครนายกอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วจะลงบางประกงผมขับรถย่านนั้นบ่อยมันจะเข็ดเลยขับเรียบๆเนี่ยเนี่ยถ้าเร่งระบายน้ำบางประกงถ้าไม่มีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเลยนะมันจะทำให้ชาวสระแก้วนะชาวประจีนบุรีจะเชิงเซานครนายกอันเนี้ยเห็นเลยได้ประโยชน์ทันทีเลยนะตัวฝั่งตะวันตกก็สองแม่น้ำสายหลักที่เราพูดถึงนั่นแหละถ้าจีนกับแม่กลองเพราะว่าถ้าจีนไม่กองรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าประจำอยู่ที่ท่าจีนกับแม่กลองเนี่ยโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะที่เหลือก็คือเจ้าพระยานั่นเองนะที่เราได้เห็นมาแล้วเพราะก็หลักๆกองทัพเรือเขารู้อยู่แล้วเห็นได้ว่าตอนนี้ต้องเร็วท่านนั่นเองเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสัตว์แก้วเมื่อวานผมเห็นคุณสระวงยังไปเดินอยู่น้ำถึงเอวอยู่เลยยังไปแจกของอ่ะคุณสระวงเทียนทองอ่ะใช่ไหมแต่แสดงว่ายังหนักอยู่ไงคือถ้าเอาลงแม้บางประกงเร็วเนี่ยสัตว์แก้วก็จะเบาประจีนก็จะเบาแปดริ้วจะเบานครยกก็จะเบาไงอันนี้ชัดเจนนะคุณฝั่งตะวันตกก็สองสายอย่างที่ว่าอันนี้ก็ผมคิดว่าทองทัพเรือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องทำให้เร็วนะทางน้ำจีราผมก็รีบไปเร็วเลยนะอันนี้ก็คือสภาพพื้นที่จริงที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคุณดาวันนะครับ
0: ค่ะก็ปิดท้ายนะคะกรุงเทพมหานครจากที่เคยประกาศเขตประสบสาธารณภัยในพื้นที่50เขตมาตั้งแต่วันที่25นะคะอ้างอิงจากที่ปภ.เขามีการประกาศว่าในพื้นที่ไหนที่ถือว่าเป็นเขตประสบภัยบ้างนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ออกคำสั่งของผู้ว่าชัดชาติเหมือนกันว่าสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วยกเว้นเขตเหล่านี้ค่ะซึ่งในเขตมันจะมีแขวงลงไปอีกนะดิฉันขอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเช็คลองไปเช็คในรายละเอียดของทางเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาจะลงละเอียดเลยว่ากรุงเทพเขตไหนแขวงไหนที่เป็นพื้นที่ประสบภัยอยู่ซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องของการไปขอใช้สิทธิ์การเยียวยาช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมนะคะเอาแค่เขตก่อนละกันไม่ได้ลงแขวงละนะคะเดี๋ยวจะได้ปิดเบรกนะคะตอนนี้คนอื่นรอดแล้วยกเว้นนะคะที่ยังถือว่าเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยอยู่นะคะมีคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่และห้วยขวางค่ะนะคะก็เป็นว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะคะ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบ15เขตซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะอ่ะงั้นเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับบุตรหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
11: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
12: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
15: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
17: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
18: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณค่ะเชิญคุณวิเชษค่ะ
1: ครับอรวรรณเราตัดเรื่องการประชุมครม.ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปดูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี
0: ้
1: ว่าก็มีมติอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางในเงินสำรองจ่ายเพื่อเรื่องฉุกเฉินเนี่ยวงเงินนะ 4,731 ล้านบาทนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงปีนี้แหละครับฤดูฝนใน24จังหวัดนะและให้ปภ.เร่งสำรวจและก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงกทม.ด้วยแหละครับในการที่จะนำงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อันที่สำคัญเลยที่เราคุยกันอยู่นี่แหละ ห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวดำเนินการ8ปีเลยโครงการนี้ตั้งแต่ปี70ถึงปี77นะครับซึ่งเห็นว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และก็ลดมูลค่าความเสียหายจำนวนมากลดพื้นที่เกษตรที่เสียหายในภาคกลางบรรเทาการเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับน้ำภาคกลางจังหวัดอ่างทองอยุธยาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือโครงการใหม่นะต้องย้ำนะครับว่าจะต่างจากโครงการเดิมที่เมื่อวานนี้คือที่ทำอยู่แล้วที่ครม.นั้นเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรสัญญาเดิมจะแล้วเสร็จในปีนี้ถึงปีหน้านี่แหละแต่เนื่องจากมันเกิดความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ไงคุณวรันก็เลยขยายไปถึงปี2572นะแล้วครม.ก็กำชับเลยบอกว่าให้เสร็จโดยเร็วจะไม่ขยายเวลาต่อไปแล้วทั้งนี้กรมชลประทานรายงานว่าสัญญาระบายน้ำจริงๆมันต้องเสร็จไปในปี71นะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ขยายไปถึงปี72อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจริงๆอันนี้ดีมากนะคุณรวันผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ดูคลิปความคืบหน้ามาตลอดเลยนะคลองนี้จะเป็นคลองที่เราจะเรียกว่าเจ้าพระยา2ก็ได้นะครับหลายๆคนบอกจริงๆมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็คล้ายๆนั่นแหละก็คือการตัดน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะต้องไม่ผ่านเนี่ยนะครับกรุงเทพนี่แหละทำไปเยอะแล้วแต่เนี่ยเพิ่งมารู้จากครม.เมื่อวานนี้อ๋อตกลงว่าแสดงว่ายังมีปัญหายังไม่เรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปนะกลายเป็นว่าจะต้องไปเสร็จต่อปี72เพราะฉะนั้นถ้าโครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ไปอีกประมาณเนี่ยหลักปี70ก็ต้องเจอ71อีก2ปีหลักตุลาวันถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าปี72นะก็ยังต้องลำบากกันต่อไปแต่ว่าไอ้โครงการ8ปีตรงนี้น่าสนใจเพราะมันใช้เงินเยอะมาเป็นแสนล้านเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งเส้นนะของการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยไม่ต้องลงมาถึงบางบานอยุธยาก็คือไปก่อนเลยแต่ชัยนาทเลยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเลยถ้าทำได้จริงเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชาวบ้านที่โดนเวนคืนที่ดินเนี่ยประวันเพราะมันต้องเวนคืนเยอะนะครับแม่น้ำสายใหม่ที่จะต้องลงเจ้าพระยาในความกว้างมันเป็น100เมตรนะฮะแล้วแต่จุดบางจุด100เมตรบางจุดก็กว้างกว่านั้นก็มีนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติกันไปเรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมได้ตั้งแต่เขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมากแล้วถ้ากักเก็บน้ำได้โครงการนี้ก็จะเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติได้ด้วยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะต้องมีประเด็นที่อาจจะต้องถูกพูดถึงในเชิงมุมมองนะคะว่าจะมีมุมเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรบ้างนะคะคือในมุมมองด้านวิศวกรรมที่ทางภาครัฐเขาคุยกันมาเนี่ยหลังจากที่สภาพัฒน์ก็เอาไปศึกษาแล้วเนี่ยที่เชื่อว่าจะช่วยตัดยอดน้ำได้นะคะทำให้รัฐบาลมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการบริหารน้ำในปีที่มีฝนหนักเนี่ยเพราะว่ามันจะตัดยอดน้ำจากภาคเหนือเนี่ยก่อนลงมาถึงอยุธยาได้นะคุณวิเชษนะคะแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยบอกว่าในโครงการที่มีมูลค่า 165,000 ล้านบาทเนี่ยจะลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง 3.48 ล้านไร่ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ 16,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะคะแล้วยังสามารถช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยกว่า 1,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเท่ากับว่าจะเป็นการสร้างทางระบายน้ำอีกแนวหนึ่งขึ้นมาไม่ได้หวังแค่ให้แม่น้ำเจ้าพระยาทำหน้าที่ตามธรรมชาติจะเป็นแนวไล่ลงมาตั้งแต่ชัยนาทมาตามแม่น้ำป่าสักและออกสู่อ่าวไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจำนวน9แผนที่ทั้งกรมชลประทานแล้วก็สทนชผลักดันมานะคะแต่ว่าในประเด็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดิฉันไปเมื่อคืนนี้ดูแว็บในคุยเชฟที่ทางรายการตอบโจทย์ไทย PBS เนี่ยเขาเอาทั้งคุณพิจิตรรัตกุลเนาะอดีตผู้ว่ากทมแล้วก็นักวิชาการด้านน้ำซึ่งตอนนี้มาแรงมากเลยเพราะอาจารย์เป็นคนตรงๆนะเป็นหญิงพูดตรงนะคะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดประเด็นกับคุณพลพีมาแล้วใช่ไหมเรื่องให้ไปสั่งปิดการระบายน้ำจากเขื่อนอะไรได้สักพักนึงเนี่ยก็คืออาจารย์สิตางพิไลล่านะจากวิศวกรรมศาสตร์ของมอเกษตรนะคะอาจารย์สิตางเมื่อคืนเนี่ยเท่าที่ฟังคร่าวๆนะคุณเชษบอกว่า มันมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการทำลักษณะที่มันอาจจะต้องก่อเป็นกำแพงขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีประเด็นขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่น้ำที่มันจะเจิ่งอีกสองฝั่งเนี่ยในแนวกำแพงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะไปต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาว่าเรื่องนี้ต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องการบินไทยไม่พูดไม่ได้เลยคุณวิเชษนะการบินไทยนะคะ
1: เห็นภาพกระเป๋าอยู
0: ่มาหือมากระเป๋ามากมาย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมตั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยางชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและอิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300-400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา 8:00 นเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่+17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่+18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอ

0: อนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย

0: กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวกันต่อเนี่ยนะคะวิเชษฐ์มาแวะทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ชมสดทางไลฟ์กันอยู่นะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันนะคะที่ YouTube ของคลื่น 96.5 ค่ะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสนะคะ22องศาเซลเซียสตี3ขอบคุณที่ติดตามเช่นเดียวกันกับคุณประวิตรคุณจักรกฤษนะคะคุณแพจังบอกโอ้โหน้ำท่วมวงเล็บน้ำฝนยังไม่ทันหายน้ำเหนือจะมาอีกแล้วต้องระวังให้ดีก็บอกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาแต่เอาช่วยทุกคนนะให้ผ่านไปได้นะคะคุณพักกมลแจ้งผลประกอบการน้ำท่วมบ้านค่ะบอกที่บ้านก็ท่วมเพิ่งลดแต่หน้าหมู่บ้านยังท่วมอยู่ที่บางพลีใหญ่นะคะคุณปราโมทบอกน้ำท่วมแปรที่ปลายเหตุเอาหมู่บ้านจัดสรรไปตั้งบนที่ลุ่มทั้งที่ควรเป็นแปลงนาหมู่บ้านถนนขวางทางน้ำคือเราต้องยอมรับเลยนะว่า ชื่อหลายชื่อวันก่อนนี้ฉันฟังใครพูดนะคือแต่ละชื่ออ่ะแค่ฟังดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเคยเป็นที่รับน้ำอ่ะรู้สึกยังไงคุณปลอดประสบสุรสวัสดีแกบอกดูสิ
1: บางเหรอบางมีอะไรบ้าง
0: หนองบึงไงคุณเช
1: ษหนองบึงบึงทองหลางบางกะปิ
0: เดี๋ยวนะสนามบินหนองไอสนามบินสุวรรณภูมิเราอยู่ที่ไหนหนองงูเห่าเรามีบึงกลุ่มเรามี
1: บางกะปิ
0: ไอบางยังไม่เท่าไหร่นะไอพวกที่หนองอ่ะหนองจอก
1: บึงทองหลาง
0: คนโบราณอ่ะเวลาเขาเรียกอะไรเป็นบึงเป็นหนองอ่ะแสดงว่ามันเป็นพื้นที
1: ่มีน้ำ
0: พื้นที่มีน้ำอยู่แล้วนะไอการวิเคราะห์แบบนี้ก็ใช่เลยว่าคนโบราณเนี่ยอยู่มาเขารู้ว่าตรงไหนมันเป็นที่ลุ่มตรงไหนมันเป็นที่มีน้ำมันเลยมีชื่อตามพื้นที่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นชื่อพื้นที่แบบนั้นแต่เราเกิดมายุคหลังแล้วสิ่งปลูกสร้างมันขึ้นเต็มหมดแล้วเราไม่รู้หรอกใช่ไหมไปซื้ออาชานเมืองหน่อยก็ถูกหน่อยนะเอาพูดตรงนะยอมเดินทางเหนื่อยเข้ามาทำงานในเมืองหน่อยแต่ที่อยู่อาศัยก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้แต่มันก็กลายเป็นความเสี่ยงเมื่อเวลาน้ำมาทุกรอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เนี่ยถ้าสภาพภูมิศาสตร์เป็นแอ่งอยู่แล้วเนี่ยมันยากจริงๆอ่ะจะมีใครสักกี่คนที่มีกำลังจะโยกย้ายตัวเองออกมาเนาะการมีบ้านอยู่อาศัยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนนะไม่ได้มีกันได้บ่อยๆหลายๆรอบหลายๆหลังด้วยเช่นกันนะคะอ่ะก็คุณปราโมทก็บอกเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรมันไปอยู่บนที่ลุ่มที่มันจะควรเป็นแปลงนาไง
1: ครับ
0: นะคะบอกว่าแล้วก็ยังบอกด้วยบอกอยากขนาดขออนุญาตสร้างโกดังเก็บของแม่โยงมาได้ด้วยนะคุณปราโมทเก่งมากบอกขนาดขอสร้างเป็นโกดังมันยังแปลสภาพเป็น data center เลย ยังไม่ลืมใช่ไหมเรื่องนี้คุณปราโมทไม่ลืมเลยเนาะคุณรัชนีทำไมไม่ผ่านน้ำผ่านกรุงเทพบ้างนะคะเห็นผ่านไปถึงจังหวัดเพื่อนตลอดโอ้โหคนกรุงเทพมีความเปราะบางกับการเจอน้ำท่วมมากดูเช่นบางคนน้ำไม่โดนเลยนะในบ้านรอบเนี้ยแต่ออกไปไม่ได้วันก่อนนี้ฉันเห็นคลิปสัมภาษณ์อาจารย์สุวิชานิดาโพอาจารย์อยู่หมู่บ้านสันมกรอาจารย์บอกบ้านอาจารย์ไม่โดนแต่บึงในหมู่บ้านผมมันเจิงมันออกไปไม่ได้คือถ้าบึงน้ำยังไม่ลงมาเข้าที่เนี่ยชาวหมู่บ้านก็จะต้องถูกกัดนะมีอีกหลายหมู่บ้านเลยนะคุณเชษฐ์รอบนี้ไม่ใช่แต่ชาวแฟลตที่เดือดร้อนนะหมู่บ้านแพงๆดังๆตอนนี้ตกหล่นความช่วยเหลือเยอะมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไปช่วยตรงที่แบบเป็นที่ชุมชนใช่ไหมคนเยอะๆแต่พวกหมู่บ้านจัดสรรแพงๆเนี่ยลำบาก
1: นะผู้มีเล็กที่อยู่ติดเล็ก
0: อ่ะออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้รอบนี้คือคนรวยคนจนก็โดนกันไปต่างๆแล้วคนกรุงเทพมีความเปราะบางในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วอ่ะมันมากๆเลยนะอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เข้าใจคนอื่นบอกทำไมในกรุงมันต้องแห้งตลอดให้คนอื่นเขารับน้ำตลอดก็มันเป็นเมืองหลวงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่นี่ก็อาจจะต้องตอบแบบนั้นน่ะนะคะมาดูท่านอื่นต่ออีกนิดนึงนะคุณจักริดเกิดปัญหาภัยพิบัติที่ไรมีแต่มาตรการแก้ไขมาตรการป้องกันไม่ค่อยมีนักการเมืองข้าราชการประชาชนก็ชอบแหละนี่แหละเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของไทยคุณสุวคนค่ะบอกอยากให้มาทำที่ระบายน้ำออกอ่าวไทยที่แม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรด้วยเวลาน้ำท่วมหนักทุกครั้ง
1: เออนี่นั่นก็หนัก ใช่เพราะว่าน้ำมันลงก็ต้องผ่านตัวเมืองอ่ะครับ
0: เออ
1: หลังสวนนี่ก็เป็นที่คือมันมีก็เนี่ยตัวเมืองชุมพรอำเภอหลังสวนนะสวีนะอะไรพวกเนี้ยม
0: ัน
1: จะแม่น้ำคือน้ำมันจะลงอ่าวไทยทั้งนั้นอ่ะ
0: แต่ชุมพรเนี่ยเท่าที่ดิฉันอยู่กับข่าวมาแล้วก็มีน้องอยู่ที่ทีมข่าวที่ใต้ไปทำน้ำท่วมบ่อยๆชุมพรจะดีกว่าเพื่อนนิดนึงเวลาท่วมอ่ะท่วมเยอะจริงไม่เฉียงแต่เขาลงเร็วเขามีทางลงเมื่อเทียบกับคนอื่นเนาะอ่ะก็เข้าใจแหละเวลาใครโดนน้ำท่วมมาแบบไม่ทันจะเตรียมการเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคนที่ท่วมจนชินเขาก็จะรู้แล้วว่าจะทำยังไงนะคะคุณทิติพงศ์บอกโครงการสำคัญมีประโยชน์ลดปัญหาน้ำท่วมลดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับล่าช้าแต่เอางบไปใช้ในโครงการที่ไม่จำเป็นชะลอโครงการที่ทำได้ไม่ทำเอาสมองส่วนไหนคิดคุณแจ็คกี้ทักไปถึงดีๆการบินไทยสายไหนส่งมาครับไม่ได้ใช่วังบุรีรัมย์นะครับขอทราบยังไม่ได้ไปดูทางถิ่นฐานบ้านเกิดท่านเลยค่ะท่านชายอินทรีท่านเป็นชาวจังหวัดอะไรยังไม่ได้ไปเช็คขนาดนั้นนะคะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ต้องเช็คหมดใช่ไหมสายบุรีรัมย์มาที่ไหนบ้างมันก็เต็มไปหมดนั่นแหละเล่นหน่วยงานภาครัฐ
0: เดี๋ยวนี้รู้จักไม่ใช่ปิดชื่อถือพฤติกรรมปิดชื่อแต่ต้องดูบ้านเกิดไอ้ปิดชื่อไว้เท่าไหร่แต่ขอดูบ้านเกิดนิดนึง
1: นี่เนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วขออีกนิดเดียว
0: ม
1: ีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะผมก็ตรวจเช็คดูนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่กระทรวงยุติธรรมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้อยู่นะคุณอารู้ไหมเป็นอะไรที่แปลกมากปกติแล้วสมัยอาจารย์บรรศักดิ์วรรณโรจน์เนี่ยกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะพอมารัฐบาลอนุทินยุคนี้ไม่มีรองนายกคนไหนกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพลตรีพลโทรุตพลนวรัตน์เนี่ยเป็นอะไรที่ประเภทแปลกมากเลยไม่มีรองนายกกำกับเลยเท่ากับว่าเวลาจะเสนอเรื่องอะไรปั๊บเสนอตรงเลยตรง
0: ดูแลตัวเองดูแลตัวเอง
1: ประกอบไม่ได้กำกับผมไปนั่งดูแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะปกติสมัยก่อนอาจารย์บอลสักกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะพอมายุคนี้ไม่มีคนกำกับดูแลเลยให้น้ำที่ยุติธรรมตัดสินใจเองเลยจะทำอะไรก็เสนอครม.ได้ทันทีคุณเนรเอ็นเอ็นมาละสายตรงสายตรง
0: ของบางอย่างไม่ต้องมีชื่อก็ได้เป็นอันรู้กันในทีว่าใครกำกับรัฐมนตรียุติธรรมอีกทีหนึ่ง
1: เข้าใจเป็นที่เข้าใจ
0: นะเอาแซวแค่นี้ล่ะเดี๋ยวพี่เขาเคืองอ้าวคุณทัดพลค่ะปภมีหน้าที่โดยตรงนะแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยทำอะไรอยู่เออก็ทำอยู่เขาทำอยู่ค่ะบอกจะเห็นตอนไหนมาเขาทำดิฉันก็ไม่ได้ตอบแทนเนาะแต่ก็เขาทำแต่ว่าบางทีประสิทธิภาพในการทำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องตัวเอาเป็นว่าพรรคภูมิใจไทยเปราะกับน้ำปีพักหนึ่งแล้วความหลอนเมื่อปี54นี้หลอนอยู่กับเพื่อไทยมายาวนานมากนะคำต้องห้ามของยุคนั้นคือคำว่าเอาอยู่นายกยิ่งลักษณ์เจออ่วมอรทัยกับเรื่องนี
1: ้
0: มาวันนี้ไม่ได้เป็นนายกแต่เป็นรองนายกพูดว่าเอาอยู่นี่ก็อ่วมไปเลยคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วเหตุการณ์ต่อเรื่องจากหาดใหญ่ถึงกรุงเทพบอกเลยว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นอีกพรรคนึงที่ถูกตราตรึงเอาไว้เหมือนแบบเป็นแผลที่เป็นสะเก็ดอยู่ในตัวเหมือนพรรคเพื่อไทยอ่ะว่าเวลาเจอเรื่องน้ำมันจะมีภาพจำว่าประชาชนมองว่าท่านรับมือได้ไม่ดีภูมิใจไทยกำลังเจอปัญหานี้นะคุณเชษฐ์สองพรรคแล้วที่เป็นรัฐบาลแล้วเจอน้ำสยบเนี่ยนะเจอน้ำสยบเนี่ยนะคะสร้างประเด็นกันขึ้นมานะคะเอาไปดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงFacebook เช้าวันนี้เนาะดิฉันก็จะสลับได้ฟังความเห็นคนฟังเขาบ้างนะไม่ใช่เราพูดกันอยู่แค่นี้ทุกวันนะคนไหนที่ฟังอยู่แบบไม่ได้เม้นมาไม่เป็นไรนะคะฟังไปเรื่อยๆเช้านี้ที่ Facebook คุณ My God บอกการันตีไม่รอดอันนี้หมายถึงเรื่องน้ำที่ไหน

0: ใช่ไหมคะเอออ๋อสายใหม่ไม่รอดใช่ไหม
1: สายใหม่ไม่รอด
0: อย่างนั้นคุณยุทธค่ะบอกช่ำเลยตอนลงมารถไฟฟ้าเจาะกทมพรุนเลยมารุ่นหนูรุ่นอนูน้ำท่วมนะคะคุณยุทธนะตอนลุงน่าจะลุงตู่ใช่ไหมบอกพอรุ่นอาอนูก็น้ำท่วมวันนี้เซ็นโครงการน้ำกระทรวงจ่อซื้อพยากรเผื่อแก้ข่าวแล้วนี่เมื่อวานนี้คุณวิเชษฐ์คุณวิเชษฐ์ไปดักเขาเขาเลยบอกว่าไม่มีไม่ทำไม่มีแล้วเจ้ากระทรวงเขาบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: ก็ดักกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ย
0: เนี่ย
1: ผมเนี่ยไอ้แสนกว่าล้านเนี่ยผมก็เป็นห่วงไงไอ้ที่8ปีอะไรเนี่ยนะแค่เมื่อวันก่อนเนี่ยนะแค่นี้อ่ะพูดอีกพูดแล้วพูดอีกที่เชียงใหม่อ่ะล่าสุดโครงการนั้นทำสะพานข้ามถนนสี่ไหลแยกกันนะเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นกวาดริบเลยกรอนนี่โครงการล่าสุดนะเพิ่งประมูลกันไปนะกวาดเรียบหมดเลยนะไม่ต้องบอกนะว่าเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นเนี่ยคือบริษัทของพ่อตาใครอะไรเงี้ยนะ
0: อันนี้ก็แล้วดูคุณ DKT Farm นะคะก็ดิฉันอ่านอะไรของคุณไม่ได้เลยแต่ดิฉันอ่านในใจแล้วนะคะออกอากาศไม่ได้ค่ะคุณทัชชัยสวัสดียามเช้าคุณศพโชคแต่ดิฉันเข้าใจนะคือบางทีเรากดโกรธเราก็อยากด่าใครสักคนก็ด่ามาดิฉันอ่านให้แต่ดิฉันแค่ออนแอร์ไม่ได้เนาะก็เข้าใจกันด้วยลักษณะของต้องมีความสุภาพในการทำเนื้อหาออกอากาศที่เป็นเนื้อหาสาธารณะเนาะเราแบบอาจจะไม่ได้เมามันแบบอินฟลูได้ใช่ไหมเราเป็นสื่อหลักนะคุณสมโชคทักทายมาเช่นเดียวกับคุณทัชชัยค่ะคุณนิกรบอกถ้ารัฐบาลนี้ได้อยู่อีก2ปีคนเมืองหลวงลำบากมากแน่ๆเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนไม่มีความคิดเลยนะ
1: เอ
0: าเป็นว่านะโดยเฉพาะพวก60ขึ้นไปแข็งแรงแต่ไม่มีงานกินเงินเก่านะไม่ต้องถามเรื่องลูกเทพยิ่งแล้วใหญ่หาแต่งบอย่างเดียวคุณนิการกอดมาให้นะส่งสติ๊กเกอร์คุณสมคิดที่บางคล้าแยกหนองบางแยกหนองปลาตะเพียน
1: นั่นแหละ
0: กุ้งหาปลากันคึกคักวันนึงได้สี่ห้าใบเต่า
1: น้ำเยอะน้ำเยอะที่ผมผ่านมานั่นแหละที่ผมได้
0: ด้วยดีใจด้วยนะคะจะได้มีอะไรยังชีพไปก่อนนะคุณคณิตทักทายมาบทน้ำคือชีวิตค่ะมีเรื่องเตือนภัยจากน้ำอีกอย่างนึงวิเชษก่อนที่นอกจากรัฐบาลจะเปราะเรื่องน้ำแล้วการบินไทยก็เปราะเรื่องน้ำอย่างสาหัสเลยนะวิเชษมันไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ไหมการบินไทยน่ะนึกถึงท้องฟ้าไงรักคุณเท่าฟ้าแต่น่าจะไม่รักน้ำเลยนะตอนนี้นะปรากฏว่าเอางี้คนมีรถไฟฟ้าเนาะดิฉันเห็นแล้วต้องรีบมาเตือนนี่ถ้าไม่เห็นเพจจ๋ามาดราม่าแอดดิกเขารีโพสต์อีกทีมึงเตือนภัยรถEV ที่แช่น้ำท่วมอ่ะคุณเชษตายตายรอบนี้เรารถไฟฟ้าเยอะใช่ไหมปรากฏว่ามีเหตุรถไฟฟ้าเกิดแบตเตอรี่ลัดวงจรมีไฟปะทุเป็นระยะยังไม่มีแสงเพลิงนี้เหตุเกิดเมื่อคืนนะที่โชคชัย4ซอย18ซอย18ดีว่าแถวนั้นมีอยู่ใกล้อะไรใกล้แฟลตตำรวจกองปราบเก่านะคะแต่ก่อนกองปราบตำรวจกองปราบเขาอยู่แถวโชคชัยใช่ไหมปรากฏมีแฟลตคอมมานโดกองปราบอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดพร้าวนะคะรถน้ำของเขตไปช่วยนะคะไปรีบดับเพลิงเอาน้ำเลี้ยงรถความร้อนป้องกันเพลิงลุกไหม้แต่ยังมีแสงประกายแบตเตอรี่ปะทุเป็นระยะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อุ้ยตายแล้วรถ EV ไฟลัดวงจรได้เพราะมันแช่อยู่ในน้ำท่วมโอ้ยตายงั้นต้องระวังอีกเด้งหนึ่งแล้วนะอ่ะมาดูเรื่องของข่าวน้ำเมื่อสักครู่นี้ละกันเอาไปว่าคือเดี๋ยวให้นักวิชาการถกเถียงกันไปก่อนละกันนะคุณวิเชษเพราะว่ามันใหม่หมาดมากนะเกี่ยวกับแนวทางเนี่ยแต่เอาคร่าวๆแล้วที่เมื่อคืนดูอาจารย์สิตางพูดอ่ะอาจารย์สิตางพูดว่าห่วงเรื่องของลักษณะผลกระทบในระหว่างการทำโครงการนี้ต้องคิดให้ดีมันแสนกว่าล้านนะแล้วก็มันจะมีชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่จำนวนหนึ่งที่จะมีน่าจะเป็นหลักพันกว่าหรือ 2,000 กว่าครัวเรือนนะที่เขาคัดค้านกันอยู่นะคะแล้วอาจารย์สิตางก็ทักอีกอันหนึ่งบอกว่ามันอาจจะมีอีกโครงการหนึ่งมาใช้ได้เอาไปออกที่บางปะกงแทนอันนี้จะเหลือประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทอาจจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะอันนี้เป็นมุมมองของนักวิศวกรน้ำนะคะอาจารย์สิตางพิไลล่าจากมก.เกษตรนะคะเพราะฉะนั้น เรามาดูที่การบินไทยกันต่อนะคุณวิเชษปี54เรานึกถึงสนามบินดอนเมืองใช่ไหมดอนเมืองน้ำจึ่งเครื่องบินออกไม่ได้แต่ปีนี้สุวรรณภูมิน้ำไม่ได้จึ่งจนเครื่องออกไม่ได้แต่ทำไมเครื่องบินของการบินไทย บินออกไม่ได้คุณวิเชษสาหัสการเป็นผลพวงจากน้ำท่วมเขาบอกว่าสตาฟของเขาโดยเฉพาะอย่างนี้มันมีปัญหาไล่มาตั้งแต่เรื่องกระเป๋าเรื่องกระเป๋าบานปลายไปถึงเครื่องออกไม่ได้แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคาร์โก้ก็มีปัญหาอีกนะคุณเชษคือกระเป๋าทำให้เครื่องออกไม่ได้นึกอย่างนี้ก่อนเนาะคือเขามีพนักงานแบบเอาซอร์สเนี่ยดิฉันเล่าแบบโดยสรุปก่อนละกันนะคะมีพนักงานแบบเอาซอร์สแล้วพอรอบเนี้ยเขาน้ำท่ว
1: ม
0: จากคนที่มีวันนึงน่าจะได้สัก40กว่าคนต่อกะนะปรากฏพอเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้เพราะว่าคนก็ต้องอยู่รอบๆใกล้ๆมาทำงานสนามบินพอเขามาไม่ได
1: ้
0: ปรากฏว่าเพื่อนคนที่อยู่ก็ควงสิควงแล้วก็ไม่ไหวอ่ะคุณเชษทีนี้มันก็จะมีทั้งในฝั่งของแบบใช้แรงเลยแบบลากๆๆๆเอาใส่สายพานให้หมุนออกมาใช่ไหมคือมันจะต้องแบบไปเอาจากตัวเครื่องบินเอาออกมาลำเลียงมาใส่สายพานสายพานก็วนผู้โดยสารก็รอปลายทางเราไม่จริงสภาพเวลาเราเดินทางออกแต่มันมีสององค์ประกอบต่อกันมันมีทั้งคนที่ต้องมีความรู้ในการที่ไปเอาของจากที่มันเปิดไอ้ตรงเครื่องอ่ะตัวเครื่องบินอ่ะท้องเครื่องบินอ่ะเอามันออกมาอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเชิงเทคนิคและมันก็ต้องมีคนที่ใช้แรงในการเอากระเป๋าเนี่ยมาส่งนะจนถึงที่ให้ผู้โดยสารลากออกไปได้ปรากฏว่าคนมันขาดหายไปแบบเกินครึ่งอ่ะนะคะแต่ปัญหาคือการแก้ไขของทางผู้บริหารเนี่ยมันไม่ดีอ่ะคุณเชษปรากฏว่าภาระของผู้โดยสารที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าเฮ้ยทำไมรอแบบหลายชั่วโมงบางคนรอข้ามคืนเลยของจะไม่ออกมาคุณเชษนึกออกไหมว่าพอมันของไม่ออกมาไอ้เครื่องบินที่มาใหม่สมทบเรื่อยๆอ่ะมันก็ยิ่งแบบส่งผลพวงเป็นลูกโซ่อ่ะนะคะก็ชะงักงานกันไปหมดตอนนี้มันเลยรวนไงว่าไอ้เครื่องที่ลงมาของก็ยังเอาออกไม่ได้เครื่องใหม่ที่จะล่อนลงมาก็เต็มสนามบินไอ้เครื่องที่จะไปก็ไปไม่ได้อีกคือชุลมุนวุ่นวายมาตามไปด้วยแหละการบินไทยเมื่อคืนเนี่ยออกข่าวรัวๆเรื่องของการแคนเซิลเที่ยวบินนะคุณเชษตอนแรกๆก็แคนเซิลเที่ยวเส้นในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศในแถบในอาเซียนตอนนี้ไฟล์ที่ตับไปอเมริกายุโรปเนี่ยเริ่มเกิดผลกระทบขึ้นแล้วนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่สักหน่อยนะปรากฏว่าบานเลยค่ะคุณเชษตอนนี้เนี่ยขึ้นโอ้ยคือเอาเป็นว่ากี่เที่ยวบินแล้วเนี่ยนับไม่ทั่วนะคะคือการบินไทยก็ใช้แจ้งนะคะว่าการยกเลิกเที่ยวบินฉบับล่าสุดนะคุณวิเชษ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยก็รวนไปถึงไหนไอในประเทศไม่ต้องพูดถึงเลยนะเลื่อนไปเยอะเลยนะเข้าไปดูในเพจการบินไทยได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นก่อนแล้วเฉพาะวันนี้วันที่30เนี่ยมีตั้งแต่ในประเทศนะเส้นที่กรุงเทพไปภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรหมดเลยแล้วตอนนี้ลามปามไปทางยุโรปค่ะกรุงเทพมิวนิกบรัสเซลส์โคเปนเฮเกนซูริกอัมสเตอร์ดัมลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตหมดเลยเอเชียก็โดนนะคะเลื่อนเที่ยวบินกรุงเทพอันนี้คือยกเลิกไม่ใช่เลื่อนยกเลิกนะที่ไปไทเปโอซาก้าโซนะคะโตเกียวที่ลงนาริตะกับฮาเนดะก็ยกเลิกฮ่องกงยกเลิกมะนิลายกเลิกนิวเดลีมุมไบยกเลิกสิงคโปร์ยกเลิกซิดนีย์ยกเลิกไม่ได้นับละพอไล่ใส่ที่เขาทำอินโฟกราฟิกมานะคะอันนี้คือเฉพาะวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้ที่ยกเลิกค่ะกรุงเทพปารีสกรุงเทพบรัสเซลส์กรุงเทพมิลานกรุงเทพสตอกโฮล์มการบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกคือเจ็ด
1: เสียหายมาก
0: คำเดียวอ่ะมันเกินอภัยเลยนะคุณวิเชษคือมันเป็นปัญหาของการบริหารจัดการแล้วพนักงานเขาบอกว่าทำไมเขาออกมาไม่ได้เขาบอกว่า1เพราะน้ำท่วมแต่ถ้าการบินไทยจะมีรถมารับคนแบบหมุนเวียนเนาะมารับเขาไปทำงานก็ยังดีปรากฏว่าไอ้การไปรับคนก็ไม่มีแล้วใครมันจะตะกิดตะกายมอเตอร์ไซค์ก็จมน้ำบ้านก็ออกไม่ได้มันเลยรวนไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าทออยู่นิ่งไม่ได้เมื่อวานนี้ต้องส่งคนเข้าไปช่วยเป็นร้อยคนแต่บางอย่างมันเป็นเชิงเทคนิคอ่ะคุณวิเชษไอการเปิดท้องเครื่องอ่ะก็มีประเด็นพันพัวมากมายไปหมดเลยคือโดนด่ามีแต่แบบลูกน้องโดนด่า CEO ไปไหนเมื่อวานนี้ก็ใช้วิธีไลฟ์ค่ะไลฟ์แจงนะคุณวิเชษนะคะไลฟ์แจงก็ชี้แจงเหตุผลนะเพราะว่า ตอนเช้าเจอรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด่าเต็มๆนี่ไม่คุยเชษเพราะว่าเจอเข้ากับตัวเองเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นกระเป๋าท่านก็ไม่มาเหมือนกันนะสุรศักดิ์พันจริญวรกุลเมื่อวานนี้อัดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็โดยหน้างานเนี่ยคือกระทบกระเทือนถึงนักท่องเที่ยวแน่นอนนะว่าเขาไม่รู้เลยเพราะว่าปัญหาคือไม่สื่อสารว่าเฮ้ยที่กระเป๋าไม่ออกที่เที่ยวบินดีเลย์มันเกิดอะไรขึ้นคือปัญหาคือไม่สื่อสารแล้วก็เลยใช้วิธีว่าพอเมื่อวานนี้ตอนสายๆก็เลยมาไลฟ์สดนะคะมีการขออภัยผู้โดยสารกำลังคนไม่พอนะคะแล้วต้องยกเลิกเที่ยวบินเพราะว่ามันต้องยกเลิกเพราะมันต้องสัมพันธ์กับกำลังคนที่มีกระเป๋าตกค้าง 5,000 กว่าใบเร่งส่งจะพยายามเคลียร์ให้หมดภายใน72ชั่วโมงจะใช้ไปรษณีย์ช่วยส่งนะคะไอ้ปัญหาคือพนักงานบางส่วนต้องมีใบอนุญาตมีความชำนาญในการเปิดเครื่องบินเพื่อนำสัมภาระขึ้นลงแต่พนักงานเนี่ยมาได้20จาก45นะคะจะใช้วิธีให้เงินจูงใจให้พนักงานสามารถมาทำงานมากขึ้นไม่ได้เป็นการเมืองภายในแต่ทำไมสายการบินอื่นทำได้ปกติเพราะเราไปรับจ้างสายการบินอื่น
1: ใช
0: ่เขาก็เลยการบินไทยก็เลยต้องใช้สรรพกำลังไปช่วยสายการบินอื่นไม่งั้นโดนปรับแต่ยอมให้ตัวเองเสียชื่อเสียหายอย่างหนักแล้วคุยเช่นสถานการณ์หลังสุดน่ากลัวมากคือปรากฏว่าฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง6ตุลาคมเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมีปัญหาเรื่องกำลังคนคลังสินค้าก็ได้รับผลกระทบทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านะคะส่วนแล้วก็ยังรวมทั้งการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้สินค้าตกค้างจำนวนมากเลยจำเป็นต้องงดรับการรับสินค้าขาเข้าขาออกชั่วคราวตั้งแต่30ถึง6คุเชษแล้วออเดอร์ที่ผู้ส่งออกเขามีของต้องส่งทำยังไงเอ่ยโอ้โหดิฉันว่าวันนี้ท่านนายกอาจจะต้องเปลี่ยนจากโหมดช่วยน้ำท่วมมาสั่งการเรื่องการบินไทยการบินไทยอยู่ในสังกัดอะไรคะกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมใครดูแลคะคุณวิเชษ
1: พี่พัฒน์ราชกิจประการ
0: โกเกียโดนอีกแล้วโกเกียค่ะน้ำท่วมหาดใหญ่โกเกียก็โดนดักการบินไทยมีปัญหาหนีไม่พ้นหมวกรัฐมนตรีคมนาคมและงานเนี้ย
1: ท่านสั้นปิดท้ายนะฮะกรอนเดี๋ยวภูเก็ตจะต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน JW Bush สหรัฐอเมริกา 4,800 นายแล้วก็เดลเบิร์ดดีแบล็กที่เป็นเรือที่คุ้มกันเนี่ยนะอีก320นายนะครับคุณรวันก็จะมาภูเก็ตนะครับมา 4-9 ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความคึกคักให้กับภูเก็ตเนี่ยก็มาพักผ่อนด้วยอะไรด้วยก็ภูเก็ตก็ต้อนรับเนี่ยทหารเรืออเมริกันอีก 5,000 กว่านายเหมือนพัทยาที่เคยได้ต้อนรับไปแล้วนะครับคุณรวัน
0: นะคะก็ท้ายที่สุดดีใจกับทุกเหรียญทองแล้วก็เหรียญนี้รอคอยมานานสำหรับแบดมินตันเดี่ยวนะคะเหรียญทองวิวกรุ๊ปน้องวิวทำได้แล้วในรอบ60ปีนะแบดมินตันชายเดี่ยวเมื่อวานนี้ชนะสิงคโปร์ไปแล้วค่ะแล้วก็ดีใจกับทัพนักเรียนไทยในทุกเหรียญที่ได้มาแล้วกันทุ่มเทกันจริงๆนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
10: และ
11: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
12: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
13: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะเช้านี้นะคะ30กันยายนก็เข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะคะ 8:37 นาทีสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะก็มีรายงานว่าเร่งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เปิดทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะคลี่คลายน้ำท่วมขังแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางจราจรหลังจากระดับน้ำในคลองสายหลักก็ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะทำให้น้ำจากคลองย่อยแล้วก็คลองสาขาก็ไหลลงมาได้แล้วมีการคาดการณ์กันค่ะว่าถนนสายหลักบางพื้นที่จะสามารถกลับมาใช้งานตามปกติภายใน 1-2 วันขณะที่พื้นที่แอ่งอาจใช้เวลา 5-7 วันนะคะพื้นที่กลุ่มแรกคือเกษตรบางบัวทองบางบัวนะคะแล้วก็รามคำแหงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักเนี่ยจะกลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติใน 1-2 วันนะคะส่วนสายไหมมีนบุรีนวมินทร์ลาดกระบังประเวศเนี่ยยังอยู่ในช่วงการระบายน้ำคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ใช้งานได้แบบเต็มที่ใน 5-7 วันเนื่องจากว่า บริเวณนั้นเป็นพื้นที่แอ่งแล้วก็รับน้ำเชื่อมต่อจากจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะกรอบเวลาเนี่ยเป็นการคาดการณ์นะคะไม่ได้ระบุว่าน้ำท่วมขังทุกชุมชนมันจะลดลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบสภาพถนนก่อนเดินทางแล้วก็จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือแนวริมคลอง6วาสายล่างในเขตคลอง3วาหนองจอกสายไหมเนื่องจากว่าน้ำยังสูงแล้วก็ต้องติดตามความเสี่ยงน้ำล้นขันกั้นน้ำตามประกาศเมื่อวานนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ยกเลิกเขตประสบสาธารณภัยในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตทำให้พื้นที่ประกาศเขตประสบภัยลดลงจาก50เขตเหลือ29เขตนะคะก็แบ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง15เขตแล้วปานกลาง14เขตนะคะประชาชนก็ต้องตรวจสอบน้ำท่วมขังผิวจราจรตามเว็บไซต์เตือนน้ำท่วมของกทม.แล้วก็ติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำส่วนข้อมูลสภาพอากาศฝนนะคะก็จริงๆตอนนี้ก็มีหลายแอปหลายที่เลยที่เราติดตามกันอยู่แล้วก็มีแนะนำศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพรวมไปถึงเรดาร์หนองจอกแล้วก็หนองแขมถ้าพบปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยหลายคนก็ก็จะทราบกันอยู่ว่ามี LINE Assign Traffic Fondue สายด่วนกทม.1555นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็เป็นประกาศจาก Facebook ของกรุงเทพมหานครส่วนสถานการณ์เนี่ยนะคะเอาไปดูเรื่องของการบินไทยกันหน่อยล่าสุดเนี่ยมีประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็สืบเนื่องจากวิกฤตน้ำท่วมขาดกำลังแรงงานนั่นเองนะคะแจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเพิ่มเติม 29-1 ตุลาคมนะคะภาพรวมก็มาจากฝนตกหนักน้ำท่วมซึ่งทำให้การปฏิบัติงานในภาคพื้นที่อากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดขัดมีปัญหาตอนนี้ทำให้การบินไทยเนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะคะก็แบ่งเป็นวันที่29นี่ก็เป็นเส้นทางระหว่างประเทศนะคะกรุงเทพทากากรุงเทพโซกรุงเทพบังกะลอกรุงเทพซัปโปโรแล้วก็กรุงเทพนิวเดลีวันที่30นี่จะในประเทศเนี่ยก็จะมีกรุงเทพภูเก็ตนะคะกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรส่วนเส้นทางระหว่างประเทศนี่เยอะเลยนะคะทั้งกรุงเทพมิวนิกบรัสเซลส์โคเปนเฮเกนซูริกอัมสเตอร์ดัมลอนดอนฮ่องกงแฟรงก์เฟิร์ตไทเปโอซาก้าโซโตเกียวนาริตะกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์แล้วก็นิวเดลีมุมไบซิดนีย์โตเกียวฮาเนดะมะนิลาฮ่องกงอันนี้ของวันที่30ยังไม่หมดค่ะวันที่1มีอีก4เที่ยวบินกรุงเทพปารีสนะคะกรุงเทพบราซิลกรุงเทพมิลานแล้วก็กรุงเทพสต็อกโฮล์มนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะเรื่องของการบินไทยเนี่ยนะคะแล้วก็คุณชายเอี่ยมสิริCEO เนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนออกมาแถลงต่างๆเนี่ยนะคะคุณชายเนี่ยบอกว่าการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็ยกเลิกจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้นะคะบอกว่าคาดการณ์ว่าการบินไทยเนี่ยอันนี้คือสัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าต้องยกเลิกอีก60เที่ยวบินคิดเป็น 50% ของเที่ยวบินทั้งหมดต่อวันหนักเลยนะคะส่วนเมื่อวันที่20เนี่ยยกเลิกไปแล้ว60เที่ยวบินเพราะว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาการแทนพนักงานได้ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันการบินไทยมีให้บริการภาคพื้นกับสายการบินอื่นๆด้วยไม่เฉพาะแต่การบินไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานขาดมันส่งผลต่อเนื่องไปยังสายการบินอื่นๆตอนนี้ก็เร่งว่าจ้างบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยให้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานแล้วนะคะโดยโอนลูกค้าสายการบินบางส่วนเนี่ยไปให้กับทางบริษัทที่อยู่ในการทำงานคล้ายๆกันเนี่ยได้ปฏิบัติงานในส่วนของพนักงานภาคพื้นของการบินไทยจากปัญหาน้ำท่วมนะคุณชายว่าพนักงานหายไป 50% นะคะมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง20คนเพราะว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบบริเวณสนามบินซึ่งถูกน้ำท่วมตอนนี้ก็ขอความร่วมมือพนักงานเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่มีการประสานไปที่กองทัพอากาศให้นำรถ GMC ออกไปรับพนักงานที่ประสบภัยเข้ามาทำหน้าที่นะคะเข้ามาปฏิบัติงานคิดว่าปัญหาเนี่ยกำลังเร่งแก้ไขและคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลา 2-3 วัน กว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายนะคะวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเขาก็มีเรื่องนี้นะคะโอลหม่านการบินไทยบทเรียนราคาแพงที่คุณชายเอี่ยมสิริได้เปิดแถลงข่าวในช่วงสายๆของเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีกระเป๋าตกค้าง 5,600 ใบเที่ยวบินเกือบ 100% เกิดความล่าช้าจนต้องลดเที่ยวบินลง30เที่ยวจากปกติที่บินออกจากกรุงเทพประมาณวันละ110เที่ยวนะคะต้นเหตุมาจากน้ำท่วมนี่แหละค่ะทำให้พนักงานขนลากสัมภาระจำนวนมากเข้าปฏิบัติงานไม่ได้ขณะที่สัมภาระจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26-27ก็ยังอยู่ในช่วงทยอยนำส่งนะคะแต่ทีนี้ถ้าไปดูท่าทีของรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่พอใจเลยนะคะเอาใช้คำนี้แล้วกันบอกออกมาตำหนิการบินไทยรุนแรงบอกว่าต้นเหตุมาจากความไม่พร้อมด้านการบริหารจัดการนะคะคือจริงๆเนี่ยถ้าใครยังนึกพอจะนึกภาพมันออกไว้ช่วงที่เขามีปัญหาหนักๆช่วงโควิดที่ต้องมีการเอาพนักงานออกก็ออกไปเยอะมากๆนะคะแล้วว่ากันว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าพนักงานการบินไทยเนี่ยคือถ้าอยู่ในระดับปกติเนี่ยก็ปฏิบัติงานได้แต่ว่ามันไม่เหมือนน้ำลดตอผุดแต่มันมาเห็นแผลตรงที่ว่าพอมันเจอสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยมันก็มีภาพความอลหม่านอย่างนี้แล้วค่ะกลายเป็นวิกฤตที่เห็นว่ากำลังคนนั้นไม่เพียงพออย่างรัฐมนตรีเองก็บอกว่าความล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากความไม่พร้อมทางเทคนิคและการจัดการของการบินไทยเรื่องน้ำท่วมเป็นปัจจัยรองนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการโยกพนักงานไปบริการพักฟื้นให้สายการบินลูกค้าเพื่อเลี่ยงค่าปรับตามสัญญาคือการบินไทยก็ไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองนะคะมีลูกค้าที่เป็นสายการบินอื่นที่ต้องดูแลถ้ามันล่าช้าก็จะโดนค่าปรับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะบอกว่าพอไป บริการพักฟื้นให้สายการบินลูกค้าอื่นด้วยเนี่ยจนตอนนี้กลายเป็นว่าผู้โดยสารของการบินไทยเองรับกรรมหนักสุดแล้วมันเป็นภาพที่แย่ในมองของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงด้วยนะคะอันนี้ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกว่าถ้าถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมองว่าไม่ใช่ปัญหาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่ช่องโหว่ใหญ่คือการบริหารความเสี่ยงนะคะก็ตัวเลขที่สะท้อนชัดว่าแรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500คนหายไปกว่า200คนแรงงานทักษะเฉพาะที่ควรมี45คนเหลือเพียง20คนก็สะท้อนว่าตอนนี้การบินไทยอาจไม่ได้วางแผนกำลังคนในกรณีฉุกเฉินเอาไว้อย่างเพียงพอก็วิธีตัดตอนปัญหาตอนนี้คือลดเที่ยวบินลงไปเลยนะคะหรือควบรวมยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าแล้วก็โอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นมีการประสานท่าอากาศยานไทยถ่ายโอนงานพักพื้นบางส่วนให้ผู้ประกอบการรายอื่นมาช่วยดูแลแล้วก็เร่งบริหารจัดการปัญหาสัมภาระตกค้างปรับระบบให้ผู้โดยสารเนี่ยสแกน QR code ลงทะเบียนจัดส่งกระเป๋าถึงที่พักผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยและพนักงานจิตอาสาแล้วก็ออกมายอมรับความจริงและกล่าวขอโทษผู้โดยสารอย่างเป็นทางการอันนี้มันจะเป็นถึงแม้จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ยังคงเป็นการตั้งรับที่กระทบต่อผู้เดินทางอยู่ดีนะคะก็ตอนนี้ก็คือมีการขอโทษผู้โดยสารตั้งเป้าเคลียร์สัมภาระกันแล้วแล้วก็เปิดคือทางกรุงเทพธุรกิจเขามองว่าควรจะเปิดจุดรับเรื่องค่าชดเชยนะคะอันนี้ควรต้องมีนะคะแล้วก็ต้องวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมภัยพิบัติกำลังคนสำรองสัญญาสแตนด์บายกับผู้ให้บริการภาคพื้นควรต้องมีแล้วก็จัดลำดับความสำคัญระหว่างผู้โดยสารตัวเองกับสัญญาของลูกค้าบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่การบินไทยต้องรับไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้สะเทือนไปถึงภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานมีประชุมครม.นะคะมีเรื่องของเมกะโปรเจกต์ครม.ก็มีแผนรับมือน้ำท่วมจัดทัพบรรดารองนายกบริหารพื้นที่อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านบาทเริ่มปีหน้านะคะลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่ค่ะลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีเร่งโครงการบางบานบางใสเชื่อมระบายน้ำภาคกลางครอบงบประมาณกลางวงเงิน 4,731 ล้านบาทแล้วก็ตอนนี้ทางปภ.เนี่ยต้องช่วยเรื่องของเยียวยาผู้ประสบภัยรวม24จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งมีการ พูดถึงเรื่องของงบประมาณเนี่ยคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าครม.อนุมัติงบกลางใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนไม่ได้จำกัดเฉพาะที่กรุงเทพนะเราก็เชื่อว่าวงเงินน่าจะเพียงพอในการปฏิบัติงานทั้งเยียวยาแล้วปฏิบัติงานทั่วประเทศนะคะโดยจะจ่าย 9,000 บาททุกครัวเรือนหรือไม่คงจะดูมันจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อย่างไรส่วนตอนนี้ก็แบ่งงานรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนะคะภาคกลางจะมีคุณเอกนิติค่ะเป็นประธานนะคะคุณพระดอนปิศนานันทกุลก็จะเป็นรองประธานส่วนภาคตะวันออกเนี่ยมีคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะเป็นประธานแล้วจะมีรองประธานคือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ภาคเหนือก็อาจารย์เชนยศชนันนะคะแล้วมีคุณสุริยะเนี่ยเป็นรองประธานส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานและคุณพลพีสุวรรณชวีเป็นรองประธานภาคใต้ก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานแล้วก็มีโกแพรนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็นรองครม.แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันมีเรื่องของหนี้สาธารณะคงค้างนะคะก็รับทราบสถานการณ์หนี้สาธารณะคงค้างสิ้นปีงบประมาณ2570อยู่ที่หูนี่ก็ปริ่มเหลือเกินนะคะ 69.7% ของ GDP เกือบชนเพดานกรอบวินัยการคลังที่ 70% พูดง่ายๆเหลืออีกไม่เท่าไหร่เลยนะคะอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี2570ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่การบริหารหนี้เดิมแล้วก็แผนการชำระหนี้เพื่อครอบคลุมระดับหนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดในปี2571ที่ประมาณ 69% กว่าก่อนจะทยอยปรับตัวลดลงตามแผนการคลังระยะปานกลางสปน.เตรียมรับมือตลาดการเงินผันผวนและดอกเบี้ยสูงนะคะโดยเน้นใช้เครื่องมือระดมทุนระยะสั้นเช่นตัวเงินคลังเพื่อบริหารต้นทุนนั่นเองพูดถึงเรื่องประกันเมื่อวานอ่านเจอในเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะดูก็เรื่องนี้มีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าอาจารย์ทอมมี่หรือคุณพิเชษเจียรมณีทวีสินอดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการวิเคราะห์ผลกระทบครั้งนี้ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพและพื้นที่โดยรอบบอกว่าความเสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประชาชนและภาคธุรกิจแต่บริษัทประกันภัยค่ะเจอกับความเสี่ยงจากการจ่ายสินไหมเพิ่มขึ้นขณะที่ระยะต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการทบทวนต้นทุนความเสี่ยงเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองมหันตภัยนะคะอาจารย์บอกว่าความเสียหายจากน้ำท่วมในเบื้องต้นเนี่ยจะคุ้มครองทั้งทรัพย์สินรถยนต์บ้านรวมไปถึงภาคธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานซึ่งในระบบประกันภัยเนี่ยมีความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจแต่ในส่วนประกันภัยรถยนต์ทั้งประเภทที่2และ3ผู้เอาประกันภัยต้องดูรายละเอียดความคุ้มครองอีกครั้งว่ายกเว้นกรณีมหันตภัยหรือไม่นะคะหากกรมธรรม์ระบุว่าคุ้มครองว่ายกเว้นกรณีมหันตภัยก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะอยู่นอกเหนือความคุ้มครองทันทีความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยจะต้องแบกรับทั้งหมดเนื่องจากบริษัทประกันภัยมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงคือซื้อประกันภัยต่อ pre-insurance นั่นเองนะคะเพื่อโอนถ่ายความเสี่ยงบางส่วนออกไปโดยเฉพาะความเสียหายจากภัยพิบัติขนาดใหญ่อีกผลกระทบคือต้นทุนประกันภัยในอนาคตเนื่องจากเหตุน้ำท่วมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่บริษัทนำไปประเมินความเสี่ยงใหม่อาจารย์เขาก็เลยมองอย่างนี้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งสัญญาณให้บริษัทประกันภัยต้องระมัดระวังการรับประกันภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนออกมาเป็นเบี้ยประกันที่สูงขึ้นรวมถึงกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับมหันตภัยในกรมธรรม์บางประเภทคือเบี้ยเนี่ยอาจารย์ทอมมี่บอกว่ามันต้องแพงขึ้นแน่นอนแล้วประกันในอนาคตข้างหน้าจะมีข้อยกเว้นเรื่องมหันตภัยขึ้นมาซึ่งผลกระทบพวกนี้ก็ต้องติดตามส่วนบริษัทประกันภัยต้องคำนวณให้ได้ว่าควรรับความเสี่ยงเอาไว้เท่าใดและซื้อประกันภัยต่อในระดับไหนนะคะอาจารย์อธิบายว่าหากซื้อประกันภัยต่อน้อยเกินไปเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่บริษัทอาจต้องรับภาระค่าสินไหมจำนวนมากจนกระทบต่อฐานะการเงินแต่ว่าในทางกลับกันถ้าซื้อประกันภัยต่อมากไปต้นทุนบริษัทก็จะสูงหัวใจสำคัญอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงและคำนวณต้นทุนให้แม่นยำนะคะก็ต้องคำนวณจะต้อง ต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายเมื่อไหร่คือถ้าไม่รู้ต้นทุนตัวเองเนี่ยจากการคำนวณว่าจะทำอย่างไรเนี่ยมันจะกลายเป็นการเหมือนเบสเนี่ยเหมือนพนันแล้วก็จริงๆเนี่ยบริษัทประกันภัยเขามีหน้าที่รับความเสี่ยงแทนผู้อื่นจึงต้องมีความสามารถด้านพยากรณ์ความเสี่ยงและความเสี่ยงใดที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ก็ไม่ควรเข้าไปรับโดยไม่ประเมินให้รอบคอบนะคะทีนี้พอมันมีการเชื่อมโยงสถานการณ์กับปัญหา climate change โดยมองว่าสภาพภูมิอากาศที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยมีแนวโน้มสร้างความเสียหายมากขึ้นความเสี่ยงไม่ได้ตกอยู่กับบริษัทประกันภัยเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ากระทบธุรกิจทุกประเภทเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจนะคะอันนี้เน้นภาคธุรกิจต้องประเมินให้ได้ว่า climate changeหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรทั้งในด้านการดำเนินต้นทุนฐานะการเงินและนำความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้ำท่วมครั้งหนึ่งไม่ได้จบเพียงความเสียหายที่มันอยู่ในวันที่น้ำท่วมแต่มันมีผลต่อเนื่องไปถึงการประเมินความเสี่ยงการกำหนดราคาประกันภัยการซื้อประกันภัยต่อและต้นทุนที่ผู้บริโภคอาจจะต้องรับในอนาคตถ้าฟังจากอาจารย์แบบนี้เนี่ยนะคะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันต้องไปอยู่ในการประเมินความเสี่ยงของทุกองค์กรทุกองค์คาพยพเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เห็นแนวโน้มเบี้ยประกันภัยในอนาคตกันนับแต่บัดนี้แล้วล่ะค่ะมาดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาเช้านี้เนี่ยก็มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้น AIราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยด้านเงินเฟ้อและต้นทุนของภาคธุรกิจนิกเกอิญี่ปุ่นบวกไป 1% นะคะไปอยู่ที่ 66,000 จุดโดยประมาณนะคะก็นำมาโดยหุ้นกลุ่มเครื่องจักรโลหะดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้คอสปินะคะบวกไป 1.1% อยู่ที่ 6,943 จุดส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ30ปีพุ่งขึ้นไปอยู่สูงสุดในรอบ24ปีเมื่อวานนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สหรัฐและการคาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นของเฟดนะคะประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ค่อนข้างสูงแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาตราบใดที่ยังมีเขาอยู่ในทำเนียบขาวค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้านี้สามารถสกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้แต่ไม่ได้ดำเนินการนะพูดถึงคือเขาก็จะหมายถึงความล้มเหลวของประธานาธิบดีคนก่อนๆ นะคะส่วนตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเตรียมประกาศโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ในสหรัฐมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีโครงการ LNG ในรัฐอเลสกาที่ล่าช้ามานานเป็นโครงการหลักด้วยเงินลงทุน 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มเติมกันหน่อยจะไปดูน้ำมันด้วยนะคะน้ำมันนี่ก็ส่งผลต่อทุกคนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะเมื่อคืนลงค่ะก็ยังชั่วลงไป3เหรียญ22เซนต์นะคะปิดที่89เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงไป2เหรียญ69เซนต์ไปอยู่ที่102เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังปรับลงหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวส่วนตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนะคะลงไป131จุดก็จึงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนักลงทุนก็ประเมินความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดนะคะหลังจากแล้วก็จับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงานในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรื่องของสุขภาพนี่อย่ารอช้านะคะสุขภาพของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโรค NCD เบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจสมองปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งก็คือหล่อโรค NCD ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตปลดล็อกความเชื่อปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาทำให้เรื่องที่มันดูยากเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะมีการแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค NCD แล้วกลับมาดูแลตัวเองได้ รู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD และเวิร์กช็อปออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะ3ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINEAsai Thinking Radio พลาดไม่ได้ค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับต้นอ่อนบัวบกและมระขี้นกเมล็ดพันธุ์มระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับบ้านติดไม้ติดมือพอสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและคุณโจ้รังสรรค์พรหมประสิทธิ์นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยคนใหม่ติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: และ
15: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
16: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
17: ขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: กหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้เพิ่มปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดท่าโขลงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุด5 FM ถึงที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอด

0: ความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมฟลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
10: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
11: 9:11 สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ครับโอ้สิ้นเดือนแล้วนะครับเหมือนสิ้นใจไหมเอ่ยคุณผู้ฟังครับหลายคนยังคงอยู่ในสถานการณ์ความหมายนี้นะฮะแต่ว่าต้องคิดว่าการที่เราเดินทางมาถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในเดือนถัดไปครับเพราะว่าความหวังก็ยังคงมีอยู่แล้วก็หลายๆคนก็ยังคงต้องเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ว่าในหลายๆภาคส่วนก็คุยกันว่ามันเป็นเพราะฝีมือมนุษย์ไหมอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันเปราะบางพอสมควรต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ฟังครับกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเป็นปัจจัยที่เราจะคาดหมายไม่ได้นะครับแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราเมืองเราในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องส่งกำลังใจใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์นี้ก็นะครับฮึบเหิมนิดนึงนะครับเข้มแข็งเอาไว้คุณผู้ฟังครับอดทนไว้นะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกในทุกๆเรื่องนะครับนะดูบทบาทหน้าที่ของนักกีฬาไทยที่แข่งขันเอเชียนเกมเป็นตัวอย่างได้ครับทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนมีความตั้งใจแม้หลายๆคนอาจจะเดินทางไปในช่วงแรกๆนะมีข่าวมาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรกับเรื่องของการจัดการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นที่พักรถรับส่งอาหารการกินนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้แล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมานะครับให้คนไทยภาคภูมิใจเยอะเลยทีเดียวตอนนี้นะครับทราบว่า10กว่าเหรียญแล้วและยังมีการชิงชัยกันอีกหลายเหรียญนะครับก็เป็นพลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันให้ฝ่าฟันไปได้วันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นที่อีก1เรื่องที่คิดว่าน่าสนใจและทุกๆคนนั้นสามารถที่จะรวบรวมพลังและเดินหน้าต่อไปโดยใช้เรื่องของการทำธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเป็นคำที่คุยกันมาและได้ยินกันมาเยอะมากพอสมควรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันนี้เรามาไขข้อข้องใจครับว่าสตาร์ทอัพของประเทศไทยนั้นปีนี้จะเป็นอย่างไรและปีหน้าในปี2027จะเดินหน้าเป็นอย่างไรครับกับคุณโจ้รังสรรค์พรหมประสิทธิ์ครับท่านเป็นนายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยและ CEO QQ Application จองคิวออนไลน์ชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีเรามาดูกันครับว่าวิชั่นของไทยสตาร์ทอัพปีนี้ที่จะหมดปีและปีหน้าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณโจ้ครับ
12: ครับสวัสดีครับผม
11: ครับตอนนี้ทุกคนก็คงเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดทั่วทั้งภูมิภาคผมเข้าใจว่าหลายคนพูดถึงเรื่องของสัญญาณการเตือนภัยการส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้อิงไปถึงเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ควรจะมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือไหมเพราะมันเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันวิวัฒนาการมาจนถึง 5G บางประเทศจะไป 6G เนี่ยเรื่องนี้นี่มันใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ใช่ไหมครับคุณโจมองว่างั้นไหม
12: ใช่ครับจริงๆน้ำท่วมเนี่ยมันคือเพิ่งเกิดนะมันก็คือแผลสดนะครับแต่จริงๆแล้วครับเราadopt เทคโนโลยีนะครับเพื่อไปช่วยสถานการณ์ที่มันมีปัญหาแบบนี้นะครับต่อระดับแบบ nationwide กันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเบื้องหลังเนี่ยครับก็มีอย่าง tech startup แล้วก็โดยเฉพาะสมาคมเนี่ยครับเข้าไปอยู่เป็น background ของหน่วยงานรัฐนะครับในการทำ service หลายตัวตั้งแต่ COVID-19 เป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ว่า มีเรื่องนึงที่มันน่ากังวลครับพอสถานการณ์มันอย่างว่าแน่น้ำเริ่มแห้งนะครับฝนเริ่มไม่เติมเข้ามาอะไรที่มันเคยแบบโอ้เป็นประเด็นร้อนทำไมไม่มีเทคโนโลยีอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมไม่ไปใช้เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยหลายคนก็ลืมครับคนไทยเนี่ยยิ่งลืมง่ายนะคนก็ลืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญกว่าในการที่การสร้างเทคโนโลยีที่มาตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างนะครับเพื่อมาแก้ปัญหามันคือการต่อเนื่องนะครับจะทำยังไงให้มันแบบเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเอามาใช้ได้ทันทีทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนโควิดเนี่ยเราก็เห็นภาพเนื้อโควิดเนี่ยทางสมาคมเนี่ยครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับภาพที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นแบบ QQ เข้าไปในศูนย์วัคซีนทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วไม่ต้องแบบเอาฝนไปออกกันนะครับมีอย่างเราเซตอัพเป็นแคมเปญพิเศษขึ้นมาเรียกว่าเป็ดไทยสู้ทางเนี้ยนะครับไปส่งยาฟาวิที่เราเวียที่บ้านเลยนะครับโดยที่มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ utilize สิ่งที่ภาครัฐจัดสรรงบประมาณลงมาเนาะแต่นั่นแหละครับพอหลังโควิดเป็นต้นมาคนก็ลืมแล้วไอ้แพลตฟอร์มที่เราแบบเอาจริงทีมงานของสมาคมครับคือการรวบรวมสตาร์ทอัพหลายทีมเข้ามาแล้วก็แบบมาร้อยเรียงโซลูชันอะไรที่จับหยิบยกมาใช้ได้เร็วที่สุดเพื่อแก้สถานการณ์ให้มันทันนะครับแล้วต่อกันจนแบบโซลูชันมันคอมพลีทแล้วก็ให้บริการได้ไม่ใช่แบบเนี่ย 2-3 วันแบบน้ำท่วมนะมันคือ2ปีครับตอนช่วงโควิดอ่ะนะครับแต่พอจบโควิดปุ๊บทุกคนก็ลืมแล้วต่างคนโดยเฉพาะแบบสตาร์ทอัพเนาะมันก็โอ้ช่วงโควิดก็หนักครับหนักกันทุกคนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปทำธุรกิจของตัวเองฟื้นธุรกิจของตัวเองมาให้ได้ไอ้ตัวแพลตฟอร์มที่มันควรจะเป็นแพลตฟอร์มของชาติเนาะมันก็ถูกลืมหายไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีกระบวนการครับที่ทางสมาคมเนาะร่วมมือกับทางหน่วยงานอย่างเช่นแบบ NIA Data BDI นะครับซึ่ง BDI เนี่ยคือBig Data Institute นะครับหน่วยงานที่ดูเรื่องของ Data ของประเทศนะครับเริ่มลงมาจับมากขึ้นนะครับแล้วเราก็คือเราต้องหาเจ้าภาพจริงๆครับคือจะรันในระบบนี้มันต่อทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับเจ้าภาพเป็นหน่วยงานเอกชนก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นงานของประเทศอะนะครับภารกิจมันควรจะเป็นของภาครัฐเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพได้อย่างตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วเริ่มมีการทำโซลูชันของมันคือการต่อยอดเนื้อตอนโควิดเนี่ยมันเสียดายนะครับมันมีน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับเรื่องของศูนย์ลี้ภัยนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหลายนะครับทำยังไงให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวน้ำท่วมมันมาทุกปีอยู่แล้วนะแล้วเนี่ยจะโดนกันแล้วนะครับสดๆร้อนๆแต่คราวนี้มันสั้นนะอาจจะไม่ถึงขั้นต้องมีศูนย์พักพิงนะครับแต่ว่าในจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวมันก็จะมีอีกนะครับ BDI เริ่มจัดแล้วก็เอาโซลูชันที่เราเคยทำเพื่อใช้ช่วงขาดครับยกกลับมาที่ BDI นะครับ
11: แล้วก็ทำเป็นโซลูชันตัวระบบ
12: โซลูชันเพิ่งลอนช์นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะแบบใช้อย่างเป็นทางการไปเชื่อมหมดเลยครับโซลูชันอย่างเช่นการล็อกอินด้วย Thai ID นะครับไปเชื่อมข้อมูลภาครัฐนะครับถึงศูนย์พักพิงทั้งหมดเชื่อมโยงหากันนะครับการregister ผู้พักพิงนะครับเมื่อก่อนเราเช็คยอดยากมากเลยน้ำท่วมทุกอย่างอักษรหมดเลยครับทำยังไงให้มันสามารถที่จะแบบรู้เลยว่าศูนย์พักพิงตอนนี้มีเตียงว่างหรือเปล่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับพวกนี้ครับรวบรวมอยู่ในโซลูชันตัวนั้นแล้วก็ BDI เป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการ endorse โดยสมาชิกสมาคมแล้วจริงๆก็คือต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็กลายมาเป็นโซลูชันแบบนี้ซึ่งผมมาคิดว่าอันนี้คือ BDI เป็นเจ้าภาพแต่โซลูชันอื่นๆคือบ้านเราก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะเลยนะครับที่อาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไป endorse นะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวนั้นน่ะคือผมพูดตรงๆเลยถ้าให้หน่วยงานรัฐนะครับมานั่งทำ TOR เนาะโอ้โหกว่าจะปันงบกว่าจะจัดทำ นะครับแล้วก็ direction วิธีคิดของของหน่วยงานรัฐกับวิธีคิดของแบบโดยเฉพาะแบบคนที่ถูกปลูมมาเป็นสตาร์ทอัพเพื่อแก้ปัญหาครับมันจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วสุดท้ายโซลูชันมันออกมาก็ประมาณแพงแน่น
11: อ
12: นแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้จริงแล้วก็ต่างเลยมันมีเรื่องของความร่วมมือด้วยนะ
11: ครับ
12: ต่างหน่วยก็จะพยายามจะสร้างของตัวเองไปปั้นงบไอ้นู่นไอ้นี่มาแล้วสุดท้ายมันก็ทำมาแข่งกันแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการแบบใช้ภาษีเพื่อทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานที่เป็นเนี่ยครับเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็จะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวแบบ PDI เงี้ยผมคิดว่าภาพเนี่ยมันน่าจะดีแล้วก็ถ้าเกิด PDI อยากขอความร่วมมือจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อ adopt ใช้นะครับแล้ว utilize ไอ้ตัวงบมาให้ดีที่สุดนะครับก็คืออาจจะใช้ทางเนี่ยครับเป็นสมาคมก็ได้นะครับเป็นแกนกลางเพราะว่าสมาคมไม่ได้แบบมีจุดประสงค์เพื่อ make profit อยู่แล้วเนาะมันคือการสร้างให้มันเกิดประโยชน์ครับได้ด้วย
11: คือถ้ามองแบบเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือว่าทางฝั่งของสมาคมเองก็มีสมาชิกแล้วก็มีผู้ที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นภาครัฐที่จำเป็นต้องสนับสนุนเรื่องของทั้งงบประมาณอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานงานกับทางสมาคมเพื่อหาโซลูชันหรือหาทางออกให้กับปัญหาของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องอื่นๆใดก็ตามเนี่ยกับการทำงานบูรณาการร่วมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนยุคโควิด-19 แล้วก็มาหาดใหญ่แล้วก็มารอบนี้ด้วยดีไหมฮะหรือว่ายังไงมันเพียงพอให้งบที่รัฐสนับสนุนหรือว่าคืออะไรมันจะเริ่มก่อนกันระหว่างเราพรีเซนต์สิ่งที่มันควรจะเป็นให้รัฐดูแล้วของงบประมาณรัฐก็มาช่วยสนับสนุนหรือเราไปนำเสนอโปรเจกต์แล้วก็บอกว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วนะเพราะมันเกิดนี่ขึ้นหรือจริงๆแล้วมันใช้แอปพลิเคชันหรือใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศมาอะดอปก็ได้หรือยังไง
12: เนี่ยครับมันคือปัญหาคลาสสิกมากนะครับคือต้องบอกว่าลองคิดภาพสิครับถ้าน้ำท่วมแบบเนี่ยเพิ่งเกิดเลยเนาะ
11: ครับ
12: อยากใช้ AI เข้ามาแบบวิเคราะห์prediction ความเสียหายคือถ้า initiate โดยภาครัฐมันก็จะกลายเป็นเหมือนที่เราพูดกันนะวัวหายล้อมคอกครับแล้วก็พอมันสถานการณ์สิ้นสุดมันก็ลืมไปแล้วเขาก็จะไปล่าง
11: ซี
12: โอไม่ดุนแล้วก็เดี๋ยวน้ำท่วมใหม่ก็เอาละข
11: ึ
12: ้นน้ำท่วมมาปีครับแต่ทำไมปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดี
11: เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็วนซ้ำๆใช่
12: แล้วก็ยังถามคำถามเดิมทำไมไม่มีอะไรที่มันดีกว่าโซลูชันปกติคือภาครัฐจริงๆอ่ะครับก็มีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้นะแล้วก็พยายามทำเรื่องนี้แล้วแต่เราก็อย่างที่เห็นนะเนาะมันก็คือวิธีคิดแบบภาครัฐ
11: ใครต้องเป็นเจ้าภาพอวหรือเปล่าหรือไง
12: มันมีหลายส่วน
11: ครับกระทรวงเราไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมผมไม่แน่ใจ
12: มีครับมีอยู่ในอวเนี่ยแหละครับมันถูกรวมเข้าที่อวเนาะเพราะว่า
11: เรามีเดบป้าเรามีเนสเทคเรามีอะไรหลายองค์กรนะผมว่า
12: ใช่ครับซึ่งองค์กรเหล่านี้ครับก็ไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนะครับอย่างเนสเทคเนี่ยก็ปั้นทัฟฟี่ฟังดูเนาะมาแล้วก็ผู้ว่าเอาไปเอนเกจอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยก็โอเคถูกไหมครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือไอ้เทคโนโลยีแบบเนี้ยที่รัฐจะ
11: คือมันมีอย่างนี้ครับคุณโจ้คือก่อนเกิดเหตุนี่เราใช้น้ำท่วมเป็นเคสสตัดดี้เนาะก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก็มีคนร่ำบ่นว่าระบบเตือนภัยทำไมมาเตือนน้ำท่วมแล้วคุณจะส่งเมสเสจมาคุณจะวอร์นิ่งมาว่าอ้าวนี่ให้เรามัดระวังนะอ้าวมันระมัดระวังอะไรนะมันท่วมไปแล้วมันวนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่สมัยอดีตการคือผมว่าถ้าเราคิดเรื่องน้ำท่วมหนักสุดในกรุงเทพน่าจะปี54ใน2554ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะถ้าย้อนไปอีกมันก็จะมีซึนามิที่ภาคใต้ย้อนไปอีกโอ้ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าพอมาถึงหัดใหญ่ซึ่งไม่นานมานี้แล้วก็มาถึงบทบาทเมืองหลวงของประเทศอีกแล้วในกรุงเทพปริมณฑลหรือหลายจังหวัดก็โดนตอนนี้จันทบุรีระยองอะไรก็ว่ากันไปสระแก้วก็หนักเนี่ยมันไม่น่าจะซับซ้อนที่จะทำแอปพลิเคชันเพื่อจะเตือนภัยได้นะ ผมเข้าใจว่าสมาคมเองก็น่าจะเคยคิดทำเรื่องนี้อยู่แต่อาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
12: มันอยู่ที่มิชชั่นของแต่ละที่ครับคือเอาเข้าจริงครับจะให้สมาคมมาคิดเรื่องนี้เป็นมิชชั่นหลักมันก็ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เข้าจริง
11: นั่น
12: แห
11: ละสิ
12: ทุกอย่างมันก็คือมันขับเคลื่อนด้วยต้นทุน
11: เราอยากให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้ที่เราก็เลยไม่ออกว่าเจ้าภาพควรจะเป็นใครไงคุณโจ
12: คือสมาคมเนี่ย
11: สมาคมก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะสมาคมก็ต้องอยู่ได้ด้วยถูกไหม
12: เอางี้แกนกลางของสมาคมนะครับสมาคมเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญแล้วกันแล้วก็เอาเข้าจริงครับรัฐเนี่ยลงทุนกับสตาร์ทอัพมาเป็น10ปีเนา
11: ะใส่ได้ยิน
12: มาในกรูมมิ่งให้ความรู้ปั้นคนที่มีความสามารถอะเขาขึ้นมาเพียบเลยสมาคมรวบรวมกลุ่มเหล่านั้นอะอยู่ในมือสมาคมอยู่ในเน็ตเวิร์กของสมาคมแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ภาครัฐจะมาหยิบใช้งานไห
11: ม
12: ถูกไหมถ้าภาครัฐไม่หยิบใช้งานท่ามันก็จะเป็นภาครัฐเห็นท่านี้ใช่ไหมโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวออกทีโออาร์แล้วเขียนยังไงล่ะผมเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำโซลูชันด้วยอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกกลุ่มมาเพื่อทำเรื่องนี้ถูกไหมครับเขาก็ไปออกทีโออาร์หาซับมาดูซิว่าทีโออาร์จะเขียนยังไงนะนี่ท่าแบบเบสิกของราชการเราซักพวกนั้นก็จะเป็น SI เบอร์ต้นๆของไทยนะครับเข้าไป SI ก็พยายามทำท่าที่โอ้ทำท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ส่งมอบงานได้แล้วก็จบแล้วก็เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวก็กระโดดไปทำงานอื่นๆ profit first อยู่แล้วเนาะองค์กรพวกนี้ครับซึ่งเนี่ยด้วยนิยามแบบนี้ครับทุกอย่างมันเป็นกลไกที่มันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อสร้างโซลูชันที่มันถาวรและแก้ปัญหาได้จริงอยู่แล้วมันแค่ทำขึ้นมาแบบก็คือรูปหน้าปัดจมูกครับทำขอให้มันแค่ทำนะแล้วก็ใช้งบประมาณกันทีนี้ approach ของทางสมาคมสตาร์ทอัพนะครับตั้งแต่โควิด -19 เป็นต้นมาครับมันกลายเป็นว่าตอนนั้นครับทุกคนนะคือทุกธุรกิจที่อยู่ในสมาคมกระทบหมดนะครับเอาแบบของผมแล้วกันร้านอาหารปิดหมดเลยผมไม่มีรายได้เลย
11: ไม่มีอะไรนะไม่มีคิวอะไรให้ทำแล้ว
12: ไม่มีอะไรที่ทำเลยครับแต่ว่าทุกคนนะครับเห็นภาพว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเรามีโซลูชันที่มันตอบโจทย์บางอย่างนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องรอการสร้างมันขึ้นมาแบบผิดๆถูกๆด้วยนะครับช่วงโควิดแทนที่เราจะคิดว่าเราจะทำธุรกิจของเราให้รอดยังไงตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าหลายๆสมาชิกในสมาคมมารวมตัวกันแล้วก็อดหลับอดนอนเลยครับถึงขั้นแบบเราอยู่บ้านเนาะตอนนั้นคือ work from home 100% นะครับแต่ว่าเวลาทั้ง 100% กลายเป็นว่าเรามาโฟกัสว่าเราจะเชื่อมโยงโซลูชันกันยังไงเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐนะครับเราคว
11: รจะได้งบภาครัฐมั้ยฮะ
12: ไม่มีครับทั้งหมดคือไม่รองบภาครัฐทั้งหมดคือทุกคนลงมาว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสถานการณ์ที่เราต้องเข้าไปช่วยแก
11: ้ครับ
12: แต่ว่าได้endorse จากภาครัฐอย่างนี้ดีกว่าภาครัฐเนี่ยมาทีหลังมาแบบระลอก2ตอนที่เราเริ่มทำโซลูชันได
11: ้ endorse หมายความว่าได้งบประมาณมาทีหลังหรือว่าม
12: าทีหลังอย่างเช่น NIA เฮ้ยให้กันไอ้นู่นนี่
11: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
12: ใช่ครับก็ลงมาที่ต้องการใช้โซลูชันนี้ใช่ไหมไหนลองดูซิว่างบตัวไหนเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างโซลูชันตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาเราได้ดีป้ายนะครับเติมเงินเข้ามาเพื่อแบบเฮ้ยคุณต้องใช้คลาวด์ใช่ไหมคุณต้องใช้เซอร์วิสอย่างเช่นไปส่งยาเนาะคือเราใช้คนฟรีไม่ได้ต้องใช้Messengerไปส่งยา
11: เ
12: ติมเงินเข้ามาให้เราเนาะตอนหลังก็จะมีแบบกรมต่างๆกระทรวงต่างๆเริ่มเห็นภาพว่านี่ไงเอาบัดเจ็ตเนี่ยมาออนบอร์ดกับเซอร์วิสตัวนี
11: ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลตอนทำตอนนั้นแล้วก็มีประโยชน
12: ์ข้างหลัง
11: มันต้องมีการตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเลยนะผมว่าทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเป็นไปได้ไหมครับ
12: ตอนนั้นนะครับพวกผมมองกันอย่างนี้ครับคือสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดมาโดยการสนับสนุนของภาครัฐเราได้แกรนต์เราได้การซัพพอร์ตจากภาครัฐเยอะมากโดยเฉพาะการกรูมมิ่งให้เราแบบมีความคิดนะครับมีกระบวนการคิดแบบที่เป็นสตาร์ทอัพ นะครับเราคิดว่าตอนนั้นนะครับมันคือตอนนี้ชาติต้องการเราเพื่อไปสร้างโซลูชันบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขากลุ่มเรามาทั้งหมดนะครับมันอาจจะกลายเป็นภารกิจที่เราจำเป็นต้องทำตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไรนะครับซึ่งเอาเข้าจริงตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาไปลงแบบค่า Messenger เอาไปลงค่า process ไอ้นู่นนี่นะครับขอคราวที่ Government Data Center อย่างเงี้ยครับมาใช้งานนะครับตอนแรกไม่มีเราก็ต้องไปใช้คราวข้างนอกเราก็ต้องจ่ายค่าคราวค่าเซอร์วิสนะเพราะว่า user ต้องมาใช
11: ้
12: ระบบเรานะครับเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเข้าจริงครับเบื้องหลังนะครับเนี่ยระบบคิวนี่เราลืมไปแล้วนะโควิดนะครับระบบคิวทั้งกรุงเทพนะครับ
11: แล้วมันถูกใช้ต่อเนื่องและพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคโควิด-19จนถึงปัจจุบันไหม
12: พัฒนาต่อครับอย่างเช่นระบบคิวเนี่ยตอนนี้เราก็ขยายไปช่วยกทม.เพิ่มเติมถ้ากทม.อยากมีอะไรอย่างตอนนี้ก็ยังรันอยู่นะครับตัวฉีดแคปซูลนะครับสัตว์เลี้ยง
11: อ
12: ย่างเงี้ยนะครับก็ถูกเอาไปใช้ต่อนะแต่ว่าที่เสียดายครับ
11: ก็คืองบไ
12: หมก็ยังไม่ได้งบอยู่ดีครับทางผมก็คือมันอย่างเงี้ยครับมันคือจะไปลองงบ
11: คือมันวนลูปไงผมไม่ยังมองแล้วสตาร์ทอัพมียังคงมีกำลังใจจะไปต่อกันใช่ไหมผมสัมภาษณ์สตาร์ทอัพมาสมัยก่อนเยอะมากนะแล้วผมมีความรู้สึกว่าหลังๆดูห่างหายห่างเหินแล้วก็หมดพลังกันไปหรือยังไงฮะ
12: ยังอยู่ครับแต่ตอนนี้มันจะเหลือแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตัวเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ตัวโดนดิสรัปอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ผมมองนี้ครับBDI คือทางแก้ถ้าแบบ BDI คือทางแก้นะครับก็คือหาเจ้าภาพที่เป็นภาครัฐนะครับแล้วก็นี่ครับซื้อโซลูชันไปเลยเอาไปบริหารแล้วก็มาจ้างดูแลอย่างเงี้ยคือมีงบประมาณเพื่อซัพพอร์ตยาวแน่ๆนะครับวันหนึ่งเกิดละการนะครับอยากออนบอร์ดขึ้นเอาแบบผมไม่ได้แช่งนะสมมติว่าหัดใหญ่เกิดเหตุการณ์อีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ขึ้นได้เลยระบบไม่ต้องแบบมาวุ่นวายไอ้นู่นไอ้นี่ทุกหน่วยงานพร้อมนะครับ
11: เอาง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างสถานการณ์ที่จะต้องชดเชยเยียวยาคนเดือดร้อนเรื่องอุทกภัยรอบนี้ก็มีการคุยกันว่าเอาคุณต้องถ่ายคือมันกลับไปแมนนวลมากเลยคุณโจตั้งแต่สมัยโควิด
12: แผ่นดินไหวก็เป็นอย่างนี
11: ้แผ่นดินไหว
12: ก็ท่าเดียวกัน
11: คุณถ่ายรูปบ้านมาว่าคุณน้ำท่วมไหมถ่ายรูปเสร็จคุณส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆที่คุณอยู่ตามเขตแล้วเขตก็จะไปเช็คว่าบ้านคุณหลังนี้จริงไหมแล้วก็อาจจะเดินทางมาดูที่บ้านด้วยซ้ำไปว่าบ้านคุณมีคราบน้ำท่วมไหมคือไอ้เรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นแมนนวลแล้วไงคือผมเข้าใจว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือข้อที่หนึ่งอันนี้คิดตามตรรกะซึ่งความเป็นจริงเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่ทราบคุณมีดาต้าเบสอยู่แล้วว่าเขตนึงเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยมีบ้านทะเบียนบ้านกี่พันหลังกี่หมื่นหลังคุณมีอยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านเป็นใครเจ้าบ้านเป็นใครคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมโซนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะอินเจกตังเข้าไปได้ทันทีไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้ท่วมจริงไม่จริงในเมื่อมันท่วมเห็นกันอยู่ว่ามันท่วมlet's say สมมุติว่าสมุทรปราการศรีนครินทร์เส้นเนี้ยท่วมหมดเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันมีหมู่บ้านอะไรบ้างรู้อยู่แล้วว่าบ้านมีกี่หลังใครเป็นเจ้าบ้านเสร็จแล้วคุณก็ไปโคกับธนาคารก็ได้ที่แจ้งหนี้แจ้งสินนะแจ้งได้ตังเลยก็ไปโคกับแบงก์ก็จะมี account อย่างสมมุติเป็นผมอ่ะมี account วรพงษ์เป็นเจ้าบ้านหลังนี้อยู่เส้นศรีนครินทร์บอกภายใน3วัน7วันแมสเสจขึ้นมาไปโคกับ AS หรือ True ก็ได้คุณจะได้เงินค่าเยียวยา500บาท 1,000 บาทสมมุติแล้วแต่ทันทีเพื่อเอามาใช้ดูเลยว่านี่กับกายไม่ต้องไปนั่งถ่ายรูปแล้วส่งอ่ะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นในยุคนี้นะคุณโจเข้าใจความรู้สึกที่ผมพูด
12: นี่ครับนี่คือถ้าให้รัฐทำแบบ Inside Out เนาะมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือโซลูชั่นที่เป็นดิจิตอลแผ่นดินไหวเน
11: า
12: ะคือเหตุการณ์ระดับแบบทั้งเมืองครั้งแรกที่มันเป็นระดับนั้นเนาะถ้าเขาคิดว่าจะเอาดิจิทัลโซลูชันมาแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยควรจะมีใช้แล้ว ถูกป่ะตั้งหลายปีแล้วครับนี่คือกระบวนการคิดแบบภาครัฐครับแต่ย้อนกลับไปครับกระบวนการคิดอีกแบบนึงดีป้าเคยจัดงานตัวนึงชื่อว่า Hackathon
11: คร
12: ับ นะครับนะครับเอาสตาร์ทอัพเนี่ยไปจับมือกับกับภาษีนะครับ
11: กับภาษี
12: กรมสรรพากรนะครับที่ตอนนั้นท่านรัฐมนตรีท่านรองรัฐมนตรีเอกนิติยังอยู
11: ่
12: เนาะท่านเอกนิติมานั่งเองเลยเอาสตาร์ทอัพเข้าไปคุยแล้วก็คัดเฉพาะสตาร์ทอัพโฟลเดอร์นะอย่างที่ผมบอกนะเอาเข้าไปดูซิว่าสรรพากรควรแก้อะไรบ้างนะครับทุกวันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากแฮกเกอร์แท็กตอนนั้นคือมีไอเดียนึงผมอยู่ในกลุ่มนั้นครับทำไมเราจะต้องไปรายงานภาษีด้วยตัวเองว่าเราได้เงินอะไรบ้างเขาไปแอดทีละอันแอดครบบ้างไม่ครบบ้าง
11: ถูก
12: ทุกวันนี้คือใช้ตามที่ภาษีได้รีพอร์ตแล้วเราก็กดจ่ายได้เลย
11: แต่มันเป็นเรื่องภาษีไงคุณโจ้นึกออก
12: ผมกำลังจะแมปกันคือ
11: เดี๋ยวคนฟังเราก็บอกก็รัฐจะเก็บภาษีประชาชนไงก็เลยทำเรื่องนี้ก่อน
12: เอาใหม่ผมกำลังบอกเรื่องว่าถ้าเกิดให้สรรพากรคิดเองนะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่
11: ตุ๊กตาโอเค
12: ทุกวันนี้เราก็ยังต้องไปนั่งกรอกครับว่าเราได้เงินอะไรบ้าง
11: ครับ
12: เมืองนอกมันไปถึงขั้นว่าเขาได้ data หมดแล้วเนาะส่งบินที่บ้านเลยอยากเก็บเท่าไหร
11: ่
12: ก็จ่ายไปภาษีมันเท่านี้เพราะว่ารัฐได้ข้อมูลครบอยู่แล้วเยอะกว่าเราม
11: ีอยู่แล้วนี่
12: นั่นแหละครับคือกระบวนการมันเกิดจากแฮกเกอร์แท็กทำให้มันเกิดเรื่องนั้น อะไรที่มันติดข้อกำหนดอะไรหลายๆอย่างที่ภาครัฐขับเคลื่อนเองไม่ได้ใช้จุดตั้งต้นจากจุดนั้นว่าเอ้ยเนี่ยโซลูชันมันมีได้แล้วไปหา
11: แสดงว่าภาครัฐเองก็เห็นความสำคัญของสตาร์ทอัพว่ามีโน้ตฮาวที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ถูกไหมครับ
12: ผมจะบอกเรื่องกระบวนการแฮกเกอร์แท็กคือกระบวนการเอาสัมภาระเป็นตัวตั้งถูกไหมคร
11: ับ
12: เอาสตาร์ทอัพเอาคนที่มีแนวคิดการแก้ปัญหาเนี่ยเข้าไปประกบแล้วกดโซลูชันอันนี้แค่หนึ่งโซลูชันนะเดียวมีข้างหลังอ่ะอีกเพียบเลยเหมือนกันกทมกระบวนการคิดถ้าแผ่นดินไหวแล้วเกิดกทมแฮกสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับมันอาจจะเกิดท่าเดียวกันแล้วได้โซลูชันที่ไปแก้ปัญหา
11: พอ
12: ให้กทม
11: คิดเองใช้ได้ใช่ไหมครับถ้างั้น
12: พอให้กทมคิดเองก็จะเหมือนสัมภาระถ้าปล่อยให้สัมภาระคิดเองปีนี้เรายังต้องกรอบรายได
11: ้กรอบอยู่แมนนวล
12: นี่คือกระบวนการซึ่งกทมขยับแล้วนะครับคือเดี๋ยวจะมีกาดีป้าเจ้าเดิมเลยจะทำแท็กกันอย่างเนี้ยเหมือนกันแล้วก็จะเอาสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปประกบนะครับเดี๋ยวกทมนะครับร่วมกันกับทางสมาคมเนาะน่าจะจัดงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าโจทย์เรื่องนึงจะเป็นเรื่องนี้เลยครับการเปิดจ่ายค่าเสียหาย
11: ช่วยเยียวยาช่วยเหลือคนน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะ
12: ครับน่าจะเป็นโจทย์เองเลยครับที่กทมน่าจะต้องเอาขึ้นมายกแล้วก็เอาสตาร์ทอัพเข้าไปประกบเพื่อทำ
11: ซึ่งนั่นหมายความว่ากทมต้องมีงบประมาณมาให้สมาคมให้สตาร์ทอัพด้วยไม่งั้นจะทำเองก็คงไม่ไหวหนักเกินไป
12: ความเจ๋งคือตรงนี้ครับตอนดีป้าตอนนั้นเนาะตอนแท็กแท็กครับดีป้าไม่มีงบให้สตาร์ทอัพเพื่อทำสุดท้ายมันโยนกลับไปให้เหมือนเอาไอเดียนะครับไปตั้งต้นไป QR ให้สรรพากรสรรพากรก็ทำ QR ท่าเดิมแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างกันท่าเดิมแต่รอบนี้ครับดีป้ามีงบให้ครับทุกโจทย์ที่มีโซลูชันที่แก้ได้และวินว่ากทมเอาด้วยดีป้าอัดฉีดเงิน
11: ตั้งต้นให้เลยโอเคแสดงว่าตอนนี้ต้นทางคือปัญหาโซลูชันในการหาโซลูชันก็บูรณาการระหว่างปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพกับสมาคมสตาร์ทอัพแล้วก็กลางทางก็คือดีป้ามีงบอัดฉีดเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ให้มันออกมาเป็นโซลูชันให้ได้นั่นหมายความว่าสตาร์ทอัพก็เห็นแสงสว่างว่าไปได้อีกพอสมควร
12: ถ้ามองในมุมของสตาร์ทอัพนะครับคือสมาคมมีหน้าที่แมทชิ่งตัวสตาร์ทอัพเองครับจะมองภาพว่าเขาสามารถที่จะแอปโรชเข้าตลาดภาครัฐได้จากเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนบล็อกถูกไหมคือพอมันออกเป็น QR ครับยังไงเสร็จ SI เจ้าใหญ่หมดเพราะว่ายึดพื้นที่ไปแล้วแต่เนี้ยมันมีเหมือนมีประตูเฮ้ยพรูฟว่าผมทำได้นะเพราะสุดท้ายนะ SI พวกนั้นก็มาจ้างผมดีๆถ้าคุณออก QR ทำไมไม่เอาท่านี้แล้วท่านี้หน่วยงานรัฐไม่ต้องไปต่อ QR ครับทำ POC เลยไม่ต้องใช้งบของตัวเองด้วยเด
11: ี๋
12: ยวดีป้าสปอนเซอร์เด
11: ี๋
12: ยวสมาคมเนี่ยจะไปแมชหน่วยงานอื่นๆมาสปอนเซอร์เพื่อให้มันเกิดภาพนี้นะเพื่อเข้าหน่วยงานภาครัฐได้ทีนี้พอเข้าหน่วยงานภาครัฐได้ภาครัฐเราเนี่ยครับถ้าเอางบประมาณบางส่วนนะมาออนบอร์ดโซลูชันไม่ทำของตัวเองเราอาจจะปั้นยูนิคอร์นของประเทศเราโดยที่ยูนิคอร์นเนี้ยอยู่ในอยู่ในตลาดภาครัฐอย่างเดียวเลย
11: คำนี้หายไปนาน
12: ได้เลย
11: บ้านเรายังคงปั้นได้อยู่ใช่ไหมผมว่ายูนิคอร์นเนี่ย
12: ต้องบอกแฟกต์นะครับความจริงที่มันเกิดขึ้นคือตลาดทุนมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับกระทบหมดเลยครับอินโดสิงคโปร์โดนหมดเนาะทุนที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างเอาแบบง่ายๆเนาะอย่างปีนี้เนาะจะเห็นว่ามีงบลงทุนในสตาร์ทอัพนี่หนาแต่ 70% ครับไปอยู่ที่
11: AI.
12: ไปแถบไปอยู่ที่ไปอยู่ที่สตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งนะครับ
11: อ๋อเ
12: นาะเจ้าเดียวเลย 70% นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ B อัพขึ้นไปคือเข็มการลงทุนThesisการลงทุนของ VC แล้วกันนะครับก็เปลี่ยนครับแทนที่จะลงทุนเจ้าเล็กแล้วมีความเสี่ยงสูงไม่สนครับลงทุนเจ้าใหญ่ที่เวอร์ชันสูงก็ได้นะครับแต่มีความเสี่ยงน้อยกว่านะ 70% อยู่ที่ Amity ครับผมชื่อได้แต่ไม่ได้มีความเสียหายอะไร Amity นะครับที่ทำ AI นะคร
11: ับ
12: แล้วก็บุกตลาดยุโรปนะครับนะครับประมาณนั้นแหละคือที่สิทธิ์มันเปลี่ยนไปเจ
11: ้
12: าตัวใหญ่ๆอ่ะยังอยู่กันครบครับตัวที่แข็งแรงยังอยู่กันครบที่ทำกันมารอบโควิดมาได้เนาะแล้วฟื้นกลับมา
11: ตอนนี้สมาคมมีกี่รายครับ
12: ถ้าอย่างเป็นทางการครับอยู่ที่300กว่ารายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะครับยังไม่ได้เป็นเอกสารชัดเจนเลยยังไม่เป็นทางการเนาะเดี๋ยวจะรีไวซ์เรื่องสมาคมอีกทีนึงเราจะมีโปรแกรมเฮลท์เช็คสมาคมสมาชิกว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่กันดีไหมนะครับตัวเลขที่ผมได้อยู่ในมือเนี่ยครับคือประมาณ350
11: ก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ก็300กว่ารายนี่แข็งแรงกันสักกี่รายก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกทีนึง
12: เดี๋ยวต้องเช็คเนี่ยครับสุขภาพกันก่อนเนาะแต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้สตาร์ทอัพในกลุ่มที่น่าสนใจกว่าเดิมเนาะอาจจะได้ยินดร.พงษ์ซื้อไลเซนส
11: ์
12: ของคุณหมอที่จุฬานะคร
11: ับ
12: ท่านน่ะสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับสตาร์ทอัพแบบที่เป็นที่เรา
11: เรียกว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องภาครัฐเพราะว่ามันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เฉพาะหน้าเรื่องน้ำท่วมทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตาร์ทอัพเพื่อเอาไปใช้งานในภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบัน
12: ถ้าเป็นคำถามนี้เนาะในมุมมองนี้นะครับเราได้ยินคำว่า Digital Transformation มาพักใหญ่มากๆแล้วเนาะDigital Transformation เนี่ยคือรูปแบบหนึ่งที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะ Corporate พยายามจะเอาวิธีคิดวิธีกระบวนการของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วก็พยายามจะสร้างเหมือนกับ New S-Curve หน
11: ่
12: วยงานทางธุรกิจใหม่แล้วก็สปินออฟออกมาซึ่งก็ทำได้บ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมีข่าวเรื่องเจ๊งไปเลยก็หลายตัว
11: ใช่ได้ยินอยู่
12: เพราะฉะนั้นในมุมมองคอร์ปอเรทครับเขาก็มองว่าเอ้ยกระบวนการคิดเนี้ยคอร์ปอเรทก็ทำได้เนาะแล้วคอร์ปอเรทเนี้ยมีเงินทุนไม่จำเป็นต้องแบบใช้วิธีการแบบสตาร์ทอัพ
11: ไม่ต้องเอาซอสสตาร์ทอัพเลย
12: ใช่ก็ได้ซึ่งเนี้ยมันทำให้เป็นปัญหาเรื่องนึงสุดท้ายคอร์ปอเรทก็หลายตัวนะก็มาแย่งงานในฝั่งสตาร์ทอัพนะครับด้วยเงินทุนที่หนากว่าแล้วโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเนี่ยไม่สามารถระดมทุนได้ในทีมในทีซิสปัจจุบันนะครับมันก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยสู้ไม่ได้ข้อเสียมันคือเรื่องนี้แต่ข้อดีมันคือกลายเป็นว่าสตาร์ทอัพหลายตัวเนี่ยกลับย้อนกลับไปเอาวิธีคิดแบบ SME เข้ามาใช้ว
11: ิ
12: ธีคิดแบบสตาร์ทอัพเนี่ยเราอาจจะแบบเบิร์นเงินถูกไหมครับใช้เงินยึดตลาดถ
11: ู
12: กไหมครับแต่ว่า SME อย่างแรกคำแรกที่ต้องทำเลยก็คือกำไรนะครับ พราะฉะนั้นหลายสตาร์ทอัพเนี่ยก็วนกลับไปนะครับเน้นไปที่กำไรเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาวิธีคิดแบบ SME มาเป็นตัวตั้งทำให้ที่ผมบอกเนาะตัวที่มันรอดโควิดมาได้ตัวที่รีคัฟเวอร์ตัวเองมาได้กลายเป็นว่าแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเมทโปรฟิตไม่จำเป็นต้องพึ่งเงิน VC ต่อไปนะครับ
11: อันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกครับที่
12: เดี๋ยวขอ
11: ต้องไปรูปรวมอีกทีนึงใช่ไหม
12: ใช่ครับเอาเท่าที่ตัวดังๆที่ยังอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ที่โดนอิมแพคจากโควิดแล้วล้มหายตายจากนะอย่างเช่นแบบทราเวลอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมรู้จักกลุ่มที่โตมาพร้อมๆกันแล้วทุกคน
11: ท่องเที่ยว
12: ดีหมดครับตัวเลขดี
11: โอเค
12: กำไรเยอะ
11: พอดีเวลาผมกระชั้นแล้วผมถามในฐานะท่านนายกสมาคมสตาร์ทอัพคนใหม่นโยบายที่พัฒนาสตาร์ทอัพไทยไปถึงปีหน้าเลยใน2027คืออะไรแล้วมันจะสำเร็จไหมอันนี้ถามเป็นความเห็นของคนวงนอกที่เชียร์ให้สตาร์ทอัพเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ผมหวังใจว่าทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยคงจะได้ใช้โซลูชันของสตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาโดยคนไทยมองปีหน้าไปยังไงต่อไหมฮะ
12: 2ปีเลยครับผมวางกันไว้แล้วเนาะdirection ที่ชัดเจนมากๆเนาะแล้วก็จริงๆมันต่อเนื่องมาจากนายกสมาคมรุ่นก่อนๆด้วยที่เอ็มมาทางนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ภาครัฐทั้งหมดครับกำลังโฟกัสเรื่องนี้นะครับก็คือสร้างเรียกว่าขอบเขตของตลาดที่มันขยายความออกไปนะครับตะกี้ผมบอกแล้วเนาะเรื่องการตลาดภาครัฐเนี่ยน่าสนใจนะครับสมาคมทำหน้าที่ในการ matching แต่ตลาดที่น่าสนใจกว่าคือทำยังไงให้ตลาดนอกประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นธีมหลักของสมาคมนะครับทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าที่มันมีความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเราสามารถรวบรวมเอาdirection แทบจะทุกกระทรวงทุกกลุ่มเลยนะครับมา direction นี้หมดเลยนะครับแล้วสนับสนุนเรื่องนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากผมเองเนี่ยเคยลองแล้วออกไปต่างประเทศหลายประเทศเลยนะครับไปเจ็บตัวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไปเจ็บตัวไม่ควรทำนะครับเดี๋ยวเราจะลองท่าใหม่ๆนะครับลองท่าใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเนาะคือกระบวนการเดียวกันคือ matching และ POC เหมือนกันเลยเหมือนตลาดภาครัฐเลยครับหาเครือข่ายเมืองนอกนะครับภาครัฐ inject เงิน POC projectนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปลองทดลองตลาดในเมืองนอกแต่ผมต้องบอกเลยนะครับคือถ้าบางตลาดเนี่ยดิจิตอลสตาร์ทอัพเนี่ยพวกเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคิวไปได้แต่น้อยนะครับตอนนี้ฟรอนเทียร์ใหม่ที่ตะกี้ผมแตะถึงแล้วนะครับอย่างคุณหมอที่จุฬาที่ขายให้ดร.พงศ์มันคือดิจิทัลมันคือไลเซนซิ่งมันคือพาเชนจด IPซึ่งอย่างเงี้ยมีเต็มทั่วประเทศเลยนะครับงานวิจัยที่เราแบบชอบมาแซวกันงานวิจัยขึ้นหิ้งนะครับของเจ๋งๆเรียบเลยพวกนี้ครับเป็นไปได้ครับถ้าเขาสามารถที่จะขยายความหาคู่ค้าในต่างประเทศนะครับขายไลเซนซิ่งตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศโดยใช้แกรนต์จากภาครัฐลงให้ถูกจุดแล้วก็ดันให้มันเกิดถ้ามันมีฮีโร่คือบ้านเราอ่ะปัญหาคือเรื่องต่างประเทศเนาะมันไกล
11: เดี๋ยววันไหน วันไหนมีฮีโร่แล้วเรานัดคุยกันใหม่ได้ไหมครับเวลาหมด
12: ได้เลยครับได้เลยครับ
11: เรายังอยากจะผลักดันนะคนเก่งมีเยอะในสมาคมผมเชื่อแต่ว่าต้องบูรณาการกับภาครัฐภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพยังไงภาครัฐก็ต้องเป็นเจ้าภาพเพราะโซลูชันทั้งหลายคือการแก้ปัญหาสังคมไทยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากคุณโจ้พอดีเวลาหมดต้องขออภัยเดี๋ยวช่วงโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณโจ้สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ดีใจที่ได้คุยกันครับผมคุณโจ
12: ้
11: พรหมประสิทธิ์นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเราพักเบรกนะครับเรามีข่าวสารดีๆที่จะมาสื่อสารจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่ครับ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
10: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
15: กลับมาตามคำเรียกร้องจาก

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึง AI AI อย่างเดียวเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยครับว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าไปในเวลาให้เข้าใจได้ในเวลาแป๊บเดียวครับเพราะวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีครับที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดวิชา Click and Create นะครับวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนครับ2คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายพุ่งปังยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยในชีวิตคุณการทำงานของคุณก็สะดวกและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากเพียง159 บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะฮะ159 บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง30 กันยายนเอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบเลยฮะแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยครับที่แอดสาย Thinking Radio อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ AI for Life ออนไลน์เลยครับรอบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสัก10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสสัมภาษณ์สตาร์ทอัพหลายรายตอนที่สตาร์ทอัพบูมใหม่ๆนะเราพ้นช่วงโควิดมาปีโควิด19ใช่ไหมครับปี2019ปีนี้ปี2026ก็ประมาณ2019 2029ก็10 ปีเกือบ10 ปีประเด็นคือตอนนั้นก็มีการพูดถึงโซลูชันในการใช้สตาร์ทอัพที่มีมันสมองที่เก่งมากต้องยอมรับว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพนี่มีความรู้ความสามารถจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเป็นวิศวกรนะคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะฮะพัฒนาเรื่องของโซลูชันในการเข้าถึงวัคซีนพัฒนาโซลูชันในการที่จะแคสซิฟายคนมารับวัคซีนนู่นนี่นั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คำถามคือต้องรอให้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยหาโซลูชันหรือเปล่าแต่เราต้องมีรู้จักการป้องกันก่อนไหมป้องกันหมายถึงป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดให้มีโอเคอาจจะไม่ถึงกับป้องกันให้ไม่มีเลย 100% แต่ป้องกันให้ความเสียหายเกิดน้อยที่สุดถึงเกือบจะไม่มีก็เป็นไปได้เช่นการเตือนภัยล่วงหน้าในขณะที่อุทกภัยกำลังจะมาน้ำเหนือไหลมาไหลบ่าน้ำทะเลก็หนุนฝนตกไม่หยุดเกิดจากอะไรเกิดจากมรสุมเกิดจากพายุที่เข้ามารอบนี้ก็บอกมันจากเวียดนามใช่ไหมแล้วก็มาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทางบ้านเราแล้วก็มาเคาะซ้ำกำซัดในพื้นที่ซึ่งแน่นอนกรุงเทพปริมณฑลก็อยู่ติดกับอ่าวไทยก็เจอมรสุมคือถ้าเรามีการเตือนภัยก่อนให้เฝ้าระวังตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้ามีการเตือนภัยก่อนย้อนหลังกลับไปในยุคสึนามิที่เกิดขึ้นเตือนภัยแล้วคนไทยยังไงก็เชื่อยังไงก็ฟังแต่มันต้องเป็นการเตือนภัยจากภาครัฐ ม่ใช่เป็นการเตือนภัยจากภาคเอกชนไงเพราะภาครัฐก็จะได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติมากกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่ามันคือรอบนี้ความเสียหายมันหนักจริงๆและหลายพื้นที่แล้วก็มีการออกมาพูดว่าเกินความคาดหมายไม่ได้คาดการเอาไว้ว่าจะหนักขนาดนี้เวลามีปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่จบเนี่ยก็จะใช้คำพูดนี้อยู่เป็นประจำซ้ำๆทำไมเราไม่ประเมินล่วงหน้าให้มันหนักไปเลยแล้วก็จะได้ป้องกันเอาไว้คิดเป็น worst case scenario มาเลยเวลาทำอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ว่าถ้ามันแย่ที่สุดแล้วเราจะมีวิธีป้องกันให้มันแย่น้อยลงหรือแย่น้อยกว่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดไม่แย่ก็ถือว่าโชคดีถ้าเกิดแย่เราก็ยังมีวิธีป้องกันนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตอนนี้กำลังประสบภัยอยู่นะครับไม่น่าเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครการเข้าไปช่วยเหลือยังคงติดขัดแล้วก็ ไปไม่ถึงซึ่งมันก็ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดารแต่อย่างใดแล้วก็ระดมสรรพกำลังไปช่วยกันหน่อยหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดก็ช่วยๆกันนะครับเอาใจช่วยทุกท่านด้วยวันนี้หมดเวลาครับ Situation Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วเจอกันวันเสาร์แล้วก็จันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทน์และพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรอมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จะทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 นและ 17:00 นรัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มเกล้าร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันทน์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและ และสร้างความ

0: dream kit. คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โอนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
9: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ30กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ยังเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนะที่ต้องตามกันนะบ้านเราเองนั้นเนี่ยนะคะก็ยังติดตามสถานการณ์นะประเด็นเรื่องของน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าน่าจะหลายพื้นที่น่าจะมีการลดลงแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องลุ้นประเด็นต่อไปนะทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็ประเด็นเรื่องของน้ำเหนือด้วยนะคะในขณะเดียวกันภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศนะถ้าไปดูกันเร็วๆนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะก็ตลาดหุ้นคลักเคล้ากันนะคะมีทั้งบวกและลบนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเห็นมีลบบ้างแต่ตอนนี้ก็กลับมาบวกกันหลายๆตลาดแต่ดูจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแคบๆเหมือนกันนะคะหางเส ียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์ค่ะลบอยู่ประมาณ 0.16% สลับกันนะก็สลับมีบวกเขียวมาบางช่วงก็กลับมาเขียวก็คือเคลื่อนไหวแคบๆมากนะคะเกาหลีใต้ค่ะก็เคลื่อนไหวแคบเช่นเดียวกันนะคอสปีเกาหลีใต้วันนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 2.87 จุดนะ 0.04% ค่ะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะคะก็แคบๆเช่นเดียวกันนะคะเรียลไทม์ 1,781 จุดบวกอยู่ 3.33 จุด 0.19% นะคะส่วนญี่ปุ่นนี่ขี่225เอาวันนี้ญี่ปุ่นบวกได้ดีนะคะถ้าเทียบกับตลาดอื่นเรียลไทม์บวกอยู่ 1.32% 866จุดนะคะแล้วก็บ้านเรานะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์เองก็เคลื่อนไหวแคบๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรียลไทม์เมื่อสักครู่เนี่ยพยายามจะบวกนะแล้วก็ไปยืนกลับไปเข้าใกล้ 1,600 จุดตอนเปิดมาช่วงแรกเลยเนี่ยไปที่ 1,599 จุดนะคะตอนนี้มาลบอ่อนๆ 3.46 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,590.84 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 15,235 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นักประเมินสถานการณ์กันหน่อยมองอย่างไรนะกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณวรพรวิบูลย์คณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริ้งจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพรค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะตลาดก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ประเมินสถานการณ์กันหน่อยคุณวรพรหลุด 1,600 อีกแล้วนะในรอบสัปดาห์แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าการหลุดรอบนี้พยายามจะกลับเหมือนกันนะคุณวรพรถือว่ามีความแข็งแรงระดับนึงแม้สำหรับภาพของเซตช่วยประเมินนิดนึงค่ะ
10: ใช่ค่ะก็เราก็ยังมองนะคะว่าเซตเองเนี่ยนะคะก็ยังรับมือกับสถานการณ์ได้ดีนะคะถ้าเราดูปัจจัยแวดล้อมนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวแรงกดดันจากเรื่องของการที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยืนระดับสูงเพราะคนกลัวในเรื่องของเงินเฟ้อทั้งแรงกดดันจากราคาน้ำมันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ยังขยายตัวดีตลาดแรงงานยังดีนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนภาพนะคะความอ่อนแอของตลาดแรงงานอย่างที่เราเคยพูดมาหลายครั้งค่ะว่าถ้าเราดูตัวเลขนะคะของตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเนี่ยดูแค่ตัวเลขที่มีการประกาศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังคงดีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเจาะลึกเข้าไปข้างในอะค่ะเราจะพบว่าตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากตัวเลขของการจ้างงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนบางเซกเตอร์หรือบางอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมบริการส่วนที่เหลือเนี่ยมันยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะคะเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่เปิดเผยมานะคะตัวเลขการเปิดรับจ็อบโอเพนนิ่งเนี่ยมันก็ดูลดลงต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยก็แตะระดับต่ำสุดในรอบ12ปีนะคะอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่านโยบายเนี่ยมันอาจจะคนก็เลยอาจจะมีคำถามว่านโยบายมันตึงตัวเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็ออกมาส่งสัญญาณว่าจริงๆแล้วเฟดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะสิ่งที่ตลาดตอบสนองก็คือว่าที่มีเฟดวอชทูที่สะท้อนความคิดของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะก็มันก็ร่วงลงอย่างแรงนะคะจากเดิมที่คนคาดมีโอกาส70มากกว่า 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเนี่ยตอนนี้ร่วงลงมาต่ำกว่าการคงดอกเบี้ยแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาเพราะฉะนั้นลองเชื่อว่าเดี๋ยวนี้แรงกดดันนะคะในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันจะทยอยลดลงถึงแม้ว่าบอนด์ยีลด์นี่มันอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าตัวบอนด์ยีลด์เองเนี่ยสหรัฐเองที่เรามองว่ามันทรงตัวสูงเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเท่านั้นเนี่ยแต่มันยังมีเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะคะของตลาดพันธบัตรด้วยอย่างที่ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการนะคะของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมาจากภาครัฐที่ทำงบประมาณขาดดุล นะคะหรือว่าภาคเอกชนเองพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ใหญ่ๆเนี่ยยังมีการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกมากขึ้นนะคะในขณะที่ทางฝั่งความต้องการนะคะซึ่งเดิมเนี่ยนะคะทางฝั่งคนลงทุนนะคะจากเดิมที่เป็นธนาคารเป็นธนาคารกลางนะคะของประเทศต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลดความต้องการในการที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะฉะนั้นความไม่สมดุลของอุปสงค์ประธานเนี่ยค่ะสหรัฐต้องการเงินแต่ว่าคนที่จะใส่เงินให้เนี่ยเริ่ม ไปหาช่องทางอื่นๆในการลงทุนแทนนะคะก็อันนี้ก็ทำให้บอนด์ยูอาจจะไม่ปรับตัวลงเร็วนะคะแต่ว่าโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมันดูน้อยลงนะคะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กระทบต่อราคาน้ำมันอย่างที่เราบอกแหล่งที่เราเคยกล่าวไปอะค่ะว่าสหรัฐเองเขาก็พยายามบริหารจัดการในเรื่องของราคาน้ำมันไม่ให้มันดีดตัวกลับไปที่120ดอลลาร์เหมือนกับตอนช่วงที่เกิดสงครามใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบ100ดอลลาร์สหรัฐบวกลบนะคะเพื่อประคองสถานการณ์ไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรงกดดันภายนอกเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายลงขณะที่ในประเทศเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบสั้นๆจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็เราก็ยังมองว่ามันก็เดี๋ยวก็จะ
11: ทยอยฟื้นจะไม่ใช
10: ่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยฟื้นตัวเพราะฉะนั้นแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะคะก็ภาพระยะกลางนะคะเราก็ยังมีมุมมองที่เหมือนเดิมอะค่ะก็ยังเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้นะคะแต่คราวนี้มาดูระยะสั้นแรงกดดันที่เจอถ้าวันนี้เราดูนะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับมานะคะเพราะว่าคนตลาดลดความคาดหวังในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะแต่มันมีแรงกดดันจากกลุ่มธนาคารนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยค่อนข้างปรับตัวดีกว่าตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยช่วงปลายไตรมาสอะค่ะมันก็เราก็เชื่อว่าน่าจะมีการรีบาลานซิ่งนะคะในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมนะคะที่มีการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราดูนับจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ปรับตัวดีกว่าตลาดค่อนข้างอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เรามองว่าก็จะเป็นปัจจัยช่วงสั้นว่ามีการผนวกกับถ้าเราดูในเชิงของ valuation นะคะหุ้นธนาคารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในสภาวะที่ตึงตัวนะคะอยู่ซื้อขายตอนนี้ขึ้นมาใกล้ระดับที่เป็นมูลค่าที่เหมาะสมที่ตลาดดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขายทำกำไรระยะสั้นแล้วก็ปรับสัดส่วนของการลงทุนใหม่ในมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ยังมองนะคะว่าถ้าการอ่อนตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสนะคะของการที่คนที่อยากจะลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะคะในขณะเดียวกันก็แล้วก็มีแรงกดดันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโฟลว์ต่างชาตินะคะเพราะว่าถ้าตราบใดที่บอนด์ยูสูงดอลลาร์ยังแข็งค่านะคะเงินบาทก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการที่โฟลว์จะไหลเข้าในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ยังมีคือตลาดหุ้นอาจจะยังปรับขึ้นไม่ได้แรงในช่วงระยะสั้นนะคะแต่ภาพระยะกลางนี่คงมาเจอ
11: ค่ะเพราะฉะนั้นการอ่อนแรงเราก็มองเป็นจังหวะและโอกาสนั่นเองถูกไหมคะคุณวราพรสำหรับหลายกลุ่มหรือแม้กระทั่งธนาคารวันนี้บางตัวเนี่ยก็ปรับตัวลดลงจริงก็ต่อเนื่องนะเมื่อวานเคแบงค์ลงวันนี้ก็ยังลงต่ออีกพอสมควรเหมือนกันมองเป็นจังหวะและโอกาสมากกว่าใช่ไหมคะที่จะกังวลใจ
10: ค่ะเป็นธรรมชาติเราเพราะว่าช่วงพอใกล้จะปิดไตรมาสนะคะก็ต้องมีการล็อกกำไรใช่ไหมกลุ่มที่มีกำไรก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาจัดสัดส่วนกันใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มองเป็นความเสี่ยงรุนแรงอะนะคะ
11: ค่ะมองว่าเป็นฟังดูก็สบายใจฟังดูก็สบายใจแล้วก็เป็นจังหวะและโอกาสในการลงทุนแต่ภาพระยะกลางระยะยาวก็ยังมองว่าเป็นแรงส่งสำหรับภาพตลาดบ้านเราอยู่ถูกไหมคะคุณวราพรคะ
10: ค่ะ
11: โอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณวราพรคะเดี๋ยววันพุธหน้าเรากลับมาอัปเดตกันเนาะหวังว่าพุธหน้าตลาดจะกลับมายืนเหนือ 1,600 นะคะได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณวราพรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนการนะคะเอาเป็นว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ยังมองภาพตลาดหุ้นไทยดีนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะวันนี้ช่วง Women and Money นะคะแน่นอนว่าเราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของแวดวงการเงินการลงทุนกับผู้หญิงเก่งของเราแล้ววันนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินการลงทุนนะเธอมาทีไรก็จะมีประเด็นดีๆนะในมิติในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันซึ่งวันนี้หัวข้อก็น่าสนใจนะ AI ยังโตจัด อร์ตอย่างไรนะคะให้ได้ยิวนะในขณะที่จะพอร์ตอย่างไรนะในโลกยิว 5% นะคะซึ่งประเด็นเรื่องของบอนด์ยิวสูงเนี่ยที่เป็นประเด็นกดดันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยกันด้วยนะคะว่ามีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันนั้นนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะเงินฝากนะดอกเบี้ยดีๆค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะคะโดยดอกเบี้ยนั้นจะรับแบบเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะคะใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทาง MyMo ได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center นะคะหมายเลข1115นะคะหรือที่ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อออมสินได้เลยนะคะอีกหนึ่งข่าวที่จะเอามาฝากกันนะคะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นนะคะโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งเหล่านี้คือโรค NCDs นะคะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกนะคะอร่อยแล้วก็สตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอนะคะและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตค่ะพร้อมกับจะมีการแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยนะคะแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs นะคะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะ3ตุลาคมนี้คุณผู้ฟัง 8:30 นจนถึง 4:30 นที่โรงแรมเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดด้วยค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่แอด Thinking Radio ตอนนี้เหลือ7ที่สุดท้ายแล้วนะคะต้องรีบ7ที่สุดท้ายใครสนใจสมัครได้เลยที่แอด Thinking Radioนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะไปเข้าสู่ช่วง Women and Money แล้วก็พูดคุยกันกับแขกรับเชิญพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองค่ะ
12: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
11: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราอย่างที่บอกนะคะว่าเธอคนนี้มาเนี่ยก็จะมีมุมมองมีไอเดียเรื่องการลงทุนดีๆมาฝากเรานะคะคุยกันค่ะกับคุณอุนะคะคุณธนันพรจันโกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนและตอนนี้พี่การคุณกาญจนาหงทองก็อยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณอุค่ะ
13: สว
14: ั
13: สด
14: ี
13: ท
14: ุ
13: กท
14: ่
13: าน
14: ค่ะโอ้บิวคุณผู้ฟังค่ะ
11: ค่ะ
14: กูชอบมาตอนแบบมีสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะ
13: ตลอดได้เน
14: า
13: ะ
14: ต่างประเทศอ
11: ่
14: ะ
11: ใช่ช่วงนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์เนาะคนก็พูดเยอะมากกังวลประเด็นนี้นะเดี๋ยวให้คุณอูเล่าให้ฟังด้วยว่าจริงๆแล้วมันมีความน่ากังวลขนาดไหนนะคุณอูใช่ไหม
13: ได้เลยค่ะวันนี้มีตัวเลขมาให้มาฝากกันเลยนะเพราะว่าได้ทำดาโอค่ะทำตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวเอามาโชว์กันในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ว่าคิดว่าจะลงง่ายไหมใช่ไหมหรือว่าคิดว่าจะสูงขึ้นในอนาคตจากเรื่องอะไรแล้วก็คืนนี้สามทุ่มครึ่งก็ทุ่มครึ่งเท่าที่ทุ่มครึ่งบ้านเรา PCE จะออกแล้วมันจะลงง่ายไหมรอบนี้วันนี้มีตัวเลขมาก็เป็นความ
14: ดี
13: ที่ตลาด
14: ค่ะ
11: เพ พราะฉะนั้นเราเริ่มเลยแล้วก็คุณอูน่าจะเขาเรียกอะไรเสริมเรื่องของการจัดพอร์ตด้วยนะแล้วก็ประเด็นเรื่องของ AI ด้วยก็ดูยังเติบโตนะคุณอูใช่ไหมคะ
14: ในเวลาเดียวกันก็ดูยังมีเรื่องความเสี่ยงอยู่บ้างใช่ไหม
11: ใช่ใช่คนจะเข้าก็ไม่ค่อยกล้าเข้านะคนก็ยังรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงพอสมควรแล้วดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วไงก็ยังคิดว่าเอ๊ะถ้ามันขึ้นอีกก็อาจจะไม่ได้ดีกับกลุ่มนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณอู
13: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ความเสี่ยงหลักของตลาดดีกว่าว่าตลาดมองอะไรบ้างจริงๆผู้มองเป็นสั้นกลางยาวนะสั้นคือเรื่องน้ำมันฮอร์โมนจะหยุดเมื่อไหร่แล้วก็ตัวกลางเนี่ยหน่อยหนึ่งก็คือ PCE แต่ถ้าน้ำมันลงในระยะถัดไปถ้าน้ำมันเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการ PCE ก็จะดรอปจะเป็นแบบยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็เรื่องบอนด์ยิลด์จะเป็นระยะยาวขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับวิธีการคลังของสหรัฐที่จะบอกว่าอเมริกาเนี่ยนะเขาวางแผนของการใช้จ่ายบัดเจ็ตนะคะติดลบ 6% ทุกปี10ปีจาก2026ไปถึง2037เดี๋ยววันนี้มีตัวเลขมานะคะแล้วก็มันจะสูงขึ้นได้ขนาดไหนวันนี้จะมีตัวเลขให้ดูกันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ความเสี่ยงหลักของตลาดก่อนก็อย่างที่เราทราบเรื่องของน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเนี่ยตอนนี้ค่ะสถานการณ์การเดินเรือที่มันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะจากปกติวันละเฉลี่ยเนาะ120ถึง140ลำต่อวันนะคะตอนนี้มันก็ยังอยู่นี่แหละวันละ3ลำ4ลำแล้วตอนนี้มันเทนส์มากขึ้นเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมที่จะตอบโต้กันตลอดเวลาค่ะแล้วคุณก็เห็นว่าราคาน้ำมันตอนนี้นะคะจริงๆมันอยู่ใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดฮอร์มูซใหม่ตอนนั้นอยู่มา120เหรียญตัว
11: ค่ะ
13: ตัวเบรนท์ตอนนี้อยู่ประมาณ96ถึง100อยู่ประมาณเนี้ยซึ่งมันก็อยู่ในเลเวลที่สูงนะถูกไหม
11: คะ
13: ก็เป็นเรื่องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสั้นที่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขี้คายลงตลาดก็มีโอกาสที่จะแบบพลิกบวกกลับมาในภาพรวมของตลาดโลกนะคะทีนี้เรื่องที่2คือ PCE หรือว่าเงินเฟ้อที่คุณวอชเนี่ยเขาออกมาพูดหลายครั้งแล้วตั้งแต่แจ็คสันโฮแล้วก็มาที่เฟดมีตติ้งครั้งที่แล้วเขาบอกว่าเขาคอนเฟิร์มทาร์เก็ต PCE หรือว่าเงินเฟ้อที่ 2% เพราะฉะนั้นน่ะน้ำหนักเรื่องของเงินเฟ้อกับเรื่องแรงงานจะเพมาที่ PCE ก่อนเลยก่อนถ้ายังไม่ต่ำกว่าทาร์เก็ตที่ 2% ก็มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอีก2ครั้งที่เหลือของปีแล้วใครจะบอกว่าเป็นตัวเลขคอนฟิเดนซ์คอนซูเมอร์คอนฟิเดนซ์แผ่วลงเยอะแต่ว่ามันก็มีเรื่องนี้มาค้ำการตัดสินใจของเฟดอยู่กันนะคะวันนี้ก็เลยเอาตัวเลขที่เราสเตททำเป็นสเตทว่าถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันกลับไปก่อนช่วงที่ก่อนเกิดฮอร์โมนเนี่ยเอาอิมแพคเรื่องน้ำมันออกไปเลยนะ PCE จะลงได้ 2% หรือเปล่าสมมติน้ำมันจบเร็วเนาะเอามาให้ดูเดี๋ยวขอแชร์ข้อมูลนิดนึงนะวันนี้มีข้อมูลมาแชร์อันนี้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัว headline ก่อน headline ก็คือรวมพวกอาหารแล้วก็พลังงานอยู่ในนี้ด้วยนะคะก
11: ็
13: จะเห็นได้ว่าตัวเลขเดือนครั้งล่าสุดคือเดือน7อยู่ 3.7 แล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยค่ะจะเป็นของเดือน8ตัวเลขที่คาดเนี่ย 3.4 เนา
11: ะ
13: แต่ว่าถามว่าถ้าเราเอาเรื่องของ impact เรื่องน้ำมันออกเนี่ยตัวเลขมันจะกลับมาอยู่ที่ 3.18ก็สูงเกิน2นะพี่การคุณบีอันนี้เป็นเอา impact น้ำมันออกไปแล้วทีนี้มาอีกตัวหนึ่งที่ให้เห็นชัดๆเลยว่าตัวที่เป็น core PCE ตัวนี้โดยปกติมันจะไม่มีพวกอาหารแล้วก็พลังงานอยู่ในนี้แล้วนะคะตัวเลขล่าสุด 3.34 อยู่ประมาณ 3.4 เนี่ยถ้าพอเราเอาไอเทมที่มันเกี่ยวเนื่องกับพลังงานโดยตรงออกอย่างเช่นพวกค่าเดินทางเซอร์วิสเนี่ยออกจาก 3.34 มาลงมาเหลือ 3.22 เองคือมันสูงเกิน2ไปพอสมควรกูก็เลยมองว่าเอ็ดมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าตัวเลขอื่นๆเนาะอาจจะแบบดูไม่ดีนะแต่กูก็ว่ามีโอกาสเพราะว่าอะไรจากรูปเนี้ยมันแปลได้ว่าอะไรรู้มั้ยคะมันแปลได้ว่าแม้ว่าเราจะหักเรื่องของราคาน้ำมันที่ impact ต่อเงินเฟ้อของอเมริกาขึ้นแล้วไอเทมบางตัวหรือว่าค่าใช้จ่ายบางตัวไม่ได้ลดนะมันขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างมันจะมีอะไรที่มันลงยากค่าการศึกษาค่าบริการทางด้านสาธารณสุขกับพวกเฮลท์แคร์ไปหาหมอพวกค่าประกันเป็นไอเทมที่ลงค่อนข้างยากเพราะว่าเราแทร็ก อดีตไปอะค่ะมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่อง
11: ค่ะ
13: ก็มองว่าไอ้ PCE เนี่ยลงยากก็คอนเฟิร์มว่าลงยากแล้วก็ตัวเลขที่จะออกคืนนี้นะมันเป็นตัวเลข as of august นะเดือน8ใช่ไหมถ้าลองมาดูกราฟราคาน้ำมันในเดือน8นะจริงๆมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำบางทีอาจจะออกมาเท่ากับคาดหรือว่าจะสูงกว่าคาดด้วยซ้ำเนาะถ้ามองแค่ตรงนี้นะก็อาจจะก็แบบเราจะยังไงดีเนาะกับช่วงนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นประเด็นสามเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องน้ำมันเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิวอ่ะมันเป็นเหมือนคนละเรื่องเดียวกันนะแต่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยคุณบิวมันเชื่อมโยงไปหมดเลย
14: จริง
11: คุณอูถ้าเป็นแบบนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็คิดประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะมีงวดที่จะถึงใกล้ๆนี้กับปลายปีเลยมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในรอบต่อไปเร็วกว่าปลายปีอีกรอบสุดท้ายของปีไหมคะคุณอูถ้าดูแล้ว
13: มองนั้นต้องมีหนึ่งครั้งอ่ะไม่ครั้งนี้ก็ครั้งหน้าไม่ตุลาก็ธันวาอาจจะต้อง
11: ขาย
13: พอดอกเบี้ยขึ้นปรับนะฝั่งที่เป็นหุ้นกลุ่มโกลด์จ๋าๆเนี่ยค่ะมันก็จะโดดอินแทคเรื่องมูลค่าหุ้นนะพี่การเนาะ
11: ค่ะ
13: มันก็จะดูแผ่ว
11: ค่ะ
13: ก็มาถึงเรื่องบอนด์ยิลด์ที่คุณวิวเกิดมาก่อนหน้าว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะจะอุไลดูในตอนนี้
11: ใช
13: ่ถ้าไปฝากเงินหรือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะเอาตัว2ปีก่อนนะอยู่ 4.8% ต่อปีอ่ะพี่ไหวไหมพอแล้วนะพี่ถ้าลงทุนบอลระยะยาวหน่อย10ปีได้ผลตอบแทนประมาณ 5.23% ต่อปีเอาลงไหมพี่ถ้าเป็นนักลงทุนแบบกลัวความเสี่ยงหน่อยเนาะ
11: ค
13: ่
11: ะ
13: โอเคเดี๋ยวนี้เรามาไล่เรื่องบอลยิวอันนี้คนจะเซอร์ไพรส์เพราะบางทีคนก็จะพูดกันแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลขนะเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้ดูอันนี้เป็นเบสไลน์ที่สำนักงบของอเมริกาเป็นคนจัดทำขึ้นมาตัวเลขยิบย่อยมากเลยนะเอาเบสเคสก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะคะดูบรรทัดนี้ total deficit ต่อ GDP อะอยู่เนี่ย10ปีถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณลบ 5.8 ลบ 6 10ปีเลยนะตัวเลขจริงที่เขาทำนะเห็นบ้างคุณถึงบอกว่าไม่ได้การคังแบบ
11: ค้างเลยนะคุณรู
14: ้ค้าง
11: ดูค้างยาวเลยนะไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลงเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยคุณโอ๊ต
13: ใช่ไหมเห็นตัวเลขกันแล้วเนาะอันนี้เบสเคสนะแล้วก็เฉลี่ย10ปีเนี่ยดูให้ตัวเลขที่ลบจุดหนึ่งนะ 2027.36 นะจำตัวเลขลบ 6.1 ไว้ทีนี้เรามานั่งไล่ดูตัวเลขบางตัวที่อยู่ในเปเปอร์นี้สิมีโอกาสที่ตัวไหนจะเพิ่มหรือจะลดได้บ้าง
11: ค่ะ
13: หรือมันจะมีโอกาสที่สหรัฐต้องแบบออกบอลเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนกูเห็นตัวนี้ตัวคัสตอมดิวตี้ตัวนี
11: ้
13: มันคือไอเทมอะไรมันคือไอเทมที่จริงๆเราไปถ้าอ่านในเปเปอร์ฉบับนี้ค่ะมันก็จะบอกไว้ว่าไอคัสตอมดิวตี้ที่มันสูงขึ้นมากๆเนี่ยจากปี2025ไปปี2026เนี่ยเกิดจากที่คุณทำไปอิมโพสเรื่องทาริฟไว้เป็นประมาณการว่าที่มันสูงๆนะที่ไม่ต้องคืนอะไรเขาอะค่ะแต่บังเอิญว่าซูพรีมคอร์ตตัดสินใช่ไหมว่าให้คืนภาษีใช่ไหมคะจำกันได้เนาะไอเทมเนี้ยจะต้องหายไปเท่าไหร่แล้วก็ไปตามตัวเลขแล้วก็ตลาดเขาก็แบบมองเนาะหลายๆเขาก็160 บิลเลียนถึง180 บิลเลียนตัวเลขมันใกล้เคียงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของก้อนที่เห็นนะเอาออกเลยอันนี้คือรายรับนะรายรับหายไปครึ่งหนึ่งไอเทมนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะอิมแพคต่อหนี้จะเป็นยังไงอันนี้เห็นกันชัดๆเลยโอ้โหบอนด์ยิลด์ฉันแบบฟลุไปไหนเนี่ยจาก 6.1 นะอ้วกออกแค่ 50% นะไปลบ 6.8 10ปีต่อเนื่องปีละ6ลบ 6.8 เป็นตัวเลขตรงนี
11: ้ค่ะ
13: นี่คือเหตุผลว่าเฮ้ยบอนด์ยิลด์มันจะแบบแล้วก็อีกภาพนึงเนี่ยก็จะเป็นเคสนี้เลยจากปัจจุบันนะคะตัวdebt to GDP นะคะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นdebt held by publicจาก 100% ตอนนี้ปีนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเอาแค่เรื่องแค่ดิวตี้ออกนะแค่เอาแค่รายรับจากเรื่องทาริฟออกนะคะสูงไป126ในอีก10ปีข้างหน้าจาก100ไป126เพราะฉะนั้นคุณก็อย่าแปลกใจว่าเดี๋ยวเดือนไหนนะธันวาคมอ่ะเพราะว่าเมนชัดดาวมาอีกแน่ๆมาอีกละ
11: ค่ะ
13: เราเป็นนักลงทุนที่คาดการณ์แล้วไปก่อนไม่ต้องตกใจอะไรค่ะเห็นว่ามันต้องมาแน่ๆนะคะ
11: ค่ะดูเหมือนข้างหน้ามีปัจจัยความเสี่ยงเยอะแล้วเนี่ยคุณอู๋พี่การเนาะเท่าที่ฟังดูเนี่ยเพราะฉะนั้น
14: ไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากเลย
11: เยอะมาก
13: ใช่ไหมพี่ใช่ไหม
11: คือบางทีหลายๆคนก็จะมองอาจจะมองโลกในแง่ดีว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะคลามดาวแต่ถ้าดูจากตัวเลขที่คุณอู๋ทำมาแล้วนั้นไม่ได้คลามดาวแล้วยังพุ่งต่อไปด้วย
14: เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับตัวเลขนี้นะ
13: ใช่ใช่เอามาตึกเอามาให้เหมาะสำหรับการจัดพอร์ตในระยะถัดไปดีกว่าแล้วโดยมี
11: เป็นอย่าง
13: น
11: ี้เราจะวางแผน
14: ยังไงดี
11: แล้วเรามี AI อย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะต้องมีการปรับฐานหรือเปล่านะแบบเนี้ยจะต้องมีกระทบแน่นอนเลย
13: ออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสยังไม่พอแค่นี้อันนี้แค่สเตทช็อตหนึ่งนะยังไม่อันนี้เป็นแค่รายรับนะรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นไปนะคุณอย่าเพิ่งลืมรายจ่ายนะ
11: ค่ะ
13: จำได้ใช่ไหมว่าไอเทมเนี้ยค่ะอันนี้รายรับเราเห็นละตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะลดลงจะฝั่งที่เป็นรายจ่ายของฝั่งรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีที่มี US midterm election ถูกไหม
11: คะ
13: แล้วก็คุณทั้งมีโอกาสเสียสภาล่างถูกไหม
11: ค่ะ
13: เรื่องต่างๆที่ต้องเอาแอปพูผ่านสภาล่างเนี่ยจะยากขึ้นอันนี้เป็นหน้าของรายจ่ายรายได้เอามาแตกให้ดูฝั่งที่เป็นโซนเหลืองๆนะคะอันนี้เป็นฝั่งรายรับเมื่อกี้เราเห็นละตัว custom duty เนี่ยอันนี้เราทำไปแล้วแต่มาดูฝั่งรายจ่ายของรัฐบ้างนะคะว่าตัวไหนมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีกโอเคไหมมีโอกาสเพิ่มแล้วนี่จากตัวเลขตรงนี้ไอ้โปรแกรม Medicare Medicaid อะที่คุณทั้งบอกจะ cut spending อะแต่มันทำไม่ได้ทำได้ยากขึ้นแล้วกันเพราะว่าเสียสภาล่างอะมีโอกาสที่จะเท่านี้หรือมากกว่านี
11: ้
13: โอเคไหมหนึ่งตัวแล้วนะซึ่งเป็นรายได้ใหญ่ซึ่งเป็นรายจ่ายใหญ่ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือไอ้ล่างสุดคือดอกเบี้ยจ่ายไอ้นี่กับตัวที่สะสมมาเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายตามสมมติฐานเนี่ยเขาใช้แค่ตัว10ปี government bond สหรัฐที่ 4.1 เองคือตอนนี้มันไปเกือบ5แล้วไงถ้าออกหนี้ใหม่นะภาระดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งที่เป็นรายรับหายจากเรื่องทารีฟฝั่งที่เป็นรายจ่ายสูงขึ้นมันจะยิ่งกว่านั้นอีกนะมันจะยิ่งกว่าที่เห็นตัวเลขถ้ายังไม่ได้แก้อะไรสมมติบนเบสบนแอสซัมชันฟังแล้วน่ากลัวใช่ไห
11: มฟังดูเหมือนมีปัจจัยเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณอู๋เพราะฉะนั้นถ้ามาแบบนี้เนี่ยถอยกลับมาที่พอร์ตการลงทุนของเราดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าพอร์ตมันต้องแนวตั้งรับแล้วก็เราจะต้องสามารถเผชิญความเสี่ยงต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆต้องผ่านไปได้ด้วยพอร์ตหน้าตาแบบไหนคะเนี่ยคุณอู๋คะต้องมีการลดสัดส่วนอะไรยังไงบ้างไหมคะ
13: หลายคนจะถามอู๋เลยว่าบอนด์ยิวอยู่ระดับนี้แล้วหุ้นกลุ่มโกรดจะยังไงใช่ไหมเอไอยังเป็นยังไงบรรยาอู๋ก็มีฝั่งตัวเลขที่ซัพพอร์ตในเชิงของอีโคโนมิกโกรดเอามาให้ดูด้วยนะแต่อู๋มีตัวเลขมาให้ดูว่าอย่าเพิ่งไปกังวลถึงขนาดนั้นเพราะว่าการจัดพอร์ตต้องบาลานซ์ตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้ real GDP growthเคเชฟทุกคนพูดแล้วมันเห็นชัดมากเลยนะสังเกตได้ไหมว่ากลุ่มประเทศ Developed Market ค่ะ US ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เป็น GDP ที่เขา forecast เอาไว้ในBloombergนะคะขอใช้เป็นแบบ consensus เป็นตัวรวมนะคะก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะ economic สถานการณ์เศรษฐกิจของภาพรวมของโลกยังแกร่งนะอย่าง US อย่างเงี้ยค่ะปี2027นะ Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยเฉลี่ยแล้วปีหน้าน่าจะตัวประมาณ 2.2 ถือว่าแก่งนะคะแล้วก็ยุโรปด้วยอโตสูงขึ้นญี่ปุ่นด้วยทีนี้มันจะมี EM บางประเทศที่โอน่าสนใจน้อยลงพอสมควรเลยก็คือจีนกับอินเดียซึ่งเราทีมออกจากพอร์ตไปพอสมควรแล้วก็เห็นว่าช่วงหลังอุ้มไม่พูดถึงจีนมากเลยในการลงทุนเนาะเพราะว่าเป็นแถววงอย่างเห็นได้ชัดจีนจะเห็นได้แบบมีแค่เซกเตอร์ไม่กี่เซกเตอร์ที่โอเวอร์เพอร์ฟอร์มจริงก็คือพวกซิมคอนดักเตอร์ของจีนแค่นั้นน่ะแล้วก็มีพวกไบโอเทคจีนเพราะว่า GDP จีนแผ่วลง Q2 อ่ะอยู่ที่ 4.3 อ่ะจากทาร์เก็ตที่ถูกโทนดาวลงจาก 5% มา 4.5 ตัวเลขจริงออกมา 4.3 แล้วก็อินเดียนี่แผ่วนะเห็น GDP โกรทแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่าอินดิเคเตอร์บางอย่างที่บอกล่วงหน้าว่าน่าจะต้อง GDP น่าจะแผ่วลงก็คือตัว PMI อินเดียเป็นสาเหตุที่เราแบบไปทริมอินเดียออกแล้วก
11: ็
13: บ้านเราฝนตกใช่ไหมอินเดียแล้งในรอบ17ปี
11: อ๋ออินเดียที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันเนี่ยว่าเขาถอยลงมาเนาะตลาดหุ้นแสดงว่าแบบนี้ก็ใครจะเข้าก็ยังไม่แนะนำถูกไหมคุณอู๋ไม่แนะนำเลยให้ทริมออก
13: ค่ะ
11: คุณอู๋แล้วคนที่ดีสิคนที่ดีซีเออยู่ยังไงดีคะคุณอู๋คะอันนี้ถามเผื่อตัวเอง
13: ดีซีเออยู่นะเดี๋ยวเราจะมีตัวเลข AI มาโชว์เราต้องพักเบรกเลยคุณบิวหรือพี่การเราต้องพักเบรกไหมหรือต่อเลย
11: ค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่หนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้เราเห็นภาพแล้วจริงๆฟังคุณอู๋ก็แอบหวั่นใจเหมือนกันเนาะพี่การตอนนี้เพราะดูเหมือนสถานการณ์ข้างหน้าปัจจัยความเสี่ยงหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องหวั่นใจคุณอู๋มีทางออกให้เราใช่ไหมเบรกหน้าจะมาช่วยว่าต้องวางแผนยังไงต้องลดสัดส่วนต้องเพิ่มจัดพอร์ตยังไงนะคะค่ะใครมีคำถามก็ฝากมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะค่ะ
15: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
16: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
18: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
17: อย่าบอกนะว่าแม
18: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
20: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
19: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
20: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
22: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
20: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
11: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราคุยกันนะคะกับคุณอุนะคะคุณธนันพรจันทร์โกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเบรกที่แล้วเราเห็นแล้วว่ามองไปข้างหน้าดูเหมือนว่ามีปัจจัยความเสี่ยงหลายเรื่องนะคะบอนด์ยูที่ว่าสูงแล้วนะนี่ก็ไม่ได้ลงง่ายๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยับต่อด้วยในขณะที่ PCE นะตัวเลขที่สะท้อนประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยความเสี่ยงก็ลงไม่ง่ายเหมือนกันนะคะทีนี้เราน่าจะวางแผนจัดพอร์ตอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ที่บูมมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณไม่ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะสวัสดีคุณอุ๊สวัสดีพี่การอีกครั้งนึงค่ะ
14: ดังคนลงทุนในหุ้น AI นี่ก็ละส
11: ั่งเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเหมือนกันคุณอุ๊แอโดยเฉพาะคนที่อาจจะเพิ่งเข้าไปไม่นาน เราอาจจะแบ่งรับต้นทุนที่สูงแบบนี้ถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะถอยเนี่ยเราจะยังไงกันดีอะไรอย่างคุณอุ๊คะค
13: ่ะได้เลยค่ะมาดูตัวเลขกันดีกว่าวันนี้มาด้วยตัวเลขเพียวอันนี้เอามาอันนี้เป็นตัวเลขที่เรียกว่าเชิงบวกแล้วกันกับตัว AI นะคะอันนี้เป็น JP Morgan นำมาให้เครดิตนิดนึงคนจะกลัวว่างบลงทุนที่สูงขึ้นแคชโฟลว์เป็นยังไงใช่ไหมเห็นไหมถ้าเกิดใครดูรูปนะ อุ่นใจได้นะว่า AI ยังไม่บูมเนี่ยยังไม่แตกยังไม่บอมในระยะสั้นหรอกเพราะว่าอะไรคะถ้าเรามาดูฝั่งกราฟที่อยู่ฝั่งซ้ายมือริมสุดนะคะ
11: ค่ะ
13: มันจะมี2เส้นเส้นฟ้าอ่อนกับเส้นดำทึบเส้นดำทึบคืองบลงทุนที่เราเอาเงินไปลงทุนในพวกอินฟา AI อินฟาทั้งหมดแล้วมันเทิร์นกลับมาได้เป็นเงินสดเท่าไหร่เส้นสีฟ้าคือเงินสดคือ cash flow เข้ามาม
14: ันล้อกันไป
13: ใช่มันล้อนะพี่แต่สังเกตว่าแก็บมันห่างขึ้นนะแสดงว่ายังเป็นเงินสด cover งบลงทุนอยู่นะตอนนี้อันนี้เป็นตัวเลข Q2 นะคะเดี๋ยว Q3 เดี๋ยวงบจะออกแล้วเดี๋ยวต้องตามดูต่อต้องคิดว่าก็อยู่ในเทรนประมาณนี้แหละอุ่นใจยังคะอุ่นใจขึ้นไหมคือ
14: ยังไม่ขออธิบายเพิ่มค่ะยังไม่อุ่นใจค
13: ่
14: ะ
13: โอเคพิการอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนกลัวเดี๋ยวจะมีอีกในระยะอันสั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบเอ๊ะ AI จะลงทุนสูงอะแคทโฟเป็นยังไงนะคะอันนี้เอาตัวเลขมาชนได้แล้วว่าแก็บมันถ่างขึ้นนะฝั่ง US นะคะฝั่งซ้ายมือเป็นเฉพาะ US แล้วก็ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตรงกลางตรงขวาสุดเป็น G4 และใหญ่ขึ้น US UK ยุโรปญี่ปุ่นอ่ะ G4 อยู่ประมาณนี้เป็นตัวเลข2กราฟเนี่ยคือเป็นตัวเลขเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเงินหน่วยเป็นบิลเลียนกับอีกอันนึงเป็น GDP เปอร์เซ็นต์ออฟ GDP ถ้าเรามาดูกันนะคะไฟเขาเรียกว่าเป็น financial surplus กับ G4 surplus ก็คืออะไรมันก็คือเอาตัวเลขรายได้หรือเอาง่ายๆ cash flow หรือรายได้ลบด้วยงบลงทุนถ้าเป็นบวกเนี่ยมันดีถูกมั้ยคะฝั่งขวามือนะดูภาพเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เลยก็ได้นะคะsince covid เนี่ยเป็นเทรนด์สูงขึ้นตลอด5ปีที่ผ่าน
11: ม
13: าเพราะฉันยังไม่ต้องกลัวในเชิงของจะบูมว่าแต่ละบริษัทไม่มีกำไรว่าแคชโฟลว์เจเนเรตได้อยู่ณตอนนี้นะคะณสถานการณ์ตอนบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก
11: ็ค
13: ่ะน่าสนใจยังในเชิงของตัว AI ก็คือเป็นเอนจินของโลกเลยแหละเพราะว่า K shape ไปเห็นที่ชัดยกตัวอย่าง
11: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลดน้ำหนักหรือไม่ต้องรีบทริมออกใช่ไหมถ้าเห็นสัญญาณหรือตัวเลขนี้แล้วเนี่ยคุณอู๋มองไงคะ
13: คือมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพอร์ตที่เรารับได้ด้วยคุณบิวถ้าเป็นพอร์ตสำหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงได้สูงไม่จำเป็นมันยังไม่จำเป็นแต่ว่าคนที่บาลานซ์หน่อยอันเนี้ยก็ต้องเน้นไปที่ฝั่งกินค่ำแหละถือโกรทคู่กับอินคัมก็ไว้เนาะบาลานซ์กันเพราะว่าบอนด์ยิวห้าเปอร์เซ็นต์ 5% กว่าอย่างเงี้ยมันก็พอที่จะแบบทำให้พอร์ตการลงทุนที่เรามีทาร์เก็ตการลงทุนที่ไม่ได้สูงมากแต่มัน achieve ได้ก็ต้อง
14: ค่ะ
13: บาลานซ์คู่กันวันนี้ก็จะมาจัดพอร์ตคู่กันเดี๋ยวมีตัวเลขอื่นมาโชว์อีกยังไม่ปวดใจพี่การเดี๋ยวมีอีกนะมาดูดีมานด์ฝั่ง AI เป็นไงบ้างยังคงโตต่อเนื่องนะคะ
11: ตัวเลข
13: โอเคนะที่บอกว่ารายได
11: ้ยังสวย
13: รายได้สูงแคชโฟลว์สูงมาจากอะไรคะมาจากฝั่งที่user หรือว่าความต้องการใช้ AI token ในตลาดดูสิชันมากไหมคุณบิวอันนี้เป็นของที่มา
14: แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนะโอบิวถ้าคุณผู้ฟังอยากดูกราฟอะไรพวกนี้เขาต้องดูในช่องทางYouTube ใช่ไหม
11: ใช่คือตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะใน YouTube Thinking Radio แล้วก็ทาง Facebook Live Fanpage FM 90.5 เนี่ยตอนนี้ทางทีมงานก็มีเอาขึ้นหน้าจอละพร้อมๆกับที่คุณอูอธิบายไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูกราฟดูตัวเลขต่างๆก็อาจจะดูช่องทาง YouTube กับช่องทาง Facebook Live นะคะซึ่งเดี๋ยวพอจบไปดูย้อนหลังก็ได้สำหรับคนที่ขับรถแล้วฟังอยู่อะไรเงี้ยนะคะไปฟังไปดูย้อนหลังตัวเลขได
14: ้ค่ะต่อโทษทีค่ะ
13: เป็นฟังดีแมนเนาะแค่ต่อปีนะคือคำว่าโทเค็นเนี่ยก็คือเป็นคำถามที่พวกเราป้อนเข้าไปอะคิดเป็นคำคำง่ายๆเป็นศัพท์ง่ายๆแล้วก็ปริมาณการใช้อย่างเงี้ยมันจะโกรทมากขึ้นนะคะทั้งแบบซิมเพิลแบบถามง่ายๆหรือแม้แต่ใช้หลายโมเดลหลายตัวมาประกอบกัน
11: ค่ะ
13: ปีละเท่าไหร่โกรว่าได้คุณบิว220ต่อปีนะคะ5ปีต่อเดือนถ้านะตอนนี้ยังโอเคอยู่กูก็ยังเชื่อว่า
11: คุณอู๋ถ้าเราเจาะไปหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ AI จะมีแถว1แถว2แถว3เนาะตัวบิ๊กตัวใหญ่ตัวมันกลุ่มมันอะไรอย่างเงี้ยมันไปในทิศทางเดียวกันหมดมั้ยหรือว่ามันยังไงดีคะมันมีแตกแถวกันบ้างมั้ยคุณอู๋คะ
13: อันนี้เห็นเป็นตัวดีแมนด์รวมนะคะตัวที่ general อ่ะที่เราใช้กันแบบเค้าเรียกว่าฟรอนเทียร์นะเป็นฟรอนเทียร์ AI โมเดลอันนี้จะเด่นCrossก็ตาม ChatGPT กลุ่มที่อยู่ในฝั่งที่เป็น Open นะคะ
11: ค่ะ
13: โพสจริงๆถ้าเราไปติดตามงบนะไอ้พวก close AI ที่บริษัทใช้หรือว่า กลาโหมใช้อะอย่างมุกบางตัวที่มันลิงก์กับโพสAI พวกเนี้ยค่ะมันก็โตเจ๋งเหมือนกันบนวิวกูบอกเลยว่าเจ๋งตัวดีอ่ะตัวดีพาเลนเทียเป็นต้นยกตัวอย่างนะคะกลุ่มก็ยังโตได้ดีอันเนี้ยเป็นการประเมินทั้งสองส่วนนะทั้งโอเพนแล้วก็โคลสด้วยกันแบบนะคะ
11: ค่ะ
13: ก็โตทั้งสอง
11: ก็คือโดยภาพรวมก็โตไปด้วยกัน
14: เป็นหลายมิติมากขึ้น
13: หลายมิติเอาไปอีกอันนึงแถมไหมจริงๆไม่ต้องแถมหรอกจะพูดไปเรื่อยๆได้นะคะก็คือตอนนี้เนื่องจากบอนด์ยูมันสูงดอกเบี้ยมันสูงใช่ไหมแล้วถามว่าฝั่งที่เป็นบริษัทที่ก่อหนี้เนี่ยมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยบอนด์ยูอาจจะสูงขึ้นในอนาคตเนาะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้บริษัทยังแบกรับภาระหนี้ได้ไหมในสหรัฐในยูโรโซนยูเคแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเห็นกราฟเนี้ยมันเป็นเทรนที่ลาดลงใช่ไหมแปลให้ฟังเลยว่าความสามารถของบริษัทในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะยังสามารถที่จะแบกรับภาระดอกเบี้ยจ่ายได้คือรายได้มันคงอยู่แหละเนาะเป็นเทรนด์ลาดแปลได้อย่างนี้นะคะจากลูกนี้เลยนะคะก็ยังไม่น่ากังวลนะนอกจากจะสไปไปแบบสูงกว่านี้อะไรเงี้ยแต่จริงก็สูงมากก็แหละนะคะก็สูงมากพอแล้ว
14: สูงนะ
11: ค่ะ
13: สูงพี่สูงไหมอุปสงค์ขึ้นเยอะเยอะเลยอ่ะทีนี้มาดูภาพที่จะส่งไปที่การจับพอร์ตบ้าง earning momentum เป็นยังไงบ้างนี่ประเทศไหนรอดประเทศไหนร่วง
14: อ้าวอย่าลืมนะเมื่อกี้บิวถามไปอ่ะเรื่อง
0: ถามอินเดียไว้เพราะเมื่อกี้สัญญาณอินเดียไม่ดีเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือน
13: คุณบิวดูอินเดียก่อนเลยเนี่ยโมเมนตัมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวอินเดียไปโชว์ตัวเลขนี้ให้คุณบิวดูเมื่อกี้อู้ทิ้งไว้ว่าอินเดียว่า PMI มันแผ่วใช่ไหมตรงนี้ค่ะภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเขียวๆมาหมดเลยภาคผลิตนะแล้วก็มาแผ่วลง 5.8 เนาะคือมันแผ่วลงอินดิเคเตอร์ไม่นั่นแหละบริการเนี่ยเห็นปะคะแล้วก็จีนที่เราทีมเนี่ยอยู่บวกลบ50อยู่อย่างเงี้ยย่ำมาเป็นกี่ปีแล้ววะก็เลยทีมออกไปเลยนะคะแล้วก็โดนแรงแรงด้วยเนี่ย17เนี่ย
11: แรง
13: ถ้าเรากลับไปดูภาพของตลาดยูโรมาร์เก็ตเป็นไงบ้างเอา US ก่อน US นะคะจาก40กว่าเขียวเข้มขึ้นเนาะ
11: ค่ะ
13: ฝั่งยุโรปดีขึ้นนะคะภาคผลิตดีขึ้นบริการก็ถีบตัวดีขึ้น
11: ค่ะ
13: โอเคเนาะอู้ถึงแบบเอ้ยฝั่ง develop ช่วงเนี้ยแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่คอลัมน์หลังสุดนะคะภาคผลิตก็เด่นบริการก็ขึ้นลงตามไซเคิลของบริซึมบ้างเนาะ
11: ค่ะ
13: ก็ถือว่าทำได้ดีDevelop Market ว่าแกร่งกว่าฝั่งที่เป็น Emerging Market แต่ Emerging Market เราต้องมาดูหน้านี้มันจะมีประเทศบางประเทศที่อู้พูดบ่อยว่าเลยคือเกาหลี
0: เรายังจำได้นะ 10,000 จุดอ่ะแต
13: ่ติดในชา
0: ร์ตโอ้เรายังจำ 10,000 จุดได้นะพี่การ
13: ก็อยู่จำแน่นแต่จำเลยยังไงแต่มัน
14: ก็แน่นนะ
0: วันนี้6,800นะวันนี้6,800ยังมีแก๊ปอยู่เลย
13: แล้วนะขึ้นจากทางที่แล้วนะ
0: ใช่คือขึ้นจากทางที่แล้ว
13: ใช่แต่กูบอกไปทีมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะเพราะอันนี้เป็นโมเมนตัมเกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นของแต่ละตลาดหลักๆของโลกบรรทัดแรกสุดก็คือจะเป็นออลคันทรีเป็นทุกประเทศรวมกันในอินเด็กซ์นะคะมันจะมีสองฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นพีเรียดปัจจุบันวันที่ช่วงเดือน9เนี่ยไปแคปมาแล้วก็คอลัมน์ตารางฝั่งซ้ายมือจะเป็นของควอเตอร์ที่แล้ว
11: ค่ะ
13: เราดูโมเมนตัมกันเอาคันทรีเวิลด์นะคะยังโมเมนตัมบวกนะดูโลแรกเลยค่ะดูโมเมนตัมเนาะ1ปีที่เราแคปได้ครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ 29.35 พอมาแคปครั้งนี้เป็น 37.59 คือโมเมนตัมโลกยังพอไปอยู่ได้แต่ถ้ามันแตกต่างประเทศอะไม่เท่ากันนะพี่ไม่เท่ากันนั้นบิวเพราะอะไรรู้ป่ะคุณดู US อ่ะ US รอดเพราะว่าเขาเทคอยู่แล้วนะเออร์นิ่งโมเมนตัมดีนะคะยุโรปไม่ใช่ประเทศที่มีเทคเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ไปเด่นแบงค์นะคะก็ยังสูงขึ้นอ่ะยุโรปก็จะเน้นไปที่แบงค์เขาทำได้ดีเหมือนกัน DM เนี่ยเศรษฐกิจเขาใหญ่เขาได้ประมาณเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือจีนทรงดูแผ่วๆลงนะคะยังไม่เออยังไม่เด่นเท่าไหร่ย แล้วก็หลีเนี่ย200กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบที่แล้วแล้วก็มาโผล่ครั้งนี้อีก309เปอร์เซ็นต
14: ์คือยังไงบิวเรายังไงกันดีบิว
11: ยังไปได้นะ
13: ยังไปได้ยังไปได้พี่ยังเพิ่งขายออกมาแล้วลองหน่อยผันผวนบ้างเพราะว่ามันมากับความผันผวนของตลาดแต่ถามว่าไส้ในที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไซเคิลมันยาวขึ้นนะ
11: ใครยังมีไม่เยอะนี่ยังเติมได้เรื่อยๆไหมคะคุณหนู
13: เติมได้แคปเอาไว้10เนาะแคปเอาไว้อย่าเกิน10นะคะ 10% พอนาน
14: แล้ววันก่อนมีคนถามพี่ด้วยอุ๊คงจะเป็นคนฟังเราแล้วฟังเราเมาเรื่องเกาหลีอ่ะเขาเจอพี่ถามพี่ว่าพวกกองเกาหลีอ่ะมันดอลลาร์คอร์สได้ไหม
13: หมายเข้าได้ไหมใช่ไหมคะพี
14: ่หมายถึงเขาอยาก
11: ได้ทยอยเข้าไปเรื่อยๆ
13: ทยอยได้ใน
11: ทยอยเรื่อยๆ
13: ทยอยได้ใน3เดือนนี้แล้วกันนะอุ๊ว่ายังปลอดภัย
11: ค
13: ่
11: ะ
13: ทยอยได้ใน3เดือนเดี๋ยวเปิดควอเตอร์หน้ามีปัจจัยเสี่ยงมาแล้วน้องจะตามกันต่อเรื่อยๆนะคะ3เดือนก็ได้ Q4 ได
11: ้จริงๆถ้าเทียบเกาหลีกับญี่ปุ่นน่ะในแง่ของความเซฟตี้อ่ะคุณอุ๊มองยังไงคะ2ตลาดนี้เซฟตี้
13: ญี่ปุ่นเซฟตี้กว่าเพราะว่าญี่ปุ่นกระจายกว่าแล้วก็เทคญี่ปุ่นในตลาดเนาะมันจะแบบเมาส์มันจะน้อยกว่ามันจะถ้าเราเทียบจริงๆอ่ะเกาหลีนะอุ้มองเป็นเซมิคอนดักเตอร์คันทรีได้เลยอ่ะเพราะว่า 40%
11: แค่2ตัวหลักเขาก็ไปแล้วนะ
13: ใช่แต่ถ้าเกิดเทียบญี่ปุ่นเซมิคอนดักเตอร์นะความผันผวนเนี่ยของญี่ปุ่นเซมิคอนดักเตอร์จะน้อยกว่าหน่อยถ้าเทียบอย่างเงี้ยนะก็น้อยกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดเทียบญี่ปุ่นที่เป็นนิเคอีเลยกับเกาหลีที่เป็นอินเด็กซ์ประเทศเขาเลยอ่ะเกาหลีมันจะผันผวนกว่าเพราะว่าไส้ในของเขาผันผวน
11: นะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าถูกไหมคุณอูถ้าลุ้นกันเนี่ยลุ้นอัพไซด
13: ์ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนใช
11: ่ค่ะ
13: อีกประเทศหนึ่งที่ซ่อนอยู่ถ้าผู้ชมเนาะสัตว์ที่ได้ดูนะคะก็จะเห็นไต้หวันก็ไม่แพ้ไต้หวันเนี่ย TSMC ตัวหลักของตลาดมองว่าเกาหลีนี่กระจุกอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์เยอะแล้วใช่ไหมไต้หวันกว่า
11: ค่ะ
13: 50% ของ market cap ของตลาด
11: คุณอูไต้หวันต่อให้อันนี้มันเป็นโมเมนตัมยังไปเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างดอกเบี้ยที่คุณอูบอกว่าต้องมีการลดในปีนี้เนี่ยแต่ถ้าดอกเบี้ยลดอีกสักครั้งนึงจริงๆตามคาดอะหุ้นเหล่านี้รวมถึงตลาดเหล่านี้เนาะที่มันอิงกับกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI มันจะเขย่าอีกรอบนึงมั้ยคะคุณอูคะหรือเขย่าก็ไม่มาก
13: ถ้าดอกเบี้ยลงนะมันจะขึ้นหุ้นมันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า valuation มันไม่ได้ถูกกดดันจากเรื่องของ
11: ถ้าดอกเบี้ยขึ้น
13: ถ้าดอกเบี้ยขึ้นหุ้นกลุ่มนี้จะลง
11: ก็จะขยับอีกรอบ
13: ย่อลงโดย general แต่ถามว่ามันก็ยังโตได้จากเรื่องแบบเนี้ยพอเขาเรียกว่านะพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปอีกนะสมมุติอ่ะขึ้นไปอีกครั้งนึงหุ้นกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ปรับสูงหรอกมันมีเทรนที่จะต้องปรับตัวย่อแล้วแต่พอคนมันแอบสอบตลาดมันไพรซ์ไปหมดแล้วว่าหุ้นกลุ่มที่กลับมาก่อนเนี่ยคือหุ้นกลุ่มนี้แหละ AI เลยเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวที่เงินลงทุนมันไหลเข้าไปแล้วมันสร้างรายได้จริงที่เราเห็นตัวเลขต้องไปสังเกตดูดีๆนะอย่างจีนอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยที่บอก K-shape เนาะเมื่อกี้ที่แบบพูดไปคลิปนึงกลุ่มที่เป็นขาลงของจีนนะพวก consumer product ที่ไม่ฟื้นนะคะมันก็ติดลบพอสมควรเลยแต่กลุ่มที่อยู่เป็น K ขาขึ้นเนี่ยซีมิคอนดักเตอร์จีน
11: ค่ะก็ยันไป
13: แต่ภาพไม่ได้ต่างจากประเทศเรานี้นะมันได้บางซิกเตอร์ซึ่งอุปเทนเนี้ยมันเป็นเหมือนกันทุกประเทศเลยทุกประเทศมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเคเชน
11: ค่ะ
13: นะคะ
11: ค่ะ
13: อีกประเทศนึงคือไต้หวันนะ
11: ค่ะเราได้ภาพชัดเจน
13: ทีนี้มาจัดพอร์ตบ้างอินคัมกับโกรทเบรน
11: อาจจะได้สั้นๆคุณอูเวลาใกล้หมดคุณอูให้สั้นๆก็ได้ค่ะจัดยังไง
13: เราพูดกันมาเยอะมากนะเกี่ยวกับพวกหุ้นกลุ่มโกลด์นะคะก็จะมีอาร์ซีมิคอนดักเตอร์มีเกาหลีเนาะแล้วก็เพิ่มกลุ่มที่เป็นอินคัมเข้าไปกองตราสารนี้เนี่ยเราให้เป็นตัว United Global Income Strategy นะคะหรือฝั่งมีที่ขายของพิมโก้แต่สิ่งที่จะไฮไลท์อีกกองนึงนะจะเป็นกองดาวโอไอสตรีมก็คืออันเนี้ยมันมี2แชร์คาร์ดก็คือว่าเน้นเงินสดสม่ำเสมอแหละแต่มีแบบจ่ายออกมาจากกองแล้วก็ไม่จ่ายแอคคุมไปเรื่อยๆนะคะแอคคุมูเลตไปเรื่อย
11: ค่ะโอเคได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูไล่ตามได้ในสไลด์เนาะแต่วันนี้เราเวลาเราหมดแต่ขอบคุณคุณอู้มากแล้วนะเราได้แนวทางได้ปัจจัยที่ต้องการไปโอกาสหน้าคุยกันอีกคุณอู้งั้นเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดี
14: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
20: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้หลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 12 นาฬิกาของวันนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัด

0: ทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง 40-50 เซนติเมตรทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรพิมพ์ประพัฒน์เทียนเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่ว

0: ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE at Thinking Radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธ
1: วันนี้วันพุธ
0: ใช่วันพุธที่30กันยายน2569โบค่ะอลิสราปริศวรรณค่ะวันนี้อยู่กับน้องสแตมป
1: ์ครับผมสวัสดีครับแฟนๆ 96.5 ทุกท่านนะครับ
0: ทุกคนอาจจะตกใจวันนี้วันพุธเนาะ
1: วันนี้วันพุธ
0: ทำไมดูแปลกหน้ากันไปสำหรับช่วงModern Marketในวันพุธแบบนี้จริงๆต้องพบกับบอยชันเดชแล้วก็นุ่นฤปานเนาะแต่วันนี้ทั้ง2คนติดภารกิจทั้งคู่เลย
1: ครับผม
0: ก็เลยมีมวยแทนแบบโบและสแตมป์มาจัดแทนกันแล้วกันนะคะแล้วก็ในช่วงแรกเมื่อสักครู่เรายิงจิงเกิลไปแล้วว่าเป็นช่วงของช่วงมิดมาร์เก็ตซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค่ะทั้งผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือบริการนะคะที่อยากจะมาฝากร้านให้กับทางคลื่นความคิดได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเราเปิดสายนะหน้าใหม่ให้เข้ามาฝากร้านกันได้เลยที่02-248-1657ค่ะ02-248-1657ก็เข้ามาแล้วก็แจ้งว่าชื่ออะไรมีสินค้าหรือบริการอะไรอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันหน้าไมค์ในช่วง2นาทีนะคะก็สามารถฝากร้านมาได้เลยในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะน้องสแตมบางคนอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดในการมาพูดหน้าไมค์กลัวแบบเฮ้ยตกตื่นจะตื่นไหม
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้น
1: ไม่ถูก
0: ใช่ก็เลยสามารถส่งมาก็ได้ค่ะเป็นข้อความมาก็ได้ว่า สินค้าและบริการของคุณคืออะไรและอยากให้เราแบบช่วยโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรบ้าง
1: ครับ
0: สามารถส่งมาได้ที่ LINE @thinkingradio ก็ได้เหมือนกันหรือเข้ามาทางคอมเมนต์ทางไลฟ์เฟซบุ๊กและ YouTube ของเราก็ได
1: ้ณตอนนี้เลย
0: ใช่ตอนนี้เลยเราก็จะอ่านประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็ตามที่ได้ส่งกันมาเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกันที่หน้าไมค์เนี่ยก็ส่งเสียงกันมาเลยค่ะโทรกันมา02-248-1657
1: ครับ
0: ว่าระหว่างที่เรานะยังไม่มีท่านใดอาจจะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังคงต้องประสบภัยกับเรื่องของน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะแล้วช่วงนี้ในกรุงเทพเองหลายพื้นที่ก็ยังเป็นน้ำท่วมขังยังไม่ระบายอยู่นะคะและต่างจังหวัดเองก็ยังคงมีน้ำไหลมาเรื่อยๆอ่ะคือมันเหมือนมีน้ำป่าไหลมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีอีก
1: ใช่
0: อ
1: ี
0: กระรอกหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมการกันให้ดีเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็เรื่องสุขภาพนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเลย
0: บอกเอง
1: บอกเองเพราะพี่นุเองก็วันนี้พี่นุก็ลาเพราะพี่นุเองก็ป่วยเหมือนกัน
0: ป่วยค่ะเสี่ยงไม่มี
1: ใช่ซึ่งผมอ่ะเมื่อวันศุกร์นะฝนมันตก
0: ค่ะใช่
1: พฤหัสศุกร์ฝนตกใช่ไหมผมก็อ่ะมาทำงานอะไรเงี้ยก็คิดว่าใส่หมวกก็คิดว่าเซฟแล้วแต่เราก็ประมาทไง
0: ไม่ได้
1: เสาร์อาทิตย์ไข้ขึ้นสูง
0: ขึ้นเลย
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะไข้ขึ้นสูงทำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่ก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นก็เลยมาอีก
1: อันนี้ก็ก็ไม่ถือว่าอันนี้ก็
0: เราส่งเสียง
1: อันนี้ดีขึ้นนะครับผมก็เหลือแค่ยังไม่ค่อยโล่งคอสักเท่าไหร่นะครับ
0: ก็ต้องทำให้ตัวเองอบอุ่นนิดนึงเนาะเพราะว
1: ่
0: าแอร์ที่ช่องก้าเราก็ค่อนข้างเย็นมาก
1: เย็นมากนะครับ
0: เหมือนอยู่ต่างประเทศนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการแล้วก็เตรียมตัวให้ดีอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยระหว่างที่เรารอว่าจะมีใครมาฝากร้านเราหรือเปล่านะเราก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจเรื่องของการออมมาฝากกันค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาการฝากก็คือ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไปเลยไม่ต้องเสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนที่จะฝากครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนดค่ะฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เรื่องของการปลูกฝังในการการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหลายคนอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกการออมแต่ว่าถ้าหลังจากที่เราพอจะมีแล้วเนี่ยก็อยากให้ออมกันแต่ว่า อยากให้ออมแบบนี้ค่ะคือออมก่อนออมก่อนหักออมไว้ก่อนเลยแล้วที่เหลือคือใช้เพราะถ้าเราใช้ก่อนแล้วเรารอค่อยมาออมก็น่าจะออมไม่ได้
1: จะไม่เหลือ
0: จะไม่เหลือให้ออมเลยใช่ไหม
1: ต้องเราหักก่อนแล้วเราก็วางแผนการเงินกับที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็
0: บอกตัวเองด้วยนะตัวเองก็ไม่มีออมเลย เพราะว่าถ้าคิดแบบนั้นมันจะออมไม่ได้แต่ต้องหักออมก่อน5บาท10บาทก็ยังดีนะคะออมไปยังสามารถฝากร้านกันได้อยู่นะคะสามารถฝากกันมาได้ที่022481657หรือฝากมาทางไลน์ at Thinking Radio ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวดีๆครับสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีนะครับสำหรับนี่จะเที่ยงแล้วใครที่กำลังจะทานอะไรเนี่ยต้องบอกว่านี่เลยครับเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะครับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะครับที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารนะครับปักหมุดฟังทางนี้เลยนะครับพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงครับจังหวัดชลบุรีนะครับการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงครับพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะครับการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานมากกว่า10ปีเลยนะครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดนะครับแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับที่มีกลิ่นหอมกุ้งเน้นๆ
0: นะครับ
1: กุ้งกรอบกุ้งเน้นๆ นะครับผมมีตัวนี้เลยเมื่อกี้น้องทีมงานบอกว่าโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้ว
0: คือวางไว้ในห้องส่งเนี่ยอยากจะมาแอบชิมสักนิดนึง
1: จะอยากแอบชิมแล้วครับแต่ว่า
0: ไม่ได้ค่ะเราต้องตีมือไว้ก่อน
1: เราต้องตีมือไว้ก่อน
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันหมดกระปุกแล้วจะไม่มีโชว์ให้คุณผู้ฟังได้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะต้องบอกว่าเห็นกุ้งเลยอ่ะเป็นแบบตัวๆจริงๆ
1: ตัวเลยนี่เนี่ยตัวให้ท่าน
0: หอมด้วยนะคะเราไม่สามารถส่งต่อกลิ่นไปได้นะคะแต่ว่าส่งต่อรูปไปได้ใครที่กำลังชมไลฟ์ของเราอยู่ก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่ากระปุกน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับและอีกสองตัวนะครับน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับเขาบอกว่าแซ่บถึงใจถึงเครื่องเลยนี่เป็นสองตัวนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่ากระปุกหนึ่งนี่ก็กินได้หลายมื้ออยู่แล้ว
0: จริงจริงกินได้หลายมื้อเลยค่ะแล้วมีทั้งหมดจริงๆมีอีกอันด้วยใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวมีอันนึงนะครับผมอีกตัวนึงเป็นน้ำพริกแมงดาครับกินหอมเป็นเอกลักษณ์ครับต้นตำรับแท้ๆนี่ตัวนี
0: ้ทั้งหมด4รสชาตินะคะ4แบบกันเลย
1: ต้องบอกว่าเนี่ยใครไม่รู้จักทานอะไรหรือว่าม
0: ื้ออะไรไม่ออก
1: ข้าวสวยร้อนๆกับนี
0: ่เนี่ย
1: ทอดไข่ซะหน่อยไข่ต้มซะหน่อย
0: ต่อไปเราจะต้องมีการ
1: จบเลย
0: ต่อไปเราต้องมีการทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะไปแบบว่าตักข้าวมาเลยแล้วแบบว่า
1: น้องทีมงานรีบวิ่งมาเลยนะ
0: คลุกข้าวให้ดูเลยนะแล้วก็กินให้ดูเลยนะแบบว่า
1: บอกว่าจะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคู่ข้าวสวยร้อนเนี่ยหรือว่าจะกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงเนี่ยหรือว่าจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยทุกมื้อน
0: ะ
1: แล้ววันนี้เขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผมซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนะครับ12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นเอง
0: นี่
1: ขนาดกลาง
0: อันนี้น่าจะขนาดเล็กค่ะเออมันไม่ไกลกันมากนะ
1: ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ช็อปไมเนียบายเอ็มคอร์ดนะครับหรือโทรด่วนนะครับ021143990นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับ021143990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผม
0: คุ้มค่ามากๆเนาะ
1: ใช่
0: 12แถม12กินกันทั้งปีไปเลย
1: ก็เอาไปเพื่อคนอื่นได้เอาไปคนอื่นด้วยหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยซื้อไป24กระปุกนี้แบ่งเพื่อนที่ทำงานก็ได้นะ
0: ได้ซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าอยากมีช่วงเนี้ยจะออกไปหาของกินลำบาก
1: ใช่ฝนตกด้วย
0: ฝนตกแล้วบางที่น้ำท่วมด้วยก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็เก็บเอาไว
1: ้
0: เป็นเสบียงได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเลยค่ะสำหรับน้ำพริกแม่รัศมี
1: ครับผม
0: ทีนี้ถ้ายังไม่มีใครเข้ามานะเราคุยกันต่อแล้วกันในช่วงในวันเสาร์นี้ต้องบอกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจของคลื่นความคิดที่เรากำลังจะมีกิจกรรมเสวนาภาษาหม
1: อ
0: ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ซึ่งจริงๆเสวนาภาษาหมอของเราค่ะเราก็เปิดรับสมัครหรือว่าจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปที่ผ่านมาก็จะมีสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้ย
1: มัน
0: จะเรียกว่าปีที่หลักจำไม่ได้
1: ใช่เยอะ
0: คือมันเยอะจัดอ่ะมันทุกปีเราผ่านมา20กว่าปีมันก็
1: แต่ทุกๆปีเราเปลี่ยนหัวข้อนะ
0: เปลี่ยนหัวข้อเพราะว่าเราแรงเห็นไว้อย่างนี้ค่ะว่าในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างที่มัน มีความน่ากลัวแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้คนไทยเราเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่อยากนำมาฝากกันก็คือโรค NCD NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยแหละค่ะมันมีหลายโรคหลายคนก็จะบอกว่า เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองนั้นเลย
1: ทั้งการกินการนอนการอะไรต่างๆ
0: คือการออกกำลังกายการอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราเลือกเองเนาะเราก็เลยอยากชวนมาร่วมกิจกรรมเรากับวันที่3ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาค่ะและที่สำคัญคือตอนนี้เหลือ7ที่สุดท้าย
1: 7ที่เท่านั้น
0: ใช่แล้วเราก็จะแบบว่าไม่รับเพิ่มแล้วเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ความได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึงก็คือในวันนั้นช่วงเช้าค่ะเราจะพาไปคุยกับคุณหมอซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องของด้านอายุรกรรมเรื่องของโรค NCD นี่แหละแล้วก็เรื่องของ longevity ที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงว่าการจะอยู่ยังไงให้ยืนยาวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทำยังไงเราจะไปพูดคุยกันไปเรียนรู้กันว่าโรค NCD เนี่ยมันคือโรคอะไรมีโรคอะไรบ้างเบาหวานความดันหลอดเลือดโรคหัวใจโรคมะเร็งเหล่านี้คือโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมตัวเราทั้งนั้นเลยนะก็อยากให้ไปเรียนรู้กันว่ามีโรคอะไรบ้างความน่ากลัวมันเป็นยังไงแล้วไม่อยากให้ละเลยไปยังไงและที่สำคัญพอคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเรายังชวนเรียกว่าเป็นผู้ที่เคยป่วยหนักๆจากโรคเบาหวานแบบผอมเนี่ยแหละค่ะหลายคนเข้าใจว่าคนอ้วนเท่านั้นถึงจะเป็นโรคเบาหวานได้เนาะจริงๆแล้วคนผอมเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกัน
1: เป็นได้เหมือนกันนะ
0: ค่ะอาจารย์มาจากลำปางเลยค่ะอาจารย์จะมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าพอป่วยแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำยังไงให้กลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยคุยกับคุณหมอคุยกับอาจารย์ที่เขาเคยป่วยมาแล้วเนี่ยก็จะไปคุยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพซึ่งจะมาบอกว่าอาหารที่เรากินอยู่อ่ะมันถูกไห
1: ม
0: มันเฮลตี้หรือเปล่าแล้วการกินอาหารเฮลตี้หลายคนก็เข้าใจว่ามันจะไม่อร่อยมันจะไม่มีรสชาติเนาะมันจะจืดๆมันจะโอ๊ยกินไม่ได้แต่ว่านักกำหนดอาหารวิชาชีพของเราจะมาบอกเคล็ดลับให้รู้ว่ากินยังไงกินอาหารแบบไหนที่ทั้งอร่อยด้วยแล้วก็สตรองด้วยค่ะก็จะมาบอกเคล็ดลับกันแล้วก็แจกเคล็ดลับกลับบ้านไปด้วยนะ
1: คร
0: ับอันนี้คือแค่ช่วงเช้านะ
1: แค่ช่วงเช้าเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ใช่คือเต็มอิ่มไปแล้วในช่วงเช้าช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายเราก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรค่ะคุณหมอต้อมค่ะเป็นศัลยกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรเนี่ยก็จะมาพูดคุยเรื่องของสมุนไพรอาจารย์มาจากปราจีนเลยนะซึ่งน้ำท่วมด้วยอาจารย์ก็ฝ่าน้ำท่วมมาคุยกับเราในวันที่3ตุลาคมอาจารย์ก็จะมาพูดคุยว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มันจะสามารถช่วยให้เราห่างไกลจากโรค NCD ได้กินสมุนไพรตัวไหนแล้วทำให้น้ำตาลเราลดลงน้ำตาลไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาพูดคุยกันในช่วงบ่ายหลังจากช่วงบ่ายเสร็จแล้วเราจะยกโต๊ะออก
1: ยกโต๊ะออกเลย
0: ใช่แล้วจะเหลือแต่เก้าอี้นะคะจะมาออกกำลังกายไปด้วยกัน
1: ในช่วงสุดท
0: ้
1: าย
0: ใช่นักกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็จะมาบอกท่าทางว่าก่อนออกกำลังกายเราต้องเตรียมร่างกายเรายังไงก่อนนะ
1: ค
0: ือถ้าเวียนหัวก็อย่าออกกำลังกายจากเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกับนักกายภาพไปแล้วเนาะในช่วง Modern Market ที่แหละนะคะก็เตรียมตัวแล้วก็บอกไปว่าท่าทางที่เหมาะสมกับเพศกับวัยไหนเนี่ยที่จะแบบสามารถทำให้เราออกกำลังกายได้จริง
1: ๆ
0: ก็จะบอกท่าทางกันจะมาสอนเรื่องของท่าทางให้ออกกำลังกายกันจริงๆในวันนั้นนะ
1: หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยจะพาไปวิ่งหรือว่า
0: ไม่
1: ไ
0: ม่ใช่ไม่ถึงขั้นวิ่งไม่ถึงขั้นวิ่งอาจจะต้องขยับท่าทางแล้วก็สามารถแบบทำยังไงให้เราออกกำลังกายแล้วเราไม่ล้มอ
1: ่
0: ะเออแล้วหลังจากนั้นจะก็เดี๋ยวมันเข้า
1: อยู่ที่ไหนก็ออกได้
0: ใช่คือเราจะให้เอาท่าทางกลับไปออกกำลังกายที่บ้านกับครอบครัวได้เลยและนี่ก็เป็นรายละเอียดของเสวนาภาษาหมอในวันเสาร์นี้นะ
1: ใ
0: ครสนใจต้องรีบเลยค่ะติดต่อไปได้ที่ LINE @thinkingradio @sign นะคะแล้วก็ thinking radio ตอนนี้น้องกระแตรอตอบคำถามอยู่แล้วเหลือ7ที่สุดท้ายจริงๆนะคะที่เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังแล้วก็ไปเจอกันในวันเสาร์นี้ใครที่ไปเจอกันวันเสาร์นี้ก็ทักทายได้ไปเจอทีมงานเคลื่อนความคิดทุกคนเลยเนาะแล้วก็ไปเจอเหล่าวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสงสัยอะไรเก็บไว้ได้เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเข้าข่าย NCD หรือเปล่าไปถามตรงๆได้ที่วันนั้นเลย
1: โอ้ก็คือพร้อมตอบทุกคำถาม
0: ถูกต้องถูกต้อง exclusive จริงๆค่ะ
1: แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม
0: กิจกรรมเราเยอะจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องบอกว่ารู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องของ AI นะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าบอกได้เลยนะครับ เราเนี่ยสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะครับในแป๊บเดียวเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ย AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับผมครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับผมที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือว่ามีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีนะครับและที่สำคัญเนี่ยสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเน้นๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์นะครับที่ไม่ควรพลาดครับวิชา Kick and Create วัยเก่าเราภาพด้วย AI นะครับสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายนะครับที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วเนี่ยต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์นะครับหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์หรือการออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับผมเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณเนี่ยสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอกาสแบบนี้นะครับไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับผมแต่ก็มีเขาเรียกว่ามีความรู้กลับไปแล้วเอาไปใช้ต่อได้นะครับอย่างนี้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามันสมัครได้ถึงวันน
0: ี้วันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายแล้วว
0: ันนี้สุดท้ายค่ะ
1: ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ
0: ที่ไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็
1: ทิงกิ้งเรดิโอ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วเนาะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เรามีการเปิดรับสมัครเรื่องของการอบรม AI ทั้ง2หลักสูตรในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายคนสมัครไม่ทันหลายคนไปเรียนมาแล้วลืมจะทบทวนบทเรียนยังไงดีนี่แหละค่ะก็ถือโอกาสเนี้ยเรานำคลิปเหล่านั้นน่ะมาให้ได้ทบทวนกันหรือว่าใครที่สมัครไม่ทันก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ก็สมัครกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วถ้าสอบถามมาเลยว่าจะสมัคร AI ยังไงนะก็จะมีเรื่องของอธิบายรายละเอียดไปแล้วว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไงบ้างในการสมัครนะคะก็159บาทต่อ1หลักสูตรเนาะก็สามารถสมัครมาได้มีทั้งหมด2หลักสูตรนะคะสมัครทั้ง2หลักสูตรก็ได้เลยนะที่ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio วันนี้วันสุดท้ายนะคะต้องบอกเลยเพราะว่าเราจะเริ่มเปิดให้เรียนกันในวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะเปิดให้เรียนประมาณ2เดือน
1: ครับ
0: ใช่ไหมประมาณตุลาและพฤศจิกา2เดือน
1: ครับผมแต่เรียนกี่ครั้งก็ได้นะ
0: เรียนคือจะเรียนเวลาไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่ช่วงเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เท่านั้น
1: ครับผม
0: ก็อยากให้มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเรื่อง AI เป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามันจำเป็น
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เป็นด้วยนะรู้จักเรื่องของ AI เราต้องรู้ทัน AI อย่างหลายๆครั้งที่ในรายการInsight Saber ของน้องสแตมเนาะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย AI อ่ะมันดีแหละแต่มันก็มีข้อที่น่ากังวลอยู่บ้างในบางข้อที่เราต้องเรียนรู้ให้มันทันน่ะ
1: ใช่เพราะว่ามันบางทีมันเป็นข้อสังเกตนะสมมุติถ้าคนเล่น AI คนใช้ AI อ่ะเขาจะพอมองออกว่าอะไรมันทำมาจาก AI มันจะมีจุดที่แบบว่าให้คนได้จุดสังเกตได้นะว่าตรงนี้มันทำมาจาก AI หรือไม่ AI เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ที่ใน Insight Cyber พูดกันมาตลอดเนี่ยก็คือมิจฉาชีพชอบฉวยโอกาสตรงนี้แหละเอาไปใช้สำหรับคนที่ไม่รู้อย่างเงี้ย
0: ก็เก่งซะด้วยนะมิจฉาชีพ
1: ใช่ก็ตรงนี้ไปแล้วคนที่ไม่เคยใช้อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมองไม่ออก
0: ใช่อาจจะตกเป็
1: นเหยื่อได้
0: ใช่ค่ะหลายคนเนาะอย่างโดยเฉพาะแบบผู้สูงวัยที่ชอบเฮ้ยหันกลับมาเรียนรู้ AI เนี่ยแต่ว่าเรียนรู้แล้วเราก็ต้องรู้ทันด้วยเนาะก็ฝากกันไว้ค่ะติดต่อกันมาได้นะที่ LINE @thinkingradio
1: ครับผม
0: @sign แล้วก็ thinking radio ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวอาจจะไปพักกันเร็วนิดนึงละกันไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวคราวกันต่อว่าเอ๊ะมีข่าวคราวทางเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจแล้วอยากนำมาแชร์กันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์ ปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
8: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
0: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Modern Market ค่ะยังอยู่กับโบกับน้องแสตมป์นะคะ
1: ครับผม
0: เราสองคนก็มารับหน้าที่แทนเป็นมวยแทนไปก่อนนะคะวันนี้ช่วงแรกเราพูดคุยถึงกิจกรรมที่น่าสนใจกันไปแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงอาจจะเป็นช่วงที่ต้องแบบหลายคนอาจจะเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะก็เลยทำให้ข่าวคราวเรื่องของกีฬานะเอเชียนเกมตอนนี้มันก็เลยอาจจะเบาบางลงไปนะไม่ค่อยได้มีแบบว่ากระแสขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีกระแสที่น่ายินดีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นแบบเหรียญทองจากแบดมินตันเหรียญทองจากกีฬาวิ่งอย่างเงี้ยนะกีฬากีฬาอย่างเงี้ยก็หลายคนก็ยังคงติดตามกันอยู่เนาะมันมีอัปเดตเรื่องของเหรียญบ้างไหมเหรียญรางวัลเรามีไหมน้อง
1: ก็เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานวิวุฬวุฒินะครับก็ได้แชมป์แบดเหรียญทองแบดมินตันไปนะครับประเภทชายเดี่ยวเนาะเป็นเหรียญแรกของทำนักกีฬาไทยเลยตั้งแต่มีเอเชียนคัพมานะครับผมวิวก็คว้าเหรียญทองได้
0: ยินดีเลย
1: ครับผมซึ่งตอนนี้ประเทศจีนนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับ
0: ก็ตามคาดแล้วเนาะ
1: นะก็143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงนะครับอันนี้คืออัปเดตเมื่อเช้านะแล้วก็อันดับ2ตามมานะครับ ประเทศเจ้าบ้านครับญี่ปุ่นนะครับ45เหรียญทอง71เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงนะครับอันดับ3เป็นเกาหลีใต้ครับ24เหรียญทอง27เหรียญเงินและ44เหรียญทองแดงครับอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานนะครับ14เหรียญทองนะครับ17เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงครับและอันดับ5เป็นประเทศไทยของเรานะครับ
0: อันดับ5หรอ
1: ใช่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงนะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานก็ถือว่าใช้ได้
0: ดีเลยแหละเพราะว่าติดตามเมื่อวานล่าสุดเห็นยังอยู่อันดับ6อยู่เลยอ่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยตอน11โมงนะเนี่ยน่าจะแข่งอยู่นะครับก็ยังมีวอลเลย์บอลชายหาดชายรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอคาซัคสถานนะครับผมแล้ววันนี้ตอนบ่าย3โมงเย็นนะครับจะมีเซปักตะก้อ4คนหญิงนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยจะเจอเวียดนามนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับผม
0: ค่ะก็ติดตามกันได้เนาะทางช่อง9ของเราก็จะมีถ่ายทอดในบางรายการ
1: ใช่อันนี้ต้องตามข่าว
0: ใช่ต้องติดตามกันนะคะก็นี่แหละก็เราระหว่างที่อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะดูเอเชียนเกมกันไปได้แต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกแหละค่ะพอเรื่องของน้ำท่วมเนาะมันก็ยังท่วมกันอยู่แล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแบบสินค้าที่มันอาจจะเรื่องของการขนส่งมันยากนิดนึง เรื่องของสินค้ามันก็เลยทำให้ราคามันเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของราคาที่ อาจจะต้องปรับกันผักอาจจะแพงอะไรเงี้ยนะช่วงใกล้ๆจะกินเจแล้วด้วยปกติก็ผักแพงอยู่แล้วนะยิ่งช่วงนี้การขนส่งลำบากก็ยังจะผักแพงขึ้นไปอีกนะทางกรมการค้าภายในเองเนี่ยเขาก็มีข่าวออกมาแล้วค่ะว่าทางอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยคุณวิทยากรมณีเนตรเนี่ยออกมาบอกว่าในช่วงเนี้ยกรมการค้าภายในเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยผ่านสายด่วน1569 กรณีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพทั้งการไม่ปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและการจำหน่ายในราคาที่สูงเนี่ยก็เยอะเลยมีคน ร้องเรียนมาเยอะสินค้าที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาก็อย่างเช่นไข่ไก่แกงถุงนี่แหละที่เราซื้อข้าวแกงนี่แหละเนาะอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูเข้ากล่องทรายเพราะช่วงนี้คนทำแบบกันเลยนะกระสอบทราย
1: เอาไปกั้นน้ำ
0: ใช่ก็เลยทำให้ทรายแพงขึ้นเนาะน้ำดื่มนมกะทิกล่องนะแล้วก็ชุดตรวจไข้หวัดแบบ 3 in 1 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาร้องได้รับการร้องเรียนมาก็ขณะเดียวกันน่ะก็มีประชาชนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการค่าบริการรถสไลด์และรถลากเข้ามายังสายด่วน1569ด้วยนะหลังหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังเนาะทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขายังจำเป็นไงต้องแบบขอใช้บริการ เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ค่ะก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้ประชาชนบางส่วนมีข้อจำกัดในการเดินทางแล้วก็มีทางเลือกในการซื้อสินค้าลดลงก็เลยอาจจะจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มันใกล้บ้านที่สุดเนาะหรือว่าร้านที่ยังสามารถเดินทางเข้าถึงได้ขณะที่รถผู้ใช้รถยนต์เนี่ยก็ประสบปัญหาเนาะกับน้ำท่วมแล้วจำเป็นต้องใช้รถสไลด์ก็อย่างที่บอกแล้วก็เลยมีการสอบถามกันเข้ามานะคะทางกรมการค้าภายในเขาบอกว่าเขาก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยลงพื้นที่แหละตรวจสอบเข้มงวดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงกว่าปกติพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลของผู้ร้องเรียนมานะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่าบริการรถสไลด์และรถลากด้วยนะป้องกันการฉวยโอกาสการเอาเปรียบประชาชนในช่วงน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วจะตรวจสอบไปค่ะว่าร้านค้าและให้ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีการแสดงราคาอย่างถูกต้องนะจำหน่ายสินค้าและคิดค่าบริการตรงตามราคาที่แสดงไว้นะหากพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่าขายสินค้าไม่ตรงเนี่ยหรือว่ามีพฤติกรรมการเรียกเก็บราคาสูงๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะซึ่ง ร้านค้าผู้ประกอบการสถานบริการตลอดจนผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและก็ให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนดนะว่าด้วยเรื่องของราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดค่ะต้องจำหน่ายสินค้าและค่าคิดค่าบริการให้มันตรงนะ อย่าไปแบบซ้ำเติมคนเขาบอกว
1: ่าจะไปเห็นแบบ
0: คือแบบไปถือโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะคือคนเขาก็เดือดร้อนแล้วเราก็ต้องช่วยกันซึ่งหลายคนมีความน่ารักเนาะมีการแบบช่วยเหลือกันไปอย่างดีค่ะซึ่งเขาก็บอกมาว่าต ั้งแต่26-28 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ14 คำร้องแล้วนะแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะซึ่งถ้าใครพบเห็นในพฤติกรรมเหล่านี้คือขายของไม่ตรงราคาเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ปิดป้ายราคาจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินไปเนี่ยก็สามารถร้องเรียนกันมาได้ที่สายด่วนของกรมการค้าภายใน1569ได้เลยนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาจะลงไปพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็อย่างที่บอกเลยอย่าไปแบบซ้ำเติมกัน
1: 1569นะคร
0: ับ ใช่เราต้องเห็นใจกันค่ะก็ใครพบเห็นอะไรที่มันดูไม่ปกติก
1: ็
0: แจ้งกันมาได้1569เพื่อจะได้ทำให้มันถูกต้อง
1: ครับผมสิ่งที่เจอก็มันก็แย่อยู่แล้วเนาะเราอย่าไปฉวยโอกาสจากมุมแบบนี้เลยนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าตอนนี้ช่วยก็ได้ก็ช่วยกัน
0: จริงช่วยกันช่วยกัน
1: เพื่อจะผ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ให้ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็หลายคนก็ออกมาช่วยกันหลายคนนะ
1: ค
0: ือดูเป็นจิตอาสาที่แบบว่าดีจังเลยอ่ะทุกคนก็ช่วยกันคือไม่ได้นิ่งนอนใจ หลายคนก็แค่แบบเก็บขยะบางคนแบบทำได้เล็กน้อยก็ช่วยกันแล้วอ่ะสามารถไปเก็บขยะที่มันขวางทางน้ำได้อยู่หรือมันไปอุดตันท่ออย่างเงี้ยก็ช่วยกันแต่ว่าอาจจะต้องเตือนนิดนึงว่าอาจอย่าใช้มือเปล่า
1: อย่าใช้มือเพราะว่าต้องให้สังเกตเนาะแล้วก็มันจะมีอาจจะมีบางพื้นที่ที่แบบว่ามีไฟรั่วมีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เชื้อโรคด้วย
1: ใช่
0: ฉี่หนูอ่ะ
1: ใช่
0: อันตรายนะ
1: ครับ
0: คืออย่าไปถอดรองเท้าเดินนะ
1: ใช่
0: เหมือนที่เราเห็นในทีวีหลายคนนะถอดรองเท้าเดินก็ใส่สวมรองเท้าบู๊ทนิดนึงค่ะเพื่อป้องกันตัวเอง
1: ใต้น้ำเราก็ไม่รู้มีอะไรเพื่อเหยียบอะไรเป็นแผล
0: ก็อันตรายอีก
1: โรคฉี่หนูก็อาจจะเป็นได้แล้วบางพื้นที่ก็มีไฟรั่วผมไปดูมาเนาะเขาบอกว่าสมมติถ้า
0: ผมก็โดนไฟรั่ว
1: ไม่ใช่ทางเขาบอกว่าบางพื้นที่นี่สมมติถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบมีไฟรั่วเราพอเรารู้สึกว่าเราโดนไฟแบบดูดแล้วนิดนึงอย่างเงี้ยให้เราพลิกตัว90 องศาแล้วก็เดินทะแยงออกมาเป็นเหมือนปู
0: อะไรค่อยๆเดินออกมาจากตรงนั้น
1: ค่อยๆเดินออกมาจากตรงน
0: ั้
1: น
0: เพราะว่าน้ำมันเป็นตัวนำสำคัญเน
1: า
0: ะ
1: จะมีเวลาเห็นถ้าผมไปอ่านมาไม่ผิดจะมีเวลาประมาณ6 วินะ
0: 6 วิเอง
1: ที่แบบว่าเราต้องแบบพลิกตัว
0: เราไม่ต้องมาถีบเพื่อนนะ
1: เอาไม
0: ่ต้อง
1: ถ้าถีบนี้อาจจะ
0: ไปด้วยกันได้เลยเพราะว่าอยู่ในน้ำก็จะค่อยๆพลิกตัวแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาเป็นแนวเป็นแนวแบบข้างๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ อย่าไปเดินออกมาตรงๆนะ
1: ก
0: ็พยายามออกมาภายใน6 วินาที
1: ใช่
0: ออกมาห่างๆไกลแต่ที่สำคัญก็คืออาจจะต้องตรวจดูก่อนละกันว่ามันแบบตรวจยังไงอ่ะก็ไปอย่าไปเดินในที่ที่มันแบบเราต้องดูนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: อันตรายเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะก็คือมันยังมีไฟฟ้าเปิดใช้อยู่
1: อืมใช่
0: อ
1: ัน
0: ตรายมากๆ
1: เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็มีเรื่องของสัตว์ด้วยนะสัตว์ร้าย
0: สัตว์เราต้องหันไปทางนี้นะ
1: ไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัตว์ร้ายงูอย่างนี้ตะขาบ
0: เยอะเลยค่ะจระเข้ก็มีนะออกมาจริงออกมาทั้งตัวเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่ใหญ่เลย
0: ไม่ใช่ใหญ่อันตรายนะก็ดูแลนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราก็แสดงความเป็นห่วงนิดนึงเนาะแต่ว่ามีข่าวคราวอะไรที่เราเป็นประโยชน์เราก็สามารถเราอยากจะช่วยนะเรื่องของการแชร์เรื่องของข่าวสารที่ทำให้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติอยู่ตอนนี้เนาะเราก็ถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ข่าวคราวที่น่าสนใจก็สามารถไปชมได้ใน Facebook และ YouTube ของเรารวมไปถึงในเว็บไซต
1: ์
0: ของ Thinking Radio ได้หมดเลยนะคะกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงข่าวคราวรายการต่างๆที่มันเราจะนำเสนอประโยชน์มากๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็โดยเฉพาะอย่างรายการนี้เองก็จะมีเรื่องของนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนในการให้มาฝากร้านให้มาพูดคุยกันเป็นช่องทางที่สามารถมาขายของมาฝากร้านได้ฟรีๆนี่แหละเราไม่คิดตังค์เลยนะเพื่อให้ส่งตรงกันโดยตรงไม่ผ่านคนกลางก็ทำให้ราคามันเพิ่มมากขึ้นเนาะ
1: คร
0: ับอ่ะแล้วมีอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าสนใจเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะช่วงนี้น้ำท่วมไทยประกันชีวิตเขาก็ออกมาตรการเหมือนกันเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับผลกระทบผู้ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาแบบเบี้ยชำระประมาณ60 วัน
1: ครับ
0: ก็เขาก็มีการช่วยเหลือหลายๆพื้นที่แหละหลายๆกิจการด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆบางที่ก็จะขยายเรื่องของการหรือว่าพักชำระหนี้ไปก่อนหลายคนที่แบบมีต้องไปเจอน้ำท่วมแล้วต้องมาชำระหนี้
1: อ
0: ีกก็จะไม่ไหวนะก็ยังอาจจะหลายๆพื้นที่หลายๆสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็พักชำระหนี้กันไป ก็เป็นประโยชน์ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงเนี้ย าจจะต้องติดตามสถานการณ
1: ์ครับ
0: เยอะๆนะคะดูข่าวคราวนิดนึงว่าช่วงนี้น้ำจะมาตอนไหนยังไงเราได้รับเตือนบ้างไหมเคยได้รับเตือนแบบอยู่
1: สมุทรปราการ
0: สมุทรสาครสงครามไปเนี่ย
1: สงคราม
0: เคยได้รับเมสเซจ SMS เตือนภัยอะไรบ้างไหม
1: ผมยังไม่
0: จริงหรอ
1: จริงนะผมยังไม่เคยเจอเ
0: ลยหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ที่เสี่ยงไง
1: บางคนอาจจะเจอนะแต่ว่าผมถ้าส่วนตัวโทรศัพท์ผมมันยังไม่มีอะไรแจ้งเตือนมาเกี่ยวกับอ
0: ันนี้เลยนะแต่ต้อง
1: แผ่นดินไหวก็มีนะ
0: มีแต่ว่าหลายคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขาก็ได้รับ SMS บ้างนะคะก็อาจจะท่วมไปแล้วแล้วได้รับอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยเรื่องของน้ำด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่วันเห็นว่าจะมีน้ำทะเลหนุน
1: น้ำทะเลหนุน
0: ใช่ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองมอนิเตอร์ข่าวนิดนึงค่ะ
1: จะเป็นพายุมาแล้วครับหรือว่า
0: อันเนี้ยมันจะมีเรื่องของน้ำไม่ใช่พายุเขาเรียกแหละฝนท
1: ั้
0: งฝนด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยมันอาจจะทะลักเข้ามานะแล้วบางทีบางเขื่อนและตอนนี้เองอาจจะต้องระบายน้ำออกเน
1: ี่
0: ยอย่างมีข่าวค่ะช่วงนี้ก็คือรัฐบาลเองเขาก็ออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละเตรียมพร้อมที่จะรับมือปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากรมชลประทานเขาเตรียมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้แหละค่ะวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คาดว่าน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยจะแตะที่ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรก็อาจจะต้องคนที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็อาจจะต้องยกของขึ้นสูงเยอะๆแล้วกัน
1: ใช่เพราะเหมือนเขื่อนที่การก็จะปล่อยน้ำมาเหมือนกันนะเพราะ
0: ช่วงเนี้ย
1: ก็จะเป็นมีการแบบ
0: เตรียมแล้วใช่ไหม
1: สมุทรสงคราม
0: เตรียมแล้ว
1: ที่ออกบ้านเขาก็เตรียมรับมือเรียบร้อยต้องเข้าใจนะเพราะว่าเขื่อนถ้ามันรับปริมาณน้ำในจำนวนที
0: ่มันจะแตก
1: สูงเกินมันจะแตกมันจะหนักกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระบายน้ำออก
0: ค่อยๆระบายน้ำออกมาซึ่งกรมชลประทานเขาออกหนังสือแจ้งเตือนมาฉบับที่6ค่ะว่า11จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยค่ะก็เตรียมที่จะรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นใน 1-5 วันข้างหน้าค่ะช่วงนี้แหละค่ะช่วงประมาณนี้ที่30ถึงนะไป5วันน่ะก็ลองดูนะคะว่าเขาจะแบบมีอะไรเตือนมาอีกเพิ่มขึ้นนะว่าอะล่ะมันเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วยังไงต่อเราต้องไปยกของขึ้นที่สูงขนาดไหนเขาบอกว่าสถานที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อย่างเช่นอย่างอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยก็อย่างอยุธยาก็โดยเฉพาะอำเภอเสนาอันนี้แบบว่าเป็นอำเภอยอดฮิตมากๆในการแบบโดนน้ำท่วมเยอะนะคะเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและก็บางไทรค่ะอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงจะต้องรีบยกของขึ้นที่สูงเยอะๆเลยนะคะจังหวัดอ่างทองก็อย่างอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองนะคะแล้วก็ชัยโยส่วนสิงห์บุรีเนี่ยก็อย่างอินบุรีพรมบุรีนะคะแล้วก็เมืองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทก็อย่างเช่นอำเภอสัพยานะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดเลยเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะก็เขาบอกว่ากรมชลประทานเขาระบุมาว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้ค่ะจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำๆนอกคันกั้นน้ำแล้วก็อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมไว้เลยค่ะยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญทรัพย์สินที่เสียหายได้นะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรไปพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมถ้าเกิดว่าเราต้องเคลื่อนย้ายออกจากบ้านของเรานะติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะก็เนี่ยเอามาเตือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะคิดว่าตรงไหนมันปลอดภัยเนี่ยก็อาจต้องเช็คนิดนึงว่าสูงแค่ไหน
1: มันเหมือนจะมีเว็บไซต์เช็คได้นะครับว่าพื้นที่ตรงไหนมันท่วมบ้าง
0: ได้แล้วก็สื่อ
1: แต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเช็คได้ใน
0: รถจอดได้ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะอาจจะต้องเดี๋ยวถ้าเราแบบ
1: เสิร์ชดู
0: จะลองเสิร์ชดูหรือว่าถ้าเรารู้ด้วยอาจจะบอกไปตามรายการต่างๆได้ค่ะว่าสามารถนำรถไปจอดได้ที่ไหนยังไงหรือใครที่คิดว่าแบบเอ้ย ที่จอดรถของเรามันสามารถรองรับได้ไม่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยและอยากจะให้คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยไปจอดได้ยังไงก็ติดต่อบอกกันมาได้ก็ได้นะคะที่ไลน์ Thinking Radio ก็ได้
1: ครับผม
0: นะบอกกันมาเราจะได้เป็นช่องทางในการบอกต่อกันว่า มีที่จอดรถตรงนี้นะสามารถไปจอดรถได้นะปลอดภัยนะก็เป็นอีกหนึ่งคราวที่นำมาฝากกันจริงๆช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมหลายเยอะนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเองมันก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยของการลงทุนต่างๆเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่อาจจะหายากนิดนึงนะคะ ไปร้านสะดวกซื้อก็ตกใจ
1: ครับ
0: ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไปร้านสะดวกซื้อตกใจนะว่าซอมบี้บุก
1: ใช่ๆๆผมแบบเมื่อวันศุกร์ก็หลังจากทำงานเสร็จก็ลุยฝนกลับไปที่คอนโด
0: ค่ะ
1: โอ้โหเซเว่นของเกลี้ยงเลยครับพี่โบ
0: คือแบบว่าเอ้ยซอมบี้บุกวะเนี่ยค
1: ือไม่มีเลย
0: ไม่มีอะไรสักชั้นเลยค
1: ่
0: ะตกใจมากแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วล่ะ
1: จะเริ่มมี
0: เริ่มมีเริ่มจะไม่มีเหมือนเดิม
1: เริ
0: ่มมีเริ่มมีแล้วก็สามารถแบบเอาใกล้ๆบ้านก็สามารถมีที่กินได้แล้วนะแล้วก็ถือว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นหลายคนเนาะก็เลยอยากเนี่ยแหละค่ะถือว่าเราอยากเป็นช่องทางในการส่งต่อความรู้ความช่องทางในการสามารถทำให้ช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของคนที่เดือดร้อนได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเดือดร้อนตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถส่งกันมาได้เหมือนกันนะเราก็จะได้เป็นช่องทางในการติดต่ออย่างช่วงนี้ก็อย่างมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋มเนี่ยก็มีการออกไปช่วยเหลือค่อนข้างแบบเยอะทีเดียวนะคะหลากหลายพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็อาจจะเข้ายาก
1: ครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสอบถามไม่รู้ว่าต้องติดต่อหน่วยงานไหนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์เข้ามา
0: บอกเราได
1: ้ถามเราได้
0: ใช่เราก็จะไปถามต่อ เพราะเราไม่รู้ทุกเรื่องหรอก
1: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให
0: ้ใช่เราจะไปหาคำตอบมาให้ค่ะตอนนี้ก็ระหว่างแต่ช่วงนี้จริงถ้าใครอยากฝากร้านก็ยังมาได้อยู่นะ
1: ยังมาได้ยังติดต่อได้อีก10นาทีสุดท้ายนะ
0: ใช่นาทีทองเหมือนเปิดอะไรสักอย่างไม่ใช่จันทร์วีลานะก็สามารถส่งกันมาได้แล้วกันค่ะว่าอยากจะมาฝากร้านช่วงนี้เราเปิดให้เป็นพิเศษแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี
1: ้
0: 022481657หรือว่าอยากจะฝากข้อความอะไรมาก็ได้เหมือนกันนะฝากมาว่าเราเดือดร้อนอยู่ตรงนี้มีคนมาช่วยเราบ้างไหมอะไรเงี้ยนะก็สามารถส่งข้อความมาได้พูดถึงเรื่องของความลำบากเนี่ยคือมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เขามีการหลายคนที่แบบไม่ผ่านแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วมันมีเรื่องของผลออกมาแล้วนะวันนี้ที่30กันยายนเนี่ยใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มาเนี่ยก็ล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังเองเขาก็ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30ตุลาคมมาแล้วนะคะสามารถเช็คผลได้ในเว็บไซต์ของแอปเป่าตังแอปทางรัฐนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เขารับลงทะเบียน5ธนาคารก็ได้โดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนนะคะส่วนผู้ที่เป็นรายเดิมเนี่ยก็ส่วนรายเดิมเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนค่ะแต่ว่าก็เข้าไปดูว่าตัวเองผ่านหรือเปล่านะก็ตั้งแต่วันนี้นะจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวันนี้ก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันค่ะ4ช่องทางในการเช็คสิทธิ์นะเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเข้าไปคลิกที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยที่เขารับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างออมสินธกส.ทอส.นะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะอย่างที่บอกเลยนะอย่าลืมเข้าไปดูแล้วกันว่าเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วมันผ่านไหมอะไรเงี้ยนะก็ลองดูค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมเพราะเหมือนว่าเขาจะให้ใช้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมตุลากับพฤศจิกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วก็คนละครึ่ง
1: ที่
0: เขาใช่ไทยชุดไทยนั่นแหละเขากำลังจะเพิ่มไปเป็นพฤศจิกากับตุลากับพฤศจิกา2เดือนก็เดือนละ500บาท
1: เดือนละ500บาท
0: 2เดือน 1,000 ก็ลองดูนะมันจะต้องมีกดเข้าไปกด
1: ใช้วันละได้เท่าไหร
0: ่ก็เหมือนเดิมเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: 200
0: เหมือนเดิมแต่วันแต่ว่าเดือนนึงก็ได้แค่500นะ
1: ครับ
0: อืม
1: 3วันหมด
0: ใช่ๆย้ำกันอีกครั้งเรื่องของเสวนาภาษาหมอ ค่ะอย่างที่บอกว่าเหลืออีกแค่7ที่สุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: เราแบบว่าไม่อยากให้แบบลืมบางคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่รอไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับปล่อยผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าเราพอมันเป็นโรคอะไรนะมันจะนำพามาถึงเรื่องของ สุขภาพที่แย่ลง
0: ง
1: เงินที่ต้องเสียมากขึ้นบางทีมันไม่ทันแล้วอ่ะมันเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะดีกว่า
0: หลายครั้งที่เราแบบคุยกับคุณหมอก็จะบอกว่าเรื่องของการป้องกันสำคัญมาก
1: ๆเรื่องของสุขภาพ
0: ใช่ป้องกันเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ต้องป้องกันเนอะมากกว่ารักษาเพราะว่าอย่างที่ต้องสแตมบอกคือรักษาแล้วมันเสียหลายอย่างนอกจากเสียสุขภาพแล้วเรายังเรื่องเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพคนอื่นด้วย
1: สุขภาพจิตของเราเองด้วยโอ้โห
0: ใช่ค
1: ือ
0: เยอะหมดเลยค่ะฉะนั้นป้องกันกันดีกว่านะก็ชวนกันมางานเสวนาภาษาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เพราะว่าโรคเหล่านี้มันนำไปสู่โรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็จะแบบแรกๆก็ไม่รู้หรอกอาการมันไม่ได้บ่งบอกอาการมาว่าเป็นอาการอย่างนี้แล้วคือคุณเป็นเบาหวานอาการอย่างนี้คือเป็นหลอดเลือดคือเราไม่รู้หรอกอาการที่มันบ่งบอกมาตอนแรกเลยว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรแต่ว่าก็มาป้องกันกันก่อนดีกว่าค่ะเรื่องของการทั้งเรื่องของการกินยังไงให้มันแบบสุขภาพดีเฮลตี้ต่อไปได้ให้เราอยู่ยืนยาวไปได
1: ้
0: อยู่ยังไงเราอยู่กันแบบต้องกินอาหารอะไรบ้างแล้วก็ต้องออกกำลังกายยังไง
1: ครับ
0: ต้องรู้เรื่องแบบสมุนไพรใกล้ตัวเราเนาะอาจจะไม่ต้องไปหาซื้อยาให้มันแบบยุ่งยากเราสามารถใช้สมุนไพรใกล้บ้านเราได้เลย อย่างหลายคนก็รู้จักมะระขี้นกเงี้ยก็มันสามารถป้องกันหรือว่าลดน้ำตาลเราได้ยังไงบ้างลองดูค่ะมางานนี้ก็จะได้ครบเลยทีเดียวทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสมุนไพรเรื่องความรู้เรื่องการออกกำลังกาย
1: คร
0: บในวันที่3ตุลาคมค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลย
1: 4โมงครึ
0: ่
1: ง
0: เต็มวันเรามีอาหารกลางวันแล้วก็มี อาหารว่างให้ทั้ง2ช่วงมาเจอกันได้ในวันที่3สมัครกันมาได้เลยที่ LINE @thinking radio
1: ครับพูดถึงอาหารนี่ที่โรงแรมเดี๋ยวมาแล้วก็โอ้โห
0: อาหารอร่อยใช่ไหมอ
1: ร่อยมาก
0: อาหารอร่อยค่ะเพราะเรากินกันบ่อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็อร่อยจริง
1: ๆดีอาหารคุณภาพดีรสชาติอร่อย
0: ค่ ะ
1: โอ้โหแบบเพอร์เฟคครับ
0: อันนี้ เดี๋ยวผู้ฟังว่าเอ๊ะแกจะใกล้เที่ยงแล้วฉันก็จะหิวแล้วนะมาพูดเรื่องของอาหารอะไรนะ
1: อ่ะนี่พอพูดถึงใกล้เที่ยงขออีกนิดนึงแล้วกันเอาอีกนิดนึงเอาใจใส่แซ่บไปหน่อยนะครับครับผมสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีนะครับก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับตัวอุ้ยนี่ตัวนี้เลยนะครับคนที่กำลังดูไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้ทาง Facebook กับ YouTube นะครับก็จะเห็นถึงความน่ากินนะครับของพริกกุ้งเสียบนะครับผมเนี่ยทานกับอะไรก็อร่อยนะครับผม
0: แล้วก็ยังมีย
1: ังมีของน้ำพริกนรกปลาย่างนะครับแล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคลุกข้าวสวยแล้วร้อนกินนะครับมื้อเที่ยงแบบนี้อร่อยแน่นอนและอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ำพริกแมงดานะครับตัวนี้หลายคนก็ชอบกินนะครับผมซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะครับแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับที่ช็อปไมเนียบายเอ็มคอร์ดนะครับโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผม
0: นะคะช่วงนี้เที่ยงแบบนี้ก็คิดอะไรไม่ออกก็อันนั้นแหละค่ะน้ำพริกแม่รัศมีนี่แหละเป็นตัวเลือกอย่างดีเลย
1: ใช
0: ่ทีนี้กลับมาเรื่องน้ำท่วมน้องสแตมหลายคนไม่แน่ใจว่าช่วงตอนนี้ค่ะประมาณเที่ยงแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็จริงๆสามารถส่งมาบอกเขาได้เหมือนกันนะคะว่าเนี่ยดูเราอยู่ตอนนี้ทั้งไลน์ Facebook YouTube เนี่ยก็ส่งกันมาได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์นะว่าพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างเนาะเผื่อเราจะได้อัปเดตแล้วส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาเข้าไปดูแล
1: หรือว่ามีใครอยากจะแชร์เนาะว่าเราสามารถไปดูตรงนี้ได้นะว่าดูทางเว็บไซต์นี้ได้นะดูทางเพจนี้ได้นะว่าพื้นที่ตรงนี้มีน้ำท่วมขังหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อคนจะใช้สัญจรจราจรเน
0: าะจะได้หลีกเลี่ยง
1: จะได้หลีกเลี่ยงได้หรือว่าจะได้ดูเส้นทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับ
0: เพราะว่าอย่างช่วง10โมงที่ผ่านมามันก็มีการอัปเดตเส้นทางหรือว่าทางพื้นที่ที่เขายังมีน้ำท่วมอยู่อย่างข้อมูลเข้ามาว่าช่วง8โมงอะไรไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลดหรือยังในช่วงของถนนลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นตอน8โมงยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะช่วงแฮปปี้แลนด์นะตรงเซ็นทรัลช่วงเดอะมอลล์บางกะปิตรงนั้นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ายังท่วมอยู่ไหมนะใครที่อยู่แถวนั้นก็อาจจะส ่งข้อความมาบอกเราก็ได้ว่ายังท่วมอยู่เท่าไหร่ยังไงรถสามารถสัญจรได้ไหมนะคะก็ส่งกันมาได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามเราส่งกันมาเพื่อจะได้ทำให้ใครที่ไม่จำเป็นต้องไปผ่านเส้นทางนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าการที่รถเข้าไปในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยมันจะเกิดคลื่นระลอกแล้วมันไปกระทบกับบ้านเรือนจะทำให้บ้านเรือนแถวนั้นเสียหายไปด้วยถ้าไม่จำเป็นไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเขานะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นนะคะก็เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนี่ก็เป็นโมเดิร์นมาร์เก็ตในวันพุธนี้ที่เราสองคนมาแทนนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็ยังเจอกับน้องสแตมป์และพี่เก่งอยู่เนาะก็จะมีข่าวคราวดีๆมานำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่ว่าวันนี้เราสองคนโบแล้วก็สแตมป์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
11: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: คลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลจะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงนี้แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังน้ำอย่างท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนหน้าสนามทูปาเทมีปากทางเข้าลำลูกกาน้ำยังสูงเช่นกันคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่จังหวัดปัตตานีทั้งโรยตะปูระบายสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่พายุเฮอริเคนโปโลขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกแม้ฝนตกหนักแต่ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกูวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับ
1: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ

0: ถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,600,000 เป็น 9,900,000 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.50 เมตรและจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็เตือนประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนโชคพระยาจังหวัดชัยนาทเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิ่งด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นและก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีฝนต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองกาญนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกัน

0: นะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลายสิบกระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์นาถบำรุงสิงห์นะคะน้ำจากคลองเอ่อล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน 50-60 เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือนริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำเอ่อท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงษ์ริดรอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิพัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตับพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตับพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ท่วมขังสูงครับบางจุด 0-2 เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตับพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร 50-2 เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่ยังก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับหน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
0: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: นะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ4ทุ่มกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีโอ้หลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนหนึ่งนะคะมีคุณยายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของแฟดคลองจันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟดคลองจันสูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
2: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วและก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำแล้วก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟลตคลองจันแล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝันหลอรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่ 4-6 ตุลาคมในภาคเหนือและก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทม.คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
1: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคตเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแซงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยาผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.เพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทม.นำมาจ่ายนะคะกทม.ไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะ

0: ยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดๆนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนแคร่ร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้มาจากจิตอาสาและก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000 บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะถ้านายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมภาคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการกรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามาเผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนละอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย 7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้วุฒิจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ในเวลาไล่เลี่ย กันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุปวดอีก3 จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้น

0: คล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุดและก็หน้าโรงเรียนกองทัพบกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์คซักเคเบิร์ต CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Wellbeing ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุล
6: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับประจำวันพุธที่30กันยายน2569ครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันเตรียมตัวสำหรับเริ่มต้นใหม่สำหรับปีงบประมาณใหม่นะครับแต่เรื่องน้ำเรื่องท่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับอยากจะชวนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมสวัสดีครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะก่อนอื่นเลยก็คือรู้ว่าทุกท่านเครียดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนี้ผมจะจัดความบันเทิงให้สัญญาว่าจะไม่บ่นเพราะว่าผมว่าหลายท่านนะที่มีความรู้อ่ะเขาพูดไปเยอะแล้วนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยใช่ไหมเราก็รู้จักหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยทางเพจทีเนี่ยทีดินลมฟ้าอากาศเนี่ยเป็นท่านใดก็ขอขอบคุณนะครับเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเนี่ยเพราะว่าโค้ชโออยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะ
6: ชัยภูมิครับ
7: ชัยภูม
6: ิโค้ชทุกปีนะโค้ชทุกปี
7: ท่านผู้ฟังอันนี้ผมฟ้องเลยนะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโค้ชโอเอาไปเชื่อเฟกนิว
6: ครับ
7: ก็เลยมีท่วม
6: ใช
7: ่บ้านผมน่ะเชื่อทางการรัฐเชื่อกทม.เอาอยู
6: ่หลักการเราต้องฟังเสียงรัฐบาลก่อนไม่ใช่หรอครับ
7: ผมฟังให้ผมเชื่อฟัง 100% เลยเป็นไงล่ะตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วคืนมันศุกร์อ่ะน้ำท่วมชั้น1เลย
6: อืมโอ้โหนี่ถึงชั้น1เลยฮะ
7: เข้าบ้านชั้น1
6: โอ้โห
7: ก็ผมเชื่อท่านผู้ว่าชัดชาติผมเชื่อทางท่านผู้ว่ากทม.
6: ครับ
7: ผมเชื่อทางการรัฐโอ้ท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีเชื่อหมดท่านอธิบดีผมเชื่อทุกคนฮะเนี่ยท่านโค้ชโอเชื่อเฟคนิวนะ บอกแล้วเดี๋ยวผมจัดความบันเทิงให้ขึ้นชั่วโมงครับมาครึ่งชั่วโมงต่อจากเนี้ยไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าท่านผมว่ามันเครียดไปหมดแล้วแหละ
6: ใช่ใช่ต้องบอกว่า
7: ที่บอกว่าเนี่ยโค้ชโอเข้ามาบอกว่าเนี่ยเข้ามาสู่งบประมาณใหม่ก็ดีใจด้วยครับที่ข้าราชการยังได้รับเงินเดือนอยู
6: ่ครับ
7: ใช่ไหมเงินเดือนมาจากใครฮะข้าราชการฮะนักการเมืองฮะเงินเดือน
6: จากใครฮะจากภาษี
7: ภาษีพวกเราใช่ไหม
6: ใช่แล้วครับ

0: ใครเสียภาษีฮะพวกเรา
1: ครับพวกเรา
0: แล้วก็แล้วเป็นไงฮะเอกชนหลายรายเงินเดือนไม่ออก
1: ครับ
0: ใช่ไหมตู้สินค้าน้ำท่วมไปแต่คุณพิมพ์ริพายเป็นไงออกมาไลฟ์ร้องไห้เลยไม่รู้เสียหายกี่ร้อยล้านทุเรียนเสียหายเป็นหลักเท่าไหร่เป็นร้อยล้านแล้วใช่ไหมทุเรียนที่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วเป็นไงล่ะ
1: แล้วเพื่อนเพื่อนฝูงในที่ทำค้าขายออนไลน์อย่างผมอยู่อีสานขายของประเภทของสดอาหารปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือออเดอร์มาสั่งของไปได้แต่ของค้างที่คลังสินค้าออกไม่ได้ของเน่าค่ะคลังสินค้ากันหลายคนฮะ
0: ทุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจด้วยกับวันที่30ข้าราชการหลายๆท่านยังเงินออกอยู
1: ่ครับ
0: แต่ก็มีหลายท่านเงินเดือนไม่ออกนะครับเอกชนน่ะไม่รู้จะเอาเงินไปที่ไหนแล้วไม่รู้จะหมุนเงินยังไง
1: บางคนยังเข้าออฟฟิศไม่ได้เลย
0: ออฟฟิศยังไม่ได้ออกจากบ้านยังไม่ได้ผมออกจากบ้านไม่ได้3วันนะครับรถกระบะยังเอาไม่รอดครับต้องเป็นรถบรรทุกทหารน่ะ
1: ฮะ
0: แล้วเราก็ไม่รู้จะออกไปทำไมแล้วนี่พูดไปก็จะร้องไห้ไปเนี่ยคือไม่ได้สงสารตัวเองนะ
1: ครับ
0: สงสารหลายท่านเนี่ยที่วันนี้น้ำท่วมเนี่ยถึงชั้น2เนี่ยลมก้าวเอ่ยอะไรเอ่ยเขตบางกะปิเขตลาดพร้าวก็ต้องให้กำลังใจ
1: ครับ
0: นะครับผมว่าวันนี้เราต้องเชิดชูคนนะคนที่ผมว่าเหมือนกับท่านหนึ่งเนี่ยผมว่าพูดถูกนะอันนี้ไม่ได้ว่านะอย่างท่านอาจารย์สีตางพิไลล่าเนี่ยโอ้โหผมว่าพูดแทนคนอีก70ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าทุกท่านทำอะไรไม่ได้ทุกท่านอยู่บ้านนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมที
1: ่
0: เขาทำงานไปใช่ไหมโหไปกันเป็นคณะไปเป็นกองเรือต้องมีคนจูงเรือต้องไปทำไปแจก50กล่องอย่างเงี้ยไปแจก100กล่อง200กล่องไปดูอาจารย์เบียร์ดูทางพี่บุ๋มเนี่ยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและอีกหลายท่านนะไม่ได้บอกมีแค่นี้นะไปแจกทีเป็นพันกล่องเป็นหมื่นกล่องแล้วเดี๋ยวก่อนที่หลายท่านไปแจกเนี่ยเงินใครเงินใครเงินพวกเราที่ไปบริจาค
1: ครับ
0: ใช่ไหมหรือเงินสปอนเซอร์ไม่ใช่เงินภาษีนะแต่ทุกท่านที่ไปเนี่ยข้าราชการเอ่ยอะไรเอ่ยนักการเมืองเอ่ยที่ไปเนี่ยเงินใครที่ใช้เบิกงบประมาณเบิกเรือเบิกเจ้าหน้าที่แล้วก็ห้ามกันเนี่ยคุณฝันเด่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มาบอกว่าการทำไมอยากมาก็มามาแล้วก็มาแจกแล้วก็ไปแล้วต้องเอาสื่อมวลชนมาถ่ายเออผมว่ามันต้องจำนะต้องจำแล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนเลือกท่านผู้ว่าชัดชาติมาเองเนาะ
1: ครับ
0: คนกทม.เลือกมาเองแล้วก็ทั้งประเทศเลือกทางรัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยนะครับก็ยอมรับมันไปว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยโหผมเห็นแล้วอย่างแรกก่อนนะจำไว้ก่อนนะ
1: คร
0: ับเจ๊งอ่ะไม่เท่าไหร่เงินเดือนไม่ออกไม่เท่าไหร่คนตายเท่าไหร่แล้ว
1: คราวนี้มีผลถึงคนตายด้วย
0: ไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าขนาดหาดใหญ่เนี่ยตัวเลขจริงตัวเลขอะไรเรายังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้กรุงเทพนะใช่ไหมครับแล้ววันนี้กรุงเทพมันไม่ใช่แค่กรุงเทพนะรอบนอกที่ต่างจังหวัดบอกทำไมไม่สนใจต่างจังหวัดเลยเออก็เรื่องจริงนะ
1: ฝั่งนนทบุรีก็หนักปทุมก็หนัก
0: ทุกจังหวัดตอนนี้ไปถึงกาญจนบุรีแล้วราชบุรีใช่มั้ยกระบี่บุรีปราจีนบุรีโอ้โหแทบจะทุกจังหวัดแล้วใช่มั้ยฮะวันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมผมก็เปรียบเทียบนะ
1: ผ
0: มก็เปรียบเทียบง่ายๆอ่ะทำไมอ่ะเอาสมมติเกิดเหตุแล้วก่อนเกิดเหตุมันไม่ใช่มีเพจเฉพาะทีลมฟ้าอากาศนะมีผู้วิชานักวิชาการหลายท่านออกมาเตือนแล้วสิ่งที่พวกท่านทำอะไรกันจะไปฟ้องเขาแล้วด้วยว่าทำเฟกนิวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยแล้ววันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมกับโค้ชโออาจจะโดนแขวนไปเลยก็ได้ ใช่ไหมแล้วแต่มันก็คือแฟกต์อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คืออ่ะสมมติอย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆนะหลายผมมันเรื่องเก็บเรื่องน้อยอยู่แล้วหลายท่านหนักกว่าผมเยอะเงินไม่เข้าอ่ะสัปดาห์นี้เงินไม่เข้าค่าเลื่อนจ่ายแต่งานเราลงทุนไปแล้วนะ ก่อนที่งานสัปดาห์ที่เกิดขึ้นถูกไหม
1: ครับใช่
0: ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำตัวไม่เป็นภาระสังคมแล้วกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมสองคือแล้วทำไมมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาทำได้อ่ะนักวิชาการต่างๆเขาทำได้อ่ะทำไมที่พวกท่านกินเงินเดือนทุกวันนี้เนี่ยเบิกงบรัฐเนี่ยเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านเนี่ยทำไมท่านทำได้แค่นี
1: ้
0: สองก่อนเลือกตั้งทุกท่านไปทำยังไงฮะยกมือไหว้กราบขอคะแนนเสียงผมว่าก่อนเลือกตั้งท่านทำยังไงนะทุกท่านไปบ้านที่ทุกบ้านน้ำท่วมนะทุกท่านทำแบบนั้นนะผมว่านะทำแค่นั้นก็ยังไม่พอด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดแทนหลายท่านนะบ้านผมไม่ต้องมานะบ้านผมก็ท่วมนะแต่มันก็ไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะนะครับเพราะมีบ้านที่หนักกว่าพวกผมเยอะนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเปรียบเทียบได้ทำไมอาจารย์เบียร์ทำได้อะทำไมคุณบุ๋มปนัดดาทำได้อะทำไมคุณแพทวัลเดนยูทำได้อะทั้งที่ทุกท่านมีงบประมาณมีเครื่องมือมีอะไรทุกอย่างเนี่ยทำไมทำได้แค่นี
1: ้
0: สุดท้ายเนี่ยเอาการบินไทยเลยทำไมแอร์เชียทำได้ก็ต้องตอบคำถามนะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังวันนี้ที่ผมพูดแต่ไม่ได้บ่นนะกำลังให้ทุกท่านเนี่ยเห็นเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้เราเห็นปัญหาการบินไทยตื้นนึกหรือหนาบางเนี่ยผมไม่พูดถึงนะจะเป็นการเมืองภายในหรืออะไรไปแต่ต้องแต่นะใครเดือดร้อนเหรอมีกี่คนที่เดือดร้อนค
1: ุ
0: ณเล่นการเมืองข้างในข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ข้าราชการคุณเล่นไปเถอะแต่คุณเล่นแล้วอยากให้คนอื่นเดือดร้อนสิคุณกินเงินเดือนใครอยู่หรอ
1: ครับ
0: ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยเนี่ยใช่ไหมเขาจ่ายเงินคุณนะ
1: เ
0: ขาจ่ายเงินคุณนะแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นให้ทหารเรือไปลากกลับที่บ้านมาอยู่หมู่บ้านอะไรโอ้โหอยู่หมู่บ้านเดียวกับท่านเจ้าสัวเงินก็ไม่น้อยนะเงินเดือนก็ไม่น้อยนะแต่เล่นอะไรกันอยู่ใช่ไหมแล้ววันนี้คือคนเดือดร้อนกี่ชีวิตอ่ะนะลองนับเกิดขึ้นสิแต่ทำไมแอร์เอเชียทำได
1: ้
0: ผมเลยบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมขอเอาคำหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วย 100% จากทางคุณวิเชษตันติวานิชท่านนี้ก็เป็นผู้บริหารโอ้โหมือโอ้โหต้องตัวท็อปของประเทศแหละนะครับคนในวงการรู้จักกันดีคุณวิเชษตันติขออภัยนะเพราะว่าเป็นพับลิกโพสต์อยู่แล้วนะครับขออนุญาตคุณวิเชษเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่ติดตามท่านนี้เป็นผู้บริหารมือต้นแหละบอกว่าคนไทยจะน่ารักไปไหนผู้บริหารบ้านเมืองคนแล้วคนเล่าทำผิดทำพลาดยังไงก็ได้ต่อว่าแล้วให้อภัยไม่เรียกร้องอะไรทั้งที่เขาเป็นลูกจ้างเราวันนี้ทุกท่านเงินเดือนออกกันนะ
1: ครับ
0: ผมว่าทุกท่านควรจะเอาเงินบางส่วนไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าเฟคนิวหรือเปล่านะผมก็กลัวนะผมออกตัวก่อนนะที่ผมเห็นท่านนายกแจกเงินน่ะแต่อาจจะเฟคนิวนะผมฟ้องท่านนายกให้เลยครับว่ามีคนทำเฟคนิวท่านหรือเปล่าไปแจกเงินน่ะไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยนะครับขออภัยฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะเฟคนิวแหละมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะกี่ครัวเรือนเหรอที่ทุกท่านที่ท่านนายกต้องไปเนี่ยใช่ไหมบ้านผมด้วยอ่ะบ้านหลายคนยังออกไม่ได้เลยท่วมเป็น2เมตรอ่ะ2เมตรนะแถวล่มเก้าแถวบางนาแถวบ้านบางกงและอีกหลายจังหวัดที่โอ้โหวันนี้คือแล้วก็ไม่รู้มีคนตายเท่าไหร่แล้วเสียหายเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้คำของอาจารย์สิตังแหละ
1: ครับ
0: สิบชีวิตก็ไม่เพียงพอหรอกนะที่จะชดใช้ให้กับคนไทยขนาดเนี้ยที่ไปยืนหน้าเขื่อนทำแอคอาร์ตอ่ะนี่คือคำพูดของอาจารย์สิตังนะ
1: ใช
0: ่ไหมฮะผมก็ฟังรายการจากไทย PBS แหละนะครับแล้วก็มันก็จริงเนี่ยทุกท่านมีตัวเลขอยู่ในมืออ่ะใช่ไหมแล้วผมก็ตั้งเชื่อรัฐด้วยสิผมเชื่อกรมอุตุด้วยสิผมเชื่อไ ท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านพูดว่าเนี่ยไม่เชื่อเฟคนิวเหมือนโคชโออ่ะ
1: เราจะมา บอกว่าคนไปเชื่อโซเชียลแล้วไม่เชื่อสิ่งที่รัฐนำเสนอมันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ได้ภาพที่ไม่แปลกใจว่าทำไมคนชอบดูหมอดูแต
0: ่ไอ้เรื่องดูหมอดูอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมอดูมันก็มีสองอย่างฝั่งหนึ่งก็คือดูแล้วดูเพื่อความบันเทิงอ่ะเนี่ยเหมือนรายการแบบเนี้ยคือรายการบันเทิงนะท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังเนี่ย
0: นี่คือรายการบันเทิง
1: วันนี้เราไม่ได้เอาเรื่อง
0: ไม่ได้เอาผมเอาละครมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั้นแหละ
1: ละครที่อาจจะเสนอเรื่องจริงไปนิดนึง
0: ไม่แต่มันก็พูดยากอ่ะทำไมทำได้ทำไมมีกลุ่มคนคนหนึ่งที่ใช้งบจากกระเป๋าตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมเขาทำได้ทำไมเขาช่วยพี่น้องประชาชนได้เยอะขนาดนี้ทำไมเขาออกมาเตือนก่อนหน้านี้เขาออกมาเตือนได
1: ้คร
0: ับ แต่ออกมาเตือนเขาโดนอะไรเขาโดนคดีเขาโดนฟ้องร้องอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืม
0: แล้ววันนี้เอาง่ายๆนะวันนี้ผมอ่ะเพิ่งออกจากบ้านได้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ออกไปสำรวจระหว่างว่างๆเพราะว่าแคนเซิลประชุมหมดนะครับหรือประชุมออนไลน์กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าอันนี้ต้องดีนะผมขอใช้เวทีนี้ก่อนเลยนะต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้แสงไม่ได้กล้องบอกชื่อเลยมี 7-Eleven Top นี่คือ Convenience Store นะมีทุกเจ้า CJ Mall Lotus ทุกเจ้าเลยพยายามจะเอาของแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับผมว่าอันนี้ดีนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีในซอยบ้านผมมันก็จะมีร้านท้องถิ่นที่เป็นที่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์แบบทั่วประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขามีรถ6ล้อไงเขาเลยเอาของอย่างนี้น่าชื่นชมอย่างเงี้ย
1: ใครมีอะไรก็ออกมาช่วยกัน
0: อย่างเงี้ยน่าชื่นชมกว่าผู้บริหารประเทศนี้อีกนะ
1: อ
0: ีกหน้าที่น่าชื่นชมคือใครรู้ไหมตอนนี้คนเก็บขยะ
1: โอ
0: ้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะทุกท่านเหนื่อยแล้วผมก็คุยผมก็ถามว่าที่บ้านน่ะท่วมไหมจะเหลือหรอคะแต่ทุกคนก็ยังมาทำหน้าที
1: ่ครับจริงๆสามารถอ้างได้นะว่าน้ำท่วมขอไม่มาเก็บขยะช่วงนี
0: ้มาเก็บขยะผมว่าอย่างเนี้ยแสงต้องไปถึงตรงนี้
1: ครับ
0: ไม่ใช่ชี้โบชี้เบ้นะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนแต่เอาเข้ากล่องมาเนี่ยนะครับไม่พอแล้วเอาเข้ากล่องจากไหนก็เงินภาษีพวกเราอีกอ่ะแล้วทำไมหลายคนก็ทำได้อ่ะเขารับบริจาคก็ทำได้อ่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของว่าจะมีเรื่องของการทุจริตอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะไม่ใช่เป็นคนตรวจสอบเนาะ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมว่าเราทำได้ดีที่สุดคือให้กำลังใจผมว่าเนี่ยมองซ้ายมองขวาผมว่าเนี่ยคนเก็บขยะให้กำลังใจเขานิดนึงเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ว่ามีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ไม่มีแสงอ่ะ
1: ใช่ส่วนไหนทำดีเราก็ต้องหัดใจชื่นชมมากกว่าการ
0: ขอบคุณอย่างเดียวโอ้โหพี่สุดยอดเลยบ้านพี่ไม่ท่วมหรอท่วมสิคะอ้าวเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนาะเราขับรถอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมว่ามันต้องคือถ้าเรามาบอกว่ารายการเรา thinking connect ใช่ไหมต้องบอกว่าบริหารธุรกิจแต่ผมว่าวันนี้เราอาจจะถอยมาอีกหนึ่งก้าวแล้วมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอ worst case scenario ทุกท่านเห็นไหมกับไม่ใช่ best case แล้วกันแต่ทำไมเขาทำได้อะ
1: ดูตัวอย่างการจัดการอย่างเช่นการบินไทยกับเอเชียตอนนี้ที่เราได้เห็นภาพอ
0: ันนี้ชัดเลยนะใช่ไหมแล้วคนการบินไทยหลายท่านน่ะก็เป็นผู้บริหารคนไทยนะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาทำได้อ่ะไม่เข้าใจด้วยงบประมาณและการบริหารจัดการแบบเอเชียคือลีนสุด
1: ๆ
0: คนก็ต้องใช้น้อยงบก็ต้องประหยัดทำไมเขาทำได้
1: เผื่อทุกท่านไม่เห็นภาพนะครับเกิดเหตุการณ์คือของในสนามบินเนี่ยการเคลื่อนย้ายของกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคนทำงานไม่เพียงพอสายการบินไทยเราเจอปัญหาแต่สายการบินเอเชียเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันครับคนมาทำงานไม่ได้กำลังคนไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่ตัวลำบากวิธีการก็คือเขาใช้เครื่องบินไปรับพนักงานจากท้องถิ่น จากในสนามบินต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัด
1: ที่มีที่ยังไม่ท่วมนะครับย้ายคนจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
0: ต่างประเทศด้วยใกล้เคียงก็เข้ามาเพราะไม่พอ
1: ใช
0: ่ก็
1: เป็นการตัดสินใจที่อย่างคนที่ทำธุรกิจบริการ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยความพร้อมถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของการทำงาน24ชั่วโมงโดยใช้แรงงานทรัพยากรคนเนี่ยแล้วตัดสินใจไม่ดีไม่มีคนรู้เพียงพอเนี่ยอันตรายมากจริง
0: ใช่แล้วก็จริงๆผมว่าผมอาจจะเชิญชวนทุกท่านนะเราควรจะให้กำลังใจคนที่ทำดีกันนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวโพสต์ล่าสุดเลยของอาจารย์สิตางเนี่ยบอกโอ้โหขุดยับเลยถูกขุดบอกท่านที่ว่างขุดประวัติอาจารย์สิตางเนี่ยท่านทำหน้าที่ของท่านก่อนไหม
1: มีคนไปขุดประวัติอาจารย์สิตางด้วย
0: เพียบดิท่านเนี่ยอาจารย์สิตางเพิ่งโพสเลยบอกขุดเลยก็เขาก็เป็นนักวิชาการด้านน้ำตลอดชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่คำถามคือประวัติตอนนี้มันไม่สำคัญเท่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่ออกมาพูดมันเกิดประโยชน์ไหมเกิดนะใช่ไหมครับวันนี้ดูแม่น้ำสิแล้วบอกว่าเฮ้ยตอนนี้หมดแล้วหมดอะไรอ่ะตอนนี้ผมต้องเชื่อเฟคนิวอย่างเดียวแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ผมก็เปรียบเทียบนะผมชอบเปรียบเทียบ
1: ครับ
0: นะครับผมชอบเปรียบเทียบว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานรัฐเนี่ยกับทีมอาจารย์เบียร์ทีมพี่บุ๋มดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโอ้แล้วอีกหลายๆท่านนะผมขออนุญาตพูดไม่หมดอ่ะเหตุทีลมฟ้าอากาศอาจารย์สิงห์ตางหรือหลายๆท่านทำไมเขาทำได้อะทำไมภาครัฐทำได้แค่นี้อ่ะทั้งๆที่มีงบประมาณและได้กินเงินเดือนกันเดือนออกด้วยอ
1: ่
0: ะวันนี้ผมขอพูดพนักงานเงินเดือนหลายคนนะที่เงินเดือนไม่ออกนะครับ
1: อย่างพนักงานที่เป็นลูกจ้างรายวันนี้กระทบทันทีเลย
0: กระทบเต็ม
1: ๆร้านอาหารไม่เปิดไม่ได้
0: แล้วเข้าของเสียทำยังไงอ่ะแต่วันนี้ข้าราชการได้รับเงินเดือนอ่ะนี่ผมพูดแทนพี่น้องประชาชนหลายท่านนะอย่าโกรธกันนะใช่ไหมครับของเสียหายในโกดังอย่างเงี้ยมีร้านเซเว่นข้างบ้านมีร้านหนึ่งไม่มีเซเว่นซีเจมอลและโลตัสมี3สาขาใกล้บ้านผมที่น้ำท่ว
1: ม
0: เข้าร้านประมาณเข่าอะทั้งที่สูงแล้วนะใช่ไหมครับสุดท้ายคือเขาต้องรีบมาโอเปเรตให้ได้เพื่อให้ขายของช่วยภาระชุมชนแถวนั้น
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ต้องได้ป้ายทองอันนี้ต้องเอามันมีหลายที่นะขอญาตท่านฟังครับผมก็อยู่ในซอยผมออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะว่าก็อยู่ตรงจุดน้ำท่วมอ่ะใช่ไหมครับออกแค่หน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันเกือบมันเท่าประมาณอกเลยนะ
1: ค
0: ือรถออกไม่ได้นะรถกระบะสูงก็อ
1: ยู่โซนไหนครับอยู่โซนไหนครับ
0: อยู่ไม่รอดอย่าบอกเลยฮะเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่เขาตามผมไม่อยากบอก
1: อย่างในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยจะได้เห็นหลายๆองค์กรนะครับใช้คำว่า CSV คือ creating share value เนี่ยเอาคุณค่าที่มีอยู่แล้วในธุรกิจตัวเองเนี่ยเอามาช่วยสังคมได้ทันทีทันเวลาผมเห็นหลายๆคนที่เป็นสาย IT ตอนนี้มีทำเว็บไซต์รวมข้อมูลเชื่อมต่อมาทำให้ information มันดูได้ง่ายขึ้นเมื่อเช้าเห็นแชร์มาจากนะวิศวกรโปแลนด์ทำเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับทาง aya.ai ก็เป็นสตาร์ทอัพไทยก็ใช้ AIเดบขึ้นมาทันทีเลยเว็บไซต์รวมข้อมูลนะครับก็มีหลายๆคนที่พยายามเริ่มเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้แล้วก็อย่างคุณพูดเมื่อสักครู่ครับพอแต่ไปถึงธุรกิจคอมเพนสโตร์ทุกคนพยายามทันทีครับเพราะคลังสินค้าก็พังพนักงานก็บ้านน้ำท่วมผมเจอภาพเลยฮะโซเชียลหลายคนบอกว่าเซเว่นไม่มีของขายร้านนู้นไม่มีของขายร้านโล่ง
0: ผมว่าอย่างเงี้ยมันใช่มันช่วยกันแต่ถูกต้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้นะว่ามันไม่ได้ยั่งยืน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะท่านฟังเดี๋ยวตัวผิดนะตอนนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันก่อนต้องให้ผ่านพ้นซึ่งไม่รู้จะผ่านไปถึงวันไหนใช่ไหมครับเพราะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่หมดฝนนะมันอาจจะมาอีกนะใช่ไหมครับแล้วน้ำเหนือกำลังเข้ามานะตะวันตกตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะครับโอ้โหวิกฤตเลยตะวันออกภาคกลางตะวันตกตอนนี้ใช่ไหมซึ่งยังอีกต้องอย่างน้อยผมพูดไปเดี๋ยวก็โดนผมก็โดนฟ้องว่าเป็นเฟคนิวอีกอะใช่ไหมแต่วันนี้ผมมีอย่างนี้ไม่รู้จะเอาอะไรให้นะเมื่อกี้โค้ชโอพูดผมได้เอาหนังสือผมมาไม่ได้แจกนะต้องรู้ฟังไอ้หนังสือเนี่ยเล่มที่2นะครับตั้งแต่ปี2019แล้ว6ปีแล้วนะครับมันมีอยู่หน้านึงที่คนชอบพูดกันคือหน้าเนี้ยหน้าหัวกระหางนี่คือเห็นหรือเปล่า ผมจะอ่านให้ฟังองค์กรที่มีปัญหาวันนี้ถ้าเรามองถึงจังหวัดหรือประเทศอ่ะเรามองเป็นองค์กรก็ได้ถูกไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหมายความว่าอะไรหัวไม่สายคือท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชัดชาติท่านอธิบดีกรมอุตุท่านอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยหัวไม่สายก่อนหน้านี้หางก็ไม่กระดิกด้วยองค์กรมีปัญหาแล้วแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหานะมันคือวิกฤตโคม่าสุดๆแล้วหัวไม่สายหางไม่กระดิกแต่ถ้าหัวไม่สายหางขยันกระดิกเป็นยังไงฮะที่พยายามออกมาเตือนเย้ยกันน่ะหัวเขาไม่สนใจแต่หางขยันกระดิกคืออะไรนักวิชาการเอ่ยเพจทีลมฟ้าอากาศเอ่ยนะท่านอาจารย์สิตางเอ่ยหลายๆท่านที่ออกมาเตือนเนี่ยหางขยันกระดิกเพราะไม่มีอำนาจแต่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วนะยกของสูงแล้วนะองค์กรกำลังมีปัญหาตรงเลยไหมตรงชัดเลยไหมหัวขยันสายฮะแต่หางดันหยุดกระดิกฮะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนกับอาจารย์ชัดชาติหรือเปล่านะพยายามขยันสายเลยเฮ้ยแต่ว่าองค์กาพยพเนี่ยไม่พร้อมเลยนะเห็นท่านรองผู้ว่าใช่ไหมครับท่านอาจารย์ผู้หญิงอ่ะที่ท่านบอกว่าไม่ออกสื่อบอกกำลังจัดการหลังบ้านอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ราบรื่นซะทีเดียวประมาณนี้นะแปลว่าอะไรหัวขยันใส่แต่หางดันหยุดกระดิกฮะเพราะอะไรคนในองค์กรมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาไงดังนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักวิชาการหัวไม่สายหางไม่กระดิกหัวไม่สายหางขยันกระดิกหัวขยันสายแต่ดันหยุดกระดิกแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่ในหนังสือคืออะไรลุงครับผมก็มันจะพูดต่อองค์กรหลายองค์กรเนี่ยเหมือนหรือประเทศไทยเองก็ตามอ่ะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้ฮะหัวก็ไปทางหางก็ไปทางขาก็ไปทางขนก็ไปทางนึงแล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาตัวเองให้ทุกท่านรอด
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะ
1: ครับผมเป็นกำลังใจทุกคนนะครับต่อสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับรายการติ๊งกิ้งวันนี้ครับขอบคุณคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับที่มาให้มุมมองของเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาประเทศคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญข้อจำกัดจากการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กขณะที่ระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการต่อโอกาสทางเศรษฐกิจหากยังใช้วิธีคิดและวิธีทำงานแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะถดถอยดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติชาติขอคนกทมยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลด แต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อน

0: รถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาติชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทมตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่4นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทมบางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาติชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มวิกคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันทร์เริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2เมตร10เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอดสายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณลาดพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันทน์ที่มีน้ำลึกราว1เมตร50เซนติเมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างกันซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำและประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดจุดห้า FM ที่คลื่นวิทยุคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคนคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-113-990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มาก เป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD

0: ในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: สูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันพุธนะฮะจะอยู่กับใครสิไม่ได้นอกจากคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
5: เมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังถึงโพสต์ของ CMO คือดูเรื่องการตลาดนะของ SCBX ซึ่ง SCBX นี่เป็นอีกองค์กรหนึ่งของ SCB ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นโฮลดิ้งหรือเปล่านะฮะ
6: เ
5: ขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปฟังไอ้สถาบันวิจัยของทาง SCB ที่เรียกว่า SCBICE เนี่ย
6: EIC ใช่ป่ะ
5: EIC ขอไปผมไม่
6: น่าจะ Internal
5: Combustion
6: Engine อะไรอย่างนี้ทำนองนั้นแหละ
5: นี่เขาก็ถามผู้พรีเซนต์ที่ดร.หน่อยว่
6: า
5: จะอะไรดีเขาบอกว่าเนี่ยฟังไอ้บรีฟแล้วเนี่ยจะไปบอกญาติบอกเพื่อนที่ทำ SME อ่ะแล้วก็อยู่เป็นเคขาล่างอ่ะคือพูดง่ายๆคือเป็นส่วนใหญ่อ่ะแต่ว่าไม่ทำไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะนะว่า
6: อ
5: ันไหนที่บอกว่าเลิกพอหรือก
6: ็ไปหรือจะไปต่อหรือยังไงอะไรเงี้ย
5: ไปต่อพอแค่นี้อะไรเงี้ยนะ
6: ยังไงดี
5: เขาก็บอกว่าคำตอบของดร.หน่อยก็คือว่าเคขาล่างส่วนใหญ่ที่อยู่ไม่ได้แข่งไม่ได้เพราะเจอสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาในทุกอุตสาหกรรมพอคนไทยอยากซื้ออะไรสักอย่างก็กดสั่งซื้อจากแอปซึ่งก็คือ Lazada Shopee แล้วก็ TikTok นะฮะ
6: สะดวกมากใช่ไหม
5: หรือถ้าเจอสินค้าไทยเนี่ยก็จะเจอค่า GP สูงมากซึ่งกลุ่มที่ต้องต่อสู้กับจีนจะกระจายไปในทุกอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ถ้าเลิกหรือลดกำลังการผลิตได้ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นครับโดยเฉพาะสินค้าในเคตัวบนนะ
6: โอ้
5: เดี๋ยวเรามาขยี้อันแรกกันนะครับทีนี้อันแรกเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับไอตัวหรืออาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อตัว protecting existing business ด้วยนะ
6: เอ้คุณเล่นพูดอะไรนะบอกว่าหรือจะเป็นปฏิปักษ์ก็แปลว่า
5: คือเป็นความคิดตรงข้ามกับไอ้ตัวการสร้างความได้เปรียบในช่วงขาลงคือในบทความชิ้นเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าคุณจะต้องเจออะไรในเศรษฐกิจที่มันแย่ๆ
6: แ
5: ล้วคุณก็จะต้องไปปกป้องไอ้ตัวพื้นฐานทางการเงินของคุณการบริหารแคชโฟลว์อะไรพวกเนี้ย working capital ใช่ไหม
6: ใช่
5: แล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมาปกป้องไอ้ตัวธุรกิจที่อยู่ในมือไง
6: เพราะมันคือเครื่องจักรที่กำลังเดินอยู่
5: แต่ตอนนี้ไอ้คำถามที่สุธีรพันธ์จักรวัฒน์เนี่ยหรือว่าชื่อคุณ
6: ตูน
5: เนี่ยนะ
6: เ
5: ขาถามผู้วิจัยเนี่ยผู้วิจัยก็บอกว่าเฮ้ยคือตอนนี้ไอ้จีนเนี่ยมันเข้ามาโจมตีสินค้าไทยใช่ไหม
6: ครับ
5: คือในแง่ของตัวโรงงานเนี่ยนะท่านผู้ฟังดู
6: อ
5: ันนี้ผมพูดไปตั้งนานแล้วจริงๆที่บอกไปแล้วว่าเมื่อ20ปีผมก็ถามคุณปั้นละในงานแบงค์ครบรอบ20ปี60ปีขออภัยเมื่อ20ปีที่แล้ว หรือแม้กระทั่งผมไปออกรายการทำกินทำเก็บเมื่อ20ปีที่แล้วทางช่อง5นะตอนนั้นมีแดนยังเกือบอยู่อ่ะผมมีคนถามผมหรือผมตอบก็ไม่รู้ว่า
6: อะ
5: ไรมีคนถามเรื่องไงว่าจะสู้จีนยังไง20ปีที่แล้วนะผมก็บอกว่าใช่ผมบอกว่าทำอะไรที่จีนทำไม่ได้หรือทำแล้วก็ยังสู้เราไม่ได้
6: ใ
5: ช่ไหม
6: อันนี้ตอบอีกก็เหมือนก็ถูกอีกอ่ะ
5: ใช่ไหมยี่สิบปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วจีนยังไม่ใกล้อเมริกาเลยนะ
6: ก็คือเท่าไหร่2005 2006ซึ่งเข้า WTO ได้ไม่นาน
5: เป็นที
6: เข้า WTO
5: ลมฟ้าอากาศ
6: ในแง่เดียวพอนะ
5: คือเราเป็นทีลมฟ้าอากาศในแง่เตือนแต่ไม่ใช่สุดขั้วแบบทีลมฟ้าอากาศนะ
6: ครับ
5: คือกรณีกมูตูนี่ก็เป็นซ้ายไปเลยทีลมฟ้าอากาศก็ขวาไปเลยถ้าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยมันเตือนแบบกลางๆเนี่ยคนก็จะเชื่อแล้วมันจะไม่ได้เป็นวิวาทะใช่ไหมพอไปขนาดนั้นเนี่ยมันก็ดูเป็นเฟกนิวไงใช่ไหม
6: ใช่ไหมแต่เขาเป็นเพจที่แบบต้องเซนเซชันแนลอยู่แล้วนะ
5: ใช่ไหมฮะ
6: ครับ
5: ทีนี้เนี่ยเขาก็พูดต่อนะฮะ
6: อัน
5: นี้ว่าอะไรคือทางด็อกเตอร์อ่ะก็จะพูดง่ายนะฮะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะต้องไปแข่งกับจีนเนี่ยให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยนะคือก็พูดแบบทฤษฎีอ่ะ
6: ถูกต้อง
5: ใช่ป่ะ
6: เรื่องนี้คือพูดแบบทฤษฎีพูดแบบบางทีเรียกว่าไงนักเศรษฐศาสตร์จากมุมนอกนักวิเคราะห์จากมุมนอกแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยนะคนที่ความเป็นความตายและสินทรัพย์และการทุ่มเททั้งหมดอยู่ในธุรกิจนั้นเนี่ยมันก็จะคำถามนี้ตอบไม่ง่าย
5: ก็เหมือนกับคนปลูกกระชานาปลูกข้าวไปปลูกทุเรียน
6: นั่นไง
5: เลิกปลูกข้าวไปปลูกทุเรียนนะหรือว่าอะไรสินค้าอะไรที่มันไอ้ผลไม้อะไรที่มันขายไม่ได้อะไรเงี้ยมังคุดตกมะพร้าวตกก็เลิกไปเอายางตกก็โค่นไปปลูกปาล์
6: ม
5: เอาพอโค่นเสร็จปาล์มขึ้นเนี่ยปาล์มตก
6: เพราะทุกคนต้องปลูกปาล์มหมดราคาตลาดเลยลดลงมา
5: เนี่ยมันพูดง่ายแต่เนี้ยประเด็นเนี่ยก็คือกรณีของจีนเนี่ยอันเนี้ยนานแล้วเนี่ยแฟนรายการแล้วตั้งแต่เราเริ่มเราทำมา23ปีนะแต่2ปีแรกเนี่ยก็
6: มียังมี
5: ครั้งนึงเลยเป็นแฟนรายการท่านนึงชวนผมกับคุณอาทิตย์ไปกินนะฮะที่เขาบอกว่าเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยบางทีซื้อมา2อันเนี่ยอันนึงว่าเป็นอะไรจำได้ไหมที่ความ
6: จำได้จำได
5: ้เขาพูดถึงบริษัทนึงเลยอ่ะที่ว่าไปจีนเนี่ยให้ไปอยู่บริษัทนี้นะถึงเวลากลัวนออกมาเลยจำได้ไหม
6: แ
5: ต่20กว่าปีมาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่ตั้งรับอ่ะนะมันอย่างเงี้ยไอเนี้ยแล้วสีไทยก็ต้องเลิกไปสิไอจีนก็ทำพลาสติกเก่งไงใช่ไหมฮะสีไทยทำพลาสติกไงต้องเลิกไหมล่ะ
6: ใช่ไหมมาจะไม่ใช่การมองแบบว่าสินค้าอะไรโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากเพราะคุณรายละเอียดนี้คือรายละเอียดในเรื่องพวกนี้มันเยอะ
5: เพียงแต่ว่าสีไทยมันก็เป็นกลุ่มทุนใหญ่ไงมันไม่ใช่เคนูล่าใช่ไหมเหมือนเสื้อยืดอย่างเงี้ยยืดเปล่ามันก็จ้างจีนอยู่แล้วไงแต่ยืดเปล่าเงี้ยสมมติยืดเปล่ายืดเปล่ากำไรก็อะไรจริงกำไรก็จะไม่กำไรขน้อยนะแต่เราก็ต้องเนี่ยก็คือคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นรายเล็กๆอ่ะคุณจะสู้ยืดเปล่าได้ไหมเสื้อยืดรายเล็กๆอ่ะยืดเปล่าเขาขายเป็นพันล้านพันห้าร้อยล้านเขาก็สู้ราคาได้ไง
6: ใช่ไหมถ้ามันมีเรื่องสเกล
5: เวลาเขาปิดงานวิ่งเวลาเขาบิด

0: เขาบิดเสื้อโรงงานเสื้อพนักงานอะไรพวกนี้เขาก็ทำได้ไงใช่ไห
1: ม
0: คือความหมายก็คือว่าคุณไอ้ SME ตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องไปแข่งกับ SME ที่เก่งๆที่เป็น Gen Z ที่มีโวลุ่มเยอะด้วยไง
1: ใช่แ
0: ล้วนอกจากแข่งกับนอกจากแข่งกับจีนนะ
1: ถูกแต่นี่ผมก็นึกขึ้นมาอีกนะว่าแล้วนอกเหนือจากแค่ปัจจัยว่าดูไซส์คนละไซส์อะไรเนี้ยความเก่งไม่เท่ากันมันมีเรื่องที่เป็นแฟกเตอร์เบื้องหลังอีกที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้
0: เราไม่รู้
1: ว่าอันนี้มีเครือข่ายไหมมีอันนี้ลูกใครอันนี้โอ้โหมันมี
0: ว่าเนี้ยไอไปเรียน
1: ไป
0: เรียนรู้จักกันรุ่นพี่รุ่นน้องกัน 400-500 บริษัทอ่ะนะไอนี่มีชุดพนักงานไอพนักงานจะใช้ใครอ่ะ
1: แต่เราก็ไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์มันมียังไงมันเป็นผู้ถือหุ้นด้วยหรือเปล่ามาอะไรโอ้โหมันเรื่องราวมันมีหลายแบบ
0: คืออันนี้ก็คือเราเอาปัจจัยที่เราพูดออกอากาศได
1: ้เออ
0: ถ้าปัจจัยพูดออกอากาศไม่ได้ก็ต้องไปเจอในคอร์สเราอันนั้นเนี่ยคือผมบอกกับเวลาผมเปิดคอร์สอันนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะไม่ใช่ช่วงประชาสัมพันธ์ละ
1: ครับ
0: เราไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียวเราให้คอมมูนิตี
1: ้
0: นะ400-500เกือบพันคนนะและเกือบพันคนนี้ก็ไม่ได้เหนือคนอื่นอะไรระดับเดียวกันนี่แหละแล้วผมจะบอกให้นะเวลาไปเจอคนเนี่ยคุณไปเจอคนที่แบบชื่อดังระดับโบเขาไม่ได้อยากจะคุยกับคุณนะบางทีเขาคุยกับคุณเขาคุยแบบเป็นพิธีกรรมเท่านั้นแหละ
1: อะไรเป็นมารยาททางสังคม
0: ใช่ป่ะเออ
1: พูดเถอะ
0: เขาไม่ได้อินอะไรกับคุณนะ
1: เออพอวันนี้เรียกแล้วมันแบบบางแบบมันเป็นต่างเขาธุรกรรมต่างตอบแทนหรือเปล่าคอนเนคชันหรือเปล่าหรือเป็นความสัมพันธ์จริงๆเงี้ย
0: แต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เลือกปฏิบัติในกูเชเนี่ยยังบอกเลยโอ้12ปีที่แล้วผมไปเจออาจารย์เนี่ยนะที่อาจารย์ได้พูดให้โตโยต้าเนี่ยลพบุรีโอ้โหผมจะไปเจอครั้งแรกอาจารย์ที่นั่นมันยังจะอะไรได้อะไรเงี้ยผม
1: ใ
0: ช่ไหมแต่บางคนเลือกปฏิบัตินะขนาดผมยังถูกเลือกปฏิบัติเลยอะ
1: คืออะไรวะเนี่ย
0: ท่านจะว่าแน่ตอนนั้นมีชื่อเสียงโดนเลือกปฏิบัติเลยอ่ะ
1: ไปดูว่าใครคุยกับใครไม่คุยกับใครบ้างบางทีมันก็จะฟ้องหลายอย่างละ
0: ใช่ขนาดผมเนี่ย
1: นะถ้าเราสังเกตนะใครคุยกับใครไม่คุยกับใครบ้างอย่างเงี้ย
0: ผมมีตัวตนเนี่ยผมยังถูกเลือกปฏิบัติคิดดูแล้วกันแล้วคนทั่วไปจะไปเหลือบางคนนะที่โถเราไม่อยากเนี่ยหลังไมค์ไปมาคุยกันแต่มันก็ต้องเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เราไงใช่ไหมก็เหมือนเนี่ยไปนางโอย่ากับผม5วันอย่างเงี้ยที่จะไปด้วยกันอย่างเงี้ย
1: โอ้ดี
0: ท็อกแน่นอนที่แบบใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยท่านผู้ฟังนึกภาพดูนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสินค้าจีนตีเข้ามาเกือบทุกอุตสาหกรรม
1: แ
0: ต่นี้สินค้าจีนตีมายังไงผมจะเล่าให้ฟังกับ 1.0 นะ
1: เออ
0: คือ 1.0 เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องไปไองาน
1: ร
0: ังโจเทสแฟร
1: ์เออ
0: คุณอาทิตย์ก็ไปครั้งแรกกับผมตอนนั้นไปกันเองไปบ่อยมากเลยคุณอะ
1: เออ
0: นะแล้วก็เนี้ยก็ไปงานแล้วก็ไปดูรู้จักโรงงานอะไรเงี้ยนะแล้วก็สั่งเข้ามาทางอีเมลบ้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมไปครั้ง
1: แรกเป็นคนไทยวิ่งเข้าไปหาเขาก่อนเพื่อไปเอามาเพื่อเสริมความได้เปรียบของตัวเองในการได้ของจีนนั้นอะไรยุคแรกนะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ปัวไปเอาญี่ปุ่นที่สำเพ็งเนี่ยไปเอาม
1: ากระจายสินค้าต่ออ
0: ่าแล้วก็เราอ่ะสมมติว่าธัญวัฒน์เนี่ยเป็นพ่อค้าก็ไปซื้อจากสำเพ็ง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: อีกต่อหนึ่ง
0: อีกต่อหนึ่งใช่ไหมเอาวันดีคืนดีนี่สำเพ็งมาขายเองละ
1: อันนั้นยุคที่สองไหมแต่รู้ว่า
0: เป็นคนขายเองละธัญวัฒน์เองกูก็ไม่ซื้อสำเพ็งละกูไปนอนเลยกูก็ไปซื้อกวางโจเองเลย
1: เขาเรียกไอโครงสร้างระบบจัดจำหน่ายและการไหลของสินค้ามันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมถ้าพูดแบบนี้เออ
0: สำเพ็งเองก็ไม่ได้ซื้อกวางโจแล้วสำเพ็งเองก็บุกไปที่โรงงานที่ผลิตเลย
1: ลึกกว่ากวางโจอันนี้
0: ใช่ไหม
1: ไปซอร์สซิ่งถึงต้นเริ่มรู้ไงว่าไอสินค้าประเภทนี้มันไปอยู่ที่เมืองไหนเยอะแบบไหนเยอะเออ
0: 3.0 เนี่ยคนจีนเอามาขายเอง
1: อืม
0: คือไม่ใช่สำเพ็งแล้วสำเพ็งอาจจะเป็นจีนไทยอ่ะจีนไทยอ่ะแต่นี้คนจีนเนี่ยคนจีนยุคใหม่เนี่ยก็ไปเอาสินค้าจากโรงงานเนี่ยเอามาขายตรงที่เมืองไทย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออพามาลงตลาดเอง
0: ยุคถัดไปเนี่ย

0: ไม่ต้องมาเองมันก็ลอยมาผ่าน TikTok ผ่าน Lazada Shopee หมายถึงว่าเนี่ยไอ้ของเพลงก็จะมาอยู่ในนี้ไอ้ผู้ทันเดวัตก็มาอยู่ใน Lazada Shopee แต่ว่าไอ้คนจีนเนี่ยมันก็มาในนี้เหมือนกัน
1: อยู่เหมือนกัน
0: เอาสินค้าเหมือนกัน 5.0 เนี่ยโรงงานเนี่ยบินมาเองเลยหมายถึงว่าบินผ่าน Lazada Shopee TikTok แล้วก็อยู่ในเตมูด้วย
1: ก็เหมือนตอบเหมือนเราไปซื้อบ้าน
0: โรงงานลูกค้าง่ายๆโรงงานแข่งกับลูกค้าผมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งมาถามผมนานมาละในไลน์แอดผมอะแต่ที่ไลน์แอดผมพอดีผมไม่ได้ซื้อมันจะเป็นอีกเบอร์นะไม่ได้แอดธนวัฒน์แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทีหนึ่งเนี่ยนะใครมีใครตามแอดธนวัฒน์อยู่ก็มีอะไรสนทนากันเท่านั้นก็ได้นะ
1: พิมพ์เข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้ามา
0: เนี่ยที่ใครที่ตามอยู่แล้วว่าเดี๋ยวอันใหม่เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปหรือว่าใครจะสนทนากับผมก็ไปสนทนากับผมใน Messenger ก็ได้นะพ
1: ิ
0: มพ์ธนวัฒน์ธนวัฒน์ภาษาไทยนี่แหละนะ Facebook เนี่ยนะวันนั้นก็มีคนมาถามเบอร์หมอเด๋อเดี๋ยววันหลังจะบอกเบอร์หมอเด๋อแล้วกันตอนนี้มีหมอดูนะผมยังบอกคุณตันเลยว่าถ้าคุณตันเจอหมอเด๋อในคุณตันไม่เสียเชิงตรงนี้แน
1: ่
0: แล้วก็จะไปตกเวทีด้วยหมอเด๋อจะเตือนก่อนผมยังเตือนก่อนเลยอ่ะสองปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมแหมดูเวลาแล้วก็อยากพูดต่อเพราะเกรงใจคุณตันก่อนนะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่นะพบกับคุณอาทิตย์กับอาจารย์อนันตพรนะครับ
1: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: แอดติงอิ่งเรดิโอ
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับคือวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพร โภคเชษฐานะครับ
6: ครับเป็นช่วงเวลาของการชวนกันมั่งคั่ง ชวนกันมั่งคั่ง
5: ออกเรือ
6: ซื้อเราไม่ได้ แต่ว่ามันต้องอาศัยเอฟเฟอร์ตนะต้องใส่แรงใส่กายนะเพราะฉะนั้นใส่แรงเพราะฉะนั้นคำว่าใส่แรงบางทีเราก็มีเป้าหมายระยะสั้นใส่เป้าหมายระยะยาวโรบินชามาบอกว่า the wealth money can buy เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่มีตัวเองเป็นทรัพย์ก็คือตัวเองพัฒนาตัวเองทุกวันนะไม่กินของเก่าทำอะไรได้บ้างนะครับบทที่แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มจดบันทึกคนที่จดบันทึกก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองได้เขาก็บอกว่าการจดบันทึกเนี่ยมันกระตุ้นให้เรามีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพคือพูดง่ายว่าสมมติเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเวลาเราจดอ่ะมันต้องชัดนะมันต้องชัดนะถ้าสมมติว่าเป็นหลักสมาร์ทเนาะ S คือ specific M คือ measurable วัดได้ specific คือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงว่าเราอยากจะทำอะไร M ก็คือวัดผลได้จะทำเวลากี่ปีกี่เดือนกี่กิโลกี่ขีดนะแล้วมีอะไร
5: A
6: คือลืม
5: actionable ป่ะไม่น่าใช่ผมก็จำไม่ได้แล้ว
6: เนี่ยนะจำไม่ได้แล้วจำได้สองตัวติดนี่แล้วก็
5: เอาว่าก็คือพอที่เราคุยกันเรื่องการจดเนี่ย มันฟังดูแล้วเหมือนไม่ได้เป็นเรื่องของการจดหรือการที่ตัวอักษรเราไปอยู่บนกระดาษเท่ากับว่าการทำสิ่งนั้นมันมาพัฒนาคุณภาพ
6: มันแสดงเจตนาเนาะเราเขียนให้บางอย่างมันมีเจตนาอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทอาจารย์จำภาษาอังกฤษไม่ได้ก็คือ1ต้องสอดคล้องกับมิชชั่นวิชั่นคือไม่ใช่ว่าอยากจะทำแล้วมันถ้ามันเป็นธุรกิจอ่ะคุณกำลังขายสมมุติขายหนังสือเงี้ยแต่อยากจะทำปลูกผักมันอาจจะไม่เข้ากันนะแล้วก็ achievable OA achievable ก็คือว่าเป็นไปได้จริงไม่ได้มุ่งหวังสวรรค์วิมานอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็ T ตัวสุดท้ายก็คือ timely แปลว่าคุณต้องใส่ time frame เข้าไปนะอย่างที่อาจารย์พูดว่า3ปีอยากเป็นอะไร10ปีอยากเป็นอะไรเห็นตัวเองเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือหลักสมาร์ทเพราะฉะนั้นการจดบันทึกเนี่ยมันจะทำให้เราถามว่าสมมติว่าอยากจะไปเชียงใหม่ไปเมื่อไหร่
5: ครับ
6: ไปเมื่อไหร่ว่างหรือไม่ว่างนะมันเป็นช่วงที่เราติดอะไรไหมที่จริงนะแค่เขียนว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไปเมื่อไหร่ถ้าไปช่วงเมษามีฝุ่นเยอะแต่ถ้าไปช่วงกรกฎาคมสิงหาอาจจะมีฝนเยอะแต่ถ้าไปช่วงหนาวนะฝุ่นก็ไม่มากอากาศก็ดีคนเยอะคือมันจะมีคำตอบมันจะมีอะไรที่ทำให้เราต้องคิดแต่ว่าเงื่อนไข
5: แล้วเราอยากเจอหรือไม่อยากเจออะไรมากกว่ากัน
6: แล้วมันก็จะหมายถึงบัดเจ็ตเนาะเช่นว่าถ้าเป็นไฮซีซันตั๋วก็แพงหายากโรงแรมก็แพง
5: โรงแรมก็แพงนิดนึง
6: อะไรเงี้ยเราพอมันเป็นพอเราเริ่มต้นแค่ตั้งโจทย์อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสร้อยแสงนู่นนี่นั่นที่ทำให้เราต้องคิดถ้าเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นจริง
5: ๆ
6: อันนี้ก็คือการจดบันทึกมันก็จะช่วยเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจนะเพราะฉะนั้นการจดบันทึกที่จะถ้าจะขีดค่าจะลบอะไรต่างๆอาจารย์ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันทำให้เราเห็นความชัดเจนและช่วยทำให้เราได้ตรงจุดมากขึ้นว่าตกลงคุณจะไปช่วงไหนอย่างเช่นถ้าไปช่วงสงกรานต์โอ้โห จะเป็นแบบไหนตั๋วเครื่องบินเต็มแน่นอนนะถ้าไปรถติดแน่นอนอาจารย์เคยขับรถเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ย12ชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่แบบว่า
5: โอ้โห
6: สาหัสมากมากจริง
5: ๆไม่ได้พักแถมเหนื่อยหนัก
6: เหนื่อยหนักแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วแต่ตอนอายุน้อยการไปสงกรานต์นี่คือมันแบบมันเทพมากเลยอ่ะคือ อะไรที่แบบว่าโหตัวเปียกทั้งวันเฮฮาปาร์ตี้คือแบบมันแต่ละช่วงชีวิตมันต้องการไม่เหมือนกันนะตอนนี้คือใครอย่ามา
5: ทำของมันต้องโดนในยุคนั้นของมันต้องโดนอันไว้นะ
6: ใครจะทำเปียกโกรธนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นการจดบันทึกช่วยกระตุ้นพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพนะเพราะเพิ่มความชัดเจนอันที่สองการจดบันทึกช่วยรักษาและต่อยอดไอเดียสำคัญนะไอเดียสุดบันเจิดที่ไม่ถูกบันทึกไว้มักเลือนหายไปจากความทรงจำได้ง่ายๆการจดบันทึกไอเดียไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆอีกด้วยการจดบันทึกยังช่วยให้คุณค้นพบวิธีแก้ปัญหาหนักๆที่คุณกำลังพยายามหาทางออกรวมถึงบันทึกบทเรียนที่คุณได้รับจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอันนี้จริงนะอันนี้จริงมากๆนะคะแม้กระทั่งในการ brainstorm เวลาเราทำ workshop เนี่ยเราถึงให้เขียนกระดาษคือแบบว่าคือถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ยอมเขียนกระดาษนะจะไปประชุมกันแล้วก็ใช้พิมพ์ในiPad หรือไม่ก็เขียนใน iPad หรือไม่ก็พิมพ์ในคอมโน้ตบุ๊กแล้วก็พอถึงเวลาก็จะเอาขึ้นจ
5: ออ
6: ันนี้คือพฤติกรรมของเด็กสมัยใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นอาจารย์ทำแม้กระทั่งเป็นเด็กสมัยใหม่ก็ตามเนี่ยอาจารย์จะให้มีฟลิปชาร์ตเพราะอาจารย์ชอบเวลาเด็กที่สมมติเอาฟลิปชาร์ตวางกระดาษอะวางบนพื้นนะแล้วก็เด็กก็สุมหัวกันแล้วก็คอยชี้นะเธอเติมนั้นนี้นอนอะไรเงี้ยคือมันมีความเป็นมนุษย์มันมีความช่วยกันคิดมากกว่าความแห้งๆที่
5: เชื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เครื่องมือใครเครื่องมือมันใช่ไหมอันนั้นมัน
6: แล้วมันช่วยกระตุ้นความคิดของเด็กด้วยว่าเด็กจะเห็นว่าเอ้ยเธออันนี้มันหายมันขาดแต่ว่าถ้าเด็กอะทำใน iPad อะก็จะมีคนเดียวที่เป็นคนวาดอีกคนก็อาจจะช่วยเข้ามาระดมสมองแหละแต่ว่าพฤติกรรมของมันอะมันก็จะกลายเป็นคนเดียวเป็นคนจดแม่อาจารย์จะชอบให้พรีเซนต์ใส่กระดาษแล้วก็จะมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์จะให้แบบพรีเซนต์แล้วเขียนแบบลงในกระดาษแผ่นเดียวขนาดโปสเตอร
5: ์โอ้
6: ให้เขาประดิษฐ์กันมานะแล้วเขาก็จะสร้างสรรค์นะบางทีก็ประดิษฐ์แบบเขาจะเป็นกระดาษพับๆเหมือนพัดเนี่ยเพื่อจะขี้โกงเกิน1โปสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามีเป็นกล่องๆด้วยนะเปิดมาแล้วเป็นกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์แบบอาจารย์รักให้เขาทำ
5: ในความค
6: ิ
5: ดสร้างสรรค์ในความคิดสร้างสรรค์
6: จงทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะต่อยอดว่ากระดาษเป็นตัวที่บันทึกและต่อยอดความคิดได้จริงๆพอเราเห็นใครอ่ะเขียนกระดาษสมมติเราเป็นคนนั่งดูนะไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นไหมแต่อาจารย์จะแบบเห็นความคิดต่อยอดเลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ทำได้นี่ว่ะอันนี้อะไรคือแบบจะรู้สึกอยากจะไปต่อยอดกับเขาอ่ะกับความคิดนั้นๆน่ะลองดูนะคะ
5: พออาจารย์พูดอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้คิดว่าจริงๆมันเหมือนถ้ามองเร็วๆเนี่ยมันจะคิดว่าเหมือนกระดาษเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยคือเทคโนโลยีใหม่แล้วเหมือนมันเป็นความเข้าใจผิวๆไวๆว่าใหม่ก็ต้องดีกว่าเก่าสิวะใช่ไหมใหม่ก็ต้องดีกว่าเก่าสิวะแต่เหมือนว่าเอาข้อจริงเหมือนที่เราเคยคุยว่าอย่างการเขียนจดการพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือมีแม้กระทั่งวิธีที่มันดูเหมือนไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำงานกับสมองเราคนละแบบคล้ายๆว่าแทนที่จะมองว่าเก่าใหม่เนี่ยเอาข้อจริงอันนั้นอาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวถูกถ้าจะมองให้ตรงความเป็นจริงก็คือแต่ละวิธีอ่ะมันมีกลไกในการทำงานกับมนุษย์ด้วยกันคนละแบบใช่ไหมไม่งั้นไอสิ่งอย่างที่เรียกว่ากรณีเลโก้เพลย์เนี่ยผมว่าน่าสนใจเลโก้เพลย์เนี่ยเป็นการเอาของที่มันดูทื่อๆมากเลยนะคือไอ้ตัวต่อเลโก้เนี่ยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการร่วมเนาะทำให้มันช่วยให้เกิดอะไรบางอย่างแบบที่การไม่สัมผัสทำไม่ได้การกระดาษทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะน
6: ั้
5: นหมายว่าพูดอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญคือเราควรเข้าใจใ ในศักยภาพของแต่ละวิธีและหยิบมันมาใช้ให้มันเหมาะสมในแต่ละโจทย์มากกว่า
6: ถ้าถามอ่ะจริงๆอ่ะเครื่องมือแรกที่มนุษย์เรียนรู้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ
5: ผัสสะ
6: ก็คือตาหูจมูก
5: เครื่องมือร่างกายใช่ไหมร่างกายเราเนี่ยคือเครื่องมือในการเรียนรู
6: ้ร้อนหนาวเรารู้ว่าสิ่งนี้ร้อนเรารู้ว่าสิ่งนี้หนาวเพราะเราสัมผัสมันเนาะมันเราเป็นผัสสะของเราเราเห็นด้วยตัวเองนะเห็นด้วยตัวเองเราหยิบจับมันเราฟีลมันว่าอันนี้นุ่มอันนี้แข็งอะไรต่างๆเนี่ยคือเครื่องมือในการเรียนรู้พื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้มันได้ครบมากเท่าไหร่เราก็จะมีกระบวนการการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งได้มากเท่านั้นเพราะว่าเห็นก็เป็นแบบนึงได้ยินก็เป็นแบบนึงได้กลิ่นก็เป็นแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพอเทคโนโลยีอย่างเช่น Canva โอ้โหแบบอยากได้อะไรหรือ AI นะใช้ปากสั่งแล้วมันก็มีอันนี้ให้เนี่ยเราได้มันจริงๆแล้วมันก็มีคุณภาพที่ดีนะหลายอันหลายชิ้นถือว่าดีมากแต่มันกลับลดทอนประสบการณ์การเรียนรู้ของเราที่อันเกิดจากเครื่องมือทางธรรมชาติที่เขาให้เราติดตัวมาอันนี้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะว่าม
5: ันเหมือนยิงไปที่ผลแล้วตอนนี้ทุกคนก็เน้นเรื่องการสั่งกับการตรวจผลเนาะเพราะคล้ายๆว่ายกโปรเซสในการทำงานให้กับ AI โปรเซสในการคิดให้กับ AI จำนวนมาก
6: คือถ้าเราไม่เคยกินพริกเราจะรู้ได้ไงว่าเผ็ดแปลว่าอะไรแต่เราเห็นนะเห็นในหนังว่าเผ็ดเขาทำท่าแบบนี้
5: อะไร
6: แ
5: บบนี้ร้อนนะมันมีคำว่าฮอตมีคำว่าสไปซี่
6: แล้วเราก็รู้ว่าพริกคือต้นเหตุของเผ็ดอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่รู้จากมันจริงๆว่าอารมณ์เผ็ดแบบหูวิงวิงอารมณ์เผ็ดแบบลิ้นชาอารมณ์เผ็ดไม่มีทางรู้อ่ะต่อให้แบบเทคโนโลยี AI อะไรก็แล้วแต่ AI ก็ช่วยให้เรารู้เรื่องเผ็ดหรือรักหรือเสียใจเสียน้ำตาอะไรเงี้ยแบบอาจารย์ว่ามันมีคุณสมบัติที่จะสะท้อนความคิดแต่ไม่ใช่สะท้อนความรู้สึกแต่มันไม่ใช่ตัวความรู้สึกนั้นๆเองด้วยของตัวมันเองเนาะเพราะฉะนั้นการจดบันทึกการที่จริงก็คือคำว่าจดบันทึกนะสมองทำงานตาทำงานมือทำงานเนาะแล้วก็แหละมันเกิดกระบวนการบางอย่างที่เกิดการไตร่ตรองโดยเฉพาะถ้าเราต้องจดบันทึกในสิ่งที่มันลบไม่ได้จะไตร่ตรองหนักเลยเป็นต้นนะ
5: ครับ
6: 3การจดบันทึกช่วยให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารรสเลิศอาทิตย์อัสดงอันงดงามหรือการเดินเล่นริมหาดกับคนรักการจดบันทึกช่วงเวลาเหล่านี้ไม่เพียงทำให้มันฝังลึกลงไปในความคิดร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณแต่ยังทำให้คุณได้มีโอกาสกลับมาสัมผัสมันอีกครั้งลองจินตนาการถึงพลังงานความซาบซึ้งความสุขและแรงผลักดันที่พวยพุ่งออกมาเมื่อคุณย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของตัวเองอยู่เสมอและฝึกสมองให้มุ่งความสนใจไปกับเรื่องดีๆที่คุณทำสำเร็จแทนที่จะจดจ่อกับเรื่องหน้าหงุดหงิดที่กำลังเผชิญแต่อันนี้อาจารย์ว่าไอโฟนนะมันก็ช่วยเราได้นะไอโทรศัพท
5: ์
6: ถ่ายรูปเนาะแล้วถ่ายรูปได้เป็นทั้งวิดีโออะไรอันนี้ก็อาจจะทดแทนข้อนี้ได้โดยไม่ต้องจดแบบมันเห็นมันจำเนาะแต่ว่าจริงๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์เคยไปบ้านคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่บ้านเราอะแล้วก็บ้านทุกบ้านมันก็จะมีรูปติดผนังหรือไม่ก็รูปที่ตั้งตู้โชว์เนาะรูปในช่วงเวลาต่างๆอะอาจารย์ชอบโมเมนต์นั้นมากเลยตรงที่ว่าเรามักจะเห็นนะรูปถ้าเป็นบ้านนั้นมีพ่อแม่ก็จะมีรูปลูกตัวเล็กแล้วก็มีพัฒนาการจนตอนนี้ลูกเขาโตแล้วหรือว่า รูปเขาที่กำลังรับปริญญาเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วอะไรเงี้ยจันมีความรู้สึกว่าภาพมันเป็นตัวที่รักษาความทรงจำได้ดีแล้วก็เราไปเห็นที่บ้านไหนเราจะรู้เลยว่าบ้านนั้นเนี่ยเขามีเรื่องราวของเขาโดยที
5: ่
6: อาจจะไม่จำเป็นต้องเล่านะเรา
5: จะรู้ให้ลูกเรื่อง
6: ได้เองใช่นะซอนยาลูโบเมียสกี้นักจิตวิทยาเชิงบวกชื่อดังพบว่าคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีชีวิตสะดวกสบายที่สุดวงเล็บเธอระบุว่าความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีสัดส่วนเพียง 10% เท่านั้นแต่เป็นคนที่รู้สึก ขอบคุณมากที่สุดพวกเขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณไปเรื่อยเปื่อยแต่รู้สึกขอบคุณโดยเจตนาบันทึกของคุณเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการเขียนถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตอย่างตั้งใจและสม่ำเสมอความคิดเชิงลบที่ฝังอยู่ในหัวจะถูกแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกที่ไม่มีสิ่งใดล้มล้างได้
7: อ
6: ันนี้ก็คือให้รู้สึกขอบคุณนะเขียนว่าวันนี้เรามีเรื่องดีๆอะไรบ้างเรารู้สึกขอบคุณอะไรในใจเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วอาจารย์ว่าเป็นพอเรารู้สึกขอบคุณใครนะทั้งนั้นนี่จริงๆคนนั้นคงมีเรื่องที่ไม่ดีกับเราด้วยความโกรธหายแบบเราจะไม่รู้สึกโกรธเกลียดเขาคือโมเมนต์ที่รู้สึกขอบคุณเนี่ยนะเราจะไม่สามารถเอาไอ้เนกาทีฟฟีดแบ็กเข้ามาได้เลยลองดูสิสมมติว่าเราก็ไม่ชอบคนเนี้ยนะแต่พอเราเขียนหรือมุ่งไปที่ความรู้สึกขอบคุณคนนี
7: ้
6: ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาทำให้เนี่ยความรู้สึกที่มันเคยโกรธเกลียด
7: ลบๆมันโดนล้างไปด้วย
6: มันโดนล้างไปเลยนะ
7: นี่คือมันโดนทับไปเลย
6: ใช่เราไม่สามารถขอบคุณพร้อมกับเกลียดได้ในเวลาเดียวกันอะพอเราเลือกขอบคุณแล้วอีกเกลียดมันเลยหายอะไรเงี้ยยกเว้นเราขอบคุณปลอมๆนะ
7: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเวลาต่อหน้ามากกว่าต
6: ่
7: อหน้าแล้วทำแบบแหล่ไปนะแต่ว่าถ้าแบบเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราไม่ค่อยขอบคุณปลอมหรอกมั้งใช่ไหมอาจารย์แบบว่า
6: คือถ้าสมมติว่าความรู้สึกนั้นเกิดมาจากความรู้สึกจริงๆเนี่ยนะเราไม่เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกลบเพราะความรู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่ค่อนข้างแข็งแรง
7: ก็คือพูดแบบคือถ้ายังเกลียดมันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ขอบคุณมันหรอก
6: แล้วก็คงขอบคุณทรงเดชเนี่ยแบบว่าขอบคุณค่ะแล้วยกมือว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยแบบว่ามันไม่จริงอ่ะมันปลอมอ่ะก็แปลว่าไม่ได้รู้สึกขอบคุณจริง
7: ลึกๆคือแบบยังเครียดแค้นยังจะแบบว่าโมโห
6: เพราะในหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่ารู้สึกขอบคุณโดยเจตนาคือเจตนาตั้งใจจะขอบคุณจริงๆ
7: ไม่ใช่โดยมารยาท
6: ไม่ได้โดยมารยาท
7: หรือโดยอะไรอะทางสังคมอะ
6: คุยง่ายว่าซาบซึ้งขอบคุณเจตนาจะขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ความคิดเชิงลบที่ฝังอยู่ในหัวจะถูกแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกที่ไม่มีสิ่งใดล้มล้างได
7: ้น่าสนใจ
6: นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นจากง่ายๆว่าถ้าทุกสิ้นวันนี้เราอยากขอบคุณอะไรนะหมูหมากาไก่จิ้งจกตุ๊กแกแล้วก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบวันนี้เราผ่านมาได้นะวันนี้มีเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกอยากขอบคุณแต่ถ้าฝึกมันบ่อยๆเราจะกลายเป็นคนรู้สึกอย่างนั้นโทษครับคือเหมือนว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับ
7: คือผมนึกไปถึงว่ามันจะมักมีเหตุการณ์ทำนองแบบว่าหลายๆครั้งในชีวิตเราที่เหมือนครั้งแวบแรกเราเจอเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราคือแม่งเอ้ยหรือก็แบบว่าไม่อยากไม่ชอบอะไรเงี้ยคือลบนะอันนั้นคือลบนะแต่เมื่อมันคลี่คลายหรือบางทีเราได้บทเรียนหรือเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งนั้นเนี่ยแล้วจนตอนจบเราเปลี่ยนตอนจบเราเปลี่ยนตอนจบตอนแรกด่ามันอยู่เราเปลี่ยนตอนจบอีกทีคราวนี้ก็คือโอ้โหดีนะเนี่ยที่แม่งเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วทำให้เราได้อย่างงูงี้งั้นอะไรเงี้ยนะแล้วคือโอเคจังหวะนั้นน่ะคือขอบคุณใช่ไหมทิ้งที่เราทำอยู่นี่คือกำลังขอบคุณเหตุการณ์เพราะมันให้รู้ลบเรื่องลบของเหตุการณ์นั้นมันโดนกดไปจริงๆผมว่ามันแค่ว่าเรามันไม่สามารถมองลบบวกในหัวอยู่ในเรื่องเดียวกันได้สักเท่าไหร่หรอกมันอันนั้นเรื่องจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าเรื่องปกติมันอยู่ที่ว่าเรามองเรื่องนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นบวกหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นแบบเป็นเรื่องที่ไม่เคยกูนเกิดขึ้นกับฉันเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมองได้มักจะเป็นแบบอะไรแบบ
6: มันไม่ใช่อยู่ๆอ่ะง่ายๆนิสัยดีนะแบบมนุษย์เราอ่ะแบบไม่ได้อยู่ๆแบบนิสัยดีเอ้ยอยากขอบคุณอะไรแบบว่าอันนั้นก็ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเอออ
7: าจารย์สอนไว้ไหมมันจริงมากเลยเมื่อกี
6: ้มันมักจะมีเส้นเรื่องที่มันต้องผ่านวิบากกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยนะในที่สุดมีข้อดีอะไร
7: เ
6: กิดขึ้นนะท่ามกลางสตอรี่ไลน์อันเนี้ยแม้กระทั่งมีความขุ่นใจมีความอะไรเนี้ยนะเหมือนแม้กระทั่งหลายครั้งอ่ะรถเบรกคันหน้า เราก็จะต้องด่าก่อนว่าเฮ้ยเบรกแบบกระชั้นอะไรจังเลยแต่หลายครั้งอาจารย์ก็เคยนะแบบมีรถเบรกคันหน้าแล้วอาจารย์ก็นึกในใจเลยกึกก็เออสักหน่อย
7: จัดให้
6: เจริญพร
7: จัดให้เราจัดให้เออ
6: แต่พอแบบเราขับผ่านไปอ้าวมันสมมุตินะมันมีสัตว์เลื้อยคลานผ่านเนอะมั้ยไอ้พวกสัตว์นี่มันก็ไม่รู้จักว่าเวลาไหนควรจะหยุดควรจะข้ามถนนหรือบางทีก็เห็นว่าอะไรอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะตอนที่เราขับตามเขาเนี่ยเราไม่เห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคนนี้นิสัยดีจังเลยเขาแบบเขาเบรกทันโชคดีนะเขาเบรกทันเพราะมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะอาจจะแบบอาจจะโดนทับได้ถ้าคนนี้เขาเบรกไม่ทัน
7: ยิ่งดีที่เราก็เบรกทันด้วย
6: ใช่เพราะฉะนั้น
7: เราจะตกใจ
6: มันเลยต้องบอกว่ามันไม่มีเส้นเรื่องที่จะอยู่ๆแบบเป็นดอกไม้บานขึ้นมาในการเรียนรู้ว่าอะไรบางอย่าง
7: เป็นการพูดที่น่าสนใจอยู่ๆคงไม่เป็นดอกไม้บานขึ้นมาเออใช่ใช
6: ่นะนิสัยดีเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เราโอเคต่อมานะคะข้อที่4เขาบอกว่าการจดบันทึกการอธิษฐานลงกระดาษคำอธิษฐานคือเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยเร่งให้ภาพในอุดมคติกลายเป็นจริงได้สิ่งเหนือธรรมชาติย่อมรับฟังทุกคำอธิษฐานของคุณและทุกคำขอบคุณจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นรวมถึงสงบยิ่งขึ้นดังนั้นจงบันทึกสิ่งที่คุณกำลังแสวงหาและอยากเห็นมันมากขึ้นในโลกของตัวเองแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริง
7: ๆโ
6: อ้ก็สมมุติเราอธิษฐานเช่นอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1
7: เออนั่นจะไม่นะ
6: อธิษฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องภาคเพียรเนาะสมมุตินะก็ภาคเพียร
7: ภาคเพียรทำยังไง
6: ทุกงวดไปงวด
7: ต้องเล่นบ่อยทุกงวดแล้วก็ต้องเล่นภาคเพียรหลายเบอร์ภาคเพียรหลายงวด
6: ภาคเพียรหลายเบอร์แล้วเราจะมีประสบการณ์ว่า
7: แล้วก็ภาคเพียรที่จะเสียเงินด้วยเพราะที่มันจะไม่ถูกอะไรอย่างงี
6: ้คืออาจารย์ว่าถ้าคำอธิษฐานในที่นี้สำหรับอาจารย์นะคือการมีโฮปอ่ะคือเวลาคนเรามันมีความหวังนะความหวังที่มีลักษณะเป็นโฮปอ่ะมันก็อธิษฐานว่าสาธุอยากจะนู่นนี่นั่นเนาะอยากอะไรอย่างนี้จังเลยเนี่ยมันเวลาเรามีโฮปอะไรบางอย่างเนี่ยนะความรู้สึกเชิงบวกมันจะอวนอยู่
7: อาจารย์ที่ว่ามันจะเป็นหน่วงนำใช่ไหมโฮปมันจะเป็นหน่วงนำเรื่องอื่น
6: ๆให
7: ้เข้าให้เพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ของเรื่องนั้นเพิ่มขึ้น
6: นะการยกตัวอย่าง
7: เรื่องเพิ่มแชมป
6: ์การยกตัวอย่างเรื่องลอตเตอรี่อาจจะแบบ
7: อันนั้นเราคุมความไม่ได้เป็นยากอาจารย์อันนั้นยังไงก็ถูกกินว่าเอาเรื่องอื่นดีกว่าเช่นสมมติว่าอยากจะทำให้กิจการประสบความสำเร็จดีขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างนี้อ่ะสมมติ
6: เพราะฉะนั้นสมมติมียอดขายเพิ่มขึ้นพอเราอธิษฐานเสร็จเราก็อาจจะบนหัวหมูว่าสิงโตมาอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงอ่ะเราจะต้องคิดหา
7: ทางแผนการตลาดด้วยก็คือกลับบ้านไปคือแผนการตลาดด้วย
6: เราไม่สามารถไปบนบานสรรกล่าวได้หรือเราอธิษฐานว่าเราอยากจะหายจากโรคนี้โรคที่เจ็บป่วยเรานอกจากว่าเราไหว้พระแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอเราก็ต้องกินยาแล้วเราก็ต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแต่อย่างน้อยอธิษฐานอันนี้มันเป็นโฮปเล็กๆที่มันเรืองรองอยู่ข้างๆเราแล้วช่วยให้เราสงบเช่นไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวก็หายพระอาจจะอำนวยให้เราหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือมันเป็น
7: ความ
6: เป็นความหวังอันนึงเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าก็เขียนไว้ถ้าเราอธิษฐานอะไรก็เขียนไว้แล้วถ้าหันกลับมาดูสมมติว่าลองหันกลับมาดูจริงๆเราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่หวนคิดกลับไปว่าแล้วเราทำอะไรให้กับคำอธิษฐานอันนี้บ้าง
7: ก็ถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นในแง่นี้หัวจิตกลับไปนึกถึงคำอธิษฐานก็คือมันเหมือนเป็นการเพิ่มระดับคอมมิตเมนต์เหมือนเพิ่มระดับคอมมิตเมนต์มันเหมือนเป็นคำมั่นที่เรามีอย่างน้อยก็ต่อตัวเราเองหรือต่อในกรณีนี้คือสมุดโน้ตแต่ถ้าเราไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับที่ไหนเนี่ยมันเหมือนมันเป็นกุศโลบายของการทำงานทางกลไกทางจิตใจเหมือนกันเนาะที่ควบคู่ไปกับการมันไม่ใช่ว่าขอเพียวๆอ่ะหรือไปแต่ว่าในกระบวนการขอนั้นน่ะมันกลับมาอาจจะไปที่คอมมิตเมนต์อาจจะไปที่ความหวังหรือบางคนอาจจะไปที่วิวอ่ะวิวเขาเรียกอะไรเจตจำนง เพราะว่าเราอยากได้มากอยากให้สำเร็จมากมันก็อาจจะมาที่คือทำอันนี้แล้วก็ควบคู่กับการ
6: พูดง่ายว่า
7: ลงมือปฏิบัติ
6: พอเราอยากให้มันสำเร็จมากเนี่ยนะมันจะ drive คือแบบเจตจำนงเนี่ยมันจะ drive เราไปทั้งตัวคือมันไม่ได้เป็นแค่ฝันลมๆแรงๆหรือวาดวิมานในอากาศอ่ะมันจะขับเคลื่อนเราทั้งตัวเพื่อมุ่งสู่นั้นอายุถ้าอาจารย์จะนึกถึงอธิษฐานว่าเอออาจารย์อธิษฐานอะไรนะจะนึกออกว่าเวลาจะไปสอบเนาะสอบที่ไหนเนี่ยเราก็อาจจะอธิษฐานว่าขอให้เราสอบได้โดยเฉพาะถ้าเราต้องไปสอบแข่งขันอะไรเงี้ยแต่คำว่าอธิษฐานอันเนี้ยถ้าไม่อ่านหนังสือจะเอาอะไรไปสอบอะคือหมายถึงว่าไม่ท่องหนังสือไม่อ่านหนังสืออะ
7: ขอแล้วกลับไปนอนตีพุงอย่างนี
6: ้เออคือแล้วจะเอาอะไรไปตอบแต่ถ้าอธิษฐานเช่นว่าขอให้สอบได้แปลว่าท่องหนังสือแล้วระดับหนึ่งขอให้ข้อสอบตรงกับที
7: ่
6: ท่องมา อะไรนี้เออแต่ถ้าหัวโล่งโปร่งสบายไม่น่าได้นะ
7: แสดงว่าในแง่นี้แล้วแหละถ้ามองในแง่เมคานิกของจิตใจและเหตุและผลน่ะด้วยเหตุและผลเนี่ยมันก็คือทำคู่กันใช่ไหมมันเหมือนมีเรื่องที่เป็นรูทีนแล้วเราก็มีอะไรที่เป็นพิธีการบางอย่างที่เสริมพลังใจสร้างให้มันเกิดความแน่วแน่มากขึ้น
6: หรือไม่ก็ถ้าไปสอบสัมภาษณ์งานนะตอนอายุน้อยๆก็แบบอธิษฐานว่าขอให้เขาชอบเราเขาอยากจ้างเรา
7: เลือกเราเถอะเลือกเราเถอะ
6: อะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็ไม่รู้ลมๆแรงๆ
7: อ
6: ี
7: กทีก็เริ่มเล่นของแล้วมาถ้าอย่างนั้นนะอีกนิดนึงเนี่ยไปพกอะไรไปห้อยอะไรไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออ
6: โอ้อันนี้ตลอดเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7: แสดงว่านันทพรนี่ก็ออกแนวครบเหมือนกันนะ
6: ครบนะอะไรที่โลกนี้เขาทำในนันทพรก็
7: จัดว่าครบนะ
6: จัด
7: ไม่มีพร่องไม่มีพร่อง
6: อยู่ในทุกแคตตากรีอยู่ในหมวดถูกทุกข้อ เขาทำอะไรต้องมีมั่งนะคะ
7: ของมันต้องครบของมันต้องมี
6: ของมันต้องมี ดีออกนะดีออกที่แบบว่า เราได้ทำในสิ่งที่ มนุษย์ทั้งหลายได้เขาทำกันดีกว่าทำไม่ครบไม่หนุกนะคะโอเคข้อ 5 การจดบันทึกเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้คุณจัดการกับความเจ็บปวดความเศร้าและอารมณ์ที่หนักหน่วงอันนี้ก็คุยกันหลายครั้งนะว่ามันคือการระบายเสียใจบอกเสียใจนะไม่ต้องไปอั้นมันการเขียนเนี่ยก็คือการระบายบางคนก็ก็เหมือนไปคุยกับจิตแพทย์เนาะบางทีบางคนแบบไม่สามารถจัดไม่สามารถระบายมันออกมาได้คือมันยังกลุ่นอยู่ในหัวก็ต้องไปหา
7: โปรเฟสชันนอล
6: แต่ถ้าบางคนเขาระบายกับเพื่อนแล้วเขาหายหรือบางทีจดบันทึกแล้วเขาหายมันก็เท่ากับลดทอนดีกรีไประดับหนึ่งเนาะในช่วงที่ฤดูหนาวแห่งชีวิตเล่นงานผมอย่างโหดร้ายในทุกวันที่ดูเลวร้ายและน่าผิดหวังการได้ระบายความทุกข์บนหน้ากระดาษขาวสะอาดช่วยเยียวยาผมได้มากทีเดียววิทยาศาสตร์ยืนยันว่าความเจ็บปวดที่ถูกกดไว้มักย้อนกลับมาหลอกหลอนเราในรูปแบบที่คาดไม่ถึงการเขียนบันทึกความเจ็บปวดช่วยให้คุณมีพื้นที่ปลอดภัยในการรับมือและปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นถ้าจะรักษาบาดแผลคุณก็จะกล้ายอมรับมันซะก่อนและถ้าอยากปล่อยวางคุณก็ต้องปลดเปลื้องมันออกมาจากจิตใจ อันนี้จริงเนาะเราอ่านหลายครั้งก็จะมีที่บอกว่างานวิจัยพูดว่าคนที่ถูกออกจากงานแล้วให้เขียนระบายมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่คือ
7: โอ้เหรอโอ
6: ้
7: ไม่งั้นมันติดใจใช่ป่ะจ๊ะ
6: มันติดใจมันรู้สึกด้อยค่าคือแบบว่าพอได้เขียนออกมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเสียใจเนี่ยมันไม่จมจอมอาจารย์เคยนะแบบสัมภาษณ์งานคนนี้แหละแบบสัมภาษณ์งานอะแล้วคนที่เขายังรู้สึกว่าเขาติดค้างความรู้สึกที่ทำงานเก่า
7: ที่ทำงานเก่า
6: เออเขามักจะเล่าเรื่องของที่ทำงานเก่าที่มันไม่ดีในมุมเช่นว่าเออผมมันต้องออกเพราะว่ารุ่นลูกพี่ผมมันไม่นู่นอะไรแบบมันจะแบบม
7: ัน
6: จะสะท้อนสิ่งน
7: ี้ไปงานไปงานไปโทษที่ทำงาน
6: ใช่ใช่ใช่มันจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวแต่เขาอาจจะพูดให้ตัวเองดูดีว่าเออเขามีศักยภาพในการทำงานแต่ที่ทำงานเก่าเนี่ยมาไม่เสริมส่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเขาเอามันติดมาด้วย
7: ซึ่งสมมติว่าถ้าเขามีกระบวนการในการรีเฟล็กต์กับตัวเองที่อาจารย์ว่าเขาเขียนออกมาเขาทบทวนเขาอาจจะเห็นแง่อื่น
6: ใช่ แล้วเขาอาจจะจัดภาษาในการมาสัมภาษณ์งานได้ดีขึ้น
7: ซึ่งก็แปลว่าทำให้เขาเพิ่มโอกาสในการจะได้ทำงานในที่ใหม่มากขึ้น
6: ใช่ใช่ใช่เช่นอาจจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงหัวหน้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราสรุปโดยไม่ไปโจมตีให้เกิดเนกาทีฟเราจะพูดว่าอะไร
7: ซึ่งจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นจะดีกว่าไหมคุณคิดว่ามันจะดีต่อการที่เขามองตัวคุณการที่คุณถอดบทเรียนแล้วไม่ต้องไปให้ร้ายที่ทำงานเก่าและพร้อมทำงานในที่ใหม่ด้วย
6: นะมันก็จะทำให้เราจัดภาษาได้นะเพราะว่าการเขียนมันคือภาษาแล้วมันทำให้เราใช้ภาษาได้ดีขึ้นในระยะเดิม
7: ได้ดีขึ้นในระยะเดิม
6: คำว่าโง่กับไม่รู้เท่าทันกับไม่ฉลาดมันนัยยะมันอยู่กลุ่มเดียวกันแหละแต่ว่าเราจะใช้คำ
7: เดียวกันที่ไม่เดียวกันฟังว่าอันนึงอยากจะชกคืนอันนึงอาจจะเฉยๆอันนึงจะชื่นชม
6: คุณนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยกับโง่
7: อาจารย์คือคำไม่เพียงแต่คำได้นะท่านผู้ฟังนี่ต้องดูทอล์กโชว์มาพอสมควรไวเวอร์สอะไรนี่แบบมาแบบกระตุ้นไฟครุมาก
6: แต่จริงๆอ่ะการเขียนเนี่ยช่วยนะคะเพราะว่าหลายครั้งพอเราใช้ซ้ำอาจารย์แบบเวลาเขียนอาจารย์รู้สึกว่าคำนี้รุนแรงอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมี thesaurus ก็คือคำ
7: เลือกคำไหนได้บ้างให้ได้ความเดียวกัน
6: ใช่
7: นองเดียวกัน
6: แต่ว่ามันไม่แย่อย่างเช่นว่าถ้ามันไม่มีกับคำว่าเขาเรียกว่า no สมมติกับ no นะกับคำว่า lack of อ่ะ degree มันไม่เหมือนกันทั้งที่แปลว่ามันแปลว่าไม่มี
7: ก
6: ็ประมาณนี้คือการจดบันทึกช่วยเรื่องการใช้ภาษาแล้วข้อ6การจดบันทึกเปิดโอกาสล้ำค่าให้คุณได้จารึกชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันเฮนรี่วอตเวิร์ธลองเฟลโลเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ควรค่าแก่การบันทึกควรถูกบันทึกไว้อย่างประณีตและจริงใจช่างเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจชีวิตของคุณมีความหมายและไม่เหมือนใครมันคือความงดงามที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งในยามรุ่งโรจน์และตกต่ำดังนั้นจึงควรค่าแก่การบันทึกไว้จริงไหมครับก็คือว่าจะว่าจะอะไรจะชื่นชมตัวเองก็เขียนไว้ดีกว่าตอนไปรอหนังสืองานศพแล้วให้คนมาสรรเสริญเยินยอแต่เราก็ไม่ได้ยินเอาซะแล้วอะไรอย่างนี้ก็ชมตัวเองบ้างก็ได้นะรู้สึกอะไรของตัวเองบ้างก็ได้ก็จดบันทึก
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีคู่ฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมพร้อมใช้อำนาจเด้งเข้ากรุนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่จะมีฝนอีกครั้งในวันที่4ถึง6ตุลาคมขณะที่ภาคเหนืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันน้ำลดลง30เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ work from home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปะตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจสั่งปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์แจ้งกระแสข่าวเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับขอมาจริงแต่กนช.เห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผล

0: กวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160เซนติเมตรจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะล่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald Rachada จองด่วนก่อนเต็มที่ line @thinkingradio

0: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่30กันยายน2569นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะของปีงบประมาณ2569แล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของข้าราชการนะที่มีอายุครบ60ปีนะแล้วก็เข้าเกณฑ์ที่จะเกษียณอายุราชการนะวันนี้ก็ทำงานวันสุดท้ายนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องทำงานใช่ไหม1ตุลาคมถ้าเป็นข้าราชการถ้าเกษียณเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็หมายความว่าไม่ต้องทำงานแล้วนะอยู่บ้านเลยตื่นเช้ามาอาจจะงงๆหน่อยนะปกติต้องออกตอนเช้านะแต่ว่าไม่ต้องออกไปทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรแหละนะทุกปีนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรากำหนดไว้วันที่30กันยายนเนี่ยนะเป็นวันสุดท้ายของปฏิทินราชการเพราะฉะนั้นการเกษียณอายุการทำงานวันสุดท้ายก็เป็นวันนี้นะไม่ใช่เป็น31ธันวาคมนะหรือว่า30ธันวาคมไม่ใช่นะครับไม่เหมือนกับเรื่องของงบบัญชีงบทางบัญชีอ่ะบางที่นะเขาก็ใช้ตามราชการก็มีบางที่ก็ใช้ตามปีปฏิทินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของเรานะวันนี้ต้องบอกว่าโฟกัสไม่ได้หนีไปไหนนะยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะแล้วก็น้ำเหนือนะโดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพระยานะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการรายงานข่าวนะว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็นะเขาจะมีการปล่อยน้ำนะฮะจากที่อั้นไว้เมื่อคืนเนี้ยนะตอนประมาณสักเที่ยงคืนใช่ไหมที่เท่าไหร่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ เมื่อเช้าเนี้ยนะทางโฆษกเลยเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะที่พูดถึงเรื่องของรัฐบาลนะขอให้ประชาชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังจากที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและล่าสุดก็มีการปรับเพิ่มนะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาอันนี้ตอนเช้าเนี่ยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกหลังจากนั้นฮะตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะกรมชลประทานก็ออกเพจขึ้นมาทันทีนะเพจของเขาใน Facebook อ่ะนะยืนยันนะบอกว่าย้ำให้ชัดเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบริหาร

การน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการระบายน้ำจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอีกครั้งนะฮะหลังจากนั้นนะเห็นไหมเราเห็นแล้วอันนี้มันเป็นการสื่อสารที่ชัดเลยว่ามาจากหน่วยงานรัฐทั้งคู่แต่ไม่ตรงกันถูกไหมครับโฆษกประจำสำนักนายรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกจะ 2,500 แต่ส่วนกรมชลประทานบอกเฮ้ยยัง 2,200 อยู่ประชาชนจะทำยังไงนะอันนี้ต้องแก้ไขนะหลังจากนั้นครับเมื่อสักครู่เนี้ยผมฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคุณทรงศักดิ์ทองศรีฮะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.กล่าวถึงการสับสนหรือว่าความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่จากกรณีข่าวว่าจะมีการปรับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงของวันนี้บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมมาจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำนะจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางคุณทรงศักดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะบอกว่าในการระบายน้ำเนี่ยที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบเป็นขั้นบันไดเพราะในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนะเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำจากข้างบนเนี่ยทอยลงมาหรือว่าทอนลงมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษนะบอกว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพิ่มเพราะจุดที่ชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ต้องไปดูคลองระบายน้ำหลักที่บางไทรบางบานอ้าวบางไทรบางบานอันนั้นเขาทำเสร็จแล้วเหรอซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอ๋อพอพูดถึงสถานีที่บางไทรมั้งนะต้องมีการระบายน้ำสูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะถึงจะท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะเอาให้มันแน่นะผมไปดูเลยดีกว่านะสถานการณ์น้ำนะมาจากสถานี C2 ครับที่นครสวรรค์นะตอนนี้ปล่อยน้ำมา 2,564 นะที่เขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,200 เนาะใช่ไหมที่บางไทรฮะแถวบางไทรบางบานแถวๆนั้นนะประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 2,000 นิดๆนะอาจจะเหมือนกับที่ทางท่านพูดแหละนะประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อมูลของทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะในแม่น้ำเจ้าพระยานะตัวเลขมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าช่วงเวลานะวันนี้เขาเป็นเวลาก็ต้องไปดูช่วงเวลานะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูเลยดีกว่าล่าสุดนะเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นจุดนึงที่ทำแล้วให้เราเห็นแล้วว่าการสื่อสารหรือว่าการให้ข้อมูลเนี่ยจากแหล่งที่มาจากรัฐบาลโดยตรงนะยังไม่ชัดเจนเลยแล้วประชาชนจะทำยังไงใช่ไหมอันนี้สำคัญนะครับแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ในภาวะที่แบบเมื่อกี้เนี่ยฝนตกนิดเดียวนะคือบางที่อาจจะตกหนักตกแรงแต่ว่าระยะเวลาการตกเนี่ยแป๊บเดียวนะผมเห็นแล้วตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ลาดกระบังคันนายาวเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มไปแถวรามอินทราใช่ไหมฮะรามอินทราแล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นไปข้างบนอสมทตกนิดเดียวนะตกแบบแต่พอมีเมฆครึ้มฝนตกเนี่ยทุกคนโอ้โหกังวลถ้าจะทำให้ประชาชนไม่กังวลได้ก็คือข้อมูลต้องชัดเจนนะฮะต้องเอาให้ชัดนะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญแล้วถ้าน้ำมันจะมานะหรือว่าจะต้องมีการระบายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะผมเชื่อว่ารัฐบาลนะควรจะต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปปล่อยการระบายน้ำหรือว่าไปปรับเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยอย่าง5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าประกาศแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ฝนตกหนักนี่ตอนตีหนึ่งตีสองไม่เอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าจะตกแช่4ชั่วโมงตอน5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะ
ตอนนั้นคนเขานอนหมดแล้วอ่ะนะพักผ่อนกันแล้วมันเตรียมการไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าเขารู้ก่อนเนิ่นๆมันจะได้ช่วยกันเตรียมการโอเคล่ะตอนนี้เบื้องต้นทุกคนพร้อมหมดแล้วนะผมเชื่อว่าแต่ละคนในพื้นที่เนี่ยพอฟังข่าวเยอะๆเนี่ยนะจากเรียกว่าก็ติดตามสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่มระดับความติดตามสถานการณ์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอันนี้เฉพาะในพื้นที่นะฮะนี่ยังไม่ได้รวมนะที่เขื่อนแม่กลองใช่ไหมของทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่เขามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะอันนี้มีปรับเพิ่มจริงนะแล้วเขาก็แจ้งมานะเขาแจ้งมาอยู่แล้วนะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะของที่เขื่อนแม่กลองนะเนี่ยตอนเที่ยงเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากตอนเช้าที่ 6:00 น.เช้าเนี่ยทยอยระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 พอเที่ยงปุ๊บเขาบอกเลย 2,500 เพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอันนี้ชัดเจนบ้านโป่งโพธารามอันนี้เมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีใช่ไหมฮะที่สมุทรสงครามมีที่ไหนบ้างล่ะที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อัมพวาบางคนทีวัดเพลงนะฮะแล้วก็รวมถึงชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะเขาก็แจ้งเลยบอกว่าถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงยกของขึ้นที่สูงฮะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเคลื่อนรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ต่ำนะติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะเนี่ยส่วนตอนนี้นะสถานการณ์ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากเมื่อวานมากนักเพราะว่าระดับน้ำในเขื่อนต่างๆนะที่เป็นเขื่อนที่รับน้ำจำนวนมากเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าติดตามนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะตอนนี้รับน้ำอยู่ที่ 106.8% เกินความจุอ่างนะล้นเขื่อนพูดง่ายๆเขื่อนประแสที่จังหวัดระยองครับ 110.37% นะที่แก่งกระจานเพชรบุรีอันนี้มาแล้วเกินร้อยแล้วนะเมื่อเช้าที่ผมยังดูอยู่98 99ตอนนี้ 100.83% นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเขื่อนที่เกินความจุอ่างนะเกิน 100% เนี่ยอยู่ที่3เขื่อนนะที่ป่าสักชลสิทธิ์ที่ประแสระยองแล้วก็ที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับส่วนที่ปริมาณน้ำมากนะมากกว่า 80% นะฮะสิริกิติ์ฮะ 80.27% นะครับที่วชิราลงกรณ์กาญจนบุรี 97.96% เมื่อวานนี้ที่วชิราลงกรณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่คุยให้ฟังอยู่ที่ 96% นะเพราะฉะนั้นมีปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะมีที่ไหนอีกล่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้ 96.97% ขุนด่านประการชน 96.36% นะกลิ่วคอหมาที่ลำปาง 95.32% เขื่อนศรีนครินทร์นะจังหวัดกาญจนบุรีนะตอนนี้ 93.45% นะฮะแม่งัดสมบูรณ์ชนเชียงใหม่ 93% นะปราจีนบุรีดูหน่อยนฤบดินทร์จินดานะ 92.89% นะโอ้จริงๆมีหลายที่นะหนองปลาไหลเนี่ย 90.77% นะที่ระยองนะตอนนี้ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากอ่ะลำพะเพิงมีละตอนนี้ขึ้นมาเป็น 83.37% แล้วตอนแรกก็ห่วงอยู่นะลำพะเพิงลำตะคองเนี่ยนะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะอีสานใต้เนี่ยนะผมกลัวน้ำจะน้อยนะที่น้อยจริงๆตอนนี้อยู่ที่เกษียวนะที่สุพรรณบุรีเนี่ยเพียงแค่ 37.12% เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมของเขื่อนนะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นทั้งเขื่อนทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะพื้นที่นะดูซะหน่อยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมมีตรงไหนบ้างนะกาญจนบุรีฮะอย่างเช่นบ้านปากแซงนะที่สุพรรณบุรีนะที่บ้านวัดพระรูปนะสักแก้วนะบ้านเก้งนะที่ไหนล่ะที่วังขนายที่กาญจนบุรีคลองพรมโหดนะที่สระแก้วนะสระแก้วกาญจนบุรีอ่ะสุพรรณบุรีมีด้วยที่สะพานหัวเวียงนะพระนครศรีอยุธยาขออภัยนะหลายจุดหลายจุดมากนะเนี่ยผมพยายามไล่ดูพนมสารคามฮะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะน้ำก็ท่วมที่ตัวอำเภอเมืองเลยนะอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคลองพระปรงเนี่ยนะที่คุณวีระคุยกับคุณผู้ฟังไปอ่ะ
นะที่สักแก้วเนี่ยนะนี่ก็น้ำก็ล้นตลิ่งนะประจันตคามที่ปราจีนบุรีนะโอ้เยอะฮะหลายที่นะเมืองแกลงจังหวัดระยองก็มีน้ำล้นตลิ่งด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะโอ้เยอะกำแพงเพชรก็มีนะเออกำแพงเพชรเห็นเมื่อเช้ามีคนอยู่ที่กำแพงเพชรเขาส่งข้อมูลมานะบอกว่าไอ้ตรงคลองขุงอ่ะนะมันมีจุดที่มันมีน้ำเยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมน้ำบ่ามีเหมือนกันนะเนี่ยบอกถนนสายเอเชียจากขานุนะอำเภอขานุตรงแยกสลกบาทเนี่ยนะรถเล็กไม่ควรผ่านนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงนะบอกว่าที่ท่ามะเดื่อเนี่ยตอนเนี้ยน้ำเนี่ยเต็มแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็น เรื่องของสถานการณ์น้ำนะการบริหารจัดการน้ำถามว่าทางรัฐบาลดำเนินการยังไงนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกรัฐมนตรีดูแต่ละพื้นที่ดูแต่ละเขตเลยภาคกลางเนี่ยให้รองเอกนิติกับคุณบลดอนนะฮะภาคตะวันออกให้คุณสุชาติชมกลิ่นกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐภาคใต้นะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะภาคเหนือนี่คุณยศชนันกับทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์กับคุณพลพีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครอันนี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นคนบัญชาการดูแลบริหารจัดการสถานการณ์นายกรัฐมนตรีก็ลงดูน้ำท่วมตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะทุกคืนนะครับ3คืนติดเลยใช่ไหมไปที่ไหนบ้างอ่ะไปแฟดคลองจันนะไปมาแล้วนะแล้ววันแรกไปที่ไหนจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปตอนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มไปที่เขตสายไหมใช่ไหมเห็นมีคุณเอกภพอะไรสายไหมต้องรอดนะก็ช่วยดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็ไปตรวจพื้นที่นะน้ำท่วมขังเนี่ย3คืนเลย3จุดเลยแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะสำหรับเรื่องของน้ำทะเลหนุน29กันยาคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วฝนใหม่นี่จะมาช่วง5ถึง9นะแต่ผมดูเท่าที่ติดตามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย10 11 12 13 14เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมีฝนที่มาจากทางเวียดนามด้วยนะทางทะเลจีนใต้อะตรงนั้นมันมีมรสุมอะนะแต่ว่ามันยังไกลยังเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์กว่าเกือบ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเห็นทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะว่ามันก่อเป็นพายุหรือว่ามันก่อเป็นมรสุมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก็คือน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29ถึง4ตุลาคมนะส่วนฝนใหม่ช่วง5ถึง9ตุลาคมอาจจะมีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีนะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะที่ไหนอีกล่ะนะจนไปถึงชัยนาทเนี่ยนะท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปรับการระบายน้ำนะถามว่าขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปนะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ต้องติดตามไหมต้องติดตามนะครับเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำที่มันจะไหลเข้ามาสูงสุดในสถานี C2 อ่ะที่นครสวรรค์น่ะตรงปากน้ำโพแถวนั้นน่ะนะปิงวังยมหน้าหลังไหลมีแม่น้ำสาขาหลังไหลมาเนี่ยเขาบอกว่าลำน้ำเนี่ยจะมีน้ำผ่านอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะถ้ามา 3,000 นี่ก็หมายความว่าตรงชัยนาทเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มถูกไหมนะอันนี้ก็ค่อยต้องติดตามนะส่วนเรื่องของงบกลางนะเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เขาอนุมัตินะ 4,000 กว่าล้านช่วยเยียวยาน้ำท่วมรอบนี้น้ำท่วมยังใช้เกณฑ์เดิมก็ใช้ของปภ.นะคือถ้าน้ำท่วมของเกณฑ์เดิมปภ.เนี่ยตั้งแต่กันยายนเนี่ยและยาวต่อเนี่ยผมเข้าใจว่าได้รับแค่การช่วยเหลือของปภ.นะแต่ถ้าหากมันไปเกิดอุทกภัยนะคือฝนตกแล้วท่วมใหม่มีพื้นที่ประกาศภัยพิบัติใหม่แน่นอนชัดเจนอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเกณฑ์รอบใหม่นะน่าจะเป็นเกณฑ์รอบใหม่ของทางอะไรล่ะไอ้
ที่อนุมัติ 15,500 ล้านบาทอะนะของประกันภัยอะ

ประกันอุบัติภัยอ่ะประกันภัยพิบัติอ่ะใช่ไหมที่บอกว่ามีบริษัทที่ทำประกันวินาศภัยรับรวมกัน10บริษัทผ่านทางคปภ.นะเห็นว่าวันนี้เขาต้องคุยกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเม็ดเงินที่จะดูอ่ะนะเรื่องของเบี้ยประกันนะแล้วก็รวมไปถึงวงเงินประกันภัยเนี่ยเขายังคุยกันอยู่ที่ 75,500 ลูกล้านบาทอาจจะมีการปรับลดลงยังไงหรือไม่เนี่ยอันนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะคงจะได้ข้อสรุปแล้วก็มีเกณฑ์อะไรออกมาที่ค่อนข้างชัดเนี่ยน่าจะวันนี้เพราะมันจะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมถูกไหมฮะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเพราะก็มีหลายคนหลายกระแสมากโอ้มีการตีความกันบอกว่าถ้ามันน้ำท่วมยาวต่อเนื่องไปวันที่1วันที่2วันที่3อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้2รอบผมว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมนะหรือว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาให้มันชัดอีกสักทีนึงนะออกให้มันชัดเจนอีกสักทีนึงนะโอ้ไม่งั้นก็คือความเสียหายครั้งเดียวแต่ว่ามันลากผลยาวมันจะได้รับ2ครั้งนะก็จะเป็น 19,000 บาทหรือยังไงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ว่าเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังจากที่ทางคุณเอกภพบอกท่านโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเป็นรอบของทางปภ.อยู่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงบกลางตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าเห็นไปบางท่านก็ตีความว่าเฮ้ยอย่างนี้มันต้องได้2รอบเลยนะอันนี้ก็จริงๆต้องเอาให้ชัดต้องเอาให้ชัดนะต้องเอาให้ชัดนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องอื่นๆนะถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคือปัญหาของการบินไทยปัญหาของฝนที่ตกมาที่ภาคด้านตะวันออกของบ้านเราแล้วก็ทำให้น้ำท่วมทั้งเคหะร่มเก้าสุวรรณภูมิลาดกระบังเนี่ยแล้วก็บอกส่งผลกระทบให้outsourceเนี่ยที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเรื่องของกระเป๋านะดำเนินการภาคพื้นเนี่ยรถต่างๆที่จะต้องวิ่งในรันเวย์เนี่ยนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไม่พออะไรพวกเนี้ยมันส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับการบินไทยเที่ยวบินยกเลิกเยอะถามผมเยอะไหมผมว่าเยอะคาร์โก้เพิ่งประกาศมาไม่รับอีกต่างหากยาวไปถึง 5-6 ตุลาคมนู่นน่ะใช่ไหมคลังสินค้าก็แตกพูดง่ายๆเนี่ยเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยเหมือนขนส่งรับส่งของเยอะๆคลังสินค้าแตกเนี่ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยคลังแตกนะก็ต้องบริหารจัดการคลังก็ต้องเคลียร์ของเก่าให้หมดเนี่ยเข้าใจว่าการบินไทยกำลังทำอยู่กระเป๋าที่ติดอยู่ประมาณ 5,600 กว่าใบเนี่ยนะก็จะต้องเร่งแก้ไขเมื่อวานนี้ทางดีๆการบินไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกดีๆแล้วเขาเรียกอะไรกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือยังไงนะเนี่ยเห็นว่าจะเคลียร์ให้หมดภายใน72ชั่วโมง72ชั่วโมงหมายคุณ3วันนะ3วันนะก็คือถ้าเอาเมื่อวานนี้เป็นเกณฑ์ก็ต้องรอถึงวันศุกร์นะใช่ไหมไฟเที่ยวบินก็มีทั้งแคนเซิลมีทั้งเลื่อนถามว่ามันส่งผลกระทบยังไงนะที่อื่นก็เป็นมีภัยพิบัติมีฝนตกหนักเนี่ยแต่เขาบริหารจัดการได้คุณไม่เห็นหรอประเทศที่เขาเจอภัยพิบัติประเทศที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการบริหารจัดการนี่แหละครับก็แสดงว่าเราอาจจะละเลยใช่ไหมอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องนี้นะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วถามว่ามันส่งผลกระทบยังไงโอ้โหตอนนี้นี่ชื่อเสียงของการบินไทยหลังจากที่อุตส่าห์ออกจากแผนฟื้นฟูมาได้ต้องบอกว่าสาหัสนะสาหัสนะใช่ไหมเนี่ยคุณเห็นภาพข่าวอ่ะเวลาแคนเซิลไฟท์ทีเขาจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนี่ยทั้งแลนด์ที่สุวรรณภูมิทั้งแลนด์ที่ต่างประเทศไฟท์ต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาโดยสายการบินไทยอ่ะใช่ไหมกระเป๋านี่ติดค้างอย่างเงี้ยภายใน3วันให้เสร็จจะ1อาทิตย์3วันนี่ก็ต้องดำเนินการอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะผมเคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นผมก็รู้ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่นี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องกระเป๋าอย่างเดียว

ันเป็นปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์มันเป็นปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นมันเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นใจต่อสายการบินแห่งนี้เช่นเดียวกันการท่าอากาศยานไทยเหมือนกัน AOT นะก็ต้องก็โดนไปด้วยนะผมบอกอย่างนี้เลยก็ต้องโดนไปด้วยนะเพราะว่าเขาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช่ไหมก็ต้องแก้ไขอ่ะต้องช่วยกันอ่ะนะในการจะแก้ไขในการที่จะทำให้มันกลับคืนมาสู่สภาพโดยเร็วที่สุดอ่ะนะเนี่ยบอกเที่ยวบินที่ตรงเวลาจริงๆมีอยู่แค่ 3% อ่ะ100ไฟอ่ะคุณนึกสภาพสิมีตรงเวลา3ไฟอ่ะที่เหลืออีก97ไฟเลื่อนครับแคนเซิลครับแคนเซิลตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือผลพวงจากน้ำท่วมเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็โอ้โหส่งผลกระทบเยอะนะสำหรับเรื่องของสายการบินไทยเนี่ยนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้30กันยายนใครที่ขอทบทวนสิทธิ์ใครที่ขอทบทวนสิทธิ์นะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับไปตรวจสอบได้นะไปตรวจสอบได้นะวันนี้เขาสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะเข้าใจว่าน่าจะดูที่เว็บอะที่แอปเขาอะไอเว็บไซต์ไอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอะนะคุณก็เข้าไปดูหน่อยนะว่าคุณได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดทั้งคนเก่าคนใหม่เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนะครับ11,254,921คนจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,882,000คนนะเป็นรายเดิมเนี่ย8,500,000-8,600,000เป็นรายใหม่คือคนใหม่เลยนะที่ตกสำรวจเปาะบางนะตกหล่นนะ2,660,000คนนะครับอันนี้จาก11,200,000คนนะถามว่ากลุ่มอายุเท่าไหร่นี่เขามีแยกให้ดูด้วยนะผมว่าน่าสนใจอายุเท่าไหร่ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะ61-70 ปีฮะอันนี้มากสุดที่2,400,000คนนะแล้วก็ลองลงมานี่เป็นอายุ71ปีขึ้นไปนะอันนี้เท่าไหร่ล่ะอีก2,300,000คนเพราะฉะนั้นกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะผมรวมตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก4,800,000นะ4,800,000คนนะถ้าเอา51ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปอ่ะพูดง่ายๆบวกอีก2ล้านนะก็เป็น6,800,000เป็น7,000,000คนนะกลุ่มเนี้ย7,000,000คนที่เหลืออีก4,000,000ก็จะเป็นคนตั้งแต่อายุ18ปีถึง50ปีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มใหญ่นี่เราเห็นแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็เป็นคนที่อายุตั้งแต่50ปี51ปีเนี่ยจน70 71 72นะเนี่ยกลุ่มเนี้ยก้อนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ7,000,000คนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะที่น่าสนใจนะเผื่อเขาจะไปใช้วิเคราะห์ใช้ไปทำอะไรต่อนะเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยอย่าง60ถึง60ขึ้นไปนี่ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย1แล้วนะกลุ่มเนี้ยนะอย่าลืมนะเขามีอะไรล่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยอันนี้ตามเกณฑ์ของเขาอันนี้ทุกคนต้องได้ใช่มั้ยนะเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปอย่างน้อย2ส่วนนะครับทำได้เยอะนะทำได้หลายอย่างนะทั้งเงินสดไอ้300บาทต่อเดือนเนี่ยนะที่จะไปซื้อไอ้ร้านธงฟ้าเนี่ยนะมีลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะค่าเดินทางนะขึ้นรถไฟฟ้าขสมกนะ BRไอ้ MRT BTS รถร่วมบขสรถไฟอะไรพวกเนี้ยเรือโดยสารเนี่ยนะเขาให้750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของผู้มีรายได้น้อยส่วนพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เขาเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะวันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับรอบเดือนกันยายนนะใช้กันหมดหรือยังผมยังเหลือเลยทำไงดี คิดไม่ออกเองนะทำไงดียังเหลืออยู่ประมาณ100กว่าบาทนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเหลือก็คือเหลือนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้ก็

ปิดสายคุยกันเหมือนปกตินะครับใครนะที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะใครที่ตอนนี้จะเล่าสถานการณ์น้ำนะพระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้เห็นแล้วที่บางค้าใช่ไหมเราก็เมื่อเช้านี้ติดตามข่าวบอกตรงบางค้านี่มีเข้าศูนย์พักพิงไปแล้วนะประมาณสัก300กว่าคนที่เขาตามท่วมนะแล้วก็มาขออีกพื้นที่หนึ่งอีก100กว่าคนนะแสดงว่าก็ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็แสดงว่ามันน้ำมันมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาว่าจะผ่านฉะเชิงเทราเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สำคัญแล้วนะแล้วก็เนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เดี๋ยวมันไปรวมกันอีกนะตรงแม่น้ำบางปะกงอะไรเนี่ยนะนครแม่น้ำนครนายกนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะอันนี้แหละที่ต้องติดตามต่อนะครับอ่ะ14:39 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 0698946646 Line at Royal House
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14:43 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02

0: 2481657 02 2481657นะครับมาเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ละที่นะนี่ก็ว่าเคหะร่ม9ใช่ไหมหกน้ำเริ่มเน่าแล้วนะมีที่ไหนอีกล่ะใครอยู่แถวรัชมังคลากีฬาสถานนะหรือไม่ก็ที่อีกที่หนึ่งตรงอนุสรณ์สถานนะตรงคูคตอ่ะนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะอยากทราบอยากทราบนะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังครับเชิญครับคุณยุทธนาครับสายสอง
1: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพงศ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ที่เมื่อวานผมโทรมาครับตอนสักบ่ายสองกว่าเรื่องที่อยู่ในเคหะร่ม9ซอย12นะครับ
0: อ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงมีคนเอา
1: ไม่มีใครมาเลยครับ
0: มีไหม
1: ไม่มีครับยาก็ไม่มีข้าวก็ไม่มา
0: เคหะร่ม9
1: นี่ไงถามเป็นแผลไงก็เลยไม่กล้าดูน้ำออกไปเนี่ย
0: โอ้มันเป็นแผลเยอะไหมล่ะโทษทีผม
1: ก็มันเล็บหลุดนะครับแล้วกลัวจะติดเชื้อครับเป็นเบาหวานด้วยไงที่เท้าอะครับเลยไม่กล้าลุยน้ำออกไป
0: โตเคหะร่ม92เนาะ
1: ครับซอย12สุดซอยครับ
0: ซอย
1: อพาร์ตเมนต์นะครับ
0: ซอย12สุดซอยแล้วอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นชื่ออพาร์ตเมนต์อะไรโทษที
1: มันไม่แน่ใจครับผมมาเช่าต่อไม่มีชื่อครับ
0: อ้าวแล้วเราอยู่ตรงไหนของอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นล่ะ
1: ก็สุดซอยครับเดินเข้ามาสุดซอยครับ
0: เดอะตรงนั้นน้ำมันท่วมเยอะไหมมันลึกขนาดไหน
1: ก็เอวครับระดับเอวครับและน้ำเน่าแล้วด้วยผมก็เดินไม่กล้าไปเพราะกลัวติดเชื้อแผล
0: แล้วเราอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ชั้นอะไร
1: ตอนนี้แต่ก่อนผมอยู่ชั้นล่างเนี่ยน้ำมันท่วมครึ่งห้อง
0: ครับ
1: คือเจ้าของบ้านเขาเลยให้ขึ้นมาอยู่ชั้นสอง
0: ให้มาอยู่ชั้นสองเนาะ
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรกินเลยครับผมมีได้มาชุดแรกเมื่อมันเสาครับก็ให้ช่วยมาชุดเดียวอ่ะเป็นพวกปลากระป๋องอะไรเงี้ย
0: แล้วตรงอพาร์ตเมนต์คนอยู่เยอะไหมล่ะตอนนี้ยังอยู่กันเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: แล้วเขาทำยังไงกันล่ะส่วนใหญ
1: ่มี 4-5 ห้องก็รอของเขาก็เดินข้างนอกกันก็ไปทำงานกันเนี่ยผมไม่ได้ทำเนี่ยผมอายุเยอะแล้ว65แล้วไง
0: คือเขาสามารถที่จะเดินออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรกันได้ใช่ไหมยังเดินเข้าออกได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่เขายังวัยรุ่นกันอยู่ไ
0: งอ๋อแล้วเราบอกเขาได้ไหมล่ะตอนที่เขาจะเดินออกไปทำงานน่ะบอกเฮ้ยเอาซื้ออะไรซื้อไอ้ยาล้างแผลมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเขาได้ไห
1: มเขาบอกว่าร้านขายยาปิดผมบอกเขาแล้ว
0: โอ้
1: บอกร้านขายยามันปิดนะพี
0: ่
1: ผมไม่รู้จะซื้อตรงไหนด้วย
0: แถวแล้วแถวๆนั้นอ่ะมีห้องไหนที่เราลองถามก็ได้ไหมมีเบตาดีนมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: เพราะว่าเขาบอกให้ใช้น้ำเกลือนะผมโทรไปถามที่คลินิกที่ผมใช้บัตรทองนะ
0: ใช้น้ำเกลือ
1: ใช้น้ำเกลือล้าง
0: ครับ
1: บอกอย่าใช้แอลกอฮอล์นะเพราะว่าเดี๋ยวแผลเน่า
0: แล้วน้ำเปล่ามีไหมล่ะใช้น้ำเปล่าได้นะจริงๆ
1: มี
0: ตอนแล้วตอนนี้เราทำยังไง
1: ก็ผมดูใน YouTube ก็บอกให้ต้มน้ำสุกแล้วก็มาเช็ดแผลไปก่อนจนกว่าจะค่อยชั่วค
0: ่
1: อยออกไปหาหมอโรงพยาบาลอ
0: ันนี้เล็บหลุดที่ไหนเนี่ยโทษทีถามนะ
1: ที่เท้าอะครับเท้าซ้ายนิ้วโป้ง
0: เล็บนิ้วโป้งเนาะโอ้เล็บนิ้วโป้งหลุดนี่มันก็ใหญ่นะ
1: ผมกลัวติดเชื้อไง
0: เข้าใจเป็นเบาหวานด้วยกลัวติดเชื้อ
1: ท่
0: านเป็นเบาหวานนี่มันถ้ามันนั่นขึ้นมามันรุนแรงอะเนาะ
1: ครับ
0: หม
1: อก็ยังบอกเลยว่าโดนน้ำระวังนะจะติดเชื้อเป็นเบาหวานจะแผลจะหายยาก
0: เข้าใจ
1: เนี่ยแค่ขอตรงนี้มาแต่ในนี้ผมดูข่าวนะในเคหะเนี่ยเขาจะมีศูนย์บริการแบบแต่เราต้องเข้าไปเอาข้างในในแถวพระพรหมจากบ้านลุยน้ำไปประมาณกิโลกว่าเนี่ยไม่ไหวไง
0: อันนี้ของเรานี่อยู่คนเดียวเลยเหรอคุณยุทธนา
1: ก็อยู่กับแฟนนะครับแฟนเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกัน70แล้วแฟน
0: เนี่
1: ยแก่ผมหน่อยนึง
0: โอ้โ
1: อแก่ทั้งคู่เลยไง
0: แล้ว4-5 วันที่ผ่านมาทานอะไรกันล่ะถ้าอย่างเงี้ยบอกว่าวัน
1: ก็ได้แต่วันศุกร์วันเสาร์

0: วครับ
1: ครับ
0: ก็กินคือผมใช้บัตรประชารัฐไงก็ยังมีข้าวแล้วก็ให้ปลากระป๋องมาก็ค่อยๆทำกินไปอย่างเงี้ยครับวันนึงก็กินมื้อเดียวอย่างเงี้ย
1: โอ้เออ
0: มันก็ลำบากนะครับแต่ว่าเขามาแจกจริงแต่ว่าเขาแจกด้านนอกตรงปากซอยนู่นเลยแบบรถมันมาไม่ถึงเนี่ยก็ต้องไปเดินไปเอาที่ตลาดบวรคือ
1: เข้าใจมือคือมันก็หลายที่เนาะอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะ
0: ค
1: ือมันก็ทั้งซอยอ่ะเนาะถูกไหมล่ะ30 ตรง 37ที่เมื่อวานเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะไม่ใช่แค่12อย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่ไกลจากไอ้ตลาดเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่มีเวลาออกไปเอาไงขามันเป็นแผงไงถ้าผักขายดีผมก็รวยอยู่แล้วล่ะ
1: เข้าใจเอ๊ะจะ
0: ไม่กล้าออกไป
1: จะทำยังไงได้ดีล่ะ
0: เนี่ยเน่าด้วยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็โทรไปหลายที่นะหลายเพจเขาบอกว่ายังไม่ถึงบอกให้รอก่อนรอมา2 วันแล้วก็เลยกินมีเท่าไหร่กินแค่นั้นนะครับ
1: ครับก็ต้องอย่างนั้นอ่ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเนาะ
0: ช่วยตัวเอง
1: ใช่เราเอายังไงดีล่ะ
0: มีคนเมตตาหน่อยเอายาอะไรมาให้แค่นั้นเอง
1: ไอ้ตรงคืออ่ะตรงไอ้อพาร์ตเมนต์ที่คุณอยู่เนี่ยนะมันที่บอกว่ายังอยู่กันเนี่ยอยู่กันเยอะไหม
0: ก็มีประมาณมีเจ้าของบ้านก็อยู่ชั้น3
1: ไม่อยู่กันเยอะ
0: ไหมเจ้าไม่มีใครอยู่แล้วมีผมแล้วก็เจ้าของบ้าน2 หลังนะครับ2 ห้อง
1: เอออ๋อ
0: เจ้าของบ้านเขาให้อยู่ชั้น2เนี่ยเขาบอกอยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปเราไม่ค่อยแข็งแรง
1: ครับ
0: แล้วเป็นแผลที่ขาด้วยก็เลยไม่กล้าออกไปลุยน้ำเน่านะฮะดำเลย
1: อย่างนี้ดีกว่าคุณยุทธนาเดี๋ยวผมให้
0: มีเพจไหนบ้างครับที่พอจะช่วยได
1: ้อย่างนี้เดี๋ยวคุณยุทธนาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้กับคุณวลีหน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้ามีใครที่เขาอยู่แถวนั้นที่เขาพอจะช่วยเหลือได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณยุทธนานะว่าถ้าเขาโทรศัพท์มาก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปเนาะดีกว่าเนาะเฉพาะเราต้องการอะไรบ้างเอาเบื้องต้นก่อนก็คือยาเนาะยา
0: ครับน้ำเกลือ เบตาดีน
1: ครับ
0: พักพอดแล้วก็เทป
1: ครับ
0: ในตรงแผลครับ
1: โอเคโอเค
0: แค่นั้นเอง
1: งั้นเดี๋ยว
0: ผมพอจะอยู่ได้คร
1: ับ ครับได้งั้นยังไม่ต้องวางสายเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์กับคุณวลีเนาะครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ๋อก็นะจะยังไงดีนะนะใครที่เป็นอาสาสมัครอะนะที่ช่วยเหลืออยู่อะนะตรงเคหะร่ม9นะซอย12นะซอย12นะคุณยุทธนาเนี่ยเขามีปัญหาคือเป็นแผลนะแล้วก็เป็นเบาหวานคือถ้าเป็นแผลธรรมดาเนี่ยผมก็ยังช่างใจนะแต่ว่าพอเป็นเบาหวานเนี่ยต้องออกแรงหน่อยนะต้องออกแรงหน่อยอะไรนะฮะคือโอเคคุณทวีสาย3คุณทวีสาย3อยู่ไหมเอ่ยอ่ะไม่อยู่นะคุณพงษ์ฮะสาย1
2: คุณพงษ์ฮะสาย1
3: ครับครับ
1: เชิญครับ
3: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับ
3: เมื่อวานที่ผมโทรไปที่เอาน้ำไปช่วยคุณเมื่อกี้เคสเมื่อกี้นะคุณนัทพงษ์มันจะมีฮัลโหลครับ
1: ครับครับ
3: มันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงถ้าจะให้ความช่วยเหลือคนที่ป่วยติดเตียงแล้วก็คนที่ต้องการที่จะไปล้างแผลหรืออะไรเนี่ยเขามีเรือเข้าไปรับเลย
1: แล้วก็จะต้องติดต่อไปยังไงล่ะ
3: ใช่เพราะตอนที่ผมเข้าไปขากลับผมยังเขายังพาเข้าไปรับผู้ป่วยข้างในแถวแฟดอยู
1: ่ครับ
3: มันมีเจ้าหน้าที่ของราชการอ่ะเขารอแล้วก็มีรถพยาบาลรถที่จะนำส่งอ่ะเขาบริการฟรีครับ
1: ตรงไหน
3: ตรงคอสะพานอ่ะ
1: ตรงไหน
3: ใช่คอสะพานตรงเข้าไปจากถนนร่ม9ครับ
1: เอาอย่างนี้คือเขาอ่ะไม่ได้เดินออกมาอันนี้ปัญหา
3: ใช่ใช่เขาจะมีเรือเข้าไปรับ
1: แต่ว่าเขาจะต้องติดต่อยังไงล
3: ่ะ
1: เขาจะต้องติดต่อยังไงไหนลองแนะนำซิ
3: โทรเป็นเบอร์โทรครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องให้คนที่เขาออกข้างนอกโน้ตเปิดโทรไปให้เจ้าที่มันจะมีเรือของหน่วยแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละเขตหรืออะไรประมาณเนี้ย บอกเบอร์โทรเขาแล้วจะโทรหาผู้ป่วยโดยตรงเลยแล้วก็จะเอาเรือเข้าไปรับแล้วก็ออกมาขึ้นรถพยาบาล
1: ครับ
3: แล้วเราไปส่งที่ร้านแผลที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะครับ
1: ครับ
3: บอกเขาให้โน้ตแล้วก็คนที่เขาจะออกมารับข้าวหรืออะไรข้างนอกอ่ะ
1: ครับ
3: ถ้าให้ฝากเบอร์โทรไปที่หน่วยเรือที่เขาจะเข้าไปรับผู้ป่วย
1: โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
3: มันมีครับมันมีครับ
1: ครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
3: เขาจะวิ่งแถวนู้นแถวนี้อยู่ตลอด
1: ครับครับได้ครับ
3: รบกวนพี่ของเมื่อกี้ครับ
1: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณยุทธนานะเมื่อกี้คุณพงเขาบอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะอยู่ตรงคอสะพานนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอีกช่องทางหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้นะก็ให้เบอร์โทรศัพท์นะกับน้องที่ทำงานแหละที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีเด็กที่ยังอยู่ในซอยอ่ะแล้วก็ยังออกไปทำงานอยู่อ่ะนะฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกเขาคุณยุทธนาชื่อเบอร์โทรศัพท์นะป่วยต้องการนะต้องล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งโน้ตไปให้เขาหน่อยแล้วก็เอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่คุณพงบอกว่าอยู่ตรงคอสะพานนะอันนี้ผมก็เพราะวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเขาออกสะพานตรงไหนยังไงนะอ่ะว่ากันนะครับแต่ว่าก็อาจจะพอช่วยได้นะพอช่วยได้นะเนี่ยความน่ารักนะต้องบอกว่าเนี่ยความน่ารักเลยของเรานะที่ช่วยเหลือกันนะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อนะเชิญนะเชิญนะโอ้มาแล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งโอ้นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้อท่าน้ำกาญจนบุรีโอ้น้ำท่วมเยอะเนาะน้ำมันเอ่อจากแม่น้ำขึ้นมาพอสมควรเลยนะคุณแอดครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: ครับจะรายงานระดับน้ำที่หน้าอนุสรณ์สถานนะครับ
1: ตรง
4: ดอนเมือง
1: ครับ
4: ผมรถไฟฟ้านะเนต้าแล้วก็ลุยมาได้เกือบไม่รอดเหมือนกันก็มีรถเก๋งลอยน้ำทุกป่องอยู่ข้างกำแพงนะครับ
1: อยู่ตรงไหนคือเรามาจากช่องทางไหนเดี๋ยวเอาจ้า
4: ๆผมมาจากรังสิตนะ
1: ครับ
4: มุ่งหน้าไปสะพานใหม่แล้วก็ด้านขวาเป็นอนุสรณ์สถานนะ
1: โอเคซ้ายมือก็คือสนาม
4: น้ำท่วมทั้งสองฝั่ง
1: ท่วมทั้งสองฝั่งเนาะโอเค
4: ครับผมรถเล็กไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งเลยผมนี่รอดออกมาได้ถือว่าเป็นบุญละ
1: แล้วทำไมเรากล้าฝ่าเข้าไปอย่างนั้นล่ะ
4: คือผมตั้งใจจะกลับรถไงครับเพราะผมมาจากทางวิภาวดีโอนโยธินนะมุ่งหน้าไปดอนเมืองอ่ะแล
1: ้
4: วก็รถมันติดมากผมก็เลยตั้งใจจะกลับรถผมก็เลยต้องเบี่ยงออกทางเข้าทางพหลแล้วก็คิดตอนแรกว่าคิดว่าจะไปยูเทิร์นตรงกม27
1: ครับ
4: ปรากฏว่าเจอน้ำเข้าไปมันยูเทิร์นตรงนั้นไม่ได้เลยผมต้องวิ่งตรงมาตรงแยกถึงแยกคปอนะ
1: โอเค
4: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ากองทัพอากาศ
1: น้ำมันท่วมน้ำมันท่วมตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยมาก
4: ตรงสะพานเจ็ดชั่วโคตรนะฮะตรงอนุสรณ์สถานนะครับใต้สะพานนะน้ำทั้งนั้นเลย
1: น้ำทั้งนั้นเลยนะประมาณสักกี่เซน30-40เซนได้ไหม
4: น่าจะประมาณ30-40
1: น่าได้นะ30-40
4: ผมเพราะมันแตะใต้ท้องรถผมเลยอ่ะปุ๊บๆๆเลยอ่ะ
1: แตะใต้ท้องรถนะเป็นเรือไปเลยเนาะโอเคโอเค
4: ยังไม่เป็นเรือรอดไปได
1: ้โอเคโอเคได้ขอบคุณมาก
4: ครับก็ฝากเตือนรถเล็กแล้วกันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณต้าครับสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: กรณีเคหะล่มเก้านะครับไอพีคนมันก็พูดติดต่อไปที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับมีกองอำนวยการอยู่ทางเข้าเคหะล่มเก้า
1: ครับ
5: เบอร์ก็ลงจดเบอร์เลยไหมครับ
1: ให้เบอร์เขาเลยเบอร์โทรศัพท์ครับ
5: 02-751-0950-52
1: ช้าๆนะขออีกที02-751-751
5: -0950-52
1: ถึง52นะโอเค
5: ครับมูลนิธิร่วมกตัญญูครับมีกองอำนวยการอยู่ทางเข้าแขวงลูกเก้าเลยครับวันนี้วันเวรมีปอเรือครับ
1: โอเคแล้วของเขามูลนิธินี้ร่วมกตัญญูนี่ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าสมมุติเผื่อมีคนที่เขาอยู่ในเคหะร่มเก้าที่เขาขอความช่วยเหลือเนี่ย
5: ทุกด้านครับทั้งในร่างการแพทย์แล้วก็กรณีที่จะอพยพฉุกเฉินหรือว่าต้องการอาหารและน้ำดื่มครับ
1: ครับผม
5: ขอได้เลยครับ
1: โอเคได้ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดี
5: ครับ
1: คุณยุทธนานะเมื่อสักครู่นี้ นะมีคุณต้านะโทรศัพท์มาบอกนะของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยนะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะทุกก็ต้องประสานงานกันละนะจดเบอร์โทรศัพท์นะ02นะ751นะ0950ถึง52นะแล้วก็บอกรายละเอียดเขาว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอ่ะ 14:59 นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ให้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นวันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์รุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้ครบทุกเครื่องและร่วมกันช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานงานเร่งด่วนร่วมกันเพื่อติดตั้งและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดเดินเครื่องสูบน้ำณบริเวณอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงรากวัดศาลเจ้าได้ครบถ้วนทั้ง6ตัวพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพิมพ์ประพัฒน์เทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง

0: สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด 36x45 นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
10: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็ม

0: ที่ LINE @ Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2นะยังอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับพุธที่30 กันยายน 2569นะก็คุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657นะ02-248-1657นะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเชิญนะมีใครจะมาอัปเดตสถานการณ์นะหรือจะคุยเรื่องอื่นนะก็สุดแท้แต่นะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับแหละนะว่าโฟกัสมันก็หนีไม่พ้นเรื่องน้ำนะนี่พอส่งเซลล์บอดแคสต์นะแจ้งเตือนน้ำท่วมนะตอนบ่าย3 โมงกับอีก3 นาทีนะในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปะม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผู้อาศัยริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยรวมไปถึงคลองระบายน้ำใหญ่นะของสองพี่น้องเนี่ยนะต้องยกของขึ้นที่สูงนะจริงๆนี่บ้านเพื่อนที่อยู่บางปะม้านะอยู่ที่ตรงบางแม่ไม้ติดกับแม่น้ำท่าจีนเลยนะแล้วก็ฝนมาทีไรเนี่ยเวลาที่น้ำมาเยอะๆนี่ก็ท่วมทุกปีนะครับไม่รู้ปีนี้ เขาเตรียมการยังไงบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปถามแล้วนะไม่รู้บ้านที่บางปะม้าเป็นยังไงนะที่บางแม่ไม้บางใหญ่อะไรแถวๆนั้นนะในพื้นที่อำเภอบางปะม้านะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะยังมีเวลานะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะเพราะว่าช่วงสุดท้ายนะผมเหลือเวลาทิ้งไว้ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะช่วงที่4นะวันนี้คุณวิระยังติดภารกิจนะอยู่ที่จีนนะเข้าใจว่าน่าจะเดินทางกลับวันนี้แต่ถึงกรุงเทพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะถึงตอนหัวค่ำหรือยังไงนะครับเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยล่าสุดเพื่อนเพิ่งเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะตอนแรกเขาก็จะไปทีจีแต่ไม่รู้เปลี่ยนใจยังไงนะไปสิงคโปร์แอร์ไลน์นะก็เพิ่งบอกว่าก็ยังแบบเห็นคนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะแออัดอะส่วนหนึ่งอะไม่ได้แบบแออัดแบบเหมือน2-3 วันก่อนนะแต่เที่ยวบินดีเลย์ยังมีอยู่นะครับบอกว่าเนี่ยก็รออยู่ที่ลานก่อนที่จะเทคออฟเนี่ยนะก็ประมาณสัก40 นาทีนะอยู่ตรงแท็กซี่เวย์อ่ะตรงรันเวย์อ่ะนะที่จะเทคออฟขึ้นบินไปที่สิงคโปร์นะแล้วก็ถ่ายรูปลงมาถ่ายวิดีโอลงมาข้างล่างตรงสุวรรณภูมิแถวสมุทรปราการแถวไอ้แถวทางด้านตะวันออกลงใต้เนี่ยนะระบบน้ำยังเยอะอยู่น้ำยังเยอะหลายจุดอยู่นะเมื่อวานนี้ที่มีคุณผู้ฟังบอกอยู่ตรงวัดบางพลีใหญ่อะนะวัดหลวงพ่อโตอะโทรศัพท์มาโอ้ผมเห็นภาพข่าวแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยผมไม่เห็นภาพข่าวเลยไม่มีใครไปถ่ายเลยมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาบอกนี่แหละเมื่อวานหลังจากนั้นผมเห็นบางสำนักที่เขาก็ติดตามเนี่ยผ่านทางวิทยุนี่แหละผมเชื่อว่าก็ผ่านทางวิทยุแล้วเขาเข้าไปที่บางพลีใหญ่โอ้น้ำท่วมสูงเหมือนกันเนาะในซอยอะที่จะเข้าไปน้ำก็สูงประมาณ20-30 เซนติเมตรนะถ้าดูจากระดับน้ำที่ล้อรถเนี่ยก็คือประมาณล้อรถพอดีนะว่าประมาณสัก20-30 เซนติเมตรอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ก็ต้องพึ่งการระบายน้ำนะผ่านทางคลองหลักๆนะจะเร่งได้เร็วมากน้อยขนาดไหนนะของทางกรุงเทพมหานครอันนี้สำคัญนะเพราะตอนนี้เห็นเอาท่อน้ำซิ่งหัวพญานงหัวพญานาคเนี่ยนะจากแถวบางเลนแถวนครปฐมอะไรเงี้ยมาช่วยเพิ่มนะก็จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าทางฝั่งนครปฐมเนี่ยเขาก็ต้องกังวลเหมือนกันเพราะมันมีบางพื้นที่ที่น้ำมันอาจจะท่วมขังได้นะคุณสมศักดิ์ฮะสายสองสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับคืออย่างนี้ฮะอยู่ที่หมู่บ้านสากลเสรีไทย57นะฮะ
0: เสรีไทย57แถวราชมังคลาเนาะ
1: ไม่ฮะอยู่ติดกับไอสนามกอล์ฟนวธานีอะฮะ
0: สนามกอล์ฟนวธานีอยู่ตรงไหนอะโทษที
1: ก็คือนิด้าจะไปมินบุรี
0: นิด้า
1: ตรงนิด้าแล้วก็ไปมาจะไปมินบุรีก็จะต้องผ่านก็เลยนะ ขตบึงกลุ่ม
0: ครับ
1: เขตคลองกลุ่มก็มีสวนเสรีไทยแล้วก็มานวัฒนี
0: ครับ
1: ครับเราอยู่ตรงติดกับสวนเสรีไทยอยู่หลังสวนเสรีไทยหมู่บ้านประมาณ 2,500 ครัวเรือนนะฮะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ปั๊มน้ำในหมู่บ้านมันเสียแล้วมันมีปั๊มน้ำของกทม.ที่อยู่ในประตูน้ำที่อยู่ข้างระหว่างเป็นคลองหล่อแหลอยู่ระหว่างหมู่บ้านเสรีไทยกับหมู่บ้านนวัฒนีผมไม่ทราบว่าเขาสูบหรือเปล่าเพราะน้ำมันนิ่งมาประมาณ30ชั่วโมงแล้วฮะเพราะปั๊มน้ำของหมู่บ้านมันเสียเมื่อวานตอน 6:00 โมงเย็นฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาซ่อมนะฮะเพราะว่ากรรมการเขาก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไอ้ตรงที่บอกว่าปั๊มน้ำมันเสียเนี่ยแสดงว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันท่วมเท่าไหร่ล่ะท่วมขนาดไหนล่ะ
1: ตอนนี้ท่วมอยู่ถ้าในบ้านก็ประมาณสัก40เซนแต่ถ้าในถนนนี่ก็ประมาณสัก60ถึง70เซนนะฮะ
0: เสรีไทยเนี่ยเหรอตรงนิด้าเนี่ย
1: ครับไม่เลยนิด้าขึ้นมาจนถึงตรงสนามก่อนถึงสวนสยามฮะ
0: เอา
1: จ
0: าก
1: ตากอนวัฒนีแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปสวนสยาม
0: โอ้ตรงนั้นนี่หนักนะตรงสวนสยามแถวนั้นหนักนะเห็นมี
1: อันนี้มันถอยลงมาครึ่งหนึ่งระหว่างสวนสยามกับทางแยกนิด้าประมาณกิโมกม.4อ่ะนี่สวนสยามกม.6ได้มั้งฮะแล้วก็ไปมินบุรีมันกม.8
0: อ่า
1: ฮะ
0: โอ้
1: นี่ฮะมันก็ผมก็ไม่จะติดต่อกับทางประตูน้ำที่ของกทม.ที่อยู่ก็ธรรมดาหมู่บ้านก็อาศัยประตูน้ำไอ้ปั๊มน้ำของประตูน้ำช่วยสูบเวลาฝนตกหนักๆ
0: ไอ้ประตูน้ำตรงนี้มันคือประตูน้ำอะไรล่ะ
1: ยังไงมันนิ่งน้ำมันนิ่งแบบ30ชั่วโมงแล้วมันลงไปเมื่อวานเนี่ยมันลงไปประมาณสักคืบกว่าๆแล้วมันก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ย
0: ครับครับมันประตูน้ำตรงนั้นน่ะมันประตูน้ำชื่ออะไร
1: ผมไม่ทราบมันเขาเรียกว่าประตูน้ำของกทม.อยู่ในซอยชุมชนซอย21ซอย21กันฮะเขาเรียกคลองหล่อแหลร
0: อโอ้
1: ครับ
0: แล้วมันสูบน้ำจากไอ้ตรงนี้มันลงไปคลองอะไรล่ะคลองแล้วมันจะ
1: คลองมันคลองหล่อแหลนี่มันตรงไปคลองไออะไรนะคลองอะไรนะเดี๋ยวที่รถที่เรือกทม.วิ่งฮะคลอง
0: แสนแสบ
1: แสนแสบฮะ
0: ใช่ไหมคลองแสนแสบไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ลงไปแสนแสบ
0: โอ้โห
1: เพราะมันไอ้คลองนี่มันก็วิ่งผ่านจากไอ้หลังนิด้าวิ่งขึ้นไปจะไปบางชันไปออกมินบุรีฮะไอ้นี่คลองนี่คลองใหญ
0: ่
1: มันก็มีประตูน้ำกั้นมันติดกับคลองแต่ตอนนี้น้ำในคลอง
0: ซ
1: อ
0: ย
1: ของผมเนี่ยมันต่ำกว่าน้ำในหมู่บ้านแล้วแต่ว่ามันไม่หมู่บ้านมันมีเขื่อนโดยรอบเขื่อนของคลองกทม.เนี่ยมันเป็นกั้นมันก็เหมือนอยู่ในแอ่งกระทะมันต้องใช้วิธีการสูบข้ามออกไปแต่ถ้ามันมีคลองกลางหมู่บ้านที่มันเชื่อมต่อกับประตูน้ำเนี่ยที่มันอาศัยประตูน้ำเนี่ยพร้อมน้ำของประตูน้ำของกทม.ซึ่งมีอยู่ประมาณนักไม่ต่ำกว่า6ตัวมั้งฮะก็คอยสูบอยู
0: ่
1: ก็เป็นคนจัดการบริเวณน้ำที่มาจากเอื้ออาทรไอการเคหะเอื้ออาทรที่อยู่หลังเขตบึงกลุ่มตรงนั้นนะมันเป็นคลองในบึงทั้งหลายโรงเรียนหนูขุมนวพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเชื่อมถึงกันหมดอะฮะ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ยังไงเนี่ยโทษที
1: ก็จะค่อยๆระบายไปเรื่อยๆแต่นี่น้ำมันนิ่งมาเป็น30ชั่วโมง
0: แล้วนิ่งมาวันนึงแล้วล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างงี้เราอยู่กันยังไงเนี่ย 2,000 กว่าครัวเรือน
1: ก็อยู่ชั้น2อ่ะ
0: ฮะ
1: อยู่ชั้น2อยู่บ้าน2ชั้นก็อยู่ชั้น2
0: อ๋ออยู่ชั้น2นะน้ำมันท่วมที่ชั้น1ประมาณ40ซมเนาะโอเคโอเค
1: ในบ้านอ่ะนะ
0: ในบ้านเข้าใจ
1: ครับในถนนก็7 80
0: โอ้โห
1: ก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องพอดีฟังวิทยุอยากให้คุณรบกวนก็แจ้งไปทางกทม.หน่อย
0: นี่แหละนี่แหละนี่ที่คุณสมศักดิ์พูดนี่แหละถ้ากทม.เขาฟังอยู่เขาก็คงรู้เรื่อง
1: ว่า
0: แต่ว่าตรงนั้นเขามีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปไหมล่ะ
1: เมื่อตอน10โมงเห็นเจ้าหน้าที่รถเหลืองเก็บขยะเขาก็แวะเข้ามาทีนึงเขาก็มาดูว่ามีขยะไหมแล้วก็ถอยหลังกลับออกไป
0: รถมันยังเก็บได้รถขยะเขายังเข้าไปเก็บ
1: ไม่ใช่รถขยะรถสีเหลืองคือรถเหมือนรถของพวกงานโยธาพวกงานสวนงานสาธารณะเขาเรียกสวนงานสาธารณะ
0: รถใหญ่ๆนะ
1: ไม่ใช่รถขยะเขียวเป็นรถเหลือง
0: โอเคโอเคเข้าใจละ
1: แต่รถใหญ่สีเหลืองของกทม.ก็จะมี
0: เขาก็ยังเข้าในซอยบ้านหมู่บ้านได้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ได้เขาก็เข้ามา
0: แล้วเข้ามาทำอะไรล่ะ
1: ไม่ถามก็วิ่งมาถึงสุดซอยบ้านผมแล้วก็พร้อมผมอยู่สุดซอยก็วิ่งมาสุดซอยแล้วก็คุยอะไรกันหน่อยนึงผมก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ถอยหลังออกไป
0: โอ้แล้วเรา
1: ตอนแรกผมนึกว่ากรรมการหมู่บ้านก็ไปตามช่างมาซ่อมปั๊ม
0: อ๋อไม่แล้วทำไมเราไม่บอกไม่บอกผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอุตส่าห์เข้ามาแล้วเลยแหละว่าเอ้ยมัน
1: ตะโกนไม่ทันเหรอ
0: ตะโกนไม่ทัน
1: เพราะว่าบ้านมัน
0: เข้าใจเข้าใจเออ
1: บ้านมันเป็นบ้านเดี่ยวส่วนมากมันก็เป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวมันก็มันตะโกนมันก็ไม่ค่อยได้ยินกันนะครับอ
0: ันนี้เราอยู่ที่สำนักงานเขตอะไรนะในพื้นที่เราอ่ะ
1: ผมอยู่พื้นที่บึงกลุ่มฮะ
0: บึงกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นหมู่มันเป็นตอนถ้าเป็นแขวงก็แขวงคลองกลุ่ม
0: เอ๊ะเราเคยโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ไหมไอ้1555อะไรของเบสของ
1: ไม่เคย
0: ลองโทรไปสิหรือไม่ก็โทรไปที่1111 14ตัว
1: 1555ใช่ไหมฮะโอเคคร
0: ับ เดี๋ยวมันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือ14ตัว
1: โอเคได
0: ้ระฆังทองแล้วโทรไปบอกเขาเลยว่าอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยปั๊มน้ำมันเสีย
1: ครับ
0: นะแล้วก็เนี่ยให้เขาต่อสายไปที่กทมให้แล้วก็อธิบายเขาให้เขาฟังว่าตรงเนี้ยแล้วก็ถามเขาเลยว่าไอ้ตรงปั๊มน้ำไอ้คลองหล่อแหลอะไรเนี่ยนะมันเปิดอยู่หรือเปล่าตรงประตูระบายน้ำตรงนั้นอ่ะแล้วที่มันไม่เปิดเนี่ยมันเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นปัญหาอะไรน้ำในหมู่บ้านมันไม่ยุบเออ
1: ครับ
0: ดีไหม
1: ดีฮะดี
0: เออ
1: เราคุยแล้ว14 ตัว
0: 14 ตัวคิดอะไรไม่ออก14 ตัวครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับนะนะคือผมใช้สูตรนี้นะคือเพราะว่าเบอร์กทม.เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ผมพูดแบบตรงๆนะผมจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิด1555มั้งใช่ไหมใครพอรู้บอกหน่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าสำคัญจริงๆเนี่ยผมใช้ระฆังทองฮะ14 ตัวฮะเพราะยังไงก็คือเข้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรีต้องมีหน้าที่ประสานต่อนะอันนี้รวดเร็วทันใจมีหน้าที่ประสานต่อแล้วเขาต้องโทรมาเช็คนะครับนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมทราบเนี่ยการแก้ไขปัญหาเขาต้องโทรกลับมาเช็คด้วยว่ามีการแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังด้วยนะนะอันนี้ถ้ามันดีขึ้นนะการให้บริการประชาชนดีขึ้นนะก็อันนี้ก็น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีนะหรือจริงๆอีกช่องทางนึงไอ้ทัฟฟี่ฟองดูของกทมแต่ผมว่าตอนนี้มันคงแน่นมากเนาะใช่ไหมเพราะว่าหลายต่อหลายคนก็คงใช้กันนะช่องทางเนี้ยนะเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ในหลายพื้นที่นะของกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถ้าได้ผลประการใดก็แจ้งให้ทราบนะให้ผมทราบได้ก็ดีนะจะได้รู้ว่าที่เราบอกกันไปว่าใช้ช่องทาง14 ตัวอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็ฟังอยู่นะอันนี้ผมบอกเลยนะรัฐบาลเขาก็ฟังอยู่นะแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาจะได้ไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะหรือถ้ามันแย่ลงนะเราก็จะได้บอกว่าโอ้โหทำไมสถานการณ์หรือว่าไอ้ที่เคยบอกกับประชาชนเนี่ยทำไมการบริการให้อำนวยความสะดวกบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเนี่ยมันแย่ลงเราก็จะได้แจ้งเขาจะได้มีการปรับปรุงเนาะดีไหมนะอ่ะบ่าย3:08 ปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะแจ้งเตือนนะที่ไหนเนี่ยที่ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวนะที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาทันทีโอ้นะโอ้ยนี่อุทัยธานีนะเมื่อกี้นี่ก็แถวไหนล่ะนะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อฮะเชิญครับนะผมจะรับอีกประมาณสักสายสองสายนะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะถ้าจะคุยกันต่อก็เชิญนะใครนะอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสวนสยามนะสยามอเมซิ่งพาร์คประกาศปิดชั่วคราว6 เดือนโอ้โหตั้งแต่28 กันยายนเป็นต้นไปนะเพื่อฟื้นฟูหลังกระทบหนักจากน้ำท่วมโอ้โห6 เดือนเลยนะอ่ะว่ากันไปนะครับอ่ะมาไหมนะรอสักนิดหนึ่งนะนะ1-3 ตุลาคมกรมอุตุบอกว่าฝนน้อยนะสามารถที่จะเร่งเคลียร์บ้านได้นะก่อนที่จะมารอบใหม่5-8 ตุลาคมนะมาไหมฮะ02-248-1657 02-248-1657 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมานะผมให้เวลา30วินาทีนะไม่มานี่ผมเบรกนะผมชัดเจนนะไม่มานี่ผมเบรกนะแล้วพอช่วงหน้าใครที่ฟังค้างอยู่เมื่อวานเนี้ยนะคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมืองนครธมคุณวิลาคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เมื่อวานฟังกันได้ประมาณสัก10กว่านาทีนะเดี๋ยววันนี้ฟังกันต่อนะนิดหนึ่งนะเพราะยังไงก็ต้องได้ยินเสียงคุณวีระนะแต่ว่าก่อนที่จะฟังเดี๋ยวรอดูหน่อยว่ามีสายเพิ่มเติมไหมคุณต้อมฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับผมอยากจะตอบถามหน่อยครับพี่เวลาเจอด่านตรวจแต่ละด่านเนี่ยแหละครับทำไมเขาต้องใส่โม่งอะครับพี่ณัฐพงศ
0: ์ไม่เข้าใจครับ
2: ไม่เข้าใจหมายถึงว่าเวลาเจอด่านเนี่ยครับตำรวจที่มาตรวจค้นเราเนี่ยทำไมเขาต้องปิดบังใบหน้าด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะครับอยากให้เปิดหน้าเปิดตาหน่อยแค่นั้นเองครับ
0: ทำไมถึงมันมีความจำเป็นหรอยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจ
2: ครับผม
0: เขาก็ตรวจเขาให้เขาตรวจไปสิมันลำบากเราตรงไหนเดี๋ยวผมงงอยู
2: ่
0: ผมว่าประเด็นมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเงี้ยคือเขาตรวจก็คือตรวจความเรียบร้อยตรวจจราจรตรวจเรื่องยาเสพติดตรวจเรื่องปืนถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็ให้เขาตรวจไปมันไม่เห็นไม่จะต้องไม่ใส่ไอ้โม่งไม่ใส่ไอ้โม่งอะไรคืออะไรไม่เข้าใจ
2: อ๋อโอเค
0: ไม่เข้าใจจริงๆคือเรามีปัญหาอะไรปัญหาเราคือ
2: ไม่มีครับพี่ไม่มีปัญหาครับแค่สงสัย
0: เฉย
2: ครับว่าทำไมเขาต้องปิดบังใบหน้าด้วยเวลาเรียกตรวจคนนะครับ
0: ผมเคยคุยกับเพื่อนนะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยกลางวันอ่ะเวลาที่เขาตรวจอ่ะตรวจค้นอะไรต่างๆคุณจะเห็นเวลาที่เขาปิดไอ้ที่เขาใส่โม่งส่วนใหญ่ก็คือตอนกลางวันถูกไหม
2: ครับ
0: กลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดปกตินะเขาไม่ได้มีแบบคาดไอ้โม่งนะถูกไห
2: ม
0: คุณเคยสังเกตไหม
2: ครับ
0: เออเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศ
2: ครับ
0: ใช่ไหมเราลองนึกสภาพสิเราไปยืนอยู่ตรงกลางวันน่ะยืนอยู่กลางถนนน่ะที่มันมีควันไอเสียรถยนต์เยอะๆถามว่าสิ่งที่เราควรทำอะไรก็คือต้องรักษาตัวเองต้องดูแลตัวเองถูกไหม
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: โอเคใช่ครับพี่หายสงสัยแล้วครับพี่
0: ไม่ใช่คือผมไม่เข้าใจไงคือมันตั้งประเด็นมาแล้วเอ๊ะเราทำไมไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเราโอ้โหแล้วเขาทำหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาต้องทำหน้าที่นี้นะวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ย3วันก็พอ4วันก็พอยืนกลางถนนกลางแดดร้อนๆอ่ะก็ไอเสือรถยนต์อ่ะ
2: อ๋อกันแดด

0: วยอะไรด้วยโอเคโอเคน้องเข้าใจแล้วครับพี่โอเค
1: ไม่ไม่เราลงไปยืนสิแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะใส่ไหม
0: ครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ
1: เฮ้ยทำไมรีบไปแล้วอย่าเพิ่งไปสิ
0: ขอบคุณมากครับพี่หายสงสัยแล้วพี่นะตะโบ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาไปเลยไม่จริงๆนะผมว่าบางทีเรานั่งคิดย้อนกลับไปดูค่ะคือเฮ้ยถ้ามันคือถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็จะตรวจผมไม่มีปัญหาเลยนะก็ตรวจก็ตรวจถามไปไหนก็ตอบเข้าไปนะผมจะไปต่างจังหวัดผมก็บอกไปต่างจังหวัดจะไปที่ไหนผมก็บอกขับมาจากไหนผมก็บอกไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยอยากจะดูหน้าตำรวจเลยถูกไหมเออตรวจตอนกลางวันเนี่ยคือเราก็เห็นไหมล่ะก็แต่ละที่เราก็เห็นนะก็โอ้โหแล้วตรวจมันอยู่กลางถนนนะคุณใช่ไหมโอ้ให้เขาถอดออกมาให้ดูหน้าให้มันชัดถามว่ามันดีมันก็ดีก็ถูกต้องอ่ะนะก็ถ้าช่วงที่เขาจะดื่มน้ำเขาทำอะไรเขาก็คงต้องแกะมันออกต้องถอดมันออกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบเป็นเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะทำไมเราไม่สงสัยบ้างอ่ะใช่ไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ก็เหมือนกันเวลาขับถนนออกไปขับข้างนอกเนี่ยนะเขาก็ใส่ไอ้โม่งเลยนี่ปิดหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อตเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วอย่างนั้นเราไม่สงสัยใช่ไหมแต่เราสงสัยบางคนที่เราเอออะไรอย่างเงี้ยนะต้องเราเนี่ยผมคือที่ผมตอบเนี่ยเพราะว่าผมเคยคุยกับเพื่อนผมก็เคยสงสัยเหมือนคุณมาก่อนไม่ใช่อะไรเขาก็ตอบผมแบบนี้จริงๆบอกโอ้เฮ้ยต้องยืนอยู่กลางถนนนะเว้ยตรวจแบบตรวจจราจรเนี่ยนะตรวจว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฝ่าฝืนจราจรเนี่ยกวดขันวินัยจราจรเนี่ยยืนกลางแดดนะเว้ยนะเนี่ยเพื่อนบอกผมอย่างนี้จริงๆแล้วแบบดูสิมลพิษเท่าไหร่ละ PM 2.5 เท่าไหร่ปอดก็ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเออก็กันแต่เขายังไม่ได้แบบโอ้โหใส่เป็นหน้ากากอนามัยอะไร N3 อะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนผมก็เห็นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใส่เป็น N3 เลยมีบางคนที่มีตัวฟอกอากาศกองอากาศอยู่ตรงจมูกด้วยมีเหมือนกันเนี่ยเขาอธิบายผมว่าอ๋อโอเคเข้าใจคุณหนึ่งฮะสายสามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ
1: ์เชิญครับ
2: ไม่มีประเด็นอะไรใหญ่โตฮะก็โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นนิดหน่อย
1: คิดเชิญครับ
2: ก็คือว่าแถวบ้านผมมีแห้งหมดแล้วครับแถวนวลจันทร์รามินทราเนี่ยฮะ
1: ต
2: ามินทา40
1: ครับ
2: ท่วมไปวันเดียววันเสาร
1: ์
2: อาทิตย์ก็เย็นๆวันอาทิตย์ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วฮะมันจะมาอีกไหมฮะคุณนัทพงศ
1: ์อะไรมาอีกไหมหมายความว่า
2: น้ำฝนนะฮะ
1: อ้าวก็กรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วงวันที่8ไอ้วันที่5ถึงวันที่8นะ
2: จะแรงไหมครับคราวนี
1: ้ไม่รู้เพราะยังไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
1: ้แรงไม่แรงนี่ไม่มีใครตอบได้นะคุณว่าตรงแล้วเออมันต้องดูคือมันก็ต้องดูร่องมรสุมมันต้องดูว่าฝนมันจะเป็นยังไงถ้ามันแรงเดี๋ยวเขาดูว่าเออมันมีโอกาสสูงเดี๋ยวเขาก็จะต้องบอกว่าฝนจะตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่กี้ผมฟังว่าพี่คนนั้นที่ว่าอยู่แถวสวนเสรีไทยก็หนักนะ
1: หนักน้ำมัน
2: แถวสวนสยามมันหนักมากนะ
1: สวนสยามหนักแถวนั้นหนัก
2: สงสารเขาเหมือนกัน
1: ครับผมอ่ะโอเคได้แต่ของเราแห้งแล้วเนาะโอเคขอบพระคุณ
2: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับอ่ะงั้น 15:33 นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 105.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
10: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: 15:39 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงที่4แล้วนะครับอันนี้ก็เราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นะครับแล้วก็แน่นอนนะคุณมิลาติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะกับคุณผู้ฟังบางส่วนนะครับรอบนี้นี่ไปที่จีนนะไปที่ศาลไคฝงนะไม่รู้ว่าไปดูเปาบุญจินหรือเปล่านะแล้วก็เห็นมีไปตรงที่ไหนอีกล่ะนะถ้ำหลงเหมินเหรอนะนี่ก็สวยสวยมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เข้าใจว่าน่าจะกลับวันนี้นะน่าจะกลับวันนี้นะพรุ่งนี้น่าจะมาประจำการได้ตามปกตินะครับแต่ว่าของเรานะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ยินเสียงนะคุณวีระอันนี้เป็นข้อตกลงกับทางสถานีคุณผู้ฟังทราบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยนะผมก็จะเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรซึ่งคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะเมื่อวานเนี้ยเปิดในแผ่นที่10นะเปิดไปได้ประมาณสัก10กว่านาทีค้างเอาไว้เรื่องของเมืองนครธมนะฮะซึ่งยังมีประเด็นที่คุยต่อเนื่องเลยเฉพาะนครธมเนี่ยนะคุยกับอาจารย์สุเนศเนี่ยผมว่า 4-5 ตอนเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะ 4-5 ตอนเลยเพราะคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมีทั้งหมด22แผ่น22ตอนเราเปิดมาเนี่ยนครวัดภาพสลักหินนูนต่ำสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเลยเนี่ยนะไล่มาได้9แผ่นแล้ว9ตอนแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นตอนที่10นะอันนี้เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับนครธมนะเมื่อวานนี้นะได้14นาที15นาทีวันนี้นะยังพอมีเวลาฟังต่อเพลินๆหน่อยนะอาจจะช่วยคุณผู้ฟังนะบางท่านที่อาจจะยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมขังอ่ะนะก็เครียดนะในเวลาคุยเวลาฟังคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศนี่สนุกมากนะครับผมนี่เพลินเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไปฟังกับคุณวีระแล้วก็อาจารย์สุเนศคุยกันนะแล้วก็4โมงเย็นนะก็เดี๋ยวให้ทางน้องวุ่นนะเฟดออกไปเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะเหมือนเช่นเคยบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะผมณัฐพงศ์นะลากับคุณผู้ฟังตอนนี้เลยแต่ว่าของเรามีคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันต่อไปติดตามกันครับ
1: เห็นร่องรอยคนจีนอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็ปรากฏว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทช่วยจามปาตรงนี้เนี่ย
2: ครับ
1: เป็นเหตุให้จามปาเนี่ยลบชนะเขมรอย่างเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์ไพรส์แอทแทคนะฮะเป็นการจู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหัน
2: เหมือนกองทัพนาซีจาน
1: ใช่ครับ
2: ยึดแบบสายฟ้าแลบ
1: สายฟ้าแลบเลยครับนี่ละตรงจุดนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุให้อาณาจักรนั้นเนี่ยถึงการละเรียกว่าแทบจะล่มสลายเลยก็ว่าได
2: ้
1: นะฮะผู้คนก็ดีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลก็ถูกกวาดต้
2: อ
1: นนะฮะถูกเอาไปไว้ที่จามปานะครับเขาบอกว่าไอ้ยุคสมัยตรงนี้เนี่ยนะฮะเขมรเนี่ยเปรียบเสมือนจมอยู่ในทะเลแห่งข้อกรร
2: ม
1: นะฮะคือหลายโซนเนี่ยพูดถึงความลำบากต่าง
2: ๆ
1: นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีผู้ปกครองต่อมาแล้วมันก็ต่อสู้กันมันก็ไม่มีสภาพที่พร้อมคุณวีระครับจุดนี้เองเนี่ยที่ชัยยะบรมันที่7เขาถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะนะฮะเพราะว่าต้องรู้สภาพว่าความจริงก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ศึกจามปาเนี่ยช
2: ั
1: ยยะบรมันที่7นั้นก็กล่าวกันว่าก็กลับมาอยู่เขมรแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้หรือมาอยู่ในราชธานีนะครับท่านก็คอยดูจังหวะอยู่ว่างั้นเถอะพอมันเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นปั๊บก็ถือโอกาสที่จะเข้ามากอบกู้แผ่นดิน
2: มันมีอย่างนี้อันหนึ่งอาจารย์จริงแท้ประการใดก็สุดแท้แต่นะอาจารย์นะคล้ายๆกับอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าชัยวรมันที่7เนี่ยเหมือนกับเป็นพันธมิตรกับเจ้าชายหรือว่ากลุ่มของคนที่มาจากจามปานี่มีบางคนพูดอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าคือคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมแกรอดไปได้ไม่โดนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแกก็เหมือนกับเป็นพันธมิตรอาจจะเป็นว่าทางจามนี่อาจจะมีหลายก๊กหลายเผ่า
1: เป็นไปได้
2: นะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: พออาจารย์พูดถึงว่าแกเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับนครธมไอ้โทษใกล้ๆกับอาณาจักรพระนครก่อนที่แกจะขึ้นครองราชเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแกก็ต้องมีคอนเน็กชันระดับนึงกับไอ้คนที่มายึดอำนาจตรงนี้ไม่งั้นมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ผมนึกถึงผมทำให้ผมนึกถึงอย่างนี้อาจารย
1: ์
2: เวลาอาณาจักรสมัยโบราณลบกันเนี่ยมันไม่มีคำว่าชาตินะอาจารย์นะ
1: ไม่มี
2: ผมนึกถึงอย่าง อย่างพระมหาธรรมราชากับพระเจ้าบุเรงนองอะไรเงี้ยผสมทับกันอะไรผมมองอย่างนั้นอาจารย์นะผมเลยมีความรู้สึกว่าคือไม่เราไม่ได้เอาคติชาตินิยมว่าอันนี้เป็นคนจามนี่เป็นคนเขมรอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของอาณาจักรอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: คราวนี้ว่าอาณาจักรไหนรุ่งก็อาณาจักรนั้นไปแต่ว่าคนในชาติอาจจะผสมกันไปผสมกันมานะอาจารย์นะ
1: คร
2: ับ ผม
1: ครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณเวลาพอแกขึ้นมามีอำนาจได้เนี่ยมันเกิดกบฏอีกครั้งหนึ่ง
2: โอ้ครับ
1: เป็นกบฏใหญ่อยู่ที่สักประมาณเมืองพระตะบองแกส่งเจ้าชายจามนะฮะซึ่งมาอยู่กับแกนะซึ่งมาอยู่กับแกตั้งแต่ปี1181
2: อ๋อมาตอนนี
1: ้
2: ตอนที่แกขึ้นครองราชแล้วใช่ไหมจอน
1: ที่แกขึ้นครองราชแล้วเพราะนั้นที่ว่ามีคอนเน็กชันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะ
2: ครับ
1: ที่ว่ามีคอนเน็กชันเนี่ยก็มีความเป็นไปได
2: ้ครับ
1: แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับภาพลักษณ์มันก็เห็นในทำนองมาว่าแกใช้เวลา4ปีคือตั้งแต่ประมาณ1177เนี่ยนะ
2: ตอนที่เป็นยุทธนาวีนะฮะ
1: ต้องครับ จนถึง1181เนี่ยนะฮะ
2: ขึ้นมาของราช
1: จะขึ้นมาของราชซึ่งในยะนี้ก็คงกระทำ2ประการคือ1ต้องผลักดันจามเนี่ยออกไปนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็สร้างความเป็นเอกภาพ
2: ภายในกลุ่มผู้นำเขมรขึ้นมาด้วย
1: ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่าแกก็สามารถที่จะพัฒนากองทัพเรือขึ้นมาที่จะขึ้นมารบกับทางจามทางไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีภาพสะท้อนได้เห็นในคล้ายๆกับว่าภาพสลักหนุนตัด
2: ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้น
1: แต่คราวนี้ต้องการที่จะสรุปรวบมาตรงนี้ว่า1181เนี่ยนะครับชายาบรมันที่7นั้นขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: นะฮะพอขึ้นมาเป็นใหญ่ปั๊บเนี่ยจึงเกิดการสถาปนาสิ่งแรกๆเนี่ยก็คือพระนครธมขึ้นมา
2: สร้างเมืองใหม
1: ่สร้างเมือง
2: ต้องถือว่านี่เป็นรายการสร้างเมืองใหม่นะอาจารย
1: ์ต้องครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเราจะดูในเนื้อหาในบริบทที่ชัยวรมันที่7ขึ้นมาเนี่ยสภาพปั่นป่วนนอกจากกอบกู้ชาติแล้วขับไล่ต่างชาติที่มายึดครองแล้วเนี่ยต้องไปถึงขั้นสร้างเมืองใหม่เลยนะอาจารย์นะ
1: ต้องครับ
2: ครับ
1: วิลาถามว่าอย่างนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยหลักฐานในจารึกยังคงหยิบยืมชื่อเดิมอยู
2: ่
1: คือใช้ชื่อยโสธรปุระ
2: ยโสธรปุระครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเมืองใหม
2: ่
1: นะฮะแต่เข้าเป็นเมืองใหม่จริง
2: ๆครับ
1: คำถามก็คือว่าเมืองเดิมเนี่ยก็มีอยู
2: ่
1: นะฮะทำไมถึงสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา
2: ใช่ใช่
1: นะฮะเมืองใหม่ที่สร้างอยู่ในตำแหน่งที่คุณวีระพูดถึงนะฮะคือถ้าจะเอาอังกอร์วัดเป็นเกณฑ์เนี่ยนะฮะก็จะอยู่
2: ถัดขึ้นมาทางเหนือ
1: ทางเหนือ
2: ขึ้นไปประมาณสัก300-400เมตรนะฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: ครับ
1: เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากนะครับนะฮะเขาบอกว่าม ีความยาว3กิโลเมตรต่อด้านนะฮะ
2: กำแพงเมืองนะอาจารย์นะ
1: กำแพงเมืองนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยกับคุณวีระอีกนิดนึงว
2: ่
1: าจริงๆมันจะมากยาวน้อยกว่าตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าอ๋อมีคูเมืองมีอะไรที่เป็นเมืองขนาดใหญ
2: ่ครับครับ
1: ทำไมถึงสร้างเมืองอันนี้ขึ้นมานะฮะอาจจะตั้งข้อสังเกตได้2ประการประการแรกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเมืองเดิมที่สร้างขึ้นก็คือยโสธรปุระเนี่ยไม่อยู่ในสภาพของการจะเป็นเมืองป้อมรับศึกที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอาจกล่าวได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เขมรที่มีอริราชศัตรูจากภายนอกเข้ามายึดราชธานีได้สำเร็จนะฮะเพราะนั้นต้องสร้างเมืองให้เข้มแข็งเพราะนั้นคูน้ำเนี่ยก็สักประมาณ100เมตรถึงจะได
2: ้ถูกต้องครับอาจารย์ครับประมาณ100เมตร
1: ครับแล้วก็กำแพงนั้นประมาณ6เมตร
2: กำแพงสูงประมาณ6เมตร
1: ประมาณ6เมตร
2: สร้างกำแพงเป็นขนาดอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยด้านละ3กิโล
1: ใช่ครับ
2: เป็นเอาแรงมาสร้างข้างละ6เมตรสูง6เมตรยาว3กิโล4ด้านเป็นจัตุรัส
1: ใช่ครับ
2: โอ้โห
1: ถูกครับ
2: มันไม่ใช่แล้วยังมีคูน้ำรอบพระนครอีก
1: ใช่ครับ
2: ข้างละ100เมตรโอ้โหมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะอาจารย์นะ
1: แล้วเสร็จแล้วตรงแนวกำแพงนั้นยังมีดินหนุนแนวกำแพงขึ้นมาอีกหนามากมายนะครับพร้อมที่จะให้ทหารไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปรักษาเชิงเทินได
2: ้
1: ถ้าเป็นเมืองป้อมปราการขนาดใหญ
2: ่คือวิ่งได้รอบกำแพงนะอาจารย
1: ์
2: นอกจากวิ่งขึ้นจากข้างล่างจากข้างในขึ้นมาที่ด้านกำแพงแล้วเนี่ยถ ถนนบนกำแพงที่เราไปดูกันนะอาจารย์นะอาจจะประมาณได้ว่าสมัยก่อนอาจจะวิ่งรอบกำแพงทั้งหมด12กิโลเมตรเนี่ยวิ่งรอบได้เลย
1: รอบจ้ะนะครับเรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่โตเพราะนั้นข้อสันนิษฐานอันหนึ่งของการสร้างเมืองตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าต้องการจะสร้างเมืองให้มันอยู่ในสภาพพร้
2: อม
1: ลำสึกกว่านะครับมีข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากนี้คือว่าเราเห็นคติอันหนึ่งนะครับของการสร้างเมืองใหม
2: ่ครับ
1: การสร้างเมืองใหม่เนี่ยนะครับโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดยุคสมัยใหม่ด้วยเหมือนกันนะฮะเปิดอีราเปิดศักราชใหม
2: ่ครับ
1: นะครับปกติถ้าจะเกิดภาวะของการสร้างเมืองใหม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องเกิดสิ่งที่

0: เรียกว่าเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงนะฮะเหตุภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองนะฮะส่อสภาพให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้เข้าสู่ที่สุดแห่งกาลกาลีอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดยุคใหม่ก
1: ัน
0: นะฮะเพื่อผลักให้สังคมนั้นพ้นจากสภาพความเป็นกาลกาลียุคกลับไปสู่ยุคทองอีกครั้งหนึ่งนะจุดเริ่มต้นสำคัญตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การนำของกษัตริย์ที่นำสันติสุขมาก็คือการสร้างเมืองใหม
1: ่
0: นะปรากฏการทำนองคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเราเจอในกรณีของพม่าด้วยนะครับ
1: ทราบ
0: แล้วเพราะนั้น อันนี้น่าจะเป็นเหตุแห่งการที่พระเจ้าอีกเหตุสำคัญอันหนึ่งนะฮะของการสร้างเมืองใหม
1: ่ครับเชิญอาจารย์ฮะเชิญฮะ
0: เมืองนครธมที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้สร้างขึ้นมาในพื้นที่ที่ไม่เคยถูกใช้งาน
1: กำลังจะถามอาจารย์ว่าในการสร้างกำแพงรอบทำเป็นเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเนื่องจากว่าพื้นที่ที่มันสร้างมันก็ไม่ได้ไกลไปจากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นอาณาบริเวณที่เคยเป็นเมืองพระนครมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีการทับซ้อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับมีการทับซ้อนกับพื้นที่ที่ได้เคยถูกใช้มาแล้วแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เราทราบว่าบริเวณเมืองนครธมเนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่สร้างภูเขาปราสาทนะฮะภูเขาปราสาทหรือเขาเรียกว่า mountain temple นะฮะอย่างที่เราพูดอยู่อย่างเช่นเมื่อเราพูดถึง
1: ปราสาทเขา
0: เมื่อเราปราสาทเขาในคำนอง
1: ปราสาทเขาปราสาทบนเขา
0: ใช่ครับอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางอำนาจของกษัตริย
1: ์
0: ที่ยิ่งใหญ่นะฮะม
1: ัน
0: มีอยู่อย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งก็คือพิมานอากาศ
1: มีปราสาทพิมานอากาศซึ่งเป็นสร้างลักษณะที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นปราสาทที่สร้างเป็นทรงภูเขาอ่ะเอาทำเป็นภูเขาแล้วมีปราสาทอยู่ข้างบนเนี่ยสร้างอยู่แล้วอยู่ตรงนี้มีอยู่
0: แล้วในสมัยของสุริยวรมันที่หนึ่ง
1: ครับครับ
0: นะครับอันนี้มีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่นะฮะก็คือที่ป่าปวน
1: ยังมีปราสาทอีกอันชื่อว่าปราสาทป่าปวนก็เป็นทรงลักษณะปราสาทภูเขาเหมือนกันอย่างที่อาจารย์พูดสร้างอยู่ในตรงนี้อยู่แล้ว
0: ครับจะสร้างหลังจากสมัยของชัยยะวรมันลงมาเล็กน้อยอุทัยทิตยวรมันที่สอง
1: ครับ
0: นะครับก็มีสองแห่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทพิมานอากาศเนี่ยย
1: ัง
0: เชื่อว่ามีเป็นแนวพระบรมมหาราชวังของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งอยู่ก่อนนั่นก็คือว่าอาจเป็นได้ว่ามีวัง
1: ม
0: ีปราสาทเป็นประธานนะฮะและต่อมามีความต่อเนื่องของการสร้างปราสาทภูเขาที่ใกล้ชิดกันเนี่ยขึ้นมาอีกนะฮะสัมพันธ์กันอยู่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันบ่งชี้ถึงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: นะครับที่มีมาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆชัยยะวรมันที่7นั้นอยากจะสร้างอะไรที่ไหนก็สร้าง
1: ไม่ใช่ไปถางป่าแล้วอยู่ดีก็สร้างขึ้นมาโดยไม่มีจินตนาการนะอาจารย
0: ์ต้องครับ
1: มันเป็นที่ที่มันสำคัญอยู่แล้ว
0: ต้องครับ
1: เพียงแต่ว่ามันจัดผังใหม่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: จัดระบบใหม่
0: ทั้งใหม
1: ่จัดทั้งใหม
0: ่มีการจัดระบบใหม
1: ่
0: นะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไป
1: ครับคราวนี้อาจารย์คราวนี้เวลาไปดูนะอาจารย์นะในส่วนที่เป็นภาพรวมเนี่ยผมเอาอย่างนี้อาจารย
0: ์เอาเลย
1: เวลาเราไปดูเนี่ยผมให้ภาพคุณผู้ฟังนิดนึงว่าสมมติว่าเรามาจากปราสาทนครวัดเนี่ยคือเมื่อจากว่ามันเป็นกำแพงล้อมรอบ4ด้านด้านละ3กิโลเมตรที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับและข้างในมันจะมีปราสาทนู่นปราสาทนี้ที่เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูเนี่ยแต่ว่าผมให้ภาพอย่างนี้ว่ามันจะมีคูน้ำล้อมรอบใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ด้านละร้อยเมตรใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเวลาเราไปเนี่ยเนื่องจากว่าถนนที่ไปเนี่ยมันจะตัดเข้าทางด้านประตูทิศใต้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ประตูทิศ
1: อันนี
0: ้ถนนที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ผมกำลังดูนิดนึง
1: เข้าทางด้านประตู
0: ใช่ครับ
1: เข้า
0: ทางทิศใต้ถูกต้อง
1: ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าที่ปราสาทไอ้โทษที่นครธมเนี่ยหรือว่าเมืองใหม่ที่ว่าหรือเมืองใหญ่ที่ว่าเนี่ยขนาดพื้นที่มันเนี่ย9ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณสัก 6,500 ไร่อาจารย
0: ์ครับ
1: นะพื้นที่ภายในเนี่ยประมาณ 6,500 ไร่มันมีทั้งหมด4ประตูใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: จะประตูเข้าเมืองใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มีทั้งหมด5
1: ประตู5ประตูนะฮะก็จะมีประตูทางด้านทิศใต้ประตูทางด้านทิศเหนือ
0: ครับ
1: ประตูทางด้านทิศตะวันตก
0: อันนั้นด้านละ
1: ด้านละ1ประตูแต่ด้านตะวันออกนี่พิเศษหน่อยนะอาจารย์
0: มี
1: 2ประตู
0: มี2ประตู
1: มี2ประตูงั้นด้านตะวันออกนี่จะมีประตูนึงเค้าเรียกว่าประตูทางทิศตะวันออก

0: อีกอันหนึ่งประตูชัย
1: ใช่ครับ
0: นะครับคราวนี้เวลาไปดูนี่นอกเราเวลาเรานั่งรถเข้าไปนะอาจารย์นะ
1: คร
0: ั้งพอเรานั่งรถเข้าไปพอถึงหน้าประตูทางด้านทิศใต้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรก่อนครับอาจารย์ครับ
1: ก็อย่างนี้ครับพอคุณวีระเข้ามาถึงประตูทางด้านทิศใต้พุ้งเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณวีระจะเห็นก่อนก็คือสะพาน
0: อ๋อสะพาน
1: นะฮะสะพานที่ทอดข้ามคูซึ่งมีความยาว100เมตร
0: ไอ้คูน้ำล้อมรอบที่เราพูดถึงตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันมีจระเข้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับคือว่าคติของการสร้างคูอย่างนี้เนี่ยนะฮะเอาจระเข้เข้ามาเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ความจริงไกด์เองก็ยืนยันก็บอกเรื่องนี
0: ้ว่ามีจระเข
1: ้ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณวีระคูเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแม่น้ำนะฮะต่างจากคูเมืองที่เราอาจจะคุ้นกันเช่นคูเมืองกรุงเทพธนบุรีด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำ
0: เป็นแม่น้ำโดยตรง
1: แล้วต่อติดเป็นส่วนหนึ่งกับแม่น้ำ
0: แล้วมาขุดคลองเพิ่มเป็นเกาะทีหลัง
1: ถูกต้อง
0: แต่อันนี้มันเป็นแบบไม่มีแม่น้ำเลยเป็นคูอย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงปล่อยจระเข้ลงได
0: ้
1: นะครับเพราะสามารถควบคุมจัดการดูแลได้
0: ใช่
1: นะครับไม่มันปล่อยจระเข้เนี่ยมันไม่หลุดไปลงแม่น้ำ
0: ใหญ่ยกเว้นน้ำจะท่วมที่มันก็ไม่ท่วมมันคูมันใหญ่มากนะอาจารย
1: ์ใช่ครับคูใหญ่มาก
0: ครับผม
1: คืออย่างนี้ฮะคุณวีระพอเราเข้ามาทางด้านใต
0: ้
1: นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือว่าเราจะเห็นสะพานหน้านะครับที่เชื่อมเข้าไปถึงตัวประตูเมืองนะครับไอ้สะพานหน้าที่ว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกนะฮะที่เราจะเห็นเทวดากับอสูรยุทธนา
0: เป็นแถว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแถว
1: ครับด้านละ54ตน
0: ห้าละ54
1: นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเข้าลักษณะความคิดเรื่องการกวนเกษียณสมุ
0: นถ้าเกิดเราใครที่ฟังเรื่องปราสาทนครวัดแล้วเราเล่าเรื่องกวนเกษียณสมุนนี่อ๋อเลย
1: อ๋อเลย
0: เมื่อไหร่เห็นแถวพญานาคแล้วก็มีเทวดาหรืออสูรไปกอดไปยุทธเนี่ยนะก็คือเนี่ยแหละรายการกวนทะเลน้ำนมให้ได้น้ำมามาลิตรายการ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: รายการกวนเกษียณสมุทรเลยจริง
0: ๆครับผม
1: นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนความคิดอีกเช่นกันว่าอันนี้เท่ากับเป็นการเปิดยุคใหม
0: ่
1: เอาเร
0: ื่อง
1: อินทราพิเศษต้องมาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: พอเราเดินข้ามเข้าประตูเข้าไปนะฮะเราจึงเห็นมุมประตูสองข้างเป็นรูปช้างเอราวัณนะครับและเชื่อว่าก็จะมีพระอินทร์นี่แหละ
0: นั่งบนช้าง
1: ครับอยู่บนช้างเห็นไหม
0: ครับ
1: มันเข้าคอนเซ็ปต์ของการความคิดในเรื่องของการอินทราพิเศษนะฮะเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วตรงยอดตรงประตูอาจารย์มันจะมีเป็นปรางใช่ไหม
1: คือตรงยอดเป็นประตูเนี่ยนะครับ
0: ตรงยอด
1: จะมีเป็นปรางที่เป็นรูปหน้า
0: เออรูปหน้าคนใช่
1: เป็นรูปหน้าคนนะฮะมองออกไปทั้งสี่ด้านนะครับขนาดใหญ่มาก
0: ใหญ่
1: อันนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญคราวนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าปรางอันนี้เนี่ยนะที่เป็นรูปหน้าคนเนี่ย
0: ค
1: ือจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของอะไรก่อน
0: อ
1: นะครับก็ถ้าคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ในยุคนี
0: ้
1: ก็มักจะมองว่านี่เป็นพระพรหมหรือเปล่า
0: คร
1: ับเป็นพระพรหม
0: พรหมสีหน้านะ
1: เป็นพรหม
0: คนไทยกันนี่จะคุ้นกับพรหมสีหน้านะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงไม่ใช
1: ่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช
0: ่
1: ที่จริงแล้วไม่ใช่เนี่ยนะฮะให้ดูเรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือว่าเสียงนะฮะของพรรคทั้ง4เนี่ยเป็นคนละเสียงกันนะฮะไม่ได้เป็นเสียงเดียวที่มีสีหน้าสีด้านแต่แต่ละเสียงเนี่ยมีเป็นเสียงแต่ละเสียงไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น
0: แต่ว่ามาประกบด้วยแกนกลาง
1: ประกบกันนะฮะ
0: คือ4คนไม่ใช่4หน้า
1: เป็นคือ
0: ต้องเรียกว่า4คนต้องเรียกว่าเป็น4คนไม่ใช่4หน้าอย่างเดียว
1: แต่ลักษณะนี้เนี่ยสอในยะความหมายของการเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสุ
0: ซึ่งเป็นคติทางพุทธมหายานจารย์
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นคติสำคัญที่พระมหากษัตริย์ในยุคนี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะฮะเลือกขึ้นมาเป็นศาสนาประจำรัฐ
0: ซึ่งแต่เดิมนับถือพราหมณ์
1: ซึ่งแต่เดิมนับถือพราหมณ์กันมาโดยตลอด
0: แล้วนี่เปลี่ยนมาเป็นพุทธมหายานเป็นศาสนาประจำชาติในยุคของชัยวรมันที่7
1: ตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการสื่อในยะถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างผู้เป็นพระมหากษัตริย์กับประชาชน
0: ครับคราวนี้ผมเพิ่มคุณฟังให้อาจารย์เพิ่มนิดผมเพิ่มนิดนึงนะอาจารย์นะว่าตรงประตูที่อาจารย์พูดถึงที่เห็นมีรูปหน้าสีหน้านี่นะฮะแล้วก็มีพระอินทร์อยู่ข้างๆข้างละ2ตัวนี่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันนางสุภจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.thโดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยจอดรถฟรีได้ที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1แค่ม6พัฒนาแอปรายงานน้ำท่วมแบบเรียลไทม์สุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนเพียงอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อ

0: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDมากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: แอด Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าไม่มีน้ำท่วมเนี่ยประเด็นใหญ่ที่สุดในวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายคนได้รออีเวนต์อย่าเรียกอีเวนต์เลยเรียกว่าสัมมนาเสวนาทางการเมืองครับ

0: ที่ทางราชบัณฑิตจัดคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่อาคารราชบัณฑิตศูนย์อาการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4วันนี้ก็มีอาจารย์วิชามหาคุณคุณวัดติงสมิตรแล้วก็เบอร์ใหญ่ทุกคนนะครับตอนนี้นักข่าวเอ่ยที่ไหนเอ่ยก็โค้ดหลายคำกันออกมาให้เราได้อ่านได้เห็นกันท่ามกลางกระแสที่เรียกได้ว่าต่อเนื่องจากคดีเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่กกต.หรือฝ่ายที่เขามองกันว่าเอ๊ยยังไงแบบไหนปรากฏรอดกันแบบสบายๆขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมนะครับยังคงเกิดปัญหากันอยู่ในหลายจุดก็เรียกได้ว่าน้ำยังคงเจิ่งนองนะครับเจิ่งนองกันอยู่เต็มไปหมดนายกรัฐมนตรีคลิปไม่แน่ใจเอ๊ะเมื่อวานหรือวันไหนมีการแจกเงินครับก็บอกไม่ได้ถ่ายนะไม่ต้องถ่ายนะไม่ต้องถ่ายนะเห็นคนอื่นมีการพูดแบบนั้นเข้าไปในเขตที่มีชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนกันหนักมองในแง่ดีที่สุดก็คือนายกท่านก็เห็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก็แจกเงินให้อ่ะท่านก็บอกว่าโอ้ก็มีมาเท่านี้นะอะไรอย่างนั้นท่านก็คงจะแจกหมดมือที่ท่านมีท่านก็คงจะแจกหมดมือที่ท่านมีส่วนเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหานครอันนี้ผู้นี้ต้องฟังกันให้ครบด้วยนะก็มีผู้รู้นักวิชาการออกมาตั้งคำถามเอ้ก่อนอันนี้บ้านเรามีผังเมืองมีแก้มลิงไม่ได้บอกว่าทางกทม.เขายกเลิกการมีแก้มลิงหรือการระบุให้ตรงไหนเป็นพื้นที่แก้มลิงครับแต่เขาพูดในลักษณะว่าพื้นที่ที่เคยจะถูกวางเป็นแนวแก้มลิงหรือแก้มลิงเดิมก็กลายเป็นไม่ได้ระบุการใช้งานที่สำหรับการจัดการน้ำแบบนั้นเมื่อระบุแบบนั้นปุ๊บก็กลายเป็นว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือคนที่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอีกแบบหนึ่งก็ไม่ติดเงื่อนไขอะไรลักษณะนั้นในมุมหนึ่งก็บอกว่าทางกทม.ก็ไปมองเรื่องของระบบการจัดการน้ำจัดการน้ำแต่เรื่องของพื้นที่ที่จะเก็บน้ำนี่เป็นคำถามใหญ่ที่น่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะใช้คำว่ายังไม่ผูกไม่ถูกมองว่าผิดถูกนะครับแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ออกแบบนี้แล้วมันก็เสี่ยงต่อความรู้สึกของประชาชนสถานการณ์น้ำนะครับถ้าดูจากคำที่ถามตอบกันนายกให้สัมภาษณ์วันนี้ครับบอกอย่าเอามาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยประชาชนเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือเงินผมสะอาดเงินที่ให้ประชาชนเมื่อวานนี้ยังไม่ครึ่งไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรได้ผมก็ทำไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองไม่ได้เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนี่ผมเอาทั้งโค้ดมาเลยนะครับมาหยิบวางท่านนายกเองก็ตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามแต่ตอบในสิ่งที่ส.ส.ฝ่ายค้านถามหรือว่าทางสังคมตั้งคำถามเอาในมุมหนึ่งก็แล้วกันก็คือนายกรัฐมนตรีท่านเป็นฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาถ้าแก้โดยการใช้เครื่องมือทางการบริหารก็จะเป็นในมุมของคนบริหารแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ท่านจิตใจดีท่านมีเมตตาที่บ้านท่านสอนมาแบบนี้ก็ยินดีกับประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือทางตรงแต่ฝ่ายค้านมองในมุมของการทำงานของฝ่ายบริหารเขาก็สะท้อนออกมาเขาก็สะท้อนออกมาวันนี้นายกเป็นประธานการประชุมปภ.มีนายกมีผู้ว่าอยู่นะครับ แล้วก็เป็นประธานการประชุมในเรื่องอื่นๆด้วยเมื่อวานที่ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะลงไปในพื้นที่ของสายไหมแล้วมีเอกภพสายไหมต้องรอดที่ภาษาข่าวก็เขียนว่าก็ต้องเขียนว่าโพสต์นี้ทั้งชมทั้งอวยนายกต่อเนื่องทุกวันสายไหมต้องรอดที่ตอนนั้นเขาเจออะไรนะผมจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่พยายามที่จะกลับมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าแม่ใจหายใจคว่ำกันไปพอสมควรประมาณสักในช่วงบ่ายโมงเสร็จนะคุณนายพิรัก
0: คร
1: ับ นั่นก็คือ
0: ฟ้ามืดมาเลยไม่ถึง
1: ยังไงจู่ๆฟ้ามืดนะฮะเพราะสัญญาณที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานทางน้ำทั้งหลายส่งแจ้งเตือนกันล่วงหน้านู่นวันที่4ถึงวันที่10นู่นที่ฝนจะมาอีกรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าในช่วงนะช่วงเที่ยงเนี่ยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะตอนเช้าก็โอ้โหนะฟ้าเปิดทั้งหมดเลยนะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่จู่ๆพอมาสักบ่ายโมงฟ้าครึ้มพอฟ้าครึ้มเสร็จนะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่ได้มีการแจ้งอะไรที่อย่างเป็นทางการเพราะหลายคนก็ดูบ้างก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นท้องฟ้าที่มันครึ้มเท่านั้นนะในเรดาร์ยังไม่พบว่ามีกลุ่มฝนก็วางใจกันแต่เสร็จแล้วนะฮะไล่เรียงกันแต่ตรงโน้นแหละครับแม้มันเป็นพื้นที่สำคัญด้วยที่น้ำเก่ายังอยู่นะก็คือพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครผมไปดูนะครับในส่วนของเพจช่องไอ้ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเขาก็แจ้งว่าบ่ายโมง15นาทีท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะยังเป็นภาษาที่เราคุ้นกันอยู่นะครับตั้งแต่ลาดกระบังสะพานสูงคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงประเวศโดยเฉพาะที่บึงกลุ่มนั้นนะก็ขยับจากประมาณสัก8 9แล้วขึ้นมาจน 18.0 มิลลิเมตรนะในขณะที่พื้นที่ชั้นในอย่างพญาไทน่าจะมากกว่าที่อื่นคือ 20.5 มิลลิเมตรที่เหลือก็กระจายไปทางโซนนะด้านแจ้งวัฒนะอะไรทางโน้นก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยก็ถือว่าตกไม่มากตอนนี้นะมีแดดออกมาแล้วก็โล่งไปทีนึงของเก่ายังไปไม่หมดนะจะมาเติมลงมาอีกก็เลยทำให้อกสั่นขวัญแขวนกันไปพอสมควรเพราะว่ายังเอาหวาอยู่กับคำว่าฝนตกพอไปแล้วก็เลยโล่งอกโล่งใจแต่สุดท้ายเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยก็จะต้องวิตกกังวลอยู่อย่างเดียวก็คือสองน้ำนะฮะน้ำแรกที่มาแล้วและยังไงก็ต้องมานะก็คือน้ำจากภาคเหนือนะเขื่อนป่าสักเมื่อสักประมาณสักก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่กี่นาทีเนี่ยก็แจ้งว่าเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดทุก3ชั่วโมงเปิดประตูทั้ง7บานเต็มพิกัดเหตุผลก็เพราะว่านะปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนนั้นเนี่ยมันเกินความจุนะอยู่ที่ 106% นะเพราะฉะนั้นก็จะเปิดเพื่อที่จะเตรียมรับฝนที่จะตกหนักอีกช่วงหนึ่ง 3-6 ตุลาคมก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่กรมชลประทานนะก็ต้องนะแจ้งผ่านเพจของกรมอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับยืนยันนะครับว่ายังปล่อยเท่าเดิมคือมีกระแสว่าทะลุไปถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะทางกรมชลก็ยืนยันว่านะเขื่อนเจ้าพระยาได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปแต่อยู่ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นยืนยันว่ายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 เมตรต่อวินาทีเท่านั้นสุดก็คือไม่มีการปรับเพิ่มนะที่บอกว่าทะลุไปถึง 2,500 และจะไปถึง 3,000 พอ 3,000 เมื่อไหร่เนี่ยมันใกล้จะเฉียดนู่นแหละครับปี254ที่ทะลุ3,000ไปที่3,700ครับคุณพิรักษ์ครับ

0: นี้ก็มีมุมเรื่องของแก้มลิงที่มีการตั้งคำถามนะครับว่าหายไปไหนหรืออะไรกันยังไงวันนี้ทางสแตนดาร์ดเขาลงเป็นเหมือนกับสกู๊ปครับก็ถือว่าสกู๊ปนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยการสื่อสารภาวะวิกฤตแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นช่วยเรื่องของวิกฤตส่วนตัวผู้ว่านะไม่ใช่วิกฤตน้ำท่วม
1: ครับ
0: เพราะเป็นการลงสกู๊ปว่าเจาะลึกฝนสุดขั้วถล่มกรุงเทพและชะตากรรมอุโมงค์หนองบอนที่ส่อเขาไม่ถึงฝันก็ตั้งคำถามแบบนี้ออกมาว่ากทม.จะแก้ปัญหาอย่างไรฝนทำไมถึงท่วมสูงนักวิชาการสะท้อนยังไงแล้วก็แผนที่น้ำท่วมเนี่ยมันออกยังไงทำไมถึงท่ว
1: ม
0: แล้วข้อจำกัดทางกายภาพอุโมงค์หนองบอนวิกฤตผู้รับเหมาโดยสกู๊ปเขามีการเขียนครับว่าเอ๊ะกทม.จะแก้เกมนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้คนกลุ่มต้องรับกรรมซ้ำซากก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมถนนเป็นแม่น้ำรถยนต์มิดคันและประชาชนต้องเดินลุยน้ำเจอมหาอุทกภัย69หลังจากที่ผ่าน54มาแล้วก็ลาดกระบังโซนตะวันออกนี่บอบช้ำอย่างหนักนายสกู๊ปก็บอกว่าไม่ใช่แค่ฝนตกน้ำท่วมปกติที่กรุงเทพเคยชินทางนี้มีการเขียนถึงคำอธิบายว่าทำไมน้ำถึงท่วมหนักนะครับ24ถึง26พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกมีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเจอน้ำฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรก่อนที่เบาบางแต่ไม่จบสิ้น25ถึง28ฝนในช่วงนี้ไม่ใช่ฝนคลายร้อนครับแต่เป็นผลพวงมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำให้มีฝนตกหนักตกนานและตกไม่หยุดแล้วก็ตกแช่ในกรุงเทพมหานครโดยตรงคือถ้าบ่ายวันนี้ที่มันจะตกครับคุณมนตรีอันนี้ผมเติมหน่อยอันนั้นก็จะเป็นฝนคลายร้อนก็คือเมื่อแดดจัดพอแดดจัดปุ๊บมันก็เก็บความชื้นไปสะสมพอถึงเวลามันเก็บไม่อยู่มันก็ลงแล้วก็ที่คุณมนตรีพูดถึงเนี่ยมันก็ไปอยู่แถวปทุมธานีนนทบุรีเมื่อกี้ผมดูเนี่ยก็ไปทางตรงนั้นอีกนิดนึงทีนี้ทางผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยานักอุตุนิยมวิทยาอย่างคุณวัฒนากันบัวผมเคยคุ้นเคยกับท่านมาก่อนนึงก็บอกว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันฝน1มิลลิเมตรเท่ากับน้ํา1ลิตรบนพื้นที่1ตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีฝนตกสะสม100มิลลิเมตรนั่นหมายความว่า1ตารางเมตรจะต้องมีน้ํา100ลิตรหรือถ้านึกไม่ออกเท่ากับน้ําขวดใหญ่อ่ะ 1.5 ลิตร67ขวดเทราชบนพื้นที่ยาว1เมตรแต่ความจริงคือมันไม่ได้มีแค่1ตารางเมตรครับเมื่อน้ำมหาศาลลงบนพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันก็ไหลไปรวมกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของสภาพอากาศการประกาศการสื่อสารทีนี้ครับในภาพใหญ่เนี่ยถามว่าน้ำออกมาเยอะแบบนี้เนี่ยทำไมจุดไหนที่มีความเสี่ยงตอนนี้มีการแบ่งแยกสถานการณ์เป็น2กลุ่มหลักพื้นที่1คลี่คลายครับก็จะเป็นคลองฝั่งเหนือชั้นในรามคำแหงชุ่มต้นแสนแสบกลุ่มที่ยังวิกฤตสูงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นที่บางกะปิแถวแฟดคลองจันเขตสายไหมเขตคูบอนนะครับโซนคูบอนสภาพพื้นที่ลุ่มเหมือนกับเป็นชามรับน้ำส่วนตะวันออกมินบุรีหนองจอกคลองสาวาประเวศอันนี้ก็โดนหางเลขทีนี้ถามว่าทำไมฝั่งตะวันออกจึงท่วมเยอะก็จะเป็นความคาใจก็คือว่าข้อจำกัดคืออะไร1ก็คือคอขวดของคลองการเดินทางไกลของน้ำเส้นหลักในการระบายน้ำจากลาดกระบังต้องวิ่งไว้ที่การดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อไปออกที่พระโขนงยาวถึง40กิโลเมตร
1: ครับ
0: คดเคี้ยวและถ้ามีอย่างอื่นขวางก็จะเป็นปัญหา2ก็ครับก็คือภาระที่หนักของสถานีสูบน้ำพระโขนงเป็นเหมืองหัวใจหลัก3ก็คือทางออกฝั่งตะวันออกที่ติดตันครับการผ่านเข้าสู่ฉะเชิงเทราลงระบายน้ำระบายที่อ่าวไทยเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าแต่ในทางปฏิบัติการประสานข้ามพื้นที่กรุงเทพฉะเชิงเทรายังมีปัญหาประกอบกับปลายทางก็หนักสูงกว่าลาดกระบังอยู่แล้วเนี่ยถ้าดันไปปุ๊บอาจจะตีย้อนกลับไปอีกก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่สี่ก็คือแอ่งกระทะดินอ่อนนะครับตะวันออก

0: คือดินแอ่งรับน้ำและก็เป็นพื้นที่อ่อนที่สุดตัวง่ายถ้าน้ำยังสูงอยู่สูบออกไปก็มีปัญหาก็ไหลวน5ข้อจำกัดโครงสร้างพื้นฐานที่ตามไม่ทันนะครับแม้ว่ามีบึงหนองบอนที่จะมีพื้นที่รับมหาศาลได้ถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่การลำเลียงทำได้จำกัดน่าเสียดายข้อจำกัดนี้กทม.เขาพยายามแก้ไขปัญหาโดยการผลักดันโปรเจกต์อย่างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนเพื่อเป็นทางด่วนน้ำดึงออกจากลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีและประเวศก็แบ่งเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก่อสร้างเสร็จแล้ว 9.4 กิโลตัดยอดน้ำเฟสที่2คือส่วนต่อขยายเพิ่งอนุมัติก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาคลองประเวศโดยการขุดอุโมงค์ใต้ดินถึง30เมตรครับอันนี้ปรากฏว่ายังคงไม่เสร็จแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ผู้รับเหมาเหมือนกับอาจจะแท้งได้นะจุดพลิกผันก็คือ e-bidding ของโครงการส่วนต่อขยาย3ยักษ์ใหญ่ก็จะมีซิโนไทยชอกันช่างแล้วก็กิจการร่วมค้า NCNB ปรากฏว่ามีเสนอต่ำสุด 9,518 ล้านต่ำกว่าราคากลางถึง43ล้านสถานการณ์ปกติในสกู๊ปเขียนว่ากทม.คงจะเซ็นสัญญาเตรียมเริ่มงานแต่สิ่งที่สร้างความตระหนักก็คือว่ามีการเปิดเผยข้อมูลว่าคณะกรรมการของบริษัทนวรัตน์พัฒนาการซึ่งเป็นแกนหลักของการของกิจการร่วมค้ามีมติขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายก่อนเสนอราคา22มิถุนายนเพราะฉะนั้นกำลังเผชิญกับสภาพคล่องอย่างแสนสาหัสนะครับกทม.ก็สั่งให้มีการเบรกสิ่งนี้ด่วนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นอื่นๆกันออกมาทีนี้ผมนั่งนึกกันถึงตรงนี้ก็คือว่าจากสกู๊ปก็มีการอธิบายว่าฝั่งตะวันออกน้ำท่วมยังไงแก้ไขปัญหาอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกทม.มันยังไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวผมกับจะมาประกบกันอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะและแก้มลิงที่เคยมีแก้มลิงที่ใช้เป็นแนวทางอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเรดาร์ได้อย่างไรครับคุณมนตรี
1: คือถ้าเราไปดูจากความเห็นเนี่ยผมไปดูที่ท่านเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและก็ยุทธศาสตร์สังคม
0: ท่านนี้ที่คุณมนตรีคุยกับผมก่อนเข้ารายการท่านเดียวกันนะเชิญ
1: ครับคุณนัทมงคลนาวิน
0: นาวิน
1: ครับก็เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานผมก็อ่านดูเบื้องต้นเอาละต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะหลักการและเหตุผลก็คือต้องการที่จะให้มีพื้นที่รับน้ำนะหน่วงน้ำในโซนตะวันออกเพื่อชะลอน้ำนะที่มันหลากมาจากทางภาคเหนือไม่ให้ไหลบ่าเข้ากรุงเทพพื้นที่ชั้นในก็เลยมีการวางตำแหน่งที่เรียกว่าแก้มลิงตรงนี้เพื่อใช้นะเป็นพื้นที่นะใต้คันกั้นน้ำลงมาก็จะมีบึงมีอะไรต่อมีอะไรนะก็ด้วยผลที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือหน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลก็ถ้าดูคร่าวๆตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะท่านเตรียมการเอาไว้นั้นเนี่ยมีทั้งสิ้น6โครงการนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่บึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะครับที่วันนี้ผมเห็นมีนักกฎหมายก็ออกมาทวงถาม2บึงรับน้ำคลองบางชันนะนี่อยู่ที่เขตมีนบุรี3บึงรับน้ำบริเวณคลองสามวาเขตคลองสามวาถัดมาก็บึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา2บึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตกนะอยู่เขตสายไหมบางเขนแล้วก็บึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเลนนะอยู่เขตคลองสามวาทีนี้ไปดูในรายละเอียดก็ด้วยเหตุผลหลายประการเลยนะฮะประการแรกแน่นอนครับคุณเวลาครับโครงการบึงรับน้ำต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยนะผ่านการทำประชาพิจารณ์ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเวรคืนนะฮะไปเรียบร้อยแล้วไปดูสัก2-3โครงการนะปรากฏว่าบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะเนื้อที่130ไร่ นะก็ผ่านประชามติประชาพิจารณ์ปี60มติครม.ปี62รวมถึงบรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำปี65แต่เมื่อถึงนะร่างผังเมืองปี2566พื้นที่กลับหายไปจากผังน้ำและที่ดินเอกชนในแนวศึกษาถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการพัฒนาจัดสรรนะฮะและมันหายไปได้ยังไงนะครับคืออาจจะด้วยความล่าช้าแทนที่จะเป็นหน่วงน้ำหรือหน่วงโครงการหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะพอมันล่าช้าอย่างนั้นไม่เดินหน้ามันก็เลยกลายเป็นที่ดินนะก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกรณีนะครับบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะฮะนะไปอยู่ในมือบริษัทอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาจัดสรรนะครับสองบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชันเขตมูลมีนบุรีตรงนี้วางแผนเป็นบึงรับน้ำรองรับโซนมีนบุรีคลองสามวาแต่ปัจจุบันแปลงที่ดินดังกล่าวกลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้วนะไปดูอีกสักที่หนึ่งบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวาหนึ่งนะเนื้อที่127ไร่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาแต่จากความล่าช้าในการเวรคืนพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องสื่อสารกันยังไงครับว่าไม่ได้ทำโครงการต่อเนื่องจากอะไรนะและก็มีการแก้ไขผังเมืองรวมนะด้วยหรือเปล่าแทนที่จะเป็นแก้มลิงก็คำว่าแก้มลิงนั้นก็ไม่ได้อยู่ในผังเมืองรวมแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไปครับคุณพิรักครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการตั้งคำถามนะแล้วก็ผมเห็นสกู๊ปเหมือนมาช่วยอธิบายในบางเรื่องเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาต่อเนื่องนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีประเด็นเรื่องของว่าตกลงแล้วโครงการแก้มลิงในพระราชดำริเนี่ยหายไปไหน
6: ครับ
5: เรื่องของเรื่องเมื่อสักครู่คุณมนตรีช่วยนำมาถึงว่าเรามีแนวคันกั้นน้ำฝั่งน้ำและผังน้ำฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่แก้มลิงในการหน่วงน้ำเนี่ยถามว่าจะต้องทำตามแนวนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจในแง่ของข้อที่จริงในเชิงวิชาการแต่หลักๆแล้วนะครับพื้นที่ที่เป็นแนวในการกักเก็บน้ำในผังเมืองรวมเนี่ยใน Facebook ของคุณณัฐมงคลนาวินเนี่ยแกบอกว่ามันไม่ได้ไปยกเลิกอะแต่ว่าแนวที่อยู่ตรงเนี้ยมันหายไปทั้งบึงรับน้ำคูบอนนะครับบึงรับน้ำคลองบางชันบึงรับน้ำคลองสามวาบึงรับน้ำคลองสามวาสองบึงรับน้ำแต่ละจุดเนี่ยมันถูกกลายมาเป็นอื่นๆถ้าอสังหาริมทรัพย์ถูกเปลี่ยนมือรอการจัดสรรทีนี้ครับในงานเขาก็บอกว่าในเอกสารราชการไม่ได้ออกคำสั่งหรือยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่ปรากฏในทางปฏิบัติก็คือว่าร่างผังเมืองใหม่ในพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ถูกระบุเป็นเขตแนวรับน้ำหรือผังน้ำแต่เป็นการใช้งานตามสภาพปัจจุบันก็ทำให้เอกชนสามารถพัฒนาโครงการจัดสรรได้ตามปกติแผนเหล่านี้ครับท้ายที่สุดถูกวางให้นิ่งกันมาไม่มีการเสนอที่จะเวนคืนที่ดินออกมาประกาศใช้ในราชกิจจาจึงไม่มีสภาพทางกฎหมายในการห้ามเอกชนซื้อขายหรือใช้สิทธิ์ในที่ดินทีนี้ทางฝั่งนี้เขาเขียนว่ากทม.ก็ชี้แจงเรื่องทบทวนความคุ้มค่าเนื่องจากราคาที่ดินสูงกว่าเดิมและการทำแก้มลิงต้องเชื่อมต่อกับการระบายน้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่ว่าทุกบึงจะรับและก็ระบายน้ำได้คุ้มค่าการลงทุนทางนี้ก็เขียนว่าจึงไม่ใช่การเซ็นยกเลิกแต่เป็นการปล่อยให้โครงการตกไปตามสภาพจากความล่าช้าของยุคสมัยทีนี้ครับทางนี้ก็เขียนเป็น เหตุผลในบทความเพิ่มเติมต่อบอกว่าการตัดสินใจอยู่ที่ใคร1ครับเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารกทม.หรือผู้ว่าโดยตรงการจัดลำดับความสำคัญอยู่ที่ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารว่าจะผลักดันโครงการชะลอหรือไม่ตั้งงบประมาณโครงการใดของสำนักระบายน้ำการเสนอกฎหมายเวรคืนก็เป็นของกทม.การกำหนดรายละเอียดในร่างผังเมืองก็เป็นกทม.อยู่ในสายบังคับบัญชาของฝ่ายบริหารโดยตรงอันนี้คือ3ส่วนในกทม.
6: ครับ
5: ทีนี้ส่วนที่2ครับเขาก็เขียนว่าส่วนที่อยู่ในพื้นที่อำนาจนอกกทม.ก็คือพรบ.พระราชกิจสิริกาเวรคืนกทม.ไม่มีอำนาจเองแต่เป็นอำนาจของครม.เท่านั้นบทวิเคราะห์ก็มองกันว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าภัยพิบัติน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยมันเดายากแล้วทางนี้เขาก็เขียนว่านักวิชาการประชาชนมองตรงกันว่าเมืองนี้ต้องการพื้นที่หน่วงน้ำแก้มลิงเพิ่มไม่ใช่การลดลงแต่ในความเป็นจริงแก้มลิงสำคัญถูกชะลอและพื้นที่บึงรับน้ำหลายจุดเช่นบางชันคลองสามวาหรือคูบอได้กลายเป็นโครงการจัดสรรไปแล้วส่งผลทำให้การหน่วงน้ำตามแผนเดิมกว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องสูญเสียไปอย่างถาวรแม้ในทางบริหารจะมีอำนาจในการชะลอโครงการด้วยงบประมาณความคุ้มค่าเชิงวิศวกรรมแต่สิ่งที่กำลังตั้งคำถามก็คือเมื่อกทม.เลือกที่จะหยุดโครงการหรือชะลอโครงการแก้มลิง ทางออกทดแทนที่เตรียมเอาไว้สำหรับการรองรับน้ำมหาศาลคืออะไรถ้าไม่เวรคืนแล้วระบบระบายน้ำทางผันน้ำใต้ดินหรืออุโมงค์ยักษ์ส่วนใหญ่จะชดเชยได้อย่างแท้จริงก็ต้องรอการชี้แจงชัดเจนและโปร่งใสของกทม.นะครับทางโพสต์ก็บอกว่าสามารถนำเสนอมุมมองได้นะครับว่าเป็นยังไงเอาสรุปกันแบบง่ายๆคุณมนตรีต้องสรุปให้แฟร์หน่อยก็คือว่าของเดิมมันมีแนวคิดแล้วก็มีจุดต่างๆที่จะพัฒนาไปสู่กับพื้นที่ในการรับน้ำหน่วงน้ำหรือที่เราเรียกว่าเป็นแก้มลิงนั่นแหละจะเป็นบึงจะเป็นหนองจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแก้มลิงแต่ว่าตอนหลังทางนี้ก็เขียนว่าสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าจะเป็นแก้มลิงเนี่ยไม่อยู่ในผังเมืองไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาไม่ออกอะไรต่อไม่อะไรไปก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งนี้ที่จะมีเนี่ยกลายเป็นไม่มีไปโดยปริยายแต่ถามว่ากทม.ทำอะไรเมื่อสักครู่สกู๊ปที่มีเขียนก็คือจะทำอุโมงค์ผันน้ำขนาดใหญ่เห็นได้ว่าทำมา1เฟสแล้วแล้วเฟส2ไม่ได้เดินต่อมันก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าไม่ได้เวรคืนถ้าไม่ได้วางผังเมืองถ้าไม่ได้กำหนดพื้นที่ที่เคยระบุว่าจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำรับน้ำกลายเป็นพื้นที่เอกชนไปนะวันนี้ก็ถอยไปตรงนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้านเรือนมันไปสร้างหมดแล้วครับคุณมตรีอันนี้ก็เป็นคำถามก้อนใหญ่ๆแต่เห็นมีการสื่อสารออกมาแก้วิกฤตแก้การสื่อสารภาวะวิกฤตแล้วแต่ไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้ท่านผู้ว่าจะแข็งแรงพอจะผ่านไปได้ไหมคุณมตรีครับ
6: จะมีคำถามข้อใหญ่อ่ะคุณเวลาครับผังเมืองรวมนะครับที่มีการจัดทำปรับปรุงครั้งที่4นะครับก็ทำไมแก้มลิงเอ่ยอะไรเอ่ยตรงเนี้ยมันอันตรธานหายไปอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่มันหายไปด้วยเหตุอันใดนะถัดมานะครับที่ได้มีการกำหนดโครงการไว้6โครงการเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละโครงการนะก็มีการจัดทำประชาพิจารณ์ไปเสร็จสรรพนะรวมถึงมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเวรคืนตั้งแต่ปี2562นะฮะก็ยกตัวอย่างนะอย่างบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนเนี่ยนะที่ต้องถือว่าเป็นจุดหลักนะครับก็ถูกวางแผนเอาไว้เสร็จสรรพนะแต่สุดท้ายร่างผังเมืองปี2566นะที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะพื้นที่กลับหายไปจากผังน้ำหายไปนะและที่ดินเอกชนในแนวศึกษาก็ถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะก็อันนี้คือเฉพาะในส่วนของคลองคูบอนพูดง่ายๆคือไม่ได้เดินต่อนะพอไม่ได้เดินต่อทิ้งร้างปล่อยนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าเจตนาของในหลวงรัชกาลที่9มีพระประสงค์ที่จะให้เป็นแก้มลิงสำหรับการหน่วงน้ำนะที่มาจากทางภาคเหนือก่อนที่จะผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลก็หน่วงเอาไว้แต่พอโครงการต่างๆนะได้ผ่านแต่ละขั้นตอนไปแล้วเนี่ยกลับเป็นไปอย่างล่าช้าและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อผู้ว่าอาจจะบอกว่าอันเนื่องมาจากนะมันมีบางเหตุผลเนี่ยการใช้ที่ดินการพัฒนาที่ดินเหตุผลเกี่ยวกับมูลค่านะก็เลยจะมาขุดอุโมงค์แทนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหรืออาศัยเกี่ยวกับเรื่องของแก้มลิงอีกต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างกรณีแฟลตคลองจันเห็นผู้ว่าชาติชาติเองก็บอกว่าก็จะมีโครงการนะอุโมงค์น้ำนะซึ่งเป็นทางด่วนน้ำเนี่ยรองรับจากแฟลตคลองจันจากพื้นที่ลุ่มแถบนั้นนะมาไหลออกทะเลออกเจ้าพระยาอะไรโดยที่ไม่ต้องอาศัยคลองหลักๆที่ยังต้องพึ่งพาในช่วยในการผันน้ำอีกต่อไปเพราะนั้นอุโมงค์น่าจะมาแทนหรือเปล่านะผมก็เลยตั้งเป็นประเด็นไว้ครับคุณพิรักครับ
5: กับเรื่องน้ำแปะไว้ก่อนไหมครับไปดูราชบัณฑิตแถวนั้นนี่ใสหนักๆกันไหมครับคุณมนตรี
6: คุณพิรักก่อนที่จะไปถึง
5: ยังมีไหม
6: เรื่องไอ้ราชบัณฑิตตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของก็ต้องบอกว่ามาถูกเวลานะครับนั่นก็คือในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นประธานวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลนะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงวันหยุดราชการนะครับว่าทันทีที่เปิด ประชุมสภามาในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้รับฟังความเห็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆหรือผมเข้าใจว่ามันรู้ทางกันอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านเองก็จะต้องหยิบประเด็นนี้แหละนะขึ้นมาเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนรัฐบาลเลยเสนอซะเลยว่าจะเสนอญัตติด่วนนะผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลก็ถือว่ามาถูกเวลาฝ่ายค้านเขาเองก็ตั้งลำและดูเหมือนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะมีขยักที่สองวันนี้ก็จัดเต็มเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาเข้าใจว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะย้ำไปอีกก็เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีธุระปะปังที่ไหนอาจจะต้องมาตอบด้วยตัวของท่านเองนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมพาไปดูสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวคุณวิรักษ์เผื่อมีใครเข้ามาเพิ่มเติมตอบท้ายๆบ้างก็ได้นะสื่อเขาก็นำเสนอการอภิปรายยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำตรงนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าหากไม่มีการปรับปรุงเรื่องการเตือนภัยปัญหาจะลุกลามสร้างความเสียหายขณะที่การพร่องน้ำให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศกลับไม่ได้ทำอุโมงค์ยักษ์ทำงานได้แค่ร้อยละ60นอกจากนั้นในเรื่องของน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันนะเฮหะร่มเกล้าก็ยังขาดการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่แต่ก็ยังเกิดซ้ำเพราะขาดการประสานงานเรื่องการบัญชาการแก้ปัญหาส่วนการเยียวยาแม้จะมีกองทุนระบบภัยพิบัติแห่งชาติแต่จะใช้ได้หรือไม่เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญานะแล้วต่อมาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่บอกจะถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการมาศึกษาแต่เชื่อว่าคงไม่ได้ทำอะไรเพราะคนเป็นกรรมการนะต้องปกป้องหน่วยงานตัวเองจึงขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระมาถอดบทเรียนอีกแล้วนะอิสระอีกแล้วนะและถึงเวลาต้องปรับปรุงกฎหมายสาธารณภัยให้มีหน่วยงานบัญชาการประสานงานเพราะบ้านเราไม่ขาดเรื่องน้ำใจแต่ขาดการบริหารจัดการประสานงานอ่ะคุณพิสิทธิ์ก็นำร่องไว้อย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ครับคุณมาตุยไปดูเรื่องที่ศูนย์ราชการไหมครับว่าเขายังไงกันแบบไหนฮะสัตว์กันยังไงกันบ้างฮะ
6: ผมเอาดูเหมือนอาจารย์จรัญภักดีธนกุลในฐานะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะให้มุมมองไว้กระชับนั่นก็คืออาจารย์จรัญภักดีธนกุลนะครับนี่คือเวทีที่มีการเสวนาคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้นะครับก็วางคิวกันไว้นานแล้วแหละแต่บังเอิญมาเจอในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็อาจจะมีพื้นที่นะเบียดอยู่ในขอบของข่าวอยู่บ้างนะครับอาจารย์จรัญบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยทั้งศาลฎีกาศาลปกครองและก็ศาลอาญาแม้จะมีอำนาจเอาผิดระบบการเลือกสวปี67ได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะล้มระบบที่เรียกว่าเป็นจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยการฟันธงเลยนะว่ากระบวนการได้มาแบบนี้และที่ดำรงอยู่นั้นเนี่ยนะเป็นจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการจะไปให้เร็วคือใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบระบบการจัดเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่หากขัดหรือแย้งก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ต้องเลือกใหม่ล้มทั้งสภาสูงนะฮะซึ่งใช้กับระบบเลือกสว.ด้วยก็ถือว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าอีกทางหนึ่งสามารถน่าจะเป็นทางด่วนหรือเปล่าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.ชุดปัจจุบันนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าขัดหรือแย้ง ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้ครับคุณพิลาครับ
5: ครับได้เห็นกันอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีหลายเนื้อหาที่วิ่งกันออกมาคุณมนตรีผมไล่เรียงตัวสกู๊ปที่มีการสรุปเอาไว้กันหน่อยนะครับ
6: ครับ
5: เรื่องของการประชุมในวันนี้เนี่ยว่ามีเสียงมีความเห็นมีการออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้ครับในการประชุมในการเสวนาที่ศูนย์ราชการครับวันนี้มีการพูดถึงหลายประเด็นทั้งเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังกกต.เสียงข้างน้อยวันนี้คุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยในคดีวสว.และอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยท่านบอกว่าการรับสมัครผู้สมัคร20กลุ่มอาชีพมีความทุลักทุเลตั้งแต่เริ่มต้นกกต.มักจะอ้างแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาบอกว่าหากระดับอำเภอรับสมัครมาแล้วถือว่าชอบท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็ตีตัวเดียวไม่เหมือนคนอื่นท่านเองท่านก็บอกว่าถามเสมอแล้วก็อยากจะให้แล้วก็เสนอให้คณะกรรมการเนี่ยไต่สวนคุณสมบัติอย่างละเอียดส่วนเรื่องของการพบโพยจำนวนมากในระดับประเทศเนี่ยก็บอกว่าก็ได้มีการแก้ไขเฉพาะหน้าในการพิมพ์ใบแนะนำตัวสว.3ใหม่ทั้งหมดในรอบบ่ายก็ยอมรับว่าการบริหารจัดการมีปัญหาเมื่อผู้สมัครรู้ตัวล่วงหน้าก็เกิดความวุ่นวายก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเรื่องที่มันมีคนเดินไปเดินมาเดินเก็บด้วยเก็บเนี่ยนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26หลังจากกกต.ยกคำร้องในระดับอำเภอเนื่องจากหลักฐานไม่พอเนี่ยกกต.ได้ขอความร่วมมือตำรวจ DSI แต่กระบวนการเกิดความล่าช้าเนื่องจากDSI และผู้ถูกกล่าวหาอยู่ภายใต้พรรคการเมืองคนละกลุ่มกันกกต.ก็พยายามที่จะรักษาความเป็นกลางเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการรักษาในรักษาตัวหรือเปล่า
6: ครับ
5: ประเด็นสำคัญที่ท่านกกต.สิทธิโชคพูดก็คือเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยประธานไม่ได้เรียกประชุมเลยถึง45วันได้อ้างว่าติดภารกิจต่างประเทศก็ทำให้คดีล่าช้าจนกกต.บางคนหมดวาระระหว่างการพิจารณาดีเอสไอก็แจ้งว่ามีภาพถ่ายหลักฐานในการเดินเส้นทางโทรศัพท์แต่กกต.มีเสียงข้างมาก4-3ไม่รับสำนวนโดยบอกว่าสำนวนยังอยู่ที่อนุชุดที่36ท่านเองในฐานะกกต.ใหญ่เนี่ยท่านก็คัดค้านในประเด็นนี้นะครับทีนี้ส่วนของอาจารย์โคธมครับกกต.ชุดแรกมีเนี่ยนะครับก็บอกว่าระบบในปัจจุบันเนี่ยการเลือกสว.ซับซ้อนเกินไปเจตนาป้องกันการหัวแต่กลับเป็นช่องว่างที่ทำให้มีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ขาดความระมัดระวังตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครอาจารย์โกต้องบอกว่ารอบนี้ถือว่าเป็นอุกฉกรรจ์ทางการเมืองเกิดการยึดอำนาจนิติบัญญัติสะท้อนความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมบ้านใหญ่ท่านวัตติงสมิธครับอดีตกรรมการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวิเคราะห์ถึงการใช้ดุลยพินิจของกกต.ตามมาตรา62ที่กำหนดว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยตั้งคำถามว่ากกต.ที่ผ่านมาเนี่ยใช้มาตรฐานเป็นกลางเพียงพอกับเหตุผลที่รองรับหรือไม่ทีนี้เสนอช่องทาง6ข้อครับ1สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสู้คดี1ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกสว.สามารถอาจสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรง2การยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3ร้องเรียนต่อทางปปช.เพื่อเอาผิดกกต. 4ฟ้องร้องต่อศาลอาญานะครับฟ้องร้องต่อศาลปกครอง6ฟ้องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสว.เป็นโมฆะกลับมาที่อาจารย์จรัญอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็แนะนำช่องทางที่จะล้มระบบการจัดตั้งสว.นะครับ
6: ครับ
5: อาจารย์บอกว่าการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญ107มาตรา215ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยให้เป็นโมฆะทั้งระบบอาจารย์บอกว่าถ้าใช้ศาลฎีกาเป็นประตูเนี่ย3ปีและไม่สามารถล้ม ระบบการจัดตั้งได้หมดแต่ถ้าเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีขอสนับสนุนให้ศาลฎีกาใช้อำนาจเรียกหลักฐานทางการเงินที่กกต.ปัดตกรวมถึงใช้เครื่องจับเท็จในการสอบพยานที่กลับคำให้การอาจารย์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยนะครับในการปลุกระดมมวลชนในการลงถนนท่านบอกว่าม็อบไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจารย์วิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.บอกว่าการมันคือการหัวทางการเมืองอ่ะคือการล็อกผลลัพธ์ที่เอาเปรียบผู้อื่นทั้งที่เจตนารมณ์คือต้องการให้สว.เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่หลากหลายอาจารย์วิชาตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเลือกไข้ที่ไม่มีประชาชนไปมีส่วนร่วมเป็นช่องโหว่ให้นายทุนเข้ามาแทรกแซงและย้ำคดีนี้กกต.ไม่จำเป็นต้องไต่สวนจนสิ้นสงสัยเหมือนคดีอาญาทั่วไปแต่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็เพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จภายใน3เดือนเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยถูกทำลายในงานก็มีอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์นะครับมีคุณวิลาศจันทรพิทักษ์มีหลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังเบอร์ใหญ่ๆ ในงานนี้ครับคุณมนตรี
6: คือถ้าฟังจากความเห็นของผู้รู้นะนักนิติศาสตร์นักกฎหมายทั้งหลายแหละนะมีอาจารย์คุณวัดติงสมิทธ์ที่พูดถึง6แนวทางและท่านอื่นๆและอาจารย์จรัญดูเหมือนจะใส่ดอกจันไว้ว่าน่าจะไปเร็วกว่าที่ช่องทางอื่นๆก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคือประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยผมไปดูในรายละเอียดที่คุณวัดติงสมิทธ์ได้ให้ความเห็นเอาไว้นั้นเนี่ยคือดูเหมือนมันจะไกลนะแล้วก็อาจจะไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นตรงนี้คุณวัดมองว่านะซึ่งมองไว้เป็นช่องทางที่6เลยนะก็คือการร้องต้องไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งการเลือกสว.เป็นโมฆะนะฮะแล้วคุณวัดก็บอกว่ามันไกลเกินไปเพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุถึงความลับในการลงคะแนนของสว.แต่ไปอยู่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เป็นกฎหมายลูกซึ่งนะเป็นกฎหมายระดับรองจึงไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ไปได้รวดเร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิชามหาคุณใครต่อใครก็ที่กกต.กำลังจะดำเนินการอยู่ณเวลานี้และมีผู้ไปยื่นร้องเอาไว้บางส่วนแล้วนั้นเนี่ยน่าจะเร็วที่สุดก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะส่วนช่องทางอื่นๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาแผนกคดีทุจริตปปช.อะไรต่อไม่อะไรซึ่งก็ดูเหมือนจะมีข้อจำกัดนะและก็ต้องใช้เวลานั่นคือเป็นการเอาผิดกับกกต.ที่ใช้ถ้าภาษาของคุณวัดติงสมิทธ์ก็บอกว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เรียกว่าใช้คำว่าตามอำเภอน้ำใจมากกว่าที่จะยึดตามหลักการและเหตุผลตามที่บอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อนะแต่กลับกลายเป็นใช้ดุลพินิจอีกแบบครับคุณวิรัตครับ
5: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
6: ครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: www.thaipbs.net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้เจ้าจำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเสปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่โดยแนวทางการทำงานสมช.จะขอไปศึกษาเตรียมการก่อนซึ่งรู้ว่าไม่มีเวลาดูงานหรือฝึกงานในช่วง1เดือนหลังจากรู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติหน้าที่จึงเตรียมตัวมาแล้วได้ศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเล็กน้อยและจะมาเล่าถึงแนวทางการทำงานให้ฟังผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
8: ป์เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald Rachada จองด่วนก่อนเต็มที่ line @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยผมนี่ติดภารกิจต้องรบกวน

0: คุณมนตรีมาช่วยสลับเนื่องด้วยเป็นผู้ประสบภัยจากการบินไทยด้วยแต่ว่าก็โชคดีครับถือว่าไม่มากดีเลย์ไป 5-6 ชั่วโมงได้คูปองกินอาหารที่สนามบินญี่ปุ่นมา 5,000 เยนประมาณสัก800บาทก็แล้วโชคดีกลับมาเป็นช่วงเวลาที่เขากระเป๋าจะคือยังไงไอ้ที่ช้าไปหลายๆวันเนี่ยเขาจะไปตามไล่ตามส่งเดี๋ยวส่งของผมเนี่ยก็จะมารับตรงเวลาเป็นไฟล์แรกๆตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายผมกลับมาถึงกรุงเทพประมาณสัก2ทุ่มเพราะฉะนั้นผมก็ยังก็ถือว่าได้อานิสงส์ของกระเป๋าทุกอย่างเข้ามาเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ในเชิงระบบนี่หนักหนาสาหัสจริงๆครับคุณมนตรีฮะ
1: เอ๊ะแสดงว่า5,000 5,000 กว่าใบที่ยังตกค้างคงส่งถึงบ้านผู้โดยสารหรือว่าผู้ที่เดินทางเรียบร้อยหมดแล้วเพราะของคุณพิรักมา2ทุ่มก็
0: ไม่ได้คุณมนตรีอาจจะไม่หมดเพราะว่ากลายเป็นว่าสมมติว่าในช่วงที่ดีเลย์แล้วก็มีปัญหาอยู่สัก3วันบวกลบก็แล้วกันประมาณที่อยู่เนี่ยอันนี้ที่เขาค้างคาอยู่เนี่ยเขาก็จะหยุดการค้างคานั่นหมายถึงว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยเขาระดมคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะไม่มีดีเลย์ตั้งแต่ไฟลท์ตอนบ่ายเมื่อวานเป็นต้นไปจะไม่มีดีเลย์จะไม่มีกระเป๋าช้าไม่มีดีเลย์เพราะว่าเขายุบไฟลท์ทิ้งสมมติว่าไฟล์มันมีอยู่วันหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะเขาบอกคนของเขาที่มีพอมันรับได้แค่70เพราะฉะนั้นเขาจัดการจะวัด70เที่ยวแล้วหลังจากนั้นใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปทยอยแปะกันเลื่อนได้ในจำนวนหนึ่งอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของเที่ยวบินเพราะงั้นกลายเป็นว่าดีเลย์5ดีเลย์6ดีเลย์5ดีเลย์6มันบวกกันไปเนี่ยมันไม่ทันเขาบอกงั้นไม่บิน 30% แล้วเคลียร์ตัดจบคือเมื่อวานอันนี้คืออันนึงอ่ะส่วนกระเป๋าที่คนไม่ทันเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ตัดจบระดมคนเข้ามาปะรูรั่วปะอะไรได้ละหลังจากนี้ของตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายไปนั้นไปกระเป๋าจะมาทันแล้วส่วนที่ค้างกันอยู่ 5,000 ใบเนี่ยก็จะไล่แก้ย้อนหลังกันไปก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยได้รับอย่าเรียกอันนี้สงเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ได้จังหวะพอดีที่การบินไทยเขาเข้ามาปรับได้ทันก็คือดีเลย์น่าจะเป็นช่วงท้ายๆที่ได้รับผลกระทบจากดีเลย์แต่ส่วนกระเป๋านี่น่าจะเป็นเที่ยวแรกๆที
1: ่
0: จังหวะที่กระเป๋ามาพอดีฮะคุณมนตรี
1: ครับและคงไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวนะผมเห็นเอาละอดีตนายกรัฐมนตรีนักการเมืองนะหลายสมัยคุณชวนหลีกภัยนะท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของยัตติด่วนที่เราพูดถึงกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมตอนท้ายท่านได้พูดถึงนะฮะท่านบอกว่าพูดถึงการบินไทยนะฮะท่านบอกน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้ท่วมสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ท่วมสนามบินดอนเมืองแต่ท่วมบริษัทการบินไทยซึ่งการตัดสินใจของบริษัทการบินไทยสร้างความเสียหายกับบริษัทของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ความเสียหายนั้นไม่เท่ากับชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศที่เสียไปและความจริงเราต้องภูมิใจที่ประเทศของเรามีเกียรติยศชื่อเสียงมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ชื่อเสียงเหล่านี้ถูกบริษัทการบินไทยทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากและอันหนึ่งที่ท่านแนะนำนะเนี่ยน่าจะเป็นอีกประเด็นเพราะเมื่อสักครู่กระเป๋าแก้ไปแล้วแต่การจะมาแก้เรื่องของคลังสินค้าสุวรรณภูมิเนี่ยด้วยการยกเลิกเนี่ยคุณชวนบอกว่าสิ่งที่ยังทันตอนนี้ก็คือกรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1ถึง6ตุลาคมเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือหมดไปยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้าขาเข้าออกคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คุณชวนก็ย้ำว่าทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะ ยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะนี่จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากก็คุณชวนท่านก็มุ่งไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบินไทยซึ่งใครต่อใครก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาแน่ๆแต่การที่รัฐบาลท่านจะออกมาตำหนิอย่างเดียวแล้วก็จะสบช่องนะอย่างที่รัฐมนตรีบางท่านที่บอกว่าถ้าอย่างนี้นะก็ดึงให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจนะเหมือนเดิมคนสะดุ้งโหยงเลยนะเพราะว่าพอออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจเขาก็สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้แต่พอเขามีกำลีกำไรแล้วก็จะดึงกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคนก็มองเห็นว่าปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาอีกไม่ต้องมองอื่นไกลคนเขาเดาเอาไว้แล้วนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับก็เป็นลูกหม้อของการบินไทยซึ่งคำว่าลูกหม้อตรงนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยวิธีการด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันในอดีตแต่ก็อยู่จนกระทั่งสามารถเติบโตขยับขยายมีตำแหน่งก้าวหน้าในท่าที่การงานแต่พอมาถึงวันนี้เมื่อเผชิญปัญหาเจอปัญหาหรือว่ามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเป็นลูกหม้อแล้วก็ปัญหาที่สะท้อนออกมาณเวลาเนี้ยที่เขาจะรับสมัครนะผู้บริหารที่เขาเรียกอะไรนะคุณพิรักษ์ดีๆหรือว่า
0: ดีๆกรรมการผู้บริการใหญ
1: ่นะก็เลยมองว่าโอกาสพอเขาเปิดชื่อออกมาแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นลูกหม้อเนี่ยและทั้งปัจจุบันและก็อดีตเนี่ยก็มีมากมายโอกาสนะน่าจะน้อยกว่าคนนอกเพราะเป็นการพิสูจน์ทราบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของคนที่เป็นลูกหม้อการบินไทยเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ทีนี้คำถามในฐานะผู้ประสบภัยเนี่ยผมสื่อสารอย่างนี้ครับผมก็อ่านเคสอ่านกรณีที่หลายคนเจอปัญหากันเยอะผมสื่อสารแบบนี้คุณมนตรีเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสผมต้องเดินทางกลับจากที่ญี่ปุ่นจากสนามบินฟุกุโอกะสนามบินฮากาตะกลับมาที่เมืองไทยเราก็ไปที่ท่าอากาศยานเนี่ยตามเวลาที่นัดหมายตามเวลาที่จะเช็คอินพอถึงเวลาเขามีป้ายขึ้นอยู่บนกระดานว่าสามารถเช็คอินได้นะตอนแรกก็ขึ้นว่าเลื่อนก่อนโดยที่ไม่บอกว่าเลื่อนกันยังไงแบบไหนแล้วบนป้ายกระดานสักพักหนึ่งเคยขึ้นว่าเช็คอินได้ในช่วงเวลา 9:30 นแล้วถามว่าเครื่องจะดีเลย์ขนาดไหนก็คือไม่รู้พวกเราก็เลยเรียกได้ว่าต้องไปเอามือถือมานั่งค้นหาจากไอแอปที่มันขึ้นว่าพวกไฟล์เรดาร์ไฟล์โฟกัสอย่างนั้นน่ะว่าเครื่องบินออกจากตรงไหนอะไรกันยังไงแล้วเราก็คาดเดา ว่าไอ้เครื่องบินที่จะมาส่งคนที่มาจากเมืองไทยมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยลำเดียวกับเราแล้วคาดว่าจะเป็นรับเรากลับเนี่ยออกจากนั่นหรือยังไม่ออกพอคำนวณกันไปแล้วปุ๊บอ้าวยังไม่ออกเพราะฉะนั้นมันจะถึงประมาณนี้ก็เลยพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะดีเลย์ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงหลังจากนั้นสักประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครับค่อยมานั่งรู้ทีหลังว่าเออมันดีเลย์กันประมาณนั้นจริงๆนั่นแปลว่าผู้โดยสารเนี่ยเรารู้ว่าช้าแต่เราไม่รู้ว่าเวลาในการรอคอยขนาดไหนแต่ก็เอาเป็นว่าต้องหาข้อมูลกันเอาเองสองก็คือไอ้ข้อมูลทั้งหลายที่มันส่งมาในอีเมลหรือในอะไรเนี่ยมันไม่มีมาครับว่าวันนี้มันจะดีเลย์หรือมันจะช้าเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะดีเลย์หรือมันจะช้าเท่าไหร่เนี่ยจะได้วางแผนกับชีวิตได้ต่อว่าจะเลื่อนได้ไหมจะยังไม่ออกจะออกได้ไหมจะจัดรายการได้ไหมจะฝากคุณมนตรีจะฝากคุณวิสุทธิ์หรือจะสลับกันยังไงแบบไหนเราไม่สามารถที่จะจัดแกงกับชีวิตได้และมากไปกว่านั้นก็คือข้างหน้าเครื่องไอ้ข้างหน้าเช็คอินเขาบอกว่าถ้ามีของสำคัญช่วยเอาของสำคัญไว้บนกระเป๋าบนเครื่อง
1: คุณแจบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคร
0: ับ เพราะกระเป๋าโหลดเนี่ยอาจจะไม่ไอ้นี่ได้ฟังแล้วเออก็แจ้งก็ดีนะแต่ว่าข้อมูลสำคัญอื่นๆไม่มีมันก็เลยสะท้อนคุณมนตรีนี่สะท้อนจากคนที่ประสบเหตุจริงก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาการเผชิญเหตุที่หลายคนอาจจะเห็นจากสกู๊ปหรือเห็นจากที่คนเขามากลด่ากันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาบอกว่าหนึ่งก็คือไม่มีแผนรับมือภาวะการเผชิญเหตุก็คือ scenario worst case ใช้ภาษาคำฝรั่งแปลว่าถ้าน้ำท่วมจะแก้ยังไงถ้าพนักงานเข้าไม่ได้จะทำยังไงถ้าสนามบินตอนนั้นไฟดับทำยังไงถ้ารถที่ใช้ในการขนส่งมันเสียหรือสายพานลำเลียงมันเสียจะทำยังไงมันเหมือนมันไม่มีอันนี้คือหนึ่งเรื่องสถานการณ์ซึ่งอันนี้ขอไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ แต่ประเด็นที่2คุณมนตรีมันมี 2.1 2.2 2.3 เอาง่ายๆพอมันไม่มีสถานการณ์ที่มันได้คิดอันไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยบอกไม่ได้ว่า 2.1 คือจะบอกประชาชนยังไงถ้าเกิดสมมติรู้ว่าไฟไหม้จะบอกอย่างนี้ถ้าน้ำท่วมจะบอกอย่างนี้ถ้าอะไรจะบอกอย่างนี้มันพอที่จะบอกได้แสดงว่าไม่รู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเลยอันนี้คืออันที่หนึ่งมันจึงไม่มีการบอกถ้ารู้ว่าอ๋อถ้ามันเป็นเฉพาะไฟนี้เครื่องบินที่ออกมามันล่าช้าค่ะประเทศนู้นเขาจราจรเครื่องออกมาไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะ2ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือรู้หรือไม่รู
1: ้
0: อันที่สองคือรู้หรือไม่รู้เนี่ยระหว่างที่ยังไม่รู้คุณบุตรีมันต้องมีคนเดินออกมาหน้างาน 2.2 ต้องมาระงับความโกรธระงับความไม่พอใจระงับความกระสับกระส่ายระงับคำนี้มีบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ชัดเราก็ต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างดีที่สุดขอให้ผู้โดยสารได้รอขอให้ติดต่อขอให้ได้ติดตามขอให้รอดูประกาศมันกลายเป็นว่าผมก็เจอเหมือนหลายๆคนที่พนักงานก็ตอบไม่ได้อินเทอร์เน็ตในข้อมูลในออนไลน์ก็ไม่มีบอกใครก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้น 1. ไม่รู้ปัญหาของตัวเอง 2. ก็คือข้อมูลในการที่จะซื้อเวลาบอกประชาชนบอกลูกค้ายังไม่มีและอันที่ 3. คุณมนตรีพอข้อมูลซื้อเวลาไม่มีปัญหาไม่รู้แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้ว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหามันต้องจะออกมากันยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับทุกเคสที่เจอกับคุณมนตรีไม่รู้จะหาคนมายกกระเป๋าจากไหนไม่รู้จะบอกประชาชนให้เบากันยังไงแบบไหนให้รู้สึกยังไงแบบไหนและที่สามคือไม่รู้ว่าเขาจะได้รับการแก้ไขปัญหาแบบไหนคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับคุณมนตรี
1: นี่
0: คือสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงมันก็ทีนี้ย้อนกลับไปประเด็นที่หนึ่งเพราะผมอาจจะชำนาญเฉพาะเรื่องการสื่อสารไอ้สองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสามเนี่ยมันไม่ตอบแต่หนึ่งก็คือเอ้าฝ่ายบริหารฝ่ายการจัดการทั้งการท่าทั้งการบินไทยทั้งไทยแอร์พอร์ตคลาวด์เซอร์วิสจะแก้ยังไงนี่ไม่ใช่ปัญหาของสายการบินเอกชนอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่คุณมนตรีพูดไปสักครู่อ่ะแม้ว่าจะเป็นเอกชนแต่กระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ยังมีชื่อคำว่าเป็นจะเรียกว่าทางเทคนิคไม่รู้จะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่ครับคุณมนตรี
1: เพราะฉะนั้นจะล้มจะฟื้นฟูจะอะไรออกจากแผนแล้วแต่ในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหรือคนต่างประเทศเขาก็ยังมองว่าเป็นสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติรักคุณเท่าฟ้านั่นคือติดหูติดตาแล้วก็เป็นอะไรที่นะเข้าใจกันมาตลอดก็ไม่รู้ว่าถ้านักท่องเที่ยวนะหลายๆคนจะเท่าไหร่ก็ตามจากไหนก็ตามถ้าเขามีประสบการณ์จากการรอกระเป๋า6ชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องรอถึง 2-3 วันเหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านมีประสบการณ์ตรงเพราะเดินทางมากลับการแข่งขันในเช่นเกมที่ญี่ปุ่นท่านก็เลยควันออกหูคุณวิรักษ์ก็ไปหลายดอกเลยล่ะคุณสุรศักดิ์ใช่ไหม
0: ท่านจะได้รอดคุณ
1: ก็เลยจัดหนักจัดเต็มแต่ทีนี้พอสื่อเข้าไปคุยแค่ไปสืบสอบไปเลยประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าทั้งหลายแหละจริงๆท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยท่านก็คงจะพอทราบอยู่บ้างนะว่าเหตุแห่งปัญหานั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าพนักงานติดน้ำท่วมแล้วก็คนที่จะมาขนไม่พอนะแต่บังเอิญว่าการบินไทยอาจจะไปรับขนกับสายการบินอื่นๆด้วยนะครับพอมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะก็จะต้องไปทำให้กับรายอื่นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับนะก็เลยของตัวเองไม่มีค่าปรับอยู่แล้วไงก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยผมเห็นเขาเขียนถึงว่า
0: คือไม่ได้การบินไทยเป็นคนไปรับนะคุณมนตรีช่วยเสริมตรงนี้นิดนึงก็การบินไทยบริษัทลูกไทยแอร์พอร์ตคลาวด์เซอร์วิสก็เป็นของการบินไทยขออภัยฮะเชิญคุณ
1: ครับนะก็คลาวด์เซอร์วิสตรงนั้นนะที่เหมือนจะผูกขาดผูกอะไรแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ไม่เป็นไรไปที่มันจะมีค่าปรับก่อนนะฮะอันนั้นคืออันหนึ่งถัดมาเนี่ยเอาซอสทั้งหลายแหละที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลนั่นเดียวกันนะก็เทไปตรงที่อื่นก็เลยกลายเป็นปัญหาคำถามก็คือนะครับมันมีประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่านะที่พูดถึงเรื่องทำไมกระเป๋าถึงตกค้างนะเขาก็ให้ย้อนกลับไปดูทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใครเป็นผู้รับงานที่ถูกเอาซอร์สออกจากการบินไทยใครเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นตัวจริงนะของเอาซอร์สอะไรทั้งหลายแหล่มีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับการบินไทยหรือไม่แต่ละบริษัทได้รับงานมูลค่าเท่าใดและในวันที่เกิดวิกฤตเหตุใดระบบที่การบินไทยจ่ายเงินว่าจ้างจึงไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ก็เห็นว่าเอาซอร์สทั้งหลายแหละไม่รู้ไขว้กันไปไขว้กันมาและในสัญญาก็อาจจะเขียนไว้แบบหลวมหลวมเรื่องค่าตอบแทนเรื่องค่าปรับเรื่องอะไรต่อไม่ทั้งหลายก็เลยไม่ได้ทำให้มันรัดกุมอันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องคำว่าลูกหม้อเนี่ยก็อาจจะอยู่กันแบบไม่แน่ใจว่ามาตั้งแต่รัฐวิสาหกิจนะคุณอภิรักษ์นะแต่ผ่านมาถึงวันนี้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าวิธีคิดบริหารจัดการอะไรทั้งหลายแหล่นะจากบางส่วนยังจะเป็นแบบเดิมๆอยู่อีกหรือเปล่านะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ประเดประดังเข้ามาผมคุยกับคุณวิสุทธิ์เมื่อวานทั้งหน้าใหม่หลังใหม่นะยิ่งฟังหลังใหม่แล้วก็ตกกระจายใหญ่เลยครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กับไม่รู้ว่านั้นมีใครผูกหน้าผูกหลังกันอะไรกันหรือเปล่า คุณมนตรีมันมีอันหนึ่งที่เมื่อกี้เป็นประเด็นที่หลังใหม่มั้งที่เราคุยกันว่าผู้ว่าชัชชาติจะสามารถผ่านประตูนี้ไปได้หรือเปล่า เพราะว่าเรื่องของแก้มลิงเอาละก็เป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยก็รับรู้ถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ได้แล้วก็ถูกนำมาผูกว่ามันถูกเราใช้คำแบบประมาณกลางๆก่อนนะว่าปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเนี่ยผู้จัดการก็ไปขยายต่อนะครับไม่ใช่คุณนัทมงคลลนาวินแล้วทีนี้วันนี้ในเวทีของการเมืองครับสสอัธวิชย์สุวรรณภักดีวันนี้ไปให้สัมภาษณ์กับทางมติชนออกมาครับเปิดเผยหลังการประชุมกรรมธิการป้องกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับผู้บริหารกทม.มีการให้ข่าวมาครับว่าในการประชุมวันนี้ตั้งคำถามประเด็นหนึ่งก็คือว่าโครงการบึงรับน้ำคูบอนแก้มลิงรับน้ำโซนตะวันออกกรุงเทพตะวันออกได้130ไร่ 870,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เคยอยู่ในแผนงานของสำนักระบายน้ำและผ่านการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนเรียบร้อยแล้วตอนนี้หายไปจากผังเมืองผมนี่ต้องกล้าอ่านและกล้าอ้างนะมติชนก็ลงปัจจุบันเป็นที่ดินส่วนหนึ่งที่ถูกจัดสรรเป็นของบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็ของเคยเป็นทีมที่ปรึกษาหาเสียงใช่ไหมทีมยุทธศาสตร์คุณอะไรอ่ะอาจารย์ยุ้ยอะไรเนี่ยไม่ในเกศราธัญลักษณ์ภาคหรือเปล่านะครับเสนาดีเวลลอปเมนต์ก็ทราบว่าจะตามบึงคูบอนกลับมาผังเมืองตามคำขอนี่ต้องอ้างเลยนะว่าลงจากมติชน2กทมจะยกเลิกการขยายถนนในซอยกว้าง12และ16เมตรครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหารวมถึงซอยอารีสัมพันธ์สุขุมวิทและอีกหลายซอยเอาจริงๆก้อนที่สองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณมนตรี
1: ครับ
0: แต่ว่าตามแผนเนี่ยพูดง่ายๆนะพวกซอยอารีและสุขุมวิทบางซอยเนี่ยถ้ามันขยายถนนได้กว้างขึ้นนั่นหมายถึงว่าที่ดินที่อยู่ข้างในทั้งหลายเนี่ยมันจะขึ้นคอนโดเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าไซส์ใหญ่มันจะได้ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดซอยมันแคบๆเหมือนซอยอารีซอยอารีสามหรือสุขุมวิทเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ทีนี้กทมครับในข้อที่สามก็คือเตรียมขยายเวลารับฟังความเห็นผังเมืองจาก29กุมภาพันธ์ต่อไปอีก6เดือนข้อที่4ผู้วิจัยสุดท้ายได้เจอผู้วิจัยของกทมที่ฝากการศึกษาเป็นสีใหม่การอนุรักษ์เพื่ออยู่อาศัยในเขตเมืองซอยไหนที่ไม่อยากจะสร้างตึกสูงในซอยก็ต้องทำเป็นสีเฉพาะให้กับเขาคุณอัธวิชย์ สส.อัธวิชย์ท่านก็ป้ายแดงนะบอกว่าวันนี้ผู้ว่ากทมไม่ได้มาชี้แจงผู้รับเรื่องก็คือผู้อำนวยการสำนักการวางผังเมืองทางผังและพัฒนาเมืองอยากให้ผู้ว่าตอบชัดๆได้ตัวเองว่าท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขตกทม.ดีอยู่แล้วจริงๆนี่สส.ทวิตเขาอาจจะเหน็บหน่อย
1: ครับ
0: อันนี้คือการเหน็บหน่อยส่วนของผมไม่ใช้คำว่าเหน็บนะข้อมูลค่อนข้างชัดว่าทีมคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าทีมก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ เป็นคนที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นส่วนใหญ่ก็เล่าประมาณนี้ขอบคุณมนตรี
1: คือผมเห็นบางเหตุผลนะในต้องอ้างนะอ้าง

0: คุณนัทมงคลนาวินที่หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการชี้แจงของทางกรุงเทพมหานครเรื่องการทบทวนความคุ้มค่านะกลายเป็นว่าพื้นที่นะที่มันมาผ่านมาถึงวันนี้นะฝ่ายบริหารชี้แจงว่าต้องทบทวนเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมเนื่องจากราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวและการทำแก้มลิงต้องเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำหลักไว้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทุกบึงจะรับและระบายน้ำได้คุ้มค่าการลงทุนนะฮะก็ดูเหมือนเอามูลค่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมาเป็นตัวตั้งแต่นะสิ่งที่ออกแบบเอาไว้เดิมเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่นะหน่วงน้ำรับน้ำชะลอน้ำอะไรก็ตามจากเหนือที่จะทะลวงมาถึงเขตชั้นในกรุงเทพก่อนที่จะลงสู่ทะเลนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทีมยุทธศาสตร์ได้ตีมูลค่าตรงนั้นเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกันหรืออย่างไรเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าชาติชาตินะถ้าเมื่อวานผมพูดไปรอบหนึ่งแล้วคือท่านน่ะมาเป็นสมัยที่สองหลับตายังเห็นภาพกรุงเทพมหานครได้ทั้งหมดแต่พอมาถึงปัญหาวิกฤตในครั้งนี้เหมือนกับท่านเพิ่งเข้ามารับงานครั้งแรกอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะประเด็นถัดมาในมิติของการเมืองผลโพของนิด้านะฮะปรากฏว่ายังหาผู้นำที่เหมาะสมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ไม่ได้คะแนนนะลดลงหมดเลยนะคะแนนที่บอกว่ายังหาใครไม่ได้นะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 20% เพราะฉะนั้นคุณชาชาติผู้ว่าชาชาติมาเป็นผู้ว่าสมัยที่2นะใครต่อใครก็บอกว่านะก็เที่ยวหน้าแต่งตัวลงสนามการเมืองใหญ่นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้โดยเฉพาะคำถามข้อใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของนะพื้นที่แก้มลิงทั้งหลายแหล่ที่อันตรธานหายไปนะจากแผนผังรวมของกรุงเทพมหานครและกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจตรงนี้ต้องตอบนะว่าที่ไม่ได้ทำต่อนะปล่อยให้โครงการตกไปตามสภาพอย่างที่เขาพูดถึงนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีโครงการใหม่แล้วก็จะมารับช่วงต่อแล้วก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกับเรื่องของแก้มลิงหรือไม่เพราะนั้นตรงนี้นะผู้ว่าชัดชาติทีมงานทั้งหลายแหละนะก็จะต้องอธิบายเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยนะความรู้สึกนะแล้วก็สิ่งที่จะพูดถึง อนาคตทางการเมืองของท่านเนี่ยมันก็อาจจะนะไปกับสายน้ำที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้ถ้าไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM City Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
6: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
8: อ้าวสายต่อไป
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต ายหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์กับผมอภิรักษ์นะครับถามว่าเรื่องของเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะตอนนี้เวลานี้อยู่ตรงไหนกันยังไง
0: ครับ
1: อยู่ในระดับของนิ่งอยู่ในระดับของการรอคอยกันทีนี้การนิ่งการรอคอยจะส่งผลยังไงเพราะหลายคนจับตามองมากที่สุดก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำมันจะออกกันยังไงแบบไหนนะครับแล้วช่องแคบฮอร์มุสมันโอเคไหมไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: สถานการณ์สงครามอิหร่านจับตาไปที่ช่องแคบฮอร์มุสและเกมการต่อรองระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีประเด็นล่าสุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าเช้าวันนี้จุดเปลี่ยนสำคัญคือการเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังไม่เกิดอะไรที่เรียกว่าทะลุทะลวงผ่านความชะงักงันได้แต่ช่องทางกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศทำหน้าที่เป็นคนกลางยังพยายามอยู่ใช้การทูตแบบวิ่งไปวิ่งมาชัตเทิลดิพลอมาซีทั้งสองฝ่ายยังไม่ปิดประตูซะเลยทีเดียวราคาน้ำมันเริ่มสะท้อนครับว่าอำนาจต่อรองจากช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านอาจจะไม่แข็งเท่าเดิมเพราะว่าน้ำมันตะวันออกกลางไหลออกสู่ตลาดได้มากขึ้นช่องแคบฮอร์มุสเป็นไพ่ของอิหร่านจริงแต่น้ำมันกำลังกลายเป็นนาฬิกานับถอยหลังของทั้งสองฝ่ายสงครามสหรัฐอิหร่านตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าขณะที่สนามรบไม่ได้มีแค่ขีปนาวุธโดรนและเรือรบมีโต๊ะเจรจาช่องแคบโฮมุสราคาน้ำมันการคว่ำบาตรเป็นสนามรบอีกชุดหนึ่งทีเดียวครับคำถามใหญ่ๆสำหรับผมไม่ใช่เพียงว่าใครกำลังชนะสงครามครับแต่มันต้องถามว่าใครจะทนแรงกดดันได้นานกว่ากันใครอึดกว่ากันใครจะกระพริบตาก่อนกันใครจะยอมขยับก่อนกันฉะนั้นโต๊ะเจรจาไม่ถึงกับตายพัฒนาการสำคัญที่สุดกาตาร์ยังทำบทบาทวิ่งไปมาทั้งสองฝ่าย ระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานเจ้าหน้าที่จาการ์ตายืนยันกับสื่อต่างประเทศครับว่ากำลังส่งสารระหว่างสองฝ่ายหาจุดร่วมสำหรับข้อตกลงแต่เขาก็ยอมรับว่ายังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เห็นชัดนักข้อเสนออิหร่านนั้นแกนกลางคือแผน7วันแปลว่าถ้าอเมริกายอมเงื่อนไขอิหร่านภายใน7วันจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเตหะรานเสนอให้มีขั้นตอนนำไปสู่การเปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งพร้อมจะหยุดรบด้วยนะแต่ต้องหยุดทุกแนวรบกลับมาสู่โต๊ะเจรจาแต่ว่าต้องแลกกับมาตรการจากสหรัฐเช่นยุติการปิดล้อมทางทะเลผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปอย่างน้อยที่สุดก็บางส่วนแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าไม่เอาข้อเสนอนี้รับไม่ได้ล่าสุดปฏิเสธรายงานที่ว่าอเมริกาเสนอว่าจะผ่อนผันเรื่องการคว่ำบาตรให้อิหร่านบางเรื่องทรัมป์บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผมอยากเสนอให้อิหร่านเลยแปลว่าไม่สนใจเจรจาตอนนี้อิหร่านยืนยันว่ายังรอคำตอบอย่างเป็นทางการผ่านตัวกลางกาตาเห็นไหมครับต่างคนต่างเล่นเกมอิหร่านนั้นเสียงยังกร้าวพร้อมกลับไปรบแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าพร้อมเจรจาเหมือนกันส่งข้อเสนอไปแล้วอเมริกาไม่ยอมคุยเองเป็นความผิดของอเมริกาต่างหากทั้งสองฝ่ายเล่นเกมสงครามเล่นเกมสันติภาพไปพร้อมๆกันตรงนี้สะท้อนความแตกต่างของสองฝั่งค่อนข้างสำคัญครับอิหร่านนั้นบอกว่าต้องทำทีละขั้นอเมริกาต้องการเอาประเด็นใหญ่ขึ้นโต๊ะพร้อมกันโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ฉะนั้นจึงไม่ใช่การต่อรองว่าจะให้หรือไม่ให้แต่กำลังทะเลาะ กันเรื่องใครต้องทำอะไรก่อนครับฉะนั้นเกมของอิหร่านคือเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุซให้เป็นอำนาจต่อรองยุทธศาสตร์ของอิหร่านค่อนข้างชัดครับถ้าอิหร่านไม่สามารถเอาชนะอเมริกาด้วยกำลังทหารโดยตรงสิ่งที่ทำได้สำหรับอิหร่านคือทำให้ต้นทุนของการทำสงครามสำหรับทรัมป์นั้นสูงขึ้นกว่าฝ่ายตัวเองฉะนั้นฮอร์มุซจึงเป็นไพ่สำคัญที่สุดของอิหร่านนาทีนี้ก่อนสงครามเนี่ยช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญของขนส่งพลังงานโลกการเดินเรือถูกรบกวนราคาน้ำมันสูงขึ้นต้นทุนขนส่งและประกันภัยเพิ่มขึ้นและผลกระทบส่งต่อไปถึงเงินเฟ้อทั่วโลกเลยครับฉะนั้นอิหร่านจึงพยายามส่งสารครับว่าถ้าต้องการฮอร์มุซที่สงบต้องคุยกับอิหร่านแต่ปัญหาอิหร่านคือไพ่ใบนี้อาจจะมีอายุจำกัดนะครับเพราะอเมริกาและประเทศในอ่าวเปอร์เซียกำลังพยายามสร้างวิธีหลบผลกระทบจากช่องแคบฮอร์มุซเช่นเพิ่มเส้นทางส่งออกอื่นมีการคุ้มกันเรือและเพิ่มการส่งน้ำมันผ่านระบบที่กลับมาใช้งานได้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเดือนกันยาเดือนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาถึงประมาณ 16.3 ล้านแบเรลต่อวันคือสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาเมื่อปลายกุมภาพันธ์แปลว่าถ้าโลกสามารถปรับตัวจนมีน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นไม่ต้องรอข้อตกลงกับอิหร่านฉะนั้นมูลค่าของไพ่ฮอร์มุซในมือของอิหร่านก็จะลดลงส่วนทางด้านอเมริกาเล่นเกมบีบเศรษฐกิจแทนการรีบทำข้อตกลงเพราะว่าวอชิงตันดูเหมือนกำลังใช้ยุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่งครับคือเพิ่มต้นทุนให้อิหร่านทุกวันแล้วดูซิว่าอิหร่านจะทนได้นานแค่ไหนฉะนั้นการปิดล้อมทางทะเลสร้างแรงกดดันต่อรายได้จากน้ำมันของอิหร่านค่อนข้างหนักสำนักข่าวต่างประเทศที่จับจ้องเรื่องนี้บอกว่าเมื่อต้นเดือนกันยาอิหร่านผ่านช่วงประมาณ7สัปดาห์โดยแทบไม่มีการส่งออกน้ำมันดิบใหม่ผ่านฮอร์มุซไปยังจีนถ้าขายน้ำมันไปจีนไม่ได้นี่รายได้หายนะครับเพราะว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอิหร่านเรื่องน้ำมันขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังเดินหน้าคว่ำบาตรเครือข่ายที่ช่วยอิหร่านจัดหายุทโธปกรณ์และชิ้นส่วนมาตรการล่าสุดนี่คือครอบคลุมบุคคลองค์กรบางแห่งในจีนด้วยแล้วก็ในฮ่องกงกับปากีสถานฉะนั้นสื่อของอเมริกานั้นก็คือกดดันทางทหารกดดันทางเศรษฐกิจ และซื้อเวลาคือไม่จำเป็นต้องรีบยอมรับข้อเสนอ7วันของอิหร่านถ้าเชื่อว่าเวลาจะทำให้อิหร่านต้องกลับมาพร้อมข้อเสนอที่สหรัฐรับได้มากขึ้นแต่อเมริกาเองก็มีนาฬิกาของตัวเองนะครับเพราะว่าน้ำมันคือจุดที่เป็นพิกเกรมได้ราคาน้ำมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องวัดชีพจรของสงครามทีเดียวครับดังนั้นทรัมป์เองก็ต้องดูว่าคนอเมริกันเองขณะนี้ก็บ่นว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มนั้นยังแพง5เหรียญ6เหรียญต่อแกลลอนนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนอเมริกันรับได้นานเกินไปแต่ราคาน้ำมันดิบของเบรนท์ก็ลดลงมานะครับมาปิดที่102ดอลลาร์ต่อแบเรลลดมาประมาณ 2.6% จากวันก่อนลดลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังสูงกว่า100เหรียญต่อแบเรลอาการก็ยังไม่ถือว่าน่าพอใจสำหรับคนทั้งโลกเอาเป็นว่าตอนนี้ดูความอึดภายใน7วันนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายยังยืนยันจุดเดิมเนี่ยดูว่าใครจะกระพริบตาก่อนใครจะยอมถอยก่อนเกมนี้เป็นเกมวัดใจกันจริงๆครับ
15: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นเกมวัดใจเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้ว่านิ่งๆแล้วก็ต่างฝ่ายต่างจะยังไม่ผีผามต่อกันนะครับแต่ว่ากระทบโดยตรงและการเรื่องของพลังงานการเมืองนิ่งไปเลยมั้งครับคุณมนตรีครับมาอยู่ที่น้ำท่วมกันหมดอ่ะจะเรียกว่าผ่อนคลายไหมหรือว่าน้ำหนักนี่แหละจะลงกันไปวัดกันท่าทีทั้งเรื่องของการแจกเงินทั้งเรื่องของการใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าลงไปในพื้นที่ทั้งเรื่องของเตือนแล้วไม่เตือนสั่งปิดเขื่อนไม่ปิดเขื่อนรัฐบาลเอาอยู่ไหมฮะคุณมนตรีฮะ
0: ก็สารภาพไปแล้วเนี่ยครับ
1: ถามยากไปไหม
0: ก็ท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเจ้าของวลีเจ้าของวรรคทองตรงนี้ซึ่งไม่ได้เป็นคนแรกเพราะหลายคนก็เคยพูดมาแล้วแต่ท่านเอามาอธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกน้ำท่วม
1: เขาห้ามใช้แล้วนะคำนี้เขาห้ามใช้แล้วยังใช้กันอีก
0: คือจังหวะเวลานั้นน่ะมันเป็นการวิวาทะเป็นการตอบโต้กันระหว่างข้อมูลของเพจที
1: ลมฟ้า
0: อากาศนะกับข้อมูลของทางการก็ท่านก็เลยสื่อสารตรงไหนเห็นชัดๆว่าเอาอยู่คือไม่มีมหาอุทกภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเอาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้สื่อสารในช่วงจังหวะเวลานั้นแต่ถัดจากนั้นมาพอมีปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ยอมรับแล้วสารภาพแล้วว่าเอาไม่อยู่และที่พูดณเวลานั้นก็เพราะว่าข้อมูลมันเป็นอย่างนั้นนะต่อจากนี้ก็คงจะไม่มีคำว่าเอาอยู่แต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเงี่ยหูฟังจากการพิจารณายัตติด่วนของสภาเนี่ยปัญหาก็เหมือนกับที่นักวิชาการคอมเมนเตอร์ผู้ให้ความเห็นทั้งหลายนะสื่อสารกันมาตลอด 2-3 วันนั่นก็คือเรื่องของการสั่งการนะครับคุณพิรักษ์คลัมล่าสุดเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกเองก็มอบหมายให้รัฐมนตรีกำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญทุกส่วนราชการท่านสามารถสั่งงานได้หมดนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังขาดศูนย์รวมนะว่าจะต้องเหมือนท่านนึกภาพง่ายๆเหมือนกับกรณีน้ำท่วมที่แม่สายนะก็มีศูนย์สปกรเลยนะทั้งส่วนหน้าแล้วก็ที่กรุงเทพนะมีทีมสื่อสารนะก็ชัดเจนยิ่งย้อนไปดูในช่วงโควิดก็ยิ่งจะเห็นภาพชัดเจนนะสื่อสารเช้าบ่ายแต่พอมาถึงวันนี้นะมันแตกต่างจากที่ท่านเคยตั้งศูนย์รับมือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีสบค.มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็ให้รองนายกเอกทิติก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์มันเฉพาะหน้าและเข้าสู่จังหวะที่ฟื้นฟูแล้วหรือกระมังนะก็เลยหลังจากท่านกลับมาจากต่างประเทศก็มีการตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการโดยมีโฆษกคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะทำหน้าที่ในการสื่อสารซึ่งวันนี้ก็สื่อสารไปแล้วนะส่วนศูนย์สั่งการนั้นเนี่ย เราได้เห็นภาพสะท้อนจากปัญหาที่จังหวัดนครนายกกรณีเขื่อนขุนด่านปราการชนที่มีการโต้ตอบกันอยู่ยังไม่จบนะระหว่างนักวิชาการกับรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งข้อสั่งการของอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเปิดการระบายน้ำทั้งหลายแหละดังนั้นเนี่ยคนก็เลยถามหาซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ถามหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลทั้งหมดที่เห็นภาพทั้งประเทศคือสธนช.ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยยังเป็นประเด็นคำถามวันนี้เมื่อสักครู่ผมพูดถึงโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษนะก็ออกมาสื่อสารในหลายๆเรื่องนะบางเรื่องก็ยังต้องรอความชัดเจนนะบางเรื่องก็อย่างกรณีของวันนี้เปิดทำงานวันแรกนะที่ประชุมปภ.ที่มีนายกรัฐมนตรีก็ปรึกษาหารือกันว่าก็อยากจะถ้าเป็นไปได้ขอมีการ work from home กันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้คือการสื่อสารออกมานะเสร็จแล้วเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามถึงความชัดเจนในส่วนของกรุงเทพมหานครเพราะผู้ว่าตั้งแรกๆเขาบอกว่า7วันพอวันที่2คนก็คาดหวังว่าจะ6วัน5วันอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ลดนะโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่าจะไปบอกเรื่อง3วัน7วันหรือว่าจะอะไรยังไงนั้นเนี่ยมันคงชัดเจนไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือเพราะมันยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะลดภายในกี่วันแต่จะทำให้เร็วที่สุดนี่ก็เลยทำให้สิ่งที่คาดหวังว่า 2-3 วันเป็นอย่างนี้นะ5วันอย่างนี้7วันอย่างนี้ก็เลยจะทำให้เร็วที่สุดแต่มีบางช่วงบางตอนนะที่เข้าใจว่าคงจะได้รับรายงานจากมท.3คุณพลพีสุวรรณชวีที่ไปต่อรองที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับก็คุณหมอเอกภพก็บอกว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้สั่งการบริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหากไม่ให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็เขาโค้ดคำพูดคุณหมอเอกภพไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าในส่วนของฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆเข้าไปในพื้นที่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนกรมชนรับประทานปภ.สธนช.สสน.รวมถึงแต่ละจังหวัดนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หากมีการสั่งการหรือข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานภายในกระทรวงนั้นๆไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมวันนี้วันสุดท้ายแล้วอย่างกรณีเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของผอ.เขื่อนที่นั่นเพราะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้ววันนี้เห็นประเด็นนะคุณไปละเห็นข่าวมาจากที่จังหวัดนครนายกซึ่งคนในพื้นที่นะเขาก็ตัดพ้อไม่น้อยนะว่าสื่อเนี่ยไม่ค่อยได้ให้พื้นที่กับข่าวสารที่จังหวัดนครสักเท่าไหร่พอมีประเด็นระหว่างรัฐมนตรีพลพีนะกับในส่วนของนักวิชาการนะซึ่งตอนหลังท่านก็แจกแจงสื่อเขาก็ไปขุดคุยต่างๆนะฮะข้าท่านก็อาจจะมีสถานะหนึ่งโอเคเป็นนักวิชาการแต่อีกสถานะหนึ่งท่านก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ชื่อธรรมนัสพรหมเผ่านะมาอยู่หลายยุคหลายสมัยดังนั้นก็พอมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นข่าวแต่วันนี้มีกำนันนะกำนันตำบลหินตั้งโอ้โหไปไลฟ์สดจากหน้าทางเข้าเขื่อนนะเพราะเขาเดือดร้อนเนี่ยขอเข้าไปดูสภาพนะปรากฏว่ารปภ.ห้ามก็ตกลงก็ไม่ได้เข้าเอาเป็นว่านครนายกองครักษ์หรืออะไรแถวนั้นเนี่ยนะก็ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนตรงนั้นซึ่งถ้ามองเผินๆเหมือนกับก็ต้องปล่อย นะตามหลักวิชาการถ้าไม่ปล่อยเขื่อนก็จะแตกผมก็ไปดูตัวเลขของเขื่อนป่าสักที่ทะลุ100ไปที่106แล้วก็เร่งระบายแต่เขื่อนขุนด่านณเวลานั้นเนี่ย96 97นะชาวบ้านเขาก็ไปต่อรองไปพูดคุยแต่วันนี้ไม่ได้เข้านะให้ปล่อยเท่าที่คือไม่ได้ปล่อยตูม4บานไงคุณมิรับเอาละกำนันเป้หรือธรรมรัตน์กาลิกก็ไปมีคลิปเนี่ยยาวเหยียดเลยแหละที่ไปพูดที่นั่นและล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อถูกสั่งห้ามเข้าพื้นที่เขื่อนนะเขาก็โพสต์ว่าคุณกับผมต้องเจอกันนะเห็นว่ากำลังรวบรวมเตรียมที่จะฟ้องกรมชลประทานอ่ะก็กลายเป็นเรื่องของประชาชนในพื้นที่กับในส่วนของราชการแต่เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีได้มาสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะที่สั่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะอยู่คนละหน่วยงานคนละกระทรวงกันก็เลยกลายเป็นว่านะไม่ได้รับการสนองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นหลายคนก็มองว่าก็มันไม่มีซิงเกิลคอมมานด์ไงคุณนิพิรักษ์ครับ
1: ครับอาจารย์สิตางที่เป็นประเด็นนะครับออกมาชนกับรัฐมนตรีชนกับใครหลายๆคนแล้วก็ถูกย้อนสอนแต่ไม่ได้บอกผิดถูกในเรื่องของเนื้อหาครับแต่เอามาบอกว่าก็เคยเป็นคนทำงานในสมัยของรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าเอาเฉพาะคำเตือนก็แล้วกันที่ท่านก็ออกมาเตือนนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยว่ายังคงจะต้องเตรียมการในการที่จะรับมือเรื่องน้องเรื่องน้ำกันอยู่นะครับท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านะครับในหลายจุดยังคงต้องเตรียมการที่จะรับมือขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางกทม.ก็มีการเร่งเก็บขยะท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็รับอย่างที่คุณมนตรีบอกมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรจริงแต่เห็นชอบแค่ 2,200 ค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดอาจารย์สิตางก็เตือนกทม.ให้รับมือกับน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนนะครับบางกะปิรามคำแหงอาจจะกระทบอาจจะมีจมน้ำ10วันนะครับเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับวิกฤตหนักที่สุดในรอบ20ปีนะครับก็บอกว่าถนนสายหลักนี่น่าจะใช้เวลา 1-2 วันในการแห้งแต่ที่ระวังก็คื อหมู่บ้านในซอยลึกถนนสายรองรวมไปถึง 1-3 ตุลาคมนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วก็น้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงนี่ก็ที่บอกว่าอาจจะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะสูงต้องใช้เวลา7วันอาจจะเป็น9ถึง10วันก็แนะนำประชาชนให้เตรียมการรับมือครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
16: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
17: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องจาก

ิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งจ

0: LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE@

0: 18:06 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันสุดท้ายของปีงบประมาณวันเกษียณอายุราชการนะครับ30 กันยายน 2569วันที่ตลาดมีมูลค่าการซื้อขายรวม 121,000 กับอีก3 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดไปร่วงลงหนักเลยนะครับ 35.29 จุดคิดเป็น 2.21% นะครับปิดไปที่ 1,559.01 จุดวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุด 1,599 และต่ำสุด 1,556 นะครับมีปัจจัยอะไรกดดันตลาดบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมกลุ่มวันนี้แรงกดดันเกิดขึ้นจากตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของตัวแบงค์นะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวแบงค์ที่เริ่มตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยหุ้นที่เป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเป็นลีดหลักที่ทำให้นักทุนเกิดความไม่สบายใจก็คือในกลุ่มของอุตสาหกรรมของตัว KBank นะวันนี้ KBank เนี่ยลงมาถึงระดับโลต่ำสุดนั้นไปยืนอยู่ที่ระดับ 2-3-1 นะแต่มาปิดอยู่ที่ 2-3-4 ลบไป 8 บาทนะในขณะที่ตัวกรุงไทยลงมาที่ 2.25 บาทนะครับลงมาปิดอยู่ที่ 41 บาทนะครับลงมาประมาณ 5% แบงก์เทพเองนั้นอยู่ที่ 184.50 บาทลบไป 4.50 บาทนะลงไป 2.38% ไทยพาณิชย์104.50 บาทลบไป 3.50 ลงไป 2.29% นะครับก็ TTB นะลงไปที่ระดับ 2.92 บาทลง 8 สตางค์ลง 2.67% KKP ลงไปปิดอยู่ที่ 110.50 บาทลบไป 2 บาทลบไป 1.75% นะครับก็เป็นลักษณะของการปรับตัวในแบงค์ใหญ่ทั้งหมดนะครับที่มีลักษณะการหล่นตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบมาในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยจะเป็นตัวเดลต้าเดลต้านั้นถูกขายทิ้งลงมาที่ระดับ 2.58 นะครับลบไป 4 บาทนะปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเยอะมาอันดับ1นะครับลงไป 1.53% และกลุ่มที่ต่อเนื่องก็คือกลุ่มของพลังงานปตท.นะครับปตท.นั้น40.75 บาทลบไปบาท25 ตังค์ลงไป 2.98% วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยมีกลุ่มการขายนั่นคือต่างชาติขายต่างประเทศนั้นขายไปอยู่ระดับ 1,735 ล้านในขณะที่ตัวสถาบันนั้นขาย 2,935 ล้านและป๊อปเทรดขาย133 ล้านรายย่อยซื้อ 13,804 ล้านตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดเริ่มเปิดตลาดนะฮะแล้วก็ดีแรงขายต่อในรายอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตลาดขณะที่เรากำลังรายงานขณะนี้เนี่ยตลาดที่มีลักษณะของการเซลงไปเนี่ยในยุโรปเองทางเยอรมันเองก็ลงไป45 จุดนะครับทางฝรั่งเศสลงไป38ทางลอนดอนบวกไป12อิตาลีลงไป89และขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลงไป15 จุดนัสแดกลงไป17 จุดนะครับแล้วก็ห่างเสียงล่วงหน้านั้นลงไป57 จุดในขณะที่ตัวราคาน้ำมันนะครับมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นราคานั้นครูดออยล์นั้นยืนอยู่ที่ 90.59 บวกมา1 เหรียญในขณะที่ตัวเบนซ์ยืนอยู่ที่ 97.62 บวกมา 1.49 ในขณะที่ราคาทองโกลด์สปอตนั้นเล่นอยู่ที่ 14.180 ลบไป 2 เหรียญแล้วก็ตัวบิตคอยน์เล่นอยู่ที่ 84,255 บวกมา 315นะครับก็เป็นลักษณะของการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วในเอเชียในญี่ปุ่นเองเนี่ยบวกไปถึง 1,272 จุดนะครับไต้หวันบวก308ฮ่องกงบวก89ในขณะที่จีนบวก11หุ้นที่ลงหนักเนี่ยตลาดที่ลงหนักในเอเชียนั้นเป็นฟิลิปปินส์ลงมา 58.92 นะ 1.03% แต่ประเทศไทยเนี่ยลงไปถึง 35.29ดูจากงานวิสกอตต่างๆแล้วคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะรีบาวด์แต่ผมมองว่าโอกาสค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าในตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยตัวโปรดักต์ต่างๆนั้นยังเป็นลักษณะของการกดดันข้อมูลที่ใช้ในแง่ของการติดลบเนี่ยเป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ในสหรัฐอเมริกานะฮะที่มีลักษณะการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ย

0: วันนี้ที่ลงหนักนะเป็นเรื่องของในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ที่เป็นตัวลีดเนี่ยผมคิดว่าตัว LPN ตัวเกี่ยวข้องกับสินหนี้สินที่กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฮะทำให้ตัวแบงค์เป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างไรก็ตามนะครับแรงจากแรงกดตัวนี้เนี่ยผมนั่งดูเมื่อกี้นี้ถ้าดัชนีนั้นจะหาจุดรับใหม่ของดัชนีเนี่ยมีจุดรับอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,550 ซึ่งต้องลงไปอีก9จุดเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างไรก็ตามยังมีตัวเลขอยู่ที่ 1,535 จุดซึ่งเป็นจุดตัวต่ำสุดของเมื่อรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังเป็นจุดซัพพอร์ตอยู่ดัชนีไม่น่าลงต่ำกว่าระดับ 1,500 จุดในช่วงนี้นะฮะใน 2-3 วันที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ดัชนีจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็กลุ่มอุตสาหกรรมของพวกราคาน้ำมันนะครับที่เป็นแรงฉุดนะนะวันนี้นะฮะที่เป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างไรก็ตามโอกาสของการรีบาวด์กลับเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างลำบากครับค่อนข้างลำบากเพราะว่าตัวสภาพของตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงกดดันที่เป็นลักษณะของการออกตัวทั้งหมดนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยกลยุทธ์ก็คือผมไม่แน่ใจว่ายังจะพอมีกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์กันอยู่หรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากราคาแบงก์ลงมาเยอะแล้วจุดรับที่สำคัญของตัวแบงก์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกสิกรไทยที่ระดับราคา230นะก็โอเคนะฮะน่าจะเป็นจุดรับได้ในขณะที่กรุงไทยนะครับที่ระดับราคา40บาทก็น่าจะเป็นคือมีลักษณะการอ่อนตัวลงไปแต่จะแคบแล้วนะแต่ตัวแบงก์กรุงเทพตัวไทยพาณิชย์นะครับยังเป็นลักษณะที่ยังมีมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนต้องระมัดระวังดัชนีจะหลุดต่ำกว่า 1,550 ลงไปนะครับว่าลงต่ำกว่า 1,550 ลงไปเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ตัวแพนิคของตัวตลาดมีการเกิดขึ้นอีกครับก็ต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักมากนักดูจากสถานการณ์ตลาดให้ชัดเจนวันนี้เห็นได้อย่างหนึ่งครับปริมาณการซื้อขาย 121,000 ล้านเยอะนะครับแต่แรงถูกแรงกดขายเนี่ยเป็นแรงกดขายของหุ้นตัวใหญ่น้ำหนักใหญ่ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามมีข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีแรงขายก็มีคนซื้ออยู่แต่เป็นการลักษณะของการซื้อในลักษณะการถอยรับไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ไล่ระดับราคาเพราะแรงขายวันนี้มีเยอะจริงๆครับไปสัปดาห์หน้าตลาดคงจะมีลักษณะของการที่คลายลงแล้วนะครับมีเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่ขณะนี้กระทบกับตัวอุตสาหกรรมต่างกระทบกับตัวซีคอนซัมชันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่ากระแสข่าวในแง่ของน้ำเหนือหลายบ่ากระแสต่างๆเนี่ยยังคงกดดันของตลาดอยู่ครับก็ระมัดระวังครับพรุ่งนี้มีโอกาสอ่อนตัวครับคุณวันลินครับ
1: ขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษฐ์ครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงลงไป 35.29 จุดนะครับคิดเป็น 2.21%มาอยู่ที่ 1,559.01 จุดนะครับนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าเป็นผลจากปัจจัยกดดันภายในประเทศเป็นหลักนะครับนักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะการระบายน้ำระลอก2สู่ภาคกลางตอนล่างซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหุ้นกลุ่มธนาคารถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์และหนี้เสียหรือ NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของน้ำท่วมรวมถึงคาดการว่ากำไรในไตรมาส3ปี69นั้นจะชะลอตัวนะครับและตลาดก็กำลังจับตาปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ PCE Personal Consumption Expenditure และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางของตลาดในอนาคตนะครับวันนี้ช็อตไฟล์อันดับ1เลยคือเดลต้านะครับปิดไปที่258บาทลดลงไป4บาทครับคิดเป็น 1.53% มูลค่าการซื้อขาย 12,805.53 ล้านบาทอันดับที่2 K-Bank ครับปิดไปที่234บาทลดลงไป8บาทนะครับคิดเป็น 3.31% มูลค่าการซื้อขาย 1,759 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่41บาทลดลงไป2บาท25สตางค์คิดเป็น 5.2% นะครับมองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมากกว่า K-Bank ซะด้วยซ้ำนะครับมูลค่าการซื้อขายก็10,000กับอีก10ล้านบาทนะครับอันดับที่4ปตท.ปิดไปที่40บาท75สตางค์ลดลงไป1บาท25สตางค์คิดเป็น 2.98% มูลค่าการซื้อขาย 8,654 ล้านบาทอันดับที่5 KCE ครับป ิดไปที่76.25 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทหรือคิดเป็น 1.33% มูลค่าการซื้อขาย 5,366 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดบวกครับหลังจากที่ข้อมูลจากทั้งรัฐบาลจีนและหน่วยงานเอกชนบ่งชี้นะครับว่าภาคการผลิตและภาคบริการของจีนนั้นมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,842 เพิ่มขึ้นมา 11.74 จุดคิดเป็น 0.31% ครับหางเสียงฮ่องกงปิดบวกเช่นกันนะครับพลิกกลับจากที่ลดลงในช่วงเช้าเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งและแรงซื้อที่กลับเข้ามาช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยข้อมูลจากทั้งรัฐบาลจีนและหน่วยงานเอกชนก็บ่งชี้นะครับว่าภาคการผลิตและภาคบริการของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนครับหางเสียงปิดไปที่ 24,613 เพิ่มขึ้นมา 89.70 จุดคิดเป็น 0.37% ครับนิเคอิโตเกียววันนี้ปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับปรับตัวขึ้นกว่า 2% ครับในช่วงสั้นๆท่ามกลางแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์จากความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับนิเคอิปิดไปที่ 66,753 เพิ่มขึ้นมา 1,200 กว่าจุดคิดเป็น 1.94% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นและบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,838 ลดลงไป 32 จุดคิดเป็น 0.48% S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากที่มิเชลบูล็อกผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียครับ RBA Reserve Bank of Australia เนี่ยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า RBA นั้นจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,789.30 จุดเพิ่มขึ้นมา80จุดคิดเป็น 0.92% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,969 เพิ่มขึ้นมา82จุดคิดเป็น 0.93% นะครับมีข่าวมาฝากจากทางแบมนะครับวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอสังหานะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์ทำเลดีๆในราคาที่คุ้มค่าต้องไม่พลาดกับแคมเปญเด็ดนะครับบ้านแบมสุขพร้อมเสริมเพียงแค่คุณซื้อทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษไปเลยถึง2ต่อนะครับต่อแรกเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 900,000 บาทโดยรายการทรัพย์ส่วนที่เป็นต่อที่2นะครับรับเพิ่มของสมนาคุ้มมูลค่าตามราคาทรัพย์อย่างนี้นะครับซื้อทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับเครื่องฟอกอากาศนะครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วซื้อซับตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับตู้เย็นไซด์บายไซด์หรือว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านที่ใช่หรืออยากมีซับเป็นของตัวเองรีบเข้าไปเลือกชมซับจากแบมกันเลยนะครับตัวอย่างซับที่น่าสนใจนะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดใหม่ครับใกล้เซ็นทรัลเชียงใหม่ราคาตั้งขายอยู่ที่8,85,000 บาทนะครับราคาพิเศษ6ล้านบาทลดไปกว่า2ล้านบาทเลยนะครับทาวน์เฮาส์โครงการ The Terrace Ramintra เขตบางเขนกรุงเทพราคาตั้งขายเนี่ย5,625,000 บาทราคาพิเศษในแบมนะครับ4,500,000 บาทลดลงไปกว่า1ล้านบาทเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ bam.co.th นะครับ bam นะครับ bam.co.th หรือโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับที่026300700 026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่ bam กำหนดนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์นะครับเข้าไปเลือกกันได้ ส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจในวันนี้นะครับสมอจับมือซีเมียเกมเปิดตัวฉลาดพลัสเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เหลือกระเป๋าอีก 8,000 ใบครับพี่พัฒน์ดึงกำลังคนจากกองทัพอากาศมาช่วยการบินไทยยันไม่ติดคาร์โก้แค่ชะลอบางช่วงนะครับเร่งเคาะเงื่อนไขโครงการร่วมทุนปิโตรเคมี GC SCGC ปิดดีลตุลาคมนี้นะครับหอการค้าไทยเข้าหารือคุณพิพัฒน์5ตุลาคมนี้ครับแก้คอขวดสุวรรณภูมิวางแนวทางระยะยาวและสุปจีลุ้นทรัมป์เคาะ Access Capacity ภายในเดือนตุลาคมนี้หวังไทยถูกเก็บภาษีไม่เกิน 19% นะครับล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐนะครับว่าหลักการเจรจาของไทยนั้นถือว่าจบแล้วเหลือรายละเอียดบางส่วนขณะที่ทีมเจรจายังคงหารือกันในรายละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันประเด็นขณะนี้เนี่ยคือการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ access capacity หรือกำลังการผลิตส่วนเกินให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศเพราะว่าหากไม่สามารถกำหนดกรอบได้ทันอัตราภาษีที่ไทยต้องเผชิญนั้นอาจจะสูงกว่าเดิมนะครับเป้าหมายของไทยในการเจรจานั้นมี2ประเด็นครับได้แก่อัตราภาษีต้องไม่สูงกว่ากรอบเดิมหรือไม่เกิน 19% และอัตราภาษีอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้นะครับคาดว่าอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐประกาศน่าจะเกิดก่อนเดือนพฤศจิกายนโดยล่าสุดนั้นสหรัฐอาจจะประกาศในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็ได้นะครับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ USTR เพียงฝ่ายเดียวแล้วนะครับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ United States Trade Representative นะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสำคัญด้วยนะครับโดยเธอบอกว่าประเด็นท้าทายของการเจรจามากขึ้นก็คือดุลการค้าระหว่าง2ประเทศครับโดยเมื่อสหรัฐเริ่มพิจารณาใช้มาตรการภาษีกับไทยเมื่อประมาณไตรมาส2ปี68ไทยในมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอยู่อันดับที่11นะครับแต่สิ้นปีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7และช่วง6เดือนแรกของปี69ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ยิ่งเรามีดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งเป็นแรงกดดันต่อการเจรจาครับเพราะว่าสหรัฐนั้นต้องการลดช่องว่างดุลการค้าดังนั้นเนี่ยความท้าทายของไทยคือการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดูแลและสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับส่วนข้อเสนอเพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขอผ่อนปรนมาตรการนั้นเนี่ยไทยก็ได้เสนอสินค้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุผลได้ว่าจะได้รับการตอบรับหรือไม่เนื่องจากสหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับโดยไทยได้ยื่นข้อเสนอให้สหรัฐพิจารณาแล้วแม้ว่าขณะนี้จะรอการประกาศจากสหรัฐแต่ทีมเจรจาของไทยยังคงเดินหน้าหารือรายละเอียดเพื่อผลักดันให้ข้อตกลงนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเรื่องอัตราภาษีและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับอะไรอยู่ในกระแสข่าวกันบ้างนะครับเที่ยวบินฟลายดูไบมุ่งหน้าอิสราเอลจอดลงฉุกเฉินครับเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้นะครับต้องจอดลงฉุกเฉินหลังนักบินทะเลาะวิวาทกันครับศาลญี่ปุ่นตัดสินคุ้มครองสิทธิเสียงมนุษย์ครับหลังนักพากย์ชื่อดังฟ้อง TikTok ถูก AI โคลนเสียงกำลังกลายเป็นประเด็นกันอยู่นะครับข่าวกรองเกาหลีใต้เผยคิมจองอึนอ้วนขั้นรุนแรงน้ำหนักตอนนี้ของคิมจองอึน140กิโลครับเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับคิมจองอึนน้ำหนัก140กิโลแล้วนะครับฉลามหลงคลองเทียมในปูซานกลายเป็นดาวดังนะครับดึงนักท่องเที่ยวกว่า 560,000 คนนะครับแล้วก็คิมจองอึนอ้วนไม่พอชาวเดลีเนี่ยแห่โหวตหมาอ้วนที่สุดมีทั้งโปสเตอร์มีมและกล่องเชียร์คึกคักเลยนะครับส่วนร้านอาหารในเกาหลีใต้ชื่อดังก็ตั้งชื่อสีจิ้นผิงถูกชาวจีนบุกทำลายตำรวจเร่งติดตามผู้ต้องสงสัย4คนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาฟังมุมมองของอาจารย์สมภพมานาถวังสรรค์นะครับที่วิเคราะห์ซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีจีนกับสหรัฐใครเจ๋งกว่ากันช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งท่านอยากจะชวนเราเปรียบเทียบซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างไรบ้างแล้วส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองและทั้งสองประเทศอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีกิจกรรมต่างๆและมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับในช่วงนี้ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO รับดอกเบี้ยสูงสุด2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูง
7: ใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับท่านที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ได้ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็โทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ worldwideweb.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตอนนี้กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เหลือเพียง7ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับก็เราไม่อยากจะให้หมอนัดนะครับเราต้องดูแลตัวเองกันก่อนเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอย่าให้หมอนัดนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้ทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าโรค NCDs นะครับ Non-communicable diseases ซึ่งมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับ Non-communicable diseasesมันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเลือกกันเองทุกวันครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นคือเปลี่ยนชีวิตนะครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs ถ้าออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตครับเสาร์ที่3ตุลาคมนี้แล้วนะครับตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นทั้งวันครับอยู่ด้วยกันที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายคุ้มเกินคุ้มนะครับแลกกับสุขภาพแลกกับคุณภาพชีวิตที่จะได้อยู่กับเราตลอดไปนานๆนะครับ 1,500 บาทครับสมัครได้แล้วครับทาง LINE Official ของคลื่นความคิด @thinkingradio นะครับตอนนี้เท่าที่ทีมงานแจ้งมาเนี่ยเหลืออยู่7ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับวันเสาร์นี้เสาร์ที่3ตุลาคมนี้ครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางกสทช.ครับเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697 และ +698 ระวังว่าจะเป็นสายมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.อยากให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อรับสายเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 หรือ +698 ซึ่งมันเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายเนี่ยควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดเลยนะครับข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP ห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติครับแต่ก็ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้น +697 +698 ในการติดต่อประชาชนนะครับหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพร้อมแจ้งว่าประชาชนของเรานี่นะครับหมายถึงถ้าเกิดโทรมาแล้วมาแจ้งว่าประชาชนหรือผู้รับสายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคุณมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ ย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเบอร์ขึ้นมาด้วยบวก697บวก698และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยตัดสายทิ้งไปเลยนะครับหรือถ้ารับก็ต้องรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือ OTPและนี่คือความห่วงใยจากกสทช.นะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานัทรังสรรค์รออยู่แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
7: ทุกวันพุธครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับสัปดาห์นี้อาจารย์อยากจะชวนเปรียบเทียบ Soft Power Diplomacy ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐนะครับซึ่งได้มีการพบปะกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการพบปะกันที่ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในปีนี้นะครับยังจะมีการพบปะกันอีกนะครับในช่วงการประชุมเอเปกและ G20 ปลายปีนี้นะครับอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณวารินครับ
7: ครับใจตรงกันหมดทุกท่านเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ปิติอาจารย์อาร์มก็คุยเรื่องสีจิ้นผิงกับทรัมป์พบปะกันนะครับแต่วันนี้มาในมิติที่อาจารย์อยากจะชวนเปรียบเทียบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีเอานิยามก่อนเลยดีไหมครับอาจารย์ soft power diplomacy ทางการเมืองเนี่ยหรือทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรครับ
10: ก็คือการใช้วิธีการทางด้านนะครับทางด้านอะไรต่างที่มันเป็นความละมุนละม่อมนะเป็นการซื้อใจกันนะแล้วก็การดำเนินอะไรต่างที่นำไปสู่การไม่แสดงให้เห็นแหละว่าเออนะชาติมหาอำนาจจะต้องเผชิญหน้ากันนะกับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเราแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าก็คืออำนาจละมุน อำนาจอันอกโยนนะครับนะซึ่งตรงข้ามกับคำว่าฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือการใช้กำลังการใช้พลานุภาพใช้สัญญานุภาพในการต่อสู้ในการอยู่กันในต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะ
7: ครับ
10: แต่ในซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งสองประเทศที่ดำเนินการต่อกันเนี่ยนะผมว่าน่าสนใจนะ มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของไอ้ geopolitics ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันหรือแม้แต่การช่วงชิงนะการสร้างความได้เปรียบนะระหว่างกันและกันนะครับฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่นำมาใช้ในซอฟต์พาวเวอร์ทั้งที่ทรัมป์เองไปเยือนจีนเมื่อ เดือนพฤษภาคมและครั้งล่าสุดก็คือซ้ำเชิญสีจิ้นผิงแล้วก็มาดามเผิงลี่หยวนเนี่ยมาเยือนไวท์เฮาส์เป็นสเตทวิสิตนะครับผมว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจและผมก็นะครับผมว่าในบรรดานโยบายต่างๆซ้ำเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเนียนนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะใส่ใจนะฮะผมบอกได้เลยก็คือไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีนี่แหละนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกชาตินะครับเพราะว่าแต่ว่าใช้กับจีนเนี่ยเขาใช้อย่างต่อเนื่องกันมานะครับที่แม้แต่ครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้มีมากเป็นพิเศษเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้แต่ไปต้อนรับสีถึงบันไดเครื่องบินนี้นะครับปูพรมแดนกันยาวถึง 3-40 เมตรเนี่ยนะฮะนะครับ ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนึ่งนะที่เป็นการซื้อใจของผู้นำอีกชาติหนึ่งนะครับนะถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานมีอะไรต่างที่เป็นการต่อสู้แข่งขันกันก็ตามนี่แหละนะครับ แต่ผมว่าเรื่องที่เด่นชัดที่สุดนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนนะครับก็คือไม่ใช่จะบทบาทเฉพาะของทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะผมว่าแม้แต่บทบาทของสตรีหมายเลขหนึ่งทั้งคู่ก็เป็นเมลานีทรัมป์แล้วก็กรณีของเผิงลี่หยวนของจีนนี่แหละนะครับผมว่าก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะและอันนี้ผมว่าคนที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนเรื่องการทูตเนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะศึกษาให้เรียนให้ดีเลยนะเพราะผมว่ามันเป็นเรื่องของ diplomatic management ที่มีประสิทธิภาพ นะมันไม่ใช่มีเฉพาะว่าจะต้องต่อสู้กันแข่งขันกันเอาชนะกันอย่างเดียวในวงการระหว่างประเทศนี่นะก็คือนี่ครับคุณลองสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาจัดเลี้ยงงานเลี้ยงในสเตทดินเนอร์ในคืนวันที่24กันยายนนี่แหละ นะครับเริ่มตั้งแต่ไวน์ที่เอามาเสิร์ฟเนี่ย คุณดูไหมว่าไอ้ไวน์ที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยมันเป็นไวน์อะไรครับ
11: ไม่ทราบครับอาจารย์ไวน์อะไรครับ
10: มันคือไวน์ชนิดเดียวกับที่นะครับที่นายกตรีโจเอิร์นไหลเคยใช้เพื่อต้อนรับนิกสันเมื่อปี1972นะคุณเรนนี่จำได้เลยครับว่านิกสันเนี่ยได้ไปเยือนจีนภายใต้การพูดที่เราเรียกว่าพิงพองดิปโลมาซีนี่แหละในต้นปี1972นะครับและก่อนนั้นก็เป็นไงครับก็มีการรองรับจีนให้เข้าเป็นสมาชิกอะไรครับเข้าเป็นสมาชิกของUN แล้วก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการถาวรของไอ้บนตรีความมั่นคงด้วยนะครับในก่อนหน้านั้นปั๊บเดียวเองนะฮะหลังจากนั้นแล้วคิสซิเจอร์ก็ไปติดต่อมาจีนใช่ไหมครับนะครับแล้วก็เพื่อนำไปสู่การเยือนจีนของนิสสันในต้นปีนะ1972นี่นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมารับแขกหลักๆเลยนะฮะก็คือนายกตรีจูเอหลายนะฮะเพราะว่าเหมาเจ๋อตงเองนะครับนะรองประธานเหมาเนี่ยตอนนั้นก็ชนะภาพมากแล้วนะฮะนะแล้วก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆก็เลยให้จูไหลเป็นคนรับแขกก็ปรากฏว่าไวน์เนี่ยเป็นไวน์ชนิดเดียวกันเลยนะฮะนะที่เอามาโทสกันนะฮะโทสเพื่อสันติภาพนี่นะครับนะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างของชาตินี่นะฮะและอาหารที่เสิร์ฟและคนที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมงานดินเนอร์ก็คือใครครับก็คือเมลานีทรัมป์นะเป็นคนจัดการนะครับนะแล้วก็ไอ้คอสตั้งแต่ซุปก็ดีเมนคอร์สก็ดีนะครับอะไรต่างๆประมาณสัก3คอร์สหลักๆนี่นะฮะที่เสิร์ฟกันนี่นะฮะรวมตลอดถึงของหวานด้วยเนี่ยครับก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวพันนะตัวอย่างเช่นบางจานของอาหารที่มาเสิร์ฟนี่นะฮะนอกจากจะเป็นอาหารที่ใช้วัสดุของตะวันตกหรือว่าทั่วไปที่หาได้ในประเทศเมืองหนาวแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้ผักผักกาจีเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าบ็อกช่อยนะฮะคุณวรินทร์คงรู้จักดีนะครับนะบ็อกช่อยนี่นะก็คือผักกาดขาวนะฮะนะเอามาแซมด้วยนะครับนะแล้วการตกแต่งในงานก็เป็นทั้งของจีนและก็ของอเมริกาพร้อมกันนะฮะแล้วข้อสำคัญเยอะครับของหวานเนี่ยนะครับถ้าเสิร์ฟไอศกรีมนะครับแต่ว่าไอศกรีมเนี่ยมันพิเศษยังไงครับที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แมเนจเมนต์นี่นะก็คือเขาใช้ไอ้น้ำผึ้งนี่แหละครับที่ได้มาจากรวงผึ้งที่อยู่ในทะเลียบขาวนะคือในทะเลียบขาวนี่เขามีรังผึ้งนี่นะฮะและทุกปีเนี่ยมันจะสามารถผลิตน้ำผึ้งออกมาได้เนี่ยพอสมควรเลยนะและเขาเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาเลี้ยงแขกสำคัญนะที่มาเป็นแขกของไวท์เฮาส์นี่แหละครับนะนี่คือกรณีของอาหารนะแต่ว่าผมยอดสุดยอดของไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ดิโปรเมซีก็คืออะไรครับก็คือตอนที่นะครับตอนที่เมลานีซัมเนี่ยนะครับเชิญเผิงลี่หยวนเนี่ยไปดูไอ้ National Smithsonian Museum ในส่วนที่เป็นไอ้เอเชียนอาร์ตเนี่ยนะครับและพอไปถึงหน้ามิวเซียมเนี่ยนะมันก็มีเด็กกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับนะมาต้อนรับนะก็เหมือนกับตอนที่ทรัมป์กับตอนที่ทรัมป์ไปเยือนจีนล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอลงจากสนามบินนะครับเป็นไงครับคุณวรินทร์เห็นภาพไหมว่านอกจากรองประธานาธิบดีหันเชิงไปต้อนรับแล้วเนี่ยมันมีพิธีกรรมอะไรครับที่สร้างความประทับใจให้กับทรัมป์มากเลยนะฮะ
11: ที่เด็กๆมายืนร้องเพลงรอต้อนรับ
10: ก็เป็นร้อยๆคนเลยแต่งเสื้อผ้าหลากสีแล้วก็ร้องเรามาชูธงแล้วก็ต้อนรับฟันโอ้โหต้อนรับอะไรต่างๆนะครับร้องเพลงด้วยต้อนรับด้วยต่างๆด้วยนะครับทรัมป์ก็ประทับใจมากนะเรื่องวันเดียวก็ทำแบบเดียวกันแต่ว่าเอานักเรียนมาจากโรงเรียนจีนนะครับในสหรัฐอเมริกาอาจจะอยู่ในดีซีนั่นแหละนะแต่ว่าโรงเรียนจีนเป็นโรงเรียนนานาชาติซึ่งเรียนกันหลากหลายเลยนะครับมีทั้งเด็กฝรั่งมีทั้งเด็กเอเชียมีทั้งเด็กผิวดำนะครับที่หลากหลายมากนะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็หลายสิบคนนะแล้วก็มาต้อนรับด้วยการร้องเพลงต้อนรับเผิงลี่หยวนแล้วก็เมลานีทรัมป์เนี่ยก็คืออะไรครับ เขาร้องเพลงหนึ่งครับมีที่มีชื่อว่าโมลี่หวาโมลี่หวาก็คือเพลงดอกมะลินะแปลเป็นภาษาไทยนะฮะโมลี่ก็คือมะลินะนะครับนะนะครับเออทำไมเขาใช้เพลงนี้ต้อนรับนะฮะเพิ่งรู้อยู่ครับคุณรายลีครับ
11: ยังไงครับ
10: แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของซอฟต์พาวเวอร์มากมากเลยก็คือนะครับก็ว่าตอนที่ทรัมป์เชิญทั้งคู่นี่นะครับหรือทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็เผิงหยวนไปเยือนสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยแรกปีแรกเดือนสามสี่เดือนแรกของทรัมป์ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งในสมัยทรัมป์สองหนึ่งจุดศูนย์นี่นะฮะก็คือในเดือนเมษาของปี2017นี่นะนะครับคุณวันนี้คุณจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับไองานเลี้ยงที่บ้านที่มาลาโก้รีสอร์ทนี่นะไอที่รีสอร์ทนี่นะฮะที่เป็นแหล่งต้อนรับทั้งคู่นี่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่สเตทวิสิตนะฮะก็คงเป็นการเชิญตัวเชิญไปเป็นการพบกันของผู้นำนะครับนะครับทรัมป์ก็เอาหลานสาวกับหลานชายนะซึ่งอายุเพียงแค่5ขวบนะฮะไอหลานสาวคุณโตนี่นะหลานสาวคุณโตนี่ชื่อว่าอาราเบลล่าคูชเนอร์ฟังดูชื่อแล้วน่าจะเป็นลูกใครคุณมารินครับ
11: ถ้าเป็นลูกเจเร็ตเนี่ยฮะ
10: เป็นลูกเจเร็ตคูชเนอร์กับอีวานก้าซ้ำนะซึ่งเป็นหลานสาวคนโปรดเลยนะแล้วก็เอาหลานชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟคูชเนอร์นะฮะนะครับมาร้องเพลงก็คือไอโมลีฮวานี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะทั้งหลานสาวหลานชายของทรัมป์ที่เป็นลูกสาวของอีวานก้านี่นะครับเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุขวบครึ่งนะตั้งแต่อายุ18เดือนนะฮะเออถามว่าเรียนจากใครก็เรียนจากแนนนี่เรียนจากพี่เลี้ยงที่เป็นคนจีนนี่แหละนะและหลังจากนั้นเขาไปเรียนต่อในโรงเรียนอนุบาลด้วยต่างๆด้วยนะครับนะฉะนั้นเขาก็ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วนะฮะก็เอาเพลงนั้นมาร้องแล้วพวกนี้เป็นไงครับนะครับไม่ในนี้ทั้งก็คงจะมีการเตรียมกันนะว่าเอาเด็กของโรงเรียนนานาชาติที่ชื่อ Hope School นี่นะฮะโรงเรียนแห่งความหวังนี่นะครับนะที่มีเด็กหลายชาติมาเรียนร่วมกันนี่นะฮะมาร้องเพลงด้วยกันนะและแค่นั้นไม่พอครับนะหลังจากที่ทรัมป์เชิญสีกับมาดามเผิงเนี่ยไปเยือนที่มาลาโก้รีสอร์ทแล้วเนี่ยในช่วงปลายปี2017คุณมารินจำได้ไหมฮะว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นครับทรัมป์ก็ได้รับเชิญในการตอบแทนไงฮะกับเมลานีทรัมป์เนี่ยไปเยือนจีนใช่ไหมครับนะครับแล้วไปเยือนครั้งนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้สเตทไอ้การเลี้ยงรับรองในคืนของการต้อนรับนี่นะครับเป็นไงครับทรัมป์ก็เอาไอ้ iPad ของตัวเองเนี่ยนะเอาไอ้แท็บเล็ตของตัวเองเนี่ยออกมาโชว์สีจิ้นผิงครับระหว่างที่นั่งดินเนอร์กันนี่นะฮะแล้วมันเป็นรูปใครครับก็เป็นรูปของอาราเบลล่าทรัมป์นี่แหละหรือว่าอาราเบลล่าคูชเนอร์นี่นะฮะออกมาร้องเพลงแต่งชุดจีนเลยนะแล้วข้อสำคัญครับก็คือทักทายสีจิ้นผิงกับมาดามเผิงว่าไงครับซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะสร้างความประทับใจให้กับทั้งคู่มากนะก็คือเรียกสีจิ้นผิงว่าแกรนปานะแล้วก็เรียกมาดามเผิงว่าแกรนมานะและทักทายนะครับก็เลยมีการฉายไอ้คลิปนี่นะฮะขึ้นเป็นบนจอรอบงานเลี้ยงของไอ้สารมหาประชาคมนะฮะที่จริงๆแล้วจะใช้เป็นที่แหล่งจัดเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองนี่นะโอ้โหก็เป็นที่พอใจกันทั่วหน้านะครับแล้วก็สีจิ้นผิงถึงขนาดกล่าวแล้วว่าไอ้คลิปเนี่ยนะการร้องเพลงการแสดงอะไรเนี่ยได้เกรด A+ นะครับและอันนี้และแค่นั้นไม่พอครับและครั้งล่าสุดนี่นะครับปรากฏว่าถ้าคุณวารินสังเกตดูนะครับว่าไอ้ตอนที่มีการต้อนรับสีจิ้นผิงกับเข้าไปในไวท์เฮาส์นี่นะฮะซึ่งเป็นงานพิธีการในวันที่24นี่แหละนะครับก่อนที่สีกับมาดามจะเดินเข้ามาเนี่ยนะครับนะเป็นไงครับมันก็จะต้องมี VIP ทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นครม.นั่นแหละนะฮะตั้งแต่ไวท์เพรสิเดนต์ลงมานะมายืนต้อนรับกันนะแล้วคุณนาริมสังเกตเห็นว่าคนที่มายืนต้อนรับด้วยซึ่งเป็นคู่ที่สองในนะคู่แรกก็คือเจดีแวนส์กับอุชาแวนส์นะครับนะซึ่งฐานะเป็นเบอร์สองของประเทศใช่ไหมครับลองทำดีๆนะครับและคู่ต่อมาเนี่ยก็คือคู่ของอีวานก้าทรัมป์กับใครครับคุณนาริมครับ
11: คุณเจเรตนะฮะ
10: อันลาเบล่าอันลาเบล่าคุชเนอร์หรืออันลาเบล่าทรัมป์น
11: ี่แหละอ๋อหลานนะฮะ
10: ครับปรากฏว่าล่าสุดอันลาเบล่าทรัมป์อายุ15ปีแล้วนะฮะนะ
11: ครับ
10: ตอนที่ร้องเพลงให้สีฟังตอนนั้นอายุ15 5 6ขวบเองนะ
11: ฮะ
10: แล้วต่อมาจึงมาเป็นมาโกลูบิโอนะครับแล้วก็ตามด้วยสกอตเบสเซนนะฮะแล้วก็ตามด้วยโฮวาร์ดรัตนิกนะฮะนี่คือภาพที่เราได้เห็นนะฮะและนอกจากนี้ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆนะครับที่มีการดำเนินการโดยทรัมป์เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือพาสีเนี่ยทัวร์ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูรูปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปบรรดาอดีตประธานาธิบดีทั้งหลายนะฮะแต่ว่ารูปที่มันไฮไลท์ที่สุดคือรูปสุดท้ายครับคุณอะไรเห็นภาพไหมว่าทรัมป์ไปดูพาสีไปดูภาพอะไรครับไปดูภาพยักษ์ใหญ่ที่สุดในงานที่ตั้งอยู่ในทรัมป์เรียบขาวนะฮะก็คือรูปการจับมือกันระหว่างสีกับทรัมป์ครับนะเป็นรูปใหญ่โตมากเลยนะครับนะครับเฮลี่ครับว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาหลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างจะมุทะลุใช่ไหมครับอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแต่ผมว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดิโพมาซีเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถกล่าวได้เลยนะว่าเขาไม่มีความละเอียดอ่อนหรืออะไรต่างๆนะฮะและแค่นั้นยังไม่พอครับยังพาสีเนี่ยไปดูไอ้ลานจอบคอปเตอร์ใหม่ไปดูไอ้อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะ ที่เป็นคอปเตอร์นะพาเข้าไปดูในเข้าไปนั่งในตัวคอปเตอร์ต่างๆก็เหมือนกับอะไรครับก็เหมือนกับที่สีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทรัมป์มากในการไปเยือนเมื่อเดือนพฤษภาที่แล้วก็คืออะไรครับก็คือหลังจากที่พบกันแล้วหลังไอ้ก่อนกลับนี่นะฮะปรากฏว่าสีจิ้นผิงพาทรัมป์ไปดูเลยครับที่ทรัมป์ก็ประทับใจมากนะนะครับวันแรกเนี่ยไปดูไอ้เซเกตการ์เด้นใช่ไหมครับนะซึ่งมันเป็นสวนที่อยู่ในจงหนานไห่จงหนานไห่ก็คือแหล่งบริหารราชการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับของรัฐบาลจีนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของบรรดาผู้นำระดับต่างๆที่เป็นระดับนำทั้งหลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยรวมทั้งสีจิ้นผิงกับครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็พาเข้าไปในSecret Gardenซึ่งแทบจะไม่เคยพาผู้นำคนอื่นไปเลยนอกจากปูตินนะฮะที่เคยเข้าไปในที่นั้นนะทรัมป์ก็ประทับใจมากนะแล้วก็มีการเลี้ยงน้ำชากันในจงหนานไห่ก็คือในแหล่งคอมพาวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับนะก็เหมือนกับก่อนที่สีจิ้นผิงจะกลับจากสหรัฐอเมริกาในงวดเนี่ยทรัมป์ก็ทำแบบเดียวกันเลยก็คือพาไปเลี้ยงน้ำชาใช่ไหมครับที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังอะไรครับยังพาไปดูหินแกรนิตนะครับนะที่มันพิเศษมากนะที่ถือว่าหายากมากนะครับทำไมซ้ำจึงพาสิ่งที่หนึ่งไปดูหินแกรนิตครับคุณวารินครับ
11: ทำไมครับ
10: เพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบหินมากแล้วก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านของไอหินทั้งหลายเลยนะฮะด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่หนึ่งยังมีความเชี่ยวชาญมากนะครับนะก็เลยพาไปดูเห็นไหมครับนะและนี่คือตัวอย่างที่ผมเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แมเนจเมนต์นะครับนะครับแล้วก็ประมาณเจอนะครับสีก็ตอบแทนว่าด้วยการดำเนินการอะไรครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันหนึ่งก็คือจัดส่งแพนด้า2ตัวเนี่ยไปให้แก่สวนสัตว์ที่แอตแลนตานะครับอันนี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับตอนที่นิกสันเนี่ยไปเยือนจีนเมื่อปี1972พอหลังจากที่สันกลับไปแล้วเนี่ยสีก็ตอนนั้นผู้นำจีนก็คือที่นำโดยประธานเหมาก็ดีนายกโดยหลายก็ดีก็ส่งแพนด้า2ตัวไปให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี1972นะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วกันแหละนะแล้วไอ้การตั้งชื่อแพนด้า2ตัวเนี่ยก็มีความหมายมากตัวแรกที่เป็นตัวเพศผู้เนี่ยนะชื่อผิงนะแล้วก็ตัวที่2คือชื่อฝูสวงที่เป็นที่เป็นเพศเมียนี่นะคือความหมายก็คือความหมายถึงการสื่อผิงแปลว่าสันติภาพนะก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยจะต้องสถาปนาการมีพีซการมีสันติภาพระหว่างกันและกันอย่างจริงจังนะและแค่นั้นไม่พอครับสิ่งที่สีได้ประกาศในการพบกันครั้งนี้คืออะไรครับก็คือจะให้นักศึกษาสัตว์อเมริกันเนี่ย100,000 คนไปเรียนหรือว่าไปดูงานในจีนนะครับในช่วง5ปีข้างหน้านี้ แสนคนเนี่ยอันนี้ก็สร้างความพอใจให้กับทรัมป์มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่สีไปเยือนสหรัฐอเมริกาก็คือตอนที่ไปประชุมเอเปกตอนนั้นโจไบเดนยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นี่แหละในปี23
11: ครับ
10: สีก็ได้ให้ทุนแก่นักเรียนอเมริกันเนี่ยไปเรียนจีนเนี่ย 50,000 คนไงนะภายใน5ปีแต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่2ปีครึ่งครับปรากฏว่า50,000 คนนี้หมดเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่ต่อคิวก็เลยไม่ได้ไปนะฮะพวกนี้ก็เลยให้แสนคนเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูถึงฝีมือในการบริหารจัดการเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดิโพลมาซีแล้วเนี่ยผมว่าเรียกว่าสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับนะ
11: อือฮึครับโอ้แต่ภาพที่เราออกมาเป็นข่าวนี่ดูเหมือน2คนทะเลาะกันแรงมากเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังมันไม่ใช่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
10: ผมว่าทะเลาะกันทะเลาะหมายถึงว่าในเหตุการณ์ทั่วไปใช่ไหมฮะนะ
11: หมายถึงว่าเรารายงานข่าวเนี่ยฮะอาจารย์เรื่องภาษีก็ดีคือถ้อยคำที่ทรัมป์ใช้ก็ดีมันดูรุนแรงไงฮะอาจารย์
10: ใช่ๆโอ้โหสุดๆเลยแต่ว่าขึ้นภาษีไป 145% เป็นต้นนี่แหละนะครับนะในพวกเนี้ยสิ่งที่ทรัมป์ได้ประการหนึ่งก็คือเลยครับไอ้การจัดสเตทดินเนอร์ในค่ำคืน24กันยายนเนี่ยคุณวลิมสังเกตเห็นไหมว่าคนที่ทรัมป์เชิญไปนี่คือใครครับ
11: เป็น CEO ของพวก
10: คอร์ปอเรทแล้วเนี่ย
11: CEO ของบรรดาเทคเฟิร์มหมดเลยฮะ
10: ผมว่านั่นคือความเป็นทุนนิยมของความเป็นเจ้าแห่งทุนนิยมของสหรัฐอเมริกานอกจากเทเฟิร์มแล้วก็คือไฟแนนซ์ใช่ไหมครับนะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan ก็ดี City Group ก็ดีนะครับBlackRock Blackstone อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไปกันหมดใช่ไหมฮะมันก็แสดงมันก็คือการแสดงให้เห็นคือการประดับบารมีให้กับทรัมป์ไงในช่วงก่อนที่จะมีการทำมิดเทอร์มอิเล็กชันใช่ไหมครับนะมันก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหประธานาธิบดีจักรใหญ่ซึ่งมันหมายถึงความเป็นอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยไปพร้อมหน้ากันในงานในค่ำคืนนั้นนะครับแล้วต่างๆแต่และคนก็แต่งชุดผูกหูกระต่ายไปใช่ไหมครับนะครับนะแต่ปรากฏว่าสีจิ้นผิงกับมาดามเผิงเนี่ยเขาแต่งชุดอะไรไปครับคุณมาลีครับสังเกตไหมอันนี้อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกัน
11: ก็เป็นชุดสไตล์เหมาเจ๋อตุงใช่ไหมครับ
10: เป็นชุดสไตล์จีนนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นว่าชุดเหมาเนี่ยแหละนะครับนะครับขณะที่คนอื่นๆผูกหูกระต่ายกันเกือบทั้งงานเลยผมเห็นคนเดียวที่ไม่ผูกหูกระต่ายก็คือเจนเซนหวงในที่ผูกใกล้นะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมคุกก่อดีไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ก่อดีและคนอื่นๆนี่แหละครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก่อดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหูก็ตายหมดเลยนะครับนะรวมทั้งทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับนะครับการเป็นนี่ก็ผมว่านี่คือข้อสังเกตนะว่าเนี่ยนะไอ้เรื่องวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะนอกจากเราดูเรื่องของไอ้ foreign relation ทั่วไปต่างๆแล้วเนี่ยนะทั้งหลายแล้วเนี่ยผมว่าด้านหนึ่งที่น่าจะศึกษาก็คือการบริหารจัดการที่มันที่ผมเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดิโพลมาซีเนี่ยนะครับนะ
11: ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นี่ไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่ข่าวสักเท่าไหร่จะอยู่ในโซเชียลมีเดียซะเยอะนะครับอาจารย
10: ์ครับแต่ว่าข่าวใหญ่ๆในอเมริกาก็ลงกันนะครับแต่เราไม่ได้มีการโพสต์กันที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่ก็มาจากข่าวใหญ่ๆในอเมริกาหลายๆฉบับนะเช่น Daily Mail นะที่ลงเข้าให้ละเอียดนะ
11: ครับครับครับก็จะเป็นลักษณะสื่อแชทลอยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันพุธนะครับในช่วงก่อเป็นเศรษฐกิจและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
13: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
15: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
20: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
21: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
20: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
21: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
22: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
21: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเราพบกันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีนะฮะ4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลาทุ่มเศษโดยประมาณถึง2ทุ่มนะเกือบ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่สำคัญจากทั้งในและต่างประเทศก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจโดยเฉพาะสิ้นเดือนเลยอ่ะนะวันนี้พุธ30กันยายนสิ้นเดือนกลางสัปดาห์นะครับมีใครจะไปฉลองกันบ้างนะโอ้โหจะเป็นสมัยก่อนเนาะตอนที่แบบเศรษฐกิจดีๆนี่นะครับป่านนี้ทุกวันศุกร์เนี่ยรถลาติดกันหมดละแต่ปรากฏว่านาทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำก็มาท่วมนะฮะน้ำเองก็ยังไม่ลดบางพื้นที่เพิ่งเจอแดดครั้งแรกใน 2-3 วันที่ผ่านมาดีอกดีใจแต่เดี๋ยวน้ำนะจากภาคกลางก็กำลังจะไหลลงมานะฮะรวมถึงก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพที่ยังท่วมสูงกันอยู่หาทางน้ำ
2: รอระบายยังไงก็เนี่ยมันจะครบ1สัปดาห์ยังระบายกันไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องสะท้อนไปเลยนะครับรีบเข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างด่วนที่สุดนะฮะก่อนที่มวลน้ำจากข้างบนนั้นจะลงมาในอีกไม่กี่วันกันนะครับส่วนวันนี้ครับการลงทุนเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนสุดสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกันเลยนะฮะหุ้นไทย

0: 50บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกมาอยู่ที่ 67,350 บาทนะครับเดี๋ยวขอไปสักครู่นะฮะนี่แหละครับก็คือสัญญาณที่ทำให้หลายคนกำลังมองว่าน่าจะให้การลงทุนในช่วงของ 2-3 วันนี้จะเกิดเรื่องของการปรับกลยุทธ์เพื่อรับสภาพกับทางด้านของเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างไรกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ต้องต่อสายคุยกันเลยนี่นะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้แล้วครับว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปริมณฑลจนกระทั่งถูกประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติทั้งหมด50เขตเนี่ยนะฮะตัวเลขมันออกมาแล้วนะจะจริงจะใกล้แค่ไหนยังไงก็แต่สรุปหมื่นล้านขึ้นแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราก็ดีเนี่ยนะฮะต่างก็ฟันธงเขาว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นฟันธงก่อนจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะฮะแล้วก็ปริมณฑลเสร็จปั๊บมาเจอเช้าวันนี้ครับธนาคาร JP Morgan Chase & Co เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะฮะออกมาสวนเลยสวนนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราเลยนะครับว่าปีหน้านะแบงก์ชาติจะต้องขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งติดและครั้งละสลึงเท่ากับปีหน้าดอกเบี้ยจะขึ้นทั้งหมด 0.75% แถมบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ 2.5 ปีหน้า 2.5 คือเป็นธนาคารที่มองแตกต่างกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแรงกดดันตอนนี้ตกลงแบงก์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยไหมในช่วง3เดือนสุดท้ายที่เหลือเพราะว่าเจอเรื่องน้ำท่วมแถมปีหน้าจะขึ้นจริงเหมือนอย่างแบงก์ของ JP Morgan มองกันหรือไม่เราจะไปพูดคุยกับดร.อมรเทพจาวรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับดร.อมรเทพครับนี่ก็เป็นคำถามที่ผมเปิดโจหัวไว้สำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะฮะก่อนอื่นนะฮะห่วงใยส่วนตัวฮะที่บ้านโดนน้ำท่วมได้ไหมฮะ
1: ยังรอดปลอดภัยดีนะครับแต่ก็เป็นห่วงคนที่โดนผลกระทบเหมือนกันนะครับ
0: ครับแล้วก็ก่อนที่จะแตกกับเรื่องที่เป็นหัวใจคือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับตอนนี้ดร.อมรเทพประเมินนะครับว่า GDP ของไทยในไตรมาสที่3เพราะตอนนี้น้ำท่วมมันปลายไตรมาสที่3เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คิดว่ามันจะไปได้สวยเพราะมีกระตุ้นกำลังซื้อแต่ตอนนี้เจอน้ำท่วมปลายไตรมาส3และจะส่งต่อไตรมาส4ยังไงครับ
1: จริงๆเราเป็นห่วงไตรมาส3มาก่อนหน้าแล้วนะครับก่อนที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยเราก็คิดว่ากำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจไทยมันยังไม่ได้มีข่าวดีสักเต็มที่นะครับคิดง่ายๆครับถ้าเศรษฐกิจมันดีจริงคงไม่ต้องแจกเงินกระตุ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์มันไม่ได้มีการเร่งแรงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยมาตรการในการให้เงินนะครับคนละครึ่ง plus ก็แล้วแต่นะครับไทยช่วยไทย plus กับในการกระตุ้นการบริโภคทีนี้มามองดูว่าในช่วงปลายไตรมาส3จริงๆมันก็แค่สัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นไตรมาสที่เราเห็นสัญญาเรื่องฝนตกหนักและก็น้ำท่วมในกรุงเทพเพราะฉะนั้นไตรมาส3เองอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็มองไตรมาส3เนี่ยจะขยายตัวอยู่นะครับเทียบกับไตรมาส2แต่ว่าขยายตัวต่ำโจทย์สำคัญวันนี้คือต้องมาดูไตรมาส4เพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์ที่เราคุยกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องกำลังซื้อความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าเรื่องของ supply chain disruption ทีนี้เรานึกภาพดูครับว่ามันคงไม่ได้รุนแรงที่ไปกระทบกับนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับแต่วันนี้ถ้าเรานึกดูว่าถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ของเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนเชลฟ์แต่ว่าต่อให้เราไม่ได้โดนผลกระทบจากน้ำท่วมต่อให้เรามีเงินแต่ก็ซื้อของไม่ได้เพราะการบริโภคมันยังไม่ได้เร่งนะครับในช่วงที่โดนผลกระทบในช่วงนี้แต่บางคนก็บอกอาจจะชั่วคราวนะครับอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็แล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นผลระยะสั้นก่อนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเรายังไม่ได้มองว่าผลกระทบจากน้ำท่วมจะทำให้เศรษฐกิจทรุดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาส4แต่ต้องมาดูครับว่าการบริหารจัดการการเยียวยาการชดเชยหรือมาตรการกระตุ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจไตรมาส4พอจะฟื้นตัวขึ้นได้แต่เราก็ยังมองการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้น่าจะขยายตัวเพียงวาระ2เท่านั้นเองนะครับ
0: โอ้แสดงว่าตอนนี้ความกังวลของดร.ไปอยู่ที่ไตรมาสที่4ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมที่จะกระทบกับในเรื่องของกำลังซื้อนะครับจะมีผลกระทบระยะสั้นกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าถ้ามองดูเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนอาจจะต้องมาซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรที่โดนผลกระทบจากน้ำท่วมไปรวมทั้งรถยนต์ด้วยซึ่งยังไงคนก็ต้องซื้อทีนี้จะซื้อแล้วเนี่ยเอาเงินที่ไหนก็ต้องก่อหนี้เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรากำลัง กังวลกันตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ว่า

0: อาจจะต้องมาดูว่าปัญหานี้อาจจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับเรื่องก็คือมาตรการภาครัฐแม้ว่าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ในสุดแต่ว่ายังโตได้ต่อเพราะว่าเรายังเชื่อว่าภาครัฐเดี๋ยวจะออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคนะครับหรือว่าประคองสถานการณ์เศรษฐกิจได้อยู่นั่นก็หมายความว่าจะต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับมันก็จะต้องมาดูว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยที่จะกระตุ้นเนี่ยนะครับจะนำไปสู่หนี้ภาครัฐที่ขยับขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ยังมองอยู่ว่าจะไปอยู่ในตัวนี้แต่อย่างน้อยนะครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าไตรมาส4เราไม่ได้บอกแย่ซะขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวที่เป็นตัวเร่งเศรษฐกิจนะยังไม่ได้รวมผลกระทบนั่นก็คือการลงทุนนะครับFDI เงินลงทุนจากต่างประเทศยังไหลเข้ามานะครับเราเชื่อว่าเงินจากต่างประเทศเขาไม่ได้มองเรื่องนี้นะครับเขายังมองการลงทุนระยะยาวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเดต้าเซ็นเตอร์กลุ่มในด้านการลงทุนเหล่านั้นยังคงมานะครับจากจีนจากปัญหาต่างๆเองในต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าในอาเซียนรวมทั้งบ้านเราก็เป็นที่รองรับการลงทุนได้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแม้บอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวอาจจะกังวลนะครับในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมผมว่าเป็นชั่วคราวมากกว่าเราไม่ได้มองว่าน้ำท่วมจะลากยาวนะจะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็แล้วแต่ในช่วงไฮซีซันในช่วงไตรมาส4นะครับพฤศจิกาธันวารวมไปถึงมกราคมกุมภาปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็กลับมาแต่ว่าเราก็เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวว่าไม่ได้ฟื้นแรงเต็มที่เราเห็นจีนนะนักท่องเที่ยวจีนมาค่อนข้างมากแต่ถ้าเป็นมาเลเซียอินเดียหรือชาติยุโรปอื่นๆอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่อาจจะด้วยปัญหาสงครามนะครับราคาน้ำมันเพิ่มสูงเพราะฉะนั้นมันมีทั้งจุดเด่นนะครับและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส4นะครับ
1: ครับซึ่งเดี๋ยวการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3เราก็คงจะต้องรอไปแถวๆประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณพฤศจิกาประมาณนั้นได้ใช่ไหมครับดร.
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็อาจจะต้องมารอลุ้นสภาพัฒน์นะครับว่าไตรมาสที่3ตัวเลขจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็ยังมองว่าไตรมาสที่3ยังไม่ได้เห็นสัญญาณเชิงลบมากนักนะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีการขยายตัวได้อยู่เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับ
1: สิ่งที่ดร.พูดเมื่อสักครู่นี้มันน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของกำลังซื้อประชาชนทั่วไปปรากฏว่ากำลังจะดีนะกำลังจะทรงตัวได้แต่ก็เจอเรื่องของปัญหาน้ำและบังเอิญว่าแม้จะไม่ได้ท่วมเป็นพื้นที่ใหญ่โตเหมือนตอนปี54ซึ่งกินพื้นที่ทั้งภาคกลางอีสานแล้วก็อะไรเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นไข่แดงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยสำหรับตรงนี้คือกรุงเทพกับปริมณฑลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ที่เราห่วงกันแม้ว่าอาจจะมองว่าที่เราบอกว่าประกาศเขตที่น่ากังวลในกรุงเทพทั้ง50เขตเนี่ยแต่ว่าถ้ามองดูจริงๆคนที่โดนผลกระทบจริงๆอาจจะอยู่ในฝั่งภาคตะวันออกซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มของคนที่ต้องเดินทางมาทำงานในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแม้พื้นที่เขตเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องขาดแรงงานนะนี่ก็ต้องมาดูว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจการขนส่งเรื่องของแรงงานตัวพวกนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้เร่งแรงมากนักแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นกระทบกระเทือนเมื่อเทียบกับปี54แต่ก็ต้องเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับ
1: ถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ตอนนี้มีความเปราะบางเดิมอยู่แล้วแล้วโดนกระแทกด้วยเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพกับรอบๆเนี่ยนะฮะก็คือประชาชนทั่วไปหนี้ครัวเรือนซึ่งเมื่อสักครู่ดร.ได้แตะถึงนิดหนึ่งแล้วก็ธุรกิจ SME ซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วและส่วนใหญ่ SME เนี่ยจำนวนมากที่สุดก็จะอยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑล2กลุ่มเนี่ยดร.มองยังไงครับ
0: น่ากลัวมากเลยครับคุณประชาพูดได้ดีมากเลยครับที่เราเป็นห่วง SME ค่อนข้างมากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเล็กถึงภาพเศรษฐกิจกำลังซื้อถ้าหายเนี่ยยอดขายก็ต้องลงนะครับแล้วเวลาเราเล็กถึงภาพว่าธุรกิจเนี่ยจะเดือดร้อนแค่ไหนอยู่ที่สายป่านถึงว่าอยู่ที่สภาพคล่องว่าเขามีเงินเตรียมพร้อมไหมสักแค่ไหนถ้าธุรกิจขนาดใหญ่เราไม่ได้เป็นห่วงเขาขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ยังสามารถมีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนนะครับแล้วก็สามารถดำรงธุรกิจของเขาอยู่ได้แต่ SME นี้ตรงกันข้ามยิ่งรายเล็กนะครับการเข้าถึงสินเชื่อการเข้าถึงสภาพคล่องที่สามารถให้เกิดเงินหมุนเวียนได้เนี่ยอาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยครับผมว่าถ้าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับก็คงจะต้องมาดูแลในกลุ่ม SME โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวคนกลุ่มนี้เองถ้าไม่มีอะไรมาจุนเจือเขาเนี่ยผมเป็นกังวลว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเลย์ออฟก็คือว่าปลดงานนะครับหรือว่าปิดกิจการเขาไปอีกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสการฟื้นตัวจะค่อนข้างยากนะครับ
1: แสดงว่ามาตรการที่จะเข้าช่วยตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มชัดเลยคือมาตรการสำหรับ SME ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อาจจะมองว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้ารอบนี้ก็นับว่าจำนวนมากนะครับแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเนี่ยถ้าเม็ดเงินที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็เป็นการดูแล ผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เองน่าจะสามารถที่จะให้การกำลังซื้อนะครับน่าจะสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในช่วงต้นไตรมาส4ก็คือเรียกว่าช่วงแรกของเดือนกุมภาตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
1: ก็จะโดยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เนี่ยก็ผ่านครม.เรียบร้อยใช้ถึงอีก2เดือนก็คือคนละพันภายใน2เดือนถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ไม่พอแล้วครับจะเรียกว่ายังไงดีเพราะว่าคนได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่ารุนแรงกว่านี้นะครับการมาตรการไทยช่วยไทย plus 1,000 บาทแล้วใช้2เดือนเนี่ยผมว่าก็เป็นการเรียกว่าซื้อเวลามากกว่านะครับประคองสถานการณ์มากกว่าแต่ว่าถ้าจะมาดูเรื่องของกำลังซื้อจริงๆเยียวยาจริงๆคงไม่สามารถจะใช้มาตรการนี้ได้นะครับผมต้องมีมาตรการอื่นทีนี้เราบอกแบบนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องแจกเงินเพิ่มนะครับเดี๋ยวหลายคนฟังอยู่จะบอกว่าอย่างนี้เป็นการสลับสูตรว่าต้องแจกเงินเพิ่มใช่ไหม 1,000 ไม่พอต้องแจกมากกว่านี้ต้องแจกลากยาวจริงๆผมก็มองนะครับว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เศรษฐกิจฟื้นผมว่าการแจกเงินอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องใช้คำว่าแจกแล้วจบจริงๆนะครับแจกแล้วจบก็คือว่าการที่แจกเงินเนี่ยเป็นการประคองสถานการณ์เท่านั้นทำได้เพียงระยะสั้นนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันดีว่าหลังจากหมดมาตรการเนี่ยกำลังซื้อเองก็กลับมาแผ่วอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวนะครับก็คงต้องมาหวังว่านอกจากมาตรการนี้คงต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆนะครับสร้างในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการดูแลบริหารจัดการน้ำนะครับให้คนในพื้นที่ได้โอกาสในการทำงานในกลุ่มนี้ด้วยผมเชื่อว่าจะเกิดตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจหรือเงินที่มันหมุนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ก็คงต้องติดตามครับว่าจะมีอะไรที่ออกมามากขึ้นนะครับ
1: ครับคือถ้าอ่านใจดร.เนี่ยคิดว่ามาตรการที่จะเข้าช่วยเหลือทั้งธุรกิจ SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เรากำลังคุย2กลุ่มนี้เป็นหลักเนี่ยนะฮะมาตรการอะไรที่น่าจะได้ผลในการช่วยกันผ่านพาช่วงภาวะที่มันยากๆในไตรมาสที่4ตรงนี้ครับ
0: ผมว่ายากมากเลยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่ต้องการสินเชื่อถ้าพูดมันต้องแบ่งเป็นกลุ่มกันนะครับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือยอดขายที่ดีขึ้นถูกไหมครับพร้อมกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าที่เราบอกกันว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวเลขว่าจะโตได้เหนือ 3% เรามองกันอยู่ประมาณสัก 2-3 บางที่อาจจะมองต่ำ2ซะด้วยซ้ำแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ายอดขายที่จะโตขึ้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอนะครับเวลาที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้ดีเนี่ยคืออะไรก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับการเข้าถึงสินเชื่อผมว่าตัวพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการซื้อเวลาได้บ้างการลดต้นทุนการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เรื่องทักษะอันนี้ก็จะมาระยะกลางนะครับซึ่งผมเชื่อว่าภาครัฐเองก็คงจะพยายามผลักดันในจุดนี้อยู่การกระจายความเจริญนะผมเรากำลังพูดถึงว่าโอ้น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพเนี่ยฉุดเศรษฐกิจไทยได้ทั้งหมดแต่จริงๆถ้าอย่าลืมว่าถ้าเรามีการกระจายเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายนะครับมีการกระจายที่มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีเมืองต่างๆครับที่เราสามารถจะพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นผมเชื่อว่ามีอะไรที่สามารถทำได้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าจะให้เศรษฐกิจฟื้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าแน่นอนในระยะสั้นวันนี้ก็คงต้องดูแลว่าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องของยอดขายในเรื่องของสภาพคล่องอย่างนี้นะครับ
1: ซึ่งมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้เหมือนกันนะดร.เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้ดีว่า SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคารซึ่งผมไม่ได้หมายถึงทางธนาคารที่ดร.สำคัญนะหมายความว่าทั่วไปเนี่ยเขาก็มองว่าธุรกิจ SME ไทยในปัจจุบันมีความเปราะบางและเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเรื่องของธุรกิจไม่ได้ปรับตัวทาง product และ service ถ้ามันเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหคำว่าขอสายป่านเพื่อทำให้ธุรกิจผ่านรอดได้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นห่วงจริงๆที่มันสองประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือเข้าถึงสินเชื่อยากอย่างที่คุณบัญชาบอกอย่างที่สองก็คือต่อให้เข้าถึงได้ก็แพงถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยที่แต่ละที่ให้สำหรับ SME เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยก็มีการคัดกรองที่เข้มงวดแล้วนะครับอย่างที่สองต่อให้เข้าถึงได้ต้นทุนทางของดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่แบงก์พาณิชย์ส่วนใหญ่แล้วชาร์จกับลูกค้า SME ก็จะสูงกว่าในกลุ่มของลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งเขาประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า เรื่องความสามารถในการแข่งขันนะฮะทั้งเรื่องของต้นทุนต่างๆเขาก็มี

0: อะไรที่ต้องไปต่อสู้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งซึ่ง2ประเด็นเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันสำหรับ SME และมองต่อไปด้วยความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ยังสูงนะครับและความไม่แน่นอนแบบนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่ากลุ่ม SME นี้จะฟื้นตัวช้าแล้วก็มีสายป่านที่อาจจะต้องดูแลนะครับมากกว่าในปัจจุบันนะครับ
1: ก็เนี่ยแหละครับพอยิ่งเจอน้ำท่วมเข้าไปใหญ่ขายของก็ยากลำบากแถมสภาพคล่องก็จะเหมือนยิ่งบางลงไปอีกเพราะว่าประชาชนผู้บริโภคทั่วไปแม่ก็บังเอิญอย่างนี้ดร.ฮะคืออยู่ในกรุงเทพในรอบปริมณฑลด้วยเนี่ยนะฮะมันอยู่กลุ่มเนี่ยที่น่าสนใจแสดงว่าโอกาสที่นี่ครัวเรือนต่อ GDP จากสถานการณ์ตรงนี้มันจะกลับไปเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
0: หลังเหตุการณ์น้ำท่วมชัดเจนนะครับว่าคนเองก็ต้องการซื้อสินค้าชดเชยที่เสียหายไปนะครับเราเห็นภาพรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงเพื่อเทียบกับปี54นะว่าก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันโดยเฉพาะกับครัวเรือนที่เขาไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าเขาเสียสินทรัพย์ไปเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คงต้องไปดูเรื่องของบริษัทประกันกันก่อนนะครับว่าจะชดเชยอย่างไรเพียงพอไหมถ้าต้องซื้อใหม่นะครับก็ต้องซื้อซึ่งเงินมันไม่ได้หามาได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงต้องเป็นการก่อหนี้ระยะสั้นกันก่อนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้บอกว่านี่ครัวเรือนที่พยายามจะให้ลดลงมาต่อเนื่องเนี่ยจะวิ่งทยานกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วผมว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นปี54เนี่ยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเราก็เห็นว่านี่ครัวเรือนพุ่งค่อนข้างมากหรือเหตุการณ์โควิดที่ว่าคนเองขาดรายได้แต่ว่าต้องมีรายจ่ายต่างๆก็นี่ครัวเรือนก็เพิ่มสูงผมว่าในรอบนี้สถาบันการเงินก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อต้นทุนดอกเบี้ยเองก็อยู่ระดับที่สูงนะครับคนเองก็อาจจะต้องมาพิจารณาหลายๆรอบเหมือนกันว่ารายได้เขาจะโตทันรายจ่ายได้หรือเปล่าผมว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้บอกว่านี่จะต้องวิ่งกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะนำมาสู่ตรงที่ว่าต้นทุนทางด้านของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยทางภาคธุรกิจเอกชนกู้ยืมต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยของหนี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะมันจะมาถึงตรงนี้ครับทุกคนก็นึกถึงว่าแล้วตกลงเนี่ยโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงกับดอกเบี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอันนี้ดร.มองยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าความไม่แน่นอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเศรษฐกิจไทยเราก็ห่วงอยู่แล้วนะที่เราพูดมาทั้งหมดว่าไตรมาส4จะ ฟื้นตัวได้เร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าจะชะงักเงินนะครับเพราะว่าถ้าปัญหาเหตุการณ์เนี่ยมันลากยาวจะฉุดกำลังซื้อฉุดความเชื่อมั่นทีนี้ตัวหนึ่งในการที่จะพอประคองสถานการณ์ได้ก็ต้องอาศัยนโยบายการเงินนะครับและก็นโยบายการคลังเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนโยบายการคลังก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องออกมาทำงานนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์มีความชัดเจนที่ดีขึ้นก็คงต้องออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มาช่วยก็คือนโยบายการเงินนะครับโดยปกตินะฮะเราก็คงจะเห็นโดยปกตินะฮะเราคงจะเห็นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแหละครับในการที่จะพอที่จะชดเชยนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนในจุดนี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่รอบนี้อยากจะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากมากนะครับผมจะเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคงไม่ได้ดูแค่ประเทศไทยอย่างเดียวคงต้องดูกับรอบๆด้วยนะครับวันนี้ถ้าก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเรากำลังคิดกันอยู่เลยว่าหลังจากที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐขยับดอกเบี้ยขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวเราเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์หรือเป็นรอบของการขึ้นอีกระยะนึงเลยนะครับทั้งปีนี้แล้วก็อย่างน้อยครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นของไทยเองเนี่ยเราบอกว่าเราจะยืนแบบนี้โดยไม่สนใจโลกก็คงเป็นไปไม่ได้มันจะเสียสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นมันคงจะมีแรงกดดันบางอย่างที่จะต้องทำให้ไทยเนี่ยต้องขยับดอกเบี้ยขึ้นตามสหรัฐในอย่างน้อยก็อาจจะเห็นในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่เหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้ที่ฉุดเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะครับก็อาจจะเห็นการชะลอของการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับผมว่าเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการปรับดอกเบี้ยลงแต่ว่าแทนที่จะขึ้นตามเขาอย่างทันทีก็คงเป็นการอั้นไว้ก่อนนะครับให้ประเมินสถานการณ์เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปประเมินกันอีกทีในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับ
1: แสดงว่าโอกาสลดดอกเบี้ยจากสถานการณ์น้ำท่วมคราวนี้แทบเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับหมายถึงโอกาสนะฮะ
0: คือที่จะอธิบายว่าทำไมโอกาสการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันยากนะครับต้องเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรามองไทยภาวะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงโตต่ำลงนะครับเราต้องอาศัยมาตรการในการประคองอย่างน้อยเองเราเห็นภาพแบบนี้คนก็อยากได้อะไรที่เยียวยา ดูแลเรื่องค่าครองชีพซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในมุมมองของนโยบายการเงินนอกจากในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเขาต้องไปดูเรื่องของเสถียรภาพด้วยเสถียรภาพในที่นี้มีอะไรมีในเรื่องของเงินเฟ้อเรากำลังบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับและอย่าลืมว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับราคาก่อนหน้านี้ก็ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมราคาของซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นเพราะว่าของเองก็มาเติมไม่ทันนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แบงก์ชาติเองจะต้องกลับมาดูแลว่าจะทำอย่างไรไม่ให้คนคาดการณ์ว่าเดี๋ยวราคาของจะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับก็ต้องมีการเรียกว่ามาแตะเบรกหรือเรียกว่ามารักษาสมดุลกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงต้องมาพูดกันเรื่องของการขยับดอกเบี้ยขึ้นในภาวะที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้คนไม่อยากจะฟังเลยเพราะว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจก็มีค่อนข้างมากจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วจะมาทำร้ายเขาไปอีกด้วยการไปขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเป็นเพิ่มต้นทุนทางการเงินของเขานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเองก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพได้เงินบาทนะครับที่มีความเสี่ยงว่าจะอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราจะสามารถที่จะประคองรักษาสมดุลในจุดนี้ได้ผมว่าหลายๆอย่างนะครับคงต้องมาดูกันแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าสูตรสำเร็จแล้วสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเราต้องขึ้นตามหรือเกิดการน้ำท่วมแล้วเราต้องลดดอกเบี้ยผมว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องมาดูควบคู่กันไปนะครับ
1: ครับถ้าอย่างนั้นไอ้การที่จะลดดอกเบี้ยเป็นไปได้ยากมากในช่วงที่เหลือของ3เดือนสุดท้ายของปีนี้แม้จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยหรือต่อให้จะเป็นมาตรการทางด้านของแบงก์ชาติที่ออกมาเรียกว่าอะไรฮะชดเชยหรือรับภาระแรงกระแทกของต้นทุนที่เกี่ยวกับทางการเงินก็จะไม่มีเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับ
0: ผมว่ายังไม่ปิดประตูสักทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า เหตุการณ์ในอดีตปีนี้เนี่ยทำไมถึงจริงอย่าลืมนะครับว่าแบงก์ชาติเพิ่งลดดอกเบี้ยกันเมื่อเดือนกุมภาเองถูกไหมใช่แล้วพอวันปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานี่เกิดเหตุสงครามในอิหร่านถูกไหมครับแล้วทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นสูงค่อนข้างมากเดิมที่ว่าราคาน้ำมันไม่ใช่เป็นตัวแรงกดดันเงินเฟ้อแต่พอราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเศรษฐกิจไทยก็มีความเสี่ยงจะโตต่ำลงนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเห็นการลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนต่อได้ก็ไม่ใช่ก็เป็นการคงตลอดถูกไหมครับทีนี้มองกลับมาว่าที่เหลือ3เดือนนะครับเราประเมินราคาน้ำมันอย่างไรนะครับแม้ว่าวันนี้จะทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็ไม่มีใครเดาใจคุณทรัมป์ได้ถูกนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะมองความไม่แน่นอนนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูเรื่องของราคาน้ำมันว่าถ้ากลับมาอยู่ราวสัก60-70เหรียญต่อบาร์เรลได้นะครับความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อในอนาคตไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับผมก็ยังมองว่ามีโอกาสครับเปิดตำราก็คือแบงก์ชาติน่าจะพอที่จะสับสนการฟื้นตัวเศรษฐกิจได้แต่วันนี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงมันยังมีสูงค่อนข้างมากก็คงต้องอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ไปซึ่งเวลาเราอยู่กับความไม่แน่นอนเนี่ยคงไม่อยากจะดำเนินนโยบายอะไรที่เปลี่ยนข้างกับตลาดโลกเปลี่ยนข้างคืออะไรโลกกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เราไปลดนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนข้างว่าอาจจะทำให้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพมีค่อนข้างแรงในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องรีบแต่ว่าอะไรสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวจะมีประเทศในภูมิภาคขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐเราก็ไม่ต้องรีบตามเขานะครับเราอาจจะรอไว้ก่อนอั้นไว้ก่อนเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศกันก่อนให้เกิดการเติบโตการฟื้นตัวได้แล้วเราค่อยไปเดินหน้าเอาทีหลังก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะกระทบกันบ้างแต่ว่าอาจจะใช้มาตรการอื่นในการดูแลทีนี้มาตรการอื่นที่ว่านะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในกลุ่มของ SME หรือครัวเรือนที่โดนผลกระทบอย่างไรคงไม่ใช่เป็นการลดดอกเบี้ยแบบหวานแถแต่ว่าอาจจะเป็นการอาศัยสถาบันการเงินนะครับทั้งในส่วนของเอกชนและส่วนของรัฐเข้าไปดูแลในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับในการให้เข้าไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้เขาสามารถฟื้นตัวได้นะครับ
1: ครับค่ะก็ถ้ามุมมองดร.ออกมาในทิศทางนี้นะฮะแล้วพอเราดูโครงสร้างของดอกเบี้ยที่มันเมื่อนับมันยิ่งจะห่างไปนะโดยเฉพาะดอกเบี้ยจากฝั่งตะวันตกกับเราเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเช้าวันนี้ก็เจอมุมมองธนาคาร JP Morgan Chase & Co ที่ผมพูดไปตอนต้นรายการเป็นไปได้หรือครับในที่สุดเราต้องขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าถึง3ครั้งครั้งละสลึงเลยเนี่ยครับ
0: ถ้าตัดเรื่องน้ำท่วมออกนะครับผมว่าเป็นไปได้นะถ้าตัดเรื่องน้ำท่วมออกนะครับแล้วก็อย่างที่ฟังว่าการคาดการเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยโตได้น่าจะเมื่อสักครู่คุณบัญชาบอกเท่าไหร่นะครับเหลือ
1: 2.5
0: ใช่เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาดูแบบนั้นเนี่ยก็สนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจรองรับกับการขึ้นดอกเบี้ยได้และยิ่งถ้าไปคาดการณ์ว่าเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้ 4% แล้วเหลือรอบประชุมเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งนะครับธันวาอีกครั้งถ้าขึ้นนะแต่ละครั้งเนี่ยปลายปีนี้ดอกเบี้ยสหรัฐจะอยู่ที่ 4.5% นะครับแล้วก็ของไทยยังอยู่ที่1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแกปหรือส่วนห่างก็จะกว้างขึ้นนั่นไม่จบเท่านั้นปีหน้าสหรัฐก็ยังไม่ได้บอกว่าจะจบการขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นต่อตลาดคิดว่าจะไปจบที่ 5% ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามองภาพที่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็วรุนแรงในส่วนของสหรัฐก็จะดึงให้ตลาดเกิดใหม่แต่ละที่ก็ขึ้นดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นก็อาจจะอธิบายว่าถ้าเศรษฐกิจไทยโตได้ดีนะครับสัมสูตรการฟื้นตัวได้เนี่ยมีเงินเฟ้อได้แล้วก็รักษาสมดุลแล้วก็ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยสหรัฐการขึ้นดอกเบี้ยที่จะไปจบที่ 1.75 เป็นไปได้แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นเพราะว่า1ก็คือด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมอาจจะรอประเมินก่อนนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ตัวที่จะฉุดเศรษฐกิจไตรมาส 4แต่อย่างน้อยมันชั่วคราวอาจจะรอประเมินกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าแบงค์ชาติทำได้ก็คงจะอั้นการขึ้นดอกเบี้ยให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดวัดใจจริงๆอาจจะไม่ใช่รอบการประชุมของแบงค์ชาติรอบทั้งเดือนนี้เดือนตุลานะฮะก็เดือนธันวาแต่ว่าอาจจะไปวัดกันในเดือนต้นปีหน้าซะมากกว่าว่าประเมินสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรนะครับ
1: โอ้แสดงว่ามุมมองของแบงค์เจพีมอร์แกนของอเมริกาเนี่ยเขาคงเห็นอะไรที่เครื่องจักรบ้านเราสามารถโตได้ 2.5% ปีนี้และปีหน้าอันนี้เป็นตัวเลขที่เขามองนะฮะแล้วเขาก็มองต่อว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันขึ้นมากกว่าปีนี้อีกครับ
0: จริงๆแล้วตัวเลขเงินเฟ้อของไทยปีนี้เพิ่มค่อนข้างเร็วนะครับต้องเข้าใจว่าปีนี้นะครับในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยอาจจะทะลุ 3% นะครับตัวเลขตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2% ถึง 2.5 นะครับแต่ว่าไตรมาส4อาจจะทะลุ 3% แต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันมาจากเบสเอฟเฟคก็คือมาจากฐานปีที่แล้วที่ต่ำเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตมันก็อาจจะด้วยราคาน้ำมันที่สูงด้วยนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่ทยอยออกมาแต่มันแค่ในช่วงนี้ทีนี้ถ้ามองดูว่าในช่วงปีหน้านะครับโอกาสเฟ้อจะปรับตัวอยู่ราวเฉียด 2% นะครับก็เป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วเราก็มองว่าการปรับตัวของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็น่าจะทยอยปรับตัวเรียกว่าเติบโตอยู่แต่ว่าเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับก็นี่ถือในสมมติฐานว่าราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งสูงนะครับน่าจะเริ่มย่อลงได้แต่ว่าอาจจะย่อลงไม่ได้เร็วเหมือนกับที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าด้วยจากปัญหาเรื่องของสงครามที่ยังกลับมาเป็นระลอกนะครับถ้าราคาน้ำมันปีหน้าอย่างเช่นเราคาดการณ์ว่าจะอยู่ราวสัก90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงมาเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ใช่เป็นตัวที่จะเร่งให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นไปได้แรงนะครับ
1: ครับโอ้ดร.คาดเหมือนกับที่ JP Morgan คาดไหมครับว่าเราจะขึ้นถึง3รอบเอามุมมองดร.เลยนะ
0: ถ้าในมุมมองอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ในกรณีแรกที่เราคาดว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรืออย่างน้อยถ้าสถานการณ์น้ำท่วมมีการดูแลได้อย่างชัดเจนและผ่านพ้นไปได้สร้างความเชื่อมั่นได้แล้วปีหน้านะครับโอกาสการขยับขึ้นดอกเบี้ยผมว่า อย่างน้อย2ครั้งนะครับมีโอกาสได้เห็นนะครับแม้ว่าวันนี้เรายังคิดว่าน่าจะมองเอาไว้ว่ายืนไว้ที่ 1% กันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยจะต้องมาวัดใจกันในรอบการประชุมผมว่าคล้ายๆเดือนกุมภาครับว่าอาจจะเห็นในรอบแรกของการประชุมว่าเริ่มดูสถานการณ์ของฝั่งสหรัฐดูเรื่องของทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าไม่ใช่เพียงจุดนะครับที่จะต้องดูนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันถ้าโจทย์การขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะมาจากเงินเฟ้อที่ไปไกลกว่าน้ำมันเช่นวันนี้คนกำลังมองว่าสินค้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการเดินทางค่าเช่านะครับเสื้อผ้าสินค้าอื่นที่คนทั่วไปใช้เนี่ยมันจะต้องมีราคาที่ขยับขึ้นแล้วคนก็คาดว่าเดี๋ยวราคามันไม่ใช่แค่ขึ้นตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าปีถัดไปก็จะขึ้นต่อนั่นจะอยู่ในสมมติฐานที่แบงก์ชาติเริ่มกังวลนะครับแล้วก็จะขยับดอกเบี้ยขึ้นเพื่อปรามครับไม่ให้เงินเฟ้อมันพุ่งสูงเร็วจนเกินไปนะครับ
1: ไม่อยากนึกเลยด็อกเตอร์ถ้าสมมติปีหน้าขึ้นอย่างนี้จริงนะแล้วโดยผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นไตรมาสที่4จากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะโอ้โหแล้วคนประชาชนคนทั่วไปหรือธุรกิจ SME เนี่ยมันจะลากไหวไหมครับสำหรับปีหน้าเนี่ย
0: คือต้องมองว่าถ้าเรามองแบบนี้เราไม่ได้คิด ว่าแบงก์ชาติจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนตุลาหรือธันวานะครับผมว่าสถานการณ์น้ำท่วมถ้าเราประเมินวันนี้เราจะประเมินเหตุก็ได้เราประเมินว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบในวงจำกัดนะครับไม่ได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจซุดนะครับและน่าจะมีมาตรการเยียวยาชดเชยดูแลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นไตรมาส4เองน่าจะทรงนะครับแล้วก็หรือแม้แต่ขยับตัวขึ้นได้อย่างตัวที่สับสนก็คือการลงทุนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวทีนี้ถ้าเรามองผิดเช่นเรามองว่ากำลังซื้อซุดไปกว่านี้หรือมีความรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นจะต้องขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปยิ่งทำให้ไปแตกเบรกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อาจจะต้องปล่อยให้เงินบาทอ่อนค่านะครับหรือว่าอาจจะต้องมาดูแลในมาตรการอื่นๆนะครับในที่จะดูว่าผลกระทบเป็นอย่างไรแต่แน่นอนการปล่อยให้ส่วนต่างมันกว้างนะครับมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อด้านเสถียรภาพระยะยาวนึกง่ายๆนะครับนึกง่ายๆว่าเราเห็นตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นถูกไหมครับตอนที่เราเห็นกันว่าญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยเอาไว้เพราะว่าเศรษฐกิจเขาเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายเงินเฟ้อของเขาก็เริ่มขยับขึ้นค่าเงินของเขาก็อ่อนค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าไทยจะเป็นแบบญี่ปุ่นแค่บอกว่ามันก็มีเคสที่จะต้องติดตามให้ดีว่าเราต้องมีการดูแลในเรื่องของมาตรการของดอกเบี้ยด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นประเทศที่อาจจะแตกแยกกับคนอื่นแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของการเก็งกำไรมากไปกว่านั้นซึ่งผมเชื่อว่าแบงก์ชาติเขาคงต้องทำงานหนักครับเขาคงต้องดูทั้งปัจจัยแวดล้อมในประเทศผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจัยต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่สามารถที่จะรักษาตัวเสถียรภาพและก็สมดุลตรงนี้ได้นะครับ
1: ครับเนาะดูฟังดูแล้วมันเหมือนกับอะไรที่มันเหนือความคาดหมายกับภัยพิบัติธรรมชาติแล้วมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยนับวันยิ่งจะชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดร.ครับ
0: ครับผมว่าเรื่องที่เราห่วงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามนะครับทั้งสงครามการค้านะครับหรือว่าสงครามจริงๆในตะวันออกกลางแล้วก็รวมถึงในเรื่องของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมหลายอย่างนะครับก็คงต้องมาประเมินกันด้วยว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแต่ว่าโจทย์ใหญ่ที่ต้องดูกันต่อก็คือที่ต่างชาติเขาชอบใช้คำว่า resilient นะครับก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่คงทนผ่านพ้นความไม่แน่นอนในต่างประเทศปัจจัยอื่นๆนะครับไปได้เนี่ยผมว่าโจทย์เนี่ยมันที่อะไรที่เราต้องสร้างขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยสามารถที่จะมีตัวที่ป้านทานผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกและสามารถให้อยู่พ้นไปได้ผมว่าโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องสร้างหลังจากนี้ไปนะครับ
1: เป็นแบบนี้มันสร้างยากนะดร.นะเพราะว่าในแต่ละช่วงวิกฤตการณ์หรือปัจจัยลบหรือข้อจำกัดทั้งในและต่างประเทศแต่ละยุคที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยจำได้นะที่เราบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับกระทะเทฟลอนใช่ไหมฮะ
0: ครับครับ
1: ยุคนึงอ่ะเราเป็นแบบเทฟลอนนะฮะแล้วก็มายุคนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราเหมือนกับไผ่ลู่ลมถูกไหมฮะประมาณเนี้ย
0: นั่นสิฮะเราเป็นกระทะเทฟลอนเนี่ยอะไรที่มาก็ไม่ติดกระทะปัญหาทางการเมืองเข้ามาเราก็ไหลลื่นมีการท่องเที่ยวที่พอจะไปในมุมนู้นมุมนี้ได้แม้แต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี54เศรษฐกิจไทยลงลึกเลยนะครับไตรมาส4จะจำกันได้ว่าปี55เศรษฐกิจไทยฟื้นได้ค่อนข้างแรงตลาดหุ้นก็ฟื้นได้ค่อนข้างจะดีนะเศรษฐกิจกำลังซื้อต่างๆก็มานะครับก็ต้องมาดูครับว่าการบริหารจัดการหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าโอ้เศรษฐกิจไทยเจอแบบนี้แล้วจะมืดมนไปซะทั้งหมดอย่างน้อยเราก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่แน่นอนต่างๆมาได้นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายเราเองก็จะผ่านพ้นในจุดนี้ไปได้เพียงแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราเรียนรู้มีอะไรที่ยังสามารถจะปรับเราได้ดีขึ้นหรืออะไรที่มันเป็นแผลเป็นนะแผลเป็นก็คือมันจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าที่จะจางลงไปได้นะครับ
1: ครับเนี่ยขนาดนะแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ยังประเมินเลยนะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปี69เนี่ยมันโดนผลกระทบจากน้ำท่วมที่ท่วมตรงเนี้ย0.03 ถึง 0.1% อันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบที่เหมาะสมกับความเสียหายตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
0: เป็นกรอบที่กว้างครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาอยู่ตามเนี่ยครับว่าปลายไตรมาส3ถึงต้นไตรมาส4ซึ่งก็คงจะไม่เรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาประเมินกันอยู่ว่า จะกระทบกันแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กำลังซื้อนะครับข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่เหมือนปี54ตรงที่ว่ามันไปโดนนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าขยายเป็นวงกว้างและการน้ำขังนานถ้ารอบนี้มีการที่ดูแลได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงแต่ก็คงต้องมาต่อไปครับว่าสุดท้ายสถานการณ์น้ำเหนือจะมาจะท่วมกันอีกไหมนะครับผมว่าความไม่แน่นอนความตกใจในจุดนี้ก็ทำให้คนเองขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงนี้แต่ถ้าเชื่อว่าสถานการณ์มีความชัดเจนได้สร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ที่เรามองว่าผลกระทบอาจจะ 0.3 ถึง 0.03 ถึง 0.1 ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เห็นก็ได้นะครับ
1: ก็โดยที่ว่าในที่สุดเนี่ยไปเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยบวกกับปัจจัยล่าสุดก็ไปน้ำท่วมเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนครับที่มันจะเต็มเพดานจริงๆและโอกาสแค่ไหนที่จะต้องไปแก้เพื่อขยายเพดานนี
0: ่ผมว่าโจทย์มันอยู่ที่ว่าจะชนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราไม่บอกว่ามันจะไม่ชนนะผมว่าโจทย์มันรู้กันอยู่แล้วว่าจะ 69% GDP จะทะลุ 70% เพราะฉะนั้นถ้าจะปรับให้เร็วก็คงต้องทำครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าคงต้องมาดูว่ามาตรการเยียวยาชดเชยกระตุ้นจะเป็นอย่างไรมาตรการการกู้อีกกี่แสนล้านเพื่อมาชดเชยเนี่ยสุดท้ายมันจะทำอย่างไรแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราคิดได้เร็วเราไม่ได้คิดแค่กู้เราคิดว่าเราไม่อยากเห็นการแจกแล้วจบถูกไหมครับจะทำอย่างไรให้สามารถไหนๆก็จะทะลุ 70% แล้วนะครับจะทำอย่างไรให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจไทยให้โตไปด้วยนะครับถ้าจะบอกว่าจะโตได้ 2% 2.5% เนี่ยเราอีก5ปีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้เหนือ 3% หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะยกศักยภาพได้ผมว่าก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับว่าภาครัฐจะมีแรงในการขับเคลื่อนในด้านการลงทุนอย่างไรเพราะวันนี้ถ้าเราไปดูเม็ดเงินของภาครัฐวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของงบประมาณประจำนะครับในเรื่องการจ่ายเงินแจกเงินกันอยู่แต่ว่างบลงทุนวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นตัวแรงขับเคลื่อนได้มากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวหรือสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนผมว่าเนี่ยจะเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งสามารถยกระดับเศรษฐกิจไทยไปด้วยนะครับ
1: โอ้วันนี้ก็ชัดเจนนะครับได้คุยกับดร.หลากหลายประเด็นแล้วก็สิ่งที่เราก็มองจริงๆนะคือถ้าแบบคิดแบบชาวบ้านนะโอ้ยช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยกันหน่อยรู้นะน้ำก็ท่วมข้าวของก็ขายไม่ดีคนก็ไม่มีกำลังซื้อเนี่ยดูแล้วโอกาสนะมันลิบหลีสำหรับการจะลงดอกเบี้ยด้วยเหตุผลหลายอย่างนะก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปจริงพูดตรงนะดร.ผมเสียวราคาน้ำมันมากกว่าเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยไหมฮะ
0: ใช่จริงๆก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวต้นทุนทางการเงินจะขยับขึ้นไปอีกนะครับเงินเฟ้อก็กำลังมาราคาน้ำมันก็ยังพุ่งกันอยู่แล้วเราก็เดาใจต่างประเทศไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าเวลาเงินบาทที่อ่อนค่าจากเรื่องปัจจัยต่างประเทศทั้งสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเงินบาทเองก็จะอ่อนแล้วต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็แพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ไปซ้ำเติมสำหรับผู้บริโภคที่ต้องกินต้องใช้ของต่างๆด้วยนะครับ
1: สำนักวิจัย CIMB ไทยยังคงไม่ปรับเป้า GDP ของปีนี้ใช่ไหมครับ
0: ผมก็มองไว้อยู่ที่ 2% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับเดี๋ยวจะต้องมารอดูตัวเลข GDP ไตรมาส 3ซึ่งสภาพัฒน์จะรายงานกันกันนู่นประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เราก็ยังมองกันอยู่ว่าไตรมาส 3เรายังไม่ได้ประเมินเรื่องของน้ำท่วมซะทีเดียวเพราะว่าเพิ่งจะมากระทบกันในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าด้วยไตรมาส 3เราเชื่อว่าก็ยังขยายตัวเทียบกับไตรมาส 2ได้อยู่นะครับแต่ว่าที่โจทย์ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเราห่วงกันจริงๆก็คือไตรมาส 4มากกว่านะครับที่เรากำลังจะก้าวไปสู่เดือนตุลาคมแล้วก็ไตรมาส 4เนี่ยในเฉพาะครึ่งแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นนะครับว่ามันเป็นหลุมหรือเปล่ามันเป็นหลุมก็คือว่าเวลาการบริโภคการลงทุนหรือการท่องเที่ยวทุกคนหยุดเนี่ยมันสะดุดเนี่ยแล้วเวลามันสะดุดมันฟื้นได้เร็วไหมนะครับถ้ามันเป็น V shape ก็คือมันพุ่งขึ้นได้เร็วนะครับอันนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าสุดท้ายอะไรที่อั้นไว้ก็มาชดเชยเอาทีหลังนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าผลกระทบมันจะทำให้ไตรมาส4เนี่ยมันจะขยายตัวต่ำหรือว่าจะเป็นภาวะชะงักดันกันได้สักแค่ไหนผมว่านี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามนะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.อมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ท่านก็เตรียมตัวนะครับรับมือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็มาอย่างที่ไม่คาดไม่ฝันกันได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะเจอแบบนี้มากขึ้นไปและมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจการค้าขายกันนะครับเอาก่อนจะเบรกกันเนี่ยนะฮะใครมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หรืออาจจะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์แบบทำเลดีๆเลยเนี่ยนะฮะแบบประเภทราคาคุ้มค่าเอาแบบไม่พลาดเลยเนี่ยมาดูนี่ฮะแคมเปญเด็ดเลยนะครับบ้านแบมสุขพร้อมเสริมสุขที่แปลว่าความสุขเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยครับแค่คุณซื้อทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันแค่นี้รับพิเศษไปถึง2ต่อเลยนะฮะต่อแรกฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดตั้ง 900,000 บาทคุณจะประหยัดได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะแล้วต่อรายการทรัพย์ด้วยนะฮะ 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ต่อที่2ฮะรับเพิ่มอันนี้ของสัมมนาคุณมูลค่าตามราคาทรัพย์ตามนี้เลยนะฮะถ้าซื้อทรัพย์มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไปรับเครื่องฟอกอากาศแม่ทันสมัยด้วยนะฮะเดี๋ยวต้นปีหน้าเดี๋ยวฝุ่น PM 2.5 ก็จะมาละต่อไปครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วแม่จอใหญ่ดูสนุกนะฮะต่อไปครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับตู้เย็นไซส์บายไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เรียกว่าลาบาติกและแวคคัมเนี่ยนะฮะโอ้โหคือทุกอย่างเนี่ยของสัมมนาคุณด้วยแถมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ด้วยดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะงั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับงั้นใครที่มองหาบ้านที่ใช่หรืออยากจะมีทรัพย์เป็นของตัวเองก็รีบเข้าไปชมนะครับพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆจากแบมนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวพูดมีตัวอย่างน่าสนใจนะเนี่ยอาคารพาณิชย์3ชั้นที่เมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใกล้เซ็นทรัลชิดลมเนี่ยนะฮะราคาตั้งขายเนี่ย8,85,000 บาทราคาพิเศษเหลือ6ล้านท่วนๆกลมๆหายไปทั้ง2ล้านบาทนี่ราคารถนะอ่ะดูเนี่ยทาวน์เฮาส์โครงการ The Terrace รามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพราคาตั้งขายเนี่ย5,625,000 บาทราคาพิเศษจัดไปเลย4,500,000ลดไปตั้ง1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะใครสนใจเข้าไปดูนะครับเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศไปเว็บไซต์เลยครับbam.co.th เนี่ยนะฮะหรือว่าโทรศัพท์02-630-0700ทั้งหมดนี้นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมเขากำหนดไว้เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้ากันต่อกับ Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: ม มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช

เวลาในขณะนี้ทุ่ม51นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชในอีคอนบิสทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณติดตามกันได้นะครับนี่เห็นไหมตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาประกาศกันออกมาแล้วนี่นะครับโอ้โหไตรมาสที่3โตทั้ง 2.2% นะและตัวเลขการจ้างงานออกมาก็ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะฮะแต่เขาก็มองว่าเงินเฟ้ออาจจะมีแนวโน้มทรงตัวได้ตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก166จุดประมาณ 0.3% จะวิ่งอยู่ที่ 51,869 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก31จุดประมาณ 0.4% วิ่งที่ 7,763 จุดดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็3หลักขึ้นสวย119จุดนะหรือ 0.4% อยู่ที่ 3,732 จุดนะครับขณะที่ราคาน้ำมันเป็นไงเนี่ยเสียวๆเนี่ยแต่ดีนะขึ้นยังไม่ถึงเหรียญหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามเวลาในขณะนี้นะฮะขึ้นมา53เซนต์ต่อบาร์เรลหรือ 0.5% ครับเกิน103มาอยู่ที่103เหรียญ12เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณไม่ถึง40นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้บวกมาเหรียญ23เซนต์ขึ้นมา 1.3% เกิน90ละนะกลับมาเหนือ90อะไรกันฮะเพิ่งจะเมื่อคืนเนี่ยหลุด90ครั้งแรกในรอบ1เดือนนี่นะฮะตอนนี้กลับมาเป็น90เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำตีปีได้ใจเลยฮะทองคำล่วงหน้าตอนนี้นะครับบวก62เหรียญ60เซนต์หรือ 1.5% ที่ขึ้นมาครับเกิน 4,200 มาอยู่ที่ 4,241 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ครับบิตคอยน์เป็นไงแหมกระพือเลยนะฮะบิตคอยน์ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเหนือ 85,000 นะครับอยู่ที่ 85,390 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ขึ้นมาถึง 1,865 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือประมาณ 2.23% นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณบวกจากทางฝั่งต่างประเทศแต่ไม่ไหววันนี้ตลาดทุนของเราตกไปเยอะหนักมากนะหุ้นไทยที่ตกไป 2% หรือลบ30กว่าจุดลบ30กว่าจุดเมื่อสักครู่ผมรายงานไปใช่ไหมครับว่าหุ้นธนาคารใหญ่ๆทั้งนั้นซุดหมดเลยเพราะเขาห่วงครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกระแทกเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของธนาคารแล้วก็การฟื้นตัวของพวกธุรกิจต่างๆที่ธนาคารกำลังปล่อยสินเชื่อกันอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมหนังมันคนละม้วนกันจริงๆนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมทางกรุงเทพปริมณฑลยังคงเป็นข่าวใหญ่โตในต่างประเทศนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยน้ำท่วมไทยหนักกระทบโรงงานโตโยต้าหยุดชั่วข่าว4แห่งนะครับเอาสำหรับข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นแล้วก็รอยเตอร์รายงานตรงกันเลยนะครับว่าตอนนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์รวม4แห่งหยุดดำเนินการชั่วข่าวในประเทศไทยนะฮะอันนี้ระดับโฆษกของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นที่บอกเลยนะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยทำให้การส่งมอบชิ้นส่วนของโรงงานโตโยต้าในประเทศไทยนี่หยุดชะงักลงเลยครับและบริษัทต้องระงับนะหรือว่าเลิกสายพันธุ์การผลิตเป็นการชั่วข่าวถึง3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ไปร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งเป็นเซ็นก็4แห่งเนี่ยแหละครับแล้วตอนนี้บริษัทก็ประสานงานกับบรรดาซัพพลายเออร์นะครับเครือข่ายซัพพลายเออร์เนี่ยให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็ดำเนินการได้ตามปกติโดยอย่างเร็วที่สุดนะครับเอ้าเกียวโดรอยเตอร์ก็รายงานจะต่อว่าการบินไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงจะทราบไปแล้วนะครับเพราะว่า CEO การบินไทยเนี่ยคุณชายเอี่ยมสิริแกก็มาแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานมานี่ก็อีกรอบนึงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องนะผลึกกำลังกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็จำนวนเที่ยวบินก็อาจจะต้องลดลงไป 30% เพื่อที่จะทำให้เที่ยวบินที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้ตีรวนนะครับหรือว่ามันเป็นพันกับระบบไปมากไปกว่านี้นี่นะฮะต่อมานี่นะครับน้ำท่วมไทยนี่นะฮะสื่อดังอย่างบลูมเบิร์กของระดับโลกจากอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบภาคธุรกิจสำคัญนะบลูมเบิร์กบอกอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในไทยตอนนี้กระทบเป็นวงกว้างนะครับจากถนนชุมชนกรุงเทพไปถึงภาคธุรกิจกันแล้วลามไปถึงสารนะครับลามไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เห็นไหมโตโยต้าเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะโรงงานผลิตของฮอนด้าคือไซฮอนด้าเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตสุดในโลกนะใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะก็มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยย่ำยานยนต์ฮอนด้าเมื่อวันจันทร์เป็นการชั่วคราว1วันนะครับก็ท่านผู้ชมคิดดูครับว่ามันก็กระทบกันหมดละในส่วนที่แล้วเนี่ยนะฮะแม้แต่สวนสยามสวนสยามเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะหยุดชั่วคราวประมาณ6เดือนกันเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหลามไปถึงกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าสวนสนุกพักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็ยังรายงานต่อนะครับว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีประเทศไทยก็อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ120ล้านดอลลาร์เนี่ยนะเอาไปเป็นเงินช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะแล้วก็จะ

0: ที่ตอนนี้เขาก็พยายามเร่งระบายต่างๆในสื่อต่างประเทศของประคมข่าวกันแบบยกใหญ่กันเลยนะครับต่อมาเนี่ยนะหอการค้าไทยนะดร.พจน์อารามพัฒนาเนี่ยแกเป็นห่วงนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะไอ้การแก้ปัญหาคอขวดที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับต้องรีบช่วยกันทุกฝ่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารเองก็ตกค้างสัมภาระเองก็ไม่มาตามผู้โดยสารนะแอร์คาร์โก้หรือว่าคลังสินค้าในการสินค้าส่งอากาศเอ้าก็มีข้อจำกัดแอร์อัดเขากำลังคนก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ทำงานกันไม่ได้นะขั้นตอนการทำงานนี่ถือว่าสำคัญนะครับเรื่องนี้คุณพจน์อารามวัฒนาประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกต้องผลักดันแล้วนะเรื่องนี้ในการที่ทำยังไงจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่พีคซีซั่นถ้ามุ่งตรงคือไฮซีซั่นนะครับในช่วงของ3เดือนสุดท้ายเนี่ยกำลังมายิ่งตอนนี้นะเฉพาะสัปดาห์แรกของตุลาคมเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ทองแล้วก็โกลเด้นวีคที่คนจีนเขาหยุดกันประเภทแบบ 7-8 วันกันเนี่ยนะก็เอ้ามันจะเดินทางมาเมืองไทยถ้ามันเจอเรื่องนี้อีกนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันรวมถึงดร.พจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยแกบอกเลยว่ายิ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีการประชุมประจำปีของ IMF กับธนาคารโลกที่จะจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจ 12-18 ตุลาคมโอ้พรุ่งนี้ก็1ตุลาคมกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หอการค้าไทยเขาก็เลยมองว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนะฮะทำงานประสานกันแก้ปัญหาแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การให้บริการของท่าอากาศยานเนี่ยกลับมาเร็วที่สุดนะฮะไม่อย่างนั้นอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่างานระดับประเทศนับถอยหลังกันเนี่ยไม่ถึง2สัปดาห์จะจัดขึ้นแล้วที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเวลาหมดนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้นะครับช่วยกันให้กำลังใจกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รีบๆนะฮะแก้ไขปัญหาสถานการณ์กันอย่างชนิดที่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ได้นะฮะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเศรษฐกิจนะก็รู้อยู่แล้วว่าขนาดเศรษฐกิจในขนาดไหนกันนะครับอ่ะเราจะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ไปอีกทุกเหตุการณ์เราผ่านมาได้ตลอดแล้วเราก็จะผ่านต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแพร่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2560เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Big Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาว
7: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD

0: มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกลม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่30กันยายน2569นะครับก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายๆคนนะครับวันที่จะแฮปปี้รีไทร์เมนต์การเกษียณราชการของหลายๆคนหลายๆหน่วยงานทีเดียวนะครับก็ขอให้มีความสุขในเรื่องของหลังจากที่ทำงานมาตลอดชีวิตแล้วก็ได้พักกันสักทีบางคนอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสมัยนี้ทุกอย่างสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมดไม่มีใครที่จะแก่เกินกว่าเรียนเพราะว่าการเรียนรู้ทุกวันนี้มันจะเป็นการเรียนรู้แบบ lifelong learning คือการเรียนรู้ที่แบบอาจจะ learning by doing นะครับเรียนไปทำไปทุกอย่างลองด้วยประสบการณ์จริงๆหลายๆคนได้สิ่งอะไรต่างๆมากมายทีเดียวมากกว่าตอนที่ใช้ชีวิตทำงานประจำในช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็น new chapter ของหลายๆคนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้ส่งกำลังใจส่งวิตรภาพดีๆสำหรับการรักษาสุขภาพของคนในวัยเกษียณกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะชวนคุยในหลากหลายประเด็นเดี๋ยวช่วงท้ายเราคุยเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีข่าวสารว่าจะมีการเพิ่มพรรคร่วมรัฐบาลนะคุยกันในช่วงท้ายส่วนช่วงแรกครับเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการศึกษากันหน่อยละกันนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมและก็ผลงานวิจัยของทางอินเดียนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเรื่องของการค้าอะไรต่างๆมีสิ่งต่างๆที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้ในความร่วมมือไทยเราเองเนี่ยก็มีรับอิทธิพลหลากหลายด้านมาจากอินเดียเหมือนกันอินเดียเราเองเนี่ยก็มีเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่เหมือนประเทศไทยเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาพูดถึงเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆลองมาฟังกันดูเพราะว่ามีการประชุมระดับทวิภาคีที่จัดขึ้นที่อินเดียถือว่าจะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญในความร่วมมือด้านต่างๆได้ไหมคุยกันครับกับทางด้านของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับ
3: ครับผมอาจารย์ครับอย่างที่บอกไปว่าการเรียนการศึกษาเนาะมันสามารถที่จะเรียนได้ตลอดชีวิตแม้วัยเกษียณหลายๆคนอาจจะค้นพบสิ่งสำคัญหลังจากเกษียณแล้วก็ได้เหมือนกับการศึกษาเหมือนกันอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะสร้างการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันอาจารย์ไปอินเดียมาใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับก็ไปอินเดียมานะครับเมื่อวันพุธที่แล้วเราเลยไม่ได้คุยกันนะครับก
3: ็ใช
4: ่ไปร่วมงานจะเรียกว่าไดอะล็อกนะครับพรมบุตรเจ้าพญาไดอะล็อกครับ
3: มีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ตรงนั้นที่ไป
4: ครับก็คือรอบนี้เนี่ยผมไปเนี่ยก็ไปในนามไปในนามคณะจากคนจากประเทศไทยนะครับก็ประกอบด้วยกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับชื่อกรมจะยาวหน่อยนะครับนำโดยท่านอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับท่านอุลสามงคลนาวินนะครับแล้วก็มีคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับ

0: ีผมนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับที่เราจะร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอย่างไรนะครับก็เราก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับใน2เมืองนะครับเมืองกัวฮาตินะครับแล้วก็เมืองชิลลองนะครับเมืองชิลลองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสกอตแลนด์แห่งเอเชียนะครับแล้วก็เมืองกัวฮาตินะครับก็ไปคุยกันเรื่องแลกเปลี่ยนกันเรื่องงานวิจัยเรื่องการส่งเสริมผู้ประกอบการเรื่องทัวริซึมนะครับคืออินเดียเนี่ยคนอินเดียมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากใช่ไหมครับหลายล้านคนต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เห็นโอกาสนะว่าเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องเซอร์วิสไมล์ต่างๆของประเทศไทยนะครับเรื่องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการของไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็สนใจอินเดียหลายอย่างใช่ไหมครับตั้งแต่คนอินเดียมาเที่ยวไทยเยอะใช่ไหมครับหลายล้านคนต่อปีใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็มองว่าของเขาเนี่ยทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเรียนรู้เรื่องการบริการที่โดดเด่นของประเทศไทยได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ก็มีการลงทุนเยอะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองอัสสัมนะครับเราประเทศไทยก็สนใจจะเป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนนี้อย่างไรถูกไหมฮะเขาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ตะก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่วันเนี้ยเขาพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาจนเขาเป็นประเทศที่ส่งออกแล้วขายให้ในหลายประเทศในเซาท์วีสต์เอเชียมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอินเทรสต์มีความสนใจนะครับร่วมกันอยู่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศนะครับถึงพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับไปร่วมที่นั่นด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงชื่อเมืองมันอาจจะไม่คุ้นเหมือนกับเดลีมุมไบหรือว่าบอมเบย์นะอาจารย์นะหรือว่าอีกหลายเมืองดังๆของอินเดียแต่จริงๆแล้วอินเดียอย่างที่บอกประชากรเขาเยอะแล้วก็เป็นฐานของอุตสาหกรรมในเรื่องของหลายๆด้านเหมือนกันการค้าการลงทุนเขาก็ไม่ใช่ย่อยแล้วพอคนเขาเยอะแบบนี้เนี่ยหนึ่งแรงงานสองในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ที่มันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันเราจะให้เราคุยในฐานะของมุมมองของการศึกษามองแนวคิดและวิธีการของเขายังไงครับอาจารย์ในการนำการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของการค้าการขายด้วยอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์คือผมคิดว่าอินเดียเนี่ยน่าสนใจคือเขาเนี่ยคือเขามีคอนเซปต์อันนึงซึ่งท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนฮูนะครับเขาเรียกว่าเนฮูย่อมจากNorth Eastern Hill University เมืองเนี้ยอยู่ในเมืองชินลองเมืองชินลองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเขาทั้งเมืองเลยการเดินทางถ้าใครไม่ชินเนี่ยก็เหมือนเราไปแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะคดเคี้ยวนิดนึงนะครับก็อาจจะมึนหัวได้นะครับแต่ว่าคุ้มค่าที่จะไปเยือนนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยอากาศหนาวอากาศเย็นนะไม่เรียกว่าหนาวเลยกันเรียกว่าเย็นกำลังดีนะครับภูมิทัศน์สวยงามนะครับเนี่ยท่านอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเนฮูเนี่ยหรือ North Eastern Hill University เนี่ยท่านพูดบอกว่าแนวคิดการทำนวัตกรรมของอินเดียเนี่ยก็คือ affordable technology affordable innovation นะครับก็คือสิ่งที่เราคุยกันสมัยนั้นมีคำฮิตนะว่า frugal นะ frugal innovation เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นขั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับ philosophy ในการพัฒนาของอินเดียเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างของอินเดียเนี่ยตั้งแต่อุตสาหกรรมพลังงานนะครับเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็น renewable นะครับพลังงานสะอาดเหล่านี้เขาพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเขาเอามาใช้จริงให้ในบุคคลระดับบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยรับไปใช้ได้ไม่ใช่เทคโนโลยีพัฒนาแล้วราคาสูงจับต้องไม่ถึงนะครับเช่นกันกับอุตสาหกรรมพวกSpace นะครับพวกอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มาใช้ฐานปล่อยจรวดที่อินเดียนะครับก็เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอุตสาหกรรมชั้นสูงเลยนะครับอย่างอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยอินเดียเนี่ยก็ใช้แนวคิดเนี่ย Frugal Innovation เนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาให้เกิด Cost Efficiency สูงๆนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงในต้นทุนต่ำได้อย่างเงี้ยผมว่าเป็นฟิโลโซฟีที่น่าสนใจแล้วก็ประกอบกับอีโคซิสเต็มของอินเดียเนี่ยผมคิดว่า ในเขามีแนวคิดของการ commercialize เทคโนโลยีนะครับที่ค่อนข้างผมว่าเน้นเหมือนประเทศไทยอ่ะค่อนข้างเน้นในการ commercialize เทคโนโลยีแต่อินเดียเนี่ยเนื่องจากตลาดเนี่ยเขาค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีโอกาสในการ commercialize ตัวเทคโนโลยีมากแล้วถ้าตอนหลายปีที่แล้วเนี่ยเราจะชอบคุยกันเรื่องแนวคิด bottom of the pyramid ซึ่งอินเดียเนี่ยเขามีประชากรที่อยู่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับดังนั้นแนวคิดในการ commercialize สินค้านวัตกรรมต่างๆของอินเดียเนี่ยก็ต้องส่งไปให้ถึงคนที่เป็นฐานล่างที่ขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดนะครับก็คือในช่วงฐานของพีระมิดเนี่ยนะครับผมว่าถึงแนวคิดเหล่านี้น่าสนใจครับ
1: คือมันน่าสนใจในการที่จะฐานล่างที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยทั้งที่คืออย่างพีระมิดของอินเดียเนี่ยบางทีมันแรงมากอาจารย์เราก็เห็นกันอยู่นะเพราะว่าในส่วนของคนที่อยู่ฐานล่างเนี่ยมันจะเยอะเหมือนกันมันทำยังไงให้มันดูกลมกลืนแล้วมันดูที่จะไม่เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปเขามีความพยายามไหมอาจารย์เขาใช้เครื่องมืออะไรเป็นกลไกตรงนี้อาจารย์พอจะมองเห็นไหมครับหลังจากที่คุยกันแล้วเนี่ย
0: เอาจริงๆนะผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ดีในการตอบคำถามนี้เท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้แต่ว่าผมคิดว่าอินเดียเนี่ยถ้าเราดูนะถึงแม้เวลาเราพูดบอกว่าประชากร 1,300 1,400 ล้านคนเนี่ย อย่าลืมว่าอินเดียเนี่ยประชากร 3,400 ล้านเนี่ยแต่คนไม่มีการศึกษาเลยที่อยู่นอกระบบการศึกษาเลยเนี่ยมีเป็นร้อยล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่รัฐบาลของเขาเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงนะครับคำนึงถึงคนเหล่านี้ว่าทำอย่างไรให้คนเหล่านี้นะครับไม่ถูกอินคลูดอะถูกพัฒนาอย่างไรให้อินคลูซีฟนะพัฒนาอย่างไรให้ทั่วถึงพัฒนาอย่างไรให้ไม่มีใครหลุดออกไปจากอะไรอ่ะจากระบบเศรษฐกิจจากการดูแลของรัฐบาลเนี่ยผมว่าโครงสร้างเขาซับซ้อนแล้วก็ยิ่งเขามีวันนะด้วยนะครับคือด้านหน้าคงไม่มีใครพูดว่าวันนะเนี่ยนะครับวันนะเนี่ยเป
1: ็
0: นสิ่งกีดกันเนาะแต่ว่า
1: ผมอยู่
0: ลองน
1: ั่
0: งคุยอยู่มันมีผลจริงๆอย่างเช่นการจะรอให้การสมมตินะฮะของเสียต้องซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งกันเลยว่าตระกูลนี้นะครับเป็นคนที่ทำซ่อมเรื่องนี้ตระกูลสายอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ในกลุ่มอื่นวรรณะอื่นก็จะไม่ยุ่งกับธุรกิจประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในกิจการประเภทนี้เหมือนเขาแบ่งเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจคือมันมีอะไรมันมีวัฒนธรรมมันมีค่านิยมบางอย่างที่มาแบ่งเขาอะนะครับออกในการทำธุรกิจในเซกเมนต์ต่างๆด้วยนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเอามุมมองในการที่เราไปคุยกันอย่างกรมบุตรเจ้าพระยาไดอะล็อกเนี่ยอันเนี้ยเราน่าจะต้องได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาจากเขาเหมือนกันในการที่จะมาพัฒนาผู้ประกอบการการส่งเสริมผู้ประกอบการกับเราหรือว่าอาจจะได้สิ่งที่อาจจะมาสอนหรือว่าถ่ายทอดให้กับบรรดานิสิตนักศึกษากันต่อในบ้านเราตรงนี้เราได้ประเด็นอะไรที่จะเป็นไฮไลท์ตรงนี้อาจารย์
0: ครับก็งี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนั่นจริงมันมี2เวทีเนาะที่ทางคณะของประเทศไทยเนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนเอาเวทีแรกก่อนนะครับในเวทีแรกเนี่ยเมืองกัวฮาตินะครับอันนี้ก็อยู่ในรัฐอัสสัมนะครับอันนี้เราไปคุยเรื่องร่วมมือกันทั้งการศึกษาด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริมด้านความเชื่อมโยงกันทางอุตสาหกรรมนะครับอ่ะเวทีเนี้ยเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันบอกว่าทำอย่างไรนะครับให้ส่งเสริมมูลค่าทางการลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างกันคือตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐอัสสัมเนี่ยเขาเป็นรัฐที่เติบโตด้านอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีการลงทุนเขตปลอดภาษีนะครับมีการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งบริษัทที่มาลงทุนก็คือทาท่าเนี่ยนะทาท่าเนี่ยที่คนไทยเรียกทาท่าเนื่องเรียกทาท่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะก็ทาท่าเป็นรถใช่ไหมฮะตอนนี้เขาก็มาทำอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ขยายไปไดเวอร์ซิฟายไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับเนี่ย เราก็จะเห็นความพยายามของของรัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พยายามโพซิชันนิ่งตัวเองนะครับถึงแม้ไม่มีทางออกทะเลเนาะแต่ว่าก็พยายามจะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตัวเองนะครับทีนี้คือเราไปคุยกันว่าอันนึงเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยเขามองว่าจริงๆประเทศไทยกับอินเดียเนี่ยถ้ามองในแผ่นดินนะเราไม่ได้ติดกันถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราจะมีเราจะมีบังกลาเทศใช่ไหมบังกลาเทศขั้นใช่ไหมฮะเราจะมีพม่าขั้นใช่ไหมฮะแต่อินเดียเขาไม่มองอย่างนั้นอินเดียเขามองว่าอ่าวเบงกอลเนี่ยแหละคือพรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมประเทศไทยกับอินเดียซึ่งผมมุมมองนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลนะมาริไทม์อีโคโนมีหรือบลูอีโคโนมีเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางโลจิสติกการเชื่อมโยงนะครับจากทะเลเชื่อมโยงจากไทยไปถึงอินเดียจากไทยไปถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยน่าสนใจคือตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่ว่าเขามีแม่น้ำถูกไหมเขามีแม่น้ำพรมบุตรแม่น้ำอะไรต่างๆที่ผ่าเข้าไปกลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะนั้นเนี่ยแล้วพวกอินแลนด์วอเตอร์เหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมจากทะเลเข้าไปสู่รัฐต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อันนี้คือสิ่งที่เราไปแลกเปลี่ยนไปคุยกันนะครับว่าเราจะพัฒนาการเขาเรียกมัลติโมเดลทรานสปอร์เทชันอย่างไรนะครับก็คือการขนส่งนะครับในรูปแบบต่างๆผสมผสานกันแล้วให้การเส้นทางการโลจิสติกเนี่ยการขนส่งเนี่ยคอสมันประหยัดที่สุดแล้วก็ถ้าคอสมันประหยัดได้มันก็จะเกิดการค้าการขายระหว่างกันมากขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือมีโปรเฟสเซอร์หลายท่านนะครับโดยอย่างมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management นะครับที่ชิลลองนะครับคือ Indian Institute of Management เนี่ยมีหลายแห่งนะครับ Indian Institute of Management ที่ชิลลองเนี่ยเป็นแห่งที่7นะครับของอินเดียเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้แต่งตั้งแชร์โปรเฟสเซอร์ทางด้าน Multi Model Transportation เนี่ยเอาไว้หลายคนเลยแล้วสนใจมากที่อยากจะวิจัยเรื่องความเชื่อมโยง International Logistics เนี่ยนะครับ International Supply Chain Linkage เนี่ยกับประเทศไทยอันเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันเยอะในที่นั่นนะครับนอกจากนี้คือเรื่องTourism นะ Tourism เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ไทยก็ได้ประโยชน์อะนะ The rise of South Asia tourism ใช่ไหมเราเห็นคนอินเดียเข้ามาผมว่า 8-9 ล้านคนนะผมจำตัวเลขจริงๆไม่ได้นะครับนะแต่เยอะมากนะครับซึ่งอินเดียเขาบอกว่าโอ้มันไม่ยากเลยนะที่จะขายเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับคนอินเดียแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากนะที่จะขายให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวในอินเดียอันเนี้ยนะครับเขาก็เพราะนั้นเขาก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมทัวริซึมจากประเทศไทยคือไทยอินเดียมาเที่ยวไทยหลายล้านแต่ไทยไปเที่ยวอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประมาณแสนคนเองนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้กับเราครับ
1: เราได้อะไรหลายอย่างจากเขาอย่างโลจิสติกที่อาจารย์บอกการขนส่งทรานสปอร์ตอะไรต่างๆนะอาจารย์ทีเนี้ยเขาก็ต้องอยากได้อะไรจากเราที่อาจารย์บอกเรื่องทัวร์ใช่ไหมฮะเรื่องมีอะไรอีกไหมเขาอยากที่เขาพอเขาฟังเราคือเราก็รับในสิ่งที่เขานำเสนอมาเยอะเราก็เสนอไปเยอะเหมือนกันเรื่องมีอะไรที่เขาบอกอันนี้คือสิ่งที่เขาเองก็คิดไม่ถึงแล้วคาดไม่ถึงเหมือนกันในข้อมูลที่ได้จากเราไปเนี่ยอาจารย์
0: คาดไม่ถึงเหรอผมนี่น่าคิดนะอะไรคาดไม่ถึงคือผมคิดว่าอินเดียเนี่ยติ้งแท้งของเขาเนี่ยติ้งแท้งของเขาที่เราไปคุยกับเขารอบเนี่ยหน่วยงานที่ทำเป็นคล้ายๆ TDRI บ้านเราอะนะครับมี2อันที่เราไปคุยกับเขาอันแรกเลยเรียกว่าเอเชียนโทษทีเอเชียนะครับเอเชียนคอนฟลูเอนซ์ไม่ใช่อินฟลูเอนซ์เอเชียนคอนฟลูเอนซ์กับอีกอันนึงคืออินเดียฟาวเดชั่น2หน่วยงานเนี่ยจริงๆผมคิดว่าเขาคิดมุมนำเสนอนโยบายนำเสนอมุมมองหลายอย่างให้รัฐบาลที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเขาโอเคอย่างเช่นไซเบอร์ซีเคียวริตี้หลายๆอย่างเนี่ยผมฟังจากอินเดียฟาวเดชั่นแล้วเนี่ยผม ผมคิดว่าเขามองเห็นว่าปัญหาเรื่อง Cyber Security เนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องจัดการร่วมกันแล้วเขาก็ยกตัวอย่างปัญหาให้ฟังว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะเราจะมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยใช่ไหมครับอย่างประเทศแต่ประเทศพม่าซึ่งชนกลุ่มน้อยเนี่ยจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเมืองบางเมืองเนี่ยเขาก็พูดมาเลยเมืองบางเมืองเนี่ยเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อันเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับทั้งอินเดียทั้งไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าหลายมุมเนี่ยที่ติ้งแท้งของอินเดียเนี่ยเขามองวิชั่นเอาไว้ค่อนข้างชัดนะครับผมคิดว่าผมยังนึกไม่ออกนะว่าเรื่องอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องอะไรที่นึกที่ยังนึกไม่ถึงนะครับก็ผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาคิดเอาไว้ค่อนข้างดีตอนเขาเล่าวิชั่นให้ฟังอะไรเงี้ยนะครับก็ผมรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับติ้งแท้งหน่วยงานเหล่านี้ค่อนข้างมากในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยพอนึกถึงบ้านเราเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเอางานวิจัยมาใช้เป็น policy มากไหมผมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมอาจจะมีบางหน่วยงานเท่านั้นที่สามารถ influence รัฐบาลขับผลักดันนโยบายที่สำคัญได้แต่ในอินเดียเนี่ยผมเห็นแนวคิดเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลของอินเดียเนี่ยก็จะส่งคนของพรรคเนี่ยมานั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของทิงแท้งเหล่านี้นะครับแล้วก็รับนโยบายรับอะไรหลายๆอย่างไปขับเคลื่อนเมื่อมีโอกาสเป็นรัฐบาลนะครับผมว่าเหล่านี้ผมว่าน่าสนใจครับ
1: ครับงั้นถ้าอาจารย์จะสรุปว่าสิ่งที่เราไปทั้งคณะเราแบบนี้สองเมืองใหญ่ๆเราได้คุยเราได้ฟังเราได้เห็นการทำงานที่กลายเป็นนวัตกรรมอะไรจริงๆอาจารย์อยากจะสรุปในสิ่งที่ทั้งหมดที่อาจารย์ไปทั้งหมดเนี่ยอยากจะถ่ายทอดว่าอ่ะนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถนำมาอาจจะเป็น apply อาจจะนำมาในส่วนเอ๊ะทำอย่างไรที่จะมาต่อยอดของเราได้เนี่ยอาจารย์
0: ครับเมื่อกี้คุณวีศักดิ์ถามอะไรที่คาดไม่ถึงใช่ไหมย้อนกลับไปนิดนึงเล้งคาด
1: นี่ก่อนก็เหรออาจารย์
0: คือคาดไม่ถึงนะคือผมคิดว่าเดินทางไปอินเดียเนี่ยน่าจะนานไหมปรากฏว่าเราเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดีย2 ชั่วโมงครึ่งเองนะครับเดินทางไป2 ชั่วโมงครึ่งเองนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยสายการบินนะครับอินดิโก้เนี่ยเขายกเลิกเที่ยวบินตรงนะครับจากกรุงเทพไปเมืองกัวฮาติก็เลยต้องบินต่อ2ต่อนะแต่ว่ามาดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้2ต่อก็จริงมันก็ยังใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดมีเที่ยวบินตรงเนี่ยมันใช้เวลา2 ชั่วโมงครึ่งเองก็ถึงแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมต้องบินไปใช้เวลาจากอะไรนะจากกรุงเทพใช่ไหมครับไปกาลกาต้าก่อนแล้วจากกาลกาต้าเนี่ยค่อยบินไปเมืองกัวฮาติอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้ใช้เวลาเบ็ดเสร็จไปก็เกือบ4 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันใกล้มากเลยนะครับผมก็อ๋อสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกอย่างนึงคือไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอินเดียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหน้าตาคล้ายไทยมากนะครับบางชนกลุ่มน้อยเนี่ยบางชนกลุ่มน้อยเนี่ยนับ1 ถึง 100เหมือนเราเลยนะครับครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากมองคนอินเดียว่าเราจะมีสเตอริโอไทป์ของคนอินเดียแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอเวลาเราไปเจอภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้หน้าตาคล้ายเรามากเลยนะครับบางทีเนี่ยบางศัพท์บางคำพูดเนี่ยใช้คำเดียวกับเราเลยเข้าใจเราเลยแต่คนเหล่านี้เป็นอินดิจินัสนะครับก็คือเป็นคนพื้นถิ่นนะครับอันนี้เรื่องการที่เรียกเป็นเซอร์ไพรส์เลยกันนะครับ
1: ครับแล้วสุดท้ายอาจารย์จะบอกอะไรฮะสุดท้ายที่สิ่งที่เราได
0: ้ลืมไปนะเมื่อกี้คุณวีรศักดิ์ถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมครับผมคิดว่าจริงเราได้เรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องขับเคลื่อนเรื่องความสัมพันธ์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศไทยเนี่ยต่อไปนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไปเสนอกลไกหลายอย่างนะครับเราไปเสนอกลไกหลายอย่างว่าเราอยากจะตั้งstrategic symposium นะ India Thai ซิมโพเซียมขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามันมีซิมโพเซียมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสะพานนะครับเชื่อมโยงในการระหว่างทิ้งแท้งระหว่างมหาวิทยาลัยกับ policy นะครับของสองประเทศให้ได้นะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเราอาจจะต้องใช้ทั้งการทูตเชิงวิชาการนะครับเราอาจจะต้องใช้ทิ้งแท้งที่เป็นสถาบันคลังสมองนะอย่างเอเชียนคอนเฟอเรนซ์อย่างอินเดียฟาวเดชันรวมถึงศูนย์อินเดียศึกษาในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์อินเดียศึกษาหลายมหาวิทยาลัยมากนะครับแต่ศูนย์อินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นศูนย์อินเดียศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยนะครับตั้งมานานมากแล้วเกือบ40ปีแล้วนะครับที่มีที่ธรรมศาสตร์นะครับมีที่จุฬามีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกด้วยนะครับเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราตกผลึกร่วมกันก็คือเราเนี่ยจะใช้การทูตทางวิชาการอย่างไรเป็นสะพานเชื่อมให้มันเกิดอะไรเกิดเป็นรูปธรรมคือไม่ใช่แค่วิจัยแล้วอยู่ในกระดาษนะแต่วิจัยนะสร้างความเชื่อมโยงอย่างไรนะครับให้มันเกิดความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมของสองภูมิภาคนี้นะครับ
1: น่าสนใจทีเดียวอาจารย์เพราะว่าเขาก็มีคลังความรู้เยอะเราเองก็มีคลังความรู้เยอะเหมือนกันทำอย่างไรถ้าเกิดมันแมทชิ่งแล้วมันตรงกันแล้วมันสามารถจะต่อยอดซึ่งกันและกันได้มันก็เป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งนะเศรษฐกิจก็สำคัญในการที่จะต่อยอดออกจากการศึกษาไปในความร่วมมือในทุกมิติขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณวิศักดิ์ครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างที่บอกไปคนเขาเยอะนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเจาะตลาดเขาได้เมื่อนั้นคือการค้าการขายทำนองเดียวกันในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสามารถจะประสบความสำเร็จแล้วมาประยุกต์ใช้ต่อยอดในบ้านเราได้มันก็เป็นกำไรของบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับในความต่างของมิติหลายๆอย่างแต่เราสามารถที่จะดึงในประโยชน์ของแต่ละด้านออกมาใช้อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์ธัญพรชวนคิดชวนคุยในช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังกันหน่อย7ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณผู้ฟังจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเสวนาประสามหมอนะครับเรื่องของโรค NCD โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราล้วนๆเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตการนอนต่างๆโดยเฉพาะคนที่กินมันกินหวานกินเค็มแล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยนะครับนอนดึกด้วยใช้ชีวิตแบบโอ้โหเอาแบบสุดเหวี่ยงเลยนะครับพอไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันจะฟ้องเองว่าสิ่งที่เราได้ทำมันผ่านมานี่แหละมันก็คือตัวการในการให้ก่อโรคในอนาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้นะครับเบาหวานความดันหรือจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือจะเป็นในส่วนของหลอดเลือดหัวใจต่างๆมันก็สามารถที่จะป้องกันได้แต่เนิ่นๆนะครับอ้าวเสวนาประสาหมอพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะครับตอนกินอยู่เป็นนิโรค NCD สนใจนะครับก็มีทั้งคุณหมอมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมีทั้งในส่วนของเคล็ดความรู้แล้วก็เคล็ดลับต่างๆมาแชร์กันตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:30 นที่โรงแรม The Emerald รัชดา3ตุลาคมนี้2ที่ถึงนี้แล้วนะครับเหลือเพียงแค่7ที่ดังเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแอดไลน์ที่ @thinkingradio 1,500 บาทต่อที่นั่งเท่านั้นครับพักกันสักครู่ครับชนะคุยประเด็นการเมืองกันต่อครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอุยาสยาปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกศาสตร์คนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต ายหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึก

0: ของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปลังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: อยู่กับผมวิรศักดิ์ขอบเขตนะครับในช่วงเวลาของเวทีความคิดในช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะครับ30กันยายน2569กับวันนี้อาจารย์มูฮัมหมัดจะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับตามกลางเรื่องของกระแสน้ำที่หลากหลายแล้วความพยายามของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ยังมีข่าวการเมืองที่ซ้ำแซมกันมาโดยเฉพาะเรื่องของจะมีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลไหมหลายคนอาจจะบอกว่าสื่อเองหลายสื่อก็พูดเองกันไว้ก็ไม่เคยเห็นกล้าทำที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกับจะทำหน้าที่รอในการร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งล่าสุดที่หักดิบกันไปกับฝ่ายค้านคือการโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วาระ3ที่ด้านของพรรคกล้าทำเองก็โหวตสนับสนุนในส่วนของร่างงบประมาณของรัฐบาลกับภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าเขาว่าเหตุผลแบบนี้ครับว่าประเด็นเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเงินที่ต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายของประเทศของประชาชนดังนั้นอะไรที่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อได้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ไปต่อหลายคนก็เลยมีการทวงถามบทบาทของฝ่ายค้านตกลงอยู่ฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลกันแน่ฝ่ายค้านก็เลยมีการขับกล้าทำออกโอ้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่โตกันพอสมควรเมื่อช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับคุยกันในมุมนี้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับสวัสดีครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
4: ครับคุณเมษาครับ
3: ครับ
4: วันนี้พอดีผมเนี่ยไปสภาคุณเมษ
3: า
4: เพราะว่ามันมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษายติเพื่อพิจารณาศึกษาในทางการเสริมสร้างสันติภาพยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยนะคือชื่อมันยาวคืออย่างนี้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะคณะกรรมการกรรมการชุดนี้เขาก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นการประชุมนัดแรกนะครับประชุมนัดแรกซึ่งก็มีสสกสีเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้นะสสกสีก็มาจากพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็เต็มไปด้วยพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีอดีตสสกล้าทำอะไรด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ที่สภาก็มีการอภิปรายนะครับอภิปรายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นหลังที่คุณเวศักดิ์ได้ทราบนะฮะก็มีการพูดคุยมีการอภิปรายกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะผมเองประชุมกรรมธิการก็สักพักหนึ่งเดียวสสเขาก็หลบไปโหวตนะฮะแล้วก็กลับมาประชุมอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้พูดคุยกับทางบางคนก็เป็นสสของพรรคกล้าทำด้วยนะดูเหมือนว่ามีความกระดี้กระด้าเป็นพิเศษนะคุณเวสัก
3: โอ้อาจารย์ใช้คำนี้เลยนะ
4: เออนี่จะว่าผมก็ลองเซฟสอบถามดูนะครับกับทางสสกับทางพรรคกล้าทำเขาเนี่ยนะฮะเขาก็มองโลกในแง่ดีมากๆนะฮะมองโลกในแง่ดีมากๆคือข่าวพรรคกล้าทำเนี่ยที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยดังที่คุณเมศักได้รายงานไปตอนต้นนะว่ามันมีมา2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าข่าวมันแรงมากนะข่าวมันแรงมากตอนนี้ผมนั่งทานข้าวนะครับเราพักทานข้าวเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะโทรมาหาสสคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็ถามว่ามันเรื่องอะไรบอกว่าน่าจะอนาคตเป็นไปด้วยดีนะที่ได้ตกลงไว้อะไรประมาณนั้นในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรนะแต่ว่าข่าวเนี้ยมัน มันดังมากจนกระทั่งว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาปฏิเสธนะวันนี้นะ
3: ใช่
4: ประมาณสักสี่โมงเย็นนั่นหมายความว่าข่าวมันแรงไงถ้าข่าวไม่แรงเนี่ยนายกอนุทินก็คงไม่จะไม่พูดอะไรมากแต่นี้มันก็ประกอบกับการที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนอกจากเรื่องของการทำนายทายทักหรือว่าเรื่องของการแจ้งเตือนล่วงหน้าดังที่พวกเราทราบกันอยู่เนี่ยนะว่ามันมีปัญหาเนี่ยนะอีกอันหนึ่งแล้วก็คือการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งหน่วยงานหลักก็คือหน่วยงานกรมชลประทานซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรนะปิยวัฒน์กิติธเนศวรซึ่งเป็นส.ส.กล้าทำนครนายกนะฮะนครนายกก็โดนหนักนะฮะแล้วก็นี่ก็ยังมีความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเขื่อนกำลังเต็มนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคุณรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีพลพีนะสุวรรณชวีช่วยมาไปที่เราทราบกันนะฮะที่ไปอาจจะถูกมองว่าเออได้ไปสั่งการนักการเมืองไปสั่งการอะไรกันอยู่หรือเปล่านะ
3: น่าเขื่อน
4: คือเรื่องนี้มันดูสิมันประติดประต่อกันได้หมดเลยไงคุณเวสักนะคือคุณปิยวัฒน์เนี่ยนะซึ่งเป็นส.ส.กล้าทำนครนายกเนี่ยพูดถึงคุณสุริยะคุณสุริยะนะฮะสุริยะขอไปคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไอ้กระทรวงเกษตรเนี่ยนะ
3: บ
4: อกว่ามีการเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าบริหารไม่เป็นเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะโทรหาท่านผู้กองธรรมนัสได้นะครับท่านธรรมนัสซึ่งเป็นก็ว่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยไปดูที่มีสื่อรายงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูจากนะครับดูจากปฏิปต่ออะไรต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณสุริยะเรื่องจงเรื่องธุรกิจเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีเกษตรซึ่งมันไม่เหมาะกับท่านอะเอาว่าในทางของความสามารถอะนะหมายถึงว่าความเอ็กซ์เพิร์ทความเชี่ยวชาญของท่านซึ่งที่ผ่านมาท่านก็อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่คมนาคมใช่ไหม
3: ใช่
4: แต่ว่าพอมาอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยก็เจอเรื่องย้ายมีเรื่องกับข้าราชการจำได้ไหมอธิบดีกรมฝนหลวง
3: ฝนหลวงครับ
4: นะทีนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็ยังมีการสืบสวนสอบสวนกันอยู่ในปัจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องนี้แหละนะฮะยังไม่จบนะทีนี้ดูหน้าตาคุณสุริยะเนี่ยก็ดูมองๆไปพอสมควรเหมือนกันนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในส่วนของกระทรวงเกษตรนะฮะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีผลงานแล้วก็มีเรื่องมีราวด้วยแต่ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นกระทรวงใหญ่เอาว่าเฉพาะกรมชลประทานเนี่ยนะฮะกรมชลประทานเนี่ยเฉพาะกรมชลประทานเนี่ยงบประมาณ60,000 ล้านถึง80,000 ล้านบาทนะคุณเวสักนะครับประมาณพูดได้ว่ามากกว่า 50% ของงบประมาณของกระทรวงเกษตรนะหมายถึงว่างบประมาณทั้งหมดของกระทรวงเกษตรเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยกินไปมากกว่า 50% แล้วนะทีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่หมายตาแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยคุณธรรมนัสก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะฮะแล้วก
3: ็
4: พูดง่ายๆว่าดูเหมือนว่าการบริหารจัดการน้ำที่มันผิดพลาดนะฮะมันก็เป็นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของทางเทคนิควิศวกรรมเท่านั้นนะการบริหารจัดการน้ำท่วมนะที่เราเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมนะเทคนิคในเรื่องการบริหารจัดการเพียวๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเมืองในเรื่องของการวางผู้คนไว้ในเรื่องบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าวางยากันด้วยนะโดยเฉพาะที่ผ่านมานะถ้าว่าเราศึกษาตั้งแต่ปีการน้ำท่วมปี54จำได้ไหมที่มีน้ำท่วมใหญ่ในขณะนั้นก็มีเรื่องการเมืองเรียกว่าการเมืองเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะดูเหมือนว่ามันจะประติดประต่อกันได้แบบนั้นนะฮะแต่ว่า ถ้าหากว่ามีการปรับครม.เนี่ยนะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้ในแง่ทางการเมืองนะในแง่ที่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะกล่าวได้ว่าเราหาผลงานที่มันเด่นๆนี่หาได้ไม่ง่ายนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งโดยในปัจจุบันเนี่ยความนิยมของคุณอนุทินนี่ก็ต่ำเสียลงมากนะครับแม้กระทั่งว่าวันนี้ผมจอดรถไว้ที่ไม่ได้ขับรถไปสภานะฮะไปนั่งรถแท็กซี่ไปปรากฏว่ารถแท็กซี่เนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ซะอีกนะ บอกว่าโอ้นี่บอกบนเนี่ยกับผมใหญ่เลยนะฮะว่าคนบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยไม่เอาแล้วบอกว่าอย่างนั้นนะไม่เอาแล้วแต่นี่อันนี้เป็นความคิดสะท้อนของเขาเองนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเชื่อเห็นว่าก็มีคนที่นะฮะพูดถึงเรื่องนี้แม้กระทั่งชาวบ้านว่ามันอาการหนักพอสมควรในเรื่องของการบริหารจัดการทีนี้ถ้าหากว่ามันถึงจุดที่มันต่ำมากๆเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องหาอะไรมาเสริมน่ะคุณเวสัตครับ
3: แต่อย่างที่อาจารย์บอกวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลปฏิเสธแข็งขันเลยนะนักข่าวก็พยายามถามเมื่อช่วงเย็นนี้เองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยกล้าทำจะดึงเข้าร่วมรัฐบาลไหมเพราะอาจารย์ต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่ามีแค่เพื่อไทยเนี่ยบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุได้ไหมถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยไม่เอาดังนั้นการหาพรรคเสริมน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญเพราะตอนนี้มัน270มันก็ปริ่มๆอยู่เหมือนอาจารย์แต่ถ้ากล้าทำมาเติมนี่มัน300กว่าเลยนะ300กว่าคือในพรรคใหญ่เนี่ยมัน270แต่บวกพรรคเล็กพรรคน้อยมันก็จะเป็น200ประมาณ290แต่ทีนี้ถ้าเติมกล้าทำเข้าไปนี่350กว่าเลยนะแต่วันนี้คุณอนุทินพูดแบบนี้บอกว่ากระแสข่าวที่รัฐบาลจะมีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณทินบอกว่าบอกนักข่าวที่กำลังถามนะว่าอย่ามาคุยเรื่องการเมืองอะไรตอนนี้เพราะไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะต้องลงพื้นที่ประสานงานสั่งการและตัดสินใจต่างๆในแต่ละวันนะครับก็ต้องให้ความมั่นใจกับคนตัดสินใจคือนายกบอกว่ายังไม่ได้คิดยังไม่ได้พูดถึงในประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วรัฐบาลตอนนี้ที่มีอยู่ในเสียงเท่านี้ที่ไม่มีกล้าทำเนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลที่อยู่ได้แล้วก็เป็นรัฐบาลที่ทำงานได้เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้น58เสียงของกล้าทำอาจจะยังไม่จำเป็นหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ายังไม่อยากพูดตอนนี้อาจารย์มูฮัมหมัด
4: คือวันนี้เนี่ยที่สภาเนี่ยอย่างที่ผมได้เล่าไปในเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมก็ได้พูดกับหลายๆท่านนะฮะก็เป็นการเสวนากันเนี่ยเห็นค่อนข้างมั่นใจว่าก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายเนี่ยนะมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะ
3: หลายคนก็ว่าแบบนั้นอาจารย์หลายคนก็ว่าแบบนั้นเนี่ยร่วมแน่ๆแหละกล้าทำแต่จะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเอง
4: เห็นว่าก่อนยื่นอภิปรายเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่ว่าปัญหาของการปรับก็คือว่าคุณธรรมนัสเนี่ยผู้ครองธรรมนัสเนี่ยท่านก็คงจะต้องการกระทรวงเกษตรนะฮะทีนี้ปรากฏว่าแต่ว่าถ้าว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมันเพื่อไทยเขาจะยอมหรือเปล่ามันก็อาจจะก็เพิ่มเยอะนะแล้วก็แน่นอนนะบางในที่ผ่านมาเนี่ยมีรู้สึกว่ามียติที่ให้นายกมาชี้แจงอะไรประมาณนั้นแล้วก็พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอาจารย์ดูละนะครับจากเพื่อไทยเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าไม่โหวตให้หรออะไรเงี้ยนะเพื่อถนอมความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะฮะ
3: อาจารย์อะไรฮะ
4: อาจารย์สิรินินอาจารย์อะไรนะ
3: ชูศักดิ์อ
4: าจารย์ชูศักดิ์
3: อาจารย์
4: ชูศักดิ์ท่านก็บอกว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่านะฮะก็ได้ไม่ให้กับเพื่อมอะไรกันมากนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าคือปัญหาในขณะนี้เนี่ยมันมีรัฐมนตรีที่เราเรียกว่ารัฐมนตรีลูกเทพใช่ไหมรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยมันมีกี่คนล่ะหนึ่งมีชัยชนกมีเจเศรษฐ์พราดอนสันเพชรบุญธิดาในช่วยดิจิตัลมีพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์มีพลพีนะฮะคือพูดง่ายๆเป็นรัฐมนตรีที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็ปรากฏว่า ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีผลงานมากนักนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือเจเศษนะรู้สึกว่าเจเศษก็จะลุยพอสมควรใช่ไหมช่วยมหาไทยแล้วก็มีพลพีนะครับช่วยมหาไทยเช่นเดียวกันที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นแต่ว่าดูเหมือนว่าท่านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาตักสักหน่อยยกเว้นชัยชนกใช่ไหมซึ่งอันนี้เขาก็เห็นหน้าเห็นตาอยู่แล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันอาจจะมีการปรับรัฐมนตรีลูกเทพหรือเปล่านะฮะซึ่งแน่นอนก็ในการกระเทือกกระเพื่อมในพรรคนี่ก็น่าจะดีกว่าการกระเพื่อมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะมีการเอาคืนกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ
3: ฮะแต่ว่าเพื่อไทยเขาพูดก่อนหน้านี้นะอาจารย์เพื่อไทยเขาพูดมาก่อนหน้านี้ว่ายังไงเขาก็ได้โควต้าเดิมแล้วก็จำนวนเก้าอี้เท่าเดิมเขาบอกแล้วก่อนหน้านี้อืม
4: คืออย่างที่ผมเรียนนะคือมันก็ไม่แน่นอนนะในทางการเมืองถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยpopularity หรือว่าความนิยมของคุณอนุทินเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันตกต่ำมากๆนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยก็หนักไปแล้วเนี่ยนะครับนี่กลับมาท่วมกรุงเทพมหานครแล้วไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะสื่อโดยส่วนใหญ่ก็รายงานกรุงเทพมหานครแต่ว่าดังที่พวกเราทราบก็คือว่ามีจังหวัดอีกหลายจังหวัดเลยนะที่หนักหนาสาหัสในปัจจุบันนะซึ่งชี้ให้เห็นว่าการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะฮะความเชื่อมั่นต่อคุณอนุทินเนี่ยในการบริหารจัดการภัยพิบัติในการบริหารจัดการทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันในปัจจุบันอาจจะถูกกัดกร่อนไว้เยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดที่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องหามือใหม่นะไม่ใช่มือใหม่คือหมายถึงว่ามีตัวมาเสริมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาจากที่ผ่านมานะฮะเขาดูเหมือนว่าเป็นคนที่ติดดินแล้วก็กล้าได้กล้าเสียถึงลูกถึงคนโดยเฉพาะยิ่งน้ำท่วมขัดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้กองธรรมนัสก็ลงไปในพื้นที่คนแรกๆนะครับแล้วก็ทำการสั่งการแล้วลงไปอะไรดำเนินการเองแต่ว่าในปัจจุบันคือในช่วงที่มีการน้ำท่วมกรุงเทพในช่วงต้นๆเนี่ยนะเราไม่เห็นว่ามีใครเป็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงเลยเห็นไหมฮะเอาว่าเราไม่เอาผู้ว่า

0: านะแม้กระทั่งว่าคุณอนุทินอยู่ต่างประเทศนะครับรองนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์ก็ไม่ได้ออกมาแอคชั่นนะหรือว่ามีศูนย์บัญชาการที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะมันมีหลังจากนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความที่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรความเชื่อมั่นของประชาชนในมันกัดกร่อนมากนะครับทีนี้ด้วยเหตุนี้แหละก็มีการพูดคุยกันนะถึงกับขนาดว่ามีการดึงผู้กองธรรมนัสมาจนกระทั่งว่าในวันนี้นะที่สภาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีข่าวมากนะฮะวันนี้ก็มีข่าวมากเลยจนกระทั่งว่านายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธอย่างที่พูดครับ
1: แต่ทีเนี้ยอาจารย์ถ้าจะมาจริงๆอ่ะมันเรื่องเก้าอี้มันก็ต้องมีการลงตัวกันมันต้องแบ่งกันใหม่ถูกไหมถ้าเพื่อไทยเขาจะน้อยลงเขาคงจะไม่ยอมอะไรประเด็นเนี้ยมันต้องคุยกันฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านอาจารย์มองไงถ้าเหลือน้อยลงหรือว่าก็เหมือนกับไม่มีกล้าทำอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้คาดหวังกล้าทำที่จะมาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชนเนี่ยเขาดูเหมือนว่าการทำงานในลักษณะที่เป็นสายเดี่ยวเนี่ยเขาน่าจะดีกว่านะครับหมายความว่าการทำงานของเขาเนี่ยคล่องกว่าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ในวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็อภิปรายในเรื่องของน้ำท่วมนะเป็นการอภิปรายได้ดีนะฮะเป็นการอภิปรายได้ดีเลยคุณอภิสิทธิ์พูดถึงการลงพื้นที่คลองจันทน์นะที่คุณอภิสิทธิ์ได้ลงนะครับแล้วบอกว่าถ้าไม่มีมูลนิธิหรือว่าอาสาสมัครเนี่ยนะฮะก็คงไม่รู้ว่าจะต้องไปลงตรงไหนอย่างไรนะฮะผมอาจจะพูดถึงการประสานงานอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะฮะว่ามันไม่รู้จักประสานงานใครนะในช่วงนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อว่าสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ได้ยินมาโดยบังเอิญหรือว่าเขาอยากจะให้เราได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
0: ครับในความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาดยาปรังจากรัฐศาสตร์ตามคำแหงครับอย่างที่บอกไปการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้วขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งแบ่งการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัขกัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปินเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปินเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยทรงตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการจากพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วย

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับบอกเล่าประสาประสาน3ทุ่มถึง4ทุ่มของวันพุธทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันนี้เป็นความโชคดีของรายการที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติที่จริงชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับใครได้อ่านเดลินิววันอาทิตย์ก็จะพบคอลัมน์สบายสบายสไตล์ไมตรีนะครับก็คือคุณไมตรีลิมปิชาติพี่ไมตรีครับอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
6: ครับอยู่แล้วครับสวัสดีครับ
5: ก็ต้องขอแสดงความยินดีครับ
6: ไม่ขอบคุณมากครับ
5: ครับแล้วก็พี่ไมตรีเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยเคยทำงานที่การประปานครหลวงใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: โดยอาชีพนี้เป็นช่างใช่ไหมเห็นว่าจบช่างก่อสร้างอุเทนถวายเหรอ
6: ครับคือเริ่มต้นก็เรียนจากช่างก่อสร้างอุเทนถวายครับแล้วก็ต่อมาก็อยู่ประปาก็เป็นงานช่างไงฮะทำงานช่างครับผม
5: ครับก็แปลว่า โดยอาชีพนี้เป็นช่างแต่ว่าความใส่ใจพิเศษก็คือเรื่องการขีดเขียนหนังสือ

0: ครับใช่ครับ
1: นี่เขาบอกว่าเขาลือกันว่าพี่เมตรีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดี ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขไปด้วยคือหมายความว่ามองโลกในแง่สดใสคือไม่ได้มองในแง่ลบว่างั้นเถอะเห็นอะไรก็สามารถหยิบเอาแง่มุมที่ดีขึ้นมาเล่าสู่กันฟังหรือมองในแง่นั้นได้เดี๋ยวถามตรงนะฮะเพราะว่าทุกคนคนกรุงเทพเขาประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเรื่องน้ำท่วมพี่เมตรีโดนน้ำท่วมไหมครับบ้าน
0: ไม่ฮะพอดีที่ครับหมู่บ้านที่บ้านโชคดีครับก็มันครับท่วมที่ถนนหน้าบ้านสักประมาณคืบหนึ่งแต่แค่วันเดียวครับ
1: อ๋อ
0: เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับ
1: สมมตินะ
0: ครับ
1: สมมติว่าพี่เมตรีต้องเผชิญกับไฟน้ำท่วมปี54โดนมั้ยครับตอนนั้นน่ะ
0: ปี54เนี่ยตกใจมากเลยนะฮะเพราะว่าข่าวว่าน้ำจะท่วมใหญ่ผมกับครอบครัวหนีไปถึงโน่นน่ะชะอำฮะไปนอน7วันนะฮะหนีน้ำท่วมไปแต่ปรากฏว่าน้ำไม่ได้ท่วมถึงหมู่บ้านที่พวันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คนอื่นน่ะจะกลับมาต้องสูบน้ำออกของผมต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะว่าน้ำไม่ท่วมครับก็รู้สึกผิดหวังฮะ
1: เพราะงั้น
0: ฮะอุตส่าห์หนีไปชะอำแล้วน้ำไม่ท่วมเลยครับ
1: ในกรณีเช่นนี้นะฮะคนที่เขาเดือดร้อนกับน้ำท่วมนี่ข้าวของเสียหายเนี่ยเพื่อนเราบางคนนะครับคุณอะไรล่ะเจนสงสมพันธ์อย่างเงี้ยอดีตนายกสมคมตะเคียนนั่นก็โดนน้ำท่วมหนังสือเสียหายไปจำนวนหนึ่งอะไรมองในแง่ดีสิครับพี่ไม่ดีลองมองในแง่ดีสิครับในฐานะที่เป็นนักเขียนอารมณ์ดีเนี่ยฮะถ้าจะมองในแง่ดีของน้ำท่วมเนี่ยมองยังไงครับ
0: คือรู้สึกมองยากนะ มองยากคือตัวเองเนี่ยเคยถูกน้ำท่วมสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปอยู่หมู่บ้านที่พวันนะตอนนั้นเวลาฝนตกเนี่ยทีไรน้ำจะต้องไม่ต้องเรียกน้ำท่วมเรียกน้ำขังนะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ค่อนข้างลำบากจะต้องออกไปหาของกินของอะไรต้องใช้วิธีลุยน้ำไปเดินลุยน้ำขี่จักรยานบ้างลุยน้ำบ้างก็ไปซื้ออาหารมานะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เคยเอามาเขียนนะมันเป็นเรื่องจริงคือจนกระทั่งหลายวันนะข้าวสารที่จะหุงเนี่ยไม่มีนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็โชคดีที่ผมเลี้ยงหมาแล้วก็มีข้าวให้หมากินเนี่ยนะต้องยืมข้าวสารของหมาเนี่ยมาหุงกินเนี่ยก็ถ้า
1: ต้องลงนี่ต้องลดช่วงนั้นกินข้าวหมาหรอเพราะข้าวคนมันหมด
0: ข้าวคนมันหมดนะฮะก็ยืมข้าวสารของหมาเนี่ยมาหุงกินเพราะเราแยกไงข้าวสารของหมามันถูกหน่อยใช่ไหมครับแต่ลบนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่เป็นเรื่องที่พอเราเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเขียนนะผมจำไม่ได้ว่าไปเขียนลงชาวกรุงหรือที่ไหนนะเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
0: พอพยายามมองในแง่ดีนะ
1: ครับนะครับพี่มิติครับจะถามว่าเขียนหนังสือมาเยอะๆมากมายผมไม่รู้ละกี่เล่มก็ไม่รู้บทความกี่ชิ้นถ้านับจำนวนหน้าก็ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นหน้านะก็ประสบการณ์อุดมสมบูรณ์มากได้ข่าวว่านะได้ข่าวว่าตั้งต้นเป็นคนเขียนหนังสือมีใจเขียนหนังสือเพราะว่าเขียนจดหมายรักฉบับแรกอะไรเนี่ยเขาลือกันอย่างนั้นมันเป็นยังไงครับพี่เมตรีครับ
0: คือเล่าตอนนี้นิดหนึ่งนะครับผมนี่อยากอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมครับเหตุที่อ่านเพราะว่าชอบอ่านนะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสมพรชัยรุ่นธรออกชื่อก็ได้นะเขาเป็นนักอ่านแล้วเขาก็สมัยผมอยู่นครเนี่ยเขาก็พยายามหาหนังสือดีๆไม่อ่านคำว่าดีๆ
1: นครนี่เป็นบ้านเกิดนะ
0: ครับบ้านเกิดนครศรีธรรมราชนะฮะ
1: อำเภอ
0: เมืองครับผมเกิดในตุ๊กเมืองเลยครับแล้วก็เอาหนังสือสมัยนั้นก็พลนิกรกิมหวนอะไรพวกนี้นะแล้วของแม้แต่หนังสือของท่านพุทธาสของคนดังๆเยอะนะฮะให้อ่านพออ่านเยอะๆก็ทำให้เราน่าจะเป็นนักเขียนได้เลยอยากเขียนอะไรทำนองนี
1: ้อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นนี้อายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นประมาณ16 15 16ปีนะแต่เขาไม่ได้เขียนนะเพียงแต่อยาก

0: เท่านั้นเองไม่ได้เขียนนะครับทีนี้พอเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะก็ถึงอยากเป็นนักเขียนอย่างรุนแรงมากนะฮะตอนนั้นขนาดเป็นนักบาสเกตบอลเนี่ยเขาไปเก็บตัวที่โรงยิมเนเซียมนะฮะตอนนั้นเป็นทีมชาติแล้วนะฮะเขาเก็บตัวที่
1: เป็นนักบาสเกตบอลทีมชาติเลยนะคร
0: ับครับแล้วเขาเก็บตัวที่โรงยิมเนเซียมนิบุตรนะครับผมพอโค้ชนอนหลับเนี่ยผมต้องแอบออกมาข้างนอกอ่ะมาที่บันไดอ่ะนะมันสว่างมานั่งเขียนหนังสือใช้ลูกเลื่อยน่ะเขียนเพราะอยากเป็นนักเขียนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับย้อนไปที่คุณประสานถามเมื่อกี้เรื่องจดหมายนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องเขียนจดหมายส่วนใหญ่ผมก็เขียนจดหมายไปจีบนะออกชื่อว่าได้คุณพักกริ้งเนี่ยนะ
1: ซึ่งอยู่ด้วยกันในวันเนี้ยนะครับครับ
0: คุณพักกริ้งเนี่ยเขาอยู่จังหวัดระบุรีเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นนะครับอยู่โรงเรียนปูนซีมอนซีเมนไทยอุปถัมภ์นะครับแล้วผมสมัยนั้นก็เขียนจดหมายไปผมนี่เป็นเด็กอาชีวะใช่ไหม
1: ครับ
0: ภาษาไทยก็เขียนชื่อเขายังผิดเลยฮะพักกริ้งพักแปลว่าหน้าใช่ไหมพอเนี่ยตรอกลันเนี่ยปรากฏว่าผมเขียนพักเฉยๆแบบพักผ่อนนะ
1: พักผ่อนไม่มีตรอกลัน
0: ไม่มีฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าผมเรียนช่างก่อสร้างไม่รู้แต่ว่าเขียนไปแต่ว่าเข้าใจว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่าเขาเอาจดหมายของผมเนี่ยไปอวดเพื่อนให้เพื่อน
1: อ๋อให้ครับ
0: เพื่อนก็บอกเอ๊ะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักประพันธ์ได้นะแสดงว่าสำนวนคงดีนะแต่ความรู้น้อยเขียนผิดเนี่ยอย่างคำว่าสบายสะอาดมีสะอาดหรือไม่อัศจรรย์เนี่ยผมเขียนไม่ถูกหมดอ่ะนะ
1: เขียน
0: ผิดอ่ะพูดง่ายๆแล้วบังเอิญว่าอาจารย์พักพิงนี่แกเป็นครูภาษาไทยไง
1: ครับ
0: ตอนหลังมาแต่งงานกันแล้วถึงได้แนะนำว่าไอ้ตัวนี้ผิดอะไรทำนองนี้แหละครับ
1: อ๋อแล้วไงด้วยเหตุที่เขียนผิดนี้แล้วก็เลยถูกทักท้วงไหมพี่พักพิงท้วงไหมว่าเขียนผิดนะตก
0: คงเกรงใจฮะเพิ่งมาบอกตอนหลังตอนนี้เราเป็นนักเขียนแล้วนะครับ แต่พูดก็พูดอะนะผมนี่เป็นคนโชคดีในเรื่องของถ้าผมเป็นนักอยากเขียนหนังสือแล้วไม่ได้แต่งงานนะกับคุณพักพิงนะ
1: ครับ
0: ผมคงเป็นนักเขียนยากเหตุผลเพราะว่าผมกลัวไงหนึ่งลายมือผมไม่สวยลายมือผมแย่สองพิมพ์หินไม่เป็น
1: ครับ
0: มีแต่ความอยากอย่างเดียวคืออยากเป็นนักเขียนว่ายังไงเมื่อไรจะเป็นนักเขียนนะทีก็เขียนเก็บนะเขียนเรื่องสั้นเก็บเรื่องสั้นเก็บหลายประมาณเป็นสิบเรื่องอ่ะนะฮะแล้วยิ่งลำบากใหญ่ตรงที่ว่าผมรู้มาว่าการเริ่มต้นการเขียนหนังสือเนี่ยจะต้องเริ่มจากเรื่องสั้นแต่การผมอ่านพบว่ายากที่สุดคือเรื่องสั้นเนี่ยเรื่องสั้นนี่ยากกว่าเรื่องยาวยากกว่าทุกอย่างนะ
1: คร
0: ับ ทำไมพอเราเริ่มต้นในสิ่งที่ยากเนี่ยโอกาสที่เป็นนักเขียนนี่แทบไม่มีเลยจริงไหมอย่างอื่นนี่ต้องเริ่มต้นอย่างง่ายก่อนใช่ไหมฮะไม่ว่าเล่นกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเป็นนักเขียนเนี่ยเริ่มต้นที่ยากที่สุดคือเรื่องสั้น
1: ครับ
0: ผมคงแย่แต่บังเอิญว่าผมก็สารภาพกับแฟนว่าเออผมนี่อยากเป็นนักเขียนนี่เขียนไว้ในเป็นปึ้งๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยเอาแนวมาอ่านสินะก็ผมว่าให้อ่านพออ่านว่ามีเรื่องสนุกทั้งนั้นเลยพออ่านลายมือชินลายมือผมไงตอนที่จีบกันส่งจดหมายไปให้อาจารย์นะอาจารย์ก็ชินลายมือเขามาอ่านต้นฉบับผมบอกนี่ดีเนี่ยก็เลือกอยู่เรื่องหนึ่งชื่อรอนต่ำเพราะอยากสูงนะส่งไปให้ฟ้าเมืองไทยสมัยนั้นอาจินปัญจพันธ์พี่อาจินปัญจพันธ์เป็นบรรณาธิการนะคุณอาจคงรู้จักใช่ไหม
1: รู้จักครับ
0: รู้จักอย่างดีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านอ่านปุ๊บลงให้ผมเลยภายในไม่กี่อาทิตย์แต่ลงให้ใหม
1: ่เป็นสื่อฉบับแรกที่ลงหรือเปล่า
0: ครับแล้วก็ไปลงที่คอลัมน์ของเริ่มต้นที่นี่

0: มนี่เกิดที่คว้าเมืองไทยนะฮะคว้าเมืองไทยฮะและตอนนั้นอายุมากแล้วนะอายุ30แล้ว
1: แ
0: ต่ผมเริ่มเขียนมา20กว่าก็เขียนแล้วนะแต่ว่าไม่กล้าส่งไปไหนมีความรู้สึกว่าเราคงลายมือก็ไม่ดีความรู้ก็น้อยคงเป็นนักเขียนไม่ได้นะครับ
1: สมัยอยู่ที่อุเทนถวายไม่ได้มีงานขีดงานเขียนอะไรเผยแพร่ให้เพื่อนอ่านหรือ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
0: มีแต่บาสเกตบอลอย่างเดียว
1: องค์นั้น
0: ครับพอดีตอนสมัยนั้นเนี่ยอุเทนเนี่ยกับพนิษเนี่ยเขาจะแข่งบาสกันแล้วอุเทนสู้ไม่ได้เลยนะฮะยังไงเขาสู้พานิชไม่ได
1: ้พานิชไหนพานิชพนักพร
0: พานิชพนักพรนะแพ้ทุกครั้งทีนี้มีนักบาสคนหนึ่งของอุเทนถวายเขาเคยรู้จักเขาเคยเห็นผมเล่นบาสเขาบอกไม่ตีมาเรียนอุเทนได้ไหมจะได้มาช่วยเล่นบาสแข่งกับพานิชเอาชนะได้นะผมบอกเป็นยังไงอ่ะไอ้อุเทนเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเขาบอกว่ามันมีเขียนแบบอะไรว่าผมสนใจว่าผมเป็นคนชอบวาดรูปใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยไปเข้าไปพอไปถึงเขาเรียนไปแล้วเดือนหนึ่งก็อาจารย์เขาบอกให้ผมเนี่ยไปเล่นบาสให้อาจารย์ดู
1: นะครับ
0: ผมก็ไปเล่นให้ดูอาจารย์เล่นแบบบอกพรุ่งนี้มามอบตัวได้ก็ผมได้เรียนนะได้เรียนบาสเกตบอลนะแต่ไม่ได้เล่นบาสให้อุเทนเลยเหตุผลเพราะอะไรมะฮะเพราะเด็กอุเทนเกเรไงกรมพละไม่ยอมไม่แข่งขันหลังจากตอนที่ผมเข้าเนี่ยไม่ให้ส่งกีฬาเข้าแข่งขันตัดทิ้งหมดเลย
1: ไปตีกับคนอื่นเขา
0: ใช่สมัยนั้นตกลงผมเข้าเพราะบาสแต่ไม่ได้เล่นบาสให้อุเทนเลยไปเล่นในเทคนิคกรุงเทพหลังจากจบแล้วนะฮะนะครับในชีวิตนักกีฬาครับ
1: ในงานเขียนเนี่ยก็ถือว่าเกิดที่ฟ้าเมืองไทยถูกไหม
0: ครับเกิดที่ฟ้าเมืองไทย
1: ตอนนั้นนอกจากพี่อาจินก็ยังมีพี่เฉลิมศักดิ์ศิลาพรใช่ไหม
0: ใช่
1: เฉลิมศักดิ์กรงคพลินใช่ไหม
0: ครับที่เขียนเป็นอยู่กับผมนะครับ
1: อ๋องั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ถามพี่ไมตรีว่าระหว่างการอ่านกับประสบการณ์ตรงเนี่ยอะไรที่มีผลต่อการเขียนมากกว่ากันหรือว่ามันไปด้วยกันหรือยังไง
0: มันคงไปด้วยกันนะพี่อาจินก็สอนนะตอนที่ผมไปได้ลงหลายเรื่องในที่นั่นแล้วนะพี่อาจินก็สอนว่าประสบการณ์นี่สำคัญนะครับอย่างพี่อาจินเนี่ยจะเขียนเรื่องเหมืองแร่ใช่ไหมจำจากคนรุ่นเก่าของรู้จักนะชุดเหมืองแร่เพราะว่ามีประสบการณ์ตรงท่านยังถามผมนะตอนผมไปรับค่าเรื่องไม่ตีทำอะไรผมบอกว่าอยู่การประปานครหลวงทำงานประปาอ้าวเขียนเรื่องประปามานะผมเลยเขียนเรื่องประปาส่งไปต่อจากหล่อนต่ำที่อยากสูงนี่นะส่งไปปุ๊บลงให้ท่านลงให้ผมเขียนชุดประปาอยู่ทั้ง15เรื่องอ่ะที่นั่นนะท่านลงให้ทุกเรื่องเลยไม่มีลงตะกร้าเลยนะฮะ
1: องั้นเหรอนี่คือประสบการณ์ตรงแท้ๆเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: หมายความว่าเอาประสบการณ์ที่ทำงานประปาเนี่ย
0: ไปเขียนเป็นเรื่องสั้นนะครับแล้วก็จะเล่าต่อนิดว่าไปเขียนเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ท่านก็สอนบางอย่างให้เรานะให้รู้ว่าความการเขียนเป็นยังไงท่านก็สอนให้นะเหมือนกับอาจารย์คนหนึ่งพี่อาจินแต่ผมโชคดีที่ว่าส่งไปเนี่ยไม่เคยลงตะกร้าพี่อาจินก็เขียนด้วยว่านักตะกร้าสร้างนักเขียนมาทุกยุคนะแต่สำหรับนี่ไม่ลงตะกร้าได้ลงหมด
1: นั่นสิแปลว่าตะกร้าไม่ได้สร้างพี่เมตีอ่ะเพราะว่าไม่
0: ได้ลง
1: ตะกร้าเลย
0: เหตุผลเพราะอย่างนี้ฮะย้อนไปอีกก็เพราะปัญญาผมเนี่ยเขาเป็นบรรณาธิการไงเขาจะเลือกก่อนฮะแล้วแกเป็นครูภาษาไทยแล้วเป็นคนนักอ่านใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ส่งรับรองได้ลงแล้วก็ได้ลงจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ดีอย่าไปส่งเลยใช่ไหมผมโดนกลั่นกรองก่อนไงผมก็โชคดีผมบอกเนี่ยผมเกิดได้กับเขาจริงๆนะเหมือนนั้นไม่ได้
1: เดี๋ยวก่อนถามตรงพี่เมติสมมติว่า10เรื่อง
0: ครับ
1: โดนพี่พักพิงเขียทิ้งกี่เรื่องประมาณ

0: แทบไม่มีเลยนะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเพียงแต่ว่าอันไหนควรจะส่งก่อนส่งหลังนะครับไม่มีเลยเพียงแต่ให้แก้ไขบอกเรื่องนี้ยังไม่ค่อยดีนะลองปรับปรุงดิผมก็ปรับปรุงแล้วก็ให้แกอ่านใหม
1: ่
0: ยังไงแกปัญญาคุณพักพิงต้องอ่านอยู่แล้วเพราะแกต้องพิมพ์ต้นฉบับให้ผมพิมพ์อย่าง
1: มีหน้าที่มีหน้าที่พิมพ์
0: ต้นฉบับฮะ
1: พิมพ์ดีนี่แหละวงเงิน
0: เท่าไหร่เพราะว่าผมอย่างที่ว่าผมพิมพ์ไม่เป็นไงแล้วพอแกพิมพ์ต้นฉบับให้แกก็เรื่องนี้มันก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยแก้คำผิดให้คำผิดแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดอ่ะนะคำว่าอาจจะจันผมยังเขียนไม่ถูกสบายไม่รู้มีสะอาดหรือไม
1: ่
0: จำลองนี้แกก็แก้ให
1: ้ครับ
0: ปิดนะครับแต่ถ้าเนื้อเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่ผมหมดเลยเพราะแกไม่นั่นเพราะนักเขียนนี่ส่วนมากต้องอยู่ที่เนื้อเรื่องไอ้คำผิดคำถูกในบก.ก็แก้ได้นะครับ
1: ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงทีนี้เรื่องอ่านนะผมถามพี่ไมตรีว่าอ่านไหมขุนช้างขุนแผนสามก๊กนิราชนรินหรืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายพระอภัยมณีอะไรล่ะหนังสือเหล่านี้ได้อ่านแบบทะลุปลุกโปร่งไหมผมเห็นบางคนเขาอ่านนะพี่นวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยอ่านเหลือเกินอ่านขุนช้างขุนแผนซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้เป็นต้นของพี่เมตรีอ่านอะไร
0: ไม่ผมอ่านเรื่องส่วนมากจะอ่านเรื่องของคุณวิราชมณีวัฒน์คือฤทธิ์ปราโมชนะครับ
1: สายลมแสงแดดเนี่ยนะ
0: ใช่คือผมอ่านเรื่องซึ้งๆเนี่ยผมบางทีไม่เข้าใจไงอย่างของท่านพุทธทาสเนี่ยนะขนาดผมอ่านเนี่ยผมยังพอโตขึ้นมาหน่อยถึงรู้นะถึงเข้าใจแต่ผมจะไปอ่านเรื่องเนี่ยของมนัสจันยงของพี่อาจินปัญญพันธ์ของน้อยอินทนนท
1: ์
0: ของพนมเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นก็แต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยล้วนแต่เป็นทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวคือหมายถึงสไตล
0: ์กับ
1: สตอรี่อ่ะไม่ใช่สารคดีถูกไหม
0: ครับเป็นนิยายส่วนใหญ่ฮะแล้วก็เรื่องสั้นแล้วที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมอ่านก็คือเรื่องของคุณสดกูรมโรหิตนะที่เขียนเรื่องระยาเนี่ยผมอ่านจนกระทั่งพรุ่งนี้จะสอบเรื่องคืนนี้ยังอ่านไม่ได้อ่านหนังสือเรียนนะครับ
1: อ๋อ
0: ที่ครับที่ท่านเขียนเรื่องไร่แผ่นดินไทยอะไรหิมะละลายอะไรจำเรื่องไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าของชื่อสดกูรมโรหิตครับ
1: อ๋ออุดากรอย่างเงี้ยอ่านใช่ไหมครับ
0: อ่านครับแบบนี้อ่านนะฮะแต่ว่าเรื่องขุนแผนเรื่องอะไรเรื่องไม่อ่านนะเพราะว่า
1: องค์นั้นเนี่ย
0: ครับ
1: นั่นเป็นวรรณกรรมนั่นเป็น
0: วรรณกรรมมันสูงไม่รู้แต่ผมไม่ได้อ่านนะผมอ่านรุ่นหลังๆที่ว่าเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: บอนปาริสพนมเทียนอะไรพวกนี้ฮะครับ
1: ก็เลยได้ทักษะในการเขียนเรื่องสั้นมาจากนักเขียนที่เอ่ยชื่อมาทั้งหลายทำไมพี่ถึงชอบวิราชมณีวัฒน์
0: ผมว่าคุณวิราชมณีวัฒน์เนี่ยไม่มีใครเขียนบทความสู้ท่านได้นะคืออ่านแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยสบายนะฮะแล้วก็จบแบบเป็นคนมีอารมณ์ขันและได้ข้อคิดนะฮะไม่ต้องอะไรมากอย่างชื่อคอลัมน์ของพี่วิราชมณีวัฒน์เนี่ยอะไรนะ
1: สายลมแสงแดด
0: สายลมแสงแดดหรือว่าโปรดหยุดกรุงเทพผมจะลงฟังดิมันยังไงไม่ทราบนะมันรู้สึก
1: คนลำนี่ในไทยรัฐด้วยใช่ไหมพี
0: ่ไม่ฮะในสยามรัฐฮะไม่ใช่
1: สยามร
0: ัฐสยามรัฐ
1: นี่ผมก็เป็นแฟนวิราชมณีวัฒน์นะวิราชเขียนประโยคหนึ่งซึ่งผมจำแล้วจับใจผมอ่ะเขียนว่าไงเขียนบอกว่าท้องฟ้ายามสนธยานั้นสวยสดงดงามยิ่งนักน่าประหลาดที่คนตาบอดอยากเห็นมันมากแต่คนตาดีไม่มีเวลาจะดู
0: นั่นแหละนี่คือผมชอบจำนวนพี่วิราช
1: นี่ทำไมท้องฟ้ายามสนธยานั้นสวยสดงดงามยิ่งนักน่าประหลาดที่คนตาบอดอยากจะเห็นมันมากแต่คนตาดีไม่มีเวลาจะดูโอ้ผมฟังแล้วเข้าท่านี่นี่คือการเปรียบเทียบแล้วมันเห็นภาพชัดเจนเป็นสไตล์ของวิราชเลยนะคร
0: ับซึ่งผมชอบมากอ่ะ

0: อย่างท่านเขียนถึงว่าคนนักเขียนไทยไม่มีทางได้รางวัลโนเบลนะก็ออกเสียงอาจจะไม่ถูกโนเบลหรือโนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าฝรั่งงานภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยเห็นไหมลึกมากเลยเพราะไทยเนี่ยไม่มีทางได้รางวัลเพราะว่าฝรั่งงานภาษาไทยไม่ออกใช่ไหมครับแล้วผมเขียนจนกระทั่งผมชอบอ่านเรื่องของท่านก็รู้จักกันดีผมก็ไปหาไปพบท่านนะฮะจนกระทั่งมีคนพูดว่าคอลัมน์นะฮะเขียนเหมือนกับวิราชใจว่าเราคงซึมซับไปคือเนี้ยนะก็ที่มันลึกๆแล้วก็กระชับแล้วก็ชวนติดตามท่านจะเอาเป็นการเฉพาะที่จะท่านเขียนที่ควรติดตามฮะไม่ใช่ควรติดตามผมชอบติดตาม
1: ครับแล้วอีกหนึ่งนักเขียนใหญ่ล่ะครับอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมชล่ะชอบยังไง
0: ผมว่าคึกฤทธิ์ ปราโมชก็คล้ายๆคุณวิราชมณีวัฒน์เนี่ยนะแต่ของคึกฤทธิ์เนี่ยมันสูงกว่าคุณวิราชนิดหนึ่งหมายความคิดอะไรต่างๆไม่ไปในแง่ที่ปรัชญานี่สูงแต่ของคุณวิราชเนี่ยมันมีอารมณ์ขันอยู่ในตัวไปแต่ละประโยคอย่างที่คุณประสานพูดเมื่อกี้นะคนดับอะไรพวกนี้นะมันจริงๆมันก็ลึกนะแต่ว่ามันมีอารมณ์ขันอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วอย่างสวนโมกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประสานรู้จักใช่ไหมสวนโมก
1: รู้จักดีครับเคยไป
0: แล้วก็วัดอะไรที่อยู่อีสานวัดดังๆดูดิผมเนี่ยแย่จังเลยลืมดังเพราะพี่วิราชเป็นคนเขียนนะ
1: วัดป่าวัดหนองป่าพงเหรอฮะ
0: ไม่
1: วัดหนองป่าพง
0: ไม่ใช่
1: ที่วั
0: ดไม่อยู่ที่หนอง
1: จังหวัดอะไรฮะจังหวัดอะไรครับ
0: หนองคายฮะวัดอะไรที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงอ่ะผมก็เคยไปนะก็ดังเพราะพี่วิราชเป็นคนเขียนอย่างสวนโมกพี่วิราชเขียนจนกระดังสุราษฎร์เนี่ยพวกหอยโยงหัวใหญ่อะไรพวกนี้มาจากพี่วิราชหมดนะที่เรียกนะฮะว่าสุราษฎร์มีหอยใหญ่มีอะไรเงี้ยมาจากพี่วิราชหมด
1: ครับ
0: คือพออ่านแล้วมันได้อะไรหลายอย่างแล้วมันสนุกแล้วก็มันได้เนื้อหาได้อะไรต่างๆได้ความคิดนะครับ
1: ที่จริงวิราชก็เป็นครอบครัวนักเขียนใช่ไหมครับสุริพันธ์มณีวัฒน์ใช่ไหมครับ
0: ครับที่นั่นปัญญาครับ
1: ปริยานะคร
0: ับปัญญา
1: ครับ
0: แล้วท่านเสียชีวิตทั้งคู่แล้วนะฮะผมก็ไปกับทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ปัญญา
1: ครับครับ
0: ปัญญาท่านเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วยังเป็นคนใจบุญด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนผมเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะท่านให้เงินมาล้านหนึ่งนะล
1: ้
0: านให้เงินสมาคมล้านหนึ่งอ่ะ
1: เดี๋ยวที่ให้นี่ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่า
0: ไม่ฮะให้ส่วนตัวครับ
1: เอาเงินส่วนตัวเหรอ
0: ครับท่านให้ล้านหนึ่งเนี่ยผมรับเช็คมือสั่นเลยคือท่านมอบให้สมาคมนะครับ
1: ให้สมาคมนักเขียน
0: ใช่ให้สมาคมนักเขียนก็ไม่ได
1: ้ตอนนั้นพี่เป็นนายก
0: เป็นนายกครับท่านมอบให้ครับ
1: ก็ครับอันนี้แสดงว่าเรารวนแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นคนที่มีแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถซึมซาบวิธีการความรู้หรือเทคนิคอะไรต่างๆจากบุคคลเหล่านั้นทำให้คือเราไม่ได้ตัดสรู้ขึ้นมาเองเราไม่ได
0: ้ไม่
1: ข
0: ึ้
1: นม
0: าเองคือก็ตัดตรงนี้นี่คือเหตุที่ผมเป็นนักเขียนได้เนี่ยนะก็เกิดจากที่เอ่ยชื่อมาทั้งคึกฤทธิ์ทั้งวิราชมณีวัฒน์ทั้งมนัสจันยงทั้งอจินปัญญาพันธ์อะไรพวกนี้นะพออ่านแล้วเนี่ยมันทุกคนเป็นเหมือนอาจารย์ของมันนะมันทราบซึ่งมันคิดเข้าไปมันลึกไปแล้วก็เราอยากผลที่เกิดขึ้นคืออยากเป็นแบบเขาบ้างแบบท่านบ้างเราจะได้ดังแบบท่านบ้างเลยอยากเขียนไงก็เลยอยากเขียนแล้วก็พยายามศึกษาก็เลยกลายเป็นนักเขียนได้ครับผม
1: ถึงขั้นนี้คือถึงขั้นนี้ไหมครับพี่ไม่ตีถุงก้อยแขกยังเคลื่อนออกมาอ่านมีไหมไม่ถึงขั้น
0: ผมคงไม่ถึง

0: ดนั้นนะแต่ผมใช้วิธีเช่าหนังสือเพราะตอนเริ่มตอนที่ชอบอ่านมากๆเนี่ยนะก็ไม่มีตังค์ไงนะเป็นเด็กวัดเป็นอะไรก็ใช้วิธีไปเช่ามาอ่านนะครับก็จะเช่ามาตลอดแต่พยายามอ่านให้ทันภายในวันสองวันจะได้เสียค่าเช่าถูกไงถ้าหลายวันก็แพงแต่ใช้วิธีเช่าครับแต่ไม่ถึงกับอ่านกล้วยแขกเลยไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: น
0: ำมา
1: ทีนี้ย้ำอีกทีหนึ่งครับตะกี้นี้ที่เมจีบอกว่าเนี่ยอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นนักเขียนการเป็นนักเขียนเนี่ยมันดียังไงถึงอยากเป็น
0: ก็อยากจะเป็นเหมือนกับคนที่เขามีชื่อเสียงก็อยากมีชื่อเสียงนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คงจะมันชอบตั้งแต่นั้นนะฮะเพราะว่าสมัยผมเรียนอยู่โรงนครเรียนศรีธรรมราชวิทยาเขาจะมีการแสดงละครทุกปีในงานเด็ดสิทธิ์แต่ผมเนี่ยจะร่วมกับเพื่อนอีกเขียนบทละครนะคือมันรู้สึกมันเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยนะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่แล้วก็เราอ่านของใครต่อใครเราเขามีชื่อเสียงนะแล้วเขาอะไรเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบเขาอะนะแบบท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามมาเนี่ยก็ทำให้อยากเขียนนะครับ
1: อ
0: ันนี้จุดสำคัญเนี่ยครับ
1: ครับ ต้องขอเบรกสักครู่หนึ่งนะครับพี่เมธีเพราะว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณาแทรกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกครับกำลังสนุกเลยครับพักได้เบรกครับขอบคุณครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิชัก
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุก

0: ตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับขออนุญาตฝากข่าวเล็กน้อยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งระยะเวลา PR คือ18กันยายนเป็นต้นไปธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้จ่ายสะดวกรับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO รับดอกเบี้ยสูง 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากเกิน 10,000 ขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีไม่เสียภาษีในการได้รับดอกเบี้ยเต็มเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายจ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่าน MyMo MYMO ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตพี่ไมตรีครับเนี่ยขอถามอย่างนี้ว่าได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ยทางผู้จัดกระทรวงวัฒนธรรมเขามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรนะถึงเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับคุณชมัยพรแสงกระจ่างคุณธีรพลนิยมคุณ อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อังคารกัลยาณพงศ์พี่คำสิงห์ศรีนอกพี่ไมตรีลิมปิชาติล้วนแต่เป็นศิลปินแห่งชาติเขาพิจารณากันยังไงครับ
3: ผม
2: ถึงให้รางวัลนี
3: ้ที่จริงควรจะไปถามกรรมการ
2: ผมเท่าที่รู้ไงในฐานะเป็นอดีตนายกสมาคม
3: แล้วก็บอกกันที่จริงมันไม่ใช่เป็นความลับนะฮะผมเองเนี่ยเคยเป็นกรรมการอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมา4สมัยคัดเลือกนะฮะ
2: คัดเลือก
3: ก็เท่าที่เห็นกรรมการคนอื่นเนี่ยนะคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเนี่ยส่วนมากจะใช้วิธีเอาเรื่องที่มีผู้เสนอมานะคร
2: ับ
3: อาจจะเป็นสมาคมนักเขียนหรืออะไรแล้วแต่เป็นผู้เสนอเข้ามาหรือศิลปินแห่งชาติเป็นคนเสนอคนใครก็ได้เข้ามาเพื่อให้กรรมการพิจารณานะครับก็จริงผมเองคือได้เป็นก็โอเคนะก็ดีใจนะแต่บอกกันตรงๆเลยผมคิดว่าผมจริงๆแล้วผมควรได้มาตั้งนานแล้วจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ผมอายุ84แล้วนะ
2: ครับ
3: แล้วผมมีผลงานเนี่ยเยอะมากนะครับ
2: รบ
3: เรื่องสั้นเนี่ยเกือบ400เรื่องนะฮะ
2: ครับครับ
3: นวนิยายเนี่ย20เรื่องนะครับแล้วก็มีชื่อที่เป็นทีวีเป็นภาพยนตร์อย่างด็อกเตอร์ครบความรักของคุณฉุยนะแล้วก็ถึงข่าวใจเองเยอะแยะเลยนะที่เป็นทั้งภาพยนตร์เป็นนิยายนะฮะแล้วเป็นสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหมด15เล่มนะครับ15เล่มนะแล้วมีบทความปัญญาผมเนี่ยเขาตอนนี้ว่างก็เลยเก็บบทความของผมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะเพราะผมเขียนเป็นคอลัมนิสต์ให้หนังสือพิมพ์เนี่ยหลายฉบับแล้วก็นิยายตั้งแต่ตีสารคุณรัศมีเลยนะฮะ

0: ครับ
1: หมื่นกว่าชิ้นหมื่นกว่าชิ้นไอ้
0: แฟน
1: ประวัติของเขานะ
0: อ๋อคร
1: ับแล้วยังแล้วยังมีอีกนะฮะหนังสือเด็กนะผมมีทั้งหมด9เรื่องแล้วได้รับรางวัลนะฮะอย่างเรื่องรับไม่อั้นเรื่องฉันคือต้นไม้หนังสือเด็กนะฮะแล้วมีเรื่องแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นสารคดีเช่นเรื่องคนในผ้าเหลืองคนอยู่นะคนอยู่วัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์หลายครั้งนะฮะเขาก็แจ้งมาเพราะเป็นว่าเป็นคนพิมพ์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วอย่างหนังสือคนอยู่วัดของผมนะเป็นหนังสือที่ทางกระทรวงนี้เลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะแล้วพิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยร่วมหลายสิบครั้งนะรู้สึกจะ30-40ครั้งนะฮะคนอยู่วัดนะครับแล้วก็จำนวนพิมพ์เนี่ยประมาณ 700,000 เล่ม
0: อ๋อ
1: ครับแล้วอะไรอ่ะนึกไม่ค่อยออกยังมีอีกฮะยังมีเกี่ยวกับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าบทความหมื่นกว่าชิ้นหรือหนังสือเล่มกี่เล่มก็ไม่ทราบพี่ไมตรีคิดว่าพอใจที่สุดเนี่ยคือเล่มไหนเรื่องอะไรชอบที่สุดอ่ะชอบที่สุด
1: ผมชอบไปถ้าเป็นสารคดีผมชอบเรื่องคนในผ้าเหลืองที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะที่ผมไปบวชที่แม่ฮ่องสอนแล้วผมก็มาเขียนนะฮะนะชอบที่สุดนะครับ
0: สรุปคือครับเป็นไงบทนี้เขียนถึงอะไรฮะ
1: เขียนถึงว่าผมอยู่ๆเนี่ยผมอยากบวชเป็นพระแล้วผมก็ลางานแล้วไปบวชเสร็จผมแทนที่จะอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปอยู่ที่นั่นนาน3เดือนแล้วผมก็เต้าชีวิตที่อยู่ที่ขณะเป็นพระและแก้ใช้ชื่อว่าคนในผ้าเหลืองก็เพราะว่าคนนี้จะเป็นพระนี่ยากมากเป็นได้แค่คนในผ้าเหลืองแล้วผมพูดถึงตัวเองเนี่ยว่าผมบวช3เดือนเนี่ยผมไม่ได้เป็นพระเลยผมมีรู้สึกว่าผมแค่เป็นคนในผ้าเหลืองนะฮะนี่เรื่องนี้ผมไม่ชอบไงนะฮะดีนะครับส่วนเรื่องสั้นผมว่าชอบเรื่องจริงๆที่ผมชอบคือเรื่องชุดบ้านของมังคุดนะซึ่งเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เร็วๆนี้นะฮะเนี่ยผมเขียนสี่ดีกว่าปี
0: บ้านเรื่องอะไรนะครับ
1: เรื่องสั้นชุดบ้านของมังคุดนะฮะ
0: อ๋อฮะ
1: ครับ
0: แล้วยังไงจะสร้างเป็นภาพยนตร์เหรอฮะ
1: ครับคือบ้านของมังคุดเนี่ยนะเคยจะเป็นภาพเคยจะเป็นละครทีวีมานานแล้วนะก็ไปซื้อของผมปรากฏว่ามีปัญหาเขาก็คืนมาเลิกแล้วเพิ่งมาเมื่อสัก4เดือน5เดือนที่แล้วเนี่ยนะคุณอัตจันทร์กวีสัตตโกวิทย์นามคุณเป็นลูกชายของอกวีสัตตโกวิทย์นะก็มาซื้อเรื่องบ้านของมังคุดของผมเนี่ยจะไปสร้างภาพยนตร์ตอนนี้ก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปทำนะครับ
0: ครับ
1: ว่าผมชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้น45เรื่องแล้วลงพิมพ์ที่โรงหนังสือสตรีสารนะครับที่มีอาจารย์นิรวรรณปิ่นทองนะเป็นนักภาษาเป็นนักเขียนรู้จักท่านดีตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะเป็นบรรณาธิการผมชอบเรื่องนี้มากอ่ะบ้านของมังคุดชอบมากกว่าเรื่องคนอยู่วัดชุดคน
0: เรื่องบ้านของมังคุดเนี่ยมีในสรุปใช่ฮะว่ามันเขียนถึงอะไร
1: เขียนถึงชีวิตครอบครัวที่คนอยู่กรุงเทพอ่ะไม่ใช่บ้านนอกพ่อแม่ลูก3คนนะอยู่กรุงเทพนะต้องส่งลูกไปโรงเรียนเผชิญกับรถติดบ้างอะไรบ้างหน้าฝนก็มีน้ำท่วมอะไรทำนองนี้แล้วก็ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นยังไงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือเอาชีวิตบ้านของมังเนี่ยชื่อเรื่องบ้านของมังคุดเพราะผมใช้คำมังคุดเนี่ยมันดำใช่ไหมตอนนั้นลูกชายคนโตผมเนี่ยผิวดำนะ
0: คร
1: ับ ผมเลยแทนแค่คือบ้านของมังคุดเนี่ยเป็นเรื่องบ้านของครับเป็นเรื่องสั้น45ตอนครับ
0: โ
1: อ้ที่สารครับ
0: โอ้ตกลงการเป็นนักเขียนก็ต้องมีสนามถูกไหมพี่มีทั้งเดลินิวส์

0: ตรีสารอีกเยอะแยะหลายฉบับด้วยกัน
1: คือ
0: พี่คิดว่าการที่ขีดเขียนเรื่องที่มีลักษณะประจำลงในหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความที่เขียนซ้ำเขียนซ้ำไม่ใช่เขียนซ้ำเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกเนี่ยมันก็คือฝึกปรือวิทยายุทธไปในตัวจนกระทั่งเกิดความชำนาญใช่หรือไม่
1: ใช่คืออย่างนี้นักเขียนเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับนักร้องนะนักร้องสมมติว่าเป็นชลินหรือสุเทพร้องเพลงเพราะตรงนี้นะร้องที่ในคลับแห่งนี้แล้วไปร้องอีกที่หนึ่งก็ร้องเพลงซ้ำได้ใช่ไหมครับแต่นักเขียนเนี่ยถ้าเขียนเรื่องนี้ลงสยามรัฐเนี่ยจะไปลงมติชนไม่ได้นะจะไปลงชาวกรุงไม่ได้นะคือเขียนแต่ละแห่งเนี่ยนะจะต้องไม่เหมือนกันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะผมเขียนอยู่ทั้งหมด10กว่าแห่ง
0: เวลาเดียวกัน
1: ในช่วงสยามรัฐนิรายสตรีสารนิรายสัพพุนิรายวันผมเขียนทั้งรายวันรวมแล้วดึกชิ้นแต่ละชิ้นนี่ไม่เหมือนกันและต้องเขียนทุกวันหลังวันละ1ชิ้นนะ
0: ครับอ๋อ
1: ครับ
0: นั่นแหละผลงานถึงเยอะแยะมากมาย
1: เยอะมากผมเยอะ
0: ครับพี่วิจิตรครับเวลาเหลือประมาณ5นาทีตรงนี้คำถามผมสุดท้ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็คือถ้าใครอยากเป็นนักเขียนอย่างที่พี่บอกเราสู่กันฟังว่าเพราะอยากเป็นนักเขียนเนี่ยถ้าใครอยากเป็นนักเขียนเนี่ยมีข้อแนะนำยังไง1 2 3
1: ครับคืออยากเป็นนักเขียนที่สำคัญที่สุดนะข้อแรกก็คือให้เขียนนะครับบางคนอยากอย่างเดียวไม่พอผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นอัยการนะฮะเขาอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอัยการนะจนกระทั่งเกษียณยังไม่ได้เขียนเลยเพราะว่าไม่ได้เริ่มต้นไง
0: มีแต่ความอยากแต่ไม่ได้ลงมือทำ
1: ใช่อยากเป็นนักเขียนต้องเขียนเลยนะครับแล้วเขียนที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเขียนในสิ่งที่เรารู้นะอย่างคุณประสานเนี่ยเขียนเรื่องสวเพราะคุณประสานเคยเป็นสวนะครับ ถ้าคุณประสานไปเขียนเป็นกัปตันเครื่องบินนี่มันไม่ได้ไงคือให้เขียนในสิ่งที่เรารู้แล้วมันจะง่ายนะครับแล้วก็สามเนี่ยให้เขียนตามความรู้สึกของเรานะว่าตัวละครคนตัวนี้เป็นยังไงนี่นะ
0: คร
1: ับเราต้องของเราเองไม่ต้องไปลอกเรียนใครนะฮะมันจะเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วมันจะออกมาอย่างบริสุทธิ์นะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างอย่างของคุณคำพูนบุญทวีนะท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นหลายๆอย่างนะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยเป็นผู้คุมนะเป็นผู้คุมพี่อาจินก็บอกให้เขียนเรื่องในคุกถ้าก็เขียนได้เขียนเรื่องคนติดคุกอะไรอย่างนี้นะออกมามันก็ดีนะเพราะว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนจะต้องเขียนในสิ่งที่เรารู้และเราทำนะครับอย่างผมนี่จะไม่เขียนเรื่องอื่นเลยเขียนเรื่องที่รู้หมดเลยนะเขียนเรื่องครอบครัวบ้างนะครับเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทำงานการประปานะครับแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องเที่ยวเพราะผมมีอยู่ช่วงผมเป็นสื่อท่องเที่ยวสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวผมก็เขียนเรื่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยนะชื่อเรื่องยังจำได้เลยก็เขียนเรื่องเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เที่ยวเรื่อยเปื่อยนะแล้วบันทึกของผู้ชายคนหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็คือผมเองไงอะไรเนี่ยยกตัวอย่างว่าเอาเขียนเรื่องที่เรารู้แล้วทุกอย่างจะง่ายหมดแล้วจะพบความสำเร็จครับผม
0: ถ้าผมจะจะพูดอย่างนี้ว่าพี่มิตรีเป็นคนเขียนเรื่องอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องชีวิตมนุษย์ไม่ได้ลงไปสู่ความเข้มข้นทางด้านหลักวิชาหรือทางด้านอุดมการณ์การเมืองอะไรทำนองนั้นแต่เขียนเรื่องที่เป็นพื้นเรื่องชีวิตนะที่สัมผัสมาที่เห็นมาที่ประสบมาเพราะนั้นมันก็อยู่ในแวดวงของ

0: ของครอบครัวของการเดินทางของสิ่งที่พบที่เห็นใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับเพราะว่าผมนี่จะไม่เขียนเรื่องที่ผมเขียนเรื่องทั้งหมดนี่เป็นร้อยๆเรื่องอะไรที่ว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่ผมรู้บทเลยผมไม่ได้ไปเอาอย่างอื่นอย่างมากก็ไปเอาเรื่องของอย่างเรื่องของดร.ครกเรื่องนี้เขาได้รางวัลนะฮะจากประเทศเมืองประกวดหนังสือเป็นเรื่องยาวก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะแ
0: หม
1: ไม่ก็ออกชื่อท่านบอกว่าท่านสามารถเป็นด็อกเตอร์ได้โดยแค่พ่อแม่นี่เขาอยู่สุราษฎร์ธานีขายหมูเพื่อเอาเงินเนี่ยเป็นค่ารถให้ข้ากรุงเทพนั่นเลยคือครั้งเดียวที่เขาได้เงินจากพ่อแม่แต่สามารถไปเป็นด็อกเตอร์ได
0: ้
1: เพราะว่าเขามาอยู่กรุงเทพก็ผจญชีวิตยังไงแล้วก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศได้อย่างนี้นะ
0: เ
1: ล่าผมสักวันนั้นนั่งคุยกันสักสองสามชั่วโมงนะผมก็มาเขียนได้เรื่องหนึ่งตอนชื่อดร.ครกนะครับ40ตอนนะครับ
0: ก็กลายเป็นเรื่องยาว
1: ครับ
0: ดร.ครกใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องสั้น
1: ไม่ฮะเรื่องยาวฮะแล้วก็เป็นภาพยนตร์นะสร้างเป็นภาพยนตร์นานแล้ว
0: ทำเป็นหนังกี่เรื่องครับที่เขียนไป
1: ประมาณ5เรื่องได้ฮะทำเป็นครับมาเรื่องด้วยครับ
0: เวลาหมดซะแล้วครับพี่ได้ครับพี่เมติครับ4ทุ่มแล้วไม
1: ่
0: งั้นจะไปกระทบพื้นที่ของคนอื่นเขาก็เลยต้องขอบคุณมากๆได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้แง่คิดมุมมองให้เห็นว่าเนี้ยคนที่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เขียนขึ้นมาแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ต้องเขียนแล้วเขียนอีกต้องไม่เหนื่อยหน่ายในการขีดเขียนแล้วก็ต้องอ่านและต้องมีประสบการณ์ที่หลากหลายถึงจะสามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ขอบคุณมากครับพี่เมตีครับมีค่าและมีประโยชน์มากสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิจ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
8: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
1: ับ วันนี้เอกสารเยอะมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันว่าหัวข้อที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะนุ่งขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะในช่วงของถามมาต่อไปค่ะอาจารย์ปกติแล้วคุณผู้ชมเขาจะส่งในเรื่องของคำถามมาแต่อีกหมวดหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะว่าอยากให้รายการฟังหูไว้หูเราอ่ะนำเสนอเรื่องราวอะไรแต่หนึ่งในนั้นค่ะมีข้อเสนอนี้บอกว่าอาจารย์อยากรู้มากเลยว่าที่พูดกันน่ะTDP 2026เนี่ยมันคืออะไรคะ
2: วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยยากหน่อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะพลาดจุดที่สำคัญนะ
1: มันคืออะไรทำไมต้องมีแล้วก็ทำไมต้องรู้ด้วยไอ้ PDP ที่ว่าเนี่ยค่ะ
2: คือต้องพูดอย่างงี้เอาความหมายมันก่อน
1: ได
2: ้ PDP เนี่ยมันเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษก็คือคำว่า power
1: development
2: plan
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้าใช้เป็นภาษาไทยก็แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
1: ของประเทศ
2: ไทย
1: ค่ะ
2: นะก็ไอการทำแผนเนี่ยคือหลักการก็คือว่าเราต้องการให้เรามีไฟฟ้าใช้แบบมีความมั่นคงเอาง่ายๆคือเปิดปุ๊บติดปั๊บ
1: ค่ะ
2: มันคือว่าต้องมีพร้อมตลอดเวลาที่เราจะเสียบปลั๊ก
1: ใช่
2: อันนี้อันนึงอันที่สองก็คือว่าถ้ามันดับมันจะต้องติดกลับมาในเวลาอันรวดเร็วถูกไหม
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเรื่องความมั่นคงของระบบระบบการผลิตระบบการส่งแล้วก็เครือข่ายที่จะไปใช้การวางแผนก็ต้องคำนวณนะหลักๆก็อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นยังไง
1: ต้องเอาตัวนั้นมาคำนวณด้วย
2: เพราะกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าอันนี้เราพูดเฉพาะเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะระบบของเราในปัจจุบันเนี่ยเราให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งระบบ
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะผลิตไฟฟ้าก็ต้องมาขาย

0: ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็มีเอกชนที่ลงทุนมาผลิตรวมทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูระบบสายส่งทั้งหมดนะโดยการเชื่อมต่ออะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีสถานีลดความดันลดแรงดันไฟฟ้านะเป็นสถานีย่อยสับสเตชันตามที่ต่างๆจากสายส่งที่ส่งมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าระบบของการจัดส่งเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูแลเสร็จแล้วเมื่อมาถึงขายปลีกก็จะแบ่งออกเป็น2หน่วยก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงปริมณฑลที่การไฟฟ้านครหลวงรับผิดชอบก็กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีน่าจะรวมสมุทรปราการเข้าไปด้วยนะส่วนที่เหลืออีก73จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นรีเทลอันนี้เราให้เข้าใจระบบนี้ก่อน
1: โครงสร้างระบบก่อนนะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ต้องมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการดำเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการอันนี้วิธีคิดเนี่ยก็คือว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกเป็นเมกะวัตต์สถานภาพในปัจจุบันของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดนะทั้งนำเข้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณ 54,000 เมกะวัตต์เอาตัวเลขกลม
1: ๆได้ค่ะ
0: นะ
1: อันนี้คือกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน
0: แล้วก็เราจะดูว่ามันเพียงพอหรือไม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: การจะดูว่ามันไม่ดับไม่ติดไม่ดับเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องไปดูว่าการใช้ไฟฟ้าจริงสูงสุด
1: เท่าไหร
0: ่ที่เรียกว่าพีคอ่ะ
1: ค่ะ
0: พีคโหลดเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่
0: ที่ผ่านมาก็ประมาณสัก 30,000 กว่า
1: 34,000 เมกะวัตต์ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีแคปที่เหลืออยู
0: ่อันนั้นเขาเรียกว่า reserve margin
1: ค่ะ
0: โอเคนะแต่เราก็ต้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีซอร์สที่ผลิตเนี่ยแตกต่างกัน
1: อันนี้อยากรู้ค่ะว่าโอ้กว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้อะเรารู้แล้วว่าผู้ผลิตมีใครบ้างใช่ไหมคะแล้วมายังไงต้นทางเลยค่ะอาจารย์คะวัตถุดิบอะมันมายังไงคะ
0: ก็เราก็แบ่งออกเป็นสองพวก
1: ค่ะ
0: นะพวกหนึ่งเนี่ยคือพวกที่มีความแน่น
1: อ
0: นในการผลิตอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหินโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็โรงไฟฟ้าที
1: ่พลังงานหมุนเวียนไหมคะ
0: พลังน้ำที่นำเข้านะนะอันนี้ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยแต่ก็มีความเสถียรระดับหนึ่งแล้วก็ถ่านหินลิกไนท์หลักๆก็จะเป็นนะเอาง่าย
1: ๆอันนี้คือประเภทของวัตถุดิบก่อน
0: ใช่
1: ทีนี้อันนี้
0: มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นฟอสซิล
1: ค
0: ่ะหลักๆนะเป็นฟอสซิลสองอันกันแล้วกันก๊าซธรรมชาติถ่านหินซึ่งถ่านหินนี่ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนถ
1: ่
0: านหินที่นำเข้ากับถ่านหินที่เป็นถ่านหินลิกไน
1: ท
0: ์ถ่านหินลิกไน
1: ท์ลิกไนท์ในประเทศแล้วก็ถ่านหินนำเข้า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น
1: อาจารย์ทีนี้นุ่นถามต่อหลักๆแล้วอะค่ะสัดส่วนอะที่เราดูว่าถ่านหินเป็นเท่าไหร่ก๊าซธรรมชาติเป็นเท่าไหร่น้ำมันเป็นเท่าไหร่อะตอนนี้สัดส่วนอะมันไปอยู่ตรงไหน
0: เราแยกเป็น2กลุ่มก่อนใน 54,000 เมกะวัตต์เนี่ย 37,800 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: เป็นฟอสซิลในฟอสซิลเนี่ยก็จะมีทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาดีเซลลิกไนท์ในประเทศลิกไนท์ในต่างประเทศ
1: ค่ะอัน
0: เนี้ยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอันนี้ประมาณ 16,500 เมกะวัตต์ใน 16,500 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นชีวมวลจะเป็นพลังลมเป็นเขื่อนไฟฟ้าในประเทศเขื่อนอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนใหญ่ๆที่มีผลิตไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: กับเขื่อนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเราซื้อเป็นไฟฟ้าเข้ามาอันนี้หลักๆก็จะเป็นลาวหลักๆก็จะเป็นไซยาบุรี

0: เป็นน้ำงึมเป็นน้ำเทินเป็นอะไรก็ว่ากันไปในรายละเอียด
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ถ้าเกิดดูโปรไฟล์แบบง่ายๆเนี่ยส่วนที่เป็นฟอสซิลและเซลว่าประมาณเท่าไหร่60เท่าไหร
1: ่ 63% ได้ไหม
0: 63%
1: ค่ะ
0: ส่วนที่ไม่ใช่20 37% เอาให้ใกล
1: ้แล้วอื่นๆนะ
0: แล้วใน 37% ก็จะมาซอยแบ่งย่อยอีกว่าเป็นลมเท่าไหร่เป็นน้ำเท่าไหร่เป็นแสงอาทิตย์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปดู
1: แสดงว่าปัจจุบันเราใช้ในสัดส่วนที่เป็นฟอสซิลเนี่ยสูงอยู
0: ่ใช่คราวนี้
1: อาจารย์นุ่นถามต่อก๊าซมันมาจากไหน
0: ก๊าซก็จะมาจากแหล่งอ่าวไทยมาจากที่นำเข้าจากพม่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว LNG
1: โอเค
0: นะอันนี้ดูเป็นโปรไฟล์เฉยๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้ทำไมเราเข้าใจแล้วว่าการมีแผนในการผลิตไฟฟ้าที่ต้องวางแผนเนี่ยด้านหนึ่งก็ดูด้านดีมานด์ไซ
1: ด
0: ์ด้านหนึ่งก็ดูด้านซัพพลายไซด์
1: จัดหาแต่ความต้องการ
0: แผน PDP เนี่ยก็ทำมาโดยตลอดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีช่วงที่มันหยุดชะงักช่วงหนึ่งในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ทำแผน PDP เป็นช่วงๆตามความจำเป็นตามเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทำก็ต้องบอกว่าแผน PDP ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแผน PDP 2018
1: ก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ระหว่างทางมันมีการ modify ครั้งหนึ่งในปี2563
1: อันนั้นเราเรียกว่า PDP 2024ป่ะ
0: ฉบับไม่ PDP ฉบับ2018ฉบับปรับปรุง
1: อ๋อโอเค
0: คราวนี้ถ้าเกิดครั้งนั้นเนี่ยมันเป็น2563มันทิ้งช่วงต้อง6ปีกว่าจะมาทำ PDP 2026ก็คือ2569
1: ค่ะ
0: คำถามคือว่าก่อนหน้านี้มันมีการทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าคำตอบคือมีแต่ว่าตอนที่ทำ PDP ปี2567 2024เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำแต่ไม่ได้ใช้
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: มันเกิดปัญหาอะไรผมไม่ทราบทำแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยติดชะงักมาแล้วก็ทำนู่นทำนี่เนี่ยจนมาทำจริงๆเนี่ยคือ PDP 2026ซึ่งทำร่างเสร็จละแล้วก็ส่งให้ประชาชนคนที่สนใจไปแสดงความคิดเห็นซึ่งจบไปตั้งแต
1: ่
0: วันที่15กันยาที่ผ่านมานะอันนี้คือโครงที่อยากให้รู้ก่อนอันนี้ประเด็นก็คือว่าจากนี้ไปเมื่อทำเฮียริ่งเสร็จสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนแล้วมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเอาแผน PDP ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยเอามาเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ซึ่งก็จะยึดโยงกับคณะรัฐมนตรีทางอ้อมเพราะประธานของกพช.นี่คือนายกรัฐมนตรีหรือจะมอบหมายคนอื่นก็สุดแท้แต
1: ่
0: เมื่อประกาศใช้แล้วหรือว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะลงในรายละเอียดละว่าถ้าต้องการกำลังไฟฟ้าผลิตจากไหนอย่างไรไงตามไอเดียที่วางเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะออกประกาศหลักเกณฑ์ในการที่ใครจะมาเป็นคนลงทุนในส่วนไหนอันนี้คืออันนี้โดยธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะเพียงแต่ว่าในการจัดทำ PDP 2026ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงปี2000เท่าไหร
1: ่2593ค่ะ
0: เอานั่นสิเอาปีคศสิ
1: เดี๋ยวนะ
0: 2050
1: ค่ะ
0: เราทำปี2026
1: ครอบคลุมไปถึงปี2050
0: เป็นเวลา
1: 24
0: ปี
1: ค่ะ
0: แต่เราก็แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยจากปี2569เนี่ยไปจนถึงปี2580เป็นระยะเวลา12ปี
1: ค่ะ
0: แล้วจากปี2580ไปจนถึงปี2593อีก12ปี
1: ค่ะ
0: นะสำหรับสิ่งที่เราจะคุยวันนี้เราจะคุยเฉพาะท่อนแรก
1: ปีนี้ปี2569
0: ไปถึงปี2580
1: โอเค
0: ถ้าเป็นคศก็2226ถึง2037
1: ได
0: ้เอาลงตัวนี้ก่อน
1: เราจะได้รู้สเต็ปค่ะทีนี้เราเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมและรวมไปถึงสเต็ปแล้วค่ะและที่อาจารย์บอกว่าจริงๆอ่ะแผน PDP อ่ะเขาคุยกันมาตลอดเลยค่ะแต่ ฟกัสที่สำคัญคือ PDP 2026อ่ะการคุยกันมันท่ามกลางโจทย์อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ
1: ที่อาจารย์เล่าแผน PDP 2026อะค่ะว่าโปรเซสหรือว่าสเต็ปมันต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องเข้าคณะกรรมการชุดไหนแล้วก็ไปที่ครม.ค่ะสิริรวมแล้วสุดท้ายเลยอะถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยแผนจะประกาศใช้ประมาณเมื่อไหร่ทันปีนี้เราคะ
0: ภายในปี2569แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เป็นคนกำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ก็จะเป็นคนจัดสรรว่าถ้าผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP อย่างนี้จะผลิตอะไรแล้วก็ใครสนใจจะมาทำรวมจะเป็นรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็บริษัทลูกหรือจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำจริงลงทุนจริงแล้วก็เกิดดอกออกผลจริง มีไฟฟ้าใช้ตามแผนจริงนะแต่ก็แน่นอนอะเราวางแผนปี 2026-2569 ถ้ามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ได้รีไวซ์ได
1: ้อ๋อทบทวนได้
0: ปกติเขาก็ทบทวนทุก 2-3 ปีแหละเขาไม่ได้ทำยาวอย่างนี้หรอกม
1: ัน
0: ก็จะเป็น PDP ใหม่สมมติเราทำอีก2ปีข้างหน้ามันก็จะเป็น PDP 2028เริ่มปี2571กระชากลากไป24ปี25ปีมันก็เหมือนกับทำหมุนไปอย่างนี้แหละนะคราวนี้ปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะไปรู้ว่าเขากะว่า เขากะว่าจะผลิตไฟฟ้าใหม่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จะให้แล้วจะผลิตมาซอสที่มาของการผลิตจะมาจากไหนเนี่ยจริงๆผมกับคิดอย่างนี้นะการที่ไม่ทำ PDP ปี2024หรือปี2567จะด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรก็ตามทีมันชักขยเยอะกันมันยื้อมันดึงอะไรกันอันนั้นขี้เกียจไปนั่งคิด
1: ค่ะ
0: แต่ผลดีที่มันเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ได้คาดฝันก็คือว่ามันมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนชัดๆเลยนะที่มานะอันที่หนึ่งมันจะมีการลงทุน Data Center
1: ค่ะ
0: อันนี้ของใหม่เว้ยเพิ่งมาพูดกันประมาณสักปี2ปีเนี้ยปีนี้แหละปีนี้แหละหนักๆกับปีนี้ไอ้ Data Center เนี่ยเผอิญมันมี requirement ว่าเขาต้องการพลังงานสะอาด
1: ต้องสะอาดอีก
0: ต้องเป็น Green Energy
1: ค่ะ
0: Green Energy ก็หลักๆอ่ะดินน้ำลมไฟนะดินอาจจะไม่ได้คิดนะ
1: พระอาทิตย์
0: ลม
1: ค่ะน้ำ
0: จากเขื่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆเนี่ยเพราะไอ้นี่มันไม่ได้ใช้ฟอสซิลไง มันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงมันไม่ใช่ถ่านหินมันไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติมันไม่ใช่น้ำมันเตามันไม่ใช่น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะทำให้เป้าหมายของโลกนี้ที่ต้องการให้การปล่อยก๊าซธรรมชาติไอ้พวกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการดูดไอ้ก๊าซเรือนกระจกออกจากระบบเนี่ยมันเท่ากันมันไม่เพิ่มมันคือเน็ตซีโร
1: ่ค่ะเน็ตซีโร่
0: ในปี2050
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมมันก็มีเรื่องเชื่อมโยงอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: มันก็กลายเป็นข้อดีในตอนนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปแล้วนะก็ต้องมารีไวซ์กันอยู่ดีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้อันที่สอง
1: อันนี้เดี๋ยวเราพูดในหัวข้อว่าตอนเนี้ยโจทย์อะไรบ้าง
0: ที่อะไรที่มันเป็นปัจจัยใหม่เข้ามา
1: ค่ะหนึ่งที่อาจารย์บอกไปแล้วไอ้พวก data center AI อันนี้ทำให้ความต้องการแบบก้าวกระโดด
0: อันนี้คือฝ่าย demand side
1: ค่ะมีอะไรอีก
0: อันที่สองเราก็เห็นว่าคนใช้รถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ไอ้นี้มันก็มาอีกแบบนึงถูกไหม
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ต้องเอามาคำนวณด้วย
1: สองตัวนี้มันหลากมากเลยนะ
0: แต่ว่าจะบ้างน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้าง
1: ค่ะ
0: ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ความสนใจกับการดักจับคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์ซิสเต็มระบบดักจับคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนเนี่ยเอาไปฝังดิน อย่างที่เราเคยไปงานแก๊สแท็กอ่ะที่จะใช้ที่แหลกอาทิตย์เนี่ยทำเป็นของเหลวแล้วไปฝังไว้ใต้ดินก็เข้ากับว่าไอ้พลังไอ้ CO2 ที่มันออกมามันถูกเอาไปเก็บไว้ใต้ดินมันก็ไม่ออกมาในอากาศมันก็เท่ากับลดจำนวนของ

0: ของคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัวด้วย
1: โอเค
0: คราวนี้มันมีประเด็นนิดนึงว่าถ้าเราใช้ renewable เนี่ยใช้ renewable ใช้พลังที่มันหมุนเวียนนะหลักๆอ่ะก็ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังลมแล้วก็พลังน้ำกรณีของพลังน้ำพลังลมและแสงอาทิตย์เนี่ยพลังน้ำเนี่ยอาจจะมีความเสถียรกว่าแต่ในแง่ของพลังลมเนี่ยเรามีแหล่งที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังลมในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนั้นไอ้ที่มันเทไปจริงๆเนี่ยก็คือผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งเหมาะสำหรับบ้านเราด้วย1เรามีพระอาทิตย์ส่องจำนวนชั่วโมงอ่ะเยอะ อันที่2เรามีพื้นที่ที่จะทำ
1: วางฟาร์ม
0: โทรฟาร์มทำแผงจัดเก็บเยอะแต่ปัญหาของโซล่าฟาร์มหรือโซไอพลังไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยโซล่าพาวเวอร์เนี่ยประเด็นปัญหามันคืออย่างนี้ประเด็นปัญหามันคือมันไม่สามารถจะผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงเขามีการคำนวณกันนะว่าหลักๆอ่ะใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณผลิตไฟฟ้าได้จริงๆเนี่ยแค่4ชั่วโมงประมาณแค่4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าอ้าวถ้ามันผลิตไฟฟ้าได้แค่4ชั่วโมงพอมันผลิตไม่ได้แล้วทำยังไง
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนอาจจะเป็นปัญหาแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำระบบในการเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่า BESS
1: ค่ะ
0: Battery Energy อะไรล่ะอะไร system อะระบบจัดเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่ชื่อย่อก็คือ BESS เนี่ยนะ
0: BESS ผมจำภาษาอังกฤษที่เขาย่อไม่ได้นะแต่ว
1: ่
0: าผมพอจำได้เราๆว่ามันเป็นแบตเตอรี่อะไรสักอย่างนี่แหละน
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวค่อยๆหาข้อมูลนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คืออย่างไรอ๋อ storage battery energy storage system
1: ค่ะ
0: เนี่ยโอเคระบบเก็บกักเก็บ
1: ระบบ
0: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่เออใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้แหละ BESS ก็ต้องหมายความว่า BESS เนี่ยก็ต้องเอามาเป็นจุดที่จะทำเพิ่มก็มีคนบอกอีกนี่เหมือนกันว่า ไอ้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่4ชั่วโมงแล้วมันก็ต้องชาร์จใหม่เหมือนกับรถไฟฟ้าเราเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอวิ่งไปหมดปั๊บเราก็ต้องไปเสียบไอ้ปลั๊กอินปลั๊กแอนอะไรน่ะไปเสียบเพื่อให้ไฟมันเต็มเหมือนเดิมมันก็หมุนเวียนใช้ไปไอ้ตรงนี้ก็จะมาผนวกกับไอ้แผงวงจร
1: โซล่า
0: ที่มันผลิตอ่ะโอเคนะอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีประเด็นต่อไปอีกว่ามันต้องจัดการระบบเชื่อมโยงกันใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องจัดระบบเชื่อมโยง re-integration ส่วนที่เป็น transmission ทั้งระบบอีกก็ต้องมีการลงทุนนะเดี๋ยวค่อยพูด
1: ได้
0: ค่อยพูดนะเพราะว่ามันค่อยๆคือต้องเข้าใจไปเป็นสเต็ปก่อน
1: งั้นความเข้าใจนุ่นขอสรุปจากที่อาจารย์พูดตรงนี้นะคะว
0: ่
1: าโจทย์เนี่ยเมื่อการวิวัฒน์ตามการเวลามันมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่หลักๆแล้วอ่ะ5ด้านด้วยกันที่สำคัญก็คือเรื่องของ data center พวก AI เนี่ยทำให้ความต้องการมันก้าวกระโดดเนาะและเดี๋ยวอันนี้มันจะไปผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องกริด direct PPA อะไรเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2ประเด็นที่2เนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์ที่เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปจนถึงความต้องการไฟฟ้าสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมด้วยการผลิตไฟฟ้าเองของภาคประชาชนด้วยแล้วก็กติกาใหม่ของโลกด้วย
0: okay. อ
1: ันนี้คือปัจจัยที่พิจารณา
0: แต่ต้องอีกอันนึง
1: ค่ะ
0: ในแง่ความมั่นคงของระบบเราปฏิเสธโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเรื่องถูกแพงอีกเรื่องนึงก่อนนะเอาทีละอย่างนะหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินที่เรามีอยู่ใช้ลิกไนท์ที่เรามีอยู่ที่แม่เมาะกับที่นำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาผลิตแถวระยองเนี่ยเต็มไปหมดแหละนะผมก็จำชื่อบริษัทไม่ได้ BLCP อะไรประมาณนี้นะแล้วยังมีเก็กโก้อะไรพวกนั้นนะเก็กโก้อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องไปถามบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าหลักๆของบ้านเราแหละนะ GPSV เขาเป็นเจ้าของอันนี้อยู่นะคราวนี้ บ้านปูก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน
1: ค่ะ

0: างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องพิจารณาคือว่าด้านหนึ่งสัดส่วนที่เป็นโซล่าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแต่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังมีอยู
1: ่ค่ะ
0: เหตุผลก็เรามีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเราจะไปทิ้งไปไหนแล้วเราก็ต้องใช้อ่ะใช
1: ่
0: ไหมยังไงน้อยก็ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแล้วยังมีแหล่งเยดานาที่เรานำเข้าจากพม่าอีกเรายังมีแหล่ง JDA อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็แล้วมันตอบสนองมันตอบโจทย์ด้วยคือไอ้อันนี้มันสั่งให้ผลิตได้เลยมันแบบว่าเราสั่งพระอาทิตย์ไม่ได้พอพระอาทิตย์หลุดปั๊บมันก็อีกอย่างแล้ว
1: มันไปตามธรรมชาติ
0: ถึงจะมีระบบสำรองไฟนะด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เอามาเสริมนะมันก็มีข้อจำกัดมันก็จะเกิดความสมดุลอย่างนี
1: ้
0: แล้วมันก็ออกมาเป็นแผนว่าเอ้ยจากปี2569จนถึงปี2580เนี่ยเราจะผลิตไฟฟ้าจากแหล่งไหนบ้าง
1: จากแหล่งไหนบ้างและจำนวนกี่เมกะวัตต์และประชาชนทั่วๆไปนะเขาอยากรู้บรรทัดสุดท้ายเลยค่ะว่าเขาจะใช้ไฟในราคาที่ถูกหรือแพงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยให้ฟังกันต่อค่ะคุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์อ่ะมันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหความต้องการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มสูงมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเพิ่มสูงจากปัจจุบันอ่ะมันที่ประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้าเกิดคือตัวเลขเนี่ยมันยังค่อนข้างไม่ลงตัวนะแต่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะว่าด้วยเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนเท่าที่ผมประมวลมาเนี่ยในแง่การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นแน่แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่มี 54,000 เมกะวัตต์ในขณะเนี้ย
1: ปัจจุบันนี้นะ
0: ไอ้ตามแผน PDP เดิมเนี่ยมันยังมีการจัดสรรให้ผลิตมันยังไม่ได้หยุดก่อนที่จะเริ่มของใหม่เนี่ยมันมีของเดิมที่ตกค้างมาอันนี้อีก 14,000 เมกะวัตต์โอเคมั้ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีโรงไฟฟ้าที่ครบอายุจะต้องออก
1: ค่ะ
0: รวมทั้งไอ้ทั้งโซล่าที่ครบอายุเริ่มมีแอดดงแอดเริ่มแอดเลิกแอดเดอร์เทรดอินเจรจาอะไรกันใหม่เนี่ยมันมีเข้าชักออกถึงเวลี่ดีเทลเลยรายละเอียดมากเราไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกนะแต่ขี้หมูขี้หมามันจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเท่าที่เขาทำเป็นตัวเลขรวมนะไม่ถอดสมการเลยนะต้อง10ปีข้างหน้าเนี่ย2569ถึง2580เนี่ย12
1: ปี
0: ต้องผลิตใหม่5900เมกะวัตต
1: ์
0: โอเคเอาตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขลาก่อน
1: ค่ะ
0: 5900เมกะวัตต์นะโดยแยกอย่างนี้ใช้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเนี่ยโซล่าเซลล์ไอ้แผงวงจรแผงไฟฟ้าไอ้โซล่าเนี่ยโซล่าฟาร์มเนี่ย24,300เมกะวัตต์อันนี้จุดเริ่มต้นก่อน
1: ค่ะ
0: อันที่2พลังลม2,700เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: อันที่3เนี่ยที่ผมพูดระบบแบตเตอรี
1: ่ energy
0: แบตเตอรี่ energy storage system ระบบเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่อันนี้เท่าไหร่คะ
0: 14,500เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: โอเคแล้วก็มีโรงไฟฟ้าจากใช้ไอ้น้ำเนี่ยเทอร์ไบน์เนี่ย
1: ตัวย่อ
0: 9 CCGT Combined Cycle Gas Turbine
1: ค่ะ
0: 9,100 เมกะวัตต์
1: uh-huh. อ
0: ันนี้คือโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินจากอะไรที่ต้มน้ำอ่ะต้มน้ำอ่ะต้มน้ำแล้วไม่หมุนอ่ะ
1: ค่ะ
0: 9,100 เมกะวัตต์แล้วก็ปึ๊กเข้ามานิดนึงก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก300เมกะวัตต์
1: SMR
0: Small Modulator Reactor Modular Reactor อันนี้มาเป็นเหมือนตัวแบ็กอัพ
1: ค่ะ
0: โดยที่เราจะต้องปรับระบบเรื่องเกี่ยวกับสายส่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้สอดคล้องแล้วก็รองรับกับเรื่องนี
1: ้
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อน
1: อาจารย์งั้น
0: ถ้าเราเป็นภาพใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมองไปข้างหน้าว่าโอเคคาดว่าจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น าตัดไอ้แบตเตอรี่ออกไปเนี่ยมันน้อยนะไม่มากนะ 30,000 กว่าเมกะวัตต์เท่านั้นเองนะ
1: ค่ะ
0: เอา 24,000 บวกกับ 2,700 ก็ 27,000 บวกกับอีก300ก็ 30,000 บวกอีก 9,000 ก็ประมาณ 3,000 39,000 เมกะวัตต
1: ์อันนี้ในกรณีถ้าไม่รวมแบตเตอรี
0: ่ถ้าไม่รวมแบตเตอรี
1: ่ค่ะ
0: แต่ SMR 300เมกะวัตต์อาจจะไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้นะแล้วเขาก็คิดว่าถ้าออกแบบมาอย่างเงี้ยเพราะเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกไหมสิ่งที่เราจะเห็นคือสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าเมื่อไปถึงปี80เนี่ย2580เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไอ้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบเดิมที่เมื่อกี้เราพูดกันเนี่ย
1: ถ่านหินก๊าซธรรมชาติใดๆพวกนั้น
0: แ
1: ต่ส่วนมันจะเปลี่ยนอันนี้ถ้าเกิดเป็นกรอบนี
0: ้เอาหลักๆนะถ้ามันจะเปลี่ยนนะ
1: ค่ะ
0: จากเดิมเนี่ยจากเดิมเราเท่าไหร
1: ่ก๊าซ 63%
0: ไอ้นั่นที่เหลือเอารวมๆกันใน27ไอ้ของใหม่จะเป็นแบบนี
1: ้แปลว่าถ้าของใหม่เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าเราจะลดฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
0: ฟอสซิลเหลือเท่าไหร
1: ่ 29% แล้วใช้พลังงานทดแทนประมาณ 71%
0: ด้วยกันเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้เราไม่ต้องไปดูละเอียดมากหรอกนะโปรไฟล์มันเปลี่ยนอย่างนี้แต่การจะเปลี่ยนโปรไฟล์อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทำอะไรอีกเยอะแยะนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสกได
1: ้
0: นะแล้วมันก็ต้องมีรูปแบบอื่นๆที่รองรับต้องจัดระบบอะไรกันใหม่เลยโดยเฉพาะโจทย์สำคัญเนี่ยคือ data center ซึ่งเชื่อว่าจะใช้ไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 เมกะวัตต์นะ
1: ค่ะ
0: นะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราดูกำลังการผลิตเป็นเมกะวัตต์คือกำลังการผลิตแต่เวลาผลิตจริงอ่ะมันผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าเป็นหน่วยที่เรียกว่ากิโลวัตต์อาวอ่ะที่เวลาเราจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าผ่าผลิต1ยูนิตเนี่ยคือกิโลวัตต์อาว1ชั่วโมงคุณใช้ไฟไปเท่าไหร่กิโลวัตต์อาวอันนี้ก็ต้องบอกว่าโซล่าตอนที่มันไม่มีแสงอาทิตย์ถึงมันจะมีกำลังการผลิต10เมกะวัตต์แต่มันก็ผลิตไม่ได้เพราะไม่มีแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจริงสมมติเราพูดถึง 24,000 เมกะวัตต์ใช่ไหม 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยผลิตจริงเนี่ยคุณต้องเอา6หาร
1: 24,000 เมกะวัตต์นี่มันคือจากพลังงานแสงอาทิตย์นะ
0: เอาตัวเดียวเอาตัวเนี้ยตัวนี้ที่มันเป็นปัญหาหลักๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เวลาใช้เวลาผลิตจริงอ่ะก็จะไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะผลิตแค่4ชั่วโมงงั้นผลิตออกเป็นกี่หน่วยไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: กิโลวัตต์อาวเนี่ยมันต้องเอา4หารก็เท่ากับจริงๆเนี่ยผลิตได้แค่6,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเขาเสริมด้วยตัวแบตเตอรี่มันก็จะทำให้ได้ประมาณนี้แต่เมื่อเสริมด้วยแบตเตอรี่เนี่ยราคามันจะอีกเรื่องนะเพราะถ้าเกิดผลิตจากแสงอาทิตย์พอจบแล้วที่ไม่มีก็จบกันไอ้นี่ก็ราคาที่พูดกันที่จะรับซื้อ2.19 บาท
1: เดี๋ยวพลังงานแสงอาทิตย์นี่มันรวมกับของภาคประชาชนที่ติดโซล่า
0: อันเนี้ยตอนที่เขาทำ PDP เนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงนี
1: ้อ้าวเหรอ
0: เออเขาไม่ได้พูดตรงนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ผมลืมพูดไปว่ามันจะมีส่วนไปเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PDP 2026ซึ่งเมื่อเขารู้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงปั๊บเนี่ยในนั้นน่ะอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรได้เราคิดง่ายๆรัฐบาลบอกว่าจะให้1ล้านครัวเรือนติดไฟ5กิโลวัตต์
1: ค่ะ
0: 5กิโลวัตต์5 1ล้านครัวเรือน5กิโลวัตต์ก็คือ5ล้านกิโลวัตต์5ล้านกิโลวัตต์ก็คือ 5,000 เมกะวัตต
1: ์ใช่มั้ยนะ
0: ใช่มั้ยแต่ว่ามันไม่ได้ติดวันนี้พรุ่งนี้เสร็จหมดทั้งล้านครัวเรือนหรอกผมให้เวลา5ปีแล้ว
1: โอเค
0: ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเข้ามาในระบบแต่อันนี้มันจะมีผลมันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงที่เขาจะต้องออฟเซตค่าไฟที่เขาส่งมาขายหรือเขาลดการใช้ไฟลงเขาไม่ใช้ไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้อินเวอร์เตอร์เขาไม่ใช้ปั๊บไฟฟ้าก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลางวันก็หน้าตาก็เป็นแบบนึงกลางคืนบอกมันไม่มีแล้วไม่มีแบตเตอรี่สำรองมันก็หน้าตาอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องต่างๆที่เป็นผลต่อเนื่องจากการทำแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าปี2026 หรือ2569ที่เรากำลังจะออกแบบ
1: แหมอาจารย์ค่ะกำลังสนุกกับเรื่องนี้เลยอ่ะนุ่นขอต่อในตอนที่สองได้ไหมคะเพราะว่ามีคำถามต่อเนื่องค่ะว่าถ้ามันเป็นโปรไฟล์อย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยค่ะตรงที่จัดทำเรื่องของโครงข่ายทั้งรีเสิร์ฟระบบส่งสายจำหน่ายรวมไปถึงเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนและสุดท้ายเลยนะคะประชาชนเราจะได้ใช้ไฟเนี่ยในราคาที่ถูกแพงอย่างไรคุณผู้ชมติดตามได้ในตอนหน้านะคะวันนี้ได้กาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: สถานการณ์สงครามอิหร่านจับตาไปที่ช่องแคปโฮมุสและเกมการต่อรองระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีประเด็นล่าสุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าเช้าวันนี้จุดเปลี่ยนสำคัญคือการเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังไม่เกิดอะไรที่เรียกว่าทะลวงผ่านความชะงักงันได้แต่ช่องทางกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศทำหน้าที่เป็นคนกลางยังพยายามอยู่ใช้การทูตแบบวิ่งไปวิ่งมา Shuttle Diplomacy ทั้งสองฝ่ายยังไม่ปิดประตูซะเลยทีเดียวราคาน้ำมันเริ่มสะท้อนครับว่าอำนาจต่อรองจากช่องแคบโฮมุสของอิหร่านอาจจะไม่แข็งเท่าเดิมเพราะว่าน้ำมันตะวันออกกลางไหลออกสู่ตลาดได้มากขึ้นช่องแคบโฮมุสเป็นไพ่ของอิหร่านจริงแต่น้ำมันกำลังกลายเป็นนาฬิกานับถอยหลังของทั้งสองฝ่ายสงครามสหรัฐอิหร่านตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าขณะที่สนามรบไม่ได้มีแค่ขีปนาวุธโดรนและเรือรบมีโต๊ะเจรจาช่องแคบโฮมุสราคาน้ำมันการคว่ำบาตรเป็นสนามรบอีกชุดหนึ่งทีเดียวครับคำถามใหญ่ๆสำหรับผมไม่ใช่เพียงว่าใครกำลังชนะสงครามครับแต่มันต้องถามว่าใครจะทนแรงกดดันได้นานกว่ากันใครอึดกว่ากันใครจะกระพริบตาก่อนกันใครจะยอมขยับก่อนกันฉะนั้นโต๊ะเจรจาไม่ถึงกับตายพัฒนาการสำคัญที่สุดกาตาร์ยังทำบทบาทวิ่งไปมาทั้งสองฝ่ายระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานเจ้าหน้าที่จาการ์ตายืนยันกับสื่อต่างประเทศครับว่ากำลังส่งสารระหว่างสองฝ่ายหาจุดร่วมสำหรับข้อตกลงแต่เขาก็ยอมรับว่ายังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เห็นชัดนักข้อเสนออิหร่านนั้นแกนกลางคือแผน7วันแปลว่าถ้าอเมริกายอมเงื่อนไขอิหร่านภายใน7วันจะเปิดช่องแคบโฮมุสเตหะรานเสนอให้มีขั้นตอนนำไปสู่การเปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งพร้อมจะหยุดรบด้วยนะแต่ต้องหยุดทุกแนวรบกลับมาสู่โต๊ะเจรจาแต่ว่าต้องแลกกับมาตรการจากสหรัฐเช่นยุติการปิดล้อมทางทะเลผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปอย่างน้อยที่สุดก็บางส่วนแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าไม่เอาข้อเสนอนี้รับไม่ได้ล่าสุดปฏิเสธรายงานที่ว่าอเมริกาเสนอว่าจะผ่อนผันเรื่องการคว่ำบาตรให้อิหร่านบางเรื่องทรัมป์บอกว่าไม่มีอะไรที่ผมอยากเสนอให้อิหร่านเลยแปลว่าไม่สนใจเจรจาตอนนี้อิหร่านยืนยันว่ายังรอคำตอบอย่างเป็นทางการผ่านตัวกลางกาตาร์เห็นไหมครับต่างคนต่างเล่นเกมอิหร่านนั้นเสียงยังกร้าวพร้อมกลับไปรบแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าพร้อมเจรจาเหมือนกันส่งข้อเสนอไปแล้วอเมริกาไม่ยอมคุยเองเป็นความผิดของอเมริกาต่างหากทั้งสองฝ่ายเล่นเกมสงครามเล่นเกมสันติภาพไปพร้อมๆกันตรงนี้สะท้อนความแตกต่างของสองฝั่งค่อนข้างสำคัญครับอิหร่านนั้นบอกว่าต้องทำทีละขั้นอเมริกาต้องการเอาประเด็นใหญ่ขึ้นโต๊ะพร้อมกันโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ ฉะนั้นจึงไม่ใช่การต่อรองว่าจะให้หรือไม่ให้แต่กำลังทะเลาะ กันเรื่องใครต้องทำอะไรก่อนครับฉะนั้นเกมของอิหร่านคือเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุซให้เป็นอำนาจต่อรองยุทธศาสตร์ของอิหร่านค่อนข้างชัดครับถ้าอิหร่านไม่สามารถเอาชนะอเมริกาด้วยกำลังทหารโดยตรงสิ่งที่ทำได้สำหรับอิหร่านคือทำให้ต้นทุนของการทำสงครามสำหรับทรัมป์นั้นสูงขึ้นกว่าฝ่ายตัวเองฉะนั้นฮอร์มุซจึงเป็นไพ่สำคัญที่สุดของอิหร่านนาทีนี้ก่อนสงครามเนี่ยช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญของขนส่งพลังงานโลกการเดินเรือถูกรบกวนราคาน้ำมันสูงขึ้นต้นทุนขนส่งและประกันภัยเพิ่มขึ้นและผลกระทบส่งต่อไปถึงเงินเฟ้อทั่วโลกเลยครับฉะนั้นอิหร่านจึงพยายามส่งสารครับว่าถ้าต้องการฮอร์มุซที่สงบต้องคุยกับอิหร่านแต่ปัญหาอิหร่านคือไพ่ใบนี้อาจจะมีอายุจำกัดนะครับเพราะอเมริกาและประเทศในอ่าวเปอร์เซียกำลังพยายามสร้างวิธีหลบผลกระทบจากช่องแคบฮอร์มุซเช่นเพิ่มเส้นทางส่งออกอื่นมีการคุ้มกันเรือและเพิ่มการส่งน้ำมันผ่านระบบที่กลับมาใช้งานได้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเดือนกันยาเดือนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาถึงประมาณ 16.3 ล้านแบเรลต่อวันคือสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาเมื่อปลายกุมภาพันธ์แปลว่าถ้าโลกสามารถปรับตัวจนมีน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นไม่ต้องรอข้อตกลงกับอิหร่านฉะนั้นมูลค่าของไพ่ฮอร์มุซในมือของอิหร่านก็จะลดลงส่วนทางด้านอเมริกาเล่นเกมบีบเศรษฐกิจแทนการรีบทำข้อตกลงเพราะว่าวอชิงตันดูเหมือนกำลังใช้ยุทธศาสตร์อีกแบบนึงครับคือเพิ่มต้นทุนให้อิหร่านทุกวันแล้วดูซิว่าอิหร่านจะทนได้นานแค่ไหนฉะนั้นการปิดล้อมทางทะเลสร้างแรงกดดันต่อรายได้จากน้ำมันของอิหร่านค่อนข้างหนักสำนักข่าวต่างประเทศที่จับจ้องเรื่องนี้บอกว่าเมื่อต้นเดือนกันยาอิหร่านผ่านช่วงประมาณ7สัปดาห์โดยแทบไม่มีการส่งออกน้ำมันดิบใหม่ผ่านฮอร์มุซไปยังจีนถ้าขายน้ำมันไปจีนไม่ได้นี่รายได้หายนะครับเพราะว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอิหร่านเรื่องน้ำมันขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังเดินหน้าคว่ำบาตรเครือข่ายที่ช่วยอิหร่านจัดหายุทโธปกรณ์และชิ้นส่วนมาตรการล่าสุดนี่คือครอบคลุมบุคคลองค์กรบางแห่งในจีนด้วยแล้วก็ในฮ่องกงกับปากีสถานฉะนั้นสื่อของอเมริกานั้นก็คือกดดันทางทหารกดดันทางเศรษฐกิจและซื้อเวลาคือไม่จำเป็นต้องรีบยอมรับข้อเสนอ7วันของอิหร่านถ้าเชื่อว่าเวลาจะทำให้อิหร่านต้องกลับมาพร้อมข้อเสนอที่สหรัฐรับได้มากขึ้นแต่อเมริกาเองก็มีนาฬิกาของตัวเองนะครับเพราะว่าน้ำมันคือจุดที่เป็นพลิกเกมได้ราคาน้ำมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องวัดชีพจรของสงครามทีเดียวครับดังนั้นทรัมป์เองก็ต้องดูว่าคนอเมริกันเองขณะนี้ก็บ่นว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มนั้นยังแพง5เหรียญ6เหรียญต่อแกลลอนนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนอเมริกันรับได้นานเกินไปแต่ราคาน้ำมันดิบของเบรนท์ก็ลดลงมานะครับมาปิดที่102ดอลลาร์ต่อแบเรลลดมาประมาณ 2.6% จากวันก่อนลดลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังสูงกว่า100เหรียญต่อแบเรลอาการก็ยังไม่ถือว่าน่าพอใจสำหรับคนทั้งโลกเอาเป็นว่าตอนนี้ดูความอึดภายใน7วันนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายยังยืนยันจุดเดิมเนี่ยดูว่าใครจะกระพริบตาก่อนใครจะยอมถอยก่อนเกมนี้เป็นเกมวัดใจกันจริงๆครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: สุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่หาอะไรก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโย

0: FM ที่ Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันโอ้สิ้นเดือนแล้วนะครับเหมือนสิ้นใจไหมเอ่ยคุณผู้ฟังครับหลายคนยังคงอยู่ในสถานการณ์ความหมายนี้นะฮะแต่ว่าต้องคิดว่าการที่เราเดินทางมาถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในเดือนถัดไปครับเพราะว่าความหวังก็ยังคงมีอยู่แล้วก็หลายๆคนก็ยังคงต้องเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ว่าในหลายๆภาคส่วนก็คุยกันว่ามันเป็นเพราะฝีมือมนุษย์ไหมยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันเปราะบางพอสมควรต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ฟังครับกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเป็นปัจจัยที่เราจะคาดหมายไม่ได้นะครับแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราเมืองเราในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องส่งกำลังใจใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์นี้ก็นะครับฮึกเหิมนิดนึงนะครับเข้มแข็งเอาไว้คุณผู้ฟังครับอดทนไว้นะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกในทุกๆเรื่องนะครับนะดูบทบาทหน้าที่ของนักกีฬาไทยที่แข่งขันเอเชียนเกมเป็นตัวอย่างได้ครับทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนมีความตั้งใจแม้หลายๆคนอาจจะเดินทางไปในช่วงแรกๆนะมีข่าวมาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรกับเรื่องของการจัดการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นที่พักรถรับส่งอาหารการกินนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้แล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมานะครับให้คนไทยภาคภูมิใจเยอะเลยทีเดียวตอนนี้นะครับทราบว่า10กว่าเหรียญแล้วและยังมีการชิงชัยกันอีกหลายเหรียญ นะครับก็เป็นพลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันให้ฝ่าฟันไปได้วันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นที่อีก1เรื่องที่คิดว่าน่าสนใจและทุกๆคนนั้นสามารถที่จะรวบรวมพลังและเดินหน้าต่อไปโดยใช้เรื่องของการทำธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเป็นคำที่คุยกันมาได้ยินกันมาเยอะมากพอสมควรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันนี้เรามาไขข้อข้องใจครับว่าสตาร์ทอัพของประเทศไทยนั้นปีนี้จะเป็นอย่างไรและปีหน้าในปี2027จะเดินหน้าเป็นอย่างไรครับกับคุณโจ้รังสรรค์พรหมประสิทธิ์ครับท่านเป็นนายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยและ CEO QQ Application จองคิวออนไลน์ชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีเรามาดูกันครับว่าวิชั่นมิชชั่นของไทยสตาร์ทอัพปีนี้ที่จะหมดปีและปีหน้าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณโจ้ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับตอนนี้ทุกคนก็คงเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดทั่วทั้งภูมิภาคผมเข้าใจว่าหลายคนพูดถึงเรื่องของสัญญาณการเตือนภัยการส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้อิงไปถึงเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ควรจะมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือไหมเพราะมันเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันวิวัฒนาการมาจนถึง 5G บางประเทศจะไป 6G เนี่ยเรื่องนี้นี่มันใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ใช่ไหมครับคุณโจมองว่างั้นไหม
3: ใช่ครับจริงๆน้ำท่วมเนี่ยมันคือเพิ่งเกิดนะมันก็คือแผลสดนะครับแต่จริงๆแล้วครับเราadopt เทคโนโลยีนะครับเพื่อไปช่วยสถานการณ์ที่มันมีปัญหาแบบนี้นะครับต่อระดับต่อ nationwide กันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเบื้องหลังเนี่ยครับก็มีอย่าง tech startup แล้วก็โดยเฉพาะสมาคมเนี่ยครับเข้าไปอยู่เป็น background ของหน่วยงานรัฐนะครับในการทำ service หลายๆตัวตั้งแต่ covid 19เป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่มันน่ากังวลครับพอสถานการณ์มันอย่างว่าน้ำเริ่มแห้งนะครับฝนเริ่มไม่เติมเข้ามาอะไรที่มันเคยแบบโอ้เป็นประเด็นร้อนทำไมไม่มีเทคโนโลยีอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมไม่ไปใช้เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้หลายคนก็ลืมครับ

0: คนไทยเนี่ยยิ่งลืมง่ายนะคนก็ลืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญกว่าในการที่การสร้างเทคโนโลยีที่มาตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างนะครับเพื่อมาแก้ปัญหามันคือการต่อเนื่องนะครับจะทำยังไงให้มันแบบเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเอามาใช้ได้ทันทีทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนโควิดเนี่ยเราก็เห็นภาพเนื้อโควิดเนี่ยทางสมาคมเนี่ยครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับภาพที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นแบบคิวเข้าไปในศูนย์วัคซีนทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับเราไม่ต้องแบบเอาฝนไปออกกันนะครับมีอย่างเราเซตอัพเป็นแคมเปญพิเศษขึ้นมาเรียกว่าเป็ดไทยทั่วไปเนี่ยนะครับไปส่งยาฟาวิที่เราเรียนที่บ้านเลยนะครับโดยที่มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อ utilize สิ่งที่ภาครัฐจัดสรรงบประมาณลงมาเนาะแต่นั่นแหละครับพอหลังโควิดเป็นต้นมาคนก็ลืมแล้วไอ้แพลตฟอร์มที่เราแบบเอาจริงทีมงานของสมาคมครับคือการรวบรวมสตาร์ทอัพหลายทีมเข้ามาแล้วก็แบบมาร้อยเรียงโซลูชันอะไรที่จับหยิบยกมาใช้ได้เร็วที่สุดเพื่อแก้สถานการณ์ให้มันทันนะครับมาต่อกันจนแบบโซลูชันมันคอมพลีทแล้วก็ให้บริการได้ไม่ใช่แบบเนี่ย 2-3 วันแบบน้ำท่วมนะมันคือ2ปีครับตอนช่วงโควิดอ่ะนะครับแต่พอจบโควิดปุ๊บทุกคนก็ลืมแล้วต่างคนโดยเฉพาะแบบสตาร์ทอัพเนาะมันก็โอ้ช่วงโควิดก็หนักครับหนักกันทุกคนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปทำธุรกิจของตัวเองฟื้นธุรกิจของตัวเองมาให้ได้ไอ้ตัวแพลตฟอร์มที่มันควรจะเป็นแพลตฟอร์มของชาติเนาะมันก็ถูกลืมหายไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีกระบวนการครับที่ทางสมาคมเนาะร่วมมือกับทางหน่วยงานอย่างเช่นแบบ NIA DIPA BDI นะครับซึ่ง BDI เนี่ยคือBig Data Institute นะครับหน่วยงานที่ดูเรื่องของ dataของประเทศนะครับเริ่มลงมาจับมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เริ่มคือเราต้องหาเจ้าภาพจริงๆครับคือจะรันในระบบนี้มันต่อทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับเจ้าภาพเป็นหน่วยงานเอกชนก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นงานของประเทศอะนะครับภารกิจมันควรจะเป็นของภาครัฐเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพได้อย่างตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วเริ่มมีการทำโซลูชันของมันคือการต่อยอดเนื้อตอนโควิดเนี่ยมันเสียดายนะครับมันมีน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับเรื่องของศูนย์ลี้ภัยนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหลายนะครับทำยังไงให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวน้ำท่วมมันมาทุกปีอยู่แล้วเนาะแล้วเนี่ยจะโดนกันแล้วนะครับสดๆร้อนๆแต่คราวนี้มันสั้นเนาะอาจจะไม่ถึงขั้นต้องมีศูนย์พักพิงนะครับแต่ว่าในจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวมันก็จะมีอีกนะครับBDI เริ่มจัดแล้วก็เอาโซลูชันที่เราเคยทำเพื่อใช้ช่วยขาดครับยกกลับมาที่ BDI นะครับ
1: แล้วก็ทำโซลูชันตัวระบบ
0: โซลูชันเพิ่งลอนช์นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะแบบใช้อย่างเป็นทางการไปเชื่อมหมดเลยครับโซลูชันอย่างเช่นการล็อกอินด้วย Thai ID นะครับไปเชื่อมข้อมูลภาครัฐนะครับถึงศูนย์พักพิงทั้งหมดเชื่อมโยงหากันนะครับการregister ผู้พักพิงนะครับเมื่อก่อนเราเช็คยอดยากมากเลยน้ำท่วมทุกอย่างอัดสัดหมดเลยครับทำยังไงให้มันสามารถที่จะแบบรู้เลยว่าศูนย์พักพิงตอนนี้มีเตียงว่างหรือเปล่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับพวกนี้ครับรวบรวมอยู่ในโซลูชันตัวนั้นแล้วก็ BDI เป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการ endorseโดยสมาชิกสมาคมเนี่ยจริงๆก็คือต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็กลายมาเป็นโซลูชันแบบนี้ซึ่งผมมาคิดว่าอันนี้คือ BDI เป็นเจ้าภาพแต่โซลูชันอื่นๆคือบ้านเราก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะเลยนะครับที่อาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไป endorse นะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวนั้นน่ะคือผมพูดตรงๆเลยถ้าให้หน่วยงานรัฐนะครับมานั่งทำ TOR เนาะโอ้โหกว่าจะปันงบกว่าจะจัดทำนะครับแล้วก็ direction วิธีคิดของหน่วยงานรัฐกับวิธีคิดของแบบโดยเฉพาะแบบคนที่ถูกกลุ่มมาเป็นสตาร์ทอัพเพื่อแก้ปัญหาครับมันจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วสุดท้ายโซลูชันมันออกมาก็ประมาณแพงแน่นอนแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้จริงอย่างต่างเลยมันมีเรื่องของความร่วมมือด้วยนะ ต่างหน่วยก็จะพยายามจะสร้างของตัวเองไปปั้นงบไอ้นู่นไอ้นี่มาแล้วสุดท้ายมันก็ทำมาแข่งกันแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการแบบใช้ภาษีเพื่อทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานที่เป็นเนี่ยครับเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็จะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวแบบ PDI เนี่ยผมคิดว่าภาพเนี่ยมันน่าจะดีแล้วก็ถ้าเกิด PDI อยากขอความร่วมมือจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อ adopt ใช้นะครับแล้ว utilize ไอ้ตัวงบมาให้ดีที่สุดนะครับก็คืออาจจะใช้ทางเนี่ยครับเป็นสมาคมก็ได้นะครับเป็นแกนกลางเพราะว่าสมาคมไม่ได้แบบมีจุดประสงค์เพื่อ make profit อยู่แล้วเนาะมันคือการสร้างให้มันเกิดประโยชน์ครับได้ด้วย
1: คือถ้ามองแบบเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือว่าทางฝั่งของสมาคมเองก็มีสมาชิกแล้วก็มีผู้ที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นภาครัฐที่จำเป็นต้องสนับสนุนเรื่องของทั้งงบประมาณอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานงานกับทางสมาคมเพื่อหาโซลูชันหรือหาทางออกให้กับปัญหาของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องอื่นๆใดก็ตามเนี่ยการทำงานบูรณาการร่วมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนยุคโควิด-19แล้วก็มาหาดใหญ่แล้วก็มารอบนี้ด้วยดีไหมฮะหรือว่ายังไงมันเพียงพอให้งบที่รัฐสนับสนุนหรือว่าคืออะไรมันจะเริ่มก่อนกันระหว่างเราพรีเซนต์สิ่งที่มันควรจะเป็นให้รัฐดูระดับของงบประมาณรัฐก็มาช่วยสนับสนุนหรือเราไปนำเสนอโปรเจกต์แล้วก็บอกว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วนะเพราะมันเกิดนี่ขึ้นหรือจริงๆแล้วมันใช้แอปพลิเคชันหรือใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศมา adopt ก็ได้หรือยังไง
0: เนี่ยครับมันคือปัญหาคลาสสิกมากเลยครับคือต้องบอกว่าลองคิดภาพสิครับถ้าน้ำท่วมแบบเนี่ยเพิ่งเกิดเลยเนาะ
1: ครับ
0: อยากใช้ AI เข้ามาแบบวิเคราะห์prediction ความเสียหาย
1: คือ
0: ถ้า initiate โดยภาครัฐมันก็จะกลายเป็นเหมือนที่เราพูดกันนะวัวหายล้อมคอครับแล้วก็พอมันสถานการณ์สิ้นสุดมันก็ลืมไปแล้วเขาก็จะไปล่า
1: ซ
0: ีอาร์ไม่ดุนแล้วก็เดี๋ยวน้ำท่วมใหม่ก็เอาละขึ้นน้ำท่วมมาปีครับแต่ทำไมปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดี
1: เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็วนซ้ำๆใช่
0: แล้วก็ยังถามคำถามเดิมทำไมไม่มีอะไรที่มันดีกว่าโซลูชันปกติคือภาครัฐจริงๆอะครับก็มีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้นะแล้วก็พยายามจะทำเรื่องนี้แล้วแต่เราก็อย่างที่เห็นนะเน
1: า
0: ะมันก็คือวิธีคิดแบบภาครัฐ
1: ใครก็ไม่เข้าภาพอวหรือเปล่าหรือไง
0: มันมีหลายส่วนครับ
1: กระทรวงนี่เราไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมผมไม่แน่ใจ
0: มีครับมีอยู่ในอวเนี่ยครับมันถูกรวมเข้าที่อวเนาะเพราะว่า
1: เรามีเดบป้าเรามีเน็ตเทคเรามีอะไรหลายองค์กรนะผมว่า
0: ใช่ครับซึ่งองค์กรเหล่านี้ครับก็ไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนะครับอย่างเด็กเช่นเนี่ยก็ปั้นท็อฟฟี่ฟองดูเนาะมาก็พูดว่าเอาไปเอนเกจอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยก็โอเคถูกไหมครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือไอ้ที่นี่แบบเนี้ยที่รักจะเอนเกจ
1: คือมันมีอย่างงี้ครับคุณโจ้คือก่อนเกิดเหตุนี่เราใช้น้ำท่วมเป็นเคสสตดี้เนาะก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก็มีคนร่ำบ่นว่าระบบเตือนภัยทำไมมาเตือนน้ำท่วมแล้วเพิ่งจะส่งเมสเซจมาเพิ่งจะวอร์นิ่งมาว่าอ้าวนี่ให้เราระมัดระวังนะอ้าวจะระมัดระวังอะไรนะมันท่วมไปแล้วมันวนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่สมัยอดีตการคือผมว่าถ้าเราคิดเรื่องน้ำท่วมหนักสุดในกรุงเทพน่าจะปี54ใน2014ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถ้าย้อนไปอีกมันก็จะมีสึนามิที่ภาคใต้ย้อนไปอีกโอ้ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าพอมาถึงหาดใหญ่ซึ่งไม่นานมานี้แล้วก็มาถึงบทมาเมืองหลวงของประเทศอีกแล้วในกรุงเทพปริมณฑลหรือหลายจังหวัดก็โดนตอนนี้จันทบุรีระยองอะไรก็ว่ากันไปสระแก้วก็หนักเนี่ยมันไม่น่าจะซับซ้อนที่จะทำแอปพลิเคชันเพื่อจะเตือนภัยได้นะผมเข้าใจว่าสมาคมเองก็น่าจะเคยคิดทำเรื่องนี้อยู่แต่อาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: มันอยู่ที่มิชชั่นของแต่ละที่ครับคือเอาเข้าจริงครับจะให้สมาคมมาคิดเรื่องนี
1: ้
0: เป็นมิชชั่นหลักมันก็ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เอาเข้าจริง
1: นั่นแหละสิ
0: ทุกอย่างมันก็ มันก็คือมันขับเคลื่อนด้วยต้นทุน
1: เราอยากให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้ที่เราก็เลยไม่ออกว่าเจ้าภาพควรจะเป็นใครไงคุณชง
0: คือสมาคมเนี่ย
1: สมาคมก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะสมาคมก็ต้องอยู่ได้ด้วยถูกไหมฮะ
0: เอางี้แกนกลางของสมาคมนะครับสมาคมเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญแล้วกันแล้วก็เอาเข้าจริงครับรัฐเนี่ยลงทุนกับสตาร์ทอัพมาเป็น10ปีเนาะ
1: ได้ยิน
0: เรื่องนี้กรูมมิ่งให้ความรู้ปั้นคนที่มีความสามารถอ่ะเขาขึ้นมาเพียบเลยสมาคมรวบรวมกลุ่มเหล่านั้นน่ะอยู่ในมือสมาคมอยู่ในเน็ตเวิร์คของสมาคมแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ภาครัฐจะมาหยิบใช้งานไห
1: ม
0: ถูกไหมถ้าภาครัฐไม่หยิบใช้งานถ้ามันก็จะเป็นภาครัฐเห็นท่านี้ใช่ไหมโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวออกทีโออาร์แล้วเขียนยังไงล่ะผมเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำโซลูชันด้วยอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกกลุ่มมาเพื่อทำเรื่องนี้ถูกไหมครับเขาก็ไปออก QR หาซับมาดูซิว่า QR จะเขียนยังไงนะนี่ถ้าเบสิกของราชการเราซับพวกนั้นก็จะเป็น SI เบอร์ต้นๆของไทยนะครับเข้าไป SI ก็พยายามทำท่าที่โอ้ทำท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ส่งมอบงานได้แล้วก็จบแล้วก็เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวก็กระโดดไปทำงานอื่นๆ profit first อยู่แล้วเนาะองค์กรพวกนี้ครับซึ่งเนี่ยด้วยนิยามแบบนี้ครับทุกอย่างมันเป็นกลไกที่มันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อสร้างโซลูชันที่มันถาวรและแก้ปัญหาได้จริงอยู่แล้วมันแค่ทำขึ้นมาแบบก็คือลูกหน้าปัดจมูกครับทำขอให้มันแค่ทำนะแล้วก็ใช้งบประมาณกันทีนี้ approach ของทางสมาคมสตาร์ทอัพนะครับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาครับมันกลายเป็นว่าตอนนั้นครับทุกคนนะคือทุกธุรกิจที่อยู่ในสมาคมกระทบหมดนะครับเอาแบบของผมแล้วกันร้านอาหารปิดหมดเลยผมไม่มีรายได้เลย
1: ไม่มีอะไรนะไม่มีคิวอะไรให้ทำแล้ว
0: ไม่มีอะไรให้ทำเลยครับแต่ว่าทุกคนนะครับเห็นภาพว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเรามีโซลูชันที่มันตอบโจทย์บางอย่างนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องรอการสร้างมันขึ้นมาแบบผิดถูกด้วยนะครับช่วงโควิดแทนที่เราจะคิดว่าเราจะทำธุรกิจของเราให้รอดยังไงตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าหลายๆสมาชิกในสมาคมมารวมตัวกันแล้วก็อดหลับอดนอนเลยครับถึงขั้นแบบเราอยู่บ้านเนอะตอนนั้นคือ work from home 100% นะครับแต่ว่าเวลาทั้ง 100% กลายเป็นว่าเรามาโฟกัสว่าเราจะเชื่อมโยงโซลูชันกันยังไงเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐนะครับเรา
1: ตอนนั้นได้งบภาครัฐไหมครับ
0: ไม่มีครับทั้งหมดคือไม่รองบภาครัฐทั้งหมดคือทุกคนลงมาว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสถานการณ์ที่เราต้องเข้าไปช่วยแก
1: ้ครับ
0: แต่ว่าได้endorse จากภาครัฐอย่างนี้ดีกว่าภาครัฐเนี่ยมาทีหลังมาแบบระลอก2ตอนที่เราเริ่มทำโซลูชันได
1: ้ endorse หมายความว่าได้งบประมาณมาทีหลังหรือว่าม
0: าทีหลังอย่างเช่น NIA เฮ้ยให้กัน
1: เอนูนินนวัตกรรมแห่งชาติ
0: ใช่ครับก็ลงมาที่ต้องการใช้โซลูชันนี้ใช่ไหมไหนลองดูซิว่างบตัวไหนเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างโซลูชันตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาเราได้ดีป้ายนะครับเติมเงินเข้ามาเพื่อแบบเฮ้ยคุณต้องใช้คลาวด์ใช่ไหมคุณต้องใช้เซอร์วิสอย่างเช่นไปส่งยาเนาะคือเราใช้คนฟรีไม่ได้ต้องใช้messenger ไปส่งยา
1: เ
0: ติมเงินเข้ามาให้เราเนาะตอนหลังก็จะมีแบบกรมต่างๆกระทรวงต่างๆเริ่มเห็นภาพว่านี่ไงเอาบัดเจ็ตเนี่ยมาออนบอร์ดกับเซอร์วิสตัวนี
1: ้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลตอนทำตอนนั้นแล้วก็มีประโยชน์ได้ผล
0: ข้างหลัง
1: มันต้องมีการตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเลยนะผมว่าทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเป็นไปได้ไหมครับ
0: ตอนนั้นนะครับพวกผมมามองกันอย่างนี้ครับคือสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดมาโดยการสนับสนุนของภาครัฐเราได้ grant เราได้การซัพพอร์ตจากภาครัฐเยอะมากโดยเฉพาะการกรูมมิ่งให้เราแบบเนี่ยมีความคิดนะครับมีกระบวนการคิดแบบที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับเราคิดว่าตอนนั้นนะครับมันคือตอนเนี้ยชาติต้องการเราเพื่อไปสร้างโซลูชันบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขากรูมเรามาทั้งหมดนะครับมันอาจจะกลายเป็นภารกิจที่เราจำเป็นต้องทำตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไร นะครับซึ่งเอาเข้าจริงตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับทุก
1: ครับ
0: บาททุกสตางค์เนี่ยเอาไปลงแบบค่า Messenger เอาไปลงค่า

0: process ไอ้นู่นนี่นะครับขอคราวที่ที่ government data center อย่างเงี้ยครับมาใช้งานนะครับตอนแรกไม่มีเราก็ต้องไปใช้คลาวด์ข้างนอกเราก็ต้องจ่ายค่าคลาวด์ค่าเซอร์วิสนะเพราะว่า user ต้องมาใช้ระบบเรานะครับเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเข้าจริงครับเบื้องหลังนะครับเนี่ยระบบคิวนี่เราลืมไปแล้วนะโควิดนะครับโรคคิวทั้งกรุงเทพนะคร
1: ับ แล้วมันถูกใช้ต่อเนื่องและพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคโควิด19จนถึงปัจจุบันไหม
0: พัฒนาต่อครับอย่างเช่นระบบคิวเนี่ยตอนนี้เราก็ขยายไปช่วยกทม.เพิ่มเติมถ้ากทม.อยากมีอะไรอย่างตอนนี้ก็ยังรันอยู่นะครับตัวฉีดแคปซูลนะครับสัตว์เลี้ยง
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับก็ถูกเอาไปใช้ต่อเนอะแต่ว่าที่เสียดายครับ
1: ก็คือ
0: ก็ยังไม่ได้งบอยู่ดีครับทางผมก็เข้มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันคือจะไปรอง
1: คือมันวนลูปไงผมไม่ยอม
0: แ
1: ต่สตาร์ทอัพมียังคงมีกำลังใจจะไปต่อกันใช่ไหมผมมองผมสัมภาษณ์สตาร์ทอัพมาสมัยก่อนเยอะมากนะแล้วผมมีความรู้สึกว่าหลังๆดูห่างหายห่างเหินแล้วก็หมดพลังกันไปหรือยังไงฮะ
0: ยังอยู่ครับแต่ตอนนี้มันจะเหลือแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตัวเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ตัวโดนดิสรัปอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ผมมองนี้ครับBDI คือทางแก้ถ้าแบบ BDI คือทางแก้นะครับก็คือหาเจ้าภาพที่เป็นภาครัฐนะครับแล้วก็นี่ครับซื้อโซลูชันไปเลยเอาไปบริหารแล้วก็มาจ้างดูแลอย่างเงี้ยคือมีงบประมาณเพื่อซัพพอร์ตยาวแน่ๆนะครับวันหนึ่งเกิดสถานการณ์นะครับอยากออนบอร์ดขึ้นเอาแบบผมไม่ได้แช่งนะสมมติว่าหัดใหญ่เกิดเหตุการณ์อีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ขึ้นได้เลยระบบไม่ต้องแบบมาวุ่นวายไอ้นู่นไอ้นี่ทุกหน่วยงานพร้อมนะครับ
1: เอาง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างสถานการณ์ที่จะต้องชดเชยเยียวยาคนเดือดร้อนเรื่องอุทกภัยรอบเนี้ยก็มีการคุยกันว่าเอาคุณต้องถ่ายคือมันกลับไปแมนนวลมากเลยคุณโจ้ตั้งแต่สมัยโควิด
0: แผ่นดินไหวก็เป็นอย่างนี้
1: แผ่นดินไหว
0: ก็ได้เดียวกัน
1: คุณถ่ายรูปบ้านมาว่าคุณน้ำท่วมไหมถ่ายรูปเสร็จคุณส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆที่คุณอยู่ตามเขตแล้วเขตก็จะไปเช็คว่าบ้านคุณหลังนี้จริงไหมแล้วก็อาจจะเดินทางมาดูที่บ้านด้วยซ้ำไปว่าบ้านคุณมีคราบน้ำท่วมไหมคือไอ้เรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นแมนนวลแล้วไงมันคือผมเข้าใจว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือข้อที่หนึ่งอันนี้คิดตามตรรกะซึ่งความเป็นจริงเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่ทราบคุณมีดาต้าเบสอยู่แล้วว่าเขตนึงเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยมีบ้านทะเบียนบ้านกี่พันหลังกี่หมื่นหลังคุณมีอยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านเป็นใครเจ้าบ้านเป็นใครคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมโซนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะอินเจ็คตังเข้าไปได้ทันทีไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้ท่วมจริงไม่จริงในเมื่อมันท่วมเห็นกันอยู่ว่ามันท่วมอะเลสเซสมมติว่าสมุทรปราการศรีนครินทร์เส้นเนี้ยท่วมหมดเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันมีหมู่บ้านอะไรบ้างรู้อยู่แล้วว่าบ้านมีกี่หลังใครเป็นเจ้าบ้านเสร็จแล้วคุณก็ไปโคกับธนาคารก็ได้ทีแจ้งหนี้แจ้งสินนะแจ้งได้ตังเลยก็ไปโคกับแบงก์ก็จะมีแอคเคาท์อย่างสมมุติเป็นผมอ่ะมีแอคเคาท์วรพงษ์เป็นเจ้าบ้านหลังนี้อยู่เส้นศรีนครินทร์บอกภายใน3วัน7วันแมสเสจขึ้นมาไปโคกับ AS หรือ True ก็ได้คุณจะได้เงินค่าเยียวยา500บาท 1,000 บาทสมมุติแล้วแต่ทันทีเพื่อเอามาใช้ดูเลยว่านี่กับการว่าต้องไปนั่งถ่ายรูปแล้วส่งอ่ะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นในยุคนี้นะคุณโจ้เข้าใจความรู้สึกที่ผมพูด
0: นี่ครับนี่คือถ้าให้รัฐทำแบบ inside out เนาะมันจะเป็นดีครับคือโซลูชันที่เป็นดิจิตอลแผ่นดินไหวเน
1: า
0: ะคือเหตุการณ์ระดับแบบทั้งเมืองครั้งแรกที่มันเป็นระดับนั้นเนาะถ้าเขาคิดว่าจะเอา digital solution มาแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยควรจะมีใช้แล้วถูกป่ะตั้งหลายปีแล้วครับนี่คือกระบวนการคิดแบบภาครัฐครับแต่ย้อนกลับไปครับกระบวนการคิดอีกแบบนึงดีป้าเคยจัดงานตัวนึงชื่อว่า Hack Attack
1: นะครับ
0: เอา startup เนี่ยไปจับมือกับภาษีนะครับ
1: กับภาษี
0: ตรงสัมภาระนะครับที่ตอนนั้นท่านรัฐมนตรี ท่านรองรัฐมนตรีเอกนิติยังอยู
1: ่
0: แล้วท่านเอกนิติมานั่งเองเลยเอาสตาร์ทอัพเข้าไปคุยแล้วก็คัดเฉพาะสตาร์ทอัพโฟลเดอร์นะอย่างที่ผมบอกนะเอาเข้าไปดูซิว่าสมรกรควรแก้อะไรบ้างนะครับทุกวันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากแฮกเกอร์แท็กตอนนั้นคือมีไอเดียนึงผมอยู่ในกลุ่มนั้นครับ ทำไมเราจะต้องไปรายงานภาษีด้วยตัวเองว่าเราได้เงินอะไรบ้างเข้าไปแอดทีละอันแอดครบบ้างไม่ครบบ้าง
1: ถูก
0: ทุกวันนี้คือใช้ตามที่ภาษีได้รีพอร์ตแล้วเราก็กดจ่ายได้เลย
1: แต่มันเป็นเรื่องภาษีไงคุณโจ้นึก
0: ผมกำลังจะแมปกันคือ
1: เดี๋ยวคนฟังเราก็บอกก็รัฐจะเก็บภาษีประชาชนไงก็เลยทำเรื่องนี้ก่อน
0: เอาใหม่ผมกำลังบอกเรื่องว่าถ้าเกิดให้สัมภาระคิดเองนะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่
1: ตุ๊กตาโอเค
0: ทุกวันนี้เราก็ยังต้องไปนั่งกรอกครับว่าเราได้เงินอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เมืองนอกมันไปถึงขั้นว่าเขาได้ Data หมดแล้วเนาะส่งบินที่บ้านเลยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ก็จ่ายไปภาษีมันเท่านี้เพราะว่ารัฐได้ข้อมูลครบอยู่แล้วเยอะกว่าเราม
1: ีอยู่แล้วนี
0: ่นั่นแหละครับคือกระบวนการมันเกิดจากแฮกเกอร์แท็กทำให้มันเกิดเรื่องนั้น อะไรที่มันติดข้อกำหนดอะไรหลายๆอย่างที่ภาครัฐขับเคลื่อนเองไม่ได้ใช้จุดตั้งต้นจากจุดนั้นว่าเอ้ยเนี่ยโซลูชันมันมีได้แล้วไปหา
1: แสดงว่าภาครัฐเองก็เห็นความสำคัญของสตาร์ทอัพว่ามีโนว์ฮาวที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ถูกไหมครับ
0: ผมจะบอกเรื่องกระบวนการแฮกเกอร์แท็กคือกระบวนการเอาสัมภาระเป็นตัวตั้งถูกไหมคร
1: ับ
0: เอาสตาร์ทอัพเอาคนที่มีแนวคิดการแก้ปัญหาเนี่ยเข้าไปประกบแล้วกดโซลูชันอันนี้แค่หนึ่งโซลูชันนะจริงๆมีข้างหลังอ่ะอีกเพียบเลยเหมือนกันกทมกระบวนการคิดถ้าแผ่นดินไหวแล้วเกิดกทมแฮกสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับมันอาจจะเกิดท่าเดียวกันแล้วได้โซลูชันที่ไปแก้ปัญหา
1: พอ
0: ให้กทม
1: คิดเองใช้ได้ใช่ไหมครับถ้างั้น
0: พอให้กทมคิดเองก็จะเหมือนสัมภาระถ้าปล่อยให้สัมภาระคิดเองปีนี้เรายังต้องกรอกรายได
1: ้กรอกอยู่แมนนวล
0: นี่คือกระบวนการซึ่งกทมขยับแล้วนะครับคือเดี๋ยวจะมีกดีบ้าเจ้าเดิมเลยจะทำแท็กกันอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็จับเอาสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปประกบนะครับเดี๋ยวกทมนะครับร่วมกันกับทางสมาคมเนาะน่าจะจัดงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าโจทย์เรื่องนึงจะเป็นเรื่องนี้เลยครับการเปิดจ่ายค่าเสียหาย
1: ช่วยเยียวยาช่วยเหลือคนน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะ
0: กับน่าจะเป็นโจทย์เองเลยครับที่กทมน่าจะต้องเอาขึ้นมายกแล้วก็เอาสารับเข้าไปประกบเพื่อทำ
1: ซึ่งนั่นหมายความว่ากทมต้องมีงบประมาณมาให้สมาคมให้สตาร์ทอัพด้วยไหมจ้าทำเองก็คงไม่ไหวหนักเกินไป
0: ความเจ๋งคือตรงนี้ครับตอนดีป้าตอนนั้นเนาะตอนแท็กแท็กครับดีป้าไม่มีงบให้สตาร์ทอัพเพื่อทำสุดท้ายมันโยนกลับไปให้เหมือนเอาไอเดียนะครับไปตั้งต้นเป็น QR ให้สัมภาระสัมภาระก็ทำ QR ท่าเดิมแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างกันท่าเดิมแต่รอบนี้ครับดีป้ามีงบให้ครับทุกโจทย์ที่มีโซลูชันที่แก้ได้และวินว่ากทมเอาด้วยดีป้าอัดฉีดเงินตั้งต้นให้เลย
1: โอเคแสดงว่าตอนนี้ต้นทางคือปัญหาโซลูชันในการหาโซลูชันก็บูรณาการระหว่างปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพกับสมาคมสตาร์ทอัพแล้วก็กลางทางก็คือดีป้ามีงบอัดฉีดเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ให้มันออกมาเป็นโซลูชันให้ได้นั่นหมายความว่าสตาร์ทอัพก็เห็นแสงสว่างว่าไปได้อีกพอสมควร
0: ถ้ามองในมุมของสตาร์ทอัพนะครับคือสมาคมมีหน้าที่แมทชิ่งตัวสตาร์ทอัพเองครับจะมองภาพว่าเขาสามารถที่จะ approach เข้าตลาดภาครัฐได้จากเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนบล็อกถูกไหมคือพอมันออกเป็น QR ครับยังไงเสร็จ SI เจ้าใหญ่หมดเพราะว่ายึดพื้นที่ไว้แหละแต่เนี้ยมันมีเหมือนมีประตูเฮ้ย proof ว่าผมทำได้นะเพราะสุดท้ายนะ SI พวกนั้นก็มาจ้างผมดีๆถ้าคุณออก QR ทำไมไม่เอาท่านี้แล้วท่าเนี้ยหน่วยงานรัฐไม่ต้องไปออก QR ครับทำ POC เลยไม่ต้องใช้งบของตัวเองด้วยเด
1: ี๋
0: ยวดีป้าสปอนเซอร
1: ์
0: เด
1: ี๋
0: ยวสมาคมเนี่ยจะไปแมชหน่วยงานอื่นมาสปอนเซอร์เพื่อให้มันเกิดภาพนี้ครับเพื่อเข้าหน่วยงานภาครัฐได้ทีนี้พอเข้าหน่วยงานภาครัฐได้ภาครัฐเราเนี่ยครับถ้าเอางบประมาณบางส่วนนะมาออนบอร์ดโซลูชันไม่ทำของตัวเองเราอาจจะปั้นยูนิคอร์น ของประเทศเราโดยที่ยูนิคอร์นเนี้ยอยู่ในอยู่ในตลาดภาครัฐอย่างเดียวเลย
1: คำนี้หายไปนาน
0: ได้เลย
1: บ้านเรายังคงปั้นได้อยู่ใช่ไหมผมว่ายูนิคอร์นเนี่ย
0: ต้องบอกแฟกต์นะครับความจริงที่มันเกิดขึ้นคือตลาดทุนมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับกระทบหมดเลยครับอินโดสิงคโปร์โดนหมดเนาะทุนที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างเอาแบบง่ายๆเนาะอย่างปีนี้เนาะจะเห็นว่ามีงบลงทุนในสตาร์ทอัพนี่นะแต่ 70% ครับไปอยู่ที่ไปครับไปอยู่ที่สตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งนะครับ
1: อ๋อเน
0: าะเจ้าเดียวเลย 70% นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ B อัพขึ้นไปคือเกณฑ์การลงทุนThesis การลงทุนของ VC แล้วกันนะครับเขาเปลี่ยนครับแทนที่จะลงทุนเจ้าเล็กแล้วมีความเสี่ยงสูงไม่สนครับลงทุนเจ้าใหญ่ที่ valuation สูงก็ได้นะครับแต่มีความเสี่ยงน้อยกว่านะ 70% อยู่ที่ Amity ครับผมเอ่ยชื่อกันนะแต่ไม่ได้มีความเสียหายอะไร Amity นะครับที่ทำ AI นะครับแล้วก็บุกตลาดยุโรปนะครับนะครับประมาณนั้นแหละคือทีสิทธ์มันเปลี่ยนไปเจ้าตัวใหญ่ๆอ่ะยังอยู่กันครบครับตัวที่แข็งแรงยังอยู่กันครบที่ทำกันมารอดโควิดมาได้เนาะแล้วฟื้นกลับมา
1: ตอนนี้สมาคมมีกี่รายครับ
0: ถ้าอย่างเป็นทางการครับอยู่ที่300กว่ารายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะครับยังไม่ได้เป็นเอกสารชัดเจนเลยยังไม่เป็นทางการเนาะเดี๋ยวจะรีไวซ์เรื่องสมาคมอีกทีนึงเราจะมีโปรแกรมเฮลท์เช็คสมาคมสมาชิกว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่กันดีไหมนะครับตัวเลขที่ผมได้อยู่ในมือเนี่ยครับคือประมาณ350
1: ก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ก็ดอก300กว่ารายนี่แข็งแรงกันสักกี่รายก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกทีนึง
0: เดี๋ยวต้องเช็คเนี่ยครับสุขภาพกันก่อนเนาะแต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับจริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยสตาร์ทอัพในกลุ่มที่น่าสนใจกว่าเดิมเนาะอาจจะได้ยินดร.พงษ์ซื้อไลเซนส
1: ์
0: ของคุณหมอที่จุฬานะครับท่านน่ะสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับสตาร์ทอัพแบบที่เป็นที่เรา
1: เมื่อกี้เราคุยเรื่องภาครัฐเพราะว่ามันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เฉพาะหน้าเรื่องน้ำท่วมทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตาร์ทอัพเพื่อเอาไปใช้งานในภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบันนะ
0: ถ้าเป็นคำถามนี้เนาะในมุมมองนี้นะครับเราได้ยินคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมาพักใหญ่มากๆแล้วเนาะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือรูปแบบนึงที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะคอร์ปอเรทพยายามจะเอาวิธีคิดวิธีกระบวนการของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วก็พยายามจะสร้างเหมือนกับ new S curve หรืองานการธุรกิจใหม่แล้วก็ spin off ออกมาซึ่งก็ทำได้บ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมีข่าวเรื่องเจ๊งไปเลยก็หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมอง corporate ครับเขาก็มองว่าเอ้ยกระบวนการคิดเนี้ย corporate ก็ทำได้เนาะแล้ว corporate เนี่ยมีเงินทุนไม่จำเป็นต้องแบบใช้วิธีการแบบ start up
1: ไม่ต้องเอา source start up เลย
0: ใช่ ก็ได้ซึ่งเนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาเรื่องนึงสุดท้ายคอร์เปอเรทก็หลายตัวเนอะก็มาแย่งงานในฝั่งสตาร์ทอัพนะครับด้วยเงินทุนที่หนากว่าแล้วโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเนี่ยไม่สามารถระดมทุนได้ในทีมในทีสิสปัจจุบันนะครับมันก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยสู้ไม่ได้ข้อเสียมันคือเรื่องนี้แต่ข้อดีมันคือกลายเป็นว่าสตาร์ทอัพหลายตัวเนี่ยกลับย้อนกลับไปเอาวิธีคิดแบบ SME เข้ามาใช
1: ้
0: วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพเนี่ยเราอาจจะแบบเบิร์นเงินถูกไหมครับใช้เงินยึดตลาดถูกไหมครับแต่ว่า SME อย่างแรกคำแรกที่ต้องทำเลยก็คือกำไรนะครับเพราะฉะนั้นหลายสตาร์ทอัพเนี่ยก็วนกลับไปนะครับเน้นไปที
1: ่
0: กำไรเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาวิธีคิดแบบ SME มาเป็นตัวตั้งทำให้ที่ผมบอกเนาะตัวที่มันรอดโควิดมาได้ตัวที่รีคัฟเวอร์ตัวเองมาได้กลายเป็นว่าแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเมทโปรฟิตไม่จำเป็นต้องพึ่งเงิน VC ต่อไปนะครับ
1: อันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกครับที่เป็น
0: ขอ
1: ต้องไปรวมอีกทีนึงใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาเท่าที่ตัวดังๆที่ยังอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ที่โดน

0: impact จากโควิดแล้วล้มหายตายจากได้อย่างเช่นแบบ travel อย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมรู้จักกลุ่มที่โตมาพร้อมๆกันนะทุกคน
1: ท่องเที่ยว
0: ดีหมดครับตัวเลขดี
1: โอเค
0: กำไรเยอะ
1: พอดีเวลาผมกระชั้นแล้วผมถามในฐานะท่านนายกสมาคมสตาร์ทอัพคนใหม่นโยบายที่พัฒนาสตาร์ทอัพไทยไปถึงปีหน้าเลยใน2027คืออะไรแล้วมันจะสำเร็จไหมอันนี้ถามเป็นความเห็นของคนวงนอกที่เชียร์ให้สตาร์ทอัพเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ผมหวังใจว่าทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยคงจะได้ใช้โซลูชันของสตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาโดยคนไทยมองปีหน้าไปยังไงต่อไหมครับ
0: 2ปีเลยครับผมวางกันไว้แล้วเนาะdirection ที่ชัดเจนมากๆนะแล้วก็จริงๆมันต่อเนื่องมาจากนายกสมาคมรุ่นก่อนๆด้วยที่เอ็มมาทางนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ภาครัฐทั้งหมดครับกำลังโฟกัสเรื่องนี้นะครับก็คือสร้างเรียกว่าขอบเขตของตลาดที่มันขยายความออกไปนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเรื่องการตลาดภาครัฐเนี่ยน่าสนใจนะครับสมาคมทำหน้าที่ในการแมทชิ่งแต่ตลาดที่น่าสนใจกว่าคือทำยังไงให้ตลาดนอกประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นธีมหลักของสมาคมนะครับทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าที่มันมีความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเราสามารถรวบรวมเอาdirection แทบจะทุกกระทรวงทุกกลุ่มเลยนะครับมา direction นี้หมดเลยนะครับแล้วสนับสนุนเรื่องนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากผมเองเนี่ยเคยลองแล้วออกไปต่างประเทศหลายประเทศเลยนะครับไปเจ็บตัวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไปเจ็บตัวไม่ควรทำนะครับเดี๋ยวเราจะลองท่าใหม่ๆนะครับลองท่าใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเนาะคือกระบวนการเดียวกันคือแมทชิ่งและ POC เหมือนกันเลยเหมือนตลาดภาครัฐเลยครับหาเครือข่ายเมืองนอกนะครับภาครัฐอินเจกเงิน POC โปรเจกต์นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปลองทดลองตลาดที่เมืองนอกแต่ผมต้องบอกเลยนะครับคือถ้าบางตลาดเนี่ยดิจิตอลสตาร์ทอัพเนี่ยพวกเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคิวๆไปได้แต่น้อยนะครับตอนนี้ฟรอนเทียร์ใหม่ที่ตะกี้ผมแตะถึงแล้วนะครับอย่างคุณหมอที่จุฬาที่ขายให้ดร.พงษ์มันคือดิจิเทคมันคือไลเซนซิ่งมันคือพาเชนจด IP ซึ่งอย่างเงี้ยมีเต็มทั่วประเทศเลยนะครับงานวิจัยที่เราแบบชอบมาแซวกันงานวิจัยขึ้นหิ้งนะครับของเจ๋งๆเรียบเลยพวกนี้ครับเป็นไปได้ครับถ้าเขาสามารถที่จะขยายความหาคู่ค้าในต่างประเทศนะครับขายไลเซนซิ่งตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศโดยใช้แกรนต์จากภาครัฐลงให้ถูกจุดแล้วก็ดันให้มันเกิดถ้ามันมีฮีโร่คือบ้านเราอ่ะปัญหาคือเรื่องต่างประเทศเนาะ
1: เด
0: ี๋
1: ยววันไหนมีฮีโร่แล้วเรานั้นคุยกันใหม่ได้ไหมครับเวลาหมด
0: ได้เลยครับได้เลยคร
1: ับ เรายังอยากจะผลักดันนะคนเก่งมีเยอะในสมาคมผมเชื่อแต่ว่าต้องบูรณาการกับภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพยังไงภาครัฐก็ต้องเป็นเจ้าภาพเพราะโซลูชันทั้งหลายคือการแก้ปัญหาสังคมไทยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากคุณโจ้พอดีเวลาหมดต้องขออภัยเดี๋ยวช่วงโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณโจ้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดีใจที่ได้คุยกันครับผมคุณโจ
0: ้ดีใจ
1: ครับพรมประสิทธิ์นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเราพักเบรกนะครับเรามีข่าวสารดีๆที่จะมาสื่อสารจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ราวมีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึง AI อย่างเดียวเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยครับว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าไปในเวลาให้เข้าใจได้ในเวลาแป๊บเดียวครับเพราะวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีครับที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดวิชา Click and Create นะครับวิชา Click and Createวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนครับ2คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายพุ่งปังยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยในชีวิตคุณการทำงานของคุณก็สะดวกและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากเพียง159 บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะฮะ159 บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง30 กันยายนเอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบเลยฮะแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยครับที่แอดสาย thinking radio อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ AI for Life ออนไลน์เลยครับรอบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสัก10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสสัมภาษณ์สตาร์ทอัพหลายรายตอนที่สตาร์ทอัพบูมใหม่ๆนะเราพ้นช่วงโควิดมาปีโควิด19ใช่ไหมครับปี2019ปีนี้ปี2026ก็ประมาณ2019ก็10 ปีเกือบ10 ปีประเด็นคือตอนนั้นก็มีการพูดถึงโซลูชันในการใช้สตาร์ทอัพที่มีมันสมองที่เก่งมากต้องยอมรับว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพนี่มีความรู้ความสามารถจริงๆก็เรียกว่าอะไรนะครับเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเป็นวิศวกรนะคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะฮะพัฒนาเรื่องของโซลูชันในการเข้าถึงวัคซีนพัฒนาโซลูชันในการที่จะแคสซิฟายคนมารับวัคซีนนู่นนี่นั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คำถามคือต้องรอให้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยหาโซลูชันหรือเปล่า แต่เราต้องมีรู้จักการป้องกันก่อนไหมป้องกันหมายถึงป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดให้มีโอเคอาจจะไม่ถึงกับป้องกันให้ไม่มีเลย 100% แต่ป้องกันให้ความเสียหายเกิดน้อยที่สุดถึงเกือบจะไม่มีก็เป็นไปได้เช่นการเตือนภัยล่วงหน้าในขณะที่อุทกภัยกำลังจะมาน้ำเหนือไหลมาไหลบ่าน้ำทะเลก็หนุนฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่หยุดเกิดจากอะไรเกิดจากมรสุมเกิดจากพายุที่เข้ามารอบนี้ก็บอกมันจากเวียดนามใช่ไหมแล้วก็มาทางฝั่งตะวันออกเขียนใต้ของทางบ้านเราแล้วก็มาขอบซ้ำกำซัดในพื้นที่ซึ่งแน่นอนกรุงเทพปริมณฑลก็อยู่ติดกับอ่าวไทยก็เจอมรสุมคือถ้าเรามีการเตือนภัยก่อนให้เฝ้าระวังตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้ามีการเตือนภัยก่อนย้อนหลังกลับไปในยุคสึนามิที่เกิดขึ้นเตือนภัยแล้วคนไทยยังไงก็เชื่อยังไงก็ฟังแต่มันต้องเป็นการเตือนภัยจากภาครัฐไม่ใช่เป็นการเตือนภัยจากภาคเอกชนไงเพราะภาครัฐก็จะได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติมากกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่ามันคือรอบนี้ความเสียหายมันหนักจริงๆและหลายพื้นที่แล้วก็มีการออกมาพูดว่าเกินความคาดหมายไม่ได้คาดการเอาไว้ว่าจะหนักขนาดนี้เวลามีปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่จบเนี่ยก็จะใช้คำพูดนี้อยู่เป็นประจำซ้ำๆทำไมเราไม่ประเมินล่วงหน้าให้มันหนักไปเลยแล้วก็จะได้ป้องกันเอาไว้คิดเป็น worst case scenario มาเลยเวลาทำอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ว่าถ้ามันแย่ที่สุดแล้วเราจะมีวิธีป้องกันให้มันแย่น้อยลงหรือแย่น้อยกว่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดไม่แย่ก็ถือว่าโชคดีถ้าเกิดแย่เราก็ยังมีวิธีป้องกันนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตอนนี้กำลังประสบภัยอยู่นะครับไม่น่าเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครการเข้าไปช่วยเหลือยังคงติดขัดแล้วก็ ไปไม่ถึงซึ่งมันก็ไม่ใช่ถิ่นทุรกันดารแต่อย่างใดแล้วก็ระดมสรรพกำลังไปช่วยกันหน่อยหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดก็ช่วยๆกันนะครับเอาใจช่วยทุกท่านด้วยวันนี้หมดเวลาครับ Solution Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM থেকে রেডিও ট্রুথ পাম্পকিন কিম টু সারা কোন টু পাম্পকিন কিম টিক সু পাম্পকিন ফ্লিপ ডোর রিচ আপ ফর সামো থট এন্ড কাট মাই হার্ট
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าไม่มีน้ำท่วมเนี่ยประเด็นใหญ่ที่สุดในวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายคนได้รออีเวนต์อย่าเรียกอีเวนต์เลยเรียกว่าสัมมนาเสวนาทางการเมืองครับที่ทางราชบัณฑิตจัดคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่อาคารราชบัณฑิตศูนย์อาการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4วันนี้ก็มีอาจารย์วิชามหาคุณคุณวัดติงสมิตรแล้วก็เบอร์ใหญ่ทุกคนนะครับตอนนี้นักข่าวเอ่ยที่ไหนเอ่ยก็โค้ดหลายคำกันออกมาให้เราได้อ่านได้เห็นกันท่ามกลางกระแสที่เรียกได้ว่าต่อเนื่องจากค

0: มีการแจกเงินครับอย่าบอกไม่ได้ถ่ายนะไม่ต้องถ่ายนะไม่ต้องถ่ายนะเห็นคนอื่นมีการพูดแบบนั้นเข้าไปในเขตที่มีชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนกันหนักมองในแง่ดีที่สุดก็คือนายกท่านก็เห็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก็แจกเงินให้อ่ะท่านก็บอกว่าโอ้ก็มีมาเท่านี้นะอะไรอย่างนั้นท่านก็คงจะแจกหมดมือที่ท่านมีท่านก็คงจะแจกหมดมือที่ท่านมีส่วนเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหานครอันนี้ผู้นี้ต้องฟังกันให้ครบด้วยนะก็มีผู้รู้นักวิชาการออกมาตั้งคำถามเอ๊ะก่อนอันนี้บ้านเรามีผังเมืองมีแก้มลิงไม่ได้บอกว่าทางกทม.เขายกเลิกการมีแก้มลิงหรือการระบุให้ตรงไหนเป็นพื้นที่แก้มลิงครับแต่เขาพูดในลักษณะว่าพื้นที่ที่เคยจะถูกวางเป็นแนวแก้มลิงหรือแก้มลิงเดิมก็กลายเป็นไม่ได้ระบุการใช้งานที่สำหรับการจัดการน้ำแบบนั้นเมื่อระบุแบบนั้นปุ๊บก็กลายเป็นว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือคนที่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอีกแบบนึงก็ไม่ติดเงื่อนไขอะไรลักษณะนั้นในมุมนึงก็บอกว่าทางกทม.ก็ไปมองเรื่องของระบบการจัดการน้ำจัดการน้ำแต่เรื่องของพื้นที่ที่จะเก็บน้ำนี่เป็นคำถามใหญ่ที่น่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะใช้คำว่ายังไม่ผูกไม่ถูกมองว่าผิดถูกนะครับแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ออกแบบนี้แล้วมันก็เสี่ยงต่อความรู้สึกของประชาชนสถานการณ์น้ำนะครับถ้าดูจากคำที่ถามตอบกันนายกให้สัมภาษณ์วันนี้ครับบอกอย่าเอามาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยประชาชนเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือเงินผมสะอาดเงินที่ให้ประชาชนเมื่อวานนี้ยังไม่ครึ่งไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรได้ผมก็ทำไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองไม่ได้เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนี่ผมเอาทั้งโค้ดมาเลยนะครับมาหยิบวางท่านนายกเองก็ตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามแต่ตอบในสิ่งที่ส.ส.ฝ่ายค้านถามหรือว่าทางสังคมตั้งคำถามเอาในมุมหนึ่งก็แล้วกันก็คือนายกรัฐมนตรีท่านเป็นฝ่ายบริหารการแก้ไขปัญหาถ้าแก้โดยการใช้เครื่องมือทางการบริหารก็จะเป็นในมุมของคนบริหารแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ท่านจิตใจดีท่านมีเมตตาที่บ้านท่านสอนมาแบบนี้ก็ยินดีกับประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือทางตรงแต่ฝ่ายค้านมองในมุมของการทำงานของฝ่ายบริหารเขาก็สะท้อนออกมาวันนี้นายกเป็นประธานการประชุมปภ.มีนายกมีผู้ว่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นประธานการประชุมในเรื่องอื่นๆด้วยเมื่อวานที่ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยพอลงไปในพื้นที่ของสายไหมและมีเอกภพสายไหมต้องรอดที่ภาษาข่าวก็เขียนว่าก็ต้องเขียนว่าโพสต์นี้ทั้งชมทั้งอวยนายกต่อเนื่องทุกวันสายไหมต้องรอดที่ตอนนั้นเขาเจออะไรนะผมจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่พยายามที่จะกลับมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าแม่ใจหายใจคว่ำกันไปพอสมควรประมาณสักในช่วงบ่ายโมงเสร็จๆครับคุณนายพิรักษ์ลัง
0: ครับ
1: นั่นก็คือ
0: ฟ้ามืดมาเลยแม่ถึงยังไง
1: จู่ๆฟ้ามืดนะเพราะสัญญาณที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานทางน้ำทั้งหลายส่งแจ้งเตือนกันล่วงหน้านู่นวันที่4ถึงวันที่10นู่นที่ฝนจะมาอีกรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าในช่วงนะช่วงเที่ยงเนี่ยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะตอนเช้าก็โอ้โหนะฟ้าเปิดทั้งหมดเลยนะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะแต่จู่ๆพอมา

0: สักบ่ายโมงอ่ะฟ้าครึ้มพอฟ้าครึ้มเสร็จนะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่ได้มีการแจ้งอะไรที่อย่างเป็นทางการเพราะหลายคนก็ดูบ้างก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นท้องฟ้าที่มันครึ้มเท่านั้นนะในเรดาร์ยังไม่พบว่ามีกลุ่มฝนก็วางใจกันแต่เสร็จแล้วนะฮะไล่เรียงกันแต่ตรงโน้นแหละครับแหมมันเป็นพื้นที่สำคัญด้วยที่น้ำเก่ายังอยู่นะก็คือพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครผมไปดูนะครับในส่วนของเพจช่องไอ้ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเขาก็แจ้งว่าบ่ายโมง15นาทีท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางยังเป็นภาษาที่เราคุ้นกันอยู่นะครับตั้งแต่ลาดกระบังสะพานสูงคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปีวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงประเวศโดยเฉพาะที่บึงกลุ่มนั้นนะก็ขยับจากประมาณสัก8 9แล้วขึ้นมาจน 18.0 มิลลิเมตรนะในขณะที่พื้นที่ชั้นในอย่างพญาไทน่าจะมากกว่าที่อื่นคือ 20.5 มิลลิเมตรที่เหลือก็กระจายไปทางโซนนะด้านแจ้งวัฒนะอะไรทางโน้นก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยก็ถือว่าตกไม่มากตอนนี้นะมีแดดออกมาแล้วก็โล่งไปทีนึงของเก่ายังไปไม่หมดนะจะมาเติมลงมาอีกก็เลยทำให้อกสั่นขวัญแขวนกันไปพอสมควรเพราะว่ายังผวาอยู่กับคำว่าฝนตกพอไปแล้วก็เลยโล่งอกโล่งใจแต่สุดท้ายเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยก็จะต้องวิตกกังวลอยู่อย่างเดียวก็คือสองน้ำนะน้ำแรกที่มาแล้วและยังไงก็ต้องมานะก็คือน้ำจากภาคเหนือนะเขื่อนป่าสักเมื่อสักประมาณสักก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่กี่นาทีเนี่ยก็แจ้งว่าเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดทุก3ชั่วโมงเปิดประตูทั้ง7บานเต็มพิกัดเหตุผลก็เพราะว่านะปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนนั้นเนี่ยมันเกินความจุนะอยู่ที่ 106% นะเพราะฉะนั้นก็จะเปิดเพื่อที่จะเตรียมรับฝนที่จะตกหนักอีกช่วงหนึ่ง 3-6 ตุลาคมก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่กรมชลประทานนะก็ต้องนะแจ้งผ่านเพจของกรมอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับยืนยันนะครับว่ายังปล่อยเท่าเดิมคือมีกระแสว่าทะลุไปถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะทางกรมชลก็ยืนยันว่านะเขื่อนเจ้าพระยาได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปแต่อยู่ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นยืนยันว่ายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 เมตรต่อวินาทีเท่านั้นสุดก็คือไม่มีการปรับเพิ่มนะที่บอกว่าทะลุไปถึง 2,500 แล้วจะไปถึง 3,000 พอ 3,000 เมื่อไหร่เนี่ยมันใกล้จะนะเฉียดนู่นแหละครับปี2554ที่ทะลุ 3,000 ไปที่ 3,700 ครับคุณพิลักษ์ครับ
1: กับวันนี้ก็มีมุมเรื่องของแก้มลิงที่มีการตั้งคำถามนะครับว่าหายไปไหนหรืออะไรกันยังไงวันนี้ทางสแตนดาร์ดเขาลงเป็นเหมือนกับสกู๊ปครับก็ถือว่าสกู๊ปนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยการสื่อสารภาวะวิกฤตแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นช่วยเรื่องของวิกฤตส่วนตัวผู้ว่านะไม่ใช่วิกฤตน้ำท่วม
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการลงสกู๊ปว่าเจาะลึกฝนสุดขั้วถล่มกรุงเทพและชะตากรรมอุโมงค์หนองบอนที่ส่อเขาไม่ถึงฝันก็ตั้งคำถามแบบนี้ออกมาว่ากทมจะแก้ปัญหาอย่างไรฝนทำไมถึงท่วมสูงนักวิชาการสะท้อนยังไงแล้วก็แผนที่น้ำท่วมเนี่ยทำออกยังไงทำไมถึงท่ว
0: ม
1: แล้วข้อจำกัดทางกายภาพอุโมงค์หนองบอนวิกฤตผู้รับเหมาโดยสกู๊ปก็มีการเขียนครับว่าเอ๊ะกทมจะแก้เกมนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้คนกลุ่มต้องรับกรรมซ้ำซากก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมถนนเป็นแม่น้ำรถยนต์มิดคันและประชาชนต้องเดินลุยน้ำเจอมหาอุทกภัย 69หลังจากที่ผ่าน54มาแล้วก็ลาดกระบังโซนตะวันออกนี่บอบช้ำอย่างหนักนายสกู๊ปก็บอกว่าไม่ใช่แค่ฝนตกน้ำท่วมปกติที่กรุงเทพเคยชินทางนี้มีการเขียนถึงคำอธิบายว่าทำไมน้ำถึงท่วมหนักนะครับ24ถึง26พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกมีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเจอน้ำฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรก่อนที่เบาบางแต่ไม่จบสิ้น25ถึง28ฝนในช่วงนี้ไม่ใช่ฝนคลายร้อนครับแต่เป็นผลพวงมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำให้มีฝนตกหนักตกนานและตกไม่หยุดแล้วก็ตกแช่ในกรุงเทพมหานครโดยตรงคือถ้าบ่ายวันนี้ที่มันจะตกอะครับคุณมนตรีอันนี้ผมเติมหน่อยอันนั้นก็จะเป็นฝนคลายร้อนก็คือเมื่อแดดจัดพอแดดจัดปุ๊บมันก็เก็บความชื้นไปสะสมพอถึงเวลามันเก็บไม่อยู่มันก็ลงแล้วก็ที่คุณมนตรีพูดถึงเนี่ยมันก็ไปอยู่แถวปทุมธานีนนทบุรีเมื่อกี้ผมดูเนี่ยก็ไปทางตรงนั้นอีกนิดหนึ่งทีนี้ทางผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยานักอุตุนิยมวิทยาอย่างคุณวัฒนากันบัวผมเคยคุ้นเคยกับท่านมาก่อนหนึ่งก็บอกว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันฝน1มิลลิเมตรเท่ากับน้ำ1ลิตรบนพื้นที่1ตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีฝนตกสะสม100มิลลิเมตรนั่นหมายความว่า1ตารางเมตรจะต้องมีน้ำ100ลิตรหรือถ้านึกไม่ออกเท่ากับน้ำขนวดขวดใหญ่อ่ะ 1.5 ลิตร67ขวดเทราดบนพื้นที่ยาว1เมตรแต่ความจริงคือมันไม่ได้มีแค่1ตารางเมตรครับเมื่อน้ำมหาศาลลงบนพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันก็ไหลไปรวมกัน
0: ครับ
1: ทีนี้ครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของสภาพอากาศการประกาศการสื่อสารทีนี้ครับในภาพใหญ่เนี่ยถามว่าน้ำออกมาเยอะแบบนี้เนี่ยทำไมจุดไหนที่มีความเสี่ยงตอนนี้มีการแบ่งแยกสถานการณ์เป็น2กลุ่มหลักพื้นที่1คลี่คลายครับก็จะเป็นคลองฝั่งเหนือชั้นในรามคำแหงชุ่มต้นแสนแสบกลุ่มที่ยังวิกฤตสูงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นที่บางกะปิแถวแฟลตคลองจันเขตสายไหมเขตคูบอนนะครับโซนคูบอนสภาพพื้นที่ลุ่มเหมือนกับเป็นชามรับน้ำส่วนตะวันออกมินบุรีหนองจอกคลองสับวาประเวศอันนี้ก็โดนหางเลขทีนี้ถามว่าทำไมฝั่งตะวันออกจึงท่วมเยอะก็จะเป็นความคาใจก็คือว่าข้อจำกัดคืออะไร1ก็คือคอขวดของคลองการเดินทางไกลของน้ำเส้นหลักในการระบายน้ำจากลาดกระบังต้องวิ่งไว้ที่การดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อไปออกที่พระโขนงยาวถึง40กิโลเมตร
0: ครับ
1: คดเคี้ยวและถ้ามีอย่างอื่นขวางก็จะเป็นปัญหา2ก็ครับก็คือภาระที่หนักของสถานีสูบน้ำพระโขนงเป็นเหมืองหัวใจหลัก3ก็คือทางออกฝั่งตะวันออกที่ติดตันครับการผ่านเข้าสู่ฉะเชิงเทราลงระบายน้ำระบายที่อ่าวไทยเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าแต่ในทางปฏิบัติการประสานข้ามพื้นที่กรุงเทพฉะเชิงเทรายังมีปัญหาประกอบกับปลายทางก็หนักสูงกว่าลาดกระบังอยู่แล้วเนี่ยถ้าดันไปปุ๊บอาจจะตีย้อนกลับไปอีกก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่สี่ก็คือแอ่งกระทะดินอ่อนนะครับตะวันออกคือดินแอ่งรับน้ำและก็เป็นพื้นที่อ่อนที่สุดตัวง่ายถ้าน้ำยังสูงอยู่สูบออกไปก็มีปัญหาก็ไหลวนห้าข้อจำกัดโครงสร้างพื้นฐานที่ตามไม่ทันนะครับแม้ว่ามีบึงหนองบอนที่จะมีพื้นที่รับมหาศาลได้ถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่การลำเลียงทำได้จำกัดน่าเสียดายข้อจำกัดนี้กทม.เขาพยายามแก้ไขปัญหาโดยการผลักดันโปรเจกต์อย่างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนเพื่อเป็นทางด่วนน้ำดึงออกจากลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีและประเวศก็แบ่งเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก่อสร้างเสร็จแล้ว 9.4 กิโลตัดยอดน้ำเฟสที่2คือส่วนต่อขยายเพิ่งอนุมัติก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาคลองประเวศโดยการขุดอุโมงค์ใต้ดินถึง30เมตรครับอันนี้ปรากฏว่ายังคงไม่เสร็จแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ผู้รับเหมาเหมือนกับอาจจะแท้งได้จุดพลิกผันก็คือ e-bidding ของโครงการส่วนต่อขยายสามยักษ์ใหญ่ก็จะมีซิโนไทยชอกันช่างแล้วก็กิจการร่วมค้า NCNB ปรากฏว่ามีเสนอต่ำสุด 9,518 ล้านต่ำกว่าราคากลางถึง43ล้าน สถานการณ์ปกติในสกู๊ปเขียนว่ากทม.คงจะเซ็นสัญญาเตรียมเริ่มงานแต่สิ่งที่สร้างความตระหนักก็คือว่ามีการเปิดเผยข้อมูลว่าคณะกรรมการของบริษัทนวรัตน์พัฒนาการซึ่งเป็นแกนหลักของการของกิจการร่วมค้ามีมติขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายก่อนเสนอราคา22มิถุนายนเพราะฉะนั้นกำลังเผชิญกับสภาพคล่องอย่างแสนสาหัสนะครับกทม.ก็สั่งให้มีการเบรกสิ่งนี้ด่วนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นอื่นๆกันออกมาทีนี้ผมนั่งนึกกันถึงตรงนี้ก็คือว่าจากสกู๊ปก็มีการอธิบายว่าฝั่งตะวันออกน้ำท่วมยังไงแก้ไขปัญหาอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกทม.มันยังไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวผมกับจะมาประกบกันอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะและแก้มลิงที่เคยมีแก้มลิงที่ใช้เป็นแนวทางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรดาร์ได้อย่างไรครับคุณมนตรี
0: คือถ้าเราไปดูจากความเห็นเนี่ยผมไปดูที่ท่านเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและก็ยุทธศาสตร์สังคม
1: ท่านนี้ที่คุณมนตรีคุยกับผมก่อนเข้ารายการท่านเดียวกันนะ
0: เชิญครับคุณนัทมงคลนาวิน
1: นะครับ
0: ก็เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานผมก็อ่านดูเบื้องต้นเอาละต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะหลักการและเหตุผลก็คือต้องการที่จะให้มีพื้นที่รับน้ำนะหน่วงน้ำในโซนตะวันออกเพื่อชะลอน้ำนะที่มันหลากมาจากทางภาคเหนือไม่ให้ไหลบ่าเข้ากรุงเทพพื้นที่ชั้นในก็เลยมีการวางตำแหน่งที่เรียกว่าแก้มลิงตรงนี้เพื่อใช้นะเป็นพื้นที่นะใต้คันกั้นน้ำลงมาก็จะมีบึงมีอะไรต่อมีอะไรนะก็ด้วยผลที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือหน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลก็ถ้าดูคร่าวๆตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะท่านเตรียมการเอาไว้นั้นเนี่ยมีทั้งสิ้น6โครงการนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่บึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะครับที่วันนี้ผมเห็นมีนักกฎหมายก็ออกมาทวงถาม2บึงรับน้ำคลองบางชันนะนี่อยู่ที่เขตมีนบุรี3บึงรับน้ำบริเวณคลองสามวาเขตคลองสามวาถัดมาก็บึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา2บึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตกนะอยู่เขตสายไหมบางเขนแล้วก็บึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนนะอยู่เขตคลองสามวาทีนี้ไปดูในรายละเอียดก็ด้วยเหตุผลหลายประการเลยนะฮะประการแรกแน่นอนครับคุณมิลาครับโครงการบึงรับน้ำต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยนะผ่านการทำประชาพิจารณ์ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเวรคืนนะไปเรียบร้อยแล้วไปดูสัก2-3โครงการนะปรากฏว่าบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะเนื้อที่130ไร่นะก็ผ่านประชามติประชาพิจารณ์ปี60มติครม.ปี62รวมถึงบรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำปี65แต่เมื่อถึงนะร่างผังเมืองปี2566พื้นที่กลับหายไปจากผังน้ำและที่ดินเอกชนในแนวศึกษาถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการพัฒนาจัดสรรนะและมันหายไปได้ยังไงนะครับคืออาจจะด้วยความล่าช้าแทนที่จะเป็นหน่วงน้ำหรือหน่วงโครงการหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะพอมันล่าช้าอย่างนั้นไม่เดินหน้ามันก็เลยกลายเป็นที่ดินนะก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกรณีนะบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะไปอยู่ในมือบริษัทอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาจัดสรรนะครับสองบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชันเขตมีนบุรีตรงนี้วางแผนเป็นบึงรับน้ำรองรับโซนมีนบุรีคลองสามวาแต่ปัจจุบันแปลงที่ดินดังกล่าวกลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้วนะไปดูอีกสักที่หนึ่งบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา1 นะเนื้อที่127ไร่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาแต่จากความล่าช้าในการเวรคืนพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดเช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องสื่อสารกันยังไงครับว่าไม่ได้ทำโครงการต่อเนื่องจากอะไรนะและก็มีการแก้ไขผังเมืองรวมนะด้วยหรือเปล่าแทนที่จะเป็นแก้มลิงก็คำว่าแก้มลิงนั้นก็ไม่ได้อยู่ในผังเมืองรวมแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไปครับคุณพิรักครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการตั้งคำถามนะแล้วก็ผมเห็นสกู๊ปเหมือนมาช่วยอธิบายในบางเรื่องเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: กลับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาต่อเนื่องนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีประเด็นเรื่องของว่าตกลงแล้วโครงการแก้มลิงในพระราชดำริเนี่ยหายไปไหน
5: ครับ
4: เรื่องของเรื่องเมื่อสักครู่คุณมนตรีช่วยนำมาถึงว่าเรามีแนวคันกั้นน้ำฝั่งน้ำและผังน้ำฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่แก้มลิงในการหน่วงน้ำเนี่ยถามว่าจะต้องทำตามแนวนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจในแง่ของข้อที่จริงในเชิงวิชาการแต่หลักๆแล้วนะครับพื้นที่ที่เป็นแนวในการกักเก็บน้ำในผังเมืองรวมเนี่ยใน Facebook ของคุณณัฐมงคลนาวินเนี่ยแกบอกว่ามันไม่ได้ไปยกเลิกอะแต่ว่าแนวที่อยู่ตรงเนี้ยมันหายไปทั้งบึงรับน้ำคูบอนนะครับบึงรับน้ำคลองบางชันบึงรับน้ำคลองสามวาบึงรับน้ำคลองสามวาสองบึงรับน้ำแต่ละจุดเนี่ยมันถูกกลายมาเป็นอื่นๆถ้าอสังหาริมทรัพย์ถูกเปลี่ยนมือรอการจัดสรรทีนี้ครับ

0: ในงานเขาก็บอกว่าในเอกสารราชการไม่ได้ออกคำสั่งหรือยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่ปรากฏในทางปฏิบัติก็คือว่าร่างผังเมืองใหม่ในพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ถูกระบุเป็นเขตแนวรับน้ำหรือผังน้ำแต่เป็นการใช้งานตามสภาพปัจจุบันก็ทำให้เอกชนสามารถพัฒนาโครงการจัดสรรได้ตามปกติแผนเหล่านี้ครับท้ายที่สุดถูกวางให้นิ่งกันมาไม่มีการเสนอที่จะเวนคืนที่ดินออกมาประกาศใช้ในราชกิจจาจึงไม่มีสภาพทางกฎหมายในการห้ามเอกชนซื้อขายหรือใช้สิทธิ์ในที่ดินทีนี้ทางฝั่งนี้เขาเขียนว่ากทม.ก็ชี้แจงเรื่องทบทวนความคุ้มค่าเนื่องจากราคาที่ดินสูงกว่าเดิมและการทำแก้มลิงต้องเชื่อมต่อกับการระบายน้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่ว่าทุกเมืองจะรับแล้วก็ระบายน้ำได้คุ้มค่าการลงทุนทางนี้ก็เขียนว่าจึงไม่ใช่การเซ็นยกเลิกแต่เป็นการปล่อยให้โครงการตกไปตามสภาพจากความล่าช้าของยุคสมัยทีนี้ครับทางนี้ก็เขียนเป็น เหตุผลในบทความเพิ่มเติมต่อบอกว่าการตัดสินใจอยู่ที่ใครหนึ่งครับเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารกทม.หรือผู้ว่าโดยตรงการจัดลำดับความสำคัญอยู่ที่ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารว่าจะผลักดันโครงการชะลอหรือไม่ตั้งงบประมาณโครงการใดของสำนักระบายน้ำการเสนอกฎหมายเวรคืนก็เป็นของกทม.การกำหนดรายละเอียดในร่างผังเมืองก็เป็นกทม.อยู่ในสายบังคับบัญชาของฝ่ายบริหารโดยตรงอันนี้คือ3ส่วนในกทม.
1: ครับ
0: ทีนี้ส่วนที่2ครับเขาก็เขียนว่าส่วนที่อยู่ในพื้นที่อำนาจนอกกทม.ก็คือพรบ.พระราชกฤษฎีกาเวรคืนกทม.ไม่มีอำนาจเองแต่เป็นอำนาจของครม.เท่านั้นบทวิเคราะห์ก็มองกันว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าภัยพิบัติน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยมันเดายากและทางนี้เขาก็เขียนว่านักวิชาการประชาชนมองตรงกันว่าเมืองนี้ต้องการพื้นที่หน่วงน้ำแก้มลิงเพิ่มไม่ใช่การลดลงแต่ในความเป็นจริงแก้มลิงสำคัญถูกชะลอและพื้นที่บึงรับน้ำหลายจุดเช่นบางชันคลองสามวาหรือคูบอนได้กลายเป็นโครงการจัดสรรไปแล้วส่งผลทำให้การหน่วงน้ำตามแผนเดิมกว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องสูญเสียไปอย่างถาวรแม้ในทางบริหารจะมีอำนาจในการชะลอโครงการด้วยงบประมาณความคุ้มค่าเชิงวิศวกรรมแต่สิ่งที่กำลังตั้งคำถามก็คือเมื่อกทม.เลือกที่จะหยุดโครงการหรือชะลอโครงการแก้มลิงทางออกทดแทนที่เตรียมมาไว้สำหรับการรองรับน้ำมหาศาลคืออะไรถ้าไม่เว้นคืนแล้วระบบระบายน้ำทางผันน้ำใต้ดินหรืออุโมงค์ยักษ์ส่วนใหญ่จะชดเชยได้อย่างแท้จริงก็ต้องรอการชี้แจงชัดเจนและโปร่งใสของกทม.นะครับทางโพสต์ก็บอกว่าสามารถนำเสนอมุมมองได้นะครับว่าเป็นยังไงถ้าสรุปกันแบบง่ายๆคุณมนตรีต้องสรุปให้แฟร์หน่อยก็คือว่าของเดิมมันมีแนวคิดแล้วก็มีจุดต่างๆที่จะพัฒนาไปสู่กับพื้นที่ในการรับน้ำหน่วงน้ำหรือที่เราเรียกว่าเป็นแก้มลิงนี่แหละจะเป็นบึงจะเป็นหนองจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแก้มลิงแต่ว่าตอนหลังทางนี้ก็เขียนว่าสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าจะเป็นแก้มลิงเนี่ยไม่อยู่ในผังเมืองไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาไม่ออกอะไรต่อไม่อะไรไปก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งนี้ที่จะมีเนี่ยกลายเป็นไม่มีไปโดยปริยายแต่ถามว่ากทม.ทำอะไรเมื่อสักครู่สกู๊ปที่มีเขียนก็คือจะทำอุโมงค์ผันน้ำขนาดใหญ่เห็นได้ว่าทำมา1เฟสแล้วและเฟส2ไม่ได้เดินต่อมันก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าไม่ได้เวรคืนถ้าไม่ได้วางผังเมืองถ้าไม่ได้กำหนดพื้นที่ที่เคยระบุว่าจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำรับน้ำกลายเป็นพื้นที่เอกชนไปนะวันนี้ก็ถอยไปตรงนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้านเรือนมันไปสร้างหมดแล้วครับคุณมนตรีอันนี้ก็เป็นคำถามก้อนใหญ่ๆแต่เห็นมีการสื่อสารออกมาแก้วิกฤตแก้การสื่อสารภาวะวิกฤตแล้วแต่ไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้ท่านผู้ว่าจะแข็งแรงพอจะผ่านไปได้ไหมคุณมนตรีครับ
2: จะมีคำถามข้อใหญ่คุณเวลาครับผังเมืองรวมนะครับที่มีการจัดทำปรับปรุงครั้งที่4นะครับก็ทำไมแก้มลิงเอ่ยอะไรเอ่ยตรงเนี้ยมันอันตรธานหายไปอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่มันหายไปด้วยเหตุอันใดนะถัดมา นะครับที่ได้มีการกำหนดโครงการไว้6โครงการเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละโครงการนะก็มีการจัดทำประชาพิจารณ์ไปเสร็จสรรพนะรวมถึงมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเวรคืนตั้งแต่ปี2562นะฮะก็ยกตัวอย่างนะอย่างบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนเนี่ยนะที่ต้องถือว่าเป็นจุดหลักนะครับก็ถูกวางแผนเอาไว้เสร็จสรรพนะแต่สุดท้ายร่างผังเมืองปี2566นะที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะพื้นที่กลับหายไปจากผังน้ำหายไปนะและที่ดินเอกชนในแนวศึกษาก็ถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะก็อันนี้คือเฉพาะในส่วนของคลองคูบอนพูดง่ายๆคือไม่ได้เดินต่อนะพอไม่ได้เดินต่อทิ้งร้างปล่อยนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าเจตนาของในหลวงรัชกาลที่9มีพระประสงค์ที่จะให้เป็นแก้มลิงสำหรับการหน่วงน้ำนะที่มาจากทางภาคเหนือก่อนที่จะผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลก็หน่วงเอาไว้แต่พอโครงการต่างๆนะได้ผ่านแต่ละขั้นตอนไปแล้วเนี่ยกลับเป็นไปอย่างล่าช้าและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อผู้ว่าอาจจะบอกว่าอันเนื่องมาจากนะมันมีบางเหตุผลเนี่ยการใช้ที่ดินการพัฒนาที่ดินเหตุผลเกี่ยวกับมูลค่านะก็เลยจะมาขุดอุโมงค์แทนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงหรืออาศัยเกี่ยวกับเรื่องของแก้มลิงอีกต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างกรณีแฟลตคลองจันเห็นผู้ว่าชาติชาติเองก็บอกว่าก็จะมีโครงการนะอุโมงค์น้ำนะซึ่งเป็นทางด่วนน้ำเนี่ยรองรับจากแฟลตคลองจันจากพื้นที่ลุ่มแถบนั้นนะมาไหลออกทะเลออกเจ้าพระยาอะไรโดยที่ไม่ต้องอาศัยคลองหลักๆนะที่ยังต้องพึ่งพาในช่วยในการผันน้ำอีกต่อไปนะเพราะนั้นอุโมงค์น่าจะมาแทนหรือเปล่านะผมก็เลยตั้งเป็นประเด็นไว้ครับคุณธนาครับ
0: กับเรื่องน้ำแปะไว้ก่อนไหมครับไปดูราชบัณฑิตแถวนั้นนี่ใสหนักๆกันไหมครับคุณมนตรี
2: แล้วคุณอภิรักษ์ก่อนที่จะไปถึง
0: ยังมีไหม
2: เรื่องไอ้ราชบัณฑิตตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของก็ต้องบอกว่ามาถูกเวลานะครับนั่นก็คือในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นประธานวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลนะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงวันหยุดราชการนะครับว่าทันทีที่เปิดประชุมสภามาในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้รับฟังความเห็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆหรือผมเข้าใจว่ามันรู้ทางกันอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านเองก็จะต้องหยิบประเด็นนี้แหละนะขึ้นมาเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนรัฐบาลเลยเสนอซะเลยว่าจะเสนอญัตติด่วนนะผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลก็ถือว่ามาถูกเวลาฝ่ายค้านเขาเองก็ตั้งลำและดูเหมือนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะมีขยักที่สองวันนี้ก็จัดเต็มเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจานะเข้าใจว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะย้ำไปอีกก็เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีธุระปะปังที่ไหนอาจจะต้องมาตอบด้วยตัวของท่านเองนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมพาไปดูสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวคุณวิรักษ์เผื่อมีใครเข้ามาเพิ่มเติมตอบท้ายบ้างก็ได้นะสื่อเขาก็นำเสนอการอภิปรายยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำตรงนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าหากไม่มีการปรับปรุงเรื่องการเตือนภัยปัญหาจะลุกลามสร้างความเสียหายขณะที่การพร่องน้ำให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศกลับไม่ได้ทำอุโมงค์ยักษ์ทำงานได้แค่ร้อยละ60นอกจากนั้นในเรื่องของน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันนะเฮหะร่มเกล้าก ก็ยังขาดการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่แต่ก็ยังเกิดซ้ำเพราะขาดการประสานงานเรื่องการบัญชาการแก้ปัญหาส่วนการเยียวยาแม้จะมีกองทุนระบบภัยพิบัติแห่งชาติแต่จะใช้ได้หรือไม่เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญาและต่อมาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่บอกจะถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการมาศึกษาแต่เชื่อว่าคงไม่ได้มีไม่ได้ทำอะไรเพราะคนเป็นกรรมการต้องปกป้องหน่วยงานตัวเองจึงขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระมาถอดบทเรียนอีกแล้วนะอิสระแล้วนะและถึงเวลาต้องปรับปรุงกฎหมายสาธารณภัยให้มีหน่วยงานบัญชาการประสานงานเพราะบ้านเราไม่ขาดเรื่องน้ำใจแต่ขาดการบริหารจัดการประสานงานคุณวิสิทธิ์ก็นำร่องไว้อย่างนี้ครับคุณพิรักครับ
1: ครับคุณมาตุยไปดูเรื่องที่ศูนย์ราชการไหมครับว่าเขายังไงกันแบบไหนฮะสับกันยังไงกันบ้างฮะ
2: ผมเอาดูเหมือนอาจารย์จรัญภักดีธนกุลในฐานะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะให้มุมมองไว้กระชับนั่นก็คืออาจารย์จรัญภักดีธนกุลนะครับนี่คือเวทีที่มีการเสวนาคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้นะครับก็วางคิวกันไว้นานแล้วแหละแต่บังเอิญมาเจอในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็อาจจะมีพื้นที่เบียดอยู่ในขอบของข่าวอยู่บ้างนะครับอาจารย์จรัญบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยทั้งศาลฎีกาศาลปกครองและก็ศาลอาญาแม้จะมีอำนาจเอาผิดระบบการเลือกสวปี67ได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะล้มระบบที่เรียกว่าเป็นจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ฟันธงเลยนะว่ากระบวนการได้มาแบบนี้และที่ดำรงอยู่นั้นเนี่ยนะเป็นจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการจะไปให้เร็วคือใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบระบบการจัดเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่หากขัดหรือแย้งก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ต้องเลือกใหม่ล้มทั้งสภาสูงนะฮะซึ่งใช้กับระบบเลือกสว.ด้วยก็ถือว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าอีกทางหนึ่งสามารถน่าจะเป็นทางด่วนหรือเปล่าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.ชุดปัจจุบันนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าขัดหรือแย้งก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะ อยู่ต่อได้ครับคุณพิรักครับ
1: กับได้เห็นกันอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีหลายเนื้อหาที่วิ่งกันออกมาคุณมตรีผมไล่เรียงตัวสกู๊ปที่มีการสรุปเอาไว้กันหน่อยนะครับ เรื่องของการประชุมในวันนี้เนี่ยว่ามีเสียงมีความเห็นมีการออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้ครับในการประชุมในการเสวนาที่ศูนย์ราชการครับวันนี้มีการพูดถึงหลายประเด็นทั้งเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังกกต.เสียงข้างน้อยวันนี้คุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.และอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยท่านบอกว่าการรับสมัครผู้สมัคร20กลุ่มอาชีพมีความทุลักทุเลตั้งแต่เริ่มต้นกกต.มักจะอ้างแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาบอกว่าหากระดับอำเภอรับสมัครมาแล้วถือว่าชอบท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็ตีตัวเดียวไม่เหมือนคนอื่นท่านเองท่านก็บอกว่าพร้อมเสมอแล้วก็อยากจะให้แล้วก็เสนอให้คณะกรรมการเนี่ยไต่สวนคุณสมบัติอย่างละเอียดส่วนเรื่องของการพบโพยจำนวนมากในระดับประเทศเนี่ยก็บอกว่าก็ได้มีการแก้ไขเฉพาะหน้าในการพิมพ์ใบแนะนำตัวสว.3ใหม่ทั้งหมดในรอบบ่ายก็ยอมรับว่าการบริหารจัดการมีปัญหาเมื่อผู้สมัครรู้ตัวล่วงหน้าก็เกิดความวุ่นวายก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเรื่องที่มันมีคนเดินไปเดินมาเดินเก็บนู่นเก็บเนี่ยนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26หลังจากกกต.ยกคำร้องในระดับอำเภอเนื่องจากหลักฐานไม่พอเนี่ยกกต.ได้ขอความร่วมมือตำรวจ DSI แต่กระบวนการเกิดความล่าช้าเนื่องจากDSI และผู้ถูกกล่าวหาอยู่ภายใต้พรรคการเมืองคนละกลุ่มกัน
0: กกต.ก็พยายามที่จะรักษา

0: ความเป็นกลางเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการรักษาเนื้อรักษาตัวหรือเปล่า
1: ครับ
0: ประเด็นสำคัญที่ท่านกกต.สิทธิโชคพูดก็คือเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยประธานไม่ได้เรียกประชุมเลยถึง45วันได้อ้างว่าติดภารกิจต่างประเทศก็ทำให้คดีล่าช้าจนกกต.บางคนหมดวาระระหว่างการพิจารณาดีเอสไอก็แจ้งว่ามีภาพถ่ายหลักฐานในการเงินเส้นทางโทรศัพท์แต่กกต.มีเสียงข้างมาก4ต่อ3ไม่รับสำนวนโดยบอกว่าสำนวนยังอยู่ที่อนุชุดที่36ท่านเองในฐานะกกต.ใหญ่เนี่ยท่านก็คัดค้านในประเด็นนี้นะครับทีนี้ส่วนของอาจารย์โคธมครับกกต.ชุดแรกมีเนี่ยนะครับก็บอกว่าระบบในปัจจุบันเนี่ยการเลือกสว.ซับซ้อนเกินไปเจตนาป้องกันการหัวแต่กลับเป็นช่องว่างที่ทำให้มีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ขาดความระมัดระวังตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครอาจารย์โคธมบอกว่ารอบนี้ถือว่าเป็นอุกฉกรรจ์ทางการเมืองเกิดการยึดอำนาจนิติบัญญัติสะท้อนความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมบ้านใหญ่ท่านวัตติงสมิธครับอดีตกรรมการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวิเคราะห์ถึงการใช้ดุลยพินิจของกกต.ตามมาตรา62ที่กำหนดว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยตั้งคำถามว่ากกต.ที่ผ่านมาเนี่ยใช้มาตรฐานเป็นกลางเพียงพอกับเหตุผลที่รองรับหรือไม่ทีนี้เสนอช่องทาง6ข้อครับ1สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสู้คดี1ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกสว.สามารถอาจสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรง2การยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3ร้องเรียนต่อทางปปช.เพื่อเอาผิดกกต. 4ฟ้องร้องต่อศาลอาญานะครับฟ้องร้องต่อศาลปกครอง6ฟ้องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสว.เป็นโมฆะกลับมาที่อาจารย์จรัญอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็แนะนำช่องทางที่จะล้มระบบการจัดตั้งสว.นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์บอกว่าการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญ107มาตรา215ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยให้เป็นโมฆะทั้งระบบอาจารย์บอกว่าถ้าใช้ศาลฎีกาเป็นประตูเนี่ย3ปีแล้วไม่สามารถล้มระบบการจัดตั้งได้หมดแต่ถ้าเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีขอสนับสนุนให้ศาลฎีกาใช้อำนาจเรียกหลักฐานทางการเงินที่กกต.ปัดตกรวมถึงใช้เครื่องจับเท็จในการสอบพยานที่กลับคำให้การอาจารย์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยนะครับในการปลุกระดมมวลชนในการลงถนนท่านบอกว่าม็อบไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจารย์วิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.บอกว่าการมันคือการหัวทางการเมืองอ่ะคือการล็อกผลลัพธ์ที่เอาเปรียบผู้อื่นทั้งที่เจตนารมณ์คือต้องการให้สว.เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่หลากหลายอาจารย์วิชาตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเลือกไข้ที่ไม่มีประชาชนไปมีส่วนร่วมเป็นช่องโหว่ให้นายทุนเข้ามาแทรกแซงและย้ำคดีนี้กกต.ไม่จำเป็นต้องไต่สวนจนสิ้นสงสัยเหมือนคดีอาญาทั่วไปแต่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็เพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จภายใน3เดือนเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยถูกทำลายในงานก็มีอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์นะครับมีคุณวิลาศจันทรพิทักษ์มีอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังเบอร์ใหญ่ๆ ในงานนี้ครับคุณมตรี
1: คือถ้าฟังจากความเห็นของผู้รู้นะนักนิติศาสตร์นักกฎหมายทั้งหลายแหล่นะมีอาจารย์คุณวัตติงสมิธที่พูดถึง6แนวทางและท่านอื่นๆและอาจารย์จรัญดูเหมือนจะใส่ดอกจันไว้ว่าน่าจะไปเร็วกว่าที่ช่องทางอื่นๆก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคือประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยผมไปดูในรายละเอียดที่คุณวัตติงสมิธได้ให้ความเห็นเอาไว้นั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะไกล นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นตรงนี้คุณวัดมองว่านะซึ่งมองไว้เป็นช่องทางที่6เลยนะก็คือการร้องต้องไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งการเลือกสว.เป็นโมฆะนะฮะแล้วคุณวัดก็บอกว่ามันไกลเกินไปเพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุถึงความลับในการลงคะแนนของสว.แต่ไปอยู่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เป็นกฎหมายลูกซึ่งนะเป็นกฎหมายระดับรองจึงไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ไปได้รวดเร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิชามหาคุณใครต่อใครก็ที่กกต.กำลังจะดำเนินการอยู่ณเวลานี้และมีผู้ไปยื่นร้องเอาไว้บางส่วนแล้วนั้นเนี่ยน่าจะเร็วที่สุดก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะส่วนช่องทางอื่นๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาแผนกคดีทุจริตปปช.อะไรต่อมีอะไรซึ่งก็ดูเหมือนจะมีข้อจำกัดนะและก็ต้องใช้เวลานั่นคือเป็นการเอาผิดกับกกต.ที่ใช้ถ้าภาษาของคุณวัตติงสมิธก็บอกว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เรียกว่าเขาใช้คำว่าตามอำเภอน้ำใจมากกว่าที่จะยึดตามหลักการและเหตุผลตามที่บอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อนะแต่กลับกลายเป็นใช้ดุลพินิจอีกแบบครับคุณวิระครับครับ
0: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันสุดท้ายของปีงบประมาณวันเกษียณอายุราชการนะครับวันที่ตลาดมีมูลค่าการซื้อขายรวม 121,000 กับอีก3ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดไปร่วงลงหนักเลยนะครับ 35.29 จุดคิดเป็น 2.21% นะครับปิดไปที่ 1,559.01 จุดวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุด 1,599 และต่ำสุด 1,556 นะครับมีปัจจัยอะไรกดดันตลาดบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษฐ
3: ์สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมวันนี้แรงกดดันเกิดขึ้นจากตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของตัวแบงก์นะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวแบงค์ที่เริ่มตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยหุ้นที่เป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเป็นลีดหลักที่ทำให้นักทุนเกิดความไม่สบายใจก็คือในกลุ่มของอุตสาหกรรมของตัว KBank นะวันนี้ KBank เนี่ยลงมาถึงระดับโลต่ำสุดนั้นไปยืนอยู่ที่ระดับ231นะแต่มาปิดอยู่ที่234ลบไป8บาทนะในขณะที่ตัวกรุงไทยลงมาที่2บาทที่15สตางค์นะครับลงมาปิดอยู่ที่41บาทนะครับลงมาประมาณ 5% แบงก์เทพเองนั้นอยู่ที่184.50ตังค์ลบไป4.50 บาทนะลงไป 2.38% ไทยพาณิชย์104.50 ตังค์ลบไป3.50 ลงไป

ที่ต่อเนื่องก็คือกลุ่มของพลังงานปตท.นะครับปตท.นั้น40บาท75ตังค์ลบไปบาท25ตังค์ลงไป 2.98% วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยมีกลุ่มการขายนั่นคือต่างชาติขายต่างประเทศนั้นขายไปอยู่ระดับ 1,735 ล้านในขณะที่ตัวสถาบันนั้นขาย 2,935 ล้านและป๊อปเทรดขาย133ล้านรายย่อยซื้อ 13,804 ล้านตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดเริ่มเปิดตลาดนะฮะแล้วก็ดีแรงขายต่อในรายอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตลาดขณะที่เรากำลังรายงานขณะนี้เนี่ยตลาดที่มีลักษณะของการเซลงไปเนี่ยในยุโรปเองทางเยอรมันเองก็ลงไป45จุดนะครับทางฝรั่งเศสลงไป38ทางลอนดอนบวกไป12อิตาลีลงไป89แล้วขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลงไป15จุดนัสแดกลงไป17จุดนะครับแล้วก็หางเสงล่วงหน้านั้นลงไป57จุดในขณะที่ตัวราคาน้ำมันนะครับมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นราคานั้นครูดออยล์นั้นยืนอยู่ที่ 90.59 บวกมา1เหรียญในขณะที่ตัวเบนซ์ยืนอยู่ที่ 97.62 บวกมา 1.49 ในขณะที่ราคาทองโกลด์สปอตนั้นเล่นอยู่ที่ 14.180 ลบป่า2เหรียญแล้วก็ตัวบิตคอยน์เล่นอยู่ที่ 84,255 บวกมา315นะครับก็เป็นลักษณะของการขยับในสั่งที่เพิ่มขึ้นดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วในเอเชียในญี่ปุ่นเองเนี่ยบวกไปถึง 1,272 จุดนะครับไต้หวันบวก308ฮ่องกงบวก89ในขณะที่จีนบวก11หุ้นที่ลงหนักเนี่ยตลาดที่ลงหนักในเอเชียนั้นเป็นฟิลิปปินส์ลงมา 58.92นะ 1.03% แต่ประเทศไทยเนี่ยลงไปถึง 35.29 ดูจากงานวิสกอตต่างๆแล้วคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะรีบาวด์แต่ผมมองว่าโอกาสค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าในตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยตัวโปรดักต์ต่างๆนั้นยังเป็นลักษณะของการกดดันข้อมูลที่ใช้ในแง่ของการติดลบเนี่ยเป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ในสหรัฐอเมริกานะฮะที่มีลักษณะการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ที่ลงหนักนะเป็นเรื่องของในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ที่เป็นตัวลีดเนี่ยผมคิดว่าตัว LPN ตัวเกี่ยวข้องกับสินหนี้สินที่กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฮะทำให้ตัวแบงค์เป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างไรก็ตามนะครับแรงจากแรงกดตัวนี้เนี่ยผมนั่งดูเมื่อกี้นี้ถ้าดัชนีนั้นจะหาจุดรับใหม่ของดัชนีเนี่ยมีจุดรับอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,550 ซึ่งต้องลงไปอีก9จุดเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างไรก็ตามยังมีตัวเลขอยู่ที่ 1,535 จุดซึ่งเป็นจุดตัวต่ำสุดของเมื่อรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังเป็นจุดซัพพอร์ตอยู่ดัชนีไม่น่าลงต่ำกว่าระดับ 1,500 จุดในช่วงนี้นะฮะใน 2-3 วันที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ดัชนีจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็กลุ่มอุตสาหกรรมของพวกราคาน้ำมันนะครับที่เป็นแรงจุดนะนะวันนี้นะฮะที่เป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างไรก็ตามโอกาสของการรีบาวกลับเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างลำบากครับค่อนข้างลำบากเพราะว่าตัวสภาพของตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงกดดันที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวทั้งหมดนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยกลยุทธ์ก็คือผมไม่แน่ใจว่ายังจะพอมีกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์กันอยู่หรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากราคาแบงก์ลงมาเยอะแล้วจุดรับที่สำคัญของตัวแบงก์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกสิกรไทยที่ระดับราคา230นะก็โอเคนะฮะน่าจะเป็นจุดรับได้ในขณะที่กรุงไทยนะครับที่ระดับราคา40บาทก็น่าจะเป็นคือมีลักษณะการอ่อนตัวลงไปแต่จะแคบแล้วนะแต่ตัวแบงก์กรุงเทพตัวไทยพาณิชย์นะครับยังเป็นลักษณะที่ยังมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนต้องระมัดระวังดัชนีจะหลุดต่ำกว่า 1,550 ลงไปนะครับว่าลงต่ำกว่า 1,550 ลงไปเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ตัวแพนิคของตัวตลาดมีการเกิดขึ้นอีกครับก็ต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเพิ่มน้ำหนักมากนักดูจากสถานการณ์ตลาดให้ชัดเจนวันนี้เห็นได้อย่างหนึ่งครับปริมาณการซื้อขาย 121,000 ล้านเยอะนะครับแต่แรงถูกแรงกดขายเนี่ยเป็นแรงกดขายของหุ้นตัวใหญ่น้ำหนักใหญ่

0: หมดแต่อย่างไรก็ตามมีข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีแรงขายก็มีคนซื้ออยู่แต่เป็นการลักษณะของการซื้อในลักษณะการถอยรับไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ไล่ระดับราคาเพราะแรงขายวันนี้มีเยอะจริงๆครับไว้สัปดาห์หน้าตลาดคงจะมีลักษณะของการที่คลายลงแล้วนะครับมีเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ที่ขณะนี้กระทบกับตัวอุตสาหกรรมต่างกระทบกับตัวซีคอนซัมชันทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่ากระแสข่าวในแง่ของน้ำเหนือหลายบ่ากระแสต่างๆเนี่ยยังคงกดดันของตลาดอยู่ครับก็ระมัดระวังครับพรุ่งนี้มีโอกาสอ่อนตัวครับคุณวันลินครับ
1: ขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษฐ์ครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงลงไป 35.29 จุดนะครับคิดเป็น 2.21% มาอยู่ที่ 1,559.01 จุดนะครับนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าเป็นผลจากปัจจัยกดดันภายในประเทศเป็นหลักนะครับนักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะการระบายน้ำระลอก2สู่ภาคกลางตอนล่างซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหุ้นกลุ่มธนาคารถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์และหนี้เสียหรือ NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของน้ำท่วมรวมถึงคาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาส3ปี69นั้นจะชะลอตัวนะครับและตลาดก็กำลังจับตาปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ PCE Personal Consumption Expenditure และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางของตลาดในอนาคตนะครับวันนี้ช็อตไฟล์อันดับหนึ่งเลยคือเดลต้านะครับติดไปที่258บาทลดลงไป4บาทครับคิดเป็น 1.53% มูลค่าการซื้อขาย 12,805.53 ล้านบาทอันดับที่2 K-Bank ครับติดไปที่234บาทลดลงไป8บาทนะครับคิดเป็น 3.31% มูลค่าการซื้อขาย 1,759 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับติดไปที่41บาทลดลงไป2บาท25สตางค์คิดเป็น5.2% นะครับความเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมากกว่า K-Bank ซะด้วยซ้ำนะครับมูลค่าการซื้อขายก็หมื่นกับอีก10ล้านบาทนะครับอันดับที่4ปตท.ปิดไปที่40บาท75สตางค์ลดลงไป1บาท25สตางค์คิดเป็น 2.98% มูลค่าการซื้อขาย 8,654 ล้านบาทอันดับที่5 KCE ครับปิดไปที่76บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทหรือคิดเป็น 1.33% มูลค่าการซื้อขาย 5,366 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับหลังจากที่ข้อมูลจากทั้งรัฐบาลจีนและหน่วยงานเอกชนบ่งชี้นะครับว่าภาคการผลิตและภาคบริการของจีนนั้นมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,842 เพิ่มขึ้นมา 11.74 จุดคิดเป็น 0.31% ครับหางเสียงฮ่องกงปิดบวกเช่นกันนะครับพลิกกลับจากที่ลดลงในช่วงเช้าเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งและแรงซื้อที่กลับเข้ามาช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยข้อมูลจากทั้งรัฐบาลจีนและหน่วยงานเอกชนก็บ่งชี้นะครับว่าภาคการผลิตและภาคบริการของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนครับหางเสียงปิดไปที่ 24,613 เพิ่มขึ้นมา 89.70 จุดคิดเป็น 0.37% ครับเทคโตเกียววันนี้ปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับปรับตัวขึ้นกว่า 2% ครับในช่วงสั้นๆท่ามกลางแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์จากความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับ Nikkei ปิดไปที่ 66,753 เพิ่มขึ้นมา 1,200 กว่าจุดคิดเป็น 1.94% นะครับ Composite เกาหลีใต้ปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นและบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับ KOSPI ติดไปที่ 6,838 ลดลงไป 32 จุดคิดเป็น 0.48% S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากที่มิเชลบูล็อกผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียครับ RBA Reserve Bank of Australia เนี่ยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า RBA นั้นจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,789.30 จุดเพิ่มขึ้นมา80จุดคิดเป็น 0.92% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,969 เพิ่มขึ้นมา82จุดคิดเป็น 0.93% นะครับมีข่าวมาฝากจากทาง BAM นะครับวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอสังหานะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์ทำเลดีๆในราคาที่คุ้มค่าต้องไม่พลาดกับแคมเปญเด็ดนะครับบ้านแบมสุขพร้อมเสริมเพียงแค่คุณซื้อทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษไปเลยถึง2ต่อนะครับต่อแรกเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 900,000 บาทโดยรายการทรัพย์ส่วนที่เป็นต่อที่2นะครับรับเพิ่มของสมนาคุ้มมูลค่าตามราคาทรัพย์อย่างนี้นะครับซื้อทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับเครื่องฟอกอากาศนะครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วซื้อทรัพย์ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับตู้เย็นไซด์บายไซด์หรือว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านที่ใช่หรืออยากมีทรัพย์เป็นของตัวเองรีบเข้าไปเลือกชมทรัพย์จากแบมกันเลยนะครับตัวอย่างทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดใหม่ครับใกล้เซ็นทรัลเชียงใหม่ราคาตั้งขายอยู่ที่8,85,000 บาทนะครับราคาพิเศษ6ล้านบาทลดไปกว่า2ล้านบาทเลยนะครับทาวน์เฮาส์โครงการ The Terrace Ramintra เขตบางเขนกรุงเทพราคาตั้งขายเนี่ย5,625,000 บาทราคาพิเศษในแบมนะครับ4,500,000 บาทลดลงไปกว่า1ล้านบาทเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ bam.co.th นะครับ bam นะครับ bam.co.th หรือโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับที่026300700 026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่ bam กำหนดนะครับนี่เป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์นะครับเข้าไปเลือกกันได้ส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจในวันนี้นะครับสมอจับมือซีเมียเกนเปิดตัวฉลาดพลัสเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เหลือกระเป๋าอีก 8,000 ใบครับพี่พัฒน์ดึงกำลังพลจากกองทัพอากาศมาช่วยการบินไทยยันไม่ติดคาร์โก้แค่ชะลอบางช่วงนะครับเร่งเคาะเงื่อนไขโครงการร่วมทุนปิโตรเคมี GC SCGC ปิดดีลตุลาคมนี้นะครับหอการค้าไทยเข้าหารือคุณพิพัฒน์5ตุลาคมนี้ครับแก้ขอกวดสุวรรณภูมิวางแนวทางระยะยาวและสุปจีลุ้นทรัมป์เคาะ Access Capacity ภายในเดือนตุลาคมนี้หวังไทยถูกเก็บภาษีไม่เกิน 19% นะครับล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐนะครับว่าหลักการเจรจาของไทยนั้นถือว่าจบแล้วเหลือรายละเอียดบางส่วนขณะที่ทีมเจรจายังคงหารือกันในรายละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันประเด็นขณะนี้เนี่ยคือการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ access capacity หรือกำลังการผลิตส่วนเกินให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศเพราะว่าหากไม่สามารถกำหนดกรอบได้ทันอัตราภาษีที่ไทยต้องเผชิญนั้นอาจจะสูงกว่าเดิมนะครับเป้าหมายของไทยในการเจรจานั้นมี2ประเด็นครับได้แก่อัตราภาษีต้องไม่สูงกว่ากรอบเดิมหรือไม่เกิน 19% และอัตราภาษีอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้นะครับคาดว่าอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐประกาศน่าจะเกิดก่อนเดือนพฤศจิกายนโดยล่าสุดนั้นสหรัฐอาจจะประกาศในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็ได้นะครับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ USTR เพียงฝ่ายเดียวแล้วนะครับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ United States Trade Representative นะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสำคัญด้วยนะครับโดยเธอบอกว่าประเด็นท้าทายของการเจรจามากขึ้นก็คือดุลการค้าระหว่าง2ประเทศครับโดยเมื่อสหรัฐเริ่มพิจารณาใช้มาตรการภาษีกับไทยเมื่อประมาณไตรมาส2ปี68ไทยในมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอยู่อันดับที่11นะครับแต่สิ้นปีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7และช่วง6เดือนแรกของปี69ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ยิ่งเรามีดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งเป็นแรงกดดันต่อการเจรจาครับเพราะว่าสหรัฐนั้นต้องการลดช่องว่างดุลการค้า ดังนั้นเนี่ยความท้าทายของไทยคือการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดูแลและสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับส่วนข้อเสนอเพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขอผ่อนปรนมาตรการนั้นเนี่ยไทยก็ได้เสนอสินค้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุผลได้ว่าจะได้รับการตอบรับหรือไม่เนื่องจากสหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับโดยไทยได้ยื่นข้อเสนอให้สหรัฐพิจารณาแล้วแม้ว่าขณะนี้จะรอการประกาศจากสหรัฐแต่ทีมเจรจาของไทยยังคงเดินหน้าหารือรายละเอียดเพื่อผลักดันให้ข้อตกลงนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเรื่องอัตราภาษีและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับอะไรอยู่ในกระแสข่าวกันบ้างนะครับเที่ยวบินฟลายดูไบมุ่งหน้าอิสราเอลจอดลงฉุกเฉินครับเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้นะครับต้องจอดลงฉุกเฉินหลังนักบินทะเลาะวิวาทกันครับศาลญี่ปุ่นตัดสินคุ้มครองสิทธิเสียงมนุษย์ครับหลังนักพากย์ชื่อดังฟ้อง TikTok ถูก AI โคลนเสียงกำลังกลายเป็นประเด็นกันอยู่นะครับข่าวกรองเกาหลีใต้เผยคิมจองอึนอ้วนขั้นรุนแรงน้ำหนักตอนนี้ของคิมจองอึน140กิโลครับเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับคิมจองอึนน้ำหนัก140กิโลแล้วนะครับฉลามหลงคลองเทียมในปูซานกลายเป็นดาวดังนะครับดึงนักท่องเที่ยวกว่า 560,000 คนนะครับแล้วก็คิมจองอึนอ้วนไม่พอชาวเดลีเนี่ยแห่โหวตหมาอ้วนที่สุดมีทั้งโปสเตอร์มีมและกล่องเชียร์คึกคักเลยนะครับส่วนร้านอาหารในเกาหลีใต้ชื่อดังก็ตั้งชื่อสีจิ้นผิงถูกชาวจีนบุกทำลายตำรวจเร่งติดตามผู้ต้องสงสัย4คนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาฟังมุมมองของอาจารย์สมภพมานาถรังสรรค์นะครับที่วิเคราะห์ Soft Power Diplomacy จีนกับสหรัฐใครเจ๋งกว่ากันช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานาถรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจกับผมวารินทร์ สัจเดลครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งท่านอยากจะชวนเราเปรียบเทียบ Soft Power Diplomacy ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างไรบ้างแล้วส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองและทั้งสองประเทศอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีกิจกรรมต่างๆและมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับในช่วงนี้ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับท่านที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ได้ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็โทรไปที่ GHB Contact Center 1115หรือเข้าไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ worldwideweb.ghb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตอนนี้กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เหลือเพียง7ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับก็เราไม่อยากจะให้หมอนัดนะครับเราต้องดูแลตัวเองกันก่อนเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอย่าให้หมอนัดนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้ทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าโรค NCDs นะครับNon-communicable diseases ซึ่งมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับ Non-communicable diseases มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเลือกกันเองทุกวันครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นคือเปลี่ยนชีวิตนะครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs ถ้าออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตครับเสาร์ที่3ตุลาคมนี้แล้วนะครับตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นทั้งวันครับอยู่ด้วยกันที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายคุ้มเกินคุ้มนะครับแลกกับสุขภาพแลกกับคุณภาพชีวิตที่จะได้อยู่กับเราตลอดไปนานๆนะครับ 1,500 บาทครับสมัครได้แล้วครับทาง LINE Official ของคลื่นความคิด @thinkingradio นะครับตอนนี้เท่าที่ทีมงานแจ้งมาเนี่ยเหลืออยู่7ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับวันเสาร์นี้เสาร์ที่3ตุลาคมนี้ครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางกสทช.ครับเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ระวังว่าจะเป็นสายมิจฉาชีพนะครับ สำนักงานกสทช.อยากให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อรับสายเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งมันเป็นหมายเลขโรมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายเนี่ยควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดเลยนะครับข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP ห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติครับแต่ก็ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697บวก698ในการติดต่อประชาชนนะครับหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพร้อมแจ้งว่าประชาชนของเรานี่นะครับหมายถึงถ้าเกิดโทรมาแล้วมาแจ้งว่าประชาชนหรือผู้รับสายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคุณมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเบอร์ขึ้นมาด้วยบวก697บวก698และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยตัดสายทิ้งไปเลยนะครับหรือถ้ารับก็ต้องรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือ OTPและนี่คือความห่วงใยจากกสทช.นะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์รออยู่แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเป็นสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับสัปดาห์นี้อาจารย์อยากจะชวนเปรียบเทียบ soft power diplomacy ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐนะครับซึ่งได้มีการพบปะกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการพบปะกันที่ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในปีนี้นะครับยังจะมีการพบปะกันอีกนะครับในช่วงการประชุม APEC และ G20 ปลายปีนี้นะครับอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณวารินครับ
10: ครับใจตรงกันหมดทุกท่านเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ปิติอาจารย์อาร์มก็คุยเรื่องสีจิ้นผิงกับทรัมป์พบปะกันนะครับแต่วันนี้มาในมิติที่อาจารย์อยากจะชวนเปรียบเทียบเรื่อง soft power diplomacy เอานิยามก่อนเลยดีไหมครับอาจารย์ soft power diplomacy ทางการเมืองเนี่ยหรือทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรครับ
12: ก็คือการใช้วิธีการทางด้านนะครับทางด้านอะไรต่างที่มันเป็นความละมุนละม่อมนะเป็นการซื้อใจกันนะแล้วก็การดำเนินอะไรต่างที่นำไปสู่การไม่แสดงให้เห็นแหละว่าเออนะชาติมหาอำนาจจะต้องเผชิญหน้ากันนะกับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเราแปลงง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าก็คืออำนาจละมุน อำนาจอันอกโยนนะครับนะซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือการใช้กำลังกันใช้พลานุภาพใช้สัญญาณุภาพในการต่อสู้ในการขู่กันต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะ
10: ครับ
12: ดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งสองประเทศที่ดำเนินการต่อกันเนี่ยนะผมว่าน่าสนใจนะมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของไอ้ geopolitics ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันหรือแม้แต่การช่วงชิงนะการสร้างความได้เปรียบนะระหว่างกันและกันนะครับดังนั้นทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่นำมาใช้ในซอฟต์พาวเวอร์ทั้งที่ทรัมป์เองไปเยือนจีนเมื่ เดือนพฤษภาคมและครั้งล่าสุดก็คือทรัมป์เชิญสีจิ้นผิงแล้วก็มาดามเผิงลี่หยวนเนี่ยมาเยือนไวท์เฮาส์ ป็นสเตทวิสิตนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจและผมก็นะครับผมว่าในบรรดานโยบายต่างๆทรัมป์เนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเนียนนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะใส่ใจนะฮะผมบอกได้เลยก็คือไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ดิโปโรเมซีนี่แหละนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกชาตินะครับเพราะว่าแต่ว่าใช้กับจีนเนี่ยเขาใช้อย่างต่อเนื่องกันมานะครับที่แม้แต่ครั้งนี้แต่ครั้งนี้มีมากเป็นพิเศษเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้แต่ไอ้ไปต้อนรับสีถึงบันไดเครื่องบินนี้นะครับปูพรมแทนกันยาวถึง 3-40 เมตรเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนึ่งนะที่เป็นการซื้อใจของผู้นำอีกชาติหนึ่งนะครับนะถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานมีอะไรต่างที่เป็นการต่อสู้แข่งขันกันก็ตามนี่นะครับแต่ผมว่าเรื่องที่เด่นชัดที่สุดนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนนะครับก็คือไม่ใช่จะบทบาทเฉพาะของทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะผมว่าแม้แต่บทบาทของสตรีหมายเลขหนึ่งทั้งคู่ก็เป็นเมลานีทรัมป์แล้วก็กรณีของเผิงลี่หยวนของจีนนี่นะครับผมว่าก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะและอันนี้ผมว่าคนที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนเรื่องการทูตเนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะศึกษาให้ละเอียดให้ดีเลยนะเพราะผมว่ามันเป็นเรื่องของดิโปมาเดติกแมเนจเมนต์ที่มีประสิทธิภาพนะมันไม่ใช่มีเฉพาะว่าจะต้องต่อสู้กัน แข่งขันกันเอาชนะกันอย่างเดียวในวงการระหว่างประเทศเลยนะก็คืออะไรครับคุณลองสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาจัดเลี้ยงงานเลี้ยงในสเตทดินเนอร์ในคืนวันที่24กันยายนนี่แหละนะครับเริ่มตั้งแต่วายที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยคุณเห็นดูไหมว่าไอ้วายที่เอามาเสิร์ฟนั้นเนี่ยมันเป็นวายอะไรครับ
13: ไม่ทราบครับอาจารย์วายอะไรครับ
12: มันคือวายชนิดเดียวกับที่นะครับที่นายกตรีโจเอิร์นไหลเคยใช้เพื่อต้อนรับนิกสันเมื่อปี1972นะคุณเห็นดูจำได้เลยครับว่านิกสันเนี่ยได้ไปเยือนจีนภายใต้การพูดที่เราเรียกว่าพิงพองดิโปโรมาซีเนี่ยนะฮะในต้นปี1972นะครับและก่อนนั้นก็เป็นไงครับก็มีการรองรับจีนให้เข้าเป็นสมาชิกของUN แล้วก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการถาวรของไอ้บนตรีความมั่นคงด้วยนะครับ ในก่อนหน้านั้นปั๊บเดียวเองนะฮะหลังจากนั้นแล้วคิสซินเจอร์ก็ไปติดต่อกับจีนใช่ไหมครับนะครับแล้วก็เพื่อนำไปสู่การเยือนจีนของนิสสันในต้นปีนะ1972นี่นะฮะและตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมารับแขกหลักๆเลยนะฮะก็คือนายกตรีจูเอหลายนะฮะเพราะว่าเหมาเจ๋อตงเองนะครับนะรองประธานเหมาเนี่ยตอนนั้นก็ชนะภาพมากแล้วนะแล้วก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆก็เลยให้จูเอหลายเป็นคนรับแขกก็ปรากฏว่าวายเนี่ยเป็นวายชนิดเดียวกันเลยนะที่เอามาโทสกันนะฮะโทสเพื่อสันติภาพนี่นะครับนะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างของสองชาตินี่นะฮะและอาหารที่เสิร์ฟและคนที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมงานดินเนอร์ก็คือใครครับก็คือเมลานีทรัมป์นะ
13: ฮ
12: ะเป็นคนจัดการนะครับนะแล้วก็ไอ้คอสตั้งแต่ซุปก็ดีเมนคอสก็ดีนะครับอะไรต่างประมาณสัก3คอสหลักๆนี่นะฮะที่เสิร์ฟกันนี่นะฮะรวมตลอดถึงของหวานด้วยเนี่ยครับก็รุ่นแล้วแต่มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวพันนะตัวอย่างเช่นบางจานของอาหารที่มาเสิร์ฟนี่นะฮะนอกจากจะเป็นอาหารที่ใช้วัสดุของตะวันตกหรือว่าทั่วไปที่หาได้ในประเทศเมืองหนาวแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้ผักผักกาจีเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าบ็อกช่อยนะฮะคุณวรินทร์คงรู้จักดีนะครับนะบ็อกช่อยนี่นะก็คือผักกาดขาวนะฮะเอามาแซมด้วยนะครับนะแล้วการตกแต่งในงานก็เป็นทั้งของจีนและก็ของอเมริกาพร้อมกันนะฮะแล้วข้อสำคัญเลยครับของหวานเนี่ยนะครับเขาเสิร์ฟไอศครีมนะครับแต่ว่าไอศครีมเนี่ยมันพิเศษยังไงครับที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมเนจเมนต์นี่นะก็คือเขาใช้ไอ้น้ำผึ้งนี่นะครับที่ได้มาจากรวงผึ้งที่อยู่ในทะเลียบขาวนะคือในทะเลียบขาวนี่เขามีรังผึ้งนี่นะและทุกปีเนี่ยมันจะสามารถผลิตน้ำผึ้งออกมาได้เนี่ยพอสมควรเลยนะและเขาจะเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาเลี้ยงแขกสำคัญนะที่มา ป็นแจกของไวท์เฮาส์ที่นี่นะครับนะนี่คือกรณีของอาหารนะแต่ว่าผมยอดสุดยอดของไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีก็คืออะไรครับก็คือตอนที่นะครับตอนที่เมลานีซัมเนี่ยนะครับเชิญเผิงลี่หยวนเนี่ยไปดูไอ้ National Smithsonian Museum ในส่วนที่เป็นไอ้เอเชียนอาร์ตเนี่ยนะครับและพอไปถึงหน้ามิวเซียมเนี่ยนะมันก็มีเด็กกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับนะมาต้อนรับนะก็เหมือนกับตอนที่ทรัมป์กับตอนที่ทรัมป์ไปเยือนจีนล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอลงจากสนามบินนะครับเป็นไงครับคุณรีเห็นภาพไหมว่านอกจากรองประธานาธิบดีหันเชิงไปต้อนรับแล้วเนี่ยมันมีพิธีกรรมอะไรครับที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งมากเลยนะฮะ
13: ที่เด็กๆมายืนร้องเพลงรอต้อนรับ
12: ก็เป็นร้อยๆคนเลยแต่งเสื้อผ้าหลากสีแล้วก็ร้องเรามาชูธงแล้วก็ต้อนรับฟันโอ้ต้อนรับอะไรต่างๆนะครับร้องเพลงด้วยต้อนรับด้วยต่างๆด้วยนะครับทั้งความประทับใจมากนะเรื่องวันเดียวเขาทำแบบเดียวกันแต่ว่าเอานักเรียนมาจากโรงเรียนจีนนะครับในสหรัฐอเมริกาอาจจะอยู่ในดีซีนั่นแหละนะแต่ว่าโรงเรียนจีนเป็นโรงเรียนนานาชาติซึ่งเรียนกันหลากหลายเลยนะครับมีทั้งเด็กฝรั่งมีทั้งเด็กเอเชียมีทั้งเด็กผิวดำนะครับที่หลากหลายมากนะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็หลายสิบคนนะแล้วก็มาต้อนรับด้วยการร้องเพลงต้อนรับเผิงลี่หยวนแล้วก็เมลานีซัมเนี่ยก็คืออะไรครับเขาร้องเพลงหนึ่งครับนี่ที่มีชื่อว่าโมลี่หวาโมลี่หวาก็คือเพลงดอกมะลินะแปลเป็นภาษาไทยนะฮะโมลี่ก็คือมะลินะนะครับนะนะครับทำไมเขาใช้เพลงนี้ต้อนรับเผิงลี่หยวนครับคุณรายลินครับ
13: ยังไงครับ
12: แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของซอฟต์พาวเวอร์มากมากเลยก็คือนะครับก็ว่าตอนที่ทรัมป์เชิญทั้งคู่นี่นะครับหรือทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็เผิงลี่หยวนไปเยือนสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยแรกปีแรกเดือนสามสี่เดือนแรกของทรัมป์ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งในสมัยทรัมป์2.10นี่นะฮะก็คือในเดือนเมษาของปี2017นี่แหละนะครับคุณวันนี้คงจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับไองานเลี้ยงที่บ้านที่มาลาโก้รีสอร์ทนี่นะไอที่รีสอร์ทนี่นะฮะที่เป็นแหล่งต้อนรับทั้งคู่นี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่สเตทวิสิตนะฮะก็คงเป็นการเชิญตัวเชิญไปเป็นการพบกันของผู้นำนะครับทรัมป์ก็เอาหลานสาวกับหลานชายนะซึ่งอายุเพียงแค่5ขวบนะฮะไอหลานสาวคนโตนี่นะหลานสาวคนโตนี่ชื่อว่าอาราเบลล่าคูชเนอร์ฟังดูชื่อแล้วน่าจะเป็นลูกใครคุณมารินครับ
13: ถ้าเป็นลูกเจเร็ตเนี่ยฮะ
12: ให้ลูกเจเร็ตคูชเนอร์กับอีวานก้าซ้ำนะซึ่งเป็นหลานสาวคนโปรดเลยนะแล้วก็เอาหลานชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟคูชเนอร์นะครับมาร้องเพลงก็คือไอโมลีฮวานี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะทั้งหลานสาวหลานชายของทรัมป์ที่เป็นลูกสาวของยูเอนจ้านี่นะครับเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุขวบครึ่งนะตั้งแต่อายุ18เดือนนะฮะถามว่าเรียนจากใครก็เรียนจากแนนนี่เรียนจากพี่เลี้ยงที่เป็นคนจีนนี่แหละนะและหลังจากนั้นเขาไปเรียนต่อในโรงเรียนอนุบาลด้วยต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเขาก็ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วนะฮะก็เอาเพลงนั้นมาร้องแล้วก็เนี่ยเป็นไงครับนะครับเมลานีทรัมป์ก็คงจะมีการเตรียมกันนะว่าเอาเด็กของโรงเรียนนานาชาติที่ชื่อ Hope School นี่นะฮะโรงเรียนแห่งความหวังนี่นะครับนะที่มีเด็กหลายชาติมาเรียนร่วมกันนี่นะฮะมาร้องเพลงด้วยกันนะและแค่นั้นไม่พอครับนะหลังจากที่ทรัมป์เชิญสีกับมาดามเผิงเนี่ยไปเยือนที่มาลาโก้รีสอร์ทแล้วเนี่ยในช่วงปลายปี2017คุณวรินทร์จำได้ไหมฮะว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับทรัมป์ก็ได้รับเชิญไปตอบแทนไงฮะกับเมลานีทรัมป์เนี่ยไปเยือนจีนใช่ไหมครับนะคร
13: ับ
12: แล้วไปเยือนครั้งนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอสเตทไอการเลี้ยงรับรองในคืนของการต้อนรับนี่นะครับเป็นไงครับทรัมป์ก็เอาไอ iPad ของตัวเองนี่นะเอาไอแท็บเล็ตของตัวเองเนี่ยออกมาโชว์สีจิ้นผิงครับระหว่างที่นั่งดินเนอร์กันนี่แหละแล้วมันเป็นรูปใครครับก็เป็นรูปของอาราเบลล่าทรัมป์นี่แหละหรือว่าอาราเบลล่าคูชเนอร์นี่นะฮะออกมาร้องเพลงแต่งชุดจีนเลยนะและข้อสำคัญครับก็คือทักทายสีจิ้นผิงกับมานำเผิงว่าไงครับซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะสร้างความประทับใจให้กับทั้งคู่มากนะก็คือเรียกสีจิ้นผิงว่า ว่าแกรนปานะแล้วก็เรียกมาดามเหิงว่าแกรนมานะและข้าราชการนะครับก็เลยมีการฉายไอ้คลิปนี่นะฮะขึ้นเป็นบนจอรอบงานเลี้ยงของไอ้สาระหมาประชาคมนะที่ที่มักจะใช้เป็นที่แหล่งจัดเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองนี่นะโอ้โหก็เป็นที่พอใจกันทั่วหน้านะครับแล้วก็สีจิ้นผิงถึงขนาดกล่าวแล้วว่าไอ้คลิปเนี่ยนะการร้องเพลงการแสดงอะไรเนี่ยได้เกรด A พลัสนะครับและอันนี้นี่และแค่นั้นไม่พอครับและครั้งล่าสุดนี่นะครับปรากฏว่าถ้าคุณวารินสังเกตดูนะครับว่าไอ้ตอนที่มีการต้อนรับสีจิ้นผิงกับเข้าไปในไวท์เฮาส์นี่นะฮะซึ่งเป็นงานพิธีการในวันที่24นี่แหละนะครับก่อนที่สีกับมาดามจะเดินเข้ามาเนี่ยนะครับนะเป็นไงครับมันก็จะต้องมี VIP ทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นครม.นั่นแหละนะฮะตั้งแต่ไวท์เพรสเดนท์ลงมานะมายืนต้อนรับกันนะฮะแล้วคุณวารินสังเกตเห็นว่าคนที่มายืนต้อนรับด้วยซึ่งเป็นคู่ที่2เนี่ยนะคู่แรกก็คือJD Vance กับUsha Vance นะครับนะซึ่งฐานะเป็นเบอร์2ของประเทศใช่ไหมครับลองทำดีๆนะครับและคู่ต่อมาเนี่ยก็คือคู่ของอีวานก้าทรัมป์กับใครครับคุณวารินครับ
13: คุณเจเรต
12: อาราเบร่าอาราเบร่าคู่ชื่ออะไรรู้อาราเบร่าทรัมป์
13: นี่แหละหลานใช่ไหมนะ
12: ครับปรากฏว่าล่าสุดอาราเบร่าทรัมป์อายุ15ปีแล้วนะฮะนะตอนที่ร้องเพลงให้สีฟังตอนนั้นอายุ15 5ขวบเองนะแล้วต่อมาจึงมาเป็นมาโกลูบิโอนะครับแล้วก็ตามด้วยสกอตเบสเซนนะแล้วก็ตามด้วยโฮวัลด์ลัตนิกนะนี่คือภาพที่เราได้เห็นนะฮะและนอกจากนี้ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆนะครับที่มีการดำเนินการโดยทรัมป์เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือพาสีเนี่ยทัวร์ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูรูปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปบรรดาอดีตประธานาธิบดีทั้งหลายนะฮะแต่ว่ารูปที่มันไฮไลท์ที่สุดคือรูปสุดท้ายครับคุณนายนี่เห็นภาพไหมว่าทรัมป์ไปดูพาสีไปดูภาพอะไรครับไปดูภาพยักษ์ใหญ่ที่สุดในงานที่ตั้งอยู่ในทรัมป์เลี้ยวขาวนะฮะก็คือรูปการจับมือกันระหว่างสีกับทรัมป์ครับนะเป็นรูปใหญ่โตมากเลยนะครับนะครับเห็นหรือยังครับว่าทรัมป์เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาหลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะมุทะลุใช่ไหมครับอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแต่ผมว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดิโพมาซีเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถกล่าวได้เลยนะว่าเขาไม่มีความละเอียดอ่อนหรืออะไรต่างๆนะฮะและแค่นั้นยังไม่พอครับยังพาสีเนี่ยไปดูไอ้ลานจอบคอปเตอร์ใหม่ไปดูไอ้อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะที่เป็นคอปเตอร์นะฮะพาเข้าไปดูในเข้าไปนั่งในตัวคอปเตอร์ต่างๆก็เหมือนกับอะไรครับก็เหมือนกับที่สีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทรัมป์มากในการไปเยือนเมื่อเดือนพฤษภาที่แล้วก็คืออะไรครับก็คือหลังจากที่พบกันแล้วหลังไอ้ก่อนกลับนี่นะฮะปรากฏว่าสีจิ้นผิงพาทรัมป์ไปดูเลยครับที่ทรัมป์ก็ประทับใจมากนะครับวันแรกเนี่ยไปดูไปดูไอ้เซเกตการ์เด้นใช่ไหมครับนะซึ่งมันเป็นสวนที่อยู่ในจงหนานไห่จงหนานไห่ก็คือแหล่งบริหารราชการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับของรัฐบาลจีนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของบรรดาผู้นำระดับต่างๆที่เป็นระดับนำทั้งหลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยรวมทั้งสีจิ้นผิงกับครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็พาเข้าไปในSecret Gardenซึ่งแทบจะไม่เคยพาผู้นำคนอื่นไปเลยนอกจากปูตินนะฮะที่เคยเข้าไปในที่นั้นนะทรัมป์ก็ประทับใจมากนะแล้วก็มีการเลี้ยงน้ำชากันในจงหนานไห่ก็คือในแหล่งคอมพาวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะครับนะก็เหมือนกับก่อนที่สีจิ้นผิงจะกลับจากสหรัฐอเมริกาในงวดเนี่ยทรัมป์ก็ทำแบบเดียวกันเลยก็คือพาไปเลี้ยงน้ำชาใช่ไหมครับที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับนะก่อนแล้วก็ยังอะไรครับยังพาไปดูหินแกรนิตนะครับนะที่มันพิเศษมากนะที่ถือว่าหายากมากนะครับทำไมทรัมป์จึงพาสีจิ้นผิงไปดูหินแกรนิตครับคุณวารินครับ
13: ทำไมครับ
12: เพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบหินมากแล้วก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านของไอหินทั้งหลายเลยนะฮะด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะสีจิ้นผิงยังมีความเชี่ยวชาญมากนะครับนะก็เลยพาไปดูเห็นไหมครับนะ และนี่คือตัวอย่างที่ผมเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แมเนจเมนต์นะครับนะครับและข้อสำคัญคือนะครับสีก็ตอบแทนว่าด้วยการดำเนินการอะไรครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันหนึ่งก็คือจัดส่งแพนด้าสองตัวเนี่ยไปให้แก่สวนสัตว์ที่แอตแลนตานะครับอันนี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับตอนที่นิกสันเนี่ยไปเยือนจีนเมื่อปี1972พอหลังจากที่สันกลับไปแล้วเนี่ยสีก็ตอนนั้นผู้นำจีนก็คือที่นำโดยประธานเหมาก็ดีนายกจวยหลายก็ดีก็ส่งแพนด้าสองตัวไปให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี1972นะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันแหละนะแล้วไอ้การตั้งชื่อแพนด้าสองตัวเนี่ยก็มีความหมายมากตัวแรกที่เป็นตัวเพศผู้เนี่ยนะชื่อผิงนะแล้วก็ตัวที่สองคือชื่อฝูสวงที่เป็นที่เป็นเพศเมียนี่นะคือความหมายก็คือความหมายถึงการสื่อผิงแปลว่าสันติภาพนะก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยจะต้องสถาปนาการมีพีซกันมีสันติภาพระหว่างกันและกันอย่างจริงจังนะและแค่นั้นไม่พอครับสิ่งที่สีได้ประกาศในการพบกันครั้งนี้คืออะไรครับก็คือจะให้นักศึกษาสัตว์อเมริกันเนี่ย 100,000 คนไปเรียนหรือว่าไปดูงานในจีนนะครับในช่วง5ปีข้างหน้านี
13: ้
12: แสนคนเนี่ยอันนี้ก็สร้างความพอใจให้กับทรัมป์มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่สีไปเยือนสหรัฐอเมริกาก็คือตอนที่ไปประชุมเอเปกตอนนั้นโจไบเดนยังเป็นประธานดีอยู่นี่แหละในปี23
13: ครับ
12: สีก็ได้ให้ทุนแก่นักเรียนอเมริกันเนี่ยไปเรียนจีนเนี่ย 50,000 คนไงนะภายใน5ปีแต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่2ปีครึ่งครับปรากฏว่า50,000 คนนี้หมดเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่ต่อคิวก็เลยไม่ได้ไปนะฮะวันนี้ก็เลยให้แสนคนเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูถึงฝีมือในการบริหารจัดการเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่โปรเมซี่แล้วเนี่ยผมว่าเรียกว่าสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับนะ
13: ครับโอ้แต่ภาพที่เราออกมาเป็นข่าวนี่คือเหมือน2คนทะเลาะ กันแรงมากเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังมันไม่ใช่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
12: ผมว่าทะเลาะ กันทะเลาะหมายถึงว่าในเหตุการณ์ทั่วไปใช่ไหมฮะนะ
13: หมายถึงว่าเรารายงานข่าวเนี่ยฮะอาจารย์เรื่องภาษีก็ดีคือถ้อยคำที่ทรัมป์ใช้ก็ดีมันดูรุนแรงไงฮะอาจารย
12: ์ใช่ใช่โอ้โหสุดๆเลยแต่ว่าขึ้นภาษีไป 145% เป็นต้นใช่ไหมฮะนะครับนะในพวกเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ได้ประการหนึ่งก็คือเลยครับไอการจัดสเตทดินเนอร์ในค่ำคืน24กันยายนเนี่ยคุณวลิมสังเกตเห็นไหมว่าคนที่ทรัมป์เชิญไปนี่คือใครครับ
13: เป็น CEO ของพวก
12: คอลัมบอเทคแล้วเนี่ย
13: CEO ของบรรดาเทคเฟิร์มหมดเลยฮะ
12: ผมว่านั่นคือความเป็นทุนนิยมของความเป็นเจ้าแห่งทุนนิยมของสหรัฐอเมริกานอกจากเทคเฟิร์มแล้วก็คือไฟแนนซ์ใช่ไหมครับนะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan ก็ดี City Group ก็ดีนะครับBlackRock Blackstone อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไปกันหมดใช่ไหมฮะมันก็แสดงให้มันก็คือการแสดงให้เห็นการประดับบารมีให้กับทรัมป์ไงในช่วงก่อนที่จะมีการทำมิดเทอร์มอิเล็กชันใช่ไหมครับนะมันก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหบรรดานักธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มันหมายถึงความเป็นอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยไปพร้อมหน้ากันในงานในค่ำคืนนั้นนะฮะนะครับแล้วต่างๆแต่ละคนก็แต่งชุดผูกหูกระต่ายไปใช่ไหมนะครับนะแต่ปรากฏว่าสีชิ้นผิงกับมาดามเผินเนี่ยเขาแต่งชุดอะไรไปครับคุณมาลีกับกันเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกัน
13: เป็นชุดสไตล์เหมาเจ๋อตุงใช่ไหมครับ
12: เป็นชุดสไตล์จีนนะฮะแต่ในที่ว่าเป็นว่าชุดเหมาเนี่ยแหละนะครับนะครับขนาดที่คนอื่นผูกหูกระต่ายกันเกือบทั้งงานเลยผมเห็นคนเดียวที่ไม่ผูกหูกระต่ายก็คือเจนเซนหวงเนี่ยที่ผูกใกล้นะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมคุกก่อดีไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ก็ดีและคนอื่นๆนี่แหละครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหูกระต่ายหมดเลยนะครับนะรวมทั้งทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับนะครับการเป็นนี้ก็ผมว่านี่คือข้อสังเกตนะว่าเนี่ยนะไอ้เรื่องวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะนอกจากเราดูเรื่องของไอ้ foreign relation ทั่วไปต่างๆแล้วเนี่ยนะทั้งหลายแล้วเนี่ยผมว่าด้านหนึ่งที่น่าจะศึกษาก็คือการบริหารจัดการที่มันที่ผมเรียกว่าเป็น soft power diplomacy เนี่ยนะครับนะ
13: ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นี่ไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่ข่าวสักเท่าไหร่จะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียซะเยอะนะครับอาจารย์
12: ครับแต่ว่าข่าวใหญ่ๆในอเมริกาก็ลงกันนะครับแต่เราไม่ได้มีการโพสต์กันที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่ก็มาจากข่าวใหญ่ๆในอเมริกาหลายๆฉบับนะเช่น Daily Mail นะที่ลงเข้าให้ละเอียดนะคร
13: ับ ครับก็จะเป็นลักษณะสื่อแชทลอยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับ รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
16: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
18: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
20: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
21: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
22: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะของปีงบประมาณ2569แล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของข้าราชการนะที่มีอายุครบ60ปีนะแล้วก็เข้าเกณฑ์ที่จะเกษียณอายุราชการนะวันนี้ก็ทำงานวันสุดท้ายนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องทำงานใช่ไหม1ตุลาคมถ้าเป็นข้าราชการถ้าเกษียณเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็หมายความว่าไม่ต้องทำงานแล้วนะอยู่บ้านเลยตื่นเช้ามาอาจจะงงๆหน่อยนะปกติต้องออกตอนเช้านะแต่ว่าไม่ต้องออกไปทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็ เป็นวัฏจักรแหละนะทุกปีนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรากำหนดไว้วันที่30กันยายนเนี่ยนะเป็นวันสุดท้ายของปฏิทินราชการเพราะฉะนั้นการเกษียณอายุการทำงานวันสุดท้ายก็เป็นวันนี้นะไม่ใช่เป็น31ธันวาคมนะหรือว่า30ธันวาคมไม่ใช่นะครับไม่เหมือนกับเรื่องของงบบัญชีงบทางบัญชีอ่ะบางที่นะเขาก็ใช้ตามราชการก็มีบางที่ก็ใช้ตามปีปฏิทินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของเรานะวันนี้ต้องบอกว่าโฟกัสไม่ได้หนีไปไหนนะยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะแล้วก็น้ำเหนือนะโดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพระยานะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการรายงานข่าวนะว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะจังหวัดชัยนาทเนี่ย

นาทีตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาอันนี้ตอนเช้าเนี่ยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกหลังจากนั้นฮะตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะกรมชลประทานก็ออกเพจขึ้นมาทันทีนะเพจของเขาใน Facebook อ่ะนะยืนยันนะบอกว่าย้ำให้ชัดเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการระบายน้ำจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอีกครั้งนะฮะหลังจากนั้นนะเห็นไหมเราเห็นแล้วอันนี้มันเป็นการสื่อสารที่ชัดเลยว่ามาจากหน่วยงานรัฐทั้งคู่แต่ไม่ตรงกันถูกไหมครับโฆษกประจำสำนักนายกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกจะ 2,500 แต่ส่วนกรมชลประทานบอกเฮ้ยยัง 2,200 อยู่ประชาชนจะทำยังไงนะอันนี้ต้องแก้ไขนะหลังจากนั้นครับเมื่อสักครู่เนี้ยผมฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคุณทรงศักดิ์ทองศรีฮะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.กล่าวถึงการสับสนหรือว่าความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่จากกรณีข่าวว่าจะมีการปรับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงของวันนี้บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมมาจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำนะจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางคุณทรงศักดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะบอกว่าในการระบายน้ำเนี่ยที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบเป็นขั้นบันไดเพราะในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนะเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำจากข้างบนเนี่ยทอยลงมาหรือว่าทอนลงมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษนะบอกว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพิ่มเพราะจุดที่ชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ต้องไปดูคลองระบายน้ำหลักที่บางไทรบางบานอ้าวบางไทรบางบานอันนั้นเขาทำเสร็จแล้วหรอซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอ๋อพอพูดถึงสถานีที่บางไทรมั้งนะต้องมีการระบายน้ำสูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะถึงจะท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะเอาให้มันแน่นะผมไปดูเลยดีกว่านะสถานการณ์น้ำนะมาจากสถานี C2 ครับที่นครสวรรค์นะตอนนี้ปล่อยน้ำมา 2,564 นะที่เขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,200 เนาะใช่ไหมที่บางไทรฮะแถวบางไทรบางบานแถวๆนั้นนะประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 2,000 นิดๆนะอาจจะเหมือนกับที่ทางท่านพูดแหละนะประมาณ 2,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อมูลของทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะในแม่น้ำเจ้าพระยานะตัวเลขมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าช่วงเวลานะวันนี้เขาเป็นเวลาก็ต้องไปดูช่วงเวลานะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูเลยดีกว่าล่าสุดนะเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นจุดนึงที่ทำแล้วให้เราเห็นแล้วว่าการสื่อสารหรือว่าการให้ข้อมูลเนี่ยจากแหล่งที่มาจากรัฐบาลโดยตรงนะยังไม่ชัดเจนเลยแล้วประชาชนจะทำยังไงใช่ไหมอันนี้สำคัญนะครับแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ในภาวะที่แบบเมื่อกี้เนี่ยฝนตกนิดเดียวนะคือบางที่อาจจะตกหนักตกแรงแต่ว่าระยะเวลาการตกเนี่ยแป๊บเดียวนะผมเห็นแล้วตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ลาดกระบังคันนายาวเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มไปแถวรามอินทราใช่ไหมฮะรามอินทราแล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นไปข้างบนอสมทตกนิดเดียวนะตกแบบแต่พอมีเมฆครึ้มฝนตกเนี่ยทุกคนโอ้โหกังวลถ้าจะทำให้ประชาชนไม่กังวลได้ก็คือข้อมูลต้องชัดเจนนะฮะต้องเอาให้ชัดนะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ

ถ้าน้ำมันจะมานะหรือว่าจะต้องมีการระบายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะผมเชื่อว่ารัฐบาลนะควรจะต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปปล่อยการระบายน้ำหรือว่าไปปรับเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยอย่าง5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าประกาศแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ฝนตกหนักนี่ตอนตีหนึ่งตีสองไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าจะตกแช่4ชั่วโมงตอน5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะตอนนั้นคนเขานอนหมดแล้วอ่ะนะพักผ่อนกันแล้วมันเตรียมการไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าเขารู้ก่อนเนิ่นๆมันจะได้ช่วยกันเตรียมการโอเคล่ะตอนนี้เบื้องต้นทุกคนพร้อมหมดแล้วนะผมเชื่อว่าแต่ละคนน่ะในพื้นที่เนี่ยพอฟังข่าวเยอะๆเนี่ยนะจากเรียกว่าก็ติดตามสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่มระดับความติดตามสถานการณ์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอันนี้เฉพาะในพื้นที่นะฮะนี่ยังไม่ได้รวมนะที่เขื่อนแม่กลองใช่ไหมของทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่เขามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะอันนี้มีปรับเพิ่มจริงนะแล้วเขาก็แจ้งมานะเขาแจ้งมาอยู่แล้วนะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะของที่เขื่อนแม่กองนะเนี่ยตอนเที่ยงเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากตอนเช้าที่6โมงเช้าเนี่ยทยอยระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 พอเที่ยงปุ๊บเขาบอกเลย 2,500 เพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอันนี้ชัดเจนบ้านโป่งโพธารามอันนี้เมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีใช่ไหมฮะที่สมุทรสงครามมีที่ไหนบ้างล่ะที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อัมพวาบางคนทีวัดเพลงนะฮะแล้วก็รวมถึงชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะเขาก็แจ้งเลยบอกว่าถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงยกของขึ้นที่สูงฮะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเคลื่อนรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ต่ำนะติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะนะเนี่ยส่วนตอนนี้นะสถานการณ์ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากเมื่อวานมากนักเพราะว่าระดับน้ำในเขื่อนต่างๆนะที่เป็นเขื่อนที่รับน้ำจำนวนมากเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าติดตามนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะตอนนี้รับน้ำอยู่ที่ 106.8% เกินความจุอ่างนะล้นเขื่อนพูดง่ายๆเขื่อนประแสที่จังหวัดระยองครับ 110.37% นะที่แก่งกระจานเพชรบุรีอันนี้มาแล้วเกิน100แล้วนะเมื่อเช้านี้ผมยังดูอยู่98 99ตอนนี้ 100.83% นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเขื่อนที่เกินความจุอ่างนะเกิน 100% เนี่ยอยู่ที่3เขื่อนนะที่ป่าสักชลสิทธิ์ที่ประแสระยองแล้วก็ที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับส่วนที่ปริมาณน้ำมากนะมากกว่า 80% นะฮะสิริกิติ์ฮะ 80.27% นะครับที่วชิราลงกรณ์กาญจนบุรี 97.96% เมื่อวานนี้ที่วชิราลงกรณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่คุยให้ฟังอยู่ที่ 96% นะเพราะฉะนั้นมีปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะมีที่ไหนอีกล่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้ 96.97% ขุนด่านประการชน 96.36% นะกลิ่วคอหมาที่ลำปาง 95.32% เขื่อนศรีนครินทร์ฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะตอนนี้ 93.45% นะฮะแม่งัดสมบูรณ์ชนเชียงใหม่ 93% นะปราจีนบุรีดูหน่อยนฤบดินทร์จินดานะ 92.89% นะโอ้ยังจริงมีหลายที่นะหนองปลาไหลเนี่ย 90.77% นะที่ระยองนะตอนนี้ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากอ่ะลำพะเพิงมีละตอนนี้ขึ้นมาเป็น 83.37% แล้วตอนแรกก็ห่วงอยู่นะลำพะเพิงลำตะคองเนี่ยนะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะอีสานใต้เนี่ยนะผมกลัวน้ำจะน้อยนะที่น้อยจริงๆตอนนี้อยู่ที่กระเสียวนะที่สุพรรณบุรีเนี่ยเพียงแค่ 37.12% เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมของเขื่อนนะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นทั้งเขื่อนทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะพื้นที่นะดูซะหน่อยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมมีตรงไหนบ้างนะกาญจนบุรีฮะอย่างเช่นบ้านปากแซงนะที่สุพรรณบุรีนะที่บ้านวัดพระรูปนะสระแก้วนะบ้านเก้งนะ
ที่ไหนล่ะที่วังขนายที่กาญจนบุรีคลองพรมโหดนะที่สระแก้วนะสระแก้วกาญจนบุรีสุพรรณบุรีมีด้วยที่สะพานหัวเวียงนะพระนครศรีอยุธยาขออภัยนะหลายจุดหลายจุดมากนะเนี่ยผมพยายามไล่ดูพนมสารคามฮะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะน้ำก็ท่วมที่ตัวอำเภอเมืองเลยนะอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคลองพระปรงเนี่ยนะที่คุณวีระคุยกับคุณผู้ฟังไปอ่ะนะที่สักแก้วเนี่ยนะนี่ก็น้ำก็ล้นตลิ่งนะประจันตคามที่ปราจีนบุรีนะโอ้เยอะฮะหลายที่นะเมืองแกลงจังหวัดระยองก็มีน้ำล้นตลิ่งด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะโอ้เยอะกำแพงเพชรก็มีนะกำแพงเพชรเห็นเมื่อเช้ามีคนอยู่ที่กำแพงเพชรเขาส่งข้อมูลมานะบอกว่าในตรงคลองขุงอ่ะนะมันมีจุดที่มันมีน้ำเยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมน้ำบ่ามีเหมือนกันนะเนี่ยบอกถนนสายเอเชียจากขานุนะอำเภอขานุตรงแยกสลกบาทเนี่ยนะรถเล็กไม่ควรผ่านนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงนะบอกว่าที่ท่ามะเดื่อเนี่ยตอนเนี้ยน้ำเนี่ยเต็มแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็น เรื่องของสถานการณ์น้ำนะการบริหารจัดการน้ำถามว่าทางรัฐบาลดำเนินการยังไงนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกรัฐมนตรีดูแต่ละพื้นที่ดูแต่ละเขตเลยภาคกลางเนี่ยให้รองเอกนิติกับคุณบรดอนนะฮะภาคตะวันออกให้คุณสุชาติชมกลิ่นกับคุณเจเศรษฐไทเศรษฐภาคใต้นะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะภาคเหนือนี่คุณยศชนันกับทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์กับคุณพลพีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครอันนี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นคนบัญชาการดูแลบริหารจัดการสถานการณ์นายกรัฐมนตรีก็ลงดูน้ำท่วมตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะทุกคืนนะครับ3คืนติดเลยใช่ไหมไปที่ไหนบ้างล่ะไปแฟดคลองจันนะไปมาแล้วนะแล้ววันแรกไปที่ไหนจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนนี้ไปตอนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มไปที่เขตสายไหมใช่ไหมเห็นมีคุณเอกภพอะไรสายไหมต้องรอดนะก็ช่วยดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็ไปตรวจพื้นที่นะน้ำท่วมขังเนี่ย3คืนเลย3จุดเลยแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะสำหรับเรื่องของน้ำทะเลหนุน29กันยาคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วฝนใหม่นี่จะมาช่วง5ถึง9นะแต่ผมดูเท่าที่ติดตามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย10 11 12 13 14เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมีฝนที่มาจากทางเวียดนามด้วยนะทางทะเลจีนใต้ตรงนั้นมันมีมรสุมอ่ะนะแต่ว่ามันยังไกลยังเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์กว่าเกือบ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเห็นทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะว่ามันก่อเป็นพายุหรือว่ามันก่อเป็นมรสุมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก็คือน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29ถึง4ตุลาคมนะส่วนฝนใหม่ช่วง5ถึง9ตุลาคมอาจจะมีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีนะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะที่ไหนอีกล่ะนะจนไปถึงชัยนาทเนี่ยนะท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปรับการระบายน้ำนะถามว่าขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปนะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ต้องติดตามไหมต้องติดตามนะครับเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำที่มันจะไหลเข้ามาสูงสุดในสถานี C2 อ่ะที่นครสวรรค์น่ะตรงปากน้ำโพแถวนั้นน่ะนะปิงวังยมหน้าหลังไหลมีแม่น้ำสาขาหลังไหลมาเนี่ยเขาบอกว่าลำน้ำเนี่ยจะมีน้ำผ่านอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะถ้ามา 3,000 นี่ก็หมายความว่าตรงชัยนาทเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มถูกไหมนะอันนี้ก็ค่อยต้องติดตามนะส่วนเรื่องของงบกลางนะเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เขาอนุมัตินะ 4,000 กว่าล้านช่วยเยียวยาน้ำท่วมรอบนี้น้ำท่วมยังใช้เกณฑ์เดิมก็ใช้ของปพ.นะฮะคือถ้าน้ำท่วม
ของเกณฑ์เดิมปอพอเนี่ยตั้งแต่กันยายนเนี่ยและยาวต่อเนี่ยผมเข้าใจว่าได้รับแค่การช่วยเหลือของปอพอนะแต่ถ้าหากมันไปเกิดอุทกภัยนะคือฝนตกแล้วท่วมใหม่มีพื้นที่ประกาศภัยพิบัติใหม่แน่นอนชัดเจนอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเกณฑ์รอบใหม่นะน่าจะเป็นเกณฑ์รอบใหม่ของทางอะไรล่ะไอ้ที่อนุมัติ 15,500 ล้านบาทอะนะของประกันภัยอะประกันอุบัติภัยอะประกันภัยพิบัติอะใช่ไหมที่บอกว่ามีบริษัทที่ทำประกันวินาศภัยรับรวมกัน10บริษัทผ่านทางคปภ.นะเห็นว่าวันนี้เขาต้องคุยกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเม็ดเงินที่จะดูอะนะเรื่องของเบี้ยประกันนะแล้วก็รวมไปถึงวงเงินประกันภัยเนี่ยเขายังคุยกันอยู่ที่ 75,500 ลูกล้านบาทอาจจะมีการปรับลดลงยังไงหรือไม่เนี่ยอันนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะคงจะได้ข้อสรุปแล้วก็มีเกณฑ์อะไรออกมาที่ค่อนข้างชัดเนี่ยน่าจะวันนี้เพราะมันจะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมถูกไหมฮะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเพราะก็มีหลายคนหลายกระแสมากมีการตีความกันบอกว่าถ้ามันน้ำท่วมยาวต่อเนื่องไปวันที่1วันที่2วันที่3อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้2รอบผมว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมนะหรือว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาให้มันชัดอีกสักทีนึงนะออกให้มันชัดเจนอีกสักทีนึงนะเพราะไม่งั้นก็คือความเสียหายครั้งเดียวแต่ว่ามันลากผลยาวมันจะได้รับ2ครั้งนะก็จะเป็น 19,000 บาทหรือยังไงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ว่าเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังจากที่ทางคุณเอกภพบอกท่านโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเป็นรอบของทางปอพออยู่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงบกลางตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าเห็นไปบางท่านก็ตีความว่าเฮ้ยอย่างนี้มันต้องได้2รอบเลยนะอันนี้ก็จริงๆต้องเอาให้ชัดต้องเอาให้ชัดนะต้องเอาให้ชัดนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องอื่นๆนะถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคือปัญหาของการบินไทยปัญหาของฝนที่ตกมาที่ภาคด้านตะวันออกของบ้านเราแล้วก็ทำให้น้ำท่วมทั้งเคหะล่มเก้าสุวรรณภูมิลาดกระบังเนี่ยแล้วก็บอกส่งผลกระทบให้เอาซอร์สเนี่ยที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเรื่องของกระเป๋านะดำเนินการภาคพื้นเนี่ยรถต่างๆที่จะต้องวิ่งในรันเวย์เนี่ยนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไม่พออะไรพวกนี้มันส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับการบินไทยเที่ยวบินยกเลิกเยอะถามผมเยอะไหมผมว่าเยอะคาร์โก้เพิ่งประกาศมาไม่รับอีกต่างหากยาวไปถึง 5-6 ตุลาคมนู่นน่ะใช่ไหมคลังสินค้าก็แตกพูดง่ายๆเนี่ยเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยเหมือนขนส่งรับส่งของเยอะๆคลังสินค้าแตกเนี่ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยคลังแตกนะก็ต้องบริหารจัดการคลังก็ต้องเคลียร์ของเก่าให้หมดเนี่ยก็เข้าใจว่าการบินไทยกำลังทำอยู่กระเป๋าที่ติดอยู่ประมาณ 5,600 กว่าใบเนี่ยนะก็จะต้องเร่งแก้ไขเมื่อวานนี้ดังดีๆการบินไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกดีๆละก็เรียกอะไรกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือยังไงเนี่ยเห็นว่าจะเคลียร์ให้หมดภายใน72ชั่วโมง72ชั่วโมงหมายคุณ3วันนะ3วันนะก็คือถ้าเอาเมื่อวานนี้เป็นเกณฑ์ก็ต้องรอถึงวันศุกร์นะใช่ไหมไฟเที่ยวบินก็มีทั้งแคนเซิลมีทั้งเลื่อนถามว่ามันส่งผลกระทบยังไงนะที่อื่นก็เป็นมีภัยพิบัติมีฝนตกหนักเนี่ยแต่เขาบริหารจัดการได้คุณไม่เห็นหรอประเทศที่เขาเจอภัยพิบัติประเทศที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการบริหารจัดการนี่แหละครับก็แสดงว่าเราอาจจะละเลยใช่ไหมอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องนี้นะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วถามว่ามันส่งผลกระทบยังไงโอ้โหตอนนี้นี่ชื่อเสียงของการบินไทยหลังจากที่อุตส่าห์ออกจากแผนฟื้นฟูมาได้ต้องบอกว่าสาหัสนะสาหัสนะใช่ไหม
เนี่ยคุณเห็นภาพข่าวอะเวลาแคนเซิลไฟท์ทีเขาจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนี่ย

ทั้งแลนด์ที่สุวรรณภูมิทั้งแลนด์ที่ต่างประเทศไฟต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาโดยสายการบินไทยอ่ะใช่ไหมกระเป๋านี่ติดค้างอย่างเงี้ยภายใน3วันให้เสร็จครับจะ1อาทิตย์3วันนี่ก็ต้องดำเนินการแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะผมเคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นผมก็รู้ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่นี่มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องกระเป๋าอย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์มันเป็นปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นมันเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นใจต่อสายการบินแห่งนี้เช่นเดียวกันการท่าอากาศยานไทยเหมือนกัน AOT นะก็ต้องก็โดนไปด้วยนะผมบอกอย่างนี้เลยก็ต้องโดนไปด้วยนะเพราะว่าเขาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช่ไหมก็ต้องแก้ไขต้องช่วยกันนะในการจะแก้ไขในการที่จะทับให้มันกลับคืนมาสู่สภาพโดยเร็วที่สุดนะเนี่ยบอกเที่ยวบินที่ตรงเวลาจริงๆมีอยู่แค่ 3% อ่ะ100ไฟอ่ะคุณนึกสภาพสิมีตรงเวลา3ไฟอ่ะที่เหลืออีก97ไฟเลื่อนครับแคนเซิลครับแคนเซิลตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือผลพวงจากน้ำท่วมเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็โอ้โหส่งผลกระทบเยอะนะสำหรับเรื่องของสายการบินไทยเนี่ยนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้30กันยายนใครที่ขอทบทวนสิทธิ์ใครที่ขอทบทวนสิทธิ์นะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับไปตรวจสอบได้นะไปตรวจสอบได้นะวันนี้เขาสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะเข้าใจว่าน่าจะดูที่เว็บอ่ะที่แอปเขาอ่ะไอ้เว็บไซต์ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะคุณก็เข้าไปดูหน่อยนะว่าคุณได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดทั้งคนเก่าคนใหม่เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนะครับ11,254,921คนจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,882,000คนนะเป็นรายเดิมเนี่ย8,500,000-8,600,000เป็นรายใหม่คือคนใหม่เลยนะที่ตกสำรวจเปาะบางนะตกหล่นนะ2,660,000คนนะครับอันนี้จาก11,200,000คนนะถามว่ากลุ่มอายุเท่าไหร่นี่เขามีแยกให้ดูด้วยนะผมว่าน่าสนใจอายุเท่าไหร่ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะ61-70ปีฮะอันนี้มากสุดที่2,400,000คนนะแล้วก็รองลงมานี่เป็นอายุ71ปีขึ้นไปนะอันนี้เท่าไหร่ล่ะอีก2,300,000คนเพราะฉะนั้นกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะผมรวมตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก4,800,000คนนะถ้าเอา51ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปพูดง่ายๆบวกอีก2ล้านนะก็เป็น6,800,000เป็น7,000,000คนนะกลุ่มเนี้ย7,000,000คนที่เหลืออีก4,000,000ก็จะเป็นคนตั้งแต่อายุ18ปีถึง50ปีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มใหญ่นี่เราเห็นแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็เป็นคนที่อายุตั้งแต่50ปี51ปีเนี่ยจน70 71 72นะเนี่ยกลุ่มเนี้ยก้อนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ7,000,000คนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะที่น่าสนใจนะเผื่อเขาจะไปใช้วิเคราะห์ใช้ไปทำอะไรต่อนะเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยอย่าง60ถึง60ขึ้นไปนี่ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย1แล้วนะกลุ่มเนี้ยนะอย่าลืมนะเขามีอะไรล่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยอันนี้ตามเกณฑ์ของเขาอันนี้ทุกคนต้องได้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปอย่างน้อย2ส่วนนะครับทำได้เยอะนะทำได้หลายอย่างนะทั้งเงินสดไอ้300บาทต่อเดือนเนี่ยนะที่จะไปซื้อไอ้ร้านธงฟ้าเนี่ยนะมีลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะค่าเดินทางนะขึ้นรถไฟฟ้าขอสอมอกอนะ BR ไอ้ MRT BTS รถร่วมบอขอสอรถไฟอะไรพวกเนี้ยเรือโดยสารเนี่ยนะเขาให้750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของผู้มีรายได้น้อย
ส่วนพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เขาเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะวันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับรอบเดือนกันยายนนะใช้กันหมดหรือยังผมยังเหลือเลยทำไงดี คิดไม่ออกเองนะทำไงดียังเหลืออยู่ประมาณ100กว่าบาทนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเหลือก็คือเหลือนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้ก็เปิดสายคุยกันเหมือนปกตินะครับใครนะที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะใครที่ตอนนี้จะเกล้าสถานการณ์น้ำนะพระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้เห็นแล้วที่บางคาใช่ไหมแล้วก็เมื่อเช้านี้ติดตามข่าวบอกตรงบางคานี่มีเข้าศูนย์พักพิงไปแล้วนะประมาณสัก300กว่าคนที่เขาตามท่วมนะแล้วก็มาขออีกพื้นที่หนึ่งอีกร้อยกว่าคนนะแสดงว่าที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็แสดงว่ามันน้ำมันมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาว่ามันจะผ่านฉะเชิงเทราเนี่ยอันนี้ก็สำคัญแล้วนะแล้วก็เนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เดี๋ยวมันไปรวมกันอีกนะตรงแม่น้ำบางปะกงอะไรเนี่ยนะนครแม่น้ำนครนายกนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะอันนี้แหละที่ต้องติดตามต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: นทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับมาเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ละที่นะนี่ก็ว่าเคหะร่ม9ใช่มั้ยหกน้ำเริ่มเน่าแล้วนะมีที่ไหนอีกล่ะใครอยู่แถวราชมังคลากีฬาสถานอะนะหรือไม่ก็ที่อีกที่หนึ่งตรงอนุสรณ์สถานนะฮะตรงคูโคตอะนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะอยากทราบอยากทราบนะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับมาคุณผู้ฟังครับเชิญครับคุณยุทธนาครับสายสอง
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ที่เมื่อวานผมโทรมาครับตอนสักบ่ายสองกว่าเรื่องที่อยู่ในเคหะร่ม9ซอย12นะครับ
0: อ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงมีคนเอา
1: ไม่มีใครมาเลยครับ
0: มีไหม
1: ไม่มีครับยาก็ไม่มีข้าวก็ไม่มา
0: เคหะร่ม9
1: เป็นไงขาเป็นแผลไงก็เลยไม่กล้าลุยน้ำออกไปเนี่ย
0: โอ้มันเป็นแผลเยอะไหมล่ะโทษทีผม
1: ก็มันเล็บหลุดนะครับแล้วกลัวจะติดเชื้อครับเป็นเบาหวานด้วยไง
0: โอ้โห
1: ที่เท้าอะครับ
0: เ
1: ลยไม่กล้าลุยน้ำออกไป
0: โตเคหะร่ม92เนาะ
1: ครับซอย12สุดซอยครับ
0: ซอย
1: อพาร์ตเมนต์นะครับ
0: ซอย12สุดซอยแล้วอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นชื่ออพาร์ตเมนต์อะไรโทษที
1: มันไม่แน่ใจครับผมมาเช่าต่อไม่มีชื่อครับ
0: อ้าวแล้วเราอยู่ตรงไหนของอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นล่ะ
1: ก็สุดซอยครับเดินเข้ามาสุดซอยครับ
0: เดตรงนั้นน้ำมันท่วมเยอะไหมมันลึกขนาดไหน
1: ก็เอวครับระดับเอวครับและน้ำเน่าแล้วด้วยผมก็เดินไม่กล้าไปเพราะกลัวติดเชื้อแผล
0: แล้วเราอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ชั้นอะไร
1: ตอนนี้แต่ก่อนผมอยู่ชั้นล่างเนี่ยน้ำมันท่วมครึ่งห้อง
0: ครับ
1: คือเจ้าของบ้านก็เลยให้ขึ้นมาอยู่ชั้นสอง
0: ให้มาอยู่ชั้นสองเนาะ
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรกินเลยครับผมมีได้มาชุดแรกเมื่อมันเสาครับให้ช่วยมาชุดเดียวอ่ะเป็นพวกปลากระป๋องอะไรเงี้ย
0: แล้วตรงอพาร์ตเมนต์คนอยู่เยอะไหมล่ะตอนนี้ยังอยู่กันเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: แล้วเขาทำยังไงกันล่ะส่วนใหญ
1: ่มี 4-5 ห้องก็รอของเขาก็เดินข้างนอกกันเขาไปทำงานกันไงผมไม่ได้ทำแล้วผมอายุเยอะแล้ว65แล้วไง
0: คือเขาสามารถที่จะเดินออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรกันได้ใช่ไหมยังเดินเข้าออกได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่เขายังวัยรุ่นกันอยู่ไ
0: งอ๋อแล้วเราบอกเขาได้ไหมล่ะตอนที่เขาจะเดินออกไปทำงานน่ะบอกเฮ้ยเอาซื้ออะไรซื้อไอ้ยาล้างแผลมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเขาได้ไหม
1: เขาบอกว่าร้านขายยาปิดผมบอกเขาแล้วบอกร้านขายยามันปิดนะพี
0: ่
1: ผมไม่รู้จะซื้อตรงไหนด้วย
0: แถวแล้วแถวๆนั้นน่ะมีห้องไหนที่เราลองถามก็ได้ไหมมีเบตาดีนมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: เพราะว่าเขาบอกให้ใช้น้ำเกลือนะผมโทรไปถามที่คลินิกที่ผมใช้บัตรทองนะ
0: เออใช้น้ำเกลือ
1: ใช้น้ำเกลือล้าง
0: ครับ
1: บอกอย่าใช้แอลกอฮอล์นะเพราะว่าเดี๋ยวแผลเน่า
0: แล้วน้ำเปล่ามีไหมล่ะใช้น้ำเปล่าได้นะจริงๆ
1: มี
0: ตอนแล้วตอนนี้เราทำยังไง
1: ก็ผมดูใน YouTube ก็บอกให้ต้มน้ำสุกแล้วก็มาเช็ดแผลไปก่อน
0: เออ
1: กว่าจะค่อยชั่วค่อยออกไปหาหมอโรงพยาบาล
0: อันนี้เล็บหลุดที่ไหนเนี่ยโทษทีถามนะ
1: ที่เท้าอ่ะครับเท้าซ้ายนิ้วโป้ง
0: เล็บนิ้วโป้งเนาะโอ้เล็บนิ้วโป้งหลุดนี่มันก็ใหญ่นะ
1: ผมกลัวติดเชื้อไง
0: เข้าใจเป็นเบาหวานด้วยกลัวติดเชื้อมันต้องเป็นเบาหวานนี่มันถ้ามันนั่นขึ้นมามันรุนแรงอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: หม
1: อเขายังบอกเลยว่าโดนน้ำระวังนะจะติดเชื้อเป็นเบาหวานจะแผลจะหายยาก
0: เข้าใจ
1: เนี่ยแค่ขอตรงนี้มาแต่ในนี้ผมดูข่าวนะในเคหะเนี่ยเขาจะมีศูนย์บริการแบบแต่เราต้องเข้าไปเอาข้างในแถวพระพรมจากบ้านลุยน้ำไปประมาณกิโลกว่ายังไม่ไหวไง
0: แล้วของเรานี่อยู่คนเดียวเลยเหรอคุณยุทธนา
1: ก็อยู่กับแฟนนะครับแฟนเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกัน70แล้วแฟนน
0: ่
1: ะแกผมหน่อยนึง
0: โอ้โห
1: แกทั้งคู่เลยไง
0: แล้ว 4-5 วันที่ผ่านมาทานอะไรกันล่ะถ้าอย่างเงี้ยบอกว่าวัน
1: ก็ได้แต่วันศุกร์วันเสาร์อ่ะครับ
0: ก็
1: กินคือผมใช้บัตรประชารัฐไงก็ยังมีข้าวแล้วก็ให้ปลากระป๋องมาก็ค่อยๆทำกินไปอย่างเงี้ยครับวันนึงก็กินมื้อเดียวอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: มันก็ลำบากนะครับแต่ว่าเขามาแจกจริงแต่ว่าเขาแจกด้านนอกตรงปากซอยนู่นเลยแบบรถมันมาไม่ถึงนะก็ต้องไปเดินไปเอาที่ตลาดบวรคือ
0: เข้าใจมันก็หลายที่เนาะอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะ
1: ค
0: ือมันก็ทั้งซอยอ่ะเนาะถูกไหมล่ะ30ตรง37ที่เมื่อวานเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะไม่ใช่แค่12อย่างเดียวอ่ะ
1: ไม่ไกลจากไอ้ตลาดเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่มีเวลาออกไปเอาไงขามันเป็นแผงไงถ้าผักขายดีผมก็รวยอยู่แล้วล่ะ
0: ก็เข้าใจจะ
1: ไม่กล้าออกไป
0: จะทำยังไงได้ดีล่ะ
1: เน่าด้วยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็โทรไปหลายที่นะหลายเพจเขาบอกว่ายังไม่ถึงบอกให้รอก่อนรอมา2วันแล้วก็เลยกินมีเท่าไหร่กินแค่นั้นนะครับ
0: ครับก็ต้องอย่างนั้นอ่ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเนาะ
1: ช่วยตัวเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เอาอย่างไรดีล่ะ
1: มีคนเมตตาหน่อยเอายาอะไรมาให้แค่นั้นเอง
0: ไอ้ตรงเอ๊ะคืออ่ะตรงไอ้อพาร์ตเมนต์ที่คุณอยู่เนี่ยนะมันที่บอกว่ายังอยู่กันเนี่ยอยู่กันเยอะไหม
1: ก็มีประมาณมีเจ้าของบ้านก็อยู่ชั้น3
0: ไม่อยู่กันเยอะ
1: ไม่ล่ะเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วมีผมแล้วก็เจ้าของบ้าน2หลังนะครับ2ห้อง
0: เออ
1: แต่เจ้าของบ้านเขาให้อยู่ชั้น2เนี่ยเขาบอกอยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปเราไม่ค่อยแข็งแรง
0: ครับ
1: จะเป็นแผลที่ขาด้วยอย่างงั้นก็เลยไม่กล้าออกไปลุยน้ำเน่านะฮะดำเลย
0: อ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะคุณยุทธนาเดี๋ยวผมให้
1: มีเพจไหนบ้างครับที่พอจะช่วยได้
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณยุทธนาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้กับคุณวลีหน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้ามีใครที่เขาอยู่แถวนั้นที่เขาพอจะช่วยเหลือได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณยุทธนานะว่าถ้าเขาโทรศัพท์มาก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปเนาะดีกว่าเนาะเอาเฉพาะเราต้องการอะไรบ้างเอาเบื้องต้นก่อนก็คือยาเนาะยา
1: ครับน้ำเกลือ เบตาดีน
0: ครับ
1: พักป๊อตแล้วก็เทป
0: ครับ
1: ตรงแผลครับ
0: โอเคโอเค
1: แค่นั้นเอง
0: อ่ะงั้นเดี๋ยว
1: ผมพอจะอยู่ได้ครับ
0: ครับได้งั้นยังไม่ต้องวางสายเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์กับคุณวลีเนาะครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ๋อก็นะจะยังไงดีนะนะใครที่เป็นอาสาสมัครอะนะที่ช่วยเหลืออยู่อะนะตรงเคหะร่ม9นะซอย12นะซอย12นะคุณยุทธนาเนี่ยเขามีปัญหาคือเป็นแผลนะแล้วก็เป็นเบาหวานคือถ้าเป็นแผลธรรมดาเนี่ยผมก็ยังช่างใจนะแต่ว่าพอเป็นเบาหวานเนี่ยต้องออกแรงหน่อยนะต้องออกแรงหน่อยอะไรนะฮะคืออ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าคุณทวีฮะคุณทวีสาย3คุณทวีสาย3อยู่ไม่เอ่ยอ่ะไม่อยู่นะคุณพงษ์ฮะสาย1
2: คุณพงษ์ฮะสาย1
3: ครับครับ
0: เชิญครับ
3: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
3: เมื่อวานนี้ผมโทรไปที่เอาน้ำไปช่วยคุณเมื่อกี้เคสเมื่อกี้นะคุณณัฐพงษ์มันจะมีฮัลโหลครับ
0: ครับครับ
3: มันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงก็จะให้ความช่วยเหลือคนที่ป่วยติดเตียงแล้วก็คนที่ต้องการที่จะไปล้างแผลหรืออะไรเนี่ยเขามีเรือเข้าไปรับเลย
0: แล้วเขาจะต้องติดต่อไปยังไงล่ะ
3: ใช่ใช่เพราะตอนที่ผมเข้าไปขากลับผมยังเขายังพาเข้าไปรับผู้ป่วยข้างในแถวแฟดอยู
0: ่ครับ
3: มันมีเจ้าหน้าที่ของราชการอ่ะเขารอแล้วก็มีรถพยาบาลรถที่จะนำส่งอ่ะเขาบริการฟรีครับ
0: ตรงไหน
3: ตรงสะพานอ่ะ
0: ตรงไหน
3: ใช่ขอสะพานตรงเข้าไปจากถนนร่ม9ครับ
0: เอาอย่างนี้คือเขาอ่ะไม่ได้เดินออกมาอันนี้ปัญหา
3: ใช่ใช่เขาจะมีเรือเข้าไปรับ
0: แต่ว่าเขาจะต้องติดต่อยังไงล
3: ่ะ
0: เขาจะต้องติดต่อยังไงไหนลองแนะนำซิ
3: โทรเป็นเบอร์โทรครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องให้คนที่เขาออกข้างนอกโน้ตเปิดโทรไปให้เจ้าที่มันจะมีเรือของหน่วยแต่เจ้าหน้าที่แต่ละเหตุหรืออะไรประมาณเนี้ยบอกเบอร์โทรเขาแล้วจะโทรหาผู้ป่วยไปตรงเลยแล้วก็จะเอาเรือเข้าไปรับแล้วก็ออกมาขึ้นรถพยาบาล
0: ครับ
3: แล้วก็ไปส่งที่ร้านแผลที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะครับ
0: ครับ
3: บอกเขาให้โน้ตแล้วก็คนที่เขาจะออกมารับข้าวหรืออะไรข้างนอกอ่ะ
0: ครับ
3: ให้ฝากเบอร์โทรไปที่หน่วยเรือที่เขาจะเข้าไปรับผู้ป่วย
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
3: มันมีครับมันมีครับ
0: ครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
3: เขาจะวิ่งซอยนู้นซอยนี้อยู่ตลอด
0: ครับครับได้ครับ
3: รบกวนพี่ของเมื่อกี้ครับ
0: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณยุทธนานะเมื่อกี้คุณพงเขาบอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะอยู่ตรงคอสะพานนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอีกช่องทางหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้นะก็ให้เบอร์โทรศัพท์นะกับน้องที่ทำงานแหละที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีเด็กที่อยู่ในซอยอ่ะแล้วก็ยังออกไปทำงานอยู่อ่ะนะฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกเขาคุณยุทธนาชื่อเบอร์โทรศัพท์นะป่วยต้องการนะต้องล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งโน้ตไปให้เขาหน่อยแล้วก็เอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่คุณพงบอกว่าอยู่ตรงคอสะพานนะอันนี้ผมก็เพราะวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเขาออกสะพานตรงไหนยังไงนะอ่ะว่ากันนะครับแต่ว่าก็อาจจะพอช่วยได้นะพอช่วยได้นะเนี่ยความน่ารักนะต้องบอกว่าเนี่ยความน่ารักเลยของเรานะที่ช่วยเหลือกันนะครับมาคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อนะเชิญนะโอ้มาแล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งโอ้นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ท่าน้ำกาญจนบุรีโอ้น้ำท่วมเยอะเนาะน้ำมันเออจากแม่น้ำขึ้นมาพอสมควรเลยนะคุณแอดครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: ครับจะรายงานระดับน้ำที่หน้าอนุสรณ์สถานนะครับ
0: เป็นยังไงครับ
4: ผมรถไฟฟ้านะเนต้าแล้วก็ลุยมาได้ตันเกือบไม่รอดเหมือนกันก็มีรถเก๋งลอยน้ำทุกป่องอยู่ข้างกำแพงอะครับ
0: อยู่ตรงไหนคือเรามาจากช่องทางไหนเดี๋ยวเอาจ้า
4: ๆผมมาจากรังสิตนะ
0: ครับ
4: มุ่งหน้าไปสะพานใหม่แล้วก็ด้านขวาเป็นอนุสรณ์สถานนะ
0: โอเคซ้ายมือก็คือสนาม
4: น้ำท่วมทั้งสองฝั่ง
0: ท่วมทั้งสองฝั่งเนาะโอเค
4: ครับผมรถเล็กไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งเลยผมมีรอดออกมาได้ถือว่าเป็นบุญละ
0: แล้วทำไมเรากล้าฝ่าเข้าไปอย่างนั้นล่ะ
4: คือผมตั้งใจจะกลับรถไงครับเพราะผมมาจากทางวิภาวดีโอนโยธินนะมุ่งหน้าไปดอนเมืองอ่ะแล้วก็รถมันติดมากผมก็เลยตั้งใจจะกลับรถผมก็เลยต้องเบี่ยงออกทางเข้าทางขวาหนแล้วก็คิดตอนแรกว่าคิดว่าจะไปยูเทิร์นตรงกม27ปรากฏว่าเจอน้ำเข้าไปมันยูเทิร์นตรงนั้นไม่ได้เลยผมต้องวิ่งตรงมาตรงแยกถึงแยกคอปอนะ
0: โอเค
4: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ากองทัพอากาศ
0: น้ำมันท่วมน้ำมันท่วมตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยบ้าง
4: ตรงสะพาน7ชั่วโคตรนะฮะตรงอนุสรณ์สถานนะครับใต้สะพานน้ำทั้งนั้นเลย
0: น้ำทั้งนั้นเลยนะประมาณสักกี่เซน30 40เซนได้มั้ย
4: น่าจะประมาณ3 40
0: น่าได้นะ34
4: ผมเพราะมันแตะใต้ท้องรถผมเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลย
0: แตะใต้ท้องรถนะเป็นเรือไปเลยเนาะโอเคโอเค
4: ยังไม่เป็นเรือรอดมาได
0: ้โอเคโอเคได้ขอบคุณมาก
4: ครับก็ฝากเตือนรถเล็กแล้วกันนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณต้าครับสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: กรณีเคหะล่ม9นะครับให้พี่คนมาต้องพูดติดต่อไปที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับมีกองอำนวยการอยู่ทางเข้าเคหะล่ม9
0: ครับ
5: เบอร์ต้องจดเบอร์เลยไหมครับ
0: ให้เบอร์เขาเลยเบอร์โทรศัพท์ครับ
5: 027510950-52
0: ช้าๆนะขออีกที
5: 027510950-52
0: ถึง52นะโอเค
5: ครับมูลนิธิร่วมกตัญญูครับมีกองอำนวยการอยู่ทางเข้าเคหะล่ม9เลยครับวันนี้วันเวรมีปอเรือครับ
0: โอเคแล้วของเขามูลที่นี่ร่วมกับตันยูนี่ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าสมมติเผื่อมีคนที่เขาอยู่ในเคหะร่มเก้าที่เขาขอความช่วยเหลือเนี่ย
5: ทุกด้านครับทั้งในร่างการแพทย์แล้วก็กรณีที่จะอพยพฉุกเฉินหรือว่าต้องการอาหารและน้ำดื่มครับ
0: ครับผม
5: ขอได้เลยครับ
0: โอเคได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนานะเมื่อสักครู่นี้นะมีคุณต้านะโทรศัพท์มาบอกนะของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเก้าเนี่ยนะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะก็ต้องประสานงานกันละนะจดเบอร์โทรศัพท์นะ02นะ751นะ0950-52นะแล้วก็บอกรายละเอียดเขาว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ชั่วโมงที่2นะยังอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็คุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเชิญนะมีใครจะมาอัปเดตสถานการณ์นะหรือจะคุยเรื่องอื่นนะก็สุดแท้แต่นะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับแหละนะว่าโฟกัสมันก็หนีไม่พ้นเรื่องน้ำนะนี่ปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะแจ้งเตือนน้ำท่วมนะตอนบ่าย3โมงกับอีก3นาทีนะในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปะม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผู้อาศัยริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยรวมไปถึงคลองระบายน้ำใหญ่นะของสองพี่น้องเนี่ยนะต้องยกของขึ้นที่สูงนะจริงๆมีบ้านเพื่อนที่อยู่บางปะม้านะอยู่ที่ตรงบางไม้ไม้ติดกับแม่น้ำท่าจีนเลยนะแล้วก็ฝนมาทีไรเนี่ยเวลาที่น้ำมาเยอะๆนี่ก็ท่วมทุกปีนะครับไม่รู้ปีนี้ เขาเตรียมการยังไงบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปถามแล้วนะไม่รู้บ้านที่บางปะมาเป็นยังไงนะที่บางแม่ไม้บางใหญ่อะไรแถวๆนั้นนะในพื้นที่อำเภอบางปะมานะอ่ะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะยังมีเวลานะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะเพราะว่าช่วงสุดท้ายนะผมเหลือเวลาทิ้งไว้ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะช่วงที่4นะวันนี้คุณวิระยังติดภารกิจนะอยู่ที่จีนนะเข้าใจว่าน่าจะเดินทางกลับวันนี้แต่ถึงกรุงเทพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะถึงตอนหัวค่ำหรือยังไงนะครับเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยล่าสุดเพื่อนเพิ่งเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะตอนแรกเขาก็จะไปทีจีแต่ไม่รู้เปลี่ยนใจยังไงนะไปสิงคโปร์แอร์ไลน์นะก็เพิ่งบอกว่าก็ยังแบบเห็นคนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะแออัดอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะไม่ได้แบบแออัดแบบเหมือน 2-3 วันก่อนนะแต่เที่ยวบินดีเลย์ยังมีอยู่นะครับบอกว่าเนี่ยก็รออยู่ที่ลานก่อนที่จะเทคออฟเนี่ยนะก็ประมาณสัก40นาทีนะอยู่ตรงแท็กซี่เวย์ตรงรันเวย์อ่ะนะที่จะเทคออฟขึ้นบิน

0: ก็ผ่านทางวิทยุแล้วเขาเข้าไปที่บางพลีใหญ่โอ้น้ำท่วมสูงเหมือนกันเนาะในซอยอ่ะที่จะเข้าไปน้ำก็สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะถ้าดูจากระดับน้ำที่ล้อรถเนี่ยก็คือประมาณล้อรถพอดีนะประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ก็ต้องพึ่งการระบายน้ำนะผ่านทางคลองหลักๆนะจะเร่งได้เร็วมากน้อยขนาดไหนนะของทางกรุงเทพมหานครอันนี้สำคัญนะเราตอนนี้เห็นเอาท่อน้ำซิ่งหัวพญานงหัวพญานาคเนี่ยนะจากแถวบางเลนแถวนครปฐมอะไรเงี้ยมาช่วยเพิ่มนะก็จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าทางฝั่งนครปฐมเนี่ยเขาก็ต้องกังวลเหมือนกันเพราะมันมีบางพื้นที่ที่น้ำมันอาจจะท่วมขังได้นะคุณสมศักดิ์ฮะสายสองสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับคืออย่างนี้ฮะอยู่ที่หมู่บ้านสากลเสรีไทย57นะฮะ
0: เสรีไทย57แถวราชมังคลาเนาะ
1: ไม่ฮะอยู่ติดกับไอสนามกอล์ฟนวธานีอะฮะ
0: สนามกอล์ฟนวธานีอยู่ตรงไหนอะโทษที
1: ก็คือนิด้าน
0: ิด้าจะไปมิน
1: บุรี
0: นิด้านิด้า
1: ตรงนิด้าแล้วก็ไปมาจะมามินบุรีก็จะต้องผ่านก็เลยแหละเขตบึงกลุ่มฮะเขตคลองกลุ่มก็มีสวนเสรีไทยแล้วก็มานวธานี
0: ครับ
1: กับเราอยู่ตรงติดกับสวนเสรีไทยอยู่หลังสวนเสรีไทยหมู่บ้านประมาณ 2,500 ครัวเรือนนะฮะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ปั๊มน้ำในหมู่บ้านมันเสียแล้วมันมีปั๊มน้ำของกทม.ที่อยู่ในประตูน้ำที่อยู่ข้างระหว่างเป็นคลองหล่อแหลอยู่ระหว่างหมู่บ้านเสรีไทยกับหมู่บ้านนวธานีผมไม่ทราบว่าเขาสูบหรือเปล่าเพราะน้ำมันนิ่งมาประมาณ30ชั่วโมงแล้วฮะเพราะปั๊มน้ำของหมู่บ้านมันเสียเมื่อวานตอน 6:00 น.จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาซ่อมนะครับเพราะว่ากรรมการเขาก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไอ้ตรงที่บอกว่าปั๊มน้ำมันเสียเนี่ยแสดงว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันท่วมเท่าไหร่ล่ะท่วมขนาดไหนล่ะ
1: ตอนนี้ท่วมอยู่ถ้าในบ้านก็ประมาณสัก40เซนแต่ถ้าในถนนนี่ก็ประมาณสัก60ถึง70เซนนะครับ
0: เสรีไทยเนี่ยหรอตรงนิด้าเนี่ย
1: ไม่เลยนิด้าขึ้นมาจนถึงตรงสนามก็ก่อนถึงสวนสยามฮะ
0: เอาแต่
1: นวธานีแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปสวนสยาม
0: โอ้ตรงนั้นนี่หนักนะตรงสวนสยามแถวนั้นหนักนะเห็นมี
1: อันนี้มันถอยลงมาครึ่งหนึ่งระหว่างสวนสยามกับทางแยกนิด้าประมาณกิโมกม4อ่ะนี่สวนสยามกม6ได้มั้งฮะแล้วก็ไปมินบุรีมันกม8
0: เออ
1: นะฮะ
0: โอ้
1: นี่ฮะมันก็ผมก็ไม่จะติดต่อกับทางประตูน้ำที่ของกทมที่อยู่เพราะธรรมดาหมู่บ้านก็อาศัยประตูน้ำไอ้ปั๊มน้ำของประตูน้ำช่วยสูบเวลาฝนตกหนักๆ
0: ไอ้ประตูน้ำตรงนี้มันคือประตูน้ำอะไร
1: ยังไงมันนิ่งน้ำมันนิ่งแบบ30ชั่วโมงแล้วมันลงไปเมื่อวานเนี่ยมันลงไปประมาณสักคืบกว่าแล้วมันก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ย
0: ครับมันประตูน้ำตรงนั้นอ่ะมันประตูน้ำชื่ออะไร
1: ผมไม่ทราบมันเขาเรียกว่าประตูน้ำของกทม.อยู่ในซอยชุมชนซอย21ซอย21กันฮะเขาเรียกคลองหล่อแหลร
0: อโอ้
1: ครับ
0: แล้วมันสูบน้ำจากไอ้ตรงนี้มันลงไปคลองอะไรล่ะคลองแล้วมันจะ
1: คลองก็มันคลองหล่อแหลนี่มันตรงไปคลองไออะไรนะคลองอะไรนะเดี๋ยวที่รถที่เรือกทม.วิ่งฮะคลอง
0: แสนแสบ
1: ฮะ
0: ใช่ไหมคลองแสนแสบไหมใช่
1: ใช่ลงไปแสนแสบ
0: โอ้โห
1: เพราะมันไอ้คลองนี่มันก็วิ่งผ่านจากไอ้หลังนิด้าวิ่งขึ้นไปจะไปบางชันไปออกมินบุรีฮะไอ้นี่คลองนี่คลองใหญ
0: ่
1: มันก็มีประตูน้ำกั้นมันติดกับคลองแต่ตอนนี้น้ำในคลอง
0: ซอย
1: ของผมเนี่ยมันต่ำกว่าน้ำในหมู่บ้านแล้วแต่ว่ามันไม่หมู่บ้านมันมีเขื่อนโดยรอบเขื่อนของคลองกทม.เนี่ยมันเป็นกั้นมันก็เหมือนอยู่ในแอ่งกระทะมันต้องใช้วิธีการสูบข้ามออกไปแต่ถ้ามันมีคลองกลางหมู่บ้านที่มันเชื่อมต่อกับประตูน้ำเนี่ยที่มันอาศัยประตูน้ำเนี่ยพร้อมน้ำของประตูน้ำของกทม.ซึ่งมีอยู่ประมาณนักไม่ต่ำกว่า6ตัวมั้งฮะก็คอยสูบอยู
0: ่
1: ก็เป็นคนจัดการบริเวณน้ำที่มาจากเอื้ออาทรไอการเกหาเอื้ออาทรที่อยู่หลังเขตบึงกลุ่มตรงนั้นนะมันเป็นคลองในบึงทั้งหลายโรงเรียนหนูขุมนวพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเชื่อมถึงกันหมดอะฮะ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ยังไงเนี่ยโทษที
1: ก็ค่อยๆระบายไปเรื่อยๆแต่นี่น้ำมันนิ่งมาเป็น30ชั่วโมง
0: แล้วนะนิ่งมาวันนึงแล้วล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราอยู่กันยังไงเนี่ย 2,000 กว่าครัวเรือน
1: อยู่ชั้น2อ่ะ
0: ฮะ
1: อยู่ชั้น2อยู่บ้าน2ชั้นก็อยู่ชั้น2
0: อ๋ออยู่ชั้น2นะน้ำมันท่วมที่ชั้น1ประมาณ40ซมเนาะ โอเค

0: เคโอเค
1: ในบ้านอ่ะนะ
0: ในบ้านเข้าใจ
1: ไปในถนนก็70-80
0: เออเออเออโอ้โห
1: ก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องพอดีฟังวิทยุก็อยากให้คุณรบกวนก็แจ้งไปทางกทมให้หน่อย
0: นี่แหละนี่แหละนี่ที่คุณสมศักดิ์พูดนี่แหละทางถ้ากทมเขาฟังอยู่เขาก็คงรู้เรื่องว่าแต่ว่าตรงนั้นก็มีเขามีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปไหมล่ะ
1: เมื่อตอน10โมงเห็นเจ้าหน้าที่รถเหลืองเก็บขยะเขาแวะเข้ามาทีนึงเขาก็มาดูว่ามีขยะไหมแล้วก็ถอยหลังกลับออกไป
0: เออรถมันยังเก็บได้รถขยะเขายังเข้าไปเก็บได้
1: ไม่ใช่รถขยะรถสีเหลืองคือรถเหมือนรถของพวกงานโยธาพวกงานสวนงานสาธารณะเขาเรียกสวนงานสาธารณะ
0: รถใหญ่ๆนะ
1: ไม่ใช่รถขยะเขียวเป็นรถเหลือง
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้ว
1: แต่รถใหญ่สีเหลืองของกทมก็จะมี
0: เขาก็ยังเข้าในซอยบ้านหมู่บ้านได้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ได้ก็เข้ามา
0: แล้วเข้ามาทำอะไรล่ะ
1: ไม่ถามก็วิ่งมาถึงสุดซอยบ้านผมแล้วก็พร้อมผมอยู่สุดซอยก็วิ่งมาสุดซอยแล้วก็คุยอะไรกันหน่อยนึงผมก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ถอยหลังออกไป
0: โอ้แล้ว
1: ผมนึกว่ากรรมการหมู่บ้านเขาไปตามช่างมาซ่อมปั๊ม
0: อ๋อไม่แล้วทำไมเราไม่บอกไม่บอกผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอุตส่าห์เข้ามาแล้วเลยหรอว่าเอ้ยมัน
1: ตะโกนไม่ทันเ
0: หรอตะโกน
1: เพราะว่าบ้านมัน
0: เข้าใจเข้าใจ
1: บ้านมันเป็นบ้านเดี่ยวส่วนมากมันก็เป็นบ้านเดี่ยวก็มันตะโกนมันก็ไม่ค่อยได้ยินกันนะคร
0: ับ อันนี้เราอยู่ที่สำนักงานเขตอะไรนะในพื้นที่เราอ่ะ
1: ผมอยู่พื้นที่บึงกลุ่มฮะ
0: บึงกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นหมู่มันเป็นตอนก็เป็นแขวงก็แขวงคลองกลุ่ม
0: เอ๊ะเราเคยโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ไหมไอ้1555อะไรของเบสของ
1: ไม่เคย
0: เออลองโทรไปสิหรือไม่ก็โทรไปที่1111 14ตัว
1: 1555ใช่มั้ยฮะโอเคคร
0: ับ เดี๋ยวมันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือ14ตัว
1: โอเคได
0: ้ระฆังทองแล้วโทรไปบอกเขาเลยว่าอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยปั๊มน้ำมันเสีย
1: ครับ
0: นะแล้วก
1: ็
0: เนี่ยให้เขาต่อสายไปที่กทมให้แล้วก็อธิบายเขาให้เขาฟังว่าตรงเนี้ยแล้วก็ถามเขาเลยว่าไอ้ตรงปั๊มน้ำไอ้คลองหล่อแหลอะไรเนี่ยนะมันเปิดอยู่หรือเปล่าตรงประตูระบายน้ำตรงนั้นอ่ะแล้วที่มันไม่เปิดเนี่ยมันเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นปัญหาอะไรน้ำในหมู่บ้านมันไม่ยุบ
1: ครับ
0: ดีไหม
1: ดีฮะดี
0: เออ
1: เราคุยกัน14 ตัวนะ 14 ตัว
0: 14 ตัวคิดอะไรไม่ออก14 ตัวครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณ
1: มากขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับนะคือผมใช้สูตรนี้นะคือเพราะว่าเบอร์กทมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ผมพูดแบบตรงๆนะผมจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิด1555มั้งใช่ไหมใครพอรู้บอกหน่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าสำคัญจริงๆเนี่ยผมใช้ระฆังทองฮะ14 ตัวฮะเพราะยังไงก็คือเข้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีต้องมีหน้าที่ประสานต่อนะอันนี้รวดเร็วทันใจมีหน้าที่ประสานต่อแล้วเขาต้องโทรมาเช็คนะครับนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมทราบเนี่ยการแก้ไขปัญหาเขาต้องโทรกลับมาเช็คด้วยว่ามีการแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังด้วยนะนะอันนี้ถ้ามันดีขึ้นนะการให้บริการประชาชนดีขึ้นนะก็อันนี้ก็น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีนะหรือจริงๆอีกช่องทางนึงไอ้ทัฟฟี่ฟองดูของกทมแต่ผมว่าตอนนี้มันคงแน่นมากเนาะใช่ไหมเพราะว่าหลายต่อหลายคนก็คงใช้กันนะช่องทางเนี้ยนะเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ในหลายพื้นที่นะของกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถ้าได้ผลประการใดก็แจ้งให้ทราบนะให้ผมทราบได้ก็ดีนะจะได้รู้ว่าที่เราบอกกันไปว่าใช้ช่องทาง14 ตัวอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็ฟังอยู่นะอันนี้ผมบอกเลยนะรัฐบาลเขาก็ฟังอยู่นะแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาจะได้ไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะหรือถ้ามันแย่ลงนะเราก็จะได้บอกว่าโอ้โหทำไมสถานการณ์หรือว่าไอ้ที่เคยบอกกับประชาชนเนี่ยทำไมการบริการให้อำนวยความสะดวกบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเนี่ยมันแย่ลงเราก็จะได้แจ้งเขาจะได้มีการปรับปรุงเนาะดีไหมนะอ่ะบ่าย3:08 ปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะแจ้งเตือนนะที่ไหนเนี่ยที่ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวนะที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาทันทีนะโอ้นะโอ้ยนี่อุทัยธานีนะเมื่อกี้นี้ก็แถวไหนล่ะนะอ่ะ02-248-1657นะ02-248 1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อฮะเชิญครับนะผมจะรับอีกประมาณสักสายสองสายนะนะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะถ้าจะคุยกันต่อก็เชิญนะใครนะอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสวนสยามนะสยามอเมซิ่งพาร์คประกาศปิดชั่วคราว6เดือนโอ้โหตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นไปนะเพื่อฟื้นฟูหลังกระทบหนักจากน้ำท่วมโอ้โห6เดือนเลยนะอ่ะว่ากันไปนะครับนะมาไหมมาไหมนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนะ 1-3 ตุลาคมกรมอุตุบอกว่าฝนน้อยนะสามารถที่จะเร่งเคลียร์บ้านได้นะก่อนที่จะมารอบใหม่5-8ตุลาคมมาไหมฮะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับมานะผมให้เวลา30วินาทีนะไม่มานี่ผมเบรกนะผมชัดเจนนะไม่มานี่ผมเบรกนะแล้วพอช่วงหน้าใครที่ฟังค้างอยู่เมื่อวานเนี้ยนะคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมืองนครธมคุณวิลาคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เมื่อวานฟังกันได้ประมาณสัก10กว่านาทีนะเดี๋ยววันนี้ฟังกันต่อนะนิดนึงนะเพราะยังไงก็ต้องได้ยินเสียงคุณวิลานะแต่ว่าก่อนที่จะฟังเดี๋ยวรอดูหน่อยว่ามีสายเพิ่มเติมไหมคุณต้อมฮะสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ผมอยากจะสอบถามหน่อยครับพี่เวลาเจอด่านตรวจแต่ละด่านเนี่ยแหละครับทำไมเขาต้องใส่โม่งอะครับพี่ณัฐพงศ
0: ์ไม่เข้าใจครับ
2: ไม่เข้าใจหมายถึงว่าเวลาเจอด่านเนี่ยครับตำรวจที่มาตรวจค้นเราเนี่ยทำไมเขาต้องปิดบังใบหน้าด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะฝากไว้หน่อยครับอยากให้เปิดหน้าเปิดตาหน่อยแค่นั้นเองครับ
0: ทำไมล่ะทำไมถึงมันมีความจำเป็นเหรอยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจ
2: ครับผม
0: เขาก็ตรวจเขาให้เขาตรวจไปสิมันลำบากเราตรงไหนเดี๋ยวผมงงอยู่ผมว่าประเด็นมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเงี้ยคือเขาตรวจก็คือตรวจความเรียบร้อยตรวจจราจรตรวจเรื่องยาเสพติดตรวจเรื่องปืนถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็แค่เขาตรวจไปมันไม่เห็นไม่จะต้องไม่ใส่ไอ้โม่งไม่ใส่ไอ้โม่งอะไรคืออะไรไม่เข้าใจ
2: อ๋อโอเค
0: ไม่เข้าใจจริงๆคือเรามีปัญหาอะไรปัญหาเราคือ
2: ไม่มีครับพี่ไม่มีปัญหาครับแค่สงสัยเฉยครับว่าทำไมเขาต้องปิดบังใบหน้าด้วยเวลาเรียกตรวจคนนะคร
0: ับ ผมเคยคุยกับเพื่อนนะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยกลางวันอ่ะเวลาที่เขาตรวจอ่ะตรวจค้นอะไรต่างๆคุณจะเห็นเวลาที่เขาปิดไอ้ที่เขาใส่ไอ้โม่งส่วนใหญ่ก็คือตอนกลางวันถูกไหม
2: ครับ
0: กลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดปกตินะเขาไม่ได้มีแบบคาดไอ้โม่งนะถูกไห
2: ม
0: คุณเคยสังเกตไหม
2: ครับ
0: เออเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศใช่ไหมเราลองนึกสภาพสิเราไปยืนอยู่ตอนกลางวันอ่ะยืนอยู่กลางถนนน่ะที่มันมีควันไอเสียรถยนต์เยอะๆถามว่าสิ่งที่เราควรทำอะไรก็คือต้องรักษาตัวเองต้องดูแลตัวเองถูกไหม
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: โอเคใช่ครับพี่หายสงสัยแล้วครับพี่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมไม่เข้าใจไงคือมันตั้งประเด็นมาแล้วเอ๊ะเราทำไมไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเราโอ้โหแล้วเขาทำหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาต้องทำหน้าที่นี้นะวันอาทิตย์นึงเนี่ย3วันก็พอ4วันก็พออ่ะยืนกลางถนนกลางแดดร้อนๆอ่ะกับไอ้เสียรถยนต์อ่ะ
2: อ๋อกันแดดด้วยอะไรด้วยโอเคน้องเข้าใจแล้วครับพี่โอเค
0: ไม่เราลงไปยืนสิแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะใส่ไหม
2: ครับพี่โอเคครับพ
0: ี่ครับเฮ้ยทำไมรีบไปแล้วอย่าเพิ่งไปสิ
2: ขอบคุณมากครับพี่หายสงสัยแล้วพี่นะตะโบ
0: ไม่ใช่คือเอาไปเลยไม่จริงๆนะผมว่าบางทีเรานั่งคิดย้อนกลับไปดูค่ะคือเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาก็จะตรวจผมไม่มีปัญหาเลยนะเขาตรวจถามไปไหนก็ตอบเขาไปนะผมจะไปต่างจังหวัดผมก็บอกไปต่างจังหวัดจะไปที่ไหนผมก็บอกขับมาจากไหนผมก็บอกไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยอยากจะดูหน้าตำรวจเลยถูกไหมเออตรวจตอนกลางวันเนี่ยคือเราก็เห็นไหมล่ะก็แต่ละที่เราก็เห็นนะก็โอ้แล้วตรวจมันอยู่กลางถนนนะคุณใช่ไหมเออให้เขาถอดออกมาให้ดูหน้าให้มันชัดถามว่ามันดีมันก็ดีก็ถูกต้องอ่ะนะก็ ก็ถ้าช่วงที่เขาจะดื่มน้ำเขาทำอะไรเขาก็คงต้องแกะมันออกต้องถอดมันออกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบเป็นเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะทำไมเราไม่สงสัยบ้างอ่ะใช่ไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ก็เหมือนกันเวลาขับถนนออกไปขับข้างนอกเนี่ยนะเขาก็ใส่ไอ้โม่งเลยนี่ปิดหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อตเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วอย่างนั้นเราไม่สงสัยใช่ไหมแต่เราสงสัยบางคนที่เราอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเราเนี่ยผมคือที่ผมตอบเนี่ยเพราะว่าผมเคยคุยกับเพื่อนผมก็เคยสงสัยเหมือนคุณมาก่อนไม่ใช่อะไรเขาก็ตอบผมแบบนี้จริงๆบอกโอ้เฮ้ยต้องยืนอยู่กลางถนนนะเว้ยตรวจแบบตรวจจราจรเนี่ยนะตรวจว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฝ่าฝืนจราจรเนี่ยกวดขันวินัยจราจรเนี่ยยืนกลางแดดนะเว้ยนะเนี่ยเพื่อนบอกผมอย่างนี้จริงๆแล้วแบบดูสิมลพิษเท่าไหร่ละ BM 2.5 เท่าไหร่ปอดก็ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องก็กันแต่เขายังไม่ได้แบบโอ้โหใส่เป็นหน้ากากอนามัยอะไร N3 อะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนผมก็เห็นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใส่เป็น N3 เลยมีบางคนที่มีตัวฟอกอากาศกองอากาศอยู่ตรงจมูกด้วยมีเหมือนกันนะเนี่ยเขาอธิบายผมว่าอ๋อโอเคเข้าใจคุณหนึ่งฮะสาย3สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
3: ไม่มีประเด็นอะไรใหญ่โตฮะก็โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นนิดหน่อย
0: คิดเชิญครับ
3: ก็คือว่าแถวบ้านผมนี่แห้งหมดนะครับแถวดวนจันทร์รามินทาเนี่ยฮะ
0: ร
3: ามินทา40
0: ครับ
3: ท่วมไปวันเดียววันเสาร
0: ์
3: อาทิตย์ก็เย็นๆวันอาทิตย์ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วฮะมันจะมาอีกไหมฮะคุณณัฐพงศ
0: ์อะไรมาอีกไหมหมายความว่า
3: น้ำฝนนะฮะ
0: อ้าวก็กรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วงวันที่8ไอ้วันที่5ถึงวันที่8นะ
3: จะแรงไหมครับคราวนี
0: ้ไม่รู
3: ้
0: ว่ายังไม่รู้จริง
3: ๆไม่รู
0: ้แรงไม่แรงนี่ไม่มีใครตอบได้แล้วคุณว่าตรงนั้นมันต้องดูคือมันก็ต้องดูร่องมรสุมมันต้องดูว่าฝนมันจะเป็นยังไงถ้ามันแรงเดี๋ยวเขาดูว่ามันมีโอกาสสูงเดี๋ยวเขาก็จะต้องบอกว่าฝนจะตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ตะกี้ผมฟังว่าพี่คนนั้นที่ว่าอยู่แถวสวนเสรีไทยก็หนักนะ
0: หนักน้ำมัน
3: แถวสวนสยามมันหนักมากเลย
0: สวนสยามหนักแถวนั้นหนัก
3: สงสารเขาเหมือนกัน
0: ครับผมอ่ะโอเคได้แต่ของเราแห้งแล้วเนาะโอเคขอบพระคุณ
3: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM ที่ Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์แปดโมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงที่4แล้วนะครับอันนี้ก็เราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นะครับแล้วก็แน่นอนนะคุณมิลาติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะกับคุณผู้ฟังบางส่วนนะครับรอบนี้นี่ไปที่จีนนะไปที่ศาลไคฝงไม่รู้ว่าไปดูเปาบุญจินหรือเปล่านะแล้วก็เห็นมีไปตรงที่ไหนอีกล่ะนะถ้ำหลงเหมินเหรอนะนี่ก็สวยสวยมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เข้าใจว่าน่าจะกลับวันนี้นะน่าจะกลับวันนี้นะพรุ่งนี้น่าจะมาประจำการได้ตามปกตินะครับแต่ว่าของเรานะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ยินเสียงนะคุณวีระอันนี้เป็นข้อตกลงกับทางสถานีคุณผู้ฟังทราบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยนะผมก็จะเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรซึ่งคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะเมื่อวานเนี้ยเปิดในแผ่นที่10นะเปิดไปได้ประมาณสัก10กว่านาทีค้างเอาไว้เรื่องของเมืองนครธมนะฮะยังมีประเด็นที่คุยต่อเนื่องเลยเฉพาะนครธมเนี่ยนะคุยกับอาจารย์สุเนศเนี่ยผมว่า 4-5 ตอนเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะ 4-5 ตอนเลยเพราะคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมีทั้งหมด22แผ่น22ตอนเราเปิดมาเนี่ยนครวัดภาพสลักหินนุนต่ำสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเลยเนี่ยนะไล่มาได้9แผ่นแล้ว9ตอนแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นตอนที่10นะอันนี้เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับนครธมนะเมื่อวานนี้นะได้14นาที15นาทีวันนี้นะยังพอมีเวลาฟังต่อเพลินๆหน่อยนะอาจจะช่วยคุณผู้ฟังนะบางท่านที่อาจจะยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมขังอ่ะนะก็เครียดนะในเวลาคุยเวลาฟังคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศนี่สนุกมากนะครับผมนี่เพลินเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไปฟังกับคุณวีระแล้วก็อาจารย์สุเนศคุยกันนะแล้วก็สี่โมงเย็นนะก็เดี๋ยวให้ทางน้องวุ่นนะเฟดออกไปเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะเหมือนเช่นเคยบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะผมณัฐพงศ์นะลากับคุณผู้ฟังตอนนี้เลยแต่ว่าของเรามีคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันต่อไปติดตามกันครับ
1: เห็นร่องรอยคนจีนอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็ปรากฏว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทช่วยจามปลาตรงนี้เนี่ย
2: ครับ
1: เป็นเหตุให้จามปลาเนี่ยลบชนะเขมรอย่างเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์ไพรส์แอตแทคนะฮะเป็นการจู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหัน
2: เหมือนกองทัพนาซีจาน
1: ใช่ครับ
2: ยึดแบบสายฟ้าแลบ
1: สายฟ้าแลบเลยครับนี่ละตรงจุดนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุให้อาณาจักรนั้นเนี่ยถึงการละเรียกว่าแทบจะล่มสลายเลยก็ว่าได
2: ้
1: นะฮะผู้คนก็ดีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลก็ถูกกวาดต้
2: อ
1: นนะครับถูกเอาไปไว้ที่จามปานะครับเขาบอกว่าไอ้ยุคสมัยตรงนี้เนี่ยนะเขมรเนี่ยเปรียบเสมือนจมอยู่ในทะเลแห่งข้อกรร
2: ม
1: นะฮะคือหลายส่วนเนี่ยพูดถึงความลำบากต่าง
2: ๆ
1: นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีผู้ปกครองต่อมาแล้วมันก็ต่อสู้กันมันก็ไม่มีสภาพที่พร้
2: อม
1: คุณวีระครับ จุดนี้เองเนี่ยที่ชัยยะบรมันที่7เขาถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะนะฮะเพราะว่าต้องรู้สภาพว่าความจริงก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ศึกจามป่าเนี่ยช
2: ั
1: ยยะบรมันที่7นั้นก็กล่าวกันว่าก็กลับมาอยู่เขมรแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้หรือมาอยู่ในราชธานีนะครับท่านก็คอยดูจังหวะอยู่ว่างั้นเถอะพอมันเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นปั๊บก็ถือโอกาสที่จะเข้ามากอบกู้แผ่นดิน
2: มันมีอย่างนี้อันหนึ่งอาจารย์น
1: ี่
2: จริงเท็จประการใดก็สุดแท้แต่อาจารย์นะคล้ายๆกับอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าชัยวรมันที่7เนี่ยเหมือนกับเป็นพันธมิตรกับเจ้าชายหรือว่ากลุ่มของคนที่มาจากจามปานี่มีบางคนพูดอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าคือคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมแกรอดไปได้ไม่โดนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแกก็เหมือนกับเป็นพันธมิตรอาจจะเป็นว่าทางจามนี่อาจจะมีหลายก๊กหลายเผ่า
1: เป็นไปได้
2: นะอาจารย์นะ
1: เป็นไปได้
2: ครับพออาจารย์พูดถึงว่าแกเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับนครธมไปโทษใกล้ๆกับอาณาจักรพระนครก่อนที่แกจะขึ้นครองราชเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแกก็ต้องมีคอนเนคชั่นระดับนึงกับไอ้คนที่มายึดอำนาจตรงนี้ไม่งั้นมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ผมนึกถึงผมนึกถึงอย่างนี้อาจารย์เวลาอาณาจักรสมัยโบราณลบกันเนี่ยมันไม่มีคำว่าชาตินะอาจารย์นะ
1: ไม่มี
2: ผมนึกถึงอย่าง อย่างพระมหาธรรมราชากับพระเจ้าบุเรงนองอะไรเงี้ยผสมทับกันอะไรผมมองอย่างนั้นอาจารย์นะผมเลยมีความรู้สึกว่าคือไม่เราไม่ได้เอาคติชาตินิยมว่าอันนี้เป็นคนจามนี่เป็นคนเขมรอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของอาณาจักรอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: คราวนี้ว่าอาณาจักรไหนรุ่งก็อาณาจักรนั้นไปแต่ว่าคนในชาติอาจจะผสมกันไปผสมกันมาอาจารย์นะ
1: คร
2: ับ ผม
1: ครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณเวลาพอแกขึ้นมามีอำนาจได้เนี่ยมันเกิดกบฏอีกครั้งหนึ่ง
2: โอ้ครับ
1: เป็นกบฏใหญ่อยู่ที่สักประมาณเมืองพระตะบองแกส่งเจ้าชายจามนะฮะซึ่งมาอยู่กับแกนะซึ่งมาอยู่กับแกตั้งแต่ปี1181
2: อ๋อแล้วตอนนี
1: ้กบฏ
2: ตอนที่แกขึ้นครองราชแล้วใช่ไหมจอน
1: ที่แกขึ้นครองราชแล้วเพราะนั้นที่ว่ามีคอนเน็กชันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะ
2: ครับ
1: ที่ว่ามีคอนเน็กชันเนี่ยก็มีความเป็นไปได
2: ้ครับ
1: แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับภาพลักษณ์มันก็เห็นในทำนองมาว่าแกใช้เวลา4ปีคือตั้งแต่ประมาณ1177เนี่ยนะ
2: ตอนที่เป็นยุทธนาวีนะฮะ
1: ต้องครับ จนถึง1181เนี่ยนะฮะ
2: ขึ้นมาครองราช
1: จะขึ้นมาครองราชซึ่งในยะนี้ก็คงกระทำ2ประการคือ1ต้องผลักดันจามเนี่ยออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็สร้างความเป็นเอกภาพ
2: ภายในกลุ่มผู้นำเขมรขึ้นมาด้วย
1: ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่าแกก็สามารถที่จะพัฒนากองทัพเรือขึ้นมาที่จะขึ้นมารบกับทางจามกันไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีภาพสะท้อนได้เห็นในคล้ายๆกับว่าภาพสลักหนุนตัด
2: ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้น
1: แต่คราวนี้ต้องการที่จะสรุปรวบมาตรงนี้ว่า1181เนี่ยนะครับชัยยับรอมันที่7นั้นขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: นะฮะพอขึ้นมาเป็นใหญ่ปั๊บเนี่ยจึงเกิดการสถาปนาสิ่งแรกๆเนี่ยก็คือพระนครธมขึ้นมา
2: สร้างเมืองใหม
1: ่สร้างเมือง
2: ต้องถือว่านี่เป็นรายการสร้างเมืองใหม่นะอาจารย
1: ์ต้องครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเราจะดูในเนื้อหาในบริบทที่ชัยวรมันที่7ขึ้นมาเนี่ยสภาพปั่นป่วนนอกจากกอบกู้ชาติแล้วขับไล่ต่างชาติที่มายึดครองแล้วเนี่ยต้องไปถึงขั้นสร้างเมืองใหม่เลยนะอาจารย์นะ
1: ต้องครับ
2: ครับ
1: วิลาถามว่าอย่างนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยหลักฐานในจารึกยังคงหยิบยืมชื่อเดิมอยู
2: ่
1: คือใช้ชื่อยโสธรปุระ
2: ยโสธรปุระครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเมืองใหม
2: ่
1: นะฮะแต่เข้าเป็นเมืองใหม่จริง
2: ๆครับ
1: คำถามก็คือว่าเมืองเดิมเนี่ยก็มีอยู
2: ่
1: นะฮะทำไมถึงสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา
2: ใช่ใช่
1: นะฮะเมืองใหม่ที่สร้างอยู่ในตำแหน่งที่คุณวีระพูดถึงนะฮะคือถ้าจะเอาอังกอร์วัดเป็นเกณฑ์เนี่ยนะฮะก็จะอยู
2: ่ถัดขึ้นมาทางเหนือ
1: ทางเหนือ
2: ขึ้นมาประมาณสัก300-400เมตรนะฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: ครับ
1: เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากนะครับนะฮะเขาบอกว่ามีความยาว3กิโลเมตรต่อด้านนะฮะ
2: กำแพงเมืองนะอาจารย์นะ
1: กำแพงเมืองนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยกับคุณวีระอีกนิดนึงว
2: ่
1: าจริงๆมันจะมากยาวน้อยกว่าตรงนี้หรือเปล่านะ
2: คร
1: ับ แต่ว่ามีคูเมืองมีอะไรที่เป็นเมืองขนาดใหญ
2: ่ครับครับ
1: ทำไมถึงสร้างเมืองอันนี้ขึ้นมานะฮะอาจจะตั้งข้อสังเกตได้2ประการประการแรกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเมืองเดิมที่สร้างขึ้นก็คือยโสธรปุระเนี่ยไม่อยู่ในสภาพของการจะเป็นเมืองป้อมรับศึกที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอาจกล่าวได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เขมรที่มีอริราชศัตรูจากภายนอกเข้ามายึดราชธานีได้สำเร็จนะฮะเพราะนั้นต้องสร้างเมืองให้เข้มแข็งเพราะนั้นคูน้ำเนี่ยก็สักประมาณ100เมตรถึงจะได
2: ้ถูกต้องครับอาจารย์ครับประมาณ100เมตร
1: ครับแล้วก็กำแพงนั้นประมาณ6เมตร
2: กำแพงสูงประมาณ6เมตร
1: ประมาณ6เมตร
2: สร้างกำแพงเป็นขนาดอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยด้านละ3กิโล
1: ใช่ครับ
2: เป็นเอาแรงมาสร้างข้างละ6เมตรสูง6เมตรยาว3กิโล4ด้านเป็นจัตุรัส
1: ใช่ครับ
2: โอ้โห
1: ถูกครับ
2: มันไม่ใช่แล้วยังมีคูน้ำรอบพระนครอีก
1: ใช่ครับ
2: ข้างละ100เมตรโอ้โหมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะอาจารย์นะ
1: แล้วเสร็จแล้วตรงแนวกำแพงนั้นยังมีดินหนุนแนวกำแพงขึ้นมาอีกหนามากมายนะครับพร้อมที่จะให้ทหารไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปรักษาเชิงเทินได
2: ้
1: ถ้าเป็นเมืองป้อมปราการขนาดใหญ
2: ่คือวิ่งได้รอบกำแพงนะอาจารย์นอกจากวิ่งขึ้นจากข้างล่างจากข้างในขึ้นมาที่ด้านกำแพงแล้วเนี่ย ถนนบนกำแพงที่เราไปดูกันนะอาจารย์นะอาจจะประมาณได้ว่าสมัยก่อนอาจจะวิ่งรอบกำแพงทั้งหมด12กิโลเมตรเนี่ยวิ่งรอบได้เลย
1: วิ่งรอบได้นะครับ
2: ครับ
1: เรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่โตเพราะนั้นข้อสันนิษฐานอันหนึ่งของการสร้างเมืองตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าต้องการจะสร้างเมืองให้มันอยู่ในสภาพพร้
2: อม
1: รับศึกกว่านะครับมีข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากนี้คือว่าเราเห็นคติอันหนึ่งนะครับของการสร้างเมืองใหม
2: ่ครับ
1: การสร้างเมืองใหม่เนี่ยนะครับโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดยุคสมัยใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับเปิดอีราเปิดศักราชใหม
2: ่
1: นะครับปกติถ้าจะเกิดภาวะของการสร้างเมืองใหม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงนะฮะเหตุภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองนะฮะต่อสภาพให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้เข้าสู่ที่สุดแห่งกาลกะลีอยู
2: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดยุคใหม่กันนะฮะเพื่อผลักให้สังคมนั้นพ้นจากสภาพความเป็นกาลกะลียุคกลับไปสู่ยุคทองอีกครั้งหนึ่งนะจุดเริ่มต้นสำคัญตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การนำของกษัตริย์ที่นำสันติสุขมาก็คือการสร้างเมืองใหม
2: ่
1: นะปรากฏการทำนองคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเราเจอในกรณีของพม่าด้วยนะครับ
2: ทราบ
1: เอาละเพราะนั้น อันนี้น่าจะเป็นเหตุแห่งการที่พระเจ้าอีกเหตุสำคัญอันหนึ่งนะฮะของการสร้างเมืองใหม
2: ่ครับเชิญอาจารย์ฮะเชิญฮะ
1: เมืองนครธมที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้สร้างขึ้นมาในพื้นที่ที่ไม่เคยถูกใช้งาน
2: กำลังจะถามอาจารย์ว่าในการสร้างกำแพงรอบทำเป็นเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเนื่องจากว่าพื้นที่ที่มันสร้างมันก็ไม่ได้

0: ไปจากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นอนาบริเวณที่เคยเป็นเมืองพระนครมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีการทับซ้อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับมีการทับซ้อนกับพื้นที่ที่ได้เคยถูกใช้มาแล้วแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เราทราบว่าบริเวณเมืองนครธมเนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่สร้างภูเขาปราสาทนะฮะภูเขาปราสาทหรือเขาเรียกว่า mountain temple นะฮะอย่างที่เราพูดอยู่อย่างเช่นเมื่อเราพูดถึง
0: ปราสาทเขา
1: เมื่อเราปราสาทเขาอะไรทำนอง
0: ปราสาทเขาปราสาทบนเขา
1: ใช่ครับอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางอำนาจของกษัตริย
0: ์
1: ที่ยิ่งใหญ่นะฮะ
0: ม
1: ันมีอยู่อย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งก็คือพิมานอากาศ
0: มีปราสาทพิมานอากาศซึ่งเป็นสร้างลักษณะที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นปราสาทที่สร้างเป็นทรงภูเขาอะเอาทำเป็นภูเขาแล้วมีปราสาทอยู่ข้างบนเนี่ยสร้างอยู่แล้วอยู่ตรงนี้มีอยู่
1: แล้วในสมัยของสุริยวรมันที่หนึ่ง
0: ครับครับ
1: นะครับอันนี้มีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือที่ป่าปวน
0: ยังมีปราสาทอีกอันที่ว่าปราสาทป่าปวนก็เป็นทรงลักษณะปราสาทภูเขาเหมือนกันอย่างที่อาจารย์พูดสร้างอยู่ในตรงนี้อยู่แล้ว
1: ครับจะสร้างหลังจากสมัยของชัยยะวรมันลงมาเล็กน้อยอุทัยทิตยวรมันที่สอง
0: ครับ
1: นะครับก็มีสองแห่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทพิมานอากาศเนี่ยยังเชื่อว่ามีเป็นแนวพระบรมหาราชวังของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งอยู่ก่อนนั่นก็คือว่าอาจเป็นได้ว่ามีวัง
0: ม
1: ีปราสาทเป็นประธานนะฮะและต่อมามีความต่อเนื่องของการสร้างปราสาทภูเขาที่ใกล้ชิดกันเนี่ยขึ้นมาอีกนะฮะสัมพันธ์กันอยู่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันบ่งชี้ถึงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ
0: ิ
1: ์นะครับที่มีมาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆชัยยะวรมันที่7นั้นอยากจะสร้างอะไรที่ไหนก็สร้าง
0: ไม่ใช่ไปถางป่าแล้วอยู่ดีก็สร้างขึ้นมาโดยไม่มีจินตนาการนะอาจารย
1: ์ต้องครับ
0: มันเป็นที่ที่มันสำคัญอยู่แล้ว
1: ต้องครับ
0: เพียงแต่ว่ามาจัดผังใหม่อาจารย์
1: ใช่ครับ
0: จัดระบบใหม
1: ่
0: จัดทางใหม
1: ่มีการจัดระบบใหม่นะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไป
0: ครับคราวนี้อาจารย์คราวนี้เวลาไปดูนะอาจารย์นะในส่วนที่เป็นภาพรวมเนี่ยผมเอาอย่างนี้อาจารย
1: ์เอาเลย
0: เวลาเราไปดูเนี่ยผมให้ภาพคุณผู้ฟังนิดนึงว่าสมมุติว่าเรามาจากปราสาทนครวัดเนี่ยคือเมื่อจากว่ามันเป็นกำแพงล้อมรอบ4ด้านด้านละ3กิโลเมตรเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับแล้วข้างในมันจะมีปราสาทนู่นปราสาทนี่ที่เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูเนี่ยแต่ว่าผมให้ภาพอย่างนี้ว่ามันจะมีคูน้ำล้อมรอบใช่ไหมจานด้านละ100เมตรใช่ไหมจาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเวลาเราไปเนี่ยเนื่องจากว่าถนนที่ไปเนี่ยมันจะตัดเข้าทางด้านประตูทิศใต้ใช่ไหมจาน
1: ประตูทิศ
0: อันนี้
1: ถนนที่เข้ามาเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ผมกำลังดูนิดนึง
0: เข้าทางด้านประตู
1: ใช่ครับ
0: เข้า
1: ทางทิศใต้ถูกต้อง
0: ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าที่ปราสาทที่นครธมเนี่ยหรือว่าเมืองใหม่ที่ว่าหรือเมืองใหญ่ที่ว่าเนี่ยขนาดพื้นที่มันเนี่ย9ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณสัก 6,500 ไร่อาจารย
1: ์ครับ
0: นะพื้นที่ภายในเนี่ยประมาณ 6,500 ไร่มันมีทั้งหมด4ประตูใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ประตูเข้าเมืองใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: มีทั้งหมด5
0: ประตู5ประตูนะฮะก็จะมีประตูทางด้านทิศใต้ประตูทางด้านทิศเหนือ
1: ครับ
0: ประตูทางด้านทิศตะวันตก
1: อันนั้นด้านละ
0: หนึ่งประตูแต่ด้านตะวันออกนี่พิเศษหน่อยนะอาจารย์มีสองประตู
1: มีสองประตู
0: มีสองประตูนั้นด้านตะวันออกนี่จะมีประตูหนึ่งเขาเรียกว่าประตูทางทิศตะวันออกกับอีกอันหนึ่งประตูชัย
1: ใช่ครับ
0: นะครับตอนนี้เวลาไปดูนี่นอกแล้วเวลาเรานั่งรถเข้าไปนะอาจารย์นะ
1: คร
0: ั้งพอเรานั่งรถเข้าไปพอถึงหน้าประตูทางด้านทิศใต้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรก่อนอาจารย์ครับ
1: ก็อย่างนี้ครับพอคุณเวลาเข้ามาถึงประตูทางด้านทิศใต้พุ้งเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณเวลาจะเห็นก่อนก็คือสะพาน
0: อ๋อสะพาน
1: นะฮะสะพานที่ทอดข้ามคูซึ่งมีความยาว100เมตร
0: ไอ้คูน้ำล้อมรอบที่เราพูดถึงตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับอ
0: าจารย์เคยเล่าให้ฟังมันมีจระเข้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับแต่ว่าคติของการสร้างคูอย่างนี้เนี่ยนะฮะเอาจระเข้เข้ามาเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ความจริงไกด์เองก็ยืนยันก็บอกเรื่องนี
0: ้ว่ามีจระเข
1: ้ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณวีระคูเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแม่น้ำนะฮะต่างจากคูเมืองที่เราอาจจะคุ้นกันเช่นคูเมืองกรุงเทพธนบุรีด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำ
0: เป็นแม่น้ำโดยตรง
1: ต่อติดเป็นส่วนหนึ่งกับแม่น้ำ
0: แล้วมาขุดคลองเพิ่มเป็นเกาะทีหลัง
1: ถูกต้อง
0: แต่นี่มันเป็นแบบไม่มีแม่น้ำเลยเป็นคูอย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงปล่อยจระเข้ลงได
0: ้
1: นะครับก็สามารถควบคุมจัด แลได้
0: ใช่
1: นะครับไม่มันปลาจระเข้เนี่ยมันไม่หลุดไปลงแม่น้ำใหญ
0: ่ยกเว้นน้ำจะท่วมที่มันก็ไม่ท่วมมันคูมันใหญ่มากนะจ๊ะ
1: ใช่ครับคูใหญ่มาก
0: ครับ
1: คืออย่างนี้ฮะคุณวิระพอเราเข้ามาทางด้านใต
0: ้
1: นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือว่าเราจะเห็นสะพานหน้านะครับที่เชื่อมเข้าไปถึงตัวประตูเมืองนะครับไอ้สะพานหน้าที่ว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกนะฮะที่เราจะเห็นเทวดากับอสูรยุทธนา
0: เป็นแถว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแถว
1: ครับด้านละ54ตน
0: ห้าละ54
1: นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเข้าลักษณะความคิดเรื่องการกวนเกษียณสมุ
0: ทรถ้าเกิดเราใครที่ฟังเรื่องปราสาทนครวัดแล้วเราเล่าเรื่องกวนเกษียณสมุทรนี่อ๋อเลย
1: อ๋อเลย
0: เมื่อไหร่เห็นแถวพญานาคแล้วก็มีเทวดาหรืออสูรไปกอดไปยุทธเนี่ยนะก็คือเนี่ยแหละรายการกวนทะเลน้ำนมให้ได้น้ำอมฤตอาจารย์
1: ใช่ครับรายการกวนเกษียณสมุทรเลยจริง
0: ๆครับผม
1: นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนความคิดอีกเช่นกันว่าอันนี้เท่ากับเป็นการเปิดยุคใหม
0: ่
1: เอาเร
0: ื่อง
1: อินทราพิเศษเข้ามาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเราเดินข้ามเข้าประตูเข้าไปนะฮะเราจึงเห็นมุมประตูสองข้างเป็นรูปช้างเอราวัณนะครับและเชื่อว่าก็จะมีพระอินทร์นี่แหละ
0: นั่งบนช้าง
1: ประทับอยู่บนช้างเห็นไหมฮะมันเข้าคอนเซ็ปต์ของการความคิดในเรื่องของการอินทราพิเศษนะฮะเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วตรงยอดตรงประตูอาจารย์มันจะมีเป็นปรางใช่ไหม
1: คือตรงยอดเป็นประตูเนี่ยนะครับ
0: ตรงยอด
1: จะมีเป็นปรางที่เป็นรูปหน้าร
0: ูปหน้าคนใช่
1: เป็นรูปหน้าคนนะฮะมองออกไปทั้งสี่ด้านนะครับขนาดใหญ่มาก
0: ใหญ่
1: อันนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญคราวนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าปรางอันนี้เนี่ยนะที่เป็นรูปหน้าคนเนี่ย
0: ค
1: ือจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของอะไรก่อนนะครับก็ถ้าคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ในยุคนี
0: ้
1: ก็มักจะมองว่านี่เป็นพระพรหมหรือเปล่าเป็นพระพรหม
0: พรหมสีหน้านะ
1: เป็นพรหม
0: คนไทยกันนี่จะคุ้นกับพรหมสีหน้านะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงไม่ใช
1: ่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช
0: ่
1: ที่จริงแล้วไม่ใช่เนี่ยนะฮะให้ดูเรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือว่าเสียงนะฮะของพรรคทั้ง4เนี่ยเป็นคนละเสียงกันนะฮะไม่ได้เป็นเสียงเดียวที่มีสีหน้าสีด้านแต่ละเสียงเนี่ยมีเป็นเสียงแต่ละเสียงไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น
0: แต่ว่ามาประกบด้วยแกนกลาง
1: ประกบกันนะฮะ
0: คือ4คนไม่ใช่4หน้า
1: เป็นคือ
0: ต้องเรียกว่า4คนต้องเรียกว่าเป็น4คนไม่ใช่4หน้าอย่างเดียว
1: คนแต่ลักษณะนี้เนี่ยสอในยะความหมายของการเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสุ
0: ซึ่งเป็นคติทางพุทธมหายานจารย์
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นคติสำคัญที่พระมหากษัตริย์ในยุคนี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะฮะเลือกขึ้นมาเป็นศาสนาประจำรัฐ
0: ซึ่งแต่เดิมนับถือพราหมณ์
1: ซึ่งแต่เดิมนับถือพราหมณ์กันมาโดยตลอด
0: วันนี้เปลี่ยนมาเป็นพุทธมหายานเป็นศาสนาประจำชาติในยุคของชัยวรมันที่7
1: ตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการสื่อในยะถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างผู้เป็นพระมหากษัตริย์กับประชาชน
0: ครับคราวนี้ผมเพิ่มคุณฟังให้อาจารย์เพิ่มนิดผมเพิ่มนิดนึงนะอาจารย์นะว่าตรงประตูที่อาจารย์พูดถึงที่เห็นมีรูปหน้าสีหน้านี่นะฮะแล้วก็มีพระอินทร์อยู่ข้างละ2ตัวนี่

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้ว Drew Houston ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิกาพิชัก
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับบอกเล่าประสาประสานแล้วก็วันนี้เป็นความโชคดีของรายการที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติที่จริงชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับใครได้อ่านเดลินิววันอาทิตย์ก็จะพบคอลัมน์สบายสบายสไตล์ไมตรีนะครับก็คือคุณไมตรีลิมปิชาติพี่ไมตรีครับอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
3: ครับอยู่แล้วครับสวัสดีครับ
2: ก็ต้องขอแสดงความยินดีครับ
3: เป็นศิลปินแห่งชาติ
2: ครับแล้วก็พี่เมตรีเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยเคยทำงานที่การประปานครหลวงใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: โดยอาชีพนี้เป็นช่างใช่ไหมเห็นว่าจบช่างก่อสร้างอุเทนถวายเลย
3: ครับคือเริ่มต้นก็เรียนจากช่างก่อสร้างอุเทนถวายครับแล้วก็ต่อมาก็อยู่ประปาก็เป็นงานช่างอ่ะฮะทำงานช่างครับผม
2: ครับก็แปลว่าโดยอาชีพนี่เป็นช่างแต่ว่าความใส่ใจพิเศษก็คือเรื่องการขีดเขียนหนังสือใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้เขาบอกว่าเขาลือกันว่าพี่เมตรีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดี ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขไปด้วยคือหมายความว่ามองโลกในแง่สดใสคือไม่ได้มองในแง่ลบว่างั้นเถอะเห็นอะไรก็สามารถหยิบเอาแง่มุมที่ดีขึ้นมาเล่าสู่กันฟังหรือมองในแง่นั้นได้เดี๋ยวถามตรงนะเพราะว่าทุกคนกรุงเทพเขาประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเรื่องน้ำท่วมพี่เมตรีโดนน้ำท่วมไหมครับบ้าน
3: ไม่ฮะพอดีที่ครับหมู่บ้านที่บ้านโชคดีครับก็มันครับท่วมที่ถนนหน้าบ้านรักประมาณคืบหนึ่งแต่แค่วันเดียวครับ
2: อ๋อ
3: เสมอเรียบร้อยเลยครับ
2: สมมตินะ
3: ครับ
2: สมมติว่าพี่เมตรีต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมปี54โดนมั้งครับตอนนั้นนะ
3: ปี54เนี่ยตกใจมากเลยนะฮะเพราะว่าข่าวว่าน้ำจะท่วมใหญ่ผมกับครอบครัวหนีไปถึงโน่นน่ะชะอำฮะไปนอน7วันนะฮะหนีน้ำท่วมไปแต่ปรากฏว่าน้ำไม่ได้ท่วมถึงหมู่บ้านที่พวันนะครับก็คนอื่นอ่ะจะกลับมาต้องสูบน้ำออกของผมต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะว่าน้ำไม่ท่วมครับก็รู้สึกผิดหวังฮะ
2: งั้น
3: ฮะอุตส่าห์หนีไปชะอำแล้วน้ำไม่ท่วมเลยครับ
2: ในกรณีเช่นนี้นะฮะคนที่เขาเดือดร้อนกับน้ำท่วมนี่ข้าวของเสียหาย

0: ก็อยู่ค่อนข้างลำบากจะต้องออกไปหาของกินของอะไรต้องใช้วิธีลุยน้ำไปเดินลุยน้ำขี่จักรยานบ้างลุยน้ำบ้างก็ไปซื้ออาหารมานะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เคยเอามาเขียนนะมันเป็นเรื่องจริงคือจนกระทั่งหลายวันนะข้าวสารที่จะหุงเนี่ยไม่มีนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็โชคดีที่ผมเลี้ยงหมาแล้วก็มีข้าวให้หมากินนะต้องยืมข้าวสารของหมาเนี่ยมาหุงกินเนี่ยก็ถ้า
2: ต้องลงนี่ต้องลงช่วงนั้นกินข้าวหมาหรือเพราะข้าวคนมันหมด
0: ข้าวคนมันหมดนะก็ยืมข้าวสารของหมาเนี่ยมาหุงกินเพราะเราแยกไงข้าวสารของหมามันถูกหน่อยใช่ไหมครับแต่เราไม่ใช่เรื่องดีนะแต่เป็นพอเราเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเขียนนะผมจำไม่ได้ไปเขียนลงชาวกรุงหรือที่ไหนนะเรื่องนี้นะครับ
1: ก
0: ็พยายามมองในแง่ดีนะ
1: ครับครับพี่มิติครับจะถามว่าเขียนหนังสือมาเยอะแยะมากมายผมไม่รู้ละกี่เล่มก็ไม่รู้บทความกี่ชิ้นถ้านับจำนวนหน้าก็ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นหน้านะก็ประสบการณ์อุดมสมบูรณ์มากได้ข่าวว่านะได้ข่าวว่าตั้งต้นเป็นคนเขียนหนังสือมีใจเขียนหนังสือเพราะว่าเขียนจดหมายรักฉบับแรกอะไรเนี่ยเขาลือกันอย่างนั้นมันเป็นยังไงครับพี่ไมตรีครับ
0: คือเล่าตอนนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อผมนี่อยากอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมครับเหตุที่อ่านเพราะว่าชอบอ่านนะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสมพรชัยรุ่นทรออกชื่อก็ได้นะเขาเป็นนักอ่านแล้วเขาก็สมัยผมอยู่นครเนี่ยเขาก็พยายามหาหนังสือดีๆไม่อ่านคำว่าดีๆ
2: นครนี่เป็นบ้านเกิดนะ
0: ครับบ้านเกิดเนี่ยนครศรีธรรมราชนะฮะ
2: อำเภอ
0: เมืองครับผมเกิดในตุ๊กมึกเลยครับแล้วก็เอาหนังสือสมัยนั้นก็พลนิกรกิมหวนอะไรพวกนี้นะแล้วของแม้แต่หนังสือของท่านพุทธทาสของคนดังๆเยอะนะฮะให้อ่านพออ่านเยอะๆก็ทำให้เราน่าจะเป็นนักเขียนได้อยากเขียนอะไรทำนองนี
1: ้อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นนี้อายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นประมาณ15-16ปีนะแต่เขาไม่ได้เขียนนะเพียงแต่อยากเท่านั้นเองไม่ได้เขียนนะครับทีนี้พอเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะก็ถึงอยากเป็นนักเขียนอย่างรุนแรงมากนะฮะตอนนั้นขนาดเป็นนักบาสเกตบอลเนี่ยเขาไปเก็บตัวที่โรงยิมเนเซียมนะฮะตอนนั้นเป็นทีมชาติแล้วนะฮะเขาเก็บตัวที
2: ่เป็นนักบาสเกตบอลทีมชาติเลยนะ
0: ครับแล้วเขาเก็บตัวที่โรงยิมเนเซียมมิบุตรนะครับผมพอโค้ชนอนหลับเนี่ยผมต้องแอบออกมาข้างนอกอ่ะมาที่บันไดอ่ะนะมันสว่างมานั่งเขียนหนังสือใช้ลูกลื่นน่ะเขียนเพราะอยากเป็นนักเขียนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับย้อนไปที่คุณประสานถามเมื่อกี้เรื่องจดหมายนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องเขียนจดหมายส่วนใหญ่ผมก็เขียนจดหมายไปจีบนะออกชื่อก็ได้คุณพักกริ้งอ่ะนะ
1: ซึ่งอยู่ด้วยกันในวันเดียวนะครับครับ
0: คุณพักกริ้งเนี่ยเขาอยู่จังหวัดราชบุรีเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นนะครับอยู่โรงเรียนปูนซีมอนซีเมนต์ไตรอุปถัมภ์นะครับแล้วผมสมัยนั้นก็เขียนจดหมายไปผมเนี่ยเป็นเด็กอาชีวะใช่ไหม
1: ครับ
0: ภาษาไทยก็เขียนชื่อเขายังผิดเลยฮะพักกริ้งพักแปลว่าหน้าใช่ไหมพอเนี่ยตรอกระลันเนี่ยปรากฏว่าผมเขียนพักเฉยๆแบบพักผ่อนไง
1: พักผ่อนไม่มีตรอกระลัน
0: ไม่มีฮะเพราะว่าที่ว่าผมเรียนช่างก่อสร้างไม่รู้แต่ว่าเขียนไปแต่ว่าเข้าใจว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่าเขาเอาจดหมายของผมเนี่ยไปอวดเพื่อนให้เพื่อน
1: ให้
0: เพื่อนก็บอกเอ๊ะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักประพันธ์ได้นะแสดงว่าสำนวนคงดีนะแต่ความรู้น้อยเขียนผิดไงอย่างคำว่าสบายสะอาดมีสะอาดหรือไม่อัศจรรย์เนี่ยผมเขียนไม่ถูกหมดอ่ะนะ
1: เขียน
0: ผิดอ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วบังเอิญว่าอาจารย์พระพริ้งนี่แกเป็นครูภาษาไทยไง
1: ครับ
0: ตอนหลังมาแต่งงานกันแล้วถึง

0: ถึงได้แนะนำว่าไอ้ตัวนี้ผิดอะไรทำนองนี้แหละครับ
1: อ๋อแล้วไงด้วยเหตุที่เขียนผิดนี้แล้วก็เลยถูกทักท้วงไหมพี่พักพิงท้วงไหมว่าเขียนผิดนะตก
0: คงเกรงใจฮะเพิ่งมาบอกตอนหลังตอนนี้เราเป็นนักเขียนแล้วนะครับ แต่พูดก็พูดอะนะผมนี่เป็นคนโชคดีในเรื่องของถ้าผมเป็นนักอยากเขียนหนังสือแล้วไม่ได้แต่งงานนะกับคุณพักพิงนะผมคงเป็นนักเขียนยากเหตุผลเพราะว่าผมกลัวไงหนึ่งลายมือผมไม่สวยลายมือผมแย่สองพิมพ์หินไม่เป็น
1: ครับ
0: มีแต่ความอยากอย่างเดียวคืออยากเป็นนักเขียนว่ายังไงเมื่อไรจะเป็นนักเขียนนาทีก็เขียนเก็บนะเขียนเรื่องสั้นเก็บเรื่องสั้นเก็บหลายประมาณเป็นสิบเรื่องอ่ะนะฮะแล้วยิ่งลำบากใหญ่ตรงที่ว่าผมรู้มาว่าการเริ่มต้นการเขียนหนังสือเนี่ยจะต้องเริ่มจากเรื่องสั้นแต่การผมอ่านพบว่ายากที่สุดคือเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นนี่ยากกว่าเรื่องยาวยากกว่าทุกอย่างนะ
1: คร
0: ับทำไมพอเราเริ่มต้นในสิ่งที่ยากเนี่ยโอกาสที่เป็นนักเขียนเนี่ยแทบไม่มีเลยจริงไหมอย่างอื่นนี่ต้องเริ่มต้นอย่างง่ายก่อนใช่ไหมไม่ว่าเล่นกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเป็นนักเขียนเนี่ยเริ่มต้นที่ยากที่สุดคือเรื่องสั้น
1: ครับ
0: ผมคงแย่แต่บังเอิญว่าผมก็สารภาพกับแฟนว่าเออผมนี่อยากเป็นนักเขียนนี่เขียนไว้ในเป็นปึ้งๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยเอาแนวมาอ่านสินะก็ผมก็ให้อ่านพออ่านว่ามันมีเรื่องสนุกทั้งนั้นเลยพออ่านแต่ลายมือคินลายมือผมไหมตอนที่จีบกันส่งจดหมายไปให้อาจารย์นะอาจารย์ก็ชินลายมือเขามาอ่านต้นฉบับผมบอกนี่ดีเนี่ยก็เลือกอยู่เรื่องหนึ่งชื่อร่อนต่ำเพราะอยากสูงนะ
1: ครับ
0: ส่งไปให้ฟ้าเมืองไทยสมัยนั้นอาจินปัญจพันธ์พี่อาจินปัญจพันธ์เป็นบรรณาธิการนะคุณบรรณาธิการรู้จักใช่ไหม
1: รู้จักครับ
0: รู้จักอย่างดีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านอ่านปุ๊บลงให้ผมเลยภายในไม่กี่อาทิตย์แต่ลงให้ใหม
1: ่เป็นสื่อฉบับแรกที่ลงหรือเปล่า
0: ครับแล้วก็ไปลงที่คอรัมน์เขาเริ่มต้นที่นี่ผมนี่เกิดที่ฟ้าเมืองไทยนะฮะฟ้าเมืองไทยฮะแล้วตอนนั้นอายุมากแล้วนะอายุ30แล้วแต่ผมเริ่มเขียนมา20กว่าก็เขียนแล้วนะแต่ว่าไม่กล้าส่งไปไหนมีความรู้สึกว่าเราคงลายมือก็ไม่ดีความรู้ก็น้อยคงเป็นนักเขียนไม่ได้นะครับ
1: สมัยอยู่ที่อุเทนถวายไม่ได้มีงานขีดงานเขียนอะไรเผยแพร่ให้เพื่อนอ่านหรือ
0: ไม่มีเลย
1: วารสารไม่มีเลยใช่ไหมครับ
0: มีแต่บาสเกตบอลอย่างเดียว
1: องค์น
0: ั้นพอดีตอนสมัยนั้นเนี่ยอุเทนเนี่ยกับพานิชเนี่ยเขาจะแข่งบาสกันแล้วอุเทนสู้ไม่ได้เลยนะฮะยังไงก็สู้พานิชไม่ได้
1: พานิชไหนพานิชพระนคร
0: พานิชพระนครนะแพ้ทุกครั้งทีนี้มีนักบาสคนหนึ่งของอุเทนถวายเขาเกิดรู้จักเขาเคยเห็นผมเล่นบาสเขาบอกวิธีมาเรียนอุเทนได้ไหมจะได้มาช่วยเล่นบาสแข่งกับพานิชเอาชนะได้นะผมบอกเป็นยังไงอ่ะไออุเทนเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเขาบอกว่ามันมีเขียนแบบอะไรว่าผมสนใจว่าผมเป็นคนชอบวาดรูปใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยไปเข้าไปพอไปถึงเขาเรียนไปแล้วเดือนหนึ่งก็อาจารย์เขาบอกให้ผมเนี่ยไปเล่นบาสให้อาจารย์ดูนะครับผมก็ไปเล่นให้ดูอาจารย์เล่นบอกพรุ่งนี้มามอบตัวได้ก็ผมได้เรียนนะได้เรียนบาสเกตบอลนะแต่ไม่ได้เล่นบาสให้อุเทนเลยเหตุผลเพราะอะไรมะเพราะเด็กอุเทนเกเรไงกรมพละไม่ยอมไม่แข่งขันหลังจากตอนที่ผมเข้าเนี่ยไม่ให้ส่งกีฬาเข้าแข่งขันตัดทิ้งหมดเลย
1: ตัวไปตีกับคนอื่นเขา
0: ใช่สมัยนั้นตกลงผมข้าเพราะบาสแต่ไม่ได้เล่นบาสได้อุเทนเลยไปเล่นในเทคนิคกรุงเทพหลังจากจบแล้วนะนะครับในชีวิตนักกีฬาครับ
1: ในงานเขียนเนี่ยก็ถือว่าเกิดที่ฟ้าเมืองไทยถูกไหม
0: ครับเกิดที่ฟ้าเมืองไทย
1: ตอนนั้นนอกจากพี่อาจินก็ยังมีพี่เฉลิมศักดิ์ศิลาพรใช่ไหม
0: ใช่
1: เฉลิมศักดิ์รงคพลินใช่ไหมฮะ
0: พี่เป็นอยู่กับผมนะครับ
1: อ๋องั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ถามพี่ไมตรีว่าระหว่างการอ่านกับประสบการณ์ตรงเนี่ยอะไรที่มีผลต่อการเขียนมากกว่ากันหรือว่ามันไปด้วยกันหรือยังไง
0: มันคงไปด้วยกันนะพี่อาจินก็สอนนะตอนนี้ผมไปได้ลงหลายเรื่องในที่นั่นแล้วนะพี่อาจินก็สอนว่าประสบการณ์นี่สำคัญนะครับอย่างพี่อาจินเนี่ยจะเขียนเรื่องเหมืองแร่ใช่ไหมฮะจำคนรุ่นเก่าคงรู้จักนะชุดเหมืองแร่เพราะว่ามีประสบการณ์ตรงท่านยังถามผมนะตอนผมไปรับค่าเรือเมตีทำอะไรผมบอกว่าอยู่การประปานครหลวงทำงานประปาอ้าวเขียนเรื่องประปามานะผมเลยเขียนเรื่องประปาส่งไปต่อจากหล่อนทำอยากสูงนี่นะส่งไปปุ๊บลงให้ท่านลงให้ผมเขียนชุดประปาอยู่ทั้ง15เรื่องอ่ะที่นั่นนะท่านลงให้ทุกเรื่องเลยไม่มีลงตะกร้าเลยนะฮะ
1: เอางั้นน่ะนี่คือประสบการณ์ตรงแท้ๆเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: หมายความว่าเอาประสบการณ์ที่ทำงานประปาเนี่ย
0: ไปเขียนเป็นเรื่องสั้นนะครับแล้วก็จะเล่าต่อนิดว่าไปเขียนเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ท่านก็สอนบางอย่างให้เรานะให้รู้ว่าความการเขียนเป็นยังไงท่านก็สอนให้นะเหมือนกับอาจารย์คนหนึ่งพี่อาจินแต่ผมโชคดีที่ว่าส่งไปเนี่ยไม่เคยลงตะกร้าพี่อาจินก็เขียนด้วยว่านักตะกร้าสร้างนักเขียนมาทุกยุคนะแต่สำหรับนี่ไม่ลงตะกร้าได้ลงหมด
1: นั่นสิแปลว่าตะกร้าไม่ได้สร้างพี่เมตีอ่ะเพราะว่าไม่ได้ลงตะกร้าเลย
0: เหตุผลเพราะอย่างนี้ฮะย้อนไปอีกก็เพราะปัญญาผมเนี่ยเขาเป็นบรรณาธิการไงเขาจะเลือกก่อนฮะแล้วแกเป็นครูภาษาไทยแล้วเป็นคนนักอ่านใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ส่งรับรองได้ลงแล้วก็ได้ลงจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ดีอย่าไปส่งเลยใช่ไหมผมโดนการกองก่อนไงผมก็โชคดีผมบอกเนี่ยผมเกิดได้กับเขาจริงๆเลยเมื่อนั้นไม่ได้
1: เดี๋ยวก่อนถามตรงพี่เมติสมมติว่า10เรื่อง
0: ครับ
1: โดนพี่พักพิงเคลียร์ทิ้งกี่เรื่องประมาณ
0: แทบไม่มีเลยนะเพราะว่าเพียงแต่ว่าอันไหนควรจะส่งก่อนส่งหลังนะครับไม่มีเลยเพียงแต่ให้แก้ไขบอกเรื่องนี้ยังไม่ค่อยดีนะลองปรับปรุงดิผมก็ปรับปรุงแล้วก็ให้แกอ่านใหม
1: ่
0: ยังไงแกปัญญาคุณพักพิงต้องอ่านอยู่แล้วเพราะแกต้องพิมพ์ต้นฉบับให้ผม
1: พิมพ์อย่างนี้มีหน้าที่พิมพ์
0: ท่านฉบับฮะ
1: พิมพ์ดีนี่แหละว่างั้นเถอะ
0: เพราะว่าผมอย่างที่ว่าผมพิมพ์ไม่เป็นไงแล้วพอแกพิมพ์ต้นฉบับให้แกก็เรื่องนี้มันก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยแก้คำผิดให้คำผิดแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดอ่ะนะสามารถอาจจะจันผมยังเขียนไม่ถูกสบายไม่รู้มีสะอาดหรือไม
1: ่
0: จำลองแกก็แก้ให้คำผิดนะครับแต่ถ้าเนื้อเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่ผมหมดเลยเพราะแกไม่นั่นเพราะนักเขียนนี่ส่วนมากต้องอยู่ที่เนื้อเรื่องไอ้คำผิดคำถูกนี่บก.ก็แก้ได้นะครับ
1: ครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงทีนี้เรื่องอ่านนะผมถามพี่ไมตรีว่าอ่านไหมขุนช้างขุนแผนสามก๊กนิราชนรินหรืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายพระอภัยมณีอะไรล่ะหนังสือเหล่านี้ได้อ่านแบบทะลุโปร่งไหมผมเห็นบางคนเขาอ่านนะพี่นวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยอ่านเหลือเกินอ่านคุณช้างคุณแผนซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้เป็นต้นของพี่เมตรีอ่านอะไร
0: ไม่ผมอ่านเรื่องส่วนมากจะอ่านเรื่องของคุณวิราชมณีวัฒน์คือฤทธิ์ปราโมทนะครับ
1: สายลมแสงแดดเนี่ยนะ
0: ใช่คือผมอ่านเรื่องซึ้งๆเนี่ยผมบางทีไม่เข้าใจไงอย่างของท่านพุทธทาสเนี่ยนะขนาดผมอ่านเนี่ยผมยังพอโตขึ้นมาหน่อยถึงรู้นะถึงเข้าใจแต่ผมจะไปอ่านเรื่องเนี่ยของมนัสจันยงของพี่อาจินปัญญพันธ์ของน้อยอินทนนท์ของพนมเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: พราะนั้นก็แต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยล้วนแต่เป็นทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวคือหมายถึงสไตล
0: ์
1: สตอรี่ไม่ใช่สารคดีถูกไหม
0: ครับครับเป็นนิยายส่วนใหญ่ฮะแล้วก็เรื่องสั้นแล้วที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมอ่านก็คือเรื่องของคุณสดกูรมโรหิตนะที่เขียนเรื่องระยาเนี่ยผมอ่านจนกระทั่งพรุ่งนี้จะสอบหรือยังคืนนี้ยังอ่านไม่ได้อ่านหนังสือเรียนนะครับ
1: อ๋อ
0: ที่ครับที่ท่านเขียนเรื่องไร่แผ่นดินไทยอะไรหิมะละลายอะไรจำไม่จำเรื่องไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าชื่อสดกูรมโรหิตครับ
1: อ๋อครับอุดากรอย่างเงี้ยอ่านใช่ไหมครับ
0: อ่านครับแบบนี้อ่านนะฮะแต่ปลาเรื่องขุนแผนเรื่องอะไรเรื่องไม่อ่านนะเพราะว่า
1: อ๋องั้นเหร
0: อครับ
1: นั่นเป็นวรรณกรรมนั่นเป็น
0: วรรณกรรมมันสูงไม่รู้ว่าแต่ผมไม่ได้อ่านนะผมอ่านรุ่นหลังๆที่ว่าเนี่ยนะฮะ
1: ครับครับ
0: บอลปาริสพนมเทียนอะไรพวกนี้ฮะ
1: ก็เลยได้ทักษะในการเขียนเรื่องสั้นมาจากนักเขียนที่เอ่ยชื่อมาทั้งหลายทำไมพี่ถึงชอบวิราชมณีวัฒน
0: ์ผมว่าคุณวิราชมณีวัฒน์เนี่ยไม่มีใครเขียนบทความสู้ท่านได้นะคืออ่านแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยสบายนะฮะแล้วก็จบแบบเป็นคนมีอารมณ์ขันและได้ข้อคิดนะฮะไม่ต้องอะไรมากอย่างชื่อคอลัมน์ของพี่วิราชมณีวัฒน์เนี่ยอะไรนะ
1: สายลมแสงแดด
0: สายลมแสงแดดหรือว่าโปรดหยุดกรุงเทพผมจะลงฟังดิมันยังไงไม่ทราบนะมันรู้สึก
1: คอลัมน์ชื่อคอลัมน์ในไทยรัฐด้วยใช่ไหมพี
0: ่ไม่ในสยามรัฐนะฮะไม่ใช่ใน
1: สยามรัฐ
0: สยามรัฐ
1: นี่ผมก็เป็นแฟนวิราชมณีวัฒน์นะวิราชเขียนประโยคหนึ่งซึ่งผมจำแล้วจับใจผมว่าเขียนว่าไงเขียนบอกว่าท้องฟ้ายามสนธยานั้นสวยสดงดงามยิ่งนักน่าประหลาดที่คนตาบอดอยากเห็นมันมากแต่คนตาดีไม่มีเวลาจะดู
0: นั่นแหละนี่คือผมชอบจำนวนพี่วิราช
1: นี่ๆๆทำไมท้องฟ้ายามสนธยานั้นสวยสดงดงามยิ่งนักน่าประหลาดที่คนตาบอดอยากจะเห็นมันมากแต่คนตาดีไม่มีเวลาจะดูโอ้ผมฟังแล้วเข้าท่านี่นี่คือการเปรียบเทียบแล้วมันเห็นภาพชัดเจนเป็นสไตล์ของวิราชเลยนะครับ
0: ซึ่งผมชอบมากอ่ะอย่างท่านเขียนถึงว่าคนนักเขียนไทยไม่มีทางได้รางวัลโนเบลนะก็ออกเสียงอาจจะไม่ถูกโนเบลหรือโนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าฝรั่งอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยเห็นไหมลึกมากเลยเพราะไทยเนี่ยไม่มีทางได้รางวัลเพราะว่าฝรั่งอ่านภาษาไทยไม่ออกใช่ไหมครับแล้วผมเขียนจนกระทั่งผมชอบอ่านเรื่องของขอเรียกพี่วิราชแหละเพราะรู้จักกันดีผมก็ไปหาไปพบท่านนะฮะจนกระทั่งมีคนพูดว่าผมนี่เขียนเหมือนกับคอลัมน์นะฮะเขียนเหมือนกับวิราชมณีวัฒน์โดยผมดีใจว่าเราคงซึมซับไปคือมีอารมณ์ขันอยู่ในเรื่องอ่ะนะแล้วก็มีอะไรแต่อะไรที่มันลึกๆแล้วก็กระชับแล้วก็ท่านเริ่มต้นเนี่ยทำให้ชวนติดตามท่านเอาการเฉพาะที่เจอปุ๊บแล้วก็ท่านเขียนที่ควรติดตามฮะไม่ใช่ควรติดตามผมชอบติดตาม
1: ครับแล้วอีกหนึ่งนักเขียนใหญ่ล่ะครับอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมชชอบยังไง
0: ผมว่าคึกฤทธิ์ ปราโมชก็คล้ายๆคุณวิราชมณีวัฒน์เนี่ยนะแต่ของคึกฤทธิ์เนี่ยมันสูงกว่าคุณวิราชนิดหนึ่งหมายความคิดอะไรต่างๆไม่ไปในแง่ที่ปรัชญานี่สูงแต่ของคุณวิราชเนี่ยมันมีอารมณ์ขันอยู่ในตัวไปแต่ละประโยคอย่างที่คุณประสานพูดเมื่อกี้นะคนตาอะไรพวกนี้นะมันจริงๆมันก็ลึกนะแต่ว่ามันมีอารมณ์ขันอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วอย่างสวนโมกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประสานรู้จักใช่ไหมสวนโมก
1: รู้จักดีครับเคยไป
0: แล้วก็วัดอะไรที่อยู่อีสานวัดดังๆดูดิผมเนี่ยแย่จังเลยลืมดังเพราะพี่วิราชเป็นคนเขียนนะ
1: วัดหนองปลาพงเหรอฮะ ไม่หลวงปู่พงศ์หลวงพ่อช้าง
0: ไม่อยู่ที่หนอง
1: จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับ
0: หนองคายครับวัดอะไรที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงผมก็เคยไปนะก็ดังเพราะพี่วิราชเป็นคนเขียนอย่างสวนโมกพี่วิราชเขียนจนกระดังสุราษฎร์เนี่ยพวกหอยหยงหัวใหญ่อะไรพวกนี้มาจากพี่วิราชหมดนะที่เรียกนะฮะว่าสุราษฎร์มีหอยใหญ่มีอะไรเงี้ยมาจากพี่วิราชหมด
1: ครับ
0: คือพออ่านแล้วมันได้อะไรหลายอย่างแล้วก็มันสนุกแล้วก็มันได้เนื้อหาได้อะไรต่างๆได้ความคิดนะครับ
1: ที่จริงวิราชก็เป็นครอบครัวนักเขียนใช่ไหมครับสุริพันธ์มณีวัฒน์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: น
0: ักปัญญาครับ
1: ปริยานะฮะ
0: ครับปัญญา
1: ครับ
0: แล้วท่านเสียชีวิตทั้งคู่แล้วนะฮะผมก็ไปตกทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: เป็นปัญญา
1: ครับครับ
0: ปัญญาท่านเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วยังเป็นคนใจบุญด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนผมเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะท่านให้เงินมาล้านนึงนะล้านให้เงินสมาคมล้านหนึ่ง
1: เดี๋ยวที่ให้นี่ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่า
0: ไม่ให้ส่วนตัวครับ
1: เอาเงินส่วนตัวเหรอคร
0: ับโอ้ตัวฮะท่านให้ล้านหนึ่งเนี่ยผมรับเช็คมือสั่นเลยคือท่านมอบให้สมาคมนะครับ
1: ให้สมาคมนักเขียน
0: ใครให้สมาคมนักเขียนก็ไม่ได้
1: ตอนนั้นพี่เป็นนายก
0: เป็นนายกครับท่านมอบให้ครับ
1: จ้าครับอันนี้แสดงว่าเราล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นคนที่มีแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถซึมซาบวิธีการความรู้หรือเทคนิคอะไรต่างๆจากบุคคลเหล่านั้นทำให้คือเราไม่ได้ตัดสรู้ขึ้นมาเองเราไม่ได้
0: ไม่อะ
1: ข
0: ึ้
1: นมา
0: เองคือก็ตัดตรงนี้นี่คือเหตุที่ผมเป็นนักเขียนได้เนี่ยนะก็เกิดจากที่เอ่ยชื่อมาทั้งกฤตฤทธิ์ทั้งวิราชมณีวัฒน์ทั้งมนัสจันยงทั้งอจินปัญญาพันธ์อะไรพวกนี้นะพออ่านแล้วเนี่ยมันทุกคนเป็นเหมือนอาจารย์ผมนะมันทราบซึ่งมันคิดเข้าไปมันลึกไปแล้วก็เราอยากผลที่เกิดขึ้นคืออยากเป็นแบบเขาบ้างแบบท่านบ้างเราจะได้ดังแบบท่านบ้างเลยอยากเขียนไงก็เลยอยากเขียนแล้วก็พยายามศึกษาก็เลยกลายเป็นนักเขียนได้ครับผม
1: ถึงขั้นนี้คือถึงขั้นนี้ไหมครับพี่ไม่กี่ถุงกล้วยแขกยังเคยออกมาอ่านมีไหมไม่ถึงขั้น
0: ผมคงไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่ผมใช้วิธีเช่าหนังสือเพราะตอนเริ่มตอนที่ชอบอ่านมากๆเนี่ยนะก็ไม่มีตังค์ไงนะเป็นเด็กวัดเป็นอะไรก็ใช้วิธีไปเช่ามาอ่านนะครับก็จะเช่ามาตลอดแต่พยายามอ่านให้ทันภายในวันสองวันจะได้เสียค่าเช่าถูกไหมถ้าหลายวันก็แพงแต่ใช้วิธีเช่าครับแต่ไม่ถึงกับอ่านกล้วยแขกแล้วไม่มี
1: ครับ
0: ครับนำมา
1: ทีนี้ย้ำอีกทีหนึ่งครับตะกี้นี้ที่เมตรีบอกว่าเนี่ยอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นนักเขียนการเป็นนักเขียนเนี่ยมันดียังไงถึงอยากเป็น
0: ก็อยากจะเป็นเหมือนกับคนที่เขามีชื่อเสียงก็อยากมีชื่อเสียงนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คงจะมันชอบตั้งแต่นั้นนะฮะเพราะว่าสมัยผมเรียนอยู่โรงนครเรียนศรีธรรมราชวิทยาเขาจะมีการแสดงละครทุกปีในงานเดือนสิ
1: บ
0: แล้วผมเนี่ยจะร่วมกับเพื่อนอีกเขียนบทละครนะฮะคือมันรู้สึกมันเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่แล้วก็เราอ่านของใครต่อใครเราเขามีชื่อเสียงนะแล้วเขาอะไรเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบเขาอะนะแบบท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำให้อยากเขียนนะครับ
1: อ
0: ันนี้จุดสำคัญเนี่ยครับ
1: ครับต้องขอเบรกสักครู่หนึ่งนะครับพี่เมตรีเพราะว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณาแทรกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกครับกำลังสนุกเลยครับครับพักได้เบรกครับขอบคุณครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM 30 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็ม ุทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับขออนุญาตฝากข่าวเล็กน้อยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งระยะเวลา PR คือ18กันยายนเป็นต้นไปธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้จ่ายสะดวกรับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO รับดอกเบี้ยสูง 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากเกิน 10,000 ขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีไม่เสียภาษีในการได้รับดอกเบี้ยเต็มเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายจ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo MYMO ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตพี่ไมตรีครับเนี่ยขอถามอย่างนี้ว่าได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ยทางผู้จัดกระทรวงวัฒนธรรมเขามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรนะถึงเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับคุณชมัยพรแสงกระจ่างคุณธีรพลนิยมคุณ อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อังคารกัลยาณพงษ์พี่คำสิงสีนอกพี่ไมตรีลิมปิชาติล้วนแต่เป็นศิลปินแห่งชาติเขาพิจารณากันยังไงครับ
0: ผม
1: ถึงให้รางวัลนี
0: ่ที่จริงควรจะไปถามกรรมการ
1: ผมเท่าที่รู้ไงในฐานะเป็นอดีตนายกสมาคม
0: แล้วก็บอกกันที่จริงมันไม่ใช่เป็นความลับนะฮะผมเองเนี่ยเคยเป็นกรรมการอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมา4สมัยคัดเลือกนะฮะ
1: คัดเลือก
0: ก็เท่าที่เห็นกรรมการคนอื่นเนี่ยนะคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเนี่ยส่วนมากจะใช้วิธีเอาเรื่องที่มีผู้เสนอมานะครับ อาจจะเป็นสมาคมนักเขียนหรืออะไรแล้วแต่เป็นผู้เสนอเข้ามาหรือศิลปินแห่งชาติเป็นคนเสนอคนใครก็ได้เข้ามาเพื่อให้กรรมการพิจารณานะครับก็ จริงผมเองคือได้เป็นก็โอเคนะก็ดีใจนะแต่บอกกันตรงๆเลยผมคิดว่าผมจริงๆแล้วผมควรได้มาตั้งนานแล้วจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ผมอายุ84แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วผมมีผลงานเนี่ยเยอะมากนะครับเรื่องสั้นเนี่ยเกือบ400เรื่องนะ
1: ครับครับ
0: นวนิยายเนี่ย20เรื่องนะครับแล้วก็มีชื่อที่เป็นทีวีเป็นภาพยนตร์อย่างด็อกเตอร์ครบความรักของคุณฉุยนะแล้วก็ถึงคราวใจเองเยอะแยะเลยนะที่เป็นทั้งภาพยนตร์เป็นนิยายนะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหมด15เล่มนะครับ15เล่มนะแล้วมีบทความปัญญาผมเนี่ยเขาตอนนี้ว่างก็เลยเก็บบทความของผมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะเพราะผมเขียนเป็นคอลัมนิสต์ให้หนังสือพิมพ์เนี่ยหลายฉบับแล้วก็นิยสารหลายแห่งนะตั้งแต่ตีสารคุณรัศตรีขวัญเรือนโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แกบอกว่าหมื่นกว่าชิ้นหมื่นกว่าชิ้นนะหมื่นกว่าบทนะครับแล้วยังมีเขียนเรื่องชีวิตบุคคลอย่างเรื่องมนุษย์ต่างดาวถวัลย์ดัชนีนะฮะแล้วเรื่องของอะไรอ่ะเจ้าของแหมดูดิหรือว่าคุณกิจพฤชอุ่มไอ้เป็นอะไร
1: เป็นสปอร์ต
0: เป็นสปอร์ตผมเขียนประวัติของเขานะ
1: อ๋อคร
0: ับ แล้วยังมีอีกนะฮะหนังสือเด็กนะฮะผมมีทั้งหมด9เรื่องแล้วได้รับรางวัลนะฮะอย่างเรื่องรับไม่อั้นเรื่องฉันคือต้นไม้หนังสือเด็กนะฮะแล้วมีเรื่องแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นสารคดีเช่นเรื่องคนในผ้าเหลืองคนอยู่นะคนอยู่วัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์หลายครั้งนะฮะเขาก็แจ้งมาเพราะเป็นคนพิมพ์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วอย่างหนังสือคนอยู่วัดของผมนะเป็นหนังสือที่ทางกระทรวงนี้เลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะแล้วพิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยร่วมหลายสิบครั้งนะรู้สึกจะ30-40ครั้งนะฮะคนอยู่วัดนะครับแล้วก็จำนวนพิมพ์เนี่ยประมาณ700,000เล่มครับแล้วอะไรอ่ะนึกไม่ค่อยออกยังมีอีกฮะยังมีเกี่ยวกับยังมีอีกหลายเรื่องอ่ะนะครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าบทความหมื่นกว่าชิ้นหรือหนังสือเล่มกี่เล่มก็ไม่ทราบพี่ไมตรีคิดว่าพอใจที่สุดเนี่ยคือเล่มไหนเรื่องอะไรชอบที่สุด
0: ผมชอบไปถ้าเป็นสารคดีผมชอบเรื่องคนในผ้าเหลืองที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะที่ผมไปบวชที่แม่ฮ่องสอนแล้วผมก็มาเขียนนะฮะนะชอบที่สุดนะครับ
1: สรุปคือครับเป็นแค่บทนี้เขียนถึงอะไรฮะ
0: เขียนถึงว่าผมอยู่ๆเนี่ยผมอยากบวชเป็นพระแล้วผมก็ลางานแล้วไปบวชเสร็จผมแทนที่จะอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปอยู่ที่นั่นนาน3เดือนแล้วผมก็เต้าชีวิตที่อยู่ที่ฝึกขณะเป็นพระและแก้ใช้ชื่อว่าคนในผ้าเหลืองก็เพราะว่าคนนี้จะเป็นพระนี่ยากมากเป็นแค่คนในผ้าเหลืองแล้วผมพูดถึงตัวเองเนี่ยว่าผมบวช3เดือนเนี่ยผมไม่ได้เป็นพระเลยผมไม่รู้คือว่าผมแค่เป็นคนในผ้าเหลืองนะฮะนี่เรื่องนี้ผมไม่ชอบเลยนะฮะดีนะครับส่วนเรื่องสั้นผมว่าชอบเรื่องจริงๆที่ผมชอบคือเรื่องชุดบ้านของมังคุดนะซึ่งเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เร็วๆนี้นะเนี่ยผมเขียนสี่ดีกว่าปี
1: บ้านเรื่องอะไรนะครับ
0: เรื่องสั้นชุดบ้านของมังคุดนะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: ครับ
1: แล้วยังไงจะสร้างเป็นภาพยนตร์เหรอฮะ
0: ครับคือบ้านของมังคุดเนี่ยนะเคยจะเป็นภาพเคยจะเป็นละครทีวีมานานแล้วนะเขาไปซื้อของผมปรากฏว่ามีปัญหาเขาก็คืนมาเลิกแล้วเพิ่งมาเมื่อสัก4เดือน5เดือนที่แล้วเนี่ยนะคุณอัจจันกวีสัตโกวิทย์นามคุณเป็นลูกชายกับอกวีสัตโกวิทย์นะก็มาซื้อเรื่องบ้านของมังคุดของผมเนี่ยจะไปสร้างภาพยนตร์ ตอนนี้ก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปทำนะครับว่าผมชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้น45เรื่องและลงพิมพ์ที่โรงหนังสือสตรีสารนะครับที่มีอาจารย์นิรวรรณปิ่นทองนะเป็นนักภาษาเป็นนักเขียนรู้จักท่านดีตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะเป็นบรรณาธิการผมชอบเรื่องนี้มากบ้านของเมืองคุดชอบมากกว่าเรื่องคนอยู่วัดชุดคน
1: เรื่องบ้านของเมืองคุดเนี่ยมีในสรุปใช่ไหมว่ามันเขียนถึงอะไร
0: เขียนถึงชีวิตครอบครัวที่คนอยู่กรุงเทพอ่ะไม่ใช่บ้านนอกพ่อแม่ลูกสามคนนะอยู่กรุงเทพนะต้องส่งลูกไปโรงเรียนเผชิญกับรถติดบ้างอะไรบ้างหน้าฝนก็มีน้ำท่วมอะไรทำนองนี
1: ้
0: และก็ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นยังไงเนี่ยนะ
1: คือ
0: เอาชีวิตบ้านของเมืองไอ้เนี่ยชื่อเรื่องบ้านของเมืองคุดเพราะผมใช้คำเมืองคุดเนี่ยมันดำใช่ไหมตอนนั้นลูกชายคนโตผมเนี่ยผิวดำนะ
1: ครับ
0: ผมเลยแทนคล้ายๆคือบ้านของมังคุดเนี่ยเป็นเรื่องบ้านครับเป็นเรื่องสั้น45ตอนครับลงในเอกสารครับ
1: โอ้ตกลงการเป็นนักเขียนก็ต้องมีสนามถูกไหมพี่มีทั้งเดลินิวสตรีสารอีกเยอะแยะหลายฉบับด้วยกัน
0: คือ
1: พี่คิดว่าการที่เขียนเรื่องที่มีลักษณะประจำลงในหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความที่เขียนซ้ำเขียนซ้ำไม่ใช่เขียนซ้ำเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกเนี่ยมันก็คือฝึกปรือวิทยายุทธไปในตัวจนกระทั่งเกิดความชำนาญใช่หรือไม
0: ่ใช่คืออย่างนี้นักเขียนเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับนักร้องนะนักร้องสมมติว่าเป็นชลินหรือสุเทพร้องเพลงเพราะตรงนี้นะร้องที่ในคลับแห่งนี้แล้วไปร้องอีกที่หนึ่งก็ร้องเพลงซ้ำได้ใช่ไหมครับแต่นักเขียนเนี่ยถ้าเขียนเรื่องนี้ลงสยามรัฐเนี่ยจะไปลงมติชนไม่ได้นะจะไปลงชาวกรุงไม่ได้นะค
1: ือ
0: เขียนแต่ละแห่งเนี่ยนะจะต้องไม่เหมือนกันและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะผมเขียนอยู่ทั้งหมด10กว่านิตยสารกับหนังสือพิมพ์เนี่ย10กว่าแห่งผมต้องเขียน
1: ในเวลาในช่วงเวลาเดียวกัน
0: ใครในช่วงเขาเรียกอะไรบางฉบับในรายเดือนอย่างชาวกรุงในรายเดือนนะครับสยามรัฐในรายสัปดาห
1: ์ครับ
0: นะสตรีสารในรายสัปดาห์แล้วก็เดนิวในรายวันผมเขียนทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยรวมแล้วเดือนนึงประมาณ30ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นนี่ไม่เหมือนกันและต้องเขียนทุกวันแบ่งวันละ1ชิ้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละผลงานถึงเยอะแยะมากมาย
0: เยอะมากอ่ะผมเยอะครับ
1: ครับพี่วิจิตรครับเวลาเหลือประมาณ5นาทีตรงนี้คำถามผมสุดท้ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็คือถ้าใครอยากเป็นนักเขียนอย่างที่พี่บอกเล่าสู่กันฟังว่าเพราะอยากเป็นนักเขียนเนี่ยถ้าใครอยากเป็นนักเขียนเนี่ยมีข้อแนะนำยังไง1 2 3
0: ครับคืออยากเป็นนักเขียนที่สำคัญที่สุดนะข้อแรกก็คือให้เขียนนะฮะบางคนอยากอย่างเดียวไม่พอผมมีเพื่อนคนนึงเป็นอัยการนะฮะเขาอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอัยการนะจนกระทั่งเกษียณยังไม่ได้เขียนเลยเพราะว่าไม่ได้เริ่มต้นไง
1: มีแต่ความอยากแต่ไม่ได้ลงมือทำ
0: ใช่อยากเป็นนักเขียนต้องเขียนเลยนะครับแล้วเขียนที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเขียนในสิ่งที่เรารู้นะอย่างคุณประสานเนี่ยเขียนเรื่องสวเพราะคุณประสานเคยเป็นสวนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณประสานไปเขียนเป็นกัปตันเครื่องบินนี่มันไม่ได้ไง
1: คือ
0: ให้เขียนในสิ่งที่เรารู้แล้วมันจะง่ายนะครับแล้วก็3เนี่ยให้เขียนตามความรู้สึกของเรานะว่าตัวละครคนตัวนี้เป็นยังไงนี่นะ
1: ครับ
0: เราต้องของเราเองไม่ต้องไปลอกเรียนใครนะฮะมันจะเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วมันจะออกมาอย่างบริสุทธิ์นะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างของคุณคำพูนบุญทวีนะท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นหลายๆอย่างนะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยเป็นผู้คุมนะเป็นผู้คุมพี่อาจินก็บอกให้เขียนเรื่องในคุกอ่ะ ถ้าก็เขียนได้เขียนเรื่องคนติดคุกอะไรอย่างนี้นะออกมามันก็ดีนะเพราะว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนจะต้องเขียนในสิ่งที่เรารู้และเราทำนะครับอย่างผมนี่จะไม่เขียนเรื่องอื่นเลยเขียนเรื่องที่รู้หมดเลยนะเขียนเรื่องครอบครัวบ้างนะครับเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทำงานการประปานะครับแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องเที่ยวเพราะผมมีอยู่ช่วงผมเป็นสื่อท่องเที่ยวสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวผมก็เขียนเรื่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยเนี่ยชื่อเรื่องยังจำได้เลยก็เขียนเรื่องเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เที่ยวเรื่อยเปื่อยนะแล้วบันทึกของผู้ชายคนหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็คือผมเองไงอะไรเนี่ยยกตัวอย่างว่าเอาเขียนเรื่องที่เรารู้แล้วทุกอย่างจะง่ายหมดแล้วจะพบความสำเร็จครับผม
1: ถ้าผมจะจะพูดอย่างนี้ว่าพี่มิตรีเป็นคนเขียนเรื่องอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องชีวิตมนุษย์ไม่ได้ลงไปสู่ความเข้มข้นทางด้านหลักวิชาหรือทางด้านอุดมการการเมืองอะไรทำนองนั้นจะเขียนเรื่องที่เป็นพื้นเรื่องชีวิตนะที่สัมผัสมาที่เห็นมาที่ประสบมาเพราะนั้นมันก็อยู่ในแวดวงของครอบครัวของการเดินทางของสิ่งที่พบที่เห็นใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับเพราะว่าผมนี่จะไม่เขียนเรื่องที่ผมเขียนเรื่องทั้งหมดนี่เป็นร้อยๆเรื่องอะไรที่ว่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่ผมรู้บทเลยผมไม่ได้ไปเอาอย่างอื่นอย่างมากก็ไปเอาเรื่องของอย่างเรื่องของดร.ครกเรื่องนี้ก็ได้รางวัลนะฮะจากตัวประเทศเมืองประกวดหนังสือเป็นเรื่องยาวก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะไม่ขอออกชื่อท่านบอกว่าท่านสามารถเป็นดร.ได้โดยแค่พ่อแม่นี่เขาอยู่สุราษฎร์ธานีขายหมูเพื่อเอาเงินเนี่ยเป็นค่ารถให้ข้ากรุงเทพนั่นแหละคือครั้งเดียวที่เขาได้เงินจากพ่อแม่แต่สามารถไปเป็นด็อกเตอร์ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามาอยู่กรุงเทพก็ผจญชีวิตยังไงแล้วก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศได้อย่างนี้นะ
1: เ
0: ล่าผมสักวันนั้นนั่งคุยกันสัก 2-3 ชั่วโมงนะผมก็มาเขียนได้เรื่องหนึ่งก็ชื่อด็อกเตอร์ครกนะครับ40ตอนนะครับ
1: ก็กลายเป็นเรื่องยาว
0: ครับ
1: ด็อกเตอร์ครกใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องสั้นถูก
0: ไหมไม่ฮะเรื่องยาวอะแล้วก็เป็นภาพยนตร์นะสร้างเป็นภาพยนตร์นานแล้ว
1: ทำเป็นหนังกี่เรื่องครับที่เขียนไป
0: ประมาณ5เรื่องได้ฮะทำเป็นครับ5เรื่องด้วยครับ
1: เวลาหมดซะแล้วครับที่ใดครับพี่เมตีครับ4ทุ่มแล้วไปกันจะไปกระทบพื้นที่ของคนอื่นเขาก็เลยต้องขอบคุณมากๆได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้แง่คิดมุมมองให้เห็นว่าเนี้ยคนที่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เขียนขึ้นมาแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ต้องเขียนแล้วเขียนอีกต้องไม่เหนื่อยหน่ายในการขีดเขียนแล้วก็ต้องอ่านและต้องมีประสบการณ์ที่หลากหลายถึงจะสามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ขอบคุณมากครับพี่เมตรีครับมีค่าและมีประโยชน์มากสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
10: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิ่งซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
14: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.ส่วนโรค NCD ที่มีสปอตโฆษณาเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันโรคอะไรครับ
15: โอ้ยวันนี้ตามคนข้อมูลเนื่องจากเขานิยมทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันเออมันจะเข้ารายการจะเห็นเขาโฆษณาขออภัยทีมงาน 96.5 ด้วยนะผมมันตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันแต่ถ้าค้นก็ได้นะครับเตรียมอย่างอื่นอยู่ท่านผู้ฟังค้นให้ผมหน่อยนะครับเรื่องโกเซลก็ทราบแล้วนะครับรายการนี้ต้องช่วยกันทำนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทำรายการค้นไม่ทันหมดแต่เตรียมเรื่องอื่นเดี๋ยวคงเจอนะครับโรค NCD National Composition Competition Delhi University ไม่รู้นะครับแซวเล่นนะตอนเช้าเดี๋ยวละเราก็คงจะรู้ว่ามันโรคอะไรนะครับสวัสดีใหม่ดีกว่า
14: ขณะนี้เวลา 5:06 นาทีนะครับตามเวลาของอสมท 96.5 Thinking Radio Today is Thursday the 1st of October 2569 Ram 5 come 10 month of Mamiya year เวลาเขาพูดภาษาอังกฤษสำหรับปีปฏิทินจันทรคติเนี่ยเขาพูดกันยังไงนะครับลูน่ามันใช่ไหมลูน่ามันแล้วก็ไม่เอาดีกว่าวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียตามปฏิทินจันทรคติของไทยที่ส่งผลให้แผ่นดินไหวอีกแล้วนะครับที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราคืออีกแล้วนี่ไม่ใช่อีกที่สุมาตราคือเมื่อวานเนี้ยแผ่นดินไหวที่ใกล้ๆแม่ฮ่องสอนที่พม่าตามอันนี้กราฟิกเก่าที่ใช้เมื่อวานนะแผ่นดินไหวประเทศพม่าคนรุ่นเก่าเรียกพม่าคนรุ่นใหม่เรียกเมียนมานะเป็นทางการกระทรวงต่างประเทศเรียกเมียนมา 3.2 ริกเตอร์เมื่อวานตามข่าวเมื่อวาน29กันยายนวันนี้ก็ไหวอีกนะครับแต่เปลี่ยนมาที่สุมาตรานี่ก็เป็นที่ที่มีรอยต่อเปลือกโลกแล้วมักจะเกิดแผ่นดินไหวจุดใดจุดหนึ่งเป็นระยะนะไม่มากก็น้อยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มากนักแต่ก็มีครับที่มากจนกระทั่งได้รับความเสียหายรุนแรงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันที่30เดือนกันยายนนะวันนี้เราขึ้นเดือนตุลาแล้วนะครับเดือน10ตอน 9:35 นาทีแผ่นดินไหวตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะก็ขนาด 4.1 ริกเตอร์ 4.1 ตามมาตรวัดนะแต่ที่แม่ฮ่องสอนหมายถึงที่พม่านะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของปางมะพร้าวแม่ฮ่องสอนนั้นมัน 3.2เพราะฉะนั้นเป็นดินไหวที่สุมาตราตอนบนเลยนะครับของเกาะสุมาตราแล้วจะมีช่องแคบมะละกาเรือเดินทะเลก็จะผ่านช่องแคบมะละกาไปสิงคโปร์จะไปถึงสิงคโปร์ก็จะผ่านซิมิลันที่เราเคยไปเที่ยวกันนะครับสวยครับซิมิลันหมู่เกาะสารพัดต่างๆทางทะเลอันดามันตะรูเตาอุทยานแห่งชาติตะรูเตานะเป็นที่กักขังหรือกักบริเวณนักโทษอุชกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกลายเป็นนวนิยายเรื่องดังของนักเขียนชาวไทยพอแอดิเร็กซ์หรือปองพลแอดิเร็กซ์สามเรื่อง The Pirate of ตะรูเตาเมื่อไรจะสร้างเป็นหนังสักทีก็ไม่รู้นะครับคุณปองพลท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบางกระทรวงดูแลก็ต้องเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนอย่างที่คุณไมตรีลิมปิชาติพูดกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์เมื่อกี้นี้นะครับก่อนเข้ารายการผมนั่งฟังอยู่นะเลยคิดถึงอาจารย์ไมตรีลิมปิชาติเพราะว่าผมอ่านหนังสือของท่านหลายเล่มนะเป็นนักเขียนศิลปินแห่งชาติเมื่อกี้อาจารย์ไมตรีบอกว่าเออน่าจะได้ศิลปินแห่งชาติตั้งนานแล้วก็อย่างว่าครับมันเป็นระบบระเบียบของการเสนอชื่อผมเนี่ยก็น่าจะได้ศิลปินแห่งสามชุกทั้งทานแล้วก็ไม่มีใครเสนอชื่อโอเคครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอาจารย์ไมตรีแผ่นดินไหว 4.1 ที่อินโดนีเซียนะครับทางบนซ้ายของเมืองเมดานเกาะสุมาตราไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าเป็นข่าวทำให้เรามีเรื่องเล่าสู่กันฟังเวลาเกิดแผ่นดินไหวทั่วไปเราจะโทษใครครับเราก็ต้องโทษธรรมชาติใช่ไหมแต่เมื่อวานเนี่ยแผ่นดินไหวตอน 9:30 ที่สุมาตราเนี่ยมันอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต462กิโลเมตรผมก็ต้องโทษเนเน่รอยัลเพราะว่าหนูเล่นกีตาร์แรงมากนะ เล่นจนกระทั่งแบบโลกสั่นสะเทือนเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวอันนี้ต้องฟ้องพ่อแล้วนะครับพ่อณรงค์ยังไงลูกๆพักผ่อนหน่อยแล้วก็อย่าเล่นกีตาร์แรงนักเดี๋ยวแผ่นดินมันไหวอีกนะครับ
15: แล้วเดี๋ยวจะได้รางวัลอะไรตะเลอุตลุดอีกแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือกันนะครับเออในเงียบไปนะครับเนื่องจากว่าครูที่โรงเรียนอินเตอร์ของเนเน่เนี่ยบอกเด็กๆบอกว่าปล่อยน้องปล่อยพี่เขานะครับให้อยู่เหมือนพวกเราธรรมดาไม่ต้องไปฮือฮาล้อมวงเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจก็จริงๆนะครับค่อยๆเติบโตเรายังเด็กอยู่นะครับกว่าจะเป็นสาวก็อีกโน่นนะครับจบมัธยมปลายแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเล่นกีตาร์ไปแต่อย่าดังนักแรงนักเดี๋ยวแผ่นดินไหวโอเครู้สึกว่าพยากรณ์อากาศของโลกยามเช้านี่มันไม่ค่อยเป็นวิชาการนะครับโอเคไงก็ตามตอนนี้กลับมาเป็นเนื้อหาสาระ

แม้เราจะเป็นคนที่สูงที่รับสูงก็ตามครับปรับช่องถ้าดูภาพเรดาร์เมฆที่อาจจะมีผลต่อฝนเหนือกรุงเทพมหานครและที่อื่นในประเทศไทยนะถ้าภาพแผนที่ประเทศไทยทั้งแผนที่นะในเวลาล่าสุดที่เขาจะส่งข้อมูลให้นะถ้าดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะพบว่าเมฆฝนอ่อนๆก็จะอยู่ทางตอนใต้ภาคใต้ตีสวะใต้คอคอดกระหรือชุมพรลงมาครับทางเหนือก็มีอยู่บ้างเปาะแปะนะแล้วก็ถ้า close up หรือ focus ใกล้เข้าไปนะก็กรุงเทพก็อยู่ฝั่งตะวันตกก็มีเมฆเรดาร์นะครับภาพสีเขียวๆหนาๆหน่อยก็อยู่จังหวัดอะไรที่ทับๆอยู่นะครับแถวสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานะแล้วก็กาญจนบุรีอยู่ซ้ายหน่อยนะก็จะมีลักษณะว่าจะมีเมฆเหมือนจะมีฝนนี่พูดแบบการอ่านภาพแบบลูกทุ่งธรรมดาขออภัยกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลเป็นทางการและทางขวาเมฆบางๆใส่ว่าสีเขียวคือเขาจะมีการอธิบายว่าสีต่างๆจากเบาไปหาหนักจากข้างล่างขึ้นข้างบนจะดูกราฟแท่งทางตรงกลางของจอภาพครับสีเขียวก็แปลว่าฝนน้อยจริงเมื่อวานมันมีเมฆมีภาพเมฆต่างๆก็แปลว่าฝนน้อยเหมือนกันนะครับผมก็โทรเช็คจากพวกเขาเรียกว่าพวกบ้านที่ปากเกร็ดว่าเป็นยังไงบ้างฝนเมฆมันครึ้มๆเมื่อวานตอนเย็นแถวปากเกร็ดแต่ก็ยังไม่มีฝนผมก็ถามว่าน้ำในซอยหายไปยังอันนี้หมายถึงว่าหมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ4นะแล้วซอยบ้านผมที่เคยเอารูปอันดันทดใจให้ดูผมไปติดอยู่ที่นั่น3วันนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าต้องรีบกลับมาปากช่องเพราะว่านั่นก็บ้านเหมือนกันอบอุ่นซะกว่าอีกมีกับข้าวดีๆกินอยู่กับภรรยาสองคนตายายก็สนุกดีนะครับก็ติด3วันแล้วติดอีก4วันผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบกลับปากช่องอันนั้นเป็นชีวิตแบบที่เราปรับตัวให้เข้ากับน้ำแต่ว่าเราอาจจะพูดได้ง่ายเพราะเราไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินเหมือนท่านผู้ฟังในพื้นที่ภาคตะวันส่วนตะวันออกของกรุงเทพแฟดคลองจันหรือบางกะปิอะไรพวกนี้นะครับถนนประเสริฐมนูกิจประดิษฐ์มนูธรรมสุขาภิบาล1-2มีนบุรีอันนี้เขาหนักรถพ่วงหลังคานะครับผมก็ปริ่มล้อแค่นั้นเองนะครับมันรถผมก็ยังอยู่ได้ครับกลับปักช่องได้แต่ว่าเมื่อวานแม้ว่าจะไม่มีฝนที่กรุงเทพนะครับพยากรณ์อากาศที่กรุงเทพนะดูจำข้อมูลอย่างถูกต้องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนตีหนึ่งวันนี้นะครับอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเมฆกำลังก่อตัวปริมาณฝน 0.0 ไม่มีฝนว่างั้นเถอะถ้าเป็นละอองก็วัดไม่ได้นะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กกวนๆผู้คนเรื่องข่าวสารมวลชนเป็นนุ่มนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณฝนวัดไม่ได้อยู่ช่วงนั้นผมเริ่มร่วมกับคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศพยากรณ์อากาศทางทีวีให้มันมีความเพลิดเพลินสีสันมีกราฟิกมีภาพโดยฝีมือคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศทีมงานร่วมกันที่ทำงานกับสมทช่วงนั้นนะครับผมก็บอกว่าคืออันนี้เป็นอารมณ์ขันเฉยๆนะครับคือฝนปริมาณฝนวัดไม่ได้ผมว่าทำไมยังวัดไม่ได้ก็เดินไปวัดสินะครับก็บอกวัดไม่ได้ก็คือมันน้อยนะครับไม่ได้แปลว่ามันต้องปีนบันไดขึ้นไปเก็บข้อมูลก็28องศาเซลเซียสณเวลาตีหนึ่งนะครับกรุงเทพวันนี้ก็จะอยู่ในช่วง 27-35 ฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้เมื่อวานผมก็มาทบทวนแล้วเวลาภาพเรดาร์มันเหมือนกับไม่มีฝนก็แน่นอนเรดาร์ที่เราดูเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งและทุกชั่วโมงภาพมันก็จะเปลี่ยนไปเมฆมันจะเคลื่อนย้ายมาเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเห็นฝนมันล้อมกรุงเทพตอนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตามภาพเนี่ยก็คือมันล้อมอยู่ไกลๆวันนี้มันอาจจะเวียนเวียงแล้วก็ผ่านกรุงเทพเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนในวันนี้ 30% เท่านั้นนะครับลมอ่อนๆกำลังสบายๆนะฮะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่กรุงเทพส่วนที่ปากช่องบ้านผมนี่ตอนนี้23องศาเซลเซียสความชื้น 99% เมื่อวานนี้ก็เหมือนกรุงเทพคือมีเมฆฝนครึ้มมาตอนเย็นๆแล้วก็ตกมานิดนึงนิดเดียว
แต่แถวนี้ก็ไม่มีน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าขังก็ท่วมเพราะเราอยู่ห่างไกลกับจากเขตเทศบาลหรือหนองสา

0: รายหรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมอยู่ห่างประมาณสัก40กิโลเมตรถ้าจะขับรถไปปากทางเข้าเขาใหญ่แล้วก็เข้าไปถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อยู่แถวๆ40กิโลเมตรนะตอนนี้น้ำในเขาใหญ่ถึงไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองก็จินตนาการได้ว่าน้ำตกเหวนรกน้ำตกเหวสุวัฒน์น้ำตกสารพัดน้ำตกแล้วลงไปข้างล่างถึงน้ำตกนางรองนครนายกน้ำจะเยอะแหละนะครับแล้วก็เขาใหญ่ทางอุทยานเขาบอกว่าปิดเข้าไปลำบากแล้วนะในบางพื้นที่นะครับอันนี้เมื่อ2วันที่แล้วเพราะว่าสะพานหักแถวน้ำตกเหวนรกอีกน้ำตกหนึ่งก็ชื่อเหวสุวัฒน์ห่างกัน 20-30 กิโลนะครับพวกเราคนไทยทุกคนจะคุ้นเคยเพราะว่าการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันสะดวกใกล้กรุงเทพมากที่สุดไม่มีใครไม่เคยมาเขาใหญ่นะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะรู้จักน้ำตกต่างๆนะครับน้ำพวกนี้มันก็จะไหลไปนครนายกไปปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นวันนี้โดยทั่วไปนะการพยากรณ์อากาศขออนุญาตอ่านสภาวะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยโดยสรุปอย่างเป็นทางการณวันนี้1ตุลาคมภาพเรดาร์เมื่อวานตอน8โมงเช้านะแล้วเดี๋ยวเรดาร์อัปเดตภาพใหม่ท่านผู้ฟังเข้าไปดูเองนะครับถ้าจะคอยผมก็ต้องพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าอันนี้ก็คือ8โมงเช้าเมื่อวาน30กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกตัวเลขวันที่เวลาชัดเจนจะได้เข้าใจเวลาบ่นจะได้บ่นถูกว่าก็คุณไปดูตอน8โมงเช้าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองอันนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างที่บอกลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้บอกทิศเนี่ยคือแปลว่าลมมาจากทิศนั้นไม่ใช่สวนพุ่งไปทางทิศนั้นลมมาจากยังลมตะวันออกเฉียงใต้ผมมักจะมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เสมอเวลาหน้าฝนเพราะว่ามันมาจากทะเลอันดามันนะฮะเราอยู่ที่ไหนในประเทศไทยมองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็เรียกว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ถ้าลมมันมาพุ่งมาทางตะวันตกเฉียงใต้แปลว่ามาจากทะเลอันดามันก็รอฝนเถอะมรสุมก็จะมาทางนั้นด้วยอ่าวไทยก็มีมรสุมนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือระวังด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ทะเลอันดามันหรืออ่าวไทยซึ่งจริงๆไม่ต้องบอกท่านก็รู้อยู่แล้วต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็จะห่วงทุกวันว่าเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งนะครับก็เอาเป็นว่ามันคลี่คลายทีนี้ปัญหาที่เขาพูดเขาถกเถียงกันตลอด24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับกรุงเทพมหานครนะก็คือว่าแล้วมันจะยังไงเมื่อวานผมก็จะกวาดดูข้อมูลข่าวสารการถกเถียงการอภิปรายการพูดคุยสัมภาษณ์ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆและเช็คข้อมูลเพื่อจะประมวลรวมภาพให้ได้เข้าใจง่ายๆว่าที่เราถกเถียงกันต่อว่ากันระหว่างประชาชนกับส่วนราชการหรือการเมืองนะมันเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินเยอะแหละนะครับแต่หัวใจของมันตอนนี้ก็คือว่าต้องเถียงกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกหรือไม่นะผมสรุปจากการกวาดหาข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับหวังว่าจะสรุปได้กระชับถูกต้องนะถ้าไม่ถูกก็ต่อว่ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังดูตามผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เป็นสื่อสารมวลชนธรรมดาเพื่อให้สบายใจคือว่าอารมณ์ความรู้สึกความเห็นและข้อมูลทั่วไปรวมความว่าฝนน้อยลงในกรุงเทพนะครับพูดเฉพาะกรุงเทพฝนน้อยลงแล้วกรุงเทพที่น้ำท่วมอยู่จะคลี่คลายไปตามลำดับตามพื้นที่ทั้งเมืองกรุงเทพที่ท่วมหนักอยู่ในตอนนี้แม้กระทั่งท่านผู้ว่าชัดชาติท่านก็บอกว่า7วันโดยประมาณคลี่คลายสำหรับฝนที่ท่วมอยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มันยังค้างอยู่ก็เป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่ต่างๆรวมทั้งที่ที่เกิดความรู้สึกเศร้าโศกเป็นที่ยิ่งด้วยความสูญเสียทรัพย์สินรถสารพัดอย่างของพี่น้องชาว คลองจันทน์บางกะปินะหรือภาคตะวันออกมีนบุรีที่โดนน้ำท่วมแล้วมันยังไม่ไปเนี่ยครับบางคนก็จะบอกว่าบางคนนี่คือเพื่อนผมที่ต้องถูกอพยพโยกย้ายผมจะพูดถึงชื่อพี่ก็ดีไหมคงไม่ว่าอะไรนะครับแล้วคุยกันในกลุ่มไลน์เพราะว่ามีเพื่อนร่วมอาชีพผมจำนวนหนึ่งนะครับก็ต้องมีรถทหารรถใครต่อใครมาช่วยรับออกจากพื้นที่ไปหาที่อยู่ใหม่แถวหมู่บ้านเสนานิคมแล้วก็เอ่ยชื่อพี่แอร์แล้วกันนะครับคุณกนิกาธรรมเกศรเพื่อนผมผู้ประกาศข่าวยุคคลาสสิกสมัยก่อนเลยครับเป็นสาวสวยแล้วก็เราก็รู้จักกันดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราก็จะห่วงพี่แอร์เป็นยังไงคุณกนิกาในสุดก็บอกว่าต้องมีคนมาช่วยพาออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นผมจะไม่พูดเจาะจงนะครับพอเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราก็จะห่วงว่าคุณพี่แอร์เราจะเรียกพี่แอร์คุณกนิกาธรรมเกศสอนผู้อ่านข่าวเด็กๆก็ถามคุณแม่แล้วกันนะครับในโลกนี้ไม่มีใครรู้จักพี่แอร์หรอกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักก็ในสุดแล้วคุณกนิกาก็จะต้องได้รับการส่งต่อไปยังบ้านเพื่อนหรือที่อื่นนะครับเพื่อพักไม่งั้นมันท่วมเต็มหมดประเด็นก็คือว่าเมื่อไหร่มันจะลดเราก็บ่นกันว่าเราหมายถึงคนที่ผมรู้จักแม้กระทั่งหลานผมอยู่รังสิต 2-3 ครอบครัวลูกพี่สาวอยู่รังสิตอยู่ข้างหลังบริษัทโชคชัยนะครับที่นั่นมันก็จะท่วมแหละเมื่อฝนไม่ตกแล้วทำไมยังท่วมอยู่เมื่อก่อนน้อยกว่านี้แล้วทำไมมันขึ้นมามันจะมีบางจุดนะครับที่เขาถกเถียงกันเมื่อวานนี้ก็ตอบจากข้อมูลที่ทางฝ่ายกรมชลประทานมาออกทีวีมาให้สัมภาษณ์แล้วก็นักวิชาการอย่างเช่นทีมกรุ๊ปที่เป็นผู้ชำนาญการเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องน้ำอย่างแท้จริงผมเคยรู้จักทีมครุปอยู่ครั้งหนึ่งโดยตรงเป็นส่วนตัวเพราะว่าเขาชวนไปเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความเห็นในยุคที่ว่าชาวนาจะต้องถูกเก็บค่าน้ำเข้านาอันนั้นคือยุคที่ผมเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียก็บอกว่าจะให้เงินกู้กับธนาคารออมสินเขาเรียกว่าเป็น Social Investment Fund หรือเงินกองทุน SIF SIF อันนี้จำได้นะครับทีมกรุ๊ปก็ให้คำปรึกษากรมชลประทานทุกวันนี้ท่านจะได้ยินชื่อทีมกรุ๊ปอยู่เป็นประจำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมกรุ๊ปก็จะมาให้สัมภาษณ์นี่เป็นความเห็นทางวิทยาศาสตร์อากาศจากภาคเอกชนมันจะไปคู่ขนานกับทางฝ่ายราชการแล้วตอนนั้นเนี่ยพูดถึงย้อนหลังก็คือว่าเมื่อธนาคารออมสินจะกู้เงิน Social Investment Fund หรือกองทุนลงทุนเพื่อสังคมก็ต้องกู้จาก ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่มะนิลาก็บอกว่าถ้าจะกู้เงินมาช่วยประชาชนเรื่องเหมืองฝายแหล่งน้ำพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องเก็บค่าน้ำเข้านาของประชาชนทีมกรุ๊ปและผมก็ขึ้นเวทีช่วยกันอภิปรายผมบอกให้ไม่ได้นะเพราะว่าผมร่างรัฐธรรมนูญกันนะบอกว่ารัฐมีหน้าที่จัดสรรแหล่งน้ำให้กับประชาชนทั่วถึงเท่าเทียมนะไม่มีการคิดเงินไม่เอาน้ำมาขายประชาชนเรื่องเอาน้ำทำนานะครับคุยกันบนเวทีในสุดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของ ADB กับทางชลประทานและรัฐของไทยก็ตกลงโอเคให้เงินอยู่กู้ไปช่วยการขุดลอกระบายเหมืองฝายอะไรต่างๆให้น้ำเข้านาก็ไม่ต้องเก็บเงินก็ประสบความสำเร็จในการพูดง่ายทีมกรุ๊ปกับผมนิดนึงนะครับพยายามบอกเข้าไปว่าเฮ้ยไม่ได้อันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฝรั่งเนี่ยต่างชาติเขาจะเคร่งครัดเรื่องรัฐธรรมนูญถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญว่ายังไงเขาจะยอมนะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยแบบนั้นในสุดแล้วอันนี้เป็นตำนานเล่าให้ฟังล้ำเลิกเบิกบุญคุณเพราะว่าทีมกรุ๊ปยืนยันว่าเก็บค่าน้ำเข้านะคือทีมกรุ๊ปหมายถึงผมด้วยที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับช่วยๆกันพูดนะครับขออภัยทีมกรุ๊ปที่ผมพลาดพิงเรื่องกล่าวนานมาแล้วนะครับแต่ผมก็ชอบแบบว่าเอกชนเขายืนหยัดแล้วผมก็อาศัยรัฐธรรมนูญอัดเข้าไปชาวนาไทยทุกวันนี้ไม่ต้องเสียค่าน้ำไม่ต้องมีมิเตอร์หัวไร่ปลายนาADB เนี่ยคิดว่าจะติดตั้งมิเตอร์ที่หัวไร่ปลายนาเวลาน้ำเข้านาเรามันกี่มิเตอร์มันขึ้นเท่าไหร่ก็จะเก็บเงินตามนั้นผมบอกไม่ได้ประชาชนเขาร่างรัฐธรรมนูญมา240รัฐต้องจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่ใช่เพื่อการกินอยู่ฟรีเพื่อการเกษตรฟรีทั่วถึงแต่แน่นอนฮะรัฐบาลไทยและกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งเขายังไม่ได้ทำการจัดแหล่งน้ำชลประทานให้ทั่วถึงเท่าเทียมกับทั่วประเทศ คือเราไม่ค่อยเคารพรัฐธรรมนูญเราฉีกทิ้งด้วยซ้ำไปแต่ว่าฝรั่งต่างชาติหรือธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยที่จริงญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าของเงินกองทุนใหญ่นะครับแล้วก็เขามากก็จะเป็นผู้อำนวยการ ADB อยู่เสมอผมเคยไปสัมภาษณ์แล้วไปทำข่าวที่ ADB อยู่ช่วงนั้นนะครับเพื่อจะเอามาเป็นข้อมูลก็ในสุดแล้วก็เราก็อยู่กันโดยอย่างนี้ครับรัฐก็ไม่ได้จัดหาแหล่งน้ำทั่วถึงแล้วชาวนาก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำก็ใช้กันไปนะครับแล้วเขาสามารถกู้เงินมาช่วยชาวนาในการทำแหล่งน้ำแต่ก็ไม่ได้ทำทั่วถึงกลับมาที่การถกเถียงภาพรวมในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าโอเคนะเมื่อกรุงเทพไม่มีฝนเพิ่มตอนนี้น้ำก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับภายใน7วันข้างหน้านับตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วครับคร่าวๆนะครับเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยแต่เพื่อนเราบางคนท่านผู้ฟังจำนวนไม่น้อยก็งงว่าเมื่อฝนไม่ตกแล้วทำไมบ้านฉันน้ำไม่หายแล้วน้ำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยแหละครับก็คือข้อกังขาถ้ามีการถกเถียงบริพาทตำหนิวิพากษ์กันอย่างไม่มีความสุขว่าน้ำเหนือกำลังจะมาย้อนไปถึงคุณปี54คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยคำว่ามวลน้ำจากทางเหนือกำลังจะมามวลน้ำก้อนใหญ่ก็คือแมสก็คือน้ำมันจะไหลมาเมื่อวานท่านผู้เชี่ยวชาญของกรมชลประทานให้สัมภาษณ์ทีวีช่องหนึ่งนะครับดูมันจะเป็น PPTV นะครับให้เครดิตเขาแล้วก็พิธีกรก็ฉับฉานแล้วก็ถามแล้วก็ห่วงใยจะมีอารมณ์หางเสียงห่วงใยประชาชนเห็นชัดเลยว่าเขาอารมณ์เขาอินจริงๆนะครับแต่ก็สรุปงี้ครับว่าน้ำจากทางเหนือตอนนี้มันระบายลงมาจากล่าสุดเขื่อนล่างสุดก็จะเป็นเขื่อนเจ้าพระยาน้ำมันระบายมาอยู่แหละนะแต่ว่ามันระบายมาไม่ได้มากถึงขนาดที่ทางกรมชลประทานได้ขอกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของส่วนงานของรัฐนะครับว่าจะขอจากรัฐบาลแล้วกันมันจะมีคณะกรรมการน้ำแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับก็จะพิจารณาว่าจะขอเป็น 2,200-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยขอไว้แต่ยังไม่ระบายมามากพอเพราะยังไม่จำเป็นผมอธิบายทวนผมเชื่อว่าผมเข้าใจภาพกว้างชัดเจนอธิบายได้นะไม่ผิดคิดว่าไม่ผิดก็จำมาครับจากผู้เชี่ยวชาญนั้นที่เราห่วงว่าน้ำเหนือกำลังจะมาใช่ครับน้ำเหนือระบายมาแต่ไม่ได้ระบายมากมาถึงขนาดที่จะล้นคันมันจะมีคันดินรอบๆกรุงเทพนะฮะทางซ้ายทางขวาที่กันไม่ให้กรุงเทพน้ำท่วมเป็นพวกถนนสูงๆนะครับไปทางคลอง4คลอง5คลอง6นะปทุมธานีก็คือทางเดี๋ยวอำเภอลำลูกกาอะไรพวกนี้นะครับถนนเมื่อก่อนที่มีถนนลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็เป็นคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันจะมีชื่อประตูระบายน้ำต่างๆเอาเป็นว่ากรุงเทพเนี่ยมีคันกั้นน้ำจะเป็นถนนเป็นประตูระบายน้ำชื่อต่างๆซึ่งผมไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้มันกั้นน้ำอยู่แล้วน้ำจากทางเหนือที่ระบายเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมันก็จะล้นไปทั้งสองฝั่งอันนี้คำอธิบายจากกรมชลประทานแล้วก็มีความเห็นด้วยจากทีมกรุ๊ปที่นั่งคุยกับชื่อคุณชื่อเล่นชื่อขวัญ นะครับเก่งมากเลยนะพิธีกรช่อง PPTV นะถ้าผมจำไม่ผิดขอไปด้วยเพราะผมประทับใจว่าฉับฉานตั้งคำถามแต่บางทีเราก็จะรู้สึกว่าจี้มากไปหน่อยคือผมเนี่ยจะไม่จี้มากแต่น้องเขาจะจี้มากใช้ได้เลยนะครับแต่สรุปข้อความคือว่าทางกรมชลประทานยืนยันว่าขอปริมาณน้ำระบายใต้เขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเรียกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับที่ขวางแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตอนล่างหลังจากปิงวังมารวมกันเป็นปิงยมน่านมารวมกันเป็นน่านแล้วมาชนกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะปิงวังยมน่านเนี่ยครับน้ำมันก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาถูกขวางโดยเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัมพยาจังหวัดชัยนาทเพราะฉะนั้นเมื่อกันน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซ้ายขวานะมันก็จะทางซ้ายก็จะระบายออกไปข้างๆซ้ายนะก็แม่น้ำสะแกกรังอุทัยธานีนะที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่5เสด็จไปนะผมเคยเล่าเรื่องนี้อ่านสนุกมากนะครับแล้วก็ทางซ้ายทีก็จะเป็นปากคลองมะขามเฒ่าก็กลายเป็นทางต้นทางของ แม่น้ำสุพรรณบุรีนครชัยศรีแม่น้ำท่าจีนก็คือแม่น้ำท่าจีนมันก็จะระบายออกข้างน้ำก็จะท่วมชาวบ้านนะครับสุพรรณบุรีทางซ้ายนะครับอุทัยธานีแล้วทางขวาก็ไปแม่น้ำป่าสักก็รับน้ำไปเข้าเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักก็ระบายน้ำออกมาชนข้างล่างกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสรุปความคือว่ากรมชลประทานจะปกป้องไม่ให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกรุงเทพแล้วก็จะผ่านนนทบุรีปทุมธานีเลื่อยมาเนี่ยครับได้รับความเสียหายมันก็จะระบายออกซ้ายขวาให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็รับไว้เต็มๆหรือล่างลงมาก็จะเจอนะครับเพราะฉะนั้นสุพรรณบุรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเมื่อกี้เอ่ยชื่ออุทัยธานีไปแล้วนะครับดูสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกันนะครับก็จะถูกระบายให้รับไว้ก่อนนั้นคนอนุชาก็จะบ่นว่าฉันโดนทุกปีแล้วตอนนี้ทำไมมันมาอีกก็เพราะแบบเนี้ยก็จะปกป้องกรุงเทพใช่ฮะแล้วก็แบ่งๆกันไปนะครับจะไปโทษกรมชลไม่ได้อันนี้เป็นภาพรวมที่จะช่วยกันรับน้ำไปแต่ว่าพอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าถ้าคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครรอบๆกรุงเทพไม่พังคืออยู่ได้น้ำที่ระบายออกซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนชัยนาทมันลงมาทางไร่นาสาโทต่างๆซ้ายขวานะครับมันก็จะค่อยๆล้นคันดินที่ป้องกันกรุงเทพมหานครไว้รอบๆกรุงเทพมันน่าจะสูงพอที่จะทำให้กรุงเทพปลอดภัยได้จากน้ำเหนือเพราะน้ำเหนือมันจะไหลท่วมทุ่งแก้มลิงอะไรต่างๆมาถ้าคันดินไม่พังอันนี้ทางทีมกรุ๊ปนะครับบอกว่าถ้าคันดินปกป้องกรุงเทพไม่พังก็โอเคก็เลยวิงวอนขอให้อบต.หรือว่าเจ้าที่พื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องรอบๆกรุงเทพเนี่ยปทุมธานีแม้กระทั่งนนทบุรีหลักๆก็จะเป็นคลอง4คลอง5ปทุมธานีครับลำลูกกาพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีที่อื่นอีกเนี่ยช่วยกันดูแลอย่าให้คันดินพังแต่ตอนเนี้ยอยู่ในสภาพโอเคน้ำเหนือก็จะระบายลงมาไม่มากถึงขนาดที่ขอไว้แล้วค่อยๆเกลี่ยไปทางซ้ายทางขวานะและให้มันท่วมมาแล้วถ้ามันล้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาก็จะล้นแน่นอนครับบ้านผมปากเกร็ดนะครับเจอทุกปีไม่ต้องคอยที่ไหนเราคอยแม่น้ำเจ้าพระยาเราไม่ได้ไปคอยคันกั้นดินต่างๆรอบนอกกรุงเทพเพราะว่าปากเกร็ดนี่มันจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาก็จะล้นห้าแยกปากเกร็ดท่าน้ำปากเกร็ดเลื่อยมาถึงเมืองทองธานีบ้านผมแล้วก็ไปลงคลองเปรมท่านนี้ท่องขึ้นใจเพราะบ้านอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับเราที่อยู่นนทบุรีปากเกร็ดหรือจังหวัดคือนนทบุรีเนี่ยครับเป็นหลักเนี่ยเราไม่ต้องระวังคันดินของกรุงเทพหรอกนะครับไม่ต้องไปห่วงลำลูกกาปทุมธานีเราห่วงว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันจะล้นมาตรงนี้สำหรับพวกผมที่อยู่ใกล้ๆปากเกร็ดในย่านปากเกร็ดเข้าใจแล้วนะครับสรุปงี้นะครับเพื่อไม่ให้เรื่องมันน่าหวาดกลัวจนเกินไปก็คือว่าป้องกันได้ถ้าคันดินไม่พังก็จะเกลี่ยน้ำไปซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลงมาตรงๆของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมาล้นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ท่วมตลิ่งสองฝั่งเจ้าพระยาในส่วนข้างในนั้นพวกปากเกร็ดพวกผมที่อยู่ใกล้ริมน้ำก็จะเจอน้ำตรงๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสรุปก็คือว่าการระบายน้ำขณะนี้ไม่เป็นผลทำให้กรุงเทพต้องพะวักพะวงว่าจะท่วมจากน้ำเหนือถ้าคันดินล้อมกรุงเทพไม่พังมี if มีท่านะครับถ้าหากว่าใครจะมาเตือนบอกว่ารีบเก็บของอะไรก็แล้วแต่นะผมมิบังอาจที่จะแนะนำเพราะว่าผมเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังสรุปเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และจะเตรียมพร้อมยังไงนะบางทีมันพรวดมาก็ดูแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในความพึงพอใจและเข้าใจสถานการณ์ของข้อมูลข่าวสารการตัดสินใจเดินหรือว่าขับรถถ้าขับได้ไปเช็คดูพื้นที่ใกล้เคียงว่าเป็นยังไงแล้วก็ติดตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็คณะกรรมการน้ำแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมเตือนได้ในแง่ที่ว่าแต่อย่าไปเชื่อถืออะไรจากพวกทำ YouTube ทำคลิปโซเชียลมีเดียกดไลค์กดแชร์ทั้งหลายเพราะว่าเขาจะใช้ รูปแบบสีสันในการทำให้ท่านตกใจพาดหัวใช้ AI วาดภาพจนเคลิ้มโอ้ยน่ากลัวมากแล้วเขาก็เอาข้อมูลที่ผมเล่าเนี่ยครับมาทำใหม่ให้มันน่ากลัวเพื่อจะได้ยอดวิวสูงมันเชื่อไม่ได้นะครับและสถานีโทรทัศน์บางสถานีก็หนักเข้าไปอีกก็คือว่ามีดนตรีประกอบอันนี้ในฐานะผู้ผลิตข่าวจริงๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาข่าวคือข่าวไม่มีดนตรีประกอบไม่มีการตัดต่อให้มีความรู้สึกตื่นเต้นทีวีหลายช่องจะมีไตเติ้ลมีดนตรีตื่นเต้นหวาดเสียวน่ากลัวแล้วก็ป้ายสีภาพเป็นกราฟิกที่เกิดจาก AI ทำให้ภาพกรุงเทพเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับมันไม่ใช่ภาพจริงทีวีช่องกระแสหลักกรุณาอย่าเอาเพลงมาประกอบข่าวทำให้มันตื่นเต้นหวาดกลัวกรุณาอย่าส่งเสียงขึ้นเสียงประเภทว้ายตายแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยที่บ้านหนูก็เป็นไม่ต้องครับเอาเนื้อๆนะไม่ต้องประกอบเพลงไม่ก็ต้องตัดต่ออะไรมากนอกจากให้มันกระชับไม่ต้องใช้ AI วาดภาพเอาภาพจริงๆนะครับถ้าเราเป็นทีวีกระแสหลักช่องทั้งหลายนะครับส่วนพวกที่ทำ YouTube อันนี้ผมห้ามไม่ได้แต่ผมบอกว่าอย่าไปฟังอย่าไปดูอันนี้ผมสั่งท่านผู้ฟังก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาจะเติมสีสันจนไม่มีความจริงเหลือจนเชื่อถือได้แต่มันสนุกอ่ะมันน่ากลัวแต่คำแนะนำจากส่วนราชการต้องฟังโดยเพราะท้องถิ่นนะครับเอาละครับขออภัยที่ยาวมาถึง40นาทีครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนพิมลอยู่นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลาตอนนี้ 5:39 คลื่นที่ฟังอยู่เป็น 96.5 FM Thinking Radio แล้วก็สดทาง Facebook ทาง YouTube จะกดไลค์กด Dislike จะกดแชร์หรือไม่แชร์ก็ค่อยๆ คิดเอานะครับ ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

ด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: แอด Thinking Radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:44 PM นะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท. Thinking Radio คลื่นแห่งความคิด 96.5 FM YouTube Facebook สดหรือจะย้อนหลังกลับไปดูไปฟังถ้าชอบติดใจหรือเผลอไปหลับตอนเช้ามืด นะครับวันที่5:45 PMนะครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อนรุ่นพี่ของผมที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผมก็ขี้คุยอีกนะครับจริงๆ2วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยคอเนลนะท่านทั้งหลายที่จบคอเนลนะที่พระองค์พาจบกฎหมายนะมันเป็นเรื่องเศร้าเมื่อเหตุเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะปี2022ประมาณนั้นนะครับ3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงที่คอเนลเนี่ยถูกข่มขืนหมู่ขอไปฐานโทษเล่าเรื่องให้ฟังตั้งใจว่าจะคุยสั้นๆแล้วก็ฟ้องร้องเล่าเรื่องไม่ไปไหนกำลังเป็นข่าวใน CNN ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าลูกสาวเขาได้เรียนคอเนลคนอเมริกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอยู่บ้างก็เลยกินเหล้าเมายาถูกมอมแล้วก็ถูกเพื่อนผู้ชายอเมริกันเนี่ยข่มขืนแล้วก็ฟ้องตำรวจมหาลัยก็ไม่ได้ทำอะไรคอเนลเป็นมหาลัยที่โด่งดังเป็นไอวี่ลีกมหาลัยชั้นนำ8แห่งทางภาคอีสานของอเมริกานะครับที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยๆนะว่าแพงเป็นเอกชนแล้วก็มีเกียรติเรียนจบแล้วก็มักจะได้ดิบได้ดีอาจจะยกเว้นผมหน่อยนะครับนะฮะแต่ว่าเมืองไทยก็ไปเรียนคอเนลกันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเป็นคดีความเนื่องจากว่าถูกมอมสุราก็ผ่านไปนะครับตอนนี้มาถึงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับเมื่อวานแกก็บอกว่าดูคำอ้างตัวแดงนะครับทรัมป์บอกว่า you will see things happening very soon คือผมก็ละเลยที่จะตามพฤติกรรมของประธานาธิบดีอเมริกันผู้กล่าวเท็จเป็นนิสัยบ่อยๆก็เลยดูอยู่ห่างๆแต่คิดว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรแกแต่บางทีก็ต้องเชื่อเพราะแกมีอะไรหลบซ่อนอยู่ในความเท็จที่ว่านั้นต้องตามดูแต่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เซียในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังปล่อยเรือออกได้บ้างไม่ได้บ้างอิหร่านคุมอยู่นะครับโอมานช่วยด้วยนะครับแต่ว่าห่างๆแบบอเมริกายังไม่ได้ถอนเรือบรรทุกเครื่องบินออกจากพื้นที่รอบนอกของอ่าวเปอร์เซียที่ว่าไปปิดกั้นอยู่นะครับถ้าเหนื่อยก็มาพักพัทยาอย่างที่เห็นคราวที่แล้วมานะครับแกก็บอกว่าตอนนี้ you will see things happening very soon คุณจะเจอว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาไม่นานผมอ่านข่าวดูแล้วก็คือว่ามันก็เหมือนกับสิ่งที่คุยอีกแล้วคุยแล้วก็ไม่ทำนะแต่บางทีไม่รู้มันมีอะไรซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดว่าเขาจะทำอะไรนะมันจึงยากสำหรับการวิเคราะห์ทางไกลอย่างที่ทุกท่านและผมทำอยู่แต่ผมก็บอกว่าผมก็เลยให้ชีวิตผมคลี่คลายหน่อยในการอธิบายข่าวผมก็เลยต่อว่าท่านประธานาธิบดีไปจากรายการโลกยามเช้าถ้าไม่ได้ยินนะเพื่อให้ผมสบายใจว่าผมก็เลยเขียนคำตอบโต้เขียนเล่นๆนะครับไม่มีใครรู้หรอกก็คือว่าเพื่อให้สบายใจว่าเวลาอ่านข่าวนี้ผมก็คิดในใจว่า hey, things have always been happening มันต้อง work to have นะครับเอาใหม่แล้วนะ things have always been happening what the crap are you talking about this is so called president of the USA ก็คือว่าเฮ้ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่า you see things happening very soon คุณจะเห็นอะไรเกิดขึ้นไม่นานนี้นะผมก็บอกเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะพูดอะไรเละเทะแบบคุณเนี่ยคุณพูดอะไรนะครับคุณที่เขาเรียกกันว่าเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคืออันนี้ไม่ใช่ความกลางแล้วเป็นอารมณ์ขันนะครับท่านผู้ฟังเวลาใช้ภาษาอังกฤษนะขออภัยที่ผมควรจะเขียนว่า have นะเพราะมันเป็นพหูพจน์ประธานเป็นพหูพจน์ things have always been happening ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวคุณจะเห็น things happening very soon ก็บอกเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะเห็นผมก็เลยตอบเล่นๆสนุก บนจอตัวเองนะครับแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ฟังเรียนรู้วิธีพูดจาไม่สุภาพของผมแต่ว่าผมก็เลยสบายใจขึ้นไง things have always been happening คุณอะไรมาพูดอ่ะก็มันเกิดขึ้นเยอะแยะอยู่แล้วนี่บอกว่ามันกำลังจะเกิด what the crap are you talking about อันนี้สุภาพที่สุดนะครับ what the crap เนี่ย crap ที่แปลว่าเละเทะหรือปูอะไรก็แล้วแต่นะครับไร้สาระคุณพูดอะไรไร้สาระอย่างนั้นนะครับมันจะมีคำที่หยาบคายกว่านี้ผมจะไม่ใช้นะครับเด็กๆไปเปลี่ยนได้ what the f are you talking about Mr. so called president ตรงนี้สำคัญเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชอบเสียดสีผู้อื่นโดยใช้คำมันจะเป็นคำ adjective นะคำคุณศัพท์ข้างหน้าคำนามว่า so dash call so call เนี่ยแปลว่าเหมือนกับจะเรียกว่าอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือที่จริงอยู่ก็ไม่ได้เป็นมันมาเอาคำว่าเอาวลีหรือว่าเอาคำแล้วกันนะมันเป็นคำผสมใช่ไหม so call เนี่ยแปลว่ามันอยู่ข้างหน้าประธานาธิบดีก็แปลว่าคุณเป็นประธานาธิบดีจริงเหรอเห็นเขาเรียกกันว่าคุณเป็นประธานาธิบดีคุณก็โซคอลประธานก็คือว่าเหมือนกับที่เขาเรียกมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นวิธีเสียดสีของโดนัลด์ทรัมป์มันถ้าเราจะตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยภาษาของเขานะครับผมว่าพอได้นะ the so called president เหมือนผมบอกว่าให้ผมยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่จริงผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ผมก็เพียง so called great person ซึ่งก็ไม่จริงครับอันนี้ก็สนุกนะครับถือเป็นความสนุกแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ย้อนกลับมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าประเทศไทยได้เหรียญอันดับที่5นะขยับอยู่ที่ทรงตัวอยู่แล้วนะครับขยับขึ้นมาจาก6เป็น5นะของเหรียญโอลิมปิกที่นับกันด้วยเหรียญทองนำมาก่อนนะครับประเทศไทยสรุปเมื่อวานนี้ได้12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญบรอนซ์ไม่มีนักกีฬาคนไหนกระโดดคว้าเหรียญเลยเดี๋ยวมามอบให้อย่างงดงามแล้วก็เคารพธงชาติกันไปนะครับได้รวมแล้ว34เหรียญรู้สึกว่าพวกเราแฟนกีฬาทั้งหลายทั้งหนุ่มและแก่สาวน้อยเด็กอะไรต่างๆก็จะดีใจว่าประเทศไทยนี่เก่งอ่ะคือคุณขึ้นมาถึงอันดับเรานะขึ้นมาถึงอันดับที่5ของทวีปเอเชียในการแข่งขันกีฬาระดับทวีปหรือเอเชียนเกมจีนเก่งเกินไปไม่สนุก277เหรียญรวม151เหรียญทองญี่ปุ่นกำลังดีนะครับก็คือเป็นเจ้าภาพแล้วได้50เหรียญมันก็แบ่งให้คนอื่นบางสิจีนเนี่ยเห็นแก่ตัวขยันเมื่อวานเขาแซวกันบอกว่าเทพบิวจะไปจีบสาวจีนที่เป็นแชมป์ร้อยเมตรเหรอภูริพลบุญสอนก็หัวเราะมายิ้มเขินผมก็สนุกว่ะเด็กๆพวกนี้ผมว่าไม่แน่นะเจอกันบ่อยๆเนี่ยน่ารักด้วยผู้หญิงจีนที่ตัวเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนักวิ่งร้อยเมตรทีไรชนะทุกทีคนก็เลยแซวกับว่าสงสัยภูริพลบุญสอนซึ่งเป็นแชมป์เหรียญทอง100เมตรฝ่ายชายนะครับน่าจะไปจีบสาวจีนผมว่าโอเคนะลุงอนุญาตนะครับญี่ปุ่น50เหรียญทอง77เหรียญเงิน73เหรียญบรอนซ์รวมแล้ว200เหรียญสมศักดิ์ศรีของเจ้าภาพแหละนะครับประเทศเล็กกว่าได้ตั้ง50เหรียญ1ใน3ของจีนเลยนะครับเกาหลีก็สุดยอด24 30 49 24ทอง30เงิน49บรอนซ์เป็น103เหรียญอุซเบกิสถาน16ทอง19เงิน19บรอนซ์รวม54ประเทศไทยมาที่4ของทวีปเอเชีย12 10 12ก็คือ12ทองแล้วก็10เงิน12บรอนซ์เมื่อวานมีเท่าที่เช็คข้อมูลก็จะมีเรือพายเรือแคนูได้เหรียญเพิ่มเข้ามานะครับมันประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเราจะดูวิวัฒนาการในแบบบูรณาการทั้งหมดของประเทศไทยในลำดับต่างๆของเอเชียไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกีฬาวัฒนธรรมหรือชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเนี่ยปกติมันจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะเราไม่นับอุซเบกิสถานพวกนั้นจะเป็นเอเชียแถวๆตะวันตกนะครับแล้วที่เหลือมันก็จะห่างไกลมากๆนั้นเราไปดูกีฬาก็จีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรผมดูไปบ่อยก็จะเป็นแบดมินตันอะไรเงี้ยวิ่งประมาณไทยขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป5ของเอเชียแล้วนะครับในกีฬาเอเชียนเกมแต่ว่าภาพรวมๆก็คือว่ามันเหมือนกับว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยจะเป็น1 2 3 4ของเอเชียในรูปแบบบริบทเนื้อหาสาระผลงานต่างๆนะอันนี้พูดในภาพรวมนะครับยกเว้นรัฐศาสตร์ อันนี้เราก็จะแซวนักการเมืองทั้งหลายไม่รู้เรื่องเขื่อนแล้วไปสั่งปิดเขื่อนอะไรแบบนี้ผมว่านักการเมืองถ้าพัฒนาเหมือนกับนักกีฬาไทยศิลปินไทยและอื่นๆสาขาของไทยเนี่ยเราก็จะเกาะแซงอุซเบกิสถานไปเลยพูดง่ายคือถ้าโลกรู้จักเอเชียอย่างไรก็จะรู้จัก1จีน2ญี่ปุ่น3เกาหลี4ไทยไม่ต้องไปแซงเขาหรอกครับอยู่ประมาณนั้นแหละครับพวกผมนะลูกหลานเราก็จะได้ภูมิใจว่างั้นในสาขาชีวิตของเราเช่นสื่อสารมวลชนนักคิดนักเขียนเหมือนอย่างอาจารย์ไมตรีลิมพิชาติที่คุยกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ก่อนเข้ารายการผมนั่งฟังอยู่แล้วอาจารย์ไมตรีนี่สนุกนะครับไมตรีลิมพิชาตินักเขียนศิลปินแห่งชาติแล้วก็ตรงไปตรงมาเหมือนเน่ๆแล้วนะครับคือว่าผมควรจะได้ศิลปินแห่งชาตินานแล้วทำไมได้ช้าจังครับนะเน่ๆเนี่ยเขาบอกหนูอยากเป็นอยากเปิดการแสดงคอนเสิร์ตอยากดังอยากให้โลกรู้จักจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตก็หนูอยากเป็นอย่างนั้นหนูก็พูดอย่างนั้นชีสโนโซโมเดสไม่ใช่แบบถ่อมตัวแบบไทยแท้แต่โบราณนะครับหนูอยากเป็นอะไรก็เป็นแล้วหนูก็พยายามทำให้มันเป็นมันจะถูกใจคนทั้งโลกหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาลูกทุ่งนี่มันลูกกรุงหรือว่านี่มันร็อกมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบความเป็นเน่ๆรอยย่องั้นอาจารย์ไมตรีลิมพิชาติหลังเมื่อผมกระโดดไปเอาหนังสือแกไม่ทันผมมีหนังสือหลายเล่มของเรื่องสั้นเรื่องยาวของไมตรีลิมปิชาติอดีตพนักงานการประปานครหลวงนะแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนแบบสนุกอ่ะนะครับท่านผู้ฟังว่างๆไปหาอ่านแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาพูดถึงหนังสือซึ่งจะขยับไปพูดพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะมีเรื่องอื่นพูดอยู่เรื่องน้ำเยอะหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์ปกติเราจะอ่านหนังสือน้ำท่วมบ้านยังไงก็ตามเราหาหนังสืออ่านนะครับแต่ว่าผมทิ้งท้ายก่อนจบรายการไว้ว่าได้เตรียมเรื่องที่จะคุยในวันนี้แต่มันยาวเกินไปก็จะไปโยงให้เข้าหากับยามชีวิตสงบน้ำท่วมอ่านหนังสือผมไปเจอการรายงานรายชื่อของนิตยสารไทยนะครับหนังสือ50เรื่องที่คนผู้คนในอเมริกาแล้วกันนะครับในโลกตะวันตกโลกภาษาอังกฤษเฝ้ารอที่จะอ่านในฤดูใบไม้ร่วงปี2026นะก็คือว่าฝรั่งเนี่ยพอถึงใบไม้ร่วงนะอากาศเริ่มจะเข้าหน้าหนาวคริสต์มาสนะมักก็จะอยู่เหมือนหมีจำศีลอยู่ในที่นิ่งๆที่บ้านไม่ออกไปไหนมากมายนักก็อ่านหนังสือโรงเรียนก็จะปิดเทอมกลับบ้านคริสต์มาส Thanksgiving อะไรพวกนี้นะครับมันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชีวิตสงบมากขึ้นงานการก็อาจจะทำไม่มากนักนะคนที่รองานช่วงคริสต์มาสอย่างลูกชายผมก็ไม่มีงานก็จะกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านอยู่สามสี่เดือนเพราะมันอยู่อเมริกาช่วงคนเขาพักผ่อนกันนะมันไม่ค่อยมีคนเรียกไปจ้างแต่งเพลงเพราะฉะนั้นเขาค่อยอ่านหนังสือกันช่วงว่างงานการเขาอาจจะเบาหน่อยคริสต์มาสเนี่ยเด็กกลับบ้านนะไม่อยู่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านหนังสือมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมตะวันตกว่าช่วงว่างอ่านหนังสือแล้วว่างยาวก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสหรือปลายปีประมาณนั้นคือฤดูฟอลแล้วกันนะครับใบไม้ร่วงแล้วค่อยมาสู่หิมะตกหน้าหนาวก็อ่านหนังสืออะไรบ้างมันก็จะมีอยู่50เล่มที่ Time Magazineรายงานให้ฟังว่าพวกฝรั่งไม่ใช่พวกไทยนะเขาอยากจะอ่านหนังสืออะไรกัน50แล้วผมก็ไล่ตามดูรายชื่อหนังสือไป50เล่มแล้วผมก็เจอสักเล่ม2เล่มที่ผมคุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นเป็นนิยายเรื่องใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นหนังสือนิยายนะครับแล้วก็50เล่มนี่มีอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยแล้วผมก็ไปเจอหนังสือที่ผู้เขียนเคยเขียนแล้วผมเคยอ่านงานเล่มอื่นของเขาก็มีนะครับก็แต่ว่าเล่ม2เล่มเท่านั้นใน50เล่มที่ผมคุ้นเคยวันที่เหลือผมจะค่อยๆไล่ไปว่าจะอ่านอะไรแต่อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่เข้าทางเราแต่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ Hollywood Ending โดย John Green นะก่อนจบนะครับถ้าดูบนจอผมก็คือกราฟิกของ Time Magazine ก็จะเป็นปกสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวนะครับทางข้างล่างของจอมุมซ้ายนะครับ Hollywood Ending โดย John Greenผมก็ดูคำอธิบายคร่าวๆคอมเมนต์ภาควิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็ไปดูที่ amazon.com ในราคาประมาณ20กว่าดอลลาร์นะครับผมจะต้องซื้อมาอ่านเมื่อมันถูกลงไม่รีบนะครับแต่เล่าให้ฟังล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะคุยถึงภาพรวมของหนังสือเล่มนี้และความคิดที่แตกฉานออกไปจากการอ่านบทคัดย่อนะครับ Hollywood Ending โดย John Green เนี่ยเป็นนวนิยายนะผมคิดว่ามันจะเอามาเล่าให้ฟังได้ดีสำหรับเรากำลังคุยว่า น้องเนนี่ลิซ่าแล้วแม้กระทั่งหลายวง Black Packer นะของอเมริกาที่มีคนไทยเป็นหัวหน้าวงเก่งตัวใหญ่ๆนะครับเขากำลังเติบโตโด่งดังในโลกนี้แล้ววงการฮอลลีวูดจะทำลายเขายังไงอะไรแบบนี้นะครับก็มีหนังสือชื่อฮอลลีวูดเอนดิ้งชีวิตจบที่ฮอลลีวูดอะไรประมาณนั้นโดยจอห์นกรีนผมดูคร่าวๆแล้วพอเล่าได้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังแต่มันก็เหมือนกับบทเรียนอะอยากดังก้องโลกต้องไปฮอลลีวูดพอดังก้องโลกแล้วชีวิตก็ล่มสลายถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเป็นนิยายเรื่องฮอลลีวูดเอนดิ้งรายละเอียดจะเป็นไงทำกันบ้านไว้ก่อนต้องฟังไปหาอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะยังไม่ซื้อมาอ่านแล้วมันเพิ่งเห็นนะครับแล้วปกแข็งยังแพงอยู่นะก็20กว่าดอลผมรอให้ปกพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาสัก 4-5 เดือนเดี๋ยวเขาออกมานะครับหนังสือแบบนี้ก็อาจจะขายดีในระดับหนึ่งช่วงหนึ่งแต่ว่าเรื่องย่อเข้าใจแล้วพออธิบายให้ท่านผู้ฟังหาซื้อมาอ่านเดี๋ยวมันก็จะมาขายที่เอเชียบุ๊กคิโนคุริยะแล้วกันนะครับหมดเวลาครับสำหรับรายการโลกยามเช้าในวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้วันศุกร์ค่อยกลับมาคุยกันต่ออีกทีหนึ่งโชคดีขอให้ท่านแห้งสนิทนะครับสวัสดีครับ
2: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
5: สนับสนุนโดย
6: เดียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
7: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
8: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าตะโลกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็น่าติดตามหลายเรื่องนะครับวันนี้ผมกับคุณสังคมาสารวัตรนะครับรายงานตัวครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับเราก็จะไปห้องโลกนะครับดูตั้งแต่เรื่องของการค้าการขายความขัดแย้งความตึงเครียดนะครับจีนยุโรปซึ่งก็มีกรณีสินค้าจีนที่ติดตลาดทั่วยุโรปนะครับนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีอะไรอีกเดี๋ยวติดตามกันและกลายเป็นประเด็นตึงเครียดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่อง AI นะครับที่มีความเกรงกลัวว่าจะเป็นภัยต่อมนุษยชาตินะครับก็มีข้อตกลงจากทำเนียบขาวกับเหล่าบิ๊กเทคนะแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนนะครับขณะนี้เราก็มีตัวอย่างนะครับมีเสียงเรียกร้องมากมายว่าพื้นที่แก้มลิงนี่จำเป็นจริงๆในการต่อสู้กับนะน้ำท่าที่ไหลบ่ามานะครับเราไปดูตัวอย่างของสิงคโปร์กันแล้วก็ขณะนี้ที่กรุงโตเกียวนะครับทำสถิติใหม่ฝนตกมืดฟ้ามัวฝนนะฮะนานกี่วันเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่มีหยุดเลยแล้ว TikTok ต้องจ่าย 3,000 ล้านหลังจากโดนฟ้องทำเด็กติดสื่อนะครับส่วนวันนี้คุณวัชรินทร์เสนกุดันก็จะเข้ามาด้วยนะครับช่วงอาเซียน Data Center ที่กระจายไปทั่วอาเซียนเป็นอย่างไรส่วน Big Story ครับก็เป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้กำลังฝุ่นตลบอยู่นะครับกรณีที่นักบินนะนักบินผู้ช่วยพยายามจี้เครื่องบินนะฟลายดูไบจาก UAE ไปยังอิสราเอลผู้โดยสารชาวอิสราเอลเนี่ยเต็มเครื่องบินเลยนะครับแต่ก็สามารถสกัดกั้นได้ไม่ได้เป็นเหตุระทึกบนท้องฟ้าเลยมีช่วงหนึ่งที่เครื่องบินเหมือนจะดิ่งลงมานะครับเสียสูญเสียระดับความสูงเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเรามาติดตามทั้งหมดกันในช่วงบิ๊กสตอรี่ด้วยทั้งหมดก็อยู่ใน1ชั่วโมงของเรานะครับติดตามแล้วก็พูดคุยกันมาทุกช่องทางครับไปเริ่มกันเลยครับในช่วงบูอัปเดตครับ
9: เราก็พูดกันมานานนะคะเรื่องของสินค้าจีนราคาถูกที่ตีตลาดไปทั่วโลกนะคะรวมทั้งของประเทศไทยด้วยที่ผู้ค้ารายย่อย SME เนี่ยเรียกว่าก็ล้มหมอนนอนเสื่อไปตามๆกันนะคะนี่ในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็เป็นฝั่งที่มีความพยายามนะคะในการที่จะต่อสู้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการออกมาตรการข้อจำกัดทางการค้าขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์สนะได้บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเอกสารออกมา นะคะเป็นเอกสารร่วมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางส่วนบอกว่าเอ๊ะเราต้องจัดการแล้วก็ถือว่าสินค้าแบบเนี้ยถือว่าไม่เป็นธรรมเลยแล้วท้ายที่สุดก็จะมาทำลายอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในยุโรปด้วยโดยมีการออกบังคับมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นกับจีนนะคะโดยมีการออกนโยบายอย่างเช่นว่าสินค้าแบบนี้ถ้ามีการผลิตในลักษณะที่รัฐเข้าได้รับการสนับสนุนมีนโยบายสนับสนุนเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรที่เป็นต้นถามว่าแล้วประเทศต่างๆอยากทำแบบนี้หรือไม่นะคะหลายประเทศนี่ก็มีการเรียกร้องจากประเทศของประชาชนในประเทศตัวเองอุตสาหกรรมต่างๆอย่างบ้านเราก็จะมีตั้งแต่พวกเหล็กเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าการเกษตรจนถึงสินค้าเล็กๆน้อยๆในบ้านนะคะของกระจุกกระจิกที่ตอนนี้ออกมาเป็นสินค้า20บาททุกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะขายเต็มตลาดนัดเลยก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งของไทยเองก็การปรับตัวค่อนข้างยากนะคะหรือแม้กระทั่งดิฉันเพิ่งไปเจอโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่เลยนะคุณธนัทอยู่แถวๆฝั่งทนอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโอ้ห้องทำงานกว้างขวางมากโรงงานต่างๆก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเพียงไม่ถึง5ปีที่ผ่านมาสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ก็ล้มหายตายจากไปนะฮะนี่ในประเด็นว่าถ้าเราจะต่อสู้เนี่ยออกมาเป็นนโยบายนี่ขนาดสหภาพยุโรปออกเป็นเอกสารร่วมเป็นลักษณะเป็นเครื่องมือที่จะแบบว่าจะจัดการมาตรการเข้มงวดกับจีนอย่างไรนะคะเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นนโยบายชัดเจนแต่จีนเนี่ยโต้ตอบทันทีเลยเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่จะสู้กับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ไชน่าช็อคหรือว่าสินค้าจีนราคาถูกนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจีนเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ยอมโดยแถลงการของกระทรวงพาณิชย์จีนล่าสุดเนี่ยเขาออกมาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่สหภาพยุโรปทำออกมาเนี่ยก็คือที่จะมีการเข้มงวดกับมาตรการสินค้าจีนมากขึ้นเนี่ยจีนตีความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยอธิบายอย่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จีนเขาบอกว่าสิ่งที่กำหนดออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการกีดกันทางการค้าแล้วก็เป็นมาตรการฝ่ายเดียวด้วยซ้ำคืออันเนี้ยมันจะบั่นทอนเสถียรภาพของการสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ EU ด้วยนะคะคือทางแถลงการเนี่ยระ

0: พงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานแล้วก็จะมาพิจารณาผลกระทบจากเงินอุดหนุนต่างประเทศด้วยซึ่งก็หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีการตอบโต้นะคะถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยพิจารณาแล้วมองว่านโยบายที่มีการเลือกปฏิบัติกลับมาทางจีนโดยฝั่งยุโรปเนี่ยจีนไม่ยอมแน่จะใช้นโยบายที่เข้มข้นตีโต้กลับไปแน่นอนอันนี้มันก็เลยทำให้มีการวิเคราะห์ตามมาค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังว่ามันน่าสนใจมากว่าจีนเนี่ยเขาจะมีวิธีการอย่างไรอย่างแรกเลยเขาพูดเรื่องการตรวจสอบด้านความมั่นคงออกมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังพูดเรื่องเงินอุดหนุนจากต่างประเทศด้วยกรณีนี้เนี่ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นนะคะว่าประเทศไหนเนี่ยที่จะสู้กับจีนเรื่องสินค้าราคาถูกนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จีนเขาจะยอมนะคะถามว่าตัวของฝั่งยุโรปเองเนี่ยจัดการกับไชน่าช็อคอย่างไรทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีการอย่างที่เรียนไว้ว่าออกเป็นมาตรการร่วมนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นทุกประเทศนะคะเขาจ้องไอ้ที่จับจ้องมากับสินค้าราคาถูกอย่างที่ขายผ่านพวกแพลตฟอร์มอะค่ะอย่างพวก AliPlace พวก Temu Shein อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้สิทธิ์ยกเว้นภาษีแต่ก่อนให้นะคะให้กับสินค้าที่ต่ำกว่าราคา150ยูโรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเก็บภาษีก่อนยกเลิกเลยนะคะยกเลิกเลยแล้วก็สินค้าที่ราคาต่ำเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดเป็นประเภทในพัสดุไม่ใช่เก็บแบบเหมารวมเลยชิ้นหนึ่ง3ยูโรอย่างนี้เป็นต้นเอาเสื้อยืดอย่างเงี้ยนะคะเสื้อยืดเนี่ย5ตัวแต่ก่อนก็คิด3ยูโรก็บอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการโยนภาระสมมติเราสั่งสินค้ามันก็จะมีการเก็บภาษีเขาบอกผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายแต่ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนปีนี้เองเนี่ยสภาพยุโรปเนี่ยจะจัดการสิ่งที่เรียกว่าเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดเล็กอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะที่เรียกกันว่า handling fee นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ย EU มาพูดอีกเรื่องนึงบอกว่าเราไม่เอาเรื่องถูกอย่างเดียวแล้วคือถูกอย่างเดียวไม่ได้จะต้องตรวจมาตรฐานสินค้าด้วยอันนี้บ้านเราก็กำลังปวดหัวเรื่องนี้เหมือนกันว่าสินค้าบางอย่างมันได้คุณภาพหรือเปล่าเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคุณธนาคุณผู้ฟังบางครั้งก็แบบมันใช้ง่ายราคาถูกก็เอามาใช้ EU บอกว่าไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยต้องมีการติดฉลากด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหสินค้าราคาต่ำเนี่ยเข้ามาตีตลาดแล้วก็เข้ามาถึงเกือบ 6,000 ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะคะในช่วงปีที่แล้วแล้วสินค้ากลุ่มนี้กลายเป็นว่าคิดไปร้อยละ93ของจำนวนสินค้านำเข้าจากจีนด้วยและนี่ก็คือล่าสุดนะคะในการสู้กับศึกไชน่าช็อคที่ยุโรปดำเนินการและจีนก็ตอบโต้ค่ะนี่เป็นข่าวแรกค่ะ
1: กลับมาในการรับมือกับภัยคุกคามจาก AI ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ทั่วโลกนะครับว่าจะไปถึงขั้นเป็นอันตรายแล้วก็ล่าสุดนั้นยังมีเหตุการณ์ที่เปิดเผยว่ารัฐบาลออสเตรเลียนะครับก็เป็นรัฐบาลแรกนะครับของโลกที่ถูก AI แฮกเข้าไปนะฮะก็ท่ามกลางเสียงเรียกร้องกดดันเหล่านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งก็ต่อต้านเรื่องของการควบคุม AI บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของอเมริกานะครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะชนะในเกมนะการต่อสู้นะครับนะก็ได้เรียกประชุมนะฮะเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้บริหารจาก Meta NVIDIA Google OpenAI แล้วก็ Anthropic นะครับหลายเจ้าเลยนะครับเพื่อมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เสร็จสิ้นก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะที่ทำเนียบขาวว่าจัดทำข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงทำเนียบขาวว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงหรือว่าจะเรียกว่าปัญญาชั้นสูงซูเปอร์ปัญญาอะไรเนี่ยที่เขาเป็นคำศัพท์ใหม่ที่นายทรัมป์ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ไปพูดครั้งแรกบนเวทีสหประชาชาตินะก็นอกจากจะทำข้อตกลงนี้แล้วก็ยังลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารด้วยนะครับเรื่องชื่อเนี่ยนะครับนายทรัมป์ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วชอบตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเนื่องชื่อตั้งชื่อนี้สุดล่าสุดนี้ก็เป็นซูเปอร์อินเทลเจนซ์นะครับแทนที่จะเป็นArtificial Intelligenceหรือว่า AI อยากให้เรียก SI มากกว่าก็ลงนามคำสั่งแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเข้ายุโรปเดียวกับอ่าวอเมริกา

0: ริกาหรือเปล่านะครับคนจะทำตามกันขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับวุ่นวายจริงๆสำหรับข้อตกลงนี้ครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมี4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับที่กำหนดไว้ก็คือต้องให้แต่ละบริษัทเนี่ยควบคุมกันภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วนะครับการควบคุมระบบเขาแต่มันก็เป็นปัญหาเนี่ยนะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นการเกิดการแฮกขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เกิดภายใต้ระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วข้อ2ก็คือจัดตั้งทีมภายในขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลระบบเหล่านั้นนะก็เป็นการบ้านของแต่ละบริษัทเข้าไปแล้วก็อันดับที่3ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระอันนี้เป็นของใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นใครมีอำนาจขนาดไหนนะครับมัดมือขนาดไหนไม่มีการบังคับว่ากันเถอะนะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายคือจัดตั้งคณะกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหารเพื่อตรวจสอบต่อไปก็ทั้งหมดนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมัดมือไม่มีอะไรเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายเป็นเหมือนการบ้านที่บริษัทต่างๆตั้งขึ้นเองนะฮะแล้วก็ไปทำมันเองไม่มีผลผูกพันทำโดยสมัครใจไม่มีกฎหมายการกำหนดบทลงโทษสำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับข้อตกลงนี้ก็ไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยด้วยนะครับผลการตรวจสอบต่อสาธารณะถึงแม้มีผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกหรือว่ามอบบทบาทการบังคับใช้ให้รัฐบาลไปควบคุมอะไรนะบริษัทยังคงควบคุมวิธีการนำมาตรการคุ้มครองนะต่อไปนะจะดีหน่อยก็อย่างที่บอกนะมีคณะกรรมการตรวจสอบอิสระจากภายนอกแต่เป็นใครล่ะตั้งขึ้นเองอีกหรือเปล่านะครับแต่ยังดีหน่อยที่ยังเปิดโอกาสว่าในอนาคตเนี่ยนะอาจจะมีการบังคับนะฮะเป็นข้อบังคับขึ้นมามากหน่อยเข้มงวดขึ้นมาหน่อยในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมานะที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวในทรัมป์ก็จูงมือผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้รวมถึงในมาร์คซักเบิร์กนะครับนายสันดาพิชัย CEO ของ Google ก็มาบอกว่าเนี่ยแหละเรามุ่งมั่นนะครับผู้นำในวงการ AI กำหนดมาตรฐานต่างๆแต่อย่างที่บอกไปแล้วก็ผู้วิเคราะห์วิจารณ์เขาก็ชี้กันไปนะครับว่าไม่มีอะไรเลยนอกจาก เหมือนกับเอานิ้วชี้เอานิ้วก้อยมาเกี่ยวก้อยกันแล้วก็บอกกันว่าเออนะเราจะสัญญากันทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำเปรียบเทียบของสสคนหนึ่งจากแคลิฟอร์เนียนะครับคุณโรคันนาแล้วก็ยังมีผู้วิจารณ์นะครับว่ามาขาดการรับผิดรับชอบเลยถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาคุณริชาร์ดบลูเมนทอลนะสสจากเดโมแครตจากรีพับลิกันนะครับก็บอกไม่มีเลยยิ่งมันแย่ยิ่งไปกว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับข้อตกลงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่รับผิดรับชอบนะครับแล้วก็ยังมีความไม่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยคนที่ต่อต้านเรื่องนี้นะครับคนที่เฝ้าระวังเรื่องนี้ก็ยังมองว่าคนจะน่าจะต้องไปทำข้อตกลงตามที่พยายามกันอยู่ในเวลานี้โดยสสสวหลายท่านนะครับที่พยายามผลักดันกฎหมายปัญญาประดิษฐ์นะครับนะฮะต้องออกมามีข้อผูกมัดผูกพันมากกว่านี้นะครับห้ามการพัฒนาและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างถาวรระงับการพัฒนาเป็นการชั่วคราวจนกว่าหน่วยงานกำกับดูแลจากรัฐบาลกลางจะตั้งขึ้นแล้วมีกำหนดกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอันนี้พยายามผลักดันกันอยู่นะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่าในทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะสกัดกั้นแล้วก็นำเรื่องของข้อตกลงว่าเรามีแล้วข้อตกลงฉบับนี้นะครับทุกคนก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยนะครับสำหรับร่างกฎหมายที่พยายามเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ SI กับ AI ก็เป็นเรื่องปวดเสียนเวียนกล้าวขึ้นมาอีกเอกสารรัฐบาลจะระบุว่า SI นะครับตอบแบบนี้ตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเราจะทั่วโลกจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะครับอเมริกาต้องมาก่อนอเมริกาจะมากำกับเรื่องนี้แล้วยังผูกพันกับเรื่องของจีนด้วยนะครับที่ผ่านมาในสีจิ้นผิงเดินทางไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มาดูแลเรื่องนี้นะทั้งสองประเทศทั้งสองผู้นำก็บอกว่าเราจะหารือกันต่อสายตรงกันเรื่องนี้แต่ก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าจีนจะเอาด้วยกับการควบคุม AI หรือว่าการเข้าไปกำกับดูแลมากน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่2จากชาร์ทโลกครับ
1: เราก็ยังคงเป็นห่วงพี่น้องนะคะที่ยังเดือดร้อนจากเรื่องฟ้าฝนแล้วก็มีรายงานว่าในฝั่งของทางด้านแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ภาคตะวันตกนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกันรวมทั้งวันที่5ถึง10ก็บอกยังจะมีฝนตกอยู่5ถึง10เดือนหน้าเนาะคุณธนัทเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เอาล่ะการปลูกบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ไปทวงถามกทม.บอกว่าเคยมีพื้นที่รับน้ำที่รัชกาลที่9ท่านพระราชทานเอาไว้ตรงเส้นตะวันตกเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทยอยออกมาตอบประชาชนเรื่องนี้แล้วเมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงเรื่องพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่เก็บน้ำหรือว่าแก้มลิงที่เนเธอร์แลนด์ที่เขาเรียกว่าพื้นที่สำหรับน้ำหรือว่า room for waters นะคะเราได้เล่าไปแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไปเอาท่านเนเธอร์แลนด์เลยมันไกลตัวแล้วเขาก็เก่งกาจเรื่องน้ำมานานนั้นเอาประเทศเล็กๆละกันที่พื้นที่เก็บน้ำไม่น่าจะมีเลยก็คือเพื่อนบ้านเราคือสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์สักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วที่คนสิงคโปร์เนี่ยตกใจมากเพราะว่าฝนตกหนักและน้ำเนี่ยเข้าไปถนนย่านถนนออชาร์ดโรดนะคะคล้ายๆแบบถนนสีลมบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่คนสิงคโปร์รับไม่ได้เลยนะคะว่านี่พื้นที่ชั้นในน้ำท่วมได้อย่างไรทำให้รัฐบาลเนี่ยเสียหน้ามากๆจากนั้นมาเนี่ยก็มุ่งมั่นในการจัดการออกนโยบายเรื่องน้ำแล้วถามว่าเขามีแก้มลิงด้วยหรือไม่ทางสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้ใช้คำว่า storm water detention ก็คืออาจจะเรียกพื้นที่หน่วงน้ำก็ได้นะคุณธนัทคือพอฝนมาเนี่ยเขาจะไม่เน้นที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเดียวใช้คำนี้ละกันคือมันมีถึง4เรื่องที่ทำงานไปพร้อมๆกันก็คือทั้งเรื่องระบบป้องกันน้ำระบบระบายน้ำต่างๆแต่ว่าที่สำคัญคือแก้มลิงของสิงคโปร์เนี่ยหรือพื้นที่หน่วงน้ำเขาใช้วิธีการให้การรับน้ำในโครงการของตัวเองก่อนส่งต่อเข้าระบบเมืองอันเนี้ยมันมีตั้งแต่ประมาณสัก3ปีก่อนมีโครงการเขาบอกโครงการขนาดใหญ่ถ้าคุณจะก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่อันนี้ฟังดีๆนะคะบ้านเราเนี่ยดิฉันเพิ่งบ่นเมื่อวานว่าเพื่อนดิฉันที่อยู่แถวมีนบุรีที่โดนน้ำท่วมทั้งที่ไม่เคยโดนปี54พูดตรงกันเลยว่าเจอหมู่บ้านจัดสรรคุณธนัทอยู่ดีๆเนี่ยเจอหมู่บ้านมาขวางทางน้ำเดิมอย่างเงี้ยบางที่ที่ฉันบอกอยู่แถวทางด้านของราชพฤกษ์อย่างเงี้ยฉันก็เห็นว่าหลายหมู่บ้านเนี่ยคืออยากมาอยู่ย่านนี้เพราะว่ามีต้นไม้เขียวร่มรื่นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ขวางทางน้ำซะเลยขวางแม้กระทั่งทางเข้าออกวัดน่ะคุณธนัทฉันงงมากเข้าวัดไม่ได้เนี่ยต้องเดินหรือว่าใช้รถเล็กเท่านั้นคือโครงการอย่างเงี้ยใหญ่ขนาดนี้เลยสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้บอกว่า 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปโครงการนั้นๆคุณจะต้องมีการลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ท่อสาธารณะด้วยคือคุณจะต้องทำระบบหน่วงน้ำในโครงการของคุณเองเช่นคุณทำโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรถ้าคุณทำนะ 2,000 ตารางเมตรน้ำทั้งหมดของคุณจะไหลลงมาในท่อกทม.หรือสคปสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้คุณทำอย่างนั้นไม่ได้คุณจะต้องหน่วงน้ำในตึกในอาคารของคุณหรือมีพื้นที่เก็บก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าช่วงฝนตกหนักคุณต้องมีวิธีการเก็บน้ำกักน้ำไว้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีคุณปล่อยน้ำทั้งหมดทั้งโครงการไหลลงท่อพร้อมกันพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องสร้างท่อขนาดใหญ่ให้คุณตลอดเวลาคุณเป็นเจ้าของโครงการคุณก็ต้องช่วยบริหารด้วยก็ต้องมีระเบียบต่างๆออกมาอันที่สองพื้นที่หน่วงน้ำของเขาหรือการชะลอเขาเนี่ยเขามีหลายแบบมันมีอย่างหนึ่งคือหลายคนก็ทราบว่าโอ้โหอันนี้เวอร์ไปไหมที่ดินสิงคโปร์แพงจะตายนะคะใครมีที่นิดนึงเนี่ยสัก10ตารางวา15ตารางวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐีแหละมีบ้านได้แต่เขาบอกมันเป็นการสร้างถังหน่วงน้ำที่เรียกว่าเป็นแท้งนะคะอย่างเช่นใต้ตัวอาคารใต้ลานจอดรถใต้ดินอย่างเงี้ยนะคะดิฉันได้ยินหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึงสมัยเราเด็กๆไม่ทราบคุณบ้านคุณธนัทเป็นไหมเราจะมีโอ่งขนาดใหญ่หรือแทงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ในบ้านเราอะดิฉันจำได้โตมามีบ้านสามหลังติดกันใหญ่ๆเนี่ยเอ๊ะเราจะมีโอ่งขนาดใหญ่แล้วก็แทงค์น้ำเก็บไว้ตลอดเลยเราแทบไม่เคยต้องมาดื่มน้ำขวดอย่างสมัยนี้ขวดละ10บาท12บาทเลยเหมือนกันเลยสิงคโปร์บอกเขาเอาเนี่ยแหละใต้อาคารก็เก็บได้เอาเข้าแทงไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่บนดินขนาด

0: เสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการออกแบบคำนวณตรวจสอบแล้วก็ให้มีแผนบำรุงรักษาด้วยโดยหน่วยงานของรัฐนะคะมาร่วมให้ความรู้เป็นหน่วยงานจัดการเรื่องน้ำอีกสำคัญอันนึงที่อันเนี้ยเหมือนแก้มลิงชัดๆเลยนะคะก็คือเป็นบ่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฝนตกหนักๆปุ๊บเขาไม่ได้เร่งระบายน้ำไงของเราก็จะแบบว่าเอ้ยระบายไปที่ไหนดีชุมชนไหนดีอยุธยารับไหวไหมอย่างนี้เป็นต้นของเขาคือจะหน่วงเอาน้ำเข้าบ่อให้เต็มเก็บน้ำไว้ก่อนพอหลังฝนหยุดนะคะก็ค่อยๆเตรียมจัดการกับเจ้าบ่อที่เรียกว่า detention pond บ่อหน่วงน้ำแก้มลิงเนี่ยนะคะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันจะลดการไหลแบบช่วงพีคๆได้มากแล้วก็สุดท้ายพื้นที่รับน้ำอีกแบบคือพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งอันนี้จะต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นจะเป็นบึงเล็กๆใกล้หมู่บ้านก็ได้เขาบอกอย่างน้อยก็กักบางส่วนอย่างเช่นที่สุไหงซิมปังนะคะอันนั้นเนี่ยจะมีคล้ายๆเหมือนให้ใครไปออกกำลังที่สวนเบญจกิติเนี่ยต้องบอกเลยว่าดิฉันบอกไอ้นี่มันปฏิหารประเทศไทยนะคือเราสามารถมีพื้นที่รับน้ำขนาดนี้ได้แล้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเงี้ยแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเขาเรียกว่าสวนพืชฤดูฝนเลยอันนี้เอามาหน่วงน้ำที่สุไหงซิมปังนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับบึงน้ำไม่ได้ถึงใหญ่โตมโหฬารอย่างสวนเบญจกิติเรานะคุณธนะก็เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันจะมีสวนอยู่มุมหนึ่งก็เอาประมาณนั้นแหละแล้วก็มีพืชมีวัชพืชที่ทำความสะอาดน้ำฝนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วหลักการของสิงคโปร์ก็คือพื้นที่ประเทศเราเล็กจิ๋วก็จริงแต่ว่าเอาไอเดียเข้าสู้แล้วก็นำเข้ามาเก็บไปก่อนนะคะจากการนั้นเนี่ยถึงค่อยมีการปล่อยน้ำออกมาและก่อนปล่อยต้องบำบัดน้ำด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นที่เคหะคลองจันตอนนี้หรือเคหะร่มเกล้าต่างๆที่น้ำท่วมจะเห็นว่าโอ้โหน้ำเนี่ยเน่ามากเลยส่งกลิ่นรบกวนเพราะฉะนั้นโดยสรุปสิงคโปร์บอกไม่เอาบ่อใหญ่บ่อเดียวไม่ได้อาคาร1ต้องทำโครงการต้องทำชุมชนต้องทำระดับเมืองก็ต้องทำด้วยเป็นเครือข่าย 8,000 กิโลเมตรพูดง่ายๆว่าพื้นที่2ใน3เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำแล้วก็ยังเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำอีก17แห่งด้วยค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังและนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะ
1: กับฝนที่กระหน่ำลงมานะครับในช่วงที่เกิดทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับก็ไม่เป็นเวลาไม่กี่วันนะครับแต่มันก็เป็นปริมาณฝนที่หนาแน่นจริงๆแต่ที่กรุงโตเกียวนะครับในปัจจุบันขณะนี้ก็ยังคงเกิดฝนตกอยู่นะครับทุกเมื่อเชื่อวันติดต่อกันมานานไม่ใช่แค่วัน2วัน3วัน4วันแต่มันนานนับเดือนครับสถิติล่าสุดนี้นะครับ35วันนะวันนี้เข้าสู่วันที่36แล้วผมเชื่อว่าน่าจะต่อไปอีกอย่างน้อย5วันนะครับ40วันนี่แน่นอนที่กรุงโตเกียวจะทำสถิติฝนไม่หยุดเลยนะครับติดต่อต่อเนื่องกันตั้งแต่ทำบันทึกสถิติมาเมื่อกว่า100ปีที่แล้วปี1876ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับครั้งล่าสุดที่ทำสถิติไว้ก็คือ33วันตอนนี้ทำลายมาแล้ว 2-3 วันและที่ว่าจะยาวนานต่อไปอีกก็เพราะว่าขณะนี้มีพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นเขาก็ยังจัดอันดับเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะครับซูริแคร์ตอนนี้กำลังเข้าไปทางหมู่เกาะอิสุซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงโตเกียวนี่แหละครับอิทธิพลของพายุนี่ก็แน่นอนนะกระจายไปยังภูมิภาคคันโตอยู่แล้วนะก็คงจะไม่พ้นนะฮะ5วันนะเพราะพายุก็ไม่ได้เคลื่อนตัวเร็วมากอยู่ที่ระดับประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการเคลื่อนตัวของมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามกันไปนะครับเราประจนฝนที่ตกปอกแปะบ้างกระหน่ำมาบ้างนะครับสำหรับชาวกรุงโตเกียวเนี่ยนาน35วันน่ะมันจะรู้สึกอย่างไรนะครับมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องฝนตกแช่นะฮะแต่มันเป็นลักษณะของฝนตกพรำพรำบ้างปล่อยๆบ้างอาจจะไม่กระหน่ำร้ายแรงเป็นพายุนะครับก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือพายุตู้เจวนนะครับตู้เจวนก็ผ่านพ้นไปแล้วทำให้จังหวัดใกล้เคียงของโตเกียวอย่างชิบะเนี่ยจมน้ำเสียหายอย่างหนักนะครับแต่โตเกียวเนี่ยก็ไม่ถึงกับรุนแรงเท่าชิบะ แต่มันก็เป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนตลอดเวลานะฮะน้ำฝนตลอดเวลาไม่หยุดตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะต้องได้ยินทั้งกลางวันทั้งคืนได้ยินเสียงฝนตลอดเวลาใช่ไหมตื่นมาก็ยังต้อง
0: ฝนตก
1: ต้องเช็ดถูกวาดบ้านนะครับเดินฝ่าสายฝนร่มนี่ต้องติดตัวตลอดเวลาจะตากผ้าซักผ้าก็ต้องดูท่านทำไงมีเวลาไหมตากไม่แห้งแน่นอนต้องนำไปยังร้านซักอบรีดนะฮะหรือไม่บริการหยอดเหรียญที่มีตู้อบแม้แม้ผ้าไม่แห้งอย่างแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่รบกวนใจตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วอาหารการกินพืชผักก็ราคาสูงขึ้นขาดแคลนขึ้นเพราะว่าพื้นที่เพาะปลูกเสียหายนะครับแถบกรุงโตเกียวสุขภาพกายย่ำแย่ครับหมอบอกเลยนะครับความดันบรรยากาศต่ำความชื้นสูงทำให้เกิดอาการปวดเสียนเวียนกล้าวขึ้นมาและการอื่นและแน่นอนที่สุดสุขภาพใจที่หดหู่นะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจริงๆแล้วถ้าหากว่าตัวทำวิทยาศาสตร์นะครับแสงแดดเนี่ยมีมาบ้างแต่คุณผู้ฟังก็คงนึกภาพออกนะครับเมื่อเมฆฝนมันหนาแน่นหรือว่าอาจจะบางเบาบ้างบางช่วงก็จะมีแสงลอดลงมาได้บ้างเขาก็ทำสถิติเหล่านี้ไว้ว่าอยู่ที่ 45.8 ชั่วโมงนะครับน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมี14วันที่ไม่มีเลยนะครับมืดมิดมืดฟ้ามัวฝนเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญเรื่องนี้โดยเฉพาะในกรุงโตเกียวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่ทางเจ้าที่อุตุนิยมวิทยาอธิบายนะครับว่ามีแนวฝนฤดูใบไม้ร่วงเขาบอกไว้นะครับเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนแต่มันลากยาวขึ้นมาเพราะมีความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยบีบอัดเข้ามามากั้นไว้นะครับแล้วก็แน่นอนครับผลหลักภาพใหญ่ก็คือโลกร้อนแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนินโญนะฮะที่ทำให้สภาพอากาศสุดขั้วมันเป็นวิกฤตมากกว่าเดิมชาวญี่ปุ่นก็บีบคั้นเหลือเกินนะครับเรื่องของหัวใจจิตใจที่โอ้โหมันหม่นหมองมัวฟ้ามัวดินแบบนี้นะครับก็ระบายกันออกมาทางโซเชียลมีเดียบางคนบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ในชั่วชีวิตเลยไม่มีฝนบางคนก็เอามาช่วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับเปรียบเทียบว่าอาจจะมีตัวโปเกมอนอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็สร้างสิ่งที่มาจะโล่งใจกันบ้างนะครับให้กำลังใจกันบ้างแต่นี่ก็เป็นแน่นอนครับยังต่อเนื่องกันไปอีกหลายวันแน่นอนนะครับจากเจ้าพายุซูริแคร์ที่เคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ให้กำลังใจนะครับชาวญี่ปุ่นแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนด้วยเราจะดำเนินการยังไงนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต่อเนื่องมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากโตเกียวนำมาฝากในช่วงเวลาเด็กครับ
0: ค่ะนั้นมาที่คดีสำคัญนะคะก็คือกรณี TikTok เนี่ยโดนฟ้องนะคะว่าทำให้เด็กเนี่ยมาใช้ TikTok จนเสพติดเลยทีเดียวโดยที่รัฐอลาบามาในตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้มีการฟ้องเรื่องนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางบริษัท TikTok แล้วก็ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยยอมที่จะจ่ายเงินแล้วนะคะก็ยอมจ่าย100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะคะบอกว่าจะขอจ่ายเงินส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการจ่ายเพื่อยุติคดีความที่ถูกกล่าวหาว่า TikTok เองเนี่ยออกแบบมาโดยเฉพาะเจตนาเจาะจงให้เด็กๆเนี่ยมาติดพวกการใช้พวกฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันมันก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยบอกว่าจะยอมจ่ายเรื่องการติดตั้งฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มด้วยอย่างเช่นว่าถ้าดูเกิน2ชั่วโมงเนี้ยอาจจะต้องมีการเตือนหรือไม่เตือนโทษภัยว่าถ้าคุณดูมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือยินยอมที่จะปรับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะบอกว่าจะจำกัดการใช้งานตอนกลางคืนด้วยหรือเวลาเรียนที่แอปดูในตอนเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นคดีแรกเลยนะคะที่เป็นการยุติข้อพิพาทระหว่างแพลตฟอร์ม TikTok กับรัฐในสหรัฐแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าใช้อยู่ในเฉพาะรัฐแอลบามาสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะก็คดีเนี้ยจริงๆจะมีการพิจารณา คดีตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แต่ว่าพอจ่ายแบบนี้ปุ๊บก็เป็นการยุติคดีความบริษัทก็คงมองแล้วนะคะว่าตอนนี้ถูกยื่นฟ้องเป็นข่าวออกไปก็ไม่คุ้มค่ากับแบรนดิ้งภาพลักษณ์บริษัทที่เสียหายด้วยแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้หลายๆที่อาจจะต้องครุ่นคิดกันว่าแล้วเยาวชนของเราเนี่ยจะมีการปกป้องการใช้สื่อโซเชียลติ๊กต็อกที่มีลักษณะของการให้เยาวชนเนี่ยเสพในเรื่องของการไถฟีดอย่างไม่รู้จบอย่างไรค่ะและทั้งหมดนี้เป็นข่าวเช้าทันโลกค่ะ
1: กลับไปต่อกันช่วงอาเซียนนะครับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุลรออยู่แล้วครับ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ครับวันนี้มาในเรื่องของ Data Center นะครับแล้วก็สภาพการในอาเซียนสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัทดร.สัตมาและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะพาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ค่ะอยากจะชวนคิดเลยนะคะว่านี่มันจะเป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นหลุมพรางของหลายๆประเทศในอาเซียนที่ตอนนี้กำลังเป็นแม่เหล็กที่สำคัญในการดึงดูดเงินลงทุนค่ะจากบริษัทด้าน Big Tech นะและก็ด้าน AI นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีอยู่4ประเทศหลักๆนะคะที่กำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท Big Tech ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Computing และ AI นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะประเทศที่มาโดดเด่นก็คือมาเลเซียนะคะโดยรัฐยะโฮเนี่ยเป็นหับสำคัญที่มียอดอนุมัติการลงทุนด้าน Data Center และ Cloud เพิ่มขึ้นนะคะแตะระดับ 96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็มากกว่า3ล้านล้านบาทส่วนอินโดนีเซียไทยและเวียดนามก็ตามมาติดๆเลยนะคะโดยที่อินโดนีเซียก็มีโครงการนะคะขยายกำลังไฟฟ้าไปสู่ปริมาณมากถึง 1.3 กิกะวัตต์ค่ะขณะที่ประเทศไทยนะคะบอร์ด BOI ของเราเนี่ยก็รับคำขอลงทุนด้านดิจิทัลในปีที่แล้วนะคะเพียงปีเดียวเนี่ยสูงมากถึง 800,000 กว่าล้านบาทและตามมาด้วยเวียดนามค่ะที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าภายในปี2030นะคะหรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีการกำลังมีการผลิตไฟฟ้านะคะโดยมีกำลังสูงถึง870เมกะวัตต์ค่ะคำถามตัวโตๆนะคะก็คือว่าการทุ่มงบลงทุนขนาดนี้เนี่ยนะคะมันจะคุ้มค่าหรือไม่นะคะกับความต้องการใช้งาน AI และบริการดิจิทัลในภูมิภาคและมันจะส่งผลอย่างไรหรือไม่นะคะต่อระบบนิเวศแล้วก็ระบบธรรมชาติในภูมิภาคนี้นะคะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าการที่จะสร้างศูนย์ที่เรียกว่า Data Center ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแหล่งน้ำหล่อเย็นและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเม็ดเงินทุนมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้นะคะเพื่อที่จะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและก็รองรับการเปิดระบบ Cloud Computing ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าการแข่งขันกันเพื่อชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์บนพื้นที่ดิจิทัลดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะไม่เฉพาะแต่ในสหรัฐอเมริกายุโรปและจีนเท่านั้นที่มีการลงทุนด้านนี้กันมหาศาลมโหฬารแต่ว่าตอนนี้ค่ะคลื่นยักษ์ทางเทคโนโลยีกำลังกระจายเข้ามาอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากธรรมชาติของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เนี่ยนะต้องใช้พื้นที่ดินขนาดใหญ่และก็ต้องมีพลังงานไฟฟ้าราคาถูกนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเอาเงินไปจ่ายเป็นค่าไฟมูลค่ามหาศาลและก็ยังจะต้องมีทรัพยากรน้ำค่ะสำหรับระบบระบายความร้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณที่มีเสถียรภาพสูงนะคะแล้วก็ประเทศที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นแม่เหล็กก็คือ4ประเทศอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เอ่ยชื่อไปละค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียไทยและเวียดนามนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีต้นทุนปัจจัยการผลิตที่จับต้องได้นะคะโดยเฉพาะอย่างนี้อัตราค่าไฟฟ้าค่ะที่ถูกกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นการตอบโจทย์ของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคแบบนี้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีการรายงานนะคะจากข้อมูลสำนักงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซียค่ะที่บอกว่าระหว่างปี2564นะคะมาจนถึง ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็คือปี2569เนี่ยเม็ดเงินในโครงการ Data Center และ Cloud Computing นะคะที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 3.2 ล้านล้านบาทส่วนที่อินโดนีเซียนะคะก็เป็นอีก1ประเทศเป้าหมายเช่นกันนะคะที่ตอนนี้กำลังมีเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาในประเทศส่วนหนึ่งเลยก็ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการที่ไหลทะลักมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะบาตัมแล้วก็บริเวณโดยรอบของส่วนดิจิทัลนงจานะคะซึ่งได้รับการยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนที่กรุงจาการ์ตาและปริมณฑลก็มีความเคลื่อนไหวค่ะมีการก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมนะคะทั้งจากการผลักดันของกลุ่มทุนรัฐวิสาหกิจแล้วก็กลุ่มทุนเอกชนนะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งเป้าค่ะที่จะขยายกำลังการผลิตนะฮะให้พุ่งแตะ 1.3 กิกะวัตต์ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะโดยข้อมูลของทางการอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกว่ามูลค่าการลงทุนในภาคบริการสารสนเทศก้าวกระโดดขึ้นมานะคะจากประมาณ 32,000 กว่าล้านบาทในปี2566นะฮะพุ่งขึ้นมาเป็น 114,000 กว่าล้านบาทในปีที่แล้วแล้วแนวโน้มเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหันมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะคุณธนาดร.สุภมาและคุณผู้ฟังคะทางการไทยก็กำลังเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยค่ะเพื่อที่จะดึงดูดโครงการ Data Center ระดับ Mega Project นะฮะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ค่ะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วสำนักงานได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมแล้วมากถึง151โครงการถึงแม้ว่าโครงการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่อาจจะไม่ได้ถูกพัฒนาจนเปิดดำเนินการได้ครบถ้วนแต่ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นชัดนะคะว่าไทยเราก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกันกับเวียดนามค่ะอย่างที่มีรายงานไปนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของ Data Center ให้แตะระดับ870เมกะวัตต์ภายในปี2573ภาพรวมนี้สะท้อนให้เห็นที่ให้เห็นทิศทางนะที่ชัดเจนว่าศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยกำลังผุดขึ้นทั่วทุกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทำให้มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ดึงดูดเงินหลายแสนล้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่มันก็มีคำถามค่ะในเชิงโครงสร้างที่สำคัญนะคะว่าความต้องการบริโภคการบริการดิจิทัลและ AI ในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็มีมากพอที่จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนมหาศาลที่ทุ่มลงไปหรือไม่นะคะมีรายงานนะคะการวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กที่ชี้ให้เห็นว่า Data Center ทั่วโลกตอนนี้โดยเฉพาะในแถบยะโฮของมาเลเซียเนี่ยกำลังก่อให้เกิดความตึงเครียดกับโครงข่ายไฟฟ้านะคะโดยประเมินว่า Data Center ที่เปิดดำเนินการใหม่อาจจะกินสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของทั้งประเทศมากกว่า 20%ภายในปี2578ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียต้องเริ่มวางกฎเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่ะในขณะเดียวกันนะคะบทวิเคราะห์ของ The Wall Street Journal และบทวิจัยจากธนาคารเพื่อการลงทุนนะคะอย่างเช่น Goldman Sachs นะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าแม้เงินลงทุนสร้างฮาร์ดแวร์ใน Data Center จะสูงเป็นประวัติการณ์แต่ว่ารายได้จริงจากการใช้งาน Generative AI ในระดับผู้บริโภคและองค์กรเนี่ยยังเติบโตช้ากว่างบลงทุนอย่างมากค่ะถ้าหากว่าจะมองกันในแง่ประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับแน่นอนค่ะประโยชน์ก็คือ1ดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ได้ในระดับแสนบาทแสนล้านบาทแล้วก็กระตุ้นห่วงโซ่อุปทานทั้งในภาคก่อสร้างวิศวกรรมระบบแล้วก็เครือข่ายโทรคมนาคมนะคะแต่ว่าในระยะยาวก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะส่งผลนะคะเพราะว่าการสร้างงานระยะยาวเนี่ยมีน้อยมากค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องฟองสบู่ Data Center อาจจะแตกได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราดูสภาพการกันให้ดีแล้วก็มองกันไปในระยะใกล้นะคะความต้องการการใช้งาน AI ทั่วโลกเนี่ยอาจจะชะลอตัวได้ค่ะนอกจากนี้แล้วยกก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีแรงกดดันมหาศาลต่อโครงข่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการแย่งชิงทรัพยากรนะคะไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยๆและก็ยังมีการแย่งชิงทรัพยากรน้ำประปาเพื่อเอาไปหล่อระบบนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความเย็นในการที่จะใช้งานในศูนย์ Data Center เหล่านั้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะทำให้การพึ่งพาไฟฟ้าฟอสซิลแล้วก็ถ่านหินชั่วคราวเนี่ยต้องกลับมาต้องคือพูดง่ายๆว่าต้องกลับมาพึ่งไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานถ่านหินนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ขัดแย้งกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ปรากฏการณ์ Data Center ที่บูมอยู่ในอาเซียนตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนใหม่ๆจากบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ AI ระดับโลกนะคะแต่มันก็มีความเสี่ยงที่รออยู่เบื้องหน้าดังนั้นแล้วการพิจารณาต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมองให้ยาวๆแล้วก็มองให้กว้างๆค่ะดร.สัตตมาคุณธนัชคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงอาเซียนของเรานะครับ
2: ช่วงอาเซียนเราอัพ
1: แล้วเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับที่เข้าข่ายการก่อการร้ายต้องรอการสืบสวนอยู่แต่ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหนีไม่พ้นความพยายามในการก่อการร้ายเดี๋ยวมาติดตามกันครับกรณีเครื่องบินของฟลายดูไบที่ต้องลงจอดฉุกเฉินครับพักกันสักครู่ครับ
4: เช้าทันโลก Worldwide Built Defense My Food
5: สนับสนุนโดย

0: 5.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: สนับสนุนโดย
7: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
8: ครับต้อนรับกลับมาสู่เช้าทันโลกในช่วงที่2ครับไปต่อกันเลยในช่วง Big Story ครับ
9: Big Story
8: เหตุการณ์กำลังฝุ่นตลบรอการคลี่คลายนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai นะครับที่มุ่งหน้าจาก UAE ไปยังเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยมีผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอิสราเอลนะครับนำผู้โดยสารประมาณ180คนเนี่ยไปแต่ว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับขณะที่เดินทางอยู่เหนือน่านฟ้าของจอร์แดนนะครับดูไบก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทลอาวีฟนะครับเมื่อขึ้นเหนือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านบริเวณน่านฟ้าของจอร์แดนแต่ก็ต้องวกกลับมาลงที่เมืองทาบุกของซาอุดีอาระเบียนะครับแถบทะเลแดงนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความ อกสั่นขวัญแขวนนะครับทั่วอิสราเอลเลยเพราะว่าพี่น้องคนญาติมิตรที่รอผู้โดยสารอยู่นะครับรวมถึงรัฐบาลนะขณะนี้กำลังเข้าใกล้วันที่7ตุลาคมครบรอบการโจมตีของกลุ่มฮามาสแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่เหตุการณ์มันเข้าลักษณะของการพยายามก่อการร้ายครับคุณผู้ฟังที่จะเล่าให้ฟังนี่ก็ต้องฟังหูไว้หูในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็มีคำบอกเล่าจากผู้โดยสารบ้างนะจากเจ้าที่บ้างแต่มันก็ยังต้องรอนะครับนักบินในห้องคอกพิทเนี่ยนะครับก็มีกัปตันเป็นชาวอินเดียนี่คนหนึ่งเป็นชาวโอมานนะสัญชาตินี่ก็ยังต้องรอนะครับรอการยืนยันแต่เท่าที่ฟังมานี้เป็นชาวโอมานนะครับชาวโอมานคนนี้เป็นนักบินผู้ช่วยนะครับได้มีการต่อสู้กันภายในคอกพิทนะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างเดินทางอยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้เครื่องบินสูญเสียระดับลงไปเยอะทีเดียวนะครับเป็นหมื่นฟุตในระยะเวลาสั้นๆจากนั้นมาในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับลูกเรือแล้วก็ ผู้โดยสารบางส่วนก็เห็นความผิดปกตินะครับมีแบนบอกเล่าว่าช่วงเวลานั้นเราคล้ายๆกำลังจะตกนรกเลยเพราะว่าเครื่องบินมันดูผิดสังเกตแล้วก็วูบวาบนะครับแล้วก็ต่อมาก็พบว่ามีการต่อสู้ภายในก็มีการบุกเข้าไปครับผู้โดยสารบุกเข้าไปในคอกพิษแล้วก็มีภาพบางคนเนี่ยมีบาดแผลที่ศีรษะมีเลือดนะครับรอยเลือดตามเสื้อผ้าออกมานะก็สามารถสรุปแล้วก็สามารถที่จะสกัดการต่อสู้ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวทั้งหมดออกมานะแล้วก็นำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าบนตัวเครื่องเนี่ยมีการสังเกตเห็นว่าหางเสือครับส่วนหางเสือเนี่ยหายไปนะบริเวณหางด้านหลังเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นหางเสือที่เป็นแนวตั้งปรับองศาได้ผมก็ขออภัยด้วยไม่รู้ศัพท์ทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าอะไรแน่นอนนะครับตัวรัดเดอร์มันเนี่ยก็เป็นเหมือนหางเสือแนวตั้งที่มันสามารถหันไปดังด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนั้นแหละหลุดหายไปก็อาจจะเกิดจากเท่าที่เดานะครับอาจจะเกี่ยวกับการไปต่อสู้กันแล้วก็พยายามที่จะควบคุมเครื่องบินกันนะครับนึกภาพตามไปก็อาจจะเป็นสาเหตุนั้นสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปขณะนี้นะครับจนถึงเวลานี้ผู้โดยสารถูกนำตัวกลับไปยังอิสราเอลแล้วไปทางจุดหมายแล้วมีลำหนึ่งนะครับของฟลายดูไบเนี่ยเครื่องบินเครื่องหนึ่งที่เดินทางเส้นทางเดียวกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไม่มีอะไรผิดปกตินะครับพอสามารถไปลงโดยปกติได้แล้วก็มีการต้อนรับกันที่สนามบินในกรุงเทลอาวีฟผู้โดยสารทั้งหมดนะส่วนนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับก็ได้พบกับนักบินชาวอินเดียคนนั้นแล้วก็สดุดีสุดนะว่าเป็นฮีโร่นะครับของชาวอิสราเอลแล้วก็มีวีรบุรุษผู้โดยสารต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขาก็ได้สรุปดีความกล้าหาญความชาญฉลาดอย่างน่าเหลือเชื่อช่วยผู้คนมากมายป้องกันภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้ก็ต้องรอดูนะครับเหตุการณ์มันเข้าลักษณะนั้นผู้โดยสารหลายคนเลยก็ให้ข่าวกับสื่อมวลชนของอิสราเอลไปต่างๆนานานะครับก็มีวิดีโอแต่มันก็สอดคล้องกันว่านะก็มีการพยายามเข้าไปช่วยเหลือนักบินแล้วก็นำตัวออกมาควบคุมผู้ก่อการร้ายได้ต้องมีการมัดมือผู้ก่อเหตุพยายามก่อเหตุนะครับขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งบนของผู้โดยสารนะครับกล่าวว่าลูกสาวอยู่บนเครื่องเนี่ยคิดว่าตัวเองกำลังจะต้องจบชีวิตแล้วล่ะเพราะว่าเครื่องบินเสียการควบคุมอย่างหนักนะครับแล้วมีความการติดต่อกันข้อมูลการบินนะครับตัวเลขที่มันลดระดับลงมาเนี่ยครับก็คือ 14,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง30วินาทีนะครึ่งนาทีประมาณนั้นลดลงมา 14,000 ฟุตนะครับ2ชั่วโมงครึ่งหลังจากเครื่องบินออกไปก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วล่ะไฟทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับหรืออาจจะประมาณ3ชั่วโมงเป๊ะๆเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับแล้วมีการส่งระหว่างนั้นก็มีการส่งสัญญาณจากคอกพิทไปยังศูนย์ควบคุมการบินนะครับรหัสนักบินเขาก็รู้กันนะครับดังเรานี่ก็ต้องถอดรหัสกันต่อไปก็เป็นสัญญาณฉุกเฉิน7700นะครับและต่อมาก็เป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งมีรหัสว่า7500นะ7500นี่ก็หมายความว่ามันเกิดการแทรกแซงอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เป็นสับแสงที่เทคนิคการบินเขาต้องรู้กันนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มีความเห็นจากนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเหมือนกันนะครับเขาก็ออกมาว่าบอกว่าเรื่องนี้ก็คงสอดคล้องกับนายเบนจามินเนทันยาฮูแล้วครับนะว่าเป็นเรื่องที่สกัดกั้นสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้นะครั

0: ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการสืบสวนจะเป็นอย่างไรในทรัมป์ก็เรียกผู้นักบินคนนี้ว่าเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเหลือเชื่อนะครับดูเหมือนว่านักบินผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็ถูกสกัดกั้นไว้ได้นะครับขณะนี้ทางซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์การพูดที่เป็นระดับปกติก็เริ่มกันมามีลงคงจำกันได้ก่อนที่เกิดเหตุการณ์โจมตีโดยฮามาส
1: น่าจะเหลืออีกสักหนึ่งนาทีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทราบป่ะครับก็พยายามที่จะปรับความสัมพันธ์การพูดกันแต่ยังไม่มีระดับปกติแล้วก็โอมานก็ยังไม่มีเพราะนั้นการสืบสวนเนี่ยคงจะต้องติดขัดตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยขณะนี้เข้าใจว่าอยู่ในการควบคุมของซาอุดิอาระเบียก็ต้องรอดูกันว่าความร่วมมือความเชื่อมโยงกันในการติดต่อสื่อสารของเจ้าที่ในการคลี่คลายคดีนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปมากน้อยขนาดไหนเพราะมีเรื่องของการพูดการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญ นะครับที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้นได้แต่ก็สามารถสกัดกั้นไว้ได้เป็นบิ๊กสตอรี่ของเราเช้าวันนี้ครับ
2: บิ๊กสตอรี
0: ่ครับก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับผมรัชศิรังคุณและคุณสังคมาสารวัตรต้องลาไปแล้วแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฝนฟ้านะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้นเดือนนี้ตุลาคมก็มีคำเตือนออกมาแล้วแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ยังต้องฟื้นฟูกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ด้วยนะครับคุณสังคมา
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: เช้าทันโลก worldwide build defense
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury